ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: ร่วมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ถ้าเรานับถอยหลังค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่8มิถุนายนแล้วเหลืออีกประมาณ20วันจะถึงการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.รวมถึงเมืองพัทยาด้วยบรรยากาศการหาเสียงจริงๆเราเริ่มเห็นผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงกันแล้วแต่ต้องบอกว่าพอไปถามคนกรุงเทพจริงๆบางคนบอกยังไม่ทราบด้วยซ้ำนะว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนทำให้บรรยากาศครั้งนี้มันอาจจะดูไม่คึกคักไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ได้เป็นกระแสเท่ากับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมานะคะ
1: ยังไม่ทราบนี่หนักแล้วนะหินมันจะลอยไปหากกต.กับทางกรุงเทพนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับจะมีการเลือกตั้งเดี๋ยวพวกเราเนี่ยวันนั้นก็ต้องคอยสแตนบายดูผลคะแนนแล้วก็วิเคราะห์อะไรต่างๆนานานะครับคุณผู้ชมติดตามได้ตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยทางไทย PBS นะครับแต่ในห่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้ครับมันมีประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาหลายประเด็นแล้วบางอย่างมันไปกระทบกับแคมเปญหาเสียงของบางคนคนๆนั้นคือแชมป์เก่าผู้ว่าราชการอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพคุณชัชชาติสิทธิพันธ์พี่ประจักษ์ครับพูดกันมาผมว่า2สัปดาห์แล้วยิ่งเวลาทอดไปเนี่ยมีคนกล่าวอ้างว่ามีหลักฐานเพิ่มมากขึ้นก็คือระบอบอากงเวลาไปถามคุณชัชชาติเนี่ยเจ้าตัวก็รู้สึกว่าจะเริ่มมีอารมณ์เหมือนกันนะเวลาโดนถามเรื่องเหล่านี้นะฮะ
2: ทั้งคุณชัชชาติทั้งอาจารย์ทวิดากมลเวชนะครับรวมไปจะกระทั่งถึงคนที่ถูกบอกว่าเป็นอากงก็พยายามปฏิเสธมาโดยตลอดครับไม่มีเซฟเฮาส์ไม่มีระบอบอากงแต่ว่าในมุมของฝ่ายที่ออกมากลางผังมีการเปิดตัวละครรวมไปจนกระทั่งถึงข้อกล่าวหาที่เป็นเครื่องเคียงมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายผอ.เขตแต่มันมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในกทม.สะท้อนไส้ในของกรุงเทพมหานครมันก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมที่คะแนนคิดว่าจะรอยลำนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ต้องลุ้นกันพอสมควรแม้ว่าจะมีโพของนิดาโพออกมาช่วยนะครับแต่ต้องย้ำว่าโพนิดาโพเนี่ยออกมาก่อนที่คุณคริสจะมีการกางผังระบอบอากงนะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรุ้นต้องติดตามกันดูครับอย่าลืมนะครับเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งหนึ่งโพหน้าแตกหลายสำนักเลยนะครับเพราะว่าผลในโพกับผลก็ที่จริงมันต่างกันครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวติดตามกันนะครับโพของนิดาออกมาคะแนนสูงกว่าที่พวกเราเคยชวนคุณผู้ชมคาดการไว้เยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งความคืบหน้าดูเหมือนว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบรรดาแกนนำรัฐบาล
0: อ
1: ันนี้อีกระบอบนึงไหมระบอบสีน้ำเงิน
0: คือหลายคนบอกว่าเรื่องนี้มันจะห่างหายไปในช่วงของรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่านะคะ
1: เร
0: ื่องของคดีความที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหัวสว
1: เ
0: รื่องที่ดินเขากระโดงถูกทวงถามกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็นิ่งหายไปแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางกรมที่ดินเขามีการเผยแพร่เอกสารนะคะเป็นการชี้แจงกรณีการดำเนินการกรณีที่ดินเขากระโดงโดยเป็นการยืนยันบอกว่าปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอย่างเคร่งครัดอย่างแน่นอนยืนยันว่าจะมีการเพิกถอนแต่ก็เน้นเหมือนกันนะคะว่าจะมีการเพิกถอนเฉพาะคดีที่มีการตัดสินโดยเป็นการระบุว่าอาจจะต้องพักการถอนโฉนด995แปลงซึ่งถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานคำพิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเป็นศาลอุทธรณ์ภาค3ศาลฎีกาและศาลปกครองกลางที่ตัดสินเรื่องของที่ดินเขากระโดงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างการรถไฟกับกลุ่มที่ดินเรื่องนี้จะเรียกว่ามหากาพย์ก็เรียกได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมามีข้อถกเถียงจนมีคำสั่งศาลออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการด้วยความคืบหน้าอย่างชัดเจนมากนักจนถึงปัจจุบันเนี่ยทางการรถไฟหลังจากที่ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟแต่กลุ่มที่ดินก็ยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลจนถึงวันนี้นะคะ
1: คนก็จี้ไปยังกรมที่ดินครับกรมที่ดินก็ต้องชี้แจงเหมือนกันเผย

0: แรกเป็นเอกสารทางการนะครับชี้แจงประเด็นสำคัญนะครับที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ศาลอุทธรภาค3และศาลฎีกาพิพากษาให้เพิกถอนคำขอออกโฉนดที่ดินราษฎร35รายให้เพิกถอนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์กรมที่ดินดำเนินการยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของราษฎร35รายเพิกถอนโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์4ฉบับครับทั้งหมดทำตามคำพิพากษาซึ่งกรมที่ดินยืนยันว่าครบถ้วนแล้วคำพิพากษานี้เนี่ยผูกพันเฉพาะที่ดินพิพาทระหว่างคู่ความในคดีเท่านั้นนะครับในมุมของกรมที่ดินไม่สามารถนำไปใช้ยันบุคคลภายนอกได้เว้นแต่จะมีการดำเนินคดีใหม่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา145วรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับ
1: ซึ่งศาลฎีกาและศาลอุทธรภาค3เนี่ยในมุมมองของกรมที่ดินระบุนะคะว่าศาลไม่ได้วินิจฉัยครอบคลุมถึงพื้นที่ทั้งหมด 5,083 ไร่การกล่าวอ้างถึงคำพิพากษานี้ก็เป็นการยืนยันได้นะคะว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดจึงเป็นการขยายความเกินขอบเขตของคำพิพากษาไม่สามารถนำผลของคำพิพากษาดังกล่าวไปใช้กับที่ดินแปลงอื่นได้เพราะการได้มาของที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยแตกต่างกันราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจึงมีโอกาสในการต่อสู้เพื่อป้องกันสิทธิของตนเองทีนี้กรมที่ดินยังระบุด้วยนะคะว่ากรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่าการรถไฟได้ที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมายทำให้ที่ดินมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมาตั้งแต่ต้นเอกสารสิทธิของเอกชนที่ออกภายหลังจึงถือว่าเป็นการออกทับที่ดินของรัฐประเด็นนี้เนี่ยกรมที่ดินเขาชี้แจงนะคะว่าคำพิพากษาศาลปกครองกลางหมายเลขแดงที่582/2566ลงวันที่30มีนาคม2566ศาลได้พิพากษาให้อธิบดีกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61วรรค2แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหากผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คืออธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วและพิจารณาข้อที่จริงได้เป็นเช่นใดก็ย่อมมีอำนาจของกรมที่ดินที่จะดำเนินการซึ่งอธิบดีกรมที่ดินสามารถมีคำสั่งตามข้อเท็จจริงให้เกิดตามสมควรได้ซึ่งถือว่าเป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมที่ดินศาลไม่อาจก้าวล่วงได
0: ้ครับในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับคุณผู้ชมเขามีคณะกรรมการสอบสวนซึ่งกรณีที่ดินเขากระโดงซึ่งพิพาทกันอยู่เนี่ยรับฟังจากทางการรถไฟนะครับการรถไฟไปกล่าวอ้างคำคัดค้านของราษฎรผู้มีส่วนได้เสียมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีข้อมูลการรังวัดถ่ายทอดแนวเขตที่ดินมีข้อมูลการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงเขานำพยานหลักฐานที่ต่างกันในสาระสำคัญจากคำพิพากษาของศาลพยานหลักฐานของการรถไฟเนี่ยไม่ชัดเจนและไม่สามารถเชื่อถือได้ว่าที่ดินของการรถไฟครอบคลุมบริเวณไหนบ้างกรมที่ดินก็เชื่อว่าแบบนี้พิสูจน์ไม่ได้ว่าหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินได้ออกทับที่ดินของการรถไฟประกอบกับการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเป็นไปโดยชอบนะครับถูกกฎหมายแล้วขั้นตอนระเบียบกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ณขณะนั้นไม่มีพยานไม่มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ามีการออกหนังสือแสดงสิทธิ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรมที่ดินก็เลยไม่สามารถดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน995แปลงตามกฎหมายที่ดินได
1: ้
0: กรมที่ดินเขารายงานการดำเนินการให้ศาลทราบครับศาลเองก็กำหนดให้วันที่1กรกฎาคมปีที่แล้วเป็นวันที่ศาลนั่งพิจารณาคดีและตอนนี้อยู่ระหว่างรอกำหนดนัดฟังคำพิพากษานะครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งกรณีค่ะเป็นกรณีที่ทางการรถไฟไปมีการยื่นฟ้องกรมที่ดินนะคะแล้วก็มีการฟ้องอธิบดีกรมที่ดินและปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกฟ้องต่อศาลปกครองกลางค่ะในคดีหมายเลขดำที่395/2566เมื่อวันที่15มีนาคม2568กรมที่ดินระบุนะคะว่า1เรื่องของการเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้ยุติเรื่องของการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินบริเวณเขากระดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์2เรื่องของการเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เห็นชอบกับคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินและยกอุทธรณ์ของการรถไฟซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางหากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดกรมที่ดินจะดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลอันนี้หลังจากที่ถูกฟ้องแล้วและถ้าศาลมีคำพิพากษาออกมากรมที่ดินระบุว่าพร้อมดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลนอกจากนี้กรมที่ดินยังชี้แจงนะคะว่าการดำเนินการเนี่ย เนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบกฎหมายเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม

0: กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นโจทย์ฟ้องประชาชนที่มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณเขากระโดงจำนวน24คดีประกอบไปด้วยที่ดินจำนวน108แปลงต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เองก็มีหนังสือให้สำนักงานที่ดินบุรีรัมย์ผู้เชี่ยวชาญจากกรมแผนที่ทหารไปร่วมกันทำการรังวัดนะครับจัดทำแผนที่พิพาทขึ้นมาเอาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของศาลแล้วสำนักงานที่ดินบุรีรัมย์เองก็รังวัดจัดทำแผนที่พิพาทรายงานผลการรังวัดต่อศาลแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลถ้าศาลมีคำพิพากษามีคำสั่งเป็นอย่างใดก็ผูกพันคู่ความที่จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาต่อไปครับ
0: ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่ามันเรียกว่าเป็นมหากาพย์ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐก็คือการรถไฟกับกรมที่ดินถ้ามองในมุมมองของการรถไฟเนี่ยค่ะเขาอ้างสิทธิ์นะคะว่าที่ดินเขากระโดงมีจำนวน 5,083 ไร่เป็นของการรถไฟมาตั้งแต่พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาจัดการซื้อที่ดินตั้งแต่ในอดีตค่ะดังนั้นเอกสารที่ดินไม่ว่าจะเป็นโฉนดหรือว่านส.3ที่ชาวบ้านหรือว่าเอกชนถือครองเนี่ยถือว่าเป็นการออกทับที่ดินของรัฐแต่ในมุมมองของกรมที่ดินถ้าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมฟังแล้วก็มุมมองของชาวบ้านบางส่วนที่เขาถือครองที่ดินเนี่ยเขามองว่าเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการก็คือกรมที่ดินออกให้ตามขั้นตอนของกฎหมายถูกต้องการที่จะเข้าไปอยู่การไล่ที่การเพิกถอนโฉนดเกือบพันแปลงในแนวของการรถไฟเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่คลุมเครือกรมที่ดินก็เลยต้องปกป้องสิทธิ์ของประชาชนแต่ประเด็นนี้นอกจากเรื่องของการยึดครองหรือว่าจะมีการถอนที่ดินออกหรือไม่หลายคนบอกว่าต้นตอของประเด็นที่กรมที่ดินออกมาชี้แจงเนี่ยมันเป็นเรื่องเกิดจากอะไรมีสื่อบางสำนักเขามองย้อนไปถึงการโพสต์ของเพจพลังเฮงพึ่งได้ค่ะเพจนี้เนี่ยเขาโพสต์เมื่อ2วันที่ผ่านมาเป็นภาพของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาระบุบอกว่าท้าชนมาเฟียทวงคืนที่ดินผมเอาคืนหมดไม่เหลือแน่นำผืนป่ากลับมาเป็นของประชาชนและประเทศชาติลงท้ายสุชาติชมกลิ่นนอกจากนี้ยังมีข้อความบอกว่าผมผ่านร้อนผ่านหนาวมา53ปีไม่เคยให้ค่ากลุ่มอิทธิพลคาดโทษข้าราชการที่เอี่ยวทุจริตเจอคดีอาญาผู้มีอิทธิพลอันดพานมาเฟียที่เข้าไปครอบครองที่ดินหลวงที่รัฐคนเหล่านี้ผมไม่ให้ราคาไม่ให้ค่าแล้วดูผมแล้วกันว่าผมเอาขนาดไหนผมเอาไม่เหลือแน่ผมเอาคืนหมดผมเอาจริงผมจะลุยด้วยตัวเองคนเหล่านี้ผมรู้จักหมดชีวิตผมโลดโผนมาขนาดนี้ทำไมจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ถ้าพวกคุณทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพวกคุณทำแล้วประโยชน์เข้าตัวคุณเองอันนี้ไม่ใช่ผมเอาคืนหมดคอยดูแล้วกันหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตกลงมีอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆต้องบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นคู่กรณีนะ
1: ครับ
0: เพราะคู่กรณีคือกรมที่ดินกับการรถไฟ
1: ครับ
0: แต่อันนี้จะเป็นต้นของเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในเวลานี้หรือเปล่า
1: เรื่องใหม่เหร
0: อ
1: คุณสุชาติถ้าพูดขนาดนี้แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนี่ของมันเข้าตัวเอานะเรื่องประหมอคางดำนี่ผมจำได้สัปดาห์ที่แล้วสส.ณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ออกมาทวงคำตอบอยู
0: ่
1: เพราะคุณสุชาติขอเวลา7วันนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันคุณผู้ชมรอดูเรื่องนี้อย่างที่คุณปวีณาบอกในช่วงต้นมันเป็นมหากาพย์นะครับมันข้ามมาตั้งหลายปีแล้วมันก็ยังไม่จบแล้วเดี๋ยวมันจะเดินหน้าต่อไปต่ออีกเรื่องเลยครับเรามาที่ท้องถิ่นเมืองหลวงกันบ้างก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ครับ ขออภัยฮะ ประธานพรรคเศรษฐกิจสส.คริสโปตรนันเขาแถลงข่าว
0: ค่ะ
1: ผมนึกว่าภาพคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ทาบขึ้นมาเลย
0: เพราะว่ามีผังขึ้นมาชี้ความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคล
1: แล้วแมนนวลด้วยตัดแปะตัดชื่อแปะแปะแปะแปะแต่ว่าก็เป็นผังนะครับที่คุณคริสเขาพยายามอธิบายถึงระบอบอากงวัฒกรรมที่เขาใช้เรียกลักษณะและก็โครงข่ายของการทุจริตที่เขาตั้งเป็นประเด็นกล่าวหาณขณะนี้มันพุ่งตรงไปยังการทำงานของอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพเป็นสมัยที่2ของเจ้าตัวปรากฏว่าทางคู่แข่งนะครับซึ่งเป็นทั้งคุณอนุชาบุรพชัยศรีคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรดร.โจเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้ของแบบนี้นี่ถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกมันก็เหมือนจะจิ้มไปยังผู้ว่าชัชชาตินะครับอดีตผู้ว่าชัชชาติขออภัยปรากฏว่าคุณชัชชาตินะครับออกมา ตอบคำถามไม่ได้ออกมาหรอกคุณชาชาติไปไหนก็โดนถามเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: นักข่าวจะถามเรื่องนี้ตลอดจนกระทั่งช่วงต้นรายการอย่างที่ผมบอกบางทีด้วยน้ำเสียงด้วยสีหน้าภาษากายเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยสบอารมณ์เหมือนกันคือโดนถามบ่อย
0: อ
1: าจจะรู้สึกหงุดหงิดโดนเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าเจ้าตัวตอบคำถามครับเพราะกรณีระบบอากงที่คุณคริสโปตรนันหยิบยกขึ้นมาอธิบายเนี่ยเขากล่าวหาคือคุณชาชาติเขาเชื่อว่าเป็นการกล่าวหาเป็นแค่วาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาสิ่งที่แถลงมามันไม่มีข้อมูลเป็นเนื้อเป็นหนังนี่คือสิ่งที่คุณชาชาติได้อธิบายนะครับเขาบอกเขาตั้งคำถามแบบนี้ว่าระบบอากงเนี่ยคืออะไรเป็นแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมาหรือเปล่าการแต่งตั้งโยกย้ายย่อมมีคนไม่สมหวังอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาจะมีคนที่ไม่พอใจแล้วไปกล่าวหาว่าระบบมันไม่ดีระบบของการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ไม่ได้ดูว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถหรือเปล่านี่ก็เป็นการย้อนกลับไปแบบเจ็บๆเหมือนกันนะครับ
0: คือตัวคุณชัชชาติบอกว่าการทำงานของเราก็คือการทำงานของทีมงานของคุณชัชชาติเนี่ยเชื่อว่าทำทุกอย่างโปร่งใสมีแนวทางที่ปฏิบัติอย่างชัดเจนแต่ก็ยอมรับนะคะว่าระบบการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็พูดทิ้งท้ายบอกว่าสงสารอากงนิดหน่อยเพราะอากงโดนหนักไม่เป็นไรมีอะไรก็ชี้แจงไปฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์บางช่วงบางตอนกันค่ะ
2: เรื่องทุจริตถ้ามีจริงผมว่าผมตายไปแล้วล่ะเพราะมีทุกคนจ้องเรามีสกที่มาจากทุกพรรคเลยทุกคนก็คอยตรวจสอบเราอยู่ถูกไหมอันนี้คือความสวยงามเลยว่าเรามาด้วยตัวคนเดียวเราไม่มีสกในมือมันเป็นระบบเช็คบาลานซ์ที่สมบูรณ์เลยเพราะว่าสกทุกคนก็ต้องคอยตรวจสอบใช่ไหมเขามีผอ.เขตในพื้นที่เขาก็จะรู้ว่ามีการโยกย้ายตำแหน่งยังไงแล้วผมว่าระบบนี้ที่บอกว่าผู้ว่าไม่มีสกจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้เลยถ้าเรายืนตรงๆเรายืนด้วยความสุจริตเราทำงานรับใช้พี่น้องทุกเขตแล้วก็สกก็ช่วยตรวจสอบเราด้วยผมว่านี่ก็เป็นตัวหนึ่งก็ขอบคุณนะที่คุณคริสเอาข้อมูลมาถ้ามีอะไรจะขยายต่อเดี๋ยวผมให้ทีมงานฟังอยู่แล้วก็ไปขยายผลต่อนะครับ
1: นี
0: ่อันนี้คือการตอบคำถามของคุณชัชชาติเดิมทีเนี่ยอดีตฉันก็ไม่รู้จักอากงด
1: ิ
0: ฉันยอมรับเลยพอเริ่มมีการเปิดเผยบอกว่ามีระบอบอากงมีคนที่เป็นอากงเขาคือใคร
1: กงไหน
0: ใช่ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่กรุงเทพมหานครทีมกทม.เนี่ยปกติเขาจะรู้จักอากงอยู่แล้วอากงนั่นก็คือคุณต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือที่ปรึกษาของคุณชัชชาติเนี่ยแหละเพราะว่าตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็คือครั้งแรกที่คุณชัชชาติได้เป็นผู้ว่ากทม.ตอนนั้นคุณชัชชาติเปิดตัวทีมงานทีมงานเนี่ยมีตั้งแต่ระดับเด็กที่มาเป็นรองผู้ว่ามาเป็นคณะทำงานเป็นเจนใหม่คนรุ่นใหม
1: ่
0: และคุณชัชชาติก็บอกว่ามีตั้งแต่ระดับที่เป็นเจนซีเจนวายไปจนถึงระดับอากงทีนี้เนี่ยพอคุณชัชชาติเข้าไปบริหารคุณต่อศักดิ์ก็เข้าไปเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.แล้วต้องยอมรับว่าคุณชัชชาติเข้าไปโดยที่ไม่มีสก.พอไม่มีสก.ตัวของคุณต่อศักดิ์นี่แหละที่ทำหน้าที่ในการประสานสก.เวลาที่จะพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องงบประมาณเรื่องการดำเนินโครงการอะไรต่าง
1: ๆคล้ายๆเป็นวิป
0: พอประสานก็จะมีสก.ที่พูดคุยได
1: ้
0: อยู่ในเครือข่ายพอที่จะทำงานร่วมกันได
1: ้ครับ
0: กลายเป็นว่าอากงค่อนข้างที่จะเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญแหละในการทำงานของคุณชัชชาติที่ผ่านมาทำให้โครงการผ่านได้งบประมาณผ่านได้การพิจารณาในเรื่องสำคัญต่างๆก็เลยกลายเป็นชื่อของอากงหรือว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยเป็นชื่อที่มาดังขึ้นมาในช่วงนี้พอทีเนี้ยผู้สื่อข่าวก็ไปเจอคุณต่อศักดิ์เหมือนกันก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยทำงานน่ะจริงลูกคนรู้คนในกทม.รู้นักข่าวก็รู
1: ้
0: แต่มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะจริงหรือเปล่าเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายมันไม่เป็นธรรมมีการไต่เต้าแบบที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าไปฟังคำตอบจากคุณต่อศักดิ์โชติมงคลกันค่ะ
3: ว่าเวลามีประชุมจะยึดโทรศัพท์
4: ผมเนี่ยยอกจากไม่ยึดโทรศัพท์แล้วให้ใช้โทรศัพท์แล้วให้ใช้โน้ตบุ๊ก LM ผมใช้โน้ตบุ๊ก LM มาปีกว่าแล้วห้องผมนี่นะพอเสร็จประชุมปั๊บได้มินิที่ประชุมเลยทุกคนต้องเปิดโน้ตบุ๊ก LM แล้วทำให้ประชุมเป็น
5: ค่ะแต่เขาบอกว่ามีการแบบไปคุยกันที่เซฟเฮาส์เคยอะไรไปทำให้เขาเข้าใจแบบนั้นไหมคะ
4: ไม่มีเลยจนกล้าไปเหรอเมียผมดูแล้วกัน
5: เซฟเฮาส์ย่านสุทธิสาร
4: ก็บ้านผมสุทธิสารจะไปเซฟเฮาส์เอาสั้นๆนะว่านะเอาสั้นๆ
5: อันนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่ง
4: 100%
1: สุทธิสารนั้นบ้านผม
0: บ้านผมอยู่สุทธิสาร
1: จะเซฟเฮ้าอะไร
0: ค่ะ
1: จะไปหรือเมียผมอยู
0: ่
1: เขาว่าอย่างนั้นอากงนะครับแต่ในมุมของคู่แข่งขันในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพรอบนี้เอาดร.โจก่อนครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรคุณชัยวัฒน์เขามองว่าไอ้เรื่องการซื้อขายตำแหน่งเนี่ย พูดในภาพรวมมันมีมานานแล้วมันมีมาตลอดอยู่แล้วแล้วเป็นเรื่องที่พรรคประชาชนซีเรียสนะครับพรรคประชาชนให้ความสำคัญมาก

ดร.โจว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าจะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการทุจริตพวกงบประมาณในโครงการต่างๆต้องใช้เจตนาที่มั่นคงมีเจตจำนงการเมืองรวมถึงระบบป้องกันติดตามจับได้นะครับแล้วก็เ

0: แต่พอผู้นำรู้เรื่องไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตามแต่มันเกิดการขยับขึ้นนะครับพรรคประชาชนก็เลยเหมือนกับขอโอกาสก็คือหาเสียงเลยขอโอกาสแสดงให้เห็นว่าการทำงานแบบแน่วแน่เนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นนี่คือคู่แข่งหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นคือจะบอกว่าเป็นตัวเต็งผมก็ไปชอบติดกับโพเนาะ
1: ค
0: ือมันไม่ได้เต็งขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของแชมป์เก่าอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็แล้วกันดร.โจ
1: คือพรรคประชาชนเขาก็หวังแหละว่าเขาน่าจะมีโอกาสเบียดคู่ขี้สูสีมาเพราะส่วนใหญ่เวลามีการสำรวจความคิดเห็นมาคุณดร.โจเนี่ยก็จะอยู่ในอันดับ2
0: ครับ
1: มาโดยตลอดก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ทางตัวคุณคริสเองก็บอกว่าการเปิดข้อมูลครั้งนี้เขาไม่ได้หวังผลทางการเมืองเพราะตัวของผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในตั้งอันดับ4อันดับ5
0: ครับ
1: ต่อให้อาจารย์ชัชชาติต้องสะดุดเพราะเรื่องของระบอบอากงก็ไม่สามารถที่ทำให้ผู้สมัครของตัวของพรรคเศรษฐกิจเนี่ยสามารถขึ้นมาชนะการเลือกตั้งได้หรอก
0: คะแนนไม่น่าจะไหลไปทางนั้น
1: แต่ที่เปิดออกมาหลายคนก็บอกมันก็ปฏิเสธกันยากอะเนาะว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองเลยอะนะคะอีกหนึ่งคนที่ใช้คำพูดเหมือนกันเลยก็คือหัวไม่สายหางไม่กระดิกก็คือดร.เจมส์ค่ะอนุชาบุรพชัยศรีนะคะเมื่อวานลงพื้นที่ไปหาเสียงแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันตัวของคุณอนุชาบอกว่าเรื่องนี้ไม่พูดถึงตอนนี้ก็คงไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนส่งสัญญาณเข้ามาจะพูดว่าไม่มีตัวของคุณอนุชาบอกว่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้
1: คำพูดที่เข้าใจง่ายก็คือถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกอ่ะเหมือนที่คุณบอกเลยและเขาบอกเองว่ากทม.มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะหาใบเสร็จก็หาไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นคนที่หาผลประโยชน์คนที่เป็นผู้สมประโยชน์เนี่ยเขามีวิธีในการเลี่ยงตอนนี้เมื่อหมดวาระแล้วก็อยากให้อดีตผู้ว่ากทม.เนี่ยออกมาพูดความจริงว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
2: ตามที่หลายๆคนเขาพูดกันมานะครับอันนี้คำพูดที่เขาใช้กับผมนะครับเขาบอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกอันนี้เป็นสิ่งที่ปกติผมเองก็พยายามรับฟังอยู่แต่ว่านี่มาถ่ายทอดให้ฟังว่าเขาพูดกันแบบนี้นอกเหนือจากนั้นข้าราชการประจำเองเขาก็บอกว่ารู้กันทั้งกทม.ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไอการที่จะไปหาใบเสร็จเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่สมประโยชน์เนี่ยเขาต่างรู้กันเขามีวิธีการที่เขาจะมีวิธีเลี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องใบเสร็จเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไปหามาก็อยู่แค่เพียงว่าผู้บริหารซึ่งก็ตอนนี้ก็หมดวาระไปแล้วเนี่ยจะออกมาพูดความจริงเมื่อไหร่เพราะว่าเราเห็นกันอยู่นะครับว่าท่าทีเนี่ยประชาชนเนี่ยเขารู้กันอยู่อย่างเช่นตอนนี้พูดถึงอิสระไม่อิสระมีโพลทำกันเยอะแยะไปหมดจริงๆคนกทม.เขารู้กันหมดนะครับว่าสก.ที่ลงอิสระจากผู้ว่าที่เป็นอิสระจริงหรือเปล่า
1: และอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าการเข้ามาเปิดข้อมูลครั้งนี้เนี่ยหลักๆแล้วก็คือตัวของคุณคริสโปตนานประธานพรรคเศรษฐกิจที่เปิดข้อมูลบอกว่ามีระบบอากงเข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหารงานและการแต่งตั้งยกย้ายผู้อำนวยการเขตคือเขาระบุเลยบอกว่ามี16เขตด้วยกันนะคะจนเหมือนกับคนที่เป็นอากงเนี่ยเป็นผู้ว่าเงาอยู่เบื้องหลังระบบราชการคุณคริสอ้างว่าการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตมีการเรียกรับผลประโยชน์สูงถึง4ล้านบาทต่อตำแหน่งส่งผลให้คนที่ได้รับตำแหน่งต้องหาช่องทางไปหารายได้คืนอ้างว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ในหลายงานตั้งแต่งานหาเปรแผงลอยการตรวจสอบร้านอาหารไปจนถึงการอนุญาตก่อสร้างและการต่อเติมอาคารนอกจากนี้ก็ตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์อื่นๆและคนอื่นเนี่ยรับทราบหรือไม่ก็เลยเรียกร้องให้ตัวคุณชัชชาติออกมาเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งและการเลื่อนขั้นข้าราชการทั้งหมดอีกด้วยค่ะ
0: ตลอด4ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีกระแสข่าวเรื่องของการทุจริตแล้วพุ่งตรงไปยังคุณชัชชาติโดยตรงหรือว่าทีมงานใกล้ชิดโดยตรงขนาดนี้แต่จะเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการปราบโกงเลยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่พอมาในช่วงการหาเสียงซึ่งจริงๆมันเหลือเวลาอีกแค่ 2-3 สัปดาห์ไม่เกินนี้เอง
1: ค
0: ุณชัชชาติดูเหมือนจะโดนกระหน่ำในเรื่องนี้หนักมากจนเจ้าตัวเองก็ออกอาการออกสีหน้าท่าทางเหมือนกันคำถามคือมันจะส่งผลต่อความนิยมความเชื่อมั่นในตัวแชมป์เก่าคนนี้ขนาดไหนเพราะต้องยอมรับว่าความนิยมของคุณชัชชาติเนี่ยสูงแต่ถ้ามีกระแสข่าวอะไรมาเขย่าในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วแก้ต่างให้ตัวเองได้ไม่ทันเนี่ยดีไม่ดีเกมพลิกเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับพี่ประจักษ์มาเกมนี้คุณชัชชาติพอมีเวลาได้แก้มือไหมครับ
3: เหลืออีก3

สัปดาห์ครับที่คุณชัชชาติจะต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการชี้แจงในการตอบประเด็นข้อสงสัยเหล่านี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวต้องใช้คำว่าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ให้สัมภาษณ์ไปก็มีการพูดนิดหน่อยหรือแม้แต่กรณีของอากงที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมันต้องมากกว่านั้นครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากนะครับมีงบประมาณเนี่ยมหาศาลและก็แน่นอนที่สุดครับเรื่องของขาใหญ่เรื่องของคนที่ยังรากฝังลึกมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคำถามข้างคาใจของผู้คนส่วนหนึ่งที่มองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการโดนถล่มนะครับเปิดประเด็นเรื่องระบบอากงนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญครับที่ทำให้ทั้งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับทั้งอาจารย์ทวิดากมลเวชครับนี่เป็นอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือแม้แต่ตัวของคุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะครับนี่เป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าชัชชาติครับและเป็นคนที่ถูกมองว่าเอ๊ะนี่เป็นอากงหรือเปล่านะครับต่างต้องออกโรงมาปฏิเสธเสียงแข็งครับในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าไม่มีระบบอากงไม่มีเรื่องเซฟเฮาส์ไม่มีเรื่องเงิน4กิโลสำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายผอ.เขตรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการพิจารณาไม่ได้ดูเฉพาะคุณสมบัติอาวุโสหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแค่อย่างเดียวครับล่าสุดเมื่อวานนี้อย่างที่เราเห็นกันครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ระหว่างลงพื้นที่ไปหาเสียงครับก็ยังถูกคำตั้งคำถามเรื่องนี้อยู่ยังออกลงมายืนยันอีกรอบหนึ่งครับบอกว่าไม่มีระบบอากงครับแล้วก็ซัดเรื่องของการแถลงวันก่อนนะครับซึ่งน่าจะหมายถึงวันที่คุณคริสโปตนันนะครับมีการกางแผนผังนะครับเกี่ยวข้องกับระบบอากงคุณชัชชาติบอกว่าดูแล้วไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังครับยืนยันว่าการทำงานของตัวเองเนี่ยเน้นความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสนะครับแต่ก็ยอมรับว่าจะมีเป็นไปได้ครับบางคนเนี่ยไม่ได้รับตำแหน่งก็อาจจะแสดงออกถึงท่าทีที่ไม่พอใจวิธีการทำงานของตัวเองก็พูดง่ายๆว่าซัดไปว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลครับฟังจากท่าทีฟังจากอากัปกิริยาของคุณชัชชาตินะครับเสมือนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องระบบอากงครับซึ่งเรื่องนี้ถูกเปิดประเด็นครั้งแรกมาจากคุณเจริยุห่วงทรัพย์ซึ่งเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลเป็นหนึ่งในแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาจะได้รับการขยายผลมีการพูดกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกรณีของดร.โจครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนี่ผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาชนหรือแม้แต่คุณอนุชาบุรพชัยศรีครับผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาธิปัตย์ถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกครับนี่มันมีนัยยะอยู่ในทีว่าระดับคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้ว่าของกรุงเทพมหานครควรจะต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างนี่ไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปตีความหมายจากนัยยะตรงนี้ครับนะที่สำคัญที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครอย่างที่ว่าครับนี่เป็นเมืองใหญ่มีงบประมาณเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับประเด็นขาใหญ่ประเด็นของการสืบทอดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธกันไม่ได้อยู่แล้วครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับที่คุณคริสมีการกางผังเมื่อวันก่อนไม่ใช่เพียงแค่เปิดผังชี้เห็นตัวละครคนสำคัญหลายต่อหลายคนนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงคนที่ใช้ชื่อย่อว่าปร.ครับปร.นี่คุณคริสบอกว่าเป็นมือขวาของระบบอากงเป็นบุคคลสำคัญครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขตก่อนที่จะมีการนัดหมายกันไปเจรจาที่เซฟเฮาส์ไม่รู้ที่เซฟที่ตรงไหนนะครับเพราะท่านบอกว่าที่สุทธิสารก็ไม่ใช่นะครับมีการเรียกรับตั๋วนะครับตั๋วแต่งตั้งผอ.เนี่ยนะครับราคา4ล้าน4กิโลกรัมนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับตัวของคุณคริสเนี่ยยังเปิดประเด็นขบวนการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับตั้งแต่เรื่องของรถดูดส้วมครับเรื่องรถเรื่องของการขนขยะเรื่องของการตัดต้นไม้รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องใบอนุญาตต่อเติมขยายพื้นที่ของฝ่ายโยธาครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันเป็นเสมือนเครื่องเคียงมันเป็นเสมือนส่วนประกอบที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องการบริหารกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็น
ประเด็นสำคัญที่คุณคิดหยิบยกมาประกอบในการกล่าวหา

ระบอบอากงครับที่สำคัญนะครับในอีกด้านหนึ่งเราไปตรวจสอบดูนะครับก็ได้เห็นการออกโรงมาปฏิเสธเรื่องของการรับตั๋วแต่งตั้งของผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการเขตบางคนนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือผลของการหารือผู้อำนวยการเขต20เขตเมื่อวันก่อนบอกว่ามีมติแจ้งเตรียมแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีทางกฎหมายครับกับคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ครับนี่จะใช้หลักกฎหมายแล้วนะครับขณะเดียวกันเรายังไม่เห็นครับผู้ว่าชัดชาติและทีมงานออกโรงมาชี้แจงตั้งโต๊ะแถลงหรือเคลียร์ข้อกล่าวหาให้หายข้อสงสัยครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเราก็ยังไม่ได้เห็นการแสดงออกถึงท่าทีอย่างนี้นะครับคราวนี้เรื่องประเด็นสำคัญเรื่องของการปมแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตนะครับอันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นเพราะมีคนไปร้องที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพครับหรือกปค.กทม.ครับมีการไปยื่นเรื่องร้องเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองครับนะฮะมีการกล่าวหาบอกว่าไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมและกฎของกก.กก.ก็คือคณะกรรมการกรุงเทพมหานครครับว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตครับและในเวลาต่อมากปค.กทม.ครับมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งภายใน30วันมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับที่สำคัญถ้าเราไปดูนะครับในคำวินิจฉัยของกปค.กทม.ครับมีอยู่บางเรื่องอย่างเช่นเรื่องกำหนดกฎเกณฑ์การให้คะแนนผลงานที่เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกนะครับ1เรื่องซึ่งแน่นอนที่สุดครับ1เรื่องเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกได้ว่าการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนที่เสนอผลงานของตัวเอง3เรื่อง2เรื่อง1เรื่องมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มแต่กรรมการคัดเลือกต่างคนต่างให้ครับเป็นวินิจฉัยของส่วนบุคคลอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นนะครับเรื่องนี้ในเวลาต่อมาคุณชัดชาตินั้นก็ได้ยกเลิกคำสั่งแล้วก็ย้ายบุคคลที่มีรายชื่อเป็นผู้อำนวยการเขตทั้ง17คนเนี่ยไปสังกัดสำนักปลัดครับแต่ในวันเดียวกันก็มีการมอบหมายให้บุคคลเหล่านี้ไปรับผิดชอบงานในแต่ละเขตเป็นเสมือนผอ.เขตเหมือนเดิมครับนำไปสู่การตั้งคำถามของคุณคริสเธอบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นการเลี่ยงบาลีหรือเปล่าครับถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกจากอีกด้านหนึ่งนะครับบอกว่าคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพหรือกก.ก็ได้มีการประชุมครับแล้วก็รับทราบคำวินิจฉัยของกปค.กทม.นะครับและต่อมาผู้ว่าก็ได้ลงนามแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตทั้ง17รายใหม่ครับบอกว่าคราวนี้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ30เมษายน2569ที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็เป็นคนหน้าเดิมๆครับคราวนี้ประเด็นสำคัญประเด็นคำถามนะครับก็คือแล้วเรื่องที่บอกว่ามันกระบวนการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมที่กปค.กทม.วินิจฉัยหรือแม้แต่ความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องผลงานที่มีการนำเสนออันนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปนะครับรวมทั้งคนกรุงเทพมหานครควรที่จะมีสิทธิ์ได้รับรู้รับทราบหรือไม่ควรที่จะรับคำชี้แจงแจกแจงอย่างไปเรื่อยไปดาวจากผู้บริหารผู้มีอำนาจของกรุงเทพมหานครหรือไม่ไม่ใช่เพียงแค่การอ้างว่าในอดีตที่ผ่านมาผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของผู้คนนะครับอันนั้นมันเป็นคนละกรณีกันต้องบอกว่าถ้ามีการแถลงชี้แจงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับถ้ามันไม่จริงตามที่คุณคริสหรือใครต่อใครกล่าวหาครับตัวของผู้บริหารกรุงเทพชุดก่อนคุณชัดชาติและทีมงานยังไงก็ได้คะแนนแน่ๆอยู่แล้วครับคะแนนมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็นฝ่ายได้อยู่แล้วครับไม่มีเสียครับขณะเดียวกันฝ่ายที่กล่าวหาอย่างพรรคเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณคริสไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชบิ๊กหยมครับหรือแม้แต่คนที่เป็นหัวหน้าพรรคตัวตึงเลยครับก็คือตัวของพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์อันนี้ก็จะเสียกับเสียนะครับนี่เรามองกันแบบแฟร์ๆนะครับสำหรับเรื่องของการชี้แจงทำให้ข้อสงสัยมันหายไปความจริงก็ต้องบอกว่าตัวคุณชัดชาตินั้นได้รับข่าวดีครับเพราะว่าผลการสำรวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าที่ออกมานะครับโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร69ที่มีการ

0: รวจเมื่อวันที่2ถึง4มิถุนายนปรากฏว่าคะแนนของผู้ว่าชาติชาตินี่นำโด่งเลยครับ 67.3 ครับอันดับ2ที่บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจเลือกใครเนี่ย 10.2 อันดับ3ดร.โจครับ 8.2 จากพรรคประชาชนอันดับ 4 7.3 เป็นคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขและอันดับ5ครับ 3.1 เป็นของคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับมีหนำซ้ำที่สุดนะครับในผลของการทำโพของนิดาโพเนี่ยผลในทุกกลุ่มเขตของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเหนือใต้นะครับกลางตะวันออกฝั่งทนครับปรากฏว่าคะแนนคุณชัดชาตินำโด่งครับไม่ต่างจากผลสำรวจก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าปี65นะครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือประเด็นที่มีผลทำให้ตัวของคุณชัดชาติเนี่ยน่าจะยิ้มออกนะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่เป็นแบ็กอัพสนับสนุนนะครับเรื่องเครดิตแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าการทำสำรวจครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่คุณคริสจะมีการกางผังแล้วก็เปิดรายละเอียดของระบบอากงคุณคริสเนี่ยกางแผนผังเนี่ยวันที่6มิถุนายนแต่ว่าโพลนี้มีการทำสำรวจระหว่างวันที่2ถึง4มิถุนายนเพราะฉะนั้นในเชิงทางการเมืองครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอาจจะมีผลต่อคะแนนนิยมของคุณชาติชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีการแจกแจงชี้แจงเคลียร์ข้อสงสัยอย่างเป็นเรื่องไปแล้วเพราะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตหรือเรื่องที่เป็นเครื่องเคียงเป็นส่วนประกอบล้วนแล้วแต่สะท้อนว่าไส้ในของกรุงเทพมหานครมันมีปัญหาจริงๆครับและก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าผลการสำรวจผู้ว่าชัดชาติ3ปีครึ่งครับของนิดาโพเหมือนกันครับเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี2568ปรากฏว่าผู้ว่าชัดชาติสอบผ่านในเกือบทุกเรื่องครับอยู่ในเกณฑ์ดีและเกณฑ์ดีมากนะครับแต่มีบางเรื่องครับในจำนวนนี้ก็รวมทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครสอบตกครับได้ 25% ครับที่เหลือนะครับตอบว่าไม่ค่อยดีและไม่ดีเลยรวมทั้งไม่มีข้อมูลครับนี่เป็นเสียงส่วนใหญ่ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครถามว่าผลสำรวจ3ปีครึ่งคุณชัดชาติทราบไหมแน่นอนครับทราบดีอยู่แล้วครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มันแสลงใจเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยสอบผ่านแต่ว่าเรื่องสำคัญเรื่องนี้ครับยังไงเสียเนี่ยก็คงทำให้ไม่สบายใจต้องการที่จะผ่านข้อกล่าวหาหรือการสอบตกในเรื่องนี้ให้ได้นะครับต้องไม่ลืมว่านับจากนี้ไปเหลืออีกเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเรื่องระบบอากงเนี่ยมันยังไม่จบอย่างที่คุณชัดชาติบอกเมื่อวานบอกมันควรจะจบได้แล้วเนี่ยครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครต้องไม่ลืมนะครับว่าสนามเลือกตั้งผู้ว่านี่แหละครับโพลหลายสำนักหน้าแตกมาแล้วครับในการแข่งขันระหว่างหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรกับพลตบดเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญสู้กันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยนะครับปรากฏว่าโพลหลากหลายสำนักบอกว่าตัวของพลตบดเอกพงศพัฒน์จะชนะพอผลการนับคะแนนยีออกมาปรากฏว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ชนะครับโพลนี้หน้าแตกมีเพียงแค่โพลเดียวครับที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยววันหลังจะกลับมาคลี่ปมว่าด้วยโพลที่ทำให้ต้องเจอกับภาวะหน้าแตกในการเลือกตั้งผู้ว่าในครั้งปี2556ครับ
1: ครับพี่ประจักษ์บอกว่าคุณชาติชาติให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ประหนึ่งว่าไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่เหมือนกับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าณนาทีนี้เนี่ยสถานการณ์มันเข้มมากแล้วคนตั้งคำถามไปยังทีมของผู้ว่าเยอะมากคุณชาติชาติมีอาจารย์ทวิดายืนอยู่ข้างหลังครับเป็นนักรัฐศาสตร์และก็เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตเราอาจจะได้เห็นการแถลงข่าวหรือควรจะมีการแถลงข่าวแบบจริงจังเกิดขึ้นนะ
0: ใช่ครับทั้งผู้ว่าชาติชาติรวมทั้งอาจารย์ทวิดาคือผลงานที่ผ่านมาภาพจำของผู้คนโดยทั่วไปก็คือเป็นคนที่มีเหตุมีผล
1: ครับ
0: ไม่ได้กลัวเรื่องคำที่แจงคำอธิบายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับการตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการเลี่ยงไม่ได้ครับหาไม่แล้วเนี่ยไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ค่ะแน่นอนต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์แต่ว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยตัวของคุณอุรชัยเองพี่ประจักษ์เองก็พูดถึงอาจารย์ทวิดาจริงๆเนี่ยอาจารย์ทวิดาก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงของสัปดาห์ที่แล้วคืออาจารย์เนี่ยอธิบายละเอียดเลยเรื่องของการแต่งตั้งว่าให้เกณฑ์อะไรเท่าไหร่เรื่องของประสบการณ์เรื่องของการทำงานเรื่องของแฟ้ม การสะสมผลงานที่ผ่านมาเพื่อที่จะมาเป็นตัวตัดสินใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่พี่ประจักษ์บอกว่าถึงจะมีการให้สัมภาษณ์แต่หากไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอแผลเล็กๆมันอาจจะทำ

0: ให้ค่อยๆทยอยเสียคะแนนไปทีละน้อยก็เป็นได้ก่อนจะถึงการเลือกตั้งอะค่ะ
1: แล้วการพลิกฟื้นความนิยมต้องใช้เวลานะครับถ้าช้าไปก็ซ้ำรอยพี่ประจักษ์พูดไปแล้วสมัยหม่อมสุขุมพันธ์นะครับเจอวาทกรรมสัปดาห์สุดท้ายเข้าไปพลิกเกมไม่ทันแพ้เลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้คุณผู้ชมดูเรื่องของการกำหนดเขตแดนทางทะเลทางบกทางทะเลคือเป็นปัญหาที่เรากับกัมพูชาเนี่ยมีวิวาทะถกเถียงพยายามเจรจาต่อรองกันมาหลายปีแล้วและในช่วงหลังนี้ก็เข้มมากขึ้นนะครับปรากฏว่าโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึงอันครอสที่รัฐบาลจะเดินหน้าในแนวทางนี้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันมาก่อนหน้านี้นะครับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ดีจริงหรือไม่แต่ว่าโฆษกรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวเดินหน้าอันครอสเพื่อกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันขอให้ประชาชนมั่นใจได้
0: ค่ะคือตอนนี้หลายคนกังวลบอกว่า1เราจะเสียเปรียบหรือไม่การที่กัมพูชามีการทำหนังสือแจ้งไปยังสหประชาชาติหรือว่า UN แล้วก็ทำเอกสารส่งมาที่ไทยว่าจะใช้เรื่องของการประนอมภาคบังคับในขณะที่ไทยเนี่ยเรายังกำหนดท่าทีอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนหรือเปล่าเห็นภาพเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วมีการเชิญคณะทูตเข้ามาชี้แจงถึงกระบวนการดำเนินการของไทยแล้วก็หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลว่าจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาในเรื่องของอันคอสนะคะซึ่งก็คงมีคุณศรีศักดิ์นี่แหละเป็นบุคคลสำคัญแล้วก็จะมีทีมงานคณะทำงานเข้ามาร่วมในการต่อสู้เรื่องของการเดินหน้าเพราะว่าอันคอสเนี่ยค่ะเป็นกระบวนการที่เหมือนกับเป็นการประนอมภาคบังคับหลังจากที่เราแจ้งไปว่าเราจะยกเลิก MOU 44ทีเนี้ยทางกัมพูชาเขาก็เลยทำหนังสือแจ้งไปว่าอันนี้ก็เป็นกระบวนการของเขาเหมือนกันทางโฆษกรัฐบาลก็บอกนะคะว่าตอนนี้อาจจะต้องขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการหารือและการพิจารณาเรื่องของแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะคะหรือว่าการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะคุณศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายเรื่องนี้ต่อคณะทูต70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการอันคลอสเนี่ยเป็นกลไกตามกฎหมายโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งการพัฒนาร่วมกันหรือว่าการแบ่งปันผลประโยชน์ไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะว่าการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนเป็นที่ยอมรับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ต้องดำเนินการก่อนเรื่องอื่นๆทั้งหมดเพื่อรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติในระยะยาวค่ะ
1: การที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการตามอันครอสนะครับในมุมของรัฐมนตรีศรีหศักดิ์เขาชี้แจงว่ามันไม่ได้สะท้อนว่าไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายหรือยอมรับแนวทางอะไรเป็นการล่วงหน้าเพียงแต่การเข้าร่วมอันครอสเป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายนะครับคุณรัชดายังเปิดเผยอีกนะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลยืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการต่างประเทศด้านความมั่นคงและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศปกป้องผลประโยชน์อย่างเต็มที่ให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ทำอะไรที่กระทบต่ออธิปไตยของประเทศนะครับกระบวนการอันครอสต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างความชัดเจนเรื่องเขตแดนทางทะเลตามหลักสากลก่อนเป็นอันดับแรกไม่ใช่พัฒนาพื้นที่ร่วมกันและไม่ใช่การยกผลประโยชน์ของชาติใดให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ
0: ทีนี้หลายคนก็บอกว่าตกลงเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบแล้วเรามีโอกาสที่จะเพี้ยงพล้ำหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่ากัมพูชาเขามีความเชี่ยวชาญความชำนาญในการเดินเกมไปนานาประเทศไปบอกโลกไปบอกกรรมการระหว่างประเทศว่าเขาเนี่ยเหมือนกับกลายเป็นผู้ถูกกระทําในขณะที่ไทยเราอาจจะอยู่ในเกมของการตั้งรับมากหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีทางเสนาธิการทร.ซึ่งเป็นอดีตเสนาธิการกองทัพเรือนะคะพลเรือเอกพันลบตมิสานนท์เนี่ยโพสต์ข้อความใน Facebook ค่ะพูดถึงการที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาแถลงข่าวเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาว่าเขาเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันคอสกับไทยแล้วเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อ้างสิทธิ์เขตทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยโดยยกตัวอย่างความสำเร็จกระบวนการนี้ทางเสนาธิการกองทัพเรือเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการอันคลอสนำมาใช้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปี2559กับกรณีข้อพิพาททางทะเลในทะเลติมอร์ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียจนสามารถยุติข้อ

0: ข้อพิพาทได้ในปี2561ดังนั้นถ้ามาเปรียบเทียบกับข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชา2กรณีนี้เนี่ยเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เหมือนกันแต่คำถามที่ตามมาก็คือเหมือนและต่างกันอย่างไรอดีตเสนาธิการทหารเรือวิเคราะห์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยมีพฤติกรรมคล้ายติมอร์เลสเตค่ะที่มุ่งเจรจาการแบ่งเขตแบบถาวรแต่กัมพูชาคล้ายกับออสเตรเลียที่บ่ายเบี่ยงการแบ่งเขตแดนแต่มุ่งหวังผลประโยชน์ปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนกัมพูชาพยายามสร้างภาพเหมือนกับว่าเป็นเหยื่อเหมือนกับติมอร์เลสเตมีศักยภาพในเรื่องของการค้นหาข้อมูลการสนับสนุนเรื่องของธุรกิจสแกมเมอร์นอกระบบการยกเลิก MOU 44ของไทยก็เลยกลายเป็นข้ออ้างทางรัฐให้กัมพูชานำขั้นตอนอันคอสเข้าสู่กระบวนการตามหลักสากลไปโดยปริยายค่ะ
1: ถ้าในมุมของเสพันลบนะครับคุณผู้ชมบริบทพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันครับกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียเนี่ยเกิดขึ้นนอกทะเลอาณาเขตมันตัดสินใจง่ายมีสัมปทานเดิมอยู่แล้วแต่ว่าไทยกัมพูชาเนี่ยพื้นที่ทับซ้อนคาบเกี่ยวกับทะเลอาณาเขตที่ผูกพันกับอำนาจอธิปไตยและความมั่นคงของไทยโดยตรงนะครับส่วนแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในมุมมองของเสพันลบเขามองจากมุมมองของบริบทความมั่นคงทางทะเลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาหลังจากนี้มีแนวโน้มจะเดินไปในทิศทางที่มันตึงเครียดซับซ้อนยิ่งขึ้นคาดการแนวโน้มได้3มิติครับ1ยกระดับสู่เวทีสากลจนเกิดภาวะระแวงทางยุทธศาสตร์ระแวงทางยุทธศาสตร์นะคือมองว่าการที่กัมพูชาเลือกชิงลงมือลัดขั้นตอนจากการเจรจาทวิภาคีไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับอันครอสจะทำให้ความสัมพันธ์สูญเสียความไว้วางใจไทยจะมองพฤติกรรมนี้เป็นการกดดันมัดมือชกในเวทีโลกแนวโน้มหลังจากนี้จะเกิดการเผชิญหน้ากันทางกฎหมายระหว่างประเทศเข้มข้นครับต่างฝ่ายต่างต้องแต่งตั้งคณะกรรมาธิการและผู้ประนอมเพื่อสู้คดีนะครับ
0: ส่วนแนวโน้มที่2นะคะที่จะเป็นไปได้อีก1มิติก็คือการเผชิญหน้ากันในพื้นที่จริงค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ทับซ้อน 26,000 ตารางกิโลเมตรไทยถือเป็นเขตการทำประมงที่หนาแน่นแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดนะคะทีนี้พอกัมพูชาดึงเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการสากลแนวโน้มในพื้นที่ทางทะเลอาจมีความเปราะบางสูงขึ้นค่ะอาจมีการกระทบกระทั่งระหว่างเรือประมงไทยกับเรือราดตระเวนกัมพูชาหรือมีการพยายามแสดงสิทธิ์เหนือหน้าน้ำเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันอธิปไตยในชั้นศาลอีกด้วยค่ะ
1: มิติที่3ครับผลกระทบลูกโซ่จะลามสู่ตะเข็บชายแดนทางบกอันนี้เรื่องใหญ่เลยทางเสพันลบเขาทิ้งท้ายไว้ครับเขาบอกว่าเรื่องนี้อาจส่งผลต่อเขตแดนทางบกกว่า798กิโลเมตรหากความสัมพันธ์ทางทะเลแตกร้าวเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการผลลัพธ์อาจส่งผลกระทบย้อนกลับไปที่จุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนทางบกแม้แต่พื้นที่ทับซ้อนรอบปราสาทพระขออภัยครับพื้นที่ทับซ้อนรอบปราสาทพระวิหารที่เคยเป็นชนวนขัดแย้งเดิมนะครับทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนอาจจะชะงักงันได้ในระยะสั้นและระยะปานกลางนะครับ
0: เรื่องนี้เดี๋ยวดูกันต่อนะคะเพราะว่าเชื่อว่าไทยนี่ก็พอรู้แหละว่ากัมพูชาตอนนี้เริ่มจะเดินเกมแบบไหนแต่สิ่งที่ยืนยันก็คือถึงแม้จะมีการเดินตามกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือว่าอันคอสแล้วเนี่ยไม่มีการเจรจาเรื่องของการเปิดด่านแน่นอนยังไม่ถึงขั้นเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์ยังไงก็ตามการเจรจาการดำเนินการทุกอย่างจะต้องแล้วเสร็จก่อนส่วนประเด็นอีกการเมืองอีกเรื่องนึงที่ถูกพูดถึงก็คือหลังจากที่พรรคประชาชนมีการยื่นให้ประธานรัฐสภายื่นต่อศาลฎีกาให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ที่ตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพรรคประชาชนเขามีการแถลงอีกครั้งนึงทวงถามเรื่องนี้สิ่งที่เขาเป็นห่วงเนี่ยคือเขาห่วงว่าตัวของประธานรัฐสภาจะใช้ดุลยพินิจในเรื่องนี้แล้วไม่ส่งเรื่องนี้ไปยังศาลฎีกาหรือไม่เมื่อวานนี้ค่ะมีการแถลงของสองรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็คือคุณปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลและคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะทวงถามคำตอบจากคุณโสพลสารามประธานรัฐสภานะคะถึงหลักเกณฑ์และเวลาที่จะพิจารณาเรื่องคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านว่าจะส่งไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบปปช.กรณีการซุกหุ้นบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรมีขั้นตอนการพิจารณาแบบไหน

0: ือตัวของพรรคประชาชนบอกว่าอยากให้มีการชี้แจงเหตุผลค่ะเพราะว่าปปช.ไม่ได้วินิจฉัยเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามกฎหมายปปช.ตามมาตรา126ก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเรื่องนี้มันผิดปกติแต่อยากได้คำตอบจากประธานรัฐสภามากกว่าว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรค่ะ
1: ผมไม่เคยได้รับการแจ้งความคืบหน้าของคำร้องและไม่มีการยุติเรื่องหรือยกคำร้องใดๆผมก็ไม่เคยได้รับการแจ้งให้ทราบเลยซึ่งนี่เป็นปัญหาทั้งการเลือกปฏิบัติของปปช.ว่าจะรับฟังข้อมูลจากฝั่งใดจะไต่สวนไปในทิศทางใดและเป็นปัญหาในความโปร่งใสของปปช.ที่ไม่มีการเปิดเผยให้สาธารณะทราบในระหว่างกระบวนการและจบกระบวนการและแม้กระทั่งตัวผู้ร้องเองก็ยังไม่เคยได้รับการรับแจ้งใดๆเลยทั้งสิ้น
2: ทางเราพรรคร่วมฝ่ายค้านและก็สมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมลงชื่อครับเราเชื่อว่าหากประธานรัฐสภานั้นพิจารณาด้วยเหตุและผลจากข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏนะครับและจากความเห็นหรือว่าข้อสงสัยที่ประชาชนในวงกว้างมีต่อคดีดังกล่าวเนี่ยประธานรัฐสภาควรจะสรุปได้เร็วว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอที่จะส่งเรื่องไปที่ประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระมาไต่สวนคณะกรรมการปปช.ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหากท้ายสุดนี้ประธานรัฐสภาตัดสินใจปัดตกคำร้องดังกล่าวผมคิดว่าประธานรัฐสภาก็จะตอบสังคมยากครับว่าทำไมประธานรัฐสภาถึงไม่สงสัยในประเด็นที่สังคมในวงกว้างนั้นเขาสงสัยกัน
3: คือคุณพลิตเขามองว่าหวังว่าประธานจะไม่ตีตกคำร้อง
0: ค่ะ
3: เขาบอกว่าประธานรัฐสภาประธานโสภณมี2ทางเลือก1ส่งคำร้อง2ตีตกถ้าตีตกอ่ะ
0: ค่ะ
3: จะ157
0: ก็ต้องมีการร้องไปที่ประธานสภาต่อ
3: ครับ
0: ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะคะ
3: คือถ้าประธานตีตกปุ๊บจ้วงประธานก่อนเลย
0: ค่ะ
3: นะครับฟ้องมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเดี๋ยวรอดูผมว่าประธานโสภณต้องตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดเรื่องนี้ประวิงต่อไปอาจจะไม่ดีกับทุกฝ่ายนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องของการทำรัฐธรรมนูญใหม่ครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีคุณผู้ชมหลายคนตั้งคำถามมายังผมนะส่งข้อความมาหลังไมค์ก็มีว่าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับของภาคประชาชนบ้างเหรอในรอบนี
0: ้
3: เพราะครั้งก่อนเนี่ยมีแต่ไอ้ที่มีนี่ก็คือโหวตไม่ผ่านนะครับแต่ว่ามีแล้วครั้งนี้ทำไมไม่มีปรากฏว่าคุณผู้ชมครับทางภาคประชาชนก็เตรียมที่จะยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับของภาคประชาชนในวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันบ่ายโมงครึ่งครับคุณผู้ชมเนื้อหาส่วนนี้เผยแพร่ผ่านทางสื่อของไอลอครับแฟนเพจเขาเผยแพร่ข้อมูลว่าประชาชนยืนยันว่าต้องได้เลือกตั้งสสรไอลอขึ้นประโยคนี้เลยนะประชาชนต้องได้เลือกตั้งสสรซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่ต้องตีความให้วุ่นวายมันไปคนละทางกับทางแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยซึ่งเขาบอกว่ากลัวจะไปขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลก็เลยนำไปสู่การถอนชื่อจากร่างของเพื่อไทยมาแล้วแต่ทางภาคประชาชนและไอลอครับเขามองว่าต้องมาจากการเลือกตั้งถ้าประชาชนไม่ได้เลือกสสรก็ไม่เอาแล้วพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่เราคุ้นชื่อในนามว่าคอนฟอร์ออจะเข้ายื่นรายชื่อคนที่ต้องการเป็นผู้เชิญชวนประชาชนมาร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรองประธานสภาครับคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลหลักการของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็คือต้องแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มหมวด15/1ทำรัฐธรรมนูญใหม่ให้มีการทำรัฐธรรมนูญโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผมว่านี่จะเป็นประเด็นหลักเลยผ่านไม่ผ่านหรือไม่อย่างไรนี่จะเป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกมาพิจารณาก่อนวาระอื่นซะอีกนะครับ
0: ค่ะแน่นอนจุดประสงค์ของไอลอว์คือเขาอยากให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงๆทางภาคประชาชนก็เลยเสนอกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนะคะข้อเสนอหลักๆ ก็คือให้ประชาชนมามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำหรือตั้งแต่การเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญดังนั้นการกำหนดให้สสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเนี่ยแล้วก็แบ่งสมาชิกออกเป็น2รูปแบบก็คือสสรแบบแบ่งเขตก็ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งคล้ายกับการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตแล้วก็สสรแบบบัญชีรายชื่อก็คือใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนคือเขามองว่านี่แหละเป็นวิธีการที่จะทำให้ประชาชนได้ตัวแทนทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นเชิงนโยบายรวมถึงอุดมการณ์ที่เป็นตัวแทนจากประชาชนทั้งประเทศด้วย
3: ครับเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้เพราะ

0: ไม่แน่ใจว่าถ้าตั้งเป็นหลักการว่าสสรต้องมาจากการเลือกตั้งเน
1: ี่
0: ยคือพรรคประชาชนก็ไม่ได้เขียนตรงขนาดนั้นสองฉบับของพรรคประชาชนนะครับแต่ของพรรคประชาชนเนี่ยทางนักกฎหมายบางท่านที่ผมได้คุยด้วยเขารู้สึกว่ามันก็ยังตีความได้ว่าสสรมาจากการเลือกโดยตรงของประชาชนอยู่ดีแต่ไม่ได้เขียนตรงเหมือนฉบับประชาชนที่ว่าต้องมาจากการเลือกตั้งในขณะที่ภูมิใจไทยนี่เขาไม่เลยไปหยิบเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้แสดงว่าของภาคประชาชนหรือไอลอเองก็ต้องมีคำอธิบายว่าต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยคาดหวังว่ามันจะผ่านด้วยชุดคำอธิบายแบบไหนนะครับมันจะตามมาหลังจากนี้พรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งเขาจะไปยื่นหนังสือกันรอติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS ครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันจันทร์ที่8มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับคุณยุ้ยครับชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต้อมอธิวัฒน์ธีระนิติธนันครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live thaipbs นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เช่นเคย
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากพี่ท็อปกับยุ้ยแล้วนะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณกัญญาแซ่อึ่งด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันจันทร์อันสดใสแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผ่านไปแล้ว8วันในเดือนมิถุนายนหลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับอย่างกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไปอย่างเข้มข้นเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายๆท่านเองถ้าเกิดว่าใครจะติดตามก็เดี๋ยวรอกันจริงๆจะว่าไปนะตอนแรกถามว่าเราก็ตื่นเต้นนะเรื่องของการหาเสียงนโยบายต่างๆที่น่าสนใจแต่พอดูทะเบียนบ้านปุ๊บ
1: ไม่เกี่ยวกับเขาน
0: นทบุรีค่ะ
1: แต่จริงๆเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ทำให้เห็นถึงการจัดการบริหารจัดการเรื่องของการเลือกตั้งและความสนใจของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองนะครับเพราะทุกการตัดสินใจก็อย่างที่บอกครับคือไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครมันก็จะเป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆอย่างผมเนี่ยบ้านก็ย้ายไปอยู่สามโคกเชียงรากปทุมธานีแล้ว
0: คุณก็เป็นคนปทุมธานีแล้ว
1: ใช่ก็คือเป็นประชากรอีกบ้านหนึ่งก็จริงแต่ต้องมาทำมาหากินกรุงเทพไง
0: อ๋ออันนี้จริงอันนี้จริงก็ถือว่าเป็นประชากรแฝงที่อยู่ในเขตพื้นที่นะคะคุณผู้ชมอ่ะท่านไหนมีสิทธิ์เลือกตั้งกันบ้างอย่างไรสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะส่งมาคุยกับพวกเรากันได้เลย
1: ใช่เลยครับอ่ะเรื่องไหนก็ได้นะจะเป็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงลงทะเบียนแล้วเอาไปใช้กันเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาออมทรัพย์กันมากแค่ไหนบอกกันหน่อยเห็นว่ามีดราม่ามีอะไรด้วยนะมีตลอดเลยเนี่ยบัตรสวัสดิการ
0: ใช่ค่ะใช่แล้วก็เรื่องของภาษี
1: เ
0: รื่องของสิทธิ์ในการลดหย่อนพ่อแม่ที่ถูกอาจจะนำมาใช้ไปเช็คภาษีย้อนหลังอะไรก็แล้วแต่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยทางนายกรัฐมนตรี
1: บอกแล้วนี
0: ่ได้ take action แล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะระงับในเรื่องพวกนี้ไปก่อน
1: ครับก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะครับอ่ะงั้นก็ตามครับดราม่านั้นเสพไปเพื่อให้ได้รู้ไว้แต่ก็ไม่ต้องเอาใจลงไปดิ่งให้มันเศร้าตามนะเพราะดีเรื่องมันเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรา
0: จริงจริงแล้วก็อีกบางเรื่องเนี่ยมันเพิ่งแค่เริ่มต้นนะคะคือบางทีบางอย่างเปิดมาแค่ประโยคเดียวอ่ะเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความจริงไปซะแล้วแต่จริงๆมันมีอีกหลายขั้นตอนมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเสพข่าวอย่างระมัดระวังใจเย็นๆแล้วก็จริงๆติดตามช่วงข่าวไทย PBS ของเราได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะ
1: และแน่นอนการใช้ชีวิตในสังคมทุกวันนี้ครับหลายคนจะชอบกลัวไม่กล้าโพสต์อันนั้นไม่กล้าทําอันนี้ไม่กล้าใช้อะไรนั่นก็หมายความว่าที่ต้องจะพูดคือมักจะไม่มีใครสนใจเรื่องคนอื่นมากมายซะหรอก
0: อ๋อจากที่เราบอกไงบอกว่าใช้ชีวิตของเราไปเถอะไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นหรอก
1: ถูกต้อง
0: แต่ปรากฏว่าอ้าวพอถึงเวลามีดราม่าหรือแม้กระทั่งชีวิตเรามีเหตุอะไรบางทีชาวบ้านสามมากันเต็มเลยนะ
1: บางคนก็อาจจะไม่ชอบที่เราไปยุ่งเรื่องราวชีวิตเขาใช่ไหมแต่บางคนชอบชอบให้คนมายุ่งเรื่องเราชอบให้คนมาสนใจเราภาวะนี้คุณผู้ชมครับเคยเจอคนหลงตัวเองเปล่าคนหลงตัวเองในความคิดของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรแต่ในความคิดผมก็คือไม่มีใครเก่งเท่าคุณแล้วล่ะทุกอย่างที่คุณใช้มันต้องดีทั้งหมดผมที่คุณทำหน้าที่คุณมีนั่นมันต้องเหนือกว่าคนอื่นทั้งหมด
0: ก็เหนือขนาดนี้จริงๆไม่น่าอยู่ตรงนี้นะ
1: มันมีคุณไม่เคยเจอคนหลงตัวเองเหรอ
0: มีเคยเจอเหมือนกันเคยเจอเหมือนกันนะคะก็จริงๆมันก็มองถึงพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมแต่เอาเป็นว่าเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตของเราอย่างน้อยคุณต้องเคยเจอคนหลงตัวเองสิ่งสำคัญจะทำความรู้จักทำความเข้าใจและปรับตัวใช้ชีวิตอย่างไรเพราะบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ติดตามได้ในรู้ทันกันได้ค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับถ้าจะบอกว่ารู้หน้าไม่รู้สุขภาพจิตเนี่ยก็เป็นอะไรที่มาใช้ในยุคปัจจุบันได้ครับบางอย่างบางกรณีบางบุคคลเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะปะทะหรือต้องเจรจาบางคนต้องทำงานด้วยบางคนต้องใช้ชีวิตด้วยถึงขั้นบางคนใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของภาวะหลงตัวเองกันหน่อยในความคิดของคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วในศัพท์ทางการแพทย์และจิตวิทยาเนี่ยเขาก็มีภาวะที่ชัดเจนในเรื่องนี้ใช่ไหมน้องยุ้ย
1: ใช่แล้วค่ะสามารถลองดูเช็คเส้นบางๆกันหน่อยว่าอะไรคือการเรียกร้องความสนใจอะไรคือการหลงตัวเองแล้วพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันส่งผลให้คนเรามีพื้นฐานเรื่องนี้ที่แตกต่างกันเอาชมผู้ชมมาพูดคุยมาแชร์และสังเกตไปด้วยกันนะคะวันนี้รู้ทันกันได้กับอาจารย์เกลอลิสารันเสวะนักจิตวิทยาคลินิกที่จะมาช่วยอธิบายให้เห็นภาพรวมของพฤติกรรมวิธีสังเกตและแนวทางการดูแลทั้งตัวเองและคนรอบข้างอาจารย์เกลสวัสดี
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มาพูดถึงเรื่องของหลงตัวเองภาวะหลงตัวเองอาจารย์ครับคืออันเนี้ยพอผมฟังปุ๊บผมจะคิดอยู่อย่างนึงการชื่นชอบชื่นชมตัวเองภูมิใจกับตัวเองกับหลงตัวเองเนี่ยให้อาจารย์ขยายความให้หน่อยเพราะบางคนอาจจะมองว่าฉันไม่ได้หลงตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองครับ
2: เราเทียบอย่างนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยมีการรับรู้เกี่ยวกับตัวเองเขาเรียกว่าเซลฟ์ตัวตนของเราการชื่นชอบตัวเองหรือพอใจในตัวเองเรียกว่าการมีคุณค่าในตัวเองเขาเรียกเซลฟ์เอสติม
0: เคยได้ยินคำนี
2: ้แต่ทีนี้เซลฟ์เนี่ยมันมีอยู่3อย่าง3เซลล์ก็คือ1การที่เรารู้สึกว่าเราเป็นยังไงเราคิดว่าเราเป็นอย่างนี
0: ้
2: กับเราจริงๆแล้วเราเป็นยังไงกับสิ่งที่เราอยากเป็นว่าเป็นยังไงคนที่มีเซลล์เอสติมที่ดีอะค่ะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นมันอยู่ใกล้กันมากเลย
0: มันทั้งสามอย่างนี้ใกล้กันเลย
2: จะไม่ต่างกันแต่ในขณะเดียวกันคนที่มีภาวะหลงตัวเองก็จะมีสิ่งที่ตัวเองคิดแบบหนึ่งสิ่งที่ตัวเองเป็นแบบหนึ่งสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นอีกแบบหนึ่งท
0: ี
2: น
0: ี้มันไม่ได้ไปด้วยกันเลย
2: แยกกันกระจัดกระจายกันไม่เป็นอย่างที่มันควรจะต้องเป็น
1: ค่ะอันนี้คือเป็นคำอธิบายทางจิตวิทยา
2: ใช่ค่ะ
0: ก็แปลสรุปอย่างนี้แปลว่าสมมุติว่าไอ้คนที่หลงตัวเองเนี่ยอ่ะคนที่เอาแบบภูมิใจตัวเองคนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็คือทุก3มิติเนี่ยเขาจะเท่ากัน
2: มันตรงกันแล้วมันตรงกับความเป็นจริง
0: แต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่หลงตัวเองเนี่ยก็คือตัวตนของตัวเองอาจจะด้อยกว่าแต่สิ่งที่ตัวเองเซลล์อีก2อันเนี่ยอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า
2: ใช่ใช่ค่ะมีการรับรู้ของตัวเขาที่รู้สึกว่ามีความสามารถมากมีศักยภาพมากเป็นคนพิเศษถูกชื่นชมมากถูกยอมรับมากเหนือคนอื่นกว่ามากนี่แหละคือภาวะที่ไม่ตรงความเป็นจริง
0: เกิดจากอะไรได้บ้างคะ
2: เกิดจากการเลี้ยงดูได้พันธุกรรมได้สิ่งแวดล้อมได้แล้วก็เจอไหมคะว่าตอนนี้เราจะเห็นคนแบบนี้เยอะขึ้น
0: เออจริงนะในโซเชียลมีเดียใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
0: หรือบางทีเขาแค่พิมพ์เพื่อเอาเอนเกจเมนต์หรือจริงพอพิมพ์อย่างนั้นแปลว่าเขาเป็นคนอย่างนั้น
2: โซเชียลมีเดียเป็นส่วนขับเคลื่อนบุคลิกภาพของมนุษย์ที่ตอนนี้เข้ามามีอิทธิพลมากเลยเพราะเมื่อก่อนเราไม่มีพื้นที่
1: อ๋อจริงค่ะ
2: เราไม่มีพื้นที่จะอวดจะโชว
0: ์ไม่มีอ
2: ่
0: ะ
2: แต่เราถูกขับเคลื่อนให้อวดให้โชว์จนมันเกินความเป็นจริงสังเกตไหมคะว่าทุกคนอยากจะมีที่ยืนของตัวเองทุกคนอยากถูกยอมรับทุกคนอยากมีตัวตนเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะให้คนอื่นยอมรับเราทำไงให้เรามีตัวตนแสดงตัวตนออกมา
0: โดยท่าทีที่แปลกๆหรืออะไรที่มันเกินจริงอย่างนี้ก็มีใช่ไหม

0: มันจะมีภาวะที่เขารับรู้อ่
1: ะ
0: จริงๆในตัวเขาอ่ะเขาเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเขาเก่งจริงๆเขามีความสามารถจริงๆเขาถูกยอมรับจริง
2: ๆ
0: นั่นคือสิ่งที่เขาเชื่อแบบนั้นจริงๆ
1: คือการเชื่อแบบนั้นกับบริบททางสังคมที่มองเข้าไปบางทีมันไม่เหมือนกัน
0: มันไม่เหมือนกันความน่ากลัวคือถ้าคนหลงตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถมันจะเนียนมาก
2: ยิ่งส่งเสริมความหลงตัวเองนั้นแบบไม่ผิด
1: เพราะ
2: ทุกอย่างมัน
1: จะเนียนมากไปเพราะว่าเนียนยังไงคะ
0: ถ้าเขาหน้าตาดีถ้าเขามีความรู
1: ้
0: ถ้าเขาทำงานเก่ง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าหลงตัวเองนั้นจะดูเราจะงงอะว่า
2: ตกลงตัวตนเขา
0: ตัวตนเขามันเหมือนกันอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีความโอเวอร์อยู
2: ่โอเคโอเค
0: แต่ถ้าจะเห็นชัดคือคนที่ยังไม่มีความสามารถที่เราเห็นเลยว่ายังไม่หล
2: ่อ
0: ยังไม่เก่งแต่มั่นอะมั่นโอเวอร์เราก็จะเห็นได้คนกลุ่มนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีภาวะหลงตัวเอง
1: ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์เกลบอกว่าเรื่องการเลี้ยงดูก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันอย่างการเลี้ยงดูในลักษณะไหนที่อาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมไปสู่การหลงตัวเองได้คะ
0: สองแบบค่ะอันที่หนึ่งเลยประคบประงมโอเวอร์โปรเทคชั
2: ่
0: น
2: สปอย
0: ทำให้เด็กพวกนี้อ่ะไม่รู้ว่าตัวตนของตัวเองที่แท้จริงอ่ะมันเล็กนิดเดียวแต่พ่อแม่ให้คุณค่าที่มันโอเวอร์มากทีนี้พอเขาได้รับคุณค่าที่มันโอเวอร์กับตัวเองเขาทำไม่เป็นแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญที่บ้านเพราะฉะนั้นพอออกมานอกบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องความสนใจยังไงแบบดีๆเพราะฉะนั้นก็ทุกคนต้องรักฉันสิทุกคนต้องรู้สึกเหมือนที่บ้านฉันรู้สึกกับฉันสิ
2: โตขึ้นมากลายเป็นแกนกลางจักรวาลอย่างนั้นนะ
0: ใช่แล้วก็เกิดภาวะที่คิดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นกับอีก2แบบคือคนขาดรักขาดความรักความอบอุ่นทีนี้กลไกทางจิตใจมันน่ากลัวมากเลยนะกลไกทางจิตใจมีไว้เพื่อให้เรารู้สึกโอเคกับตัวเอง
2: ให้ปลอดภัย
0: ให้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กที่ขาดความรักจะทำก็คืองั้นรักตัวเองมากๆฉันต้องดีฉันต้องเก่งฉันต้องมีเซลล์ที่ดีเพราะฉะนั้นฉันจะคิดว่ามันดี
2: อะไรที่ฉันคิดฉันทำดีที่สุดแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นการหลอกตัวเองให้รู้สึกแบบนั้น
2: ครับ
0: พอออกมานอกบ้านในเมื่อเราอยากให้คนอื่นมองเราแบบนั้นเราต้องเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นก่อนงั้นสองกลุ่มนี้ก็คือถูกโอเวอร์โปรเทคชั่นถูกปล่อยปากละเลยขาดความรักก็เกิดความหลงตัวเองได้อ
2: าจารย์ครับทีนี้สังคมอ่ะบางทีมันก็บีบบังคับตอนเด็กอาจจะโตมาพ่อแม่เลี้ยงมาดีต้องยอมรับแต่สังคมอย่างที่อาจารย์บอกว่าโซเชียลมีเดียเขาเรียกว่าอะไรนะสแตนดาร์ดบางอย่างสแตนดาร์ดโลกที่มันทำให้คน
1: หล่อหลอมนะ
2: ใช่เราสังเกตตัวเองแล้วเบรกตัวเองยังไงดีเพราะว่ามันคงจะยากถ้าเกิดสมมติวัยแบบผู้ใหญ่แล้วมาหลงตัวเองตอนโตเนี่ยมันจะกลับยาก
0: โซเชียลมีเดียเนี่ยมันน่ากลัวตรงมันมีพื้นที่ให้เราอวดเราจะสังเกตตัวเองง่ายๆเลยว่าเฮ้ยเราเริ่มที่จะอยากโพสทุกอย่างเลยอยากอวดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นรูปร่างหน้าตาสิ่งที่เรามีความสามารถทั้งที่จริงๆแล้วทุกคนก็มีแบบนั้นได้นะคะหรือพื้นที่การแสดงความเห็นอวดความรู้อวดว่าเราฉลาดกว่าคนอื่น
2: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้ค่ะโซเชียลมีเดียมันมีพื้นที่ให้กระทำพอทำไปเรื่อยๆเราก็ลืม
2: จนเราเคยชิน
0: ว่าเราจริงๆแล้วเป็นใคร แล้วเราก็ชินกับมันเราใช้มันจนสังเกตไหมคะเดี๋ยวนี้คนเราแสดงความเห็นกันเร็วมาก
1: อ๋อใช่
2: ไม่ค่อยคิดอะไรเลยพิมพ์เลย
1: แล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งดราม่าต่างๆที่ไม่จำเป็นได้ง่ายมากๆ
0: ใช่แล้วเราก็รู้สึกยอมรับกับสิ่งที่ไม่ดีง่ายขึ้นสมมุติมันมีดราม่าอะไรแล้วเกิดเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นมีบุคคลถูกไปแขวนเราก็เข้าไปร่วมโดยที
1: ่ด้วย
0: เราก็
2: ที่ไม่ใช่เรื่องของเราเลย
0: แค่ไปกดไลค์ก็สร้างบาดแผลให้คนอื่นแล้วนะ
1: อย่างบางคนนี่ตั้งใจไปคอมเมนต์เพื่อเป็นท็อปคอมเมนต์นะ
0: ใช
1: ่คนจะได้กดไลค์เยอะๆ
0: ใช่แ
1: ล้วจะได้แบบเป็นที่สนใจมากยิ่งข
0: ึ้
1: น
0: แล้วก็ไม่แคร์ด้วยว่าผลของความชอบนั้นน่ะเป็นอย่างไรขอแค่ให้มีคนมาสนใจฉัน
2: แบบนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงการที่มันจะไม่ได้พัฒนาเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีมันจะลามปามไปถึงขั้นระบอบสังคมไหมไอ้การที่คอมเมนต์หรือหลงตัวเองเนี่ยในแง่ของมิติสังคมเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตร่วมกันบนโลกนะฮะอาจารย
0: ์จริงๆเราต้องระวังตั้งแต่เด็กแล้วการที่เราใช้กล้องถ่ายเด็กไปเรื่อยๆเราสังเกตสิคะว่าเด็กที่ถูกกล้องตอนแรกเขาจะทำตัวไม่ค่อยเป็นจากนั้นเขาก็จะเริ่มแสดงจากนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นที่สนใจเพราะว่าแบบนี้ค่ะเราใช้ไปเรื่อยๆกล้องถ่ายรูปที่เราใช้เราเซลฟี่ตัวเองเราชอบตัวเองเราใส่แอปพลิเคชันให้ตัวเองดูดีขึ้นเราจัดวางโพสิชันภาพนั้นเป็นการหลอกตัวเองเรื่อยๆโซเชียลมีเดียพวกนี้ค่ะมันขับเคลื่อนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ
1: ่
0: ทั้งคนในสังคมให้ยอมรับกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้สึกว่าก็ทำไมอ่ะฉันมันมีที่ให้ฉันโพส
2: ฉัน
0: ก็จะโพสมันมีพื้นที่ฉันแชร์ฉันก็จะแชร์
1: บางคนเขารู้สึกว่าก็ฉันโพสในพื้นที่ของฉันนะถ้าเกิดคนอื่นจะมาดูมันก็เป็นเรื่องเดือดร้อนที่เขาต้องจัดการตัวเองหรือเปล่า
0: ซึ่งเขาชอบด้วยนะให้คนอื่นมาดู
2: เขาชอบแต่นั้นก็เห็นเยอะนะบางคนอ่ะแบบบางทีมีคอมเมนต์พูดทางนี้ที่ไม่ดีบางขั้นด่าด้วยแต่เขาก็ดูไม่สะทกสะท้านอะไรเขารู้สึกชอบที่มีคนเข้าไปดูแล้วไปด่าเขา
0: ใช่เพราะภาวะการหลงตัวเองแทบจะไม่มีสติรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันคือการหลงตัวเอง
2: เพราะถ้ามีสติเวลามีคนมาด่าเราต้อง
0: รู้สึกไงเวลาเอาง่ายๆเลย

0: เราไปด่าคนอื่นเราต้องรู้สึกไหม
1: เ
0: ราไปแซะคนอื่นเราต้องรู้สึกไหมเราทำสิ่งไม่ดีเราต้องรู้ตัวไหมแต่ภาวะหลงตัวเองคือขาดซึ่งการรู้ตัว
1: โอเคอาจารย์ทีนี้มากันที่วิธีที่ไม่ให้ตัวเองเป็นคนแบบนั้นเรายังไงเราจะต้องตัดโซเชียลมีเดียไม่มีสังคมไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองจากอดีตกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: ถ้าพูดถึงภาวะการหลงตัวเองมันคือโรคของบุคลิกภาพถ้าพูดว่าเป็นโรคบุคลิกภาพแปลว่าเป็นแล้วก็เป็นถ้าจะแก้บุคคลนั้นต้องเดินไปสู่การแก้ไขซึ่งการจะแก้ไขปรับปรุงบุคลิกภาพที่มันผิดปกติอะค่ะใช้เวลานานและยาก
1: เพราะว่าต้องเป็นตัวเขาเองที่เอาเข้าระบบใช่ไหม
0: ใช่
1: เราเป็นใครจะไปลากออกมา
0: แล้วคิดดูนะว่าคนที่มีการหลงตัวเองแบบนี้หนึ่งเลยเขาคิดว่าเขาเก่งเขาดีถูกไหมคะนั้นแปลว่าถ้าคนไหนจะมาช่วยเขาอะเขาก็ต้องรู้สึกว่าคนนั้นต้องเก่งกว่าเขาอะ
2: แล้วในเมื่อในที่สุดเขาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลด้วยไม่มีใครเก่งเท่าเขาเลย
1: ดูแลยากกว่าโลกไม่ติดต่อเรื้อรังอีก
0: ดูแลยากเวลาเราเจอเคสแบบนี้เหมือนเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถมากกว่าย
1: ังไงดีอาจารย์สมมติว่าคนนั้นเขาเป็นแฟนเราเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเราเราอยู่กับเขายังไง
0: อยู่ยากมากเพราะว่าเขาอะจะทำการเขาเรียกว่าแก๊สไลติงอะกดทุกคนที่อยู่รอบข้างเพื่อให้ตัวเองเด่นขึ้นมาเพราะนั้นแก๊สไลติงก็เกิดกับนาร์ซิสซิสนี่แหละค่ะ
1: พวกหลงตัวเอง
0: หลงตัวเองก็มาบอกว่าเธอไม่เก่งหรอกเธอไม่ดีหรอกโอ้ยเธอไม่ได้หรอกเธอทำไม่ได้หรอกลดทอนความมั่นใจลดทอนเซลล์เอสตีมของคนที่อยู่รอบข้างเพราะฉะนั้นค่อนข้างท็อกซิก
1: งั้นยังไงดีฮะไม่ครบไม่ครบไม่คุย
0: คืออยู่ในสเปซที่พอเขาท็อกซิกเราก็ขยับออกได
2: ้ขีดพื้นที
0: ่ขีดพื้นที่ขอบเขตแล้วก็ถ้าเรามีเพื่อนแบบนั้นหรือเรามีคู่รักแบบนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราโดนว่าเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดหรือเปล่าเราต้องพิจารณาก่อนถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องเชื่อ
1: ไม่ต้องเอารมณ์ไปเกี่ยวกับเขา
0: ใช่ค่ะแต่สุดท้ายท็อกซิกคือท็อกซิกค่ะ
2: ท็อกซิกคือท็อกซิกเพราะฉะนั้นเอาขีดเส้นกันพอสมควรเพราะว่าอันนี้พูดตรงๆนะคุณผู้ชมบางทีเราไม่ได้มีหน้าที่ไปทำให้ลูกใครเขาดีขึ้นนะ เราคือถ้าจัดการคือถ้าสมมุติว่าต้องอยู่ร่วมกันเราอาจจะต้องขีดเส้นอย่างที่อาจารย์เกียวบอกทีนี้สิ่งสำคัญอยู่ว่าคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจจะดูแลตัวเองยังไงเด็กๆที่เติบโตมาทำยังไงไม่ให้เขากลายเป็นคนแบบ
0: ถ้าบอกว่าเด็กๆเนี่ยมันอยู่บนการเลี้ยงดูถูกไหมคะนั้นพ่อแม่จึงมีผลมากๆเลย1ปรับการเลี้ยงดูที่อย่าให้ลูกเป็นเซ็นเตอร์ให้เขารู้ว่าถ้าเขาจะถูกรักเขาต้องมีพฤติกรรมที่ดีเขาต้องเป็นคนดีของสังคมเขาต้องยอมรับตัวเองในความสามารถที่มันแท้จริงไม่โอเวอร์หรือไม่น้อยเกินจริงเขาต้องถูกรักในแบบที่ควรจะถูกรักอย่างไร้เงื่อนไขถ้าเขาได้รับความรักความอบอุ่นและการถูกสอนที่ดีจากที่บ้านเขาจะออกมาเติบโตที่สังคมโดยไม่มีความผิดปกติแต่ในกรณีที่เขาค่อยๆเติบโตมาถ้าถามบุคลิกภาพเราไปตัดที่25แปลว่าก่อน25เนี่ยเรายังทำงานกับบุคลิกภาพแบบนี้ได้อยู
1: ่ยังเกายังขัดเขาได้อยู่จน25
0: ใช่
1: ถ้าพ่อแม่สำคัญ
0: พ่อแม่เห็นแล้วว่าลูกเรามีทรงแล้วมีทรงว่า
1: จะหลงตัวเอง
0: จะรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนะจะรู้สึกว่าเอ๊ะเห็นคนอื่นแล้วไปกดคนอื่นลงแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาเริ่มท็อกซิกกับคนอื่นเราสามารถนำเขาไปสู่การช่วยเหลือได
1: ้แต่บางบ้านนะฮะอาจารย์จะมีที่กดความเก่งลูกเพราะจะให้เหตุผลว่าไม่ชมหรอกนะเดี๋ยวเหลิง
2: อ
1: ันนี้เป็นปมด้วยไหมฮะ
0: อันนี้เป็นปมด้วยซึ่งยุคของการไม่ชมเดี๋ยวเหลิงเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บูมเมอร
1: ์
0: บูมเมอร์มักจะไม่ชมแล้วไปชมกับป้าข้างบ้าน
1: ใช่ซึ่งกับลูกเองจะไม่ชมนะ
0: ใช่ซึ่งเด็กอ่ะจะรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอแล้วก็จะไม่รู้สึกว่าถึงแม้ป้าข้างบ้านจะมาบอกว่าพ่อบอกแม่บอก
1: มันไม่เหมือนแม่บอก
0: ไม่ฟินแต่เราเกิดมาเพื่อพิสูจน์ให้สองบุคคลรู้ว่าเราเก่งคือพ่อกับแม่เราจากนั้นเมื่อเราพิสูจน์กับ2บุคคลนี้แล้วถ้าสำเร็จเราก็จะเอาสิ่งนี้ไปทำกับคนนอกบ้านแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราพิสูจน์กับพ่อแม่เรายังดีไม่พอเราก็จะออกไปพิสูจน์กับคนนอกบ้านอีกแบบนึง
2: ไปขอการยอมรับจากนอกบ้าน
0: ทุ
1: กอย่างสรุปแล้วอยู่ให้คุณผู้ชมครับมันเริ่มจากพ่อแม่แล้วก็เริ่มจากที่บ้านจริงๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: การหลงตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ถึงมันเป็นโรคแต่มันก็เกิดจากการเลี้ยงดูและพฤติกรรมของโลกใบนี้
2: ใช่แล้วค่ะนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจะทำอย่างไรระมัดระวังพฤติกรรมตัวเองไม่ให้ไปก่อผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อนทั้งกายและใจให้กับคนอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างน้อยที่สุดสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับตัวเองแล้วก็ขีดเส้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะนี่เป็นหนึ่งบุคลิกภาพที่น่าสนใจมากนะแล้วก็เราจะเห็นกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะนักจิตวิทยาคลินิกของเรานะคะอาจารย์เกลอลิสารันเสวะที่มาพูดคุยกันในรู้ทันกันได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์เกลค่ะ
1: อ้าวมากันต่อเลยครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของเกมออนไลน์เดี๋ยวนี้เกมเยอะมากนะครับหนึ่งในเกมที่เป็นประเด็นวันนี้ผมเองก็เคยเล่นกับหลานเหมือนกัน Roblox คุณผู้ชมครับ Roblox ถามก่อนว่าคืออะไรมันคือแพลตฟอร์มที่มีเกมหลายๆแบบให้เด็กเล่นครับซึ่งในแต่ละเกมเนี่ยนอกจากความสนุกมันก็จะมีพวกไอเทมที่ต้องเสียเงินทีนี้ครับวันนี้มาเตือนผู้ปกครองนะฮะคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณอาที่มีหลานเล่น Roblox ไปดูหน่อยนะครับ

0: มีการเอาบัตรเครดิตไปผูกหรือเปล่าเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นครับบางทีหลานเติมเงินขอยืมมือถือขอยืมบัตรไปเสียหายไปหลายหมื่นเลยตามเรื่องนี้และเรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปุกแป้งธิดารัตน์อนันตรกิติแป้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีทั้ง3ท่านค่ะต้องบอกว่าวันนี้ชวนวิเคราะห์ใน2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกมิจฉาชีพเขาใช้จิตวิทยาอะไรในการหลอกเด็กนะคะอันที่2คือผู้ปกครองนั้นควรควบคุมในการเล่นเกมอย่างไรไม่ให้เกิดภัยลักษณะแบบนี้ด้วยติดตามทั้งหมดได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

0: ้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วค่ะทุกใจอะไรที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์นะคะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำเหม็ดไหลไฟดับต้องการเตือนภัยออนไลน์บอกเราได้เลยหมายเลขนี้ช่วยคุณได้ค่ะ027902111โทรหาเราได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นหรือใครอยากส่งเป็นรูปภาพเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาเป็นหลักฐานทำได้เช่นเดียวกันหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณในตอนนี้ขึ้นมาสแกน QR Code หน้าจอได้เลยค่ะสแกน QR Code มานะคะเพิ่มเพื่อนกันหน่อยแล้วคุณก็สามารถส่งได้ทั้งรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานค่ะคุณผู้ชมขามาที่ป้ายแรกกันหน่อยเรื่องนี้ต้องย้ำทั้งผู้ปกครองแล้วก็ตัวน้องๆเองด้วยนะคะใครที่มีลูกมีหลานเล่นเกม Roblox ค่ะคือต้องฟังแบบนี้เนื่องจากว่าเกมนี้มันมีการโอนเงินเป็นไอเทมเป็นการโอนเงินแลกอุปกรณ์สิ่งของต่างๆในเกมครับปรากฏว่าผู้ปกครองท่านนี้มีการผูกบัตรเครดิตเอาไว้น้องเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกนะคะล้วงความลับทั้งหมดสุดท้ายแล้วถูกดูดเงินไปค่ะ
1: ไม่ใช่สนามเด็กเล่นแต่คือห้องเชือดของมิจฉาชีพบ้านไหนมีลูกหลานติดเกมโลบอกบ้างไหมครับเกมโลบอกครับอาจจะเป็นเพียงแค่เกมที่ดูเหมือนเป็นเลโก้น่ารักน่ารักนะครับแต่รู้ไหมครับว่าห้องแชทของเกมมันเป็นจุดที่จะทำให้มิจฉาชีพเข้ามาหาลูกหลานแล้วก็เด็กๆได้ครับซึ่งสามกับดักนะครับที
0: ่มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้ไม่ได้หวังเงินเพียงแค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้หวังเงินกับเด็กๆด้วยนะคะโดยถามว่าเงินมาจากไหนของเด็กก็เงินมาจากของผู้ปกครองเนี่ยแหละค่ะนี่เป็นคลิปที่ตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนภัยเนื่องจากว่ามีผู้ได้รับความเสียหายจากการเล่นเกมแล้วมันเกิดจากอะไรคุณผู้ชมขาเมื่อประมาณช่วงวันศุกร์วันเสาร์ถือว่าเป็นไวรัลเลยนะคะมีการแชร์โพสต์เยอะมากมีคุณแม่คนหนึ่งออกมาแชร์เรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ค่ะหลังลูกชายตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขณะเล่นเกม Roblox ค่ะจนสูญเงินจากบัตรเครดิตไปมากกว่า 15,000 บาทเหตุการณ์มันเริ่มจากอะไรเริ่มต้นเมื่อคุณแม่กำลังจะใช้บัตรเครดิตซื้อของที่ห้างแต่กลับพบว่าอ้าวบัตรรูดไม่ได้ค่ะถูกระงับการใช้งานเมื่อติดต่อธนาคารจึงรู้ว่ามีรายการการใช้จ่ายที่ผิดปกติไปผ่านทางระบบของ Apple หลายครั้งค่ะซึ่งเป็นการซื้อไอเทมในเกมธนาคารจึงรีบอายัดบัตรเอาไว้เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมค่ะหลังจากมีการพูดคุยกับลูกชายว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงรู้ว่าขณะที่น้องกำลังเล่นเกม Roblox ค่ะคือมันเป็นเกม Block Fruits นะคะได้พบผู้เล่นคนหนึ่งที่เขาอ้างตัวว่าเป็นแอดมินเกมค่ะเข้ามาพูดคุยตีสนิททำทีว่าจะมอบของขวัญพิเศษให้กับน้องค่ะด้วยความที่น้องตื่นเต้นและคิดว่าแอดมินเกมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงกันง่ายๆรู้สึกว่าภูมิใจค่ะเด็กจึงหลงเชื่อแล้วก็ทำตามคำแนะนำของอีกฝ่ายซึ่งเป็นมิจฉาชีพสุดท้ายค่ะมิจฉาชีพสามารถเข้าถึงบัญชีได้และมีการนำบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับอุปกรณ์ไปซื้อไอเทมในเกมจนเกิดความเสียหายเป็นเงินมากกว่า 15,000 บาทโชคดีนะคะที่เรื่องนี้ธนาคารตรวจพบความผิดปกติและสามารถระงับการโอนได้บางรายการค่ะหลังเกิดเหตุนะคะคุณแม่ได้นำเรื่องราวมาเตือนภัยผู้ปกครองทุกคนโดยมีการย้ำเตือนค่ะว่าไม่ควรผูกบัตรเครดิตเอาไว้กับอุปกรณ์เล่นเกมของลูก2ค่ะคือควรที่จะมีระบบในการควบคุมการใช้งานของผู้ปกครองด้วยนะคะเข้าไปดูได้ว่าลูกณเวลานี้ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วก็สอนให้ลูกระวังคนแปลกหน้าด้วยเห็นไหมคะว่ามิจฉาชีพตอนนี้ไม่ได้หวังเงินเพียงแค่คนโตอย่างเดียวนะคะตอนนี้หวังเงินจากในเด็กด้วยโดยแฝงเข้ามาในเกมลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องรู้เท่ารู้ทันอย่างไรพูดคุยกับท่านนี้ค่ะพันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์ค่ะสารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พี่เติร์กสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องแป้งครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: พี่เต๋อค่ะอยากให้ย้อนกลับไปเล่าถึงวิธีการเจาะลึกเข้าไปที่บัตรเครดิตเอาจริงๆเรื่องนี้มันทำกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะพี
2: ่ครับจริงต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทุกท่านที่เคยเล่นเกมนะครับหรือเล่นเกมในมือถือเนี่ยนะครับก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าเกมส่วนใหญ่นะครับมันสามารถที่จะผูกบัตรในการซื้อไอเทมได้ครับไม่ว่าคุณจะใช้ในระบบ iOS หรือ Android ก็ตามแต่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถผูกได้จริงๆครับสมมุติว่าเราจะซื้อไอเทมนะครับคือในโรบล็อกเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราจะเรียกว่าโรบัคครับเวลาเราจะซื้อไอเทม

0: อุปกรณ์เนี่ยนะครับที่ผูกบาดเอาไว้เนี่ยอยู่กับมือเด็กนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการในลักษณะที่บางทีเด็กอาจจะไปกดนะครับไปกดซื้อนะครับนี่ข้อที่1ข้อที่2ครับเรื่องของการแฮกนะครับอันนี้มีโอกาสนะครับแล้วก็เราก็พบนะครับในจากการตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องของเซ็กทอร์ชันได้นะครับก็คือการที่เด็กเนี่ยไปเจอนะครับพูดคุยกับคนแปลกหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเกมนะครับโดยเฉพาะเกมระบบเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการจำกัดนะครับเรื่องของการคุยกันสำหรับเด็กที่อายุเท่ากันแล้วก็คุยกันนะครับคือถ้าเกิดว่าอายุที่ต่างกันเนี่ยอาจจะคุยกันไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีนะครับมิจฉาชีพที่เอาบัญชีเด็กมาสมัครนะครับแล้วก็คุยกับเด็กที่อายุต่ำแล้วก็จากนั้นเนี่ยคุยกันปุ๊บเสร็จนะฮะดึงนะครับไปแอปพลิเคชันอื่นนะครับเพื่อที่จะทำการกรูมมิ่งนะครับหรือทำการที่จะให้เด็กเนี่ยนะครับถ่ายภาพโป๊ภาพเปลือยมาหรือขอ ID password นะครับเพื่อที่ทำการแฮกนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของเอาภาพลับต่างๆของน้องๆไปเพื่อข่มขู่ต่อไปครับ
1: โอ้ยภัยที่มันแฝงมาจากเกมในออนไลน์มีมากมายขนาดนี้เลยเหรอคะพี่เติ๊กขาดิฉันเชื่อว่ารายการนี้ผู้ปกครองดูกันอยู่เยอะค่ะพี่เติ๊กช่วยฝากหน่อยผู้ปกครองควรสอนน้องๆสแกนมิจฉาชีพอย่างไรดีคะ
0: ครับก็มีอยู่3อย่างนะครับก็คืออย่างแรกอยากให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับก็จัดการอุปกรณ์นะครับอยากให้หลีกเลี่ยงนะครับการผูกบัตรนะครับหรือบัญชีการเงินหรือพวกบัตรเครดิตนะครับเอาไว้กับอุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับที่ลูกหลานเราใช้งานนะครับเพื่อที่จะป้องกันในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่น้องๆเนี่ยเผลอไปกดเองครับหรือเป็นในกรณีที่อาจจะโดนแฮกนะครับและที่2อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าอยากให้มีการควบคุมความปลอดภัยนะครับอยากให้ตั้งค่านะครับเรื่อง parental control นะครับเพื่อที่จะจำกัดการเข้าถึงนะครับและการใช้จ่ายนะครับและอย่างสุดท้ายเลยครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับอยากให้มันดูแลการเล่นเกมอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สอนบุตรหลานนะครับให้ตระหนักถึงพวกภัยไซเบอร์นะครับโดยอาจจะต้องย้ำเตือนกฎเหล็กนะครับว่าห้ามพูดคุยกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์เด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะมาในลักษณะไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเกมสมัยนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่เกมเหมือนยุคสมัยก่อนที่เป็นเกมออฟไลน์นะฮะเกมสมัยนี้เด็กๆที่เล่นกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมออนไลน์ซะเยอะนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวเปิดโอกาสนะครับให้คนร้ายเนี่ยเข้าถึงตัวน้องๆเนี่ยได้ง่ายมากๆครับ
1: ค่ะเอาล่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางพี่เติ้ลเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าออนไลน์เนี่ยมันมีภัยแฝงเข้ามามากมายเหลือเกินความจริงถ้าเรามองเผินๆนะคะเกมเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้สนุกสนานแต่กลับที่แท้จริงแล้วมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่ในนี้เยอะมากค่ะเอาล่ะมาดูที่ป้ายที่2กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ความสวยความงามต้องตรวจสอบกันดีๆนะคะมิฉะนั้นอาจจะเสี่ยงก่อนสวยได้ถามว่าเพราะอะไรล่าสุดตำรวจเข้าไปจับกุมหมอเถื่อนหมอเถื่อนเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะมาเสริมความงามให้กับคนไทยโดยไม่ได้มีสถานประกอบการแต่ใช้วิลล่าหรูที่ภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมคะทำกันในห้องนอนแบบนี้นี่เลยค่ะนี่ไม่ใช่คลินิกนะคะต้องย้ำแบบนี้เถื่อนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเขาเปิดปฏิบัติการชื่อมอสโกเดวิดฟิลเลอร์ค่ะเข้าตรวจค้นวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตหลังได้รับข้อมูลว่ามีชาวต่างชาติลักลอบประกอบอาชีพผิดกฎหมายหลายประเภทเลยรวมถึงมีการเปิดคลินิกเสริมความงามโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเมื่อเข้าตรวจค้นค่ะพบหญิงชาวรัสเซียอายุเพียงแค่45ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของคือเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบภายในวิลล่าในห้องนอนชั้นล่างพบหญิงไทยคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงค่ะทำทรีทเมนต์หน้าอยู่เลยนะคะมีลักษณะคล้ายกับกำลังเข้ารับการบริการด้านความงามจากการตรวจค้นภายในเจ้าหน้าที่พบอะไรบ้างไปเจอยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ดูสิคะไม่ใช่แพทย์นะคะแต่มีครอบครองค่ะมีเครื่องมือแพทย์จำนวนมากรวมแล้ว130ชิ้นมูลค่ามากกว่า 600,000 บาทค่ะทั้งยาฉีดคอลลาเจนยาชาเข็มฉีดยาถุงมือทางการแพทย์มีครบทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าบางส่วนมันถูกรวบรวมและทิ้งเอาไว้ในถังขยะค่ะระหว่างการสอบสวนหญิงชาวรัสเซียนะคะเขายอมรับว่าอุปกรณ์และยาบางส่วนถูกนำเข้ามาจากรัสเซียโดยตรงมายังไงผ่านทางเครื่องบินค่ะแต่เธอปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เปิดให้บริการเสริมความงามหรือฉีดหน้าให้กับลูกค้าแต่อย่างใดคุณผู้ชมดูสิคะสิ่งที่ปฏิเสธฟังขึ้นไหมเขาบอกไม่ได้ทำแต่อุปกรณ์มีครบมือค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อคำให้การทั้งหมดเนื่องจากว่าพบหลักฐานและก็อุปกรณ์จำนวนมากที่บ่งชี้ว่าเธอเนี่ยแหละค่ะทำ

0: แต่การให้กับคนอื่นจึงมีการดำเนินการทันทีแจ้งข้อหาหลายกระทงนะคะดูเอาไว้นะคะหมอเถื่อนหากคุณไปทำแบบนี้เจอข้อหาอะไรบ้าง1เลยค่ะคือมีการเปิดให้ดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องบอกว่าที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดโทษแรงและโทษสูงนะคะเบื้องต้นค่ะเจ้าที่ได้มีการควบคุมตัวของผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางค่ะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ถลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะย้ำว่าชาวรัสเซียมาทำหัตถการมาเสริมความงามให้กับคนไทยนะคะเรื่องนี้ตำรวจสอบสวนกลางนะคะฝากแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่าอย่าไว้ใจใครง่ายยิ่งความสวยความงามค่ะหากไม่รู้จักเขาจริงๆไม่ตรวจสอบจริงๆคุณอาจจะเสี่ยงก่อนสวยได้ค่ะและทั้งหมดนี้คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะ
1: เห็นเข็มแล้วอย่างที่น้องแป้งบอกเลยอุปกรณ์ครบแต่บอกว่าไม่ได้ฉีดคืออะไรหลักฐานในถังขยะยังมีเข็มอยู่เลยนะ
2: นั่นน่ะสิ
1: ต้องระวังกันหน่อยอัน
0: ตรายมากค่ะ
1: อันตรายมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องแป้งครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เรื่องความสวยเห็นไหมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คุยตอนช่วงแรกอะเรื่องของความหลงตัวเองใช
2: ่
1: ไหมเมื่อกี้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบเครียดเหมือนกันนะ
2: จริงๆนะคะซึ่งบางทีเขาอาจจะแค่ใช้แอปพลิเคชันแบบพรีเมียมก็ได้นะ
1: เขาอาจจะแค่เติมตังค์คุณผู้ชม อาจจะแค่เติมตังค์แล้วก็ใช้แอปที่มันแบบมีเขาเรียกว่าออปชันที่มันจะทำได้เนียนกว่าใช
2: ่ไหมแอปที่ดีคือ App Store
1: แต่พื้นฐานก็ต้องดีด้วยนะฮะให้เจอคนตัวเป็นๆกับเราเนี่ยให้เขาแบบไม่งงหน้าหน่อยนะมันจะได้ไม่เสียความรู้สึกอ่ะมีหลายเรื่องนะครับมาฝากกันในช่วงสีสันวาไรตี้วันจันทร์วันนี้ติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์ใครเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: อ่ะในเรื่องสีสันวาไรตี้ในข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมจริงๆเราต้องพูดเลยนะว่าต่อให้ตึกรามบ้านช่องเยอะแค่ไหนเนี่ยสิ่งสำคัญคือพื้นที่สีเขียวให้เราได้ใช้พื้นที่ร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: พาไปดูสวนสาธารณะสีคิ้วค่ะเขาบอกว่าที่นี่คือพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่นะคะที่จะช่วยเติมชีวิตชีวาให้กับที่ชุมชนชาวโคราชค่ะดูพื้นที่กันก่อนเลยสวนแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถูกพัฒนาให้เป็นมากกว่าพื้นที่สีเขียวทั่วไปเป็นพื้นที่กิจกรรมของคนทุกกลุ่มวัยตั้งแต่วัยเด็กจนไปถึงผู้สูงวัยค่ะภายในถูกออกแบบให้รองรับเรื่องการพักผ่อนและการออกกำลังกายอย่างครบครันมีสวนริมน้ำด้วยนะคะนี่แอโรบิกก็มาค่ะคุณผู้ชมมุมมองเปิดโล่งสบายตามีทางเดินเรียบแนวน้ำที่เหมาะกับการเดินเล่นวิ่งออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งนั่งพักผ่อนรับลมในช่วงเย็นบรรยากาศเงียบสงบแต่มีชีวิตชีวาซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเติมเต็มช่วงเวลาพักผ่อนให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างลงตัวเลยค่ะ
0: นี่แล้วก็แอโรบิกเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวฝนกลัวแดดนะจ๊ะ
1: จริง
0: แดดเย็นแดดเช้าเนี่ยก็ออกกำลังกายได้นี่เป็นไง
1: อยู่ในหลังคาโล่งๆไปเลย
0: ถูกต้องนะนอกจากนี้ก็ยังมีลานบาสเกตบอลด้วยนะนี่มีลู่วิ่งแบบเทรดมิลคุณผู้ชมนะขี้เกียจวิ่งลู่ข้างนอกก็มาวิ่งที่นี่นะครับสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆก็มีเขาเรียกว่าตอบโจทย์ทุกคนทุกวัยที่รักกีฬาอย่างสวนสาธารณะที่ทำลู่วิ่งเห็นไหมมีเลนปั่นจักรยานมีลู่วิ่งที่กว้างขวางมีสนามฟุตบอลนะครับสนามบาสเกตบอลก็มีรองรับกิจกรรมทุกอย่างใกล้บ้านคุณครับ
1: สำหรับครอบครัวนั้นสวนสาธารณะสีคิ้วมีพื้นที่สำหรับเด็กๆให้วิ่งเล่นกันได้อย่างปลอดภัยนอกจากพื้นที่ในการเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วนะคะมีมุมพักผ่อนที่มีที่นั่งร่มรื่นใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะจะนั่งพูดคุยอ่านหนังสือหรือใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดมีพื้นที่โล่งนี่สระว่ายน้ำก็มาคุณผู้ชมคะพื้นที่โล่งมีจัดกิจกรรมชุมชนงานเล็กๆหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆที่เพิ่มความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
0: อีกหนึ่งเสน่ห์ของสวนสาธารณะสีคิ้วก็คือความเป็นพื้นที่เปิดและเชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่พาเด็กๆลูกๆมาเดินเล่นกลุ่มเพื่อนที่นัดทำกิจกรรมหรือผู้สูงอายุที่มาใช้เวลายามเช้าและเย็นในการดูแลสุขภาพภาพของผู้คนหลากหลายวัยที่ใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกลายเป็นภาพสะท้อนของชุมชนที่มีชีวิตชีวาและอบอุ่นครับทำให้การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่นั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มจากโครงการขนาดใหญ่เสมอไปแต่สามารถเริ่มได้จากพื้นที่เล็กๆแบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้คนออกมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีคุณภาพและสร้างความสุขง่ายๆในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ให้คุณผู้ชมมาอวดสวนสาธารณะแถวบ้านคุณผู้ชมกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรของยุ้ยเนี่ยในย่านสีสมานเนียนเนี่ย
0: สีสมาน ก็มีนี่ไงสวนสาธารณะสวนอะไรนะ
1: สวนสมเด็จ
0: สวนสมเด็จ
1: เออสวนสมเด็จเนี่ยอยู่มาอย่างยาวนานนะคุณผู้ชมหลังๆเนี่ยพูดตรงๆเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่
0: เพราะไม่มีที่จอดรถ
1: ไม่มีที่จอดรถหลังๆเนี่ยคน

0: เยอะมากจะไปตอนเช้าหรือไปตอนเย็น
1: คือถ้าจะไปเนี่ยมันต้องไปจอดซึ่งก็ไม่แนะนำจริงๆมันเป็นที่ที่ไม่ควรจอดก็คือใต้ทางด่วนถนนใต้ทางด่วนจริงๆตรงนั้นมันเป็นถนนสัญจรแต่ก็น่าจะอารุ่มอร่วยให้กับคนที่เขาออกกำลังกายเขาจะมีช่วงเวลาที่สามารถจอดได้ใครที่จะไปหรือว่าอยู่แถวนนทบุรีปากเกร็ดเนี่ยก็ลองแวะเวียนไปได้คร
0: ับ ใช่ค่ะนี่คุณ VIP Express บอกว่าในแอปสวยๆพอเจอตัวจริงนี่ถึงกับผวาไปเลย
1: เพราะสวยกว่าเดิม
0: อย่างที่แคปชั่นเขาบอกไว้ค่ะบางทีเราไม่ต้องเป็นเหมือนใครขอเหมือนให้ตัวเองตอนที่แต่งรูปผ่านพรีเมียมก็พอ
1: จริงๆนะคุณยุ้ยเนี่ยเวลาคนเจอคุณน่ะเขาตกใจเพราะคุณสวยกว่าในรูป
0: จริงหรือเปล่าอย่างเมื่อวานที่เราไปออกกองด้วยกันน่ะเหรอเขาบอกคุณก็หล่อหล่อล่ำมากคุณกระต๊อบเนี่ย
1: ผมก็ลองจับเอาจานเอาใจความ
0: เขาเห็นเราไปคู่กันอีกแล้วอ่ะ
1: เขาคิดว่าเราเป็นแฟนตลอดเวลานะครับชวนคุณยุ้ยคุณผู้ชมไปกินทุเรียนที่พังงากันหน่อยดีกว่านะครับช่วงนี้หลายๆที่นั้นก็ทุเรียนใต้เขาออกไงจากทางใต้เนี่ยก็มีหลายพันธุ์ที่น่าสนใจหนึ่งนั้นที่พังงาเขามีทุเรียนสาริกาครับเขากำลังจะยกระดับให้เป็นผลไม้ GI ของที่นั่นไปดูหน้าตากันหน่อยครับนี่งานเปิดตัวก็ต้องยิ่งใหญ่หน่อยนี่คนก็ต้องเยอะต้องเพียบแบบนี้แหละสินค้า GI หรือว่า Geographical Indication นะครับก็คือสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองที่เราได้ยินกันและที่นี่คือที่พังงาครับกับงานเทศกาลทุเรียนสาริกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกะปงประจำปี2569เป็นงานที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมผลไม้คุณภาพและสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างมูลค่าให้เติบโตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงาครับโดยคุณบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านเป็นประธานในการเปิดงานในวันนั้นด้วยก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมครับเมื่อสักครู่นี้เห็นข่าวเกิร์ลสุดเท่เต้นสะบัดจัดโชว์ให้เต็มเลยนะครับแล้วก็มานี่ครับมังคุดทิพย์กระปงแล้วก็เสน่ห์ของสาริการวมไปถึงนานาสินค้าที่ยกมาขยงให้ขายกันนะครับมีการมอบรางวัลนักคัดมังคุดรางวัลมังคุดทิพย์พังงาเพื่อเชิดชูเกียรติเกษตรกรที่มีบทบาทสำคัญในเกษตรกรรมด้วยครับ
0: โอ้โหนี่มีการประกวดเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งการจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์คือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงาโดยเฉพาะทุเรียนสาริกาและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตทางการเกษตรยกระดับรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ค่ะรวมถึงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพสินค้าอัตลักษณ์ของดีท้องถิ่นของอำเภอกระปงให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะคะสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการพื้นที่ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพังงาให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมมาดูตัวเลขของสินค้า GI และเม็ดเงินที่ทำให้กับประเทศไทยหน่อยค่ะสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI เนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ212รายการครับและทั้ง200กว่ารายการนี้สามารถสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยไม่ต่ำกว่า 76,000 ล้านบาทเมื่อปี2567นะครับจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราในแต่ละพื้นที่นั้นก็มีของดีมากมายหลากหลายครับนั่นก็หมายถึงทักษะความสามารถของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยด้วยรวมถึงสินค้าที่ทางกระทรวงต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะผลักดันให้ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็ต่อยอดกันมาอย่างนี้แล้วคนไทยเห็นครับอย่าให้ของดีตกไปเป็นลูกค้าของคนต่างชาติเท่านั้นเราต้องเป็นลูกค้าด้วยย
0: ิ่
1: งช่วงนี้บางอย่างบางชิ้นก็สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วย
0: อ๋อใช่ใช่ใช่หลังๆนี่นะคุณผู้ชมเรารู้สึกว่าเรามีความเป็นเศรษฐีเป็นพิเศษมา
1: เศรษฐ
0: ี
1: ได้ไหมคร
0: ับ เศรษฐีไทยช่วยไทยพลัส
1: บางคนเขาเขินด้วยนะไม่ต้องไปเขินคุณผู้ชมจะไปเขินแบบขอใช้แอปแล้วทำเป็นเรียกไม่ถูกนั่นเรียกอะไรนะอะไร
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: พูดไปเลยด้วยความภาคภูมิครับเพราะมันคือเงินเรานะที่เราใช้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อให้รัฐช่วยนั่นก็คือเงินเรา
0: ก็คือเงินเราใช่ค่ะใช้ไปอย่างคุ้มค่าเพราะนี่คือสิทธิ์ของท่านที่ท่านพึงจะได้รับนะคะ
1: ครับผม
0: ไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องเราคุยแต่ต้นรายการเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะไทย PBS เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการเปิดเวที Bangkok Voice ค่ะไทย PBS เดินหน้าลงพื้นที่สะท้อนเสียงประชาชนตัวจริงผ่านกิจกรรมนะคะ Bangkok Voice ควบคู่กับการจัดเวทีสาธารณะ Next Station อนาคตกรุงเทพภายใต้แนวคิดกรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีกเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนเข้าถึงข้อมูลรอบด้านและร่วมออกแบบทิศทางเมืองหลวงก่อนวันเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะ
1: คุณสมชัยพุทธจันทราครับรองผู้อำนวยการไทย PBS ก็ระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้งผู้บริหารเมืองแต่เป็นโอกาสของคนกรุงเทพมหานครครับในการกำหนดอนาคตร่วมกันโดยไทย PBS ก็ได้คัดเลือกประเด็นสำคัญของเมืองถ่ายทอดผ่านทั้งเวทีประชันนโยบายเวทีสาธารณะและสารคดีข่าวภายใต้3โจทย์ใหญ่มหาชนมหาภัยและมหาสมุทรครับเพื่อให้ประชาชนให้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบด้าน

0: อันนี้พิธีกรนะคะน้องปรางเชอสารศรีสัจจังนะคะแล้วก็น้องแป้งใช่น้องปุ๊กแป้งธิดารัตน์นะคะหนึ่งในไฮไลท์สำคัญค่ะคือเวทีสถานีประชาชนเปิดให้ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเข้าร่วมสะท้อนวิสัยทัศน์อย่างใกล้ชิด กับประชาชนรวมแล้ว5เวทีค่ะและจะเริ่มตั้งแต่9มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขณะเดียวกันยังมีสถานีประชาชนสัญจรอีก3เวทีแล้วลงลึกในพื้นที่จริงทั้งพื้นที่คลองเตยพญาไทริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชวนคนเมืองร่วมถอดบทเรียนปัญหาตั้งแต่ความเหลื่อมล้ำความปลอดไปจนถึงวิกฤตน้ำท่วมด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับกิจกรรม Bangkok Voice ก็ยังขยายการรับฟังไปยังพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพมหานครครับไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าทางเท้าชุมชนหรือสวนสาธารณะเพื่อรวบรวมเสียงสะท้อนข้อเสนอและความคาดหวังของประชาชนก่อนนำไปต่อยอดสู่การรายงานข่าวและเวทีสาธารณะตลอดช่วงการเลือกตั้งรวมถึงเปิดช่องทางออนไลน์ครับกับ Local Voice ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองของตัวเองมากขึ้นทางนี้ครับคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถร่วมขับเคลื่อนและลงพื้นที่สร้างสีสันในกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ปักหมุดอนาคตเมืองหลวงไปด้วยกันทั่วกรุงโดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลเจาะลึกและการรายงานผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/bkkelection69 ได้เลยนะครับ
0: ไปติดตามกันได้นะคะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเราด้วยนะที่จะเข้าถึงเรื่องของนโยบายแล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งกระบอกเสียงด้วยนะคะ
1: ใช่ครับมากันที่เรื่องของความเท่าเทียมในการสื่อสารกันหน่อยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดจะว่าไปติดต่อสื่อสารทางราชการเมื่อก่อนอาจจะต้องเขียนจดหมายร่างหนังสืออะไรไปแล้วกว่าจะตอบกลับมาดังนั้นการพัฒนาประเทศชาติและระบบพื้นฐานที่ดีก็คือเริ่มต้นจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั่นเองครับทางกตป.ครับจับมือกับมก.ดัน AI ยกระดับการสื่อสารที่เรียกว่า TTRS มาดูกันหน่อยครับไม่ว่าจะเรื่องไหนสถานการณ์ใดการสื่อสารสำคัญที่สุด
0: จริงค่ะ
1: จะชมจะชอบหรือแก้ปัญหาการพูดคุยสื่อสารนั้นสำคัญจำเป็นครับนี่คือการร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหรือกตป.กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับที่ได้ดำเนินการศึกษาประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือว่า TTRSเขาก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2555แล้วครับเป้าหมายก็เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันโดยมีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ร่วมสะท้อนบทบาทสื่อสาธารณะในการขยายการเข้าถึงข้อมูลมาจากการศึกษาจากกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินจำนวนทั้งสิ้น526คนครับ
0: โดยพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในระดับสูงเฉลี่ย 4.35 จาก5คะแนนแต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดทางด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณภาพภาพและเสียงรวมถึงจำนวนล่ามภาษามือที่ยังไม่เพียงพอส่วนประชาชนร้อยละกว่า 65.3% ยังไม่รู้จักบริการส่งผลให้เกิดการปฏิเสธวางสายเมื่อมีการติดต่อผ่านระบบดังกล่าวค่ะ
2: TTRS ไทย Telecommunication Relay Service ค่ะซึ่งเป็นบริการล่ามภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยินที่ใช้ระบบโทรคมนาคมออนไลน์ค่ะจุดแรกเริ่มเลยนะคะปัญหาอุปสรรคที่เราเห็นเกี่ยวกับเรื่อง TTRS ก็คือเมื่อปี2568ค่ะ TTRS ต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวก็หยุดชะงักไปเนื่องจากปัญหาเรื่องงบประมาณเมื่อเราได้ไปศึกษาแล้วเนี่ยเราพบเห็นอุปสรรคที่มากกว่านั้นค่ะผลการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เราไปลงทั้งหมด7พื้นที่รวมกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้รวมถึงการรับรู้การใช้บริการของ TTRS
3: เชื่อว่าถ้าระบบโครงการนี้นะคะได้นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาจากข้อมูลที่เรานำเสนอนั้นจะทำให้ผู้พิการทางการได้ยินมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงการบริการในทุกๆส่วนที่เขาใช้ในการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป
1: ในงานก็ยังมีการเสวนาด้วยนะครับเป็นการเสวนาวิพากษ์ผลการศึกษาครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศอย่างสมาชิกวุฒิสภาท่านรองเลขาธิการกสทช.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิตอลไทย PBS ครับซึ่งทุกคนก็ต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมนำผลการศึกษานี้ไปเสนอในเชิงนโยบายจากงานวิจัยเพื่อไปขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติได้จริงและส่งเสริมสิทธิการเข้าสื่อการเข้าถึงสื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลโดยได้ผลักดันการให้บริการ TTRS ก้าวสู่การเป็นโครงการสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
0: ก็ไปอีกหนึ่งนวัตกรรมที่มีความสำคัญมากๆแล้วน่าสนใจนะที่ประชากรกว่า 65% ผู้พิการนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงเรื่องบริการตรงนี้นะแล้วก็ยังไม่รับรู้ด้วยว่ามีตัว TTRS อยู่นะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลักคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าและยัง

0: คงเป็นแนวทางสำคัญในการดำรงชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมสุขยั่งยืนวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปย้อนเรียนรู้พระราชปณิธานและหลักแนวคิดที่ยังคงส่งต่อคุณค่าและประโยชน์สู่สังคมไทยมาจบจนปัจจุบันไปติดตามกันได้ในสุขยั่งยืนค่ะ
1: จากพระประถมบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามไม่ได้เป็นถ้อยคำแห่งหน้าประวัติศาสตร์แต่คือพระราชปณิธานอันเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้เรียนรู้ถึงหลักคิดการยืนหยัดเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาผู้คนให้พึ่งพาตนเองท่ามกลางทุกวิกฤตของชีวิตและตลอด70ปีที่ผ่านมาโครงการตามพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีบนหน้าหนังสือแต่เป็นรากฐานแห่งความยั่งยืนที่ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติและสร้างประโยชน์สุขที่ยั่งยืนได
2: ้ในพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่9เมื่อวันที่5พฤษภา2493คำสั่งแรกหรือคำพูดแรกของพระองค์ท่านเนี่ยเราเรียกว่าพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่9พวกเราจำได้เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมะเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามในรัชกาลของรัชกาลที่9 70ปีเนี่ยเป้าหมายหลักของพระองค์ท่านก็คือดูแลราษฎรของพระองค์ท่านเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณคือต้องดูแลราษฎรหลักข้อแรกเลยทำอย่างไรให้เขาก้าวข้ามความเปราะบางหรือความพิการของตนเองไปสู่จุดที่ต้องได้รับการศึกษาและการฝึกอาชีพเพราะท้ายที่สุดแล้วหลักสุดท้ายคือต้องพึ่งตนเองทางด้านอาชีพให้ได้ภาพของคนเมืองกับภาพของคนชนบทเนี่ยมันชัดเจนว่ามันต่างกันเหลือเกินความไม่เหมือนกันซึ่งสมัยนี้ใช้คำว่าความเหลื่อมล้ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีนักวิชาการทั้งไทยและก็ต่างประเทศเมื่อศึกษาอย่างละเอียดเป้าหมายอันนั้นแหละคือให้ประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตต่างๆได้โดยไม่เพลี่ยงพล้ำพนักงานหรือคนทำงานในโรงงานเมื่อโรงงานปิดก็ไม่มีรายได้ท่านก็เลยพระราชทานหลักคิดในการที่ทำยังไงให้ครอบครัวเนี่ยรับมือกับวิกฤตได้ประเทศรับมือกับวิกฤตได้ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการของพระองค์ท่าน 3-4 พันโครงการที่ทางสำนักงานกปร.ได้รวบรวมแล้วก็ยังสืบสานมาเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าไปหมดทุกภาคส่วนของประเทศแล้วก็เสด็จเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริเพื่อจะดูความก้าวหน้าดูความสำเร็จซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตหลายๆวิกฤตเพราะฉะนั้นถ้าตอบก็คือทั้งในระดับบุคคลก็ดีครอบครัวก็ดีชุมชนก็ดีหรือประเทศชาติเนี่ยมันต้องคิดถึงการสร้างความเข้มแข็งทุกด้านเพื่อจะรับมือกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้ในชุมชนเขาจะมีผู้นำโดยธรรมชาติเขาเองเกษตรก็เหมือนกันก็มีผู้นำทางด้านการเกษตรที่ตอนนี้เราเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านเรื่องผู้นำในชุมชนเนี่ยเขาจะมีผู้นำตามธรรมชาติแล้วตรงนี้แหละจะเป็นผู้ที่รับสนองพระราชโอบายทรัพย์ของพระบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวได้ดีที่สุดในพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามมีความรับผิดชอบในอะไรก็ตามผมคิดว่าถ้าเรายึดพระราชโอบายของพระองค์ท่านเพื่อประโยชน์และความสุขของทุกคนที่เกี่ยวข้องนะโลกนี้จะมีแต่สันติสุขเท่านั้นและการที่สิบเนี่ยเมื่อผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วเปลี่ยนฉลองพระองค์แล้วประโยคแรกท่านพูดท่านเติมมาอีกนิดนึงตอนแรกคือเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรสืบไปคำว่าสืบสานแปลว่าให้ทำต่อไปเรื่อยๆรัชกาลที่9เนี่ยเมื่อ2512เคยรับสั่งว่ามีสมบัติที่มีค่าที่สุดของแผ่นดินไทย2อัน1คือความรู้สึกว่าเป็นไทย2ความสามัคคีแล้วรับสั่งว่า2ปัจจัยเนี่ยปู่ย่าตายายเราถ่ายทอดกันมาเราจึงคงความเป็นไทยได้ประหยัดเรียบง่ายประโยชน์สูงสุดใช้ชีวิตให้เรียบง่ายจริงๆมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากพระองค์ท่านเยอะนะ อะไรดี

0: ะไรที่เป็นแก่นแกนของบ้านเมืองเราต้องทำต่อไปนะ
1: เพราะทุกหยาดเหงื่อของการทรงงานทุกแนวคิดแห่งการพัฒนาและความใส่พระราชหฤทัยที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนได้กลายเป็นแสงนำทางให้คนไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
2: คุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการครับถ้าพูดถึงโปรตีนที่เราสามารถเข้าถึงง่ายแล้วก็ซื้อได้ทุกที่นั้นก็พูดถึงนมหรือไข่ไก่ใช่ไหมครับวันนี้ถ้าพูดถึงวิกฤตของเศรษฐกิจแล้วก็เกษตรกรรมเนี่ยนะครับเฉพาะฟาร์มปศุสัตว์เองนมหรือโคนมก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันดังนั้นครับจึงเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้ครับกับการที่จะพัฒนาวางแผนให้ประชาชนที่เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมน้องยุ้ยได้ใช้จุดเปลี่ยนนี้ทำให้ชีวิตพวกเขายั่งยืนครับ
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคนมนั้นนี่คืออาชีพพระราชทานนะคะที่เราควรจะสานต่อกันไว้แล้วก็สะท้อนเห็นถึงความมั่นคงทางอาหารเร็วๆนี้ค่ะเขาจะมีการจัดงานจุฬา Dairy Conference and Expo 2026เขาจะเปิดพื้นที่ให้ทางนักวิชาการผู้ประกอบการเกษตรกรและคนที่สนใจมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมโคนมไทยไปได้วยกันทั้งหมดจะเป็นอย่างไรงานจะมีขึ้น11และ12มิถุนายนนี้นะคะร่วมพูดคุยกันวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.กิติศักดิ์อัจฉริยขจรผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์กิติศักดิ์
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ให้อาจารย์เล่าถึงเขาเรียกว่าสถานการณ์โคนมแล้วก็เกษตรกรไทยที่เลี้ยงโคนมหน่อยตอนนี้ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
4: คร่าวๆคือเรามีประชากรครอบครัวประมาณสัก 15,000 ครัวเรือนเนาะเลี้ยงโคนมอยู่ประมาณใน26ถึง40จังหวัดกระจายทั่วประเทศ
2: ครับ
4: จากที่ท่านในหลวงท่านร.6ท่านพระราชทานอาชีพนี้มา60ปีละ
2: ครับ
4: ในเราผลิตน้ำนมได้ประมาณสัก 50% ของสิ่งที่เราคนได้แล้วก็เรานำเข้ามาพอเรานำเข้ามาตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการตลาดก็คือการนำเข้าปลอดภาษีละนะครับเพราะปลอดภาษีทำให้มากดดันเรื่องของน้ำนมดิบ
2: อยู่เนี่ย
4: น้ำนมดิบนี่ก็จะมีแนวโน้มที่เห็นในข่าวก็คือจะล้นตลาดผู้ผลิตก็อาจจะรับซื้อน้อยลงว่าต้นทุนของน้ำนมดิบเนี่ยอาจจะสูงกว่านมผงนะครับเราก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไปจัดให้เกิดมีศูนย์วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แก่งคอยเรามีพื้นที่อยู่ประมาณ 4,000 กว่าไร่นะแล้วก็มีฟาร์มโคนมเล็กๆที่จะโชว์เกษตรกรว่าต้องทำนมให้ได้ประมาณสัก20ลิตรต่อตัวต่อวันที่ต้นทุนควบคุมได้เพื่อจะแข่งขันนะครับแล้วก็หลังๆมาโครงการวิจัยเนี่ยจากตัวจุฬาเองก็ไปสู่เครือข่ายเกษตรกรก็ไปสร้างนักเรียนเราเรียกว่าจุฬาเดลี่สคูลนักเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิตของเราก็คือเกษตรกรนักเรียนก็มาเรียน30ฟาร์ม50ฟาร์มแล้วเราก็ใช้โครงการวิจัยจากเงินวิจัยเนี่ยไปพัฒนาจนเขาเป็นศูนย์เรียนรู้เน้นหลักๆคือสร้างรายได้เพิ่มและมั่นคงวันนี้ที่นำมาโชว์ผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นแพลตฟอร์มของจุฬาเฟรชมิลที่ต้องการทำให้เขาเนี่ยมุ่งสู่ตลาดคุณภาพ
2: คือพอมีคุณภาพน้องยุ้ยมีคุณภาพมีมาตรฐานคือมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจน
3: ใช
2: ่คือคนผลิตที่เขาจะซื้อนมเพื่อไปปรุงรสนู่นนี่น่ะเขาก็จะอยากซื
4: ้
2: อก็จะลดการนำเข้าที่อาจารย์บอกก็คือตอนนี้คือเหมือนว่าเขายังไม่มีระบบที่ชัดเจนมันก็เลยทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันใช่ไหม
4: เสียเปรียบเรื่องการแข่งขันเชิงคุณภาพและต้นทุน
3: อ
4: ันนี้พอเราคิดว่าเราเมื่อก่อนเคยทำมากมันอาจจะสู้ไม่ได้ละมันต้องทำให้พอดีพร้อมกับคุณภาพที่แข่งได้แล้วไอ้คุณภาพที่แข่งได้เนี่ยถ้าเอาง่ายๆเราสามารถไปต่อได้อย่างเนี้ยถ้าคุณภาพดีเราไปทำชีสทำบัตเตอร์หรือทำไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเนี่ยแวลูมันก็จะสูงไอคุณค่ามันก็จะสูงกว่า
2: คร
4: ับพอคุณค่าสูงกว่าเนี่ยตัวเกษตรกรก็มีทางเลือกประกอบอาชีพอื่นเพิ่
2: ม
4: นะขายวัตถุดิบเป็นนมดิบหรือจะไปเพิ่มธุรกิจ
2: ไปแปรรูปอย่างอ
4: ื่นใช่นั่นก็เป็นสิ่งเพราะที่จุฬามีทั้งฟาร์มมีทั้งโรงงานแปรรูป
3: ค่ะทั้งฟาร์มและโรงงานแปรรูปนี่คืออยู่ที่จังหวัดสระบุรี
4: ครับอยู่ที่แก่งคอยครับเราอยู่ในศูนย์พันธกิจเพื่อสังคม
3: ค่ะอ
4: ยู่ตรงถนนสระบุรีแก่งคอยบ้านนา
3: ค่ะครับคือคนอาจจะไม่ได้รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมโคนมเนี่ยเรื่องของเกษตรกรเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พันธกิจของทางจุฬาลงกรณ์ที่ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานเหมือนกัน
4: ครับในฐานะสัตวแพทย์เนี่ยเราอยู่ต้นน้ำนะฮะแต่ว่าหลังๆมาเราทำงานวิจัยแล้วก็ไปเกี่ยวกับองค์กรเกษตรกรสหกรณ์ภาคเอกชนนะครับเราก็เพิ่งไปนำเสนอโครงการวิจัยอันนึงที่ว่าจะพยายามเชื่อมโยงห่วงโซ่นี้ให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าที่มีผลต่อสังคมจริงๆไม่ใช่การค้าขาย
2: เอาล่ะไอ้การค้าขายเนี่ยมันก็ต้องขายเพื่อดำรงอยู่ให้ยั่งยืน
3: แต่เมื่อกี้เห็นคนแอบจับขวด
2: จับ
3: ขวดนม
2: เพราะว่าอาจารย์ไม่ชวนดื่มก็มี
4: เชื่อเลยครับ
2: ผมพอแล้วอาจารย์
4: น่าจะเป็นนมที่สดที่สุดนะครับเพราะว่าหลักการของเราเนี่ย ถ้าท่านดื่มนมขวดนี้คือนมน่าจะมาจากเมื่อวานหรือวันซื้อเนี่ยออกจากแม่วัวมาแล้วไม่เกิน48ชั่วโมงท่านก็ได้นมสดละครับแต่นมจะไม่ผ่านกระบวนการอะไรที่มากมายยกเว้นฆ่าเชื้อให้ปลอดภัย
2: แปลว่าเราจะได้นมสดแท้ๆเลย
4: ครับ
2: ไม่ได้สดใส่สีใส่กลิ่น
4: ไม่สดไม่ได้ใส่อะไรใส่ขวดอย่างเดียวฮะ
2: ใส่ขวดอย่างเดียวเลย
4: ถ้าหลังจะสดกว่านี้คือต้องดื่มจากเต้าแม่ของเรา
2: ก็จะกินยากลำบากนะ
3: ไม่ควรอยู่แล้วถ้าจะดื่มจากเต้าอันนั้นไม่ควรอยู่แล้ว
2: อาจารย์แค่เปรียบเทียบให้เล่น
4: ๆแต่ว่านมเนี่ยรสชาติมันจะมีความหวานสดของนม
2: ไม่ได้ใส่น้ำตาล
4: ไม่มีน้ำตาลเพราะมันมีแลคโตสอ
2: าจารย์ไม่ใส่น้ำตาลก็กินยากกันสิฮะ
4: ไม่ยากเพราะว่ามันนมมีความหวานอยู่แล้วประมาณน้ำตาลประมาณ 5% ธรรมชาติอยู่แล้ว
2: ไม่เชื่อหรอก
3: ไม่เชื่อค่ะหนูมีหลอดรออยู่แล้วค่ะ
2: ทำไมยุ่งไวมาก
4: โอ้โห
2: ผมแก่ได้สาม
4: อย่าลืม
3: ขอบคุณค่ะ
4: เชื่อเลยครับเชื่อเลยครับ
3: คุณผู้ชม
4: ถ้าดื่มนมอยู่แล้วอยากแนะนำนมสดนะครับอยากแนะนำนมสดนะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยผมว่านมสดเราหาทานยากนะครับเราหาทานยาก
2: ผู้ชายเราต้องกระดกแต่ขวดครับ
3: ตรงปกไม่จกตาเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะ
4: มันจะหวานนะ
3: ใช่ค่ะใช่หวานละมุนอ่อนๆ
2: ไม่ได้กินนมที่มันกลิ่นแบบนี้มานานแล้ว
4: ใช่
2: เพราะเราชินกับนมที่มันใส่กลิ่นใส่
4: ปกตินมธรรมนมในคอมเมอร์เชียลเขาต้องไปปรุงแต่งปรุงแต่งนิดหน่อยหรือว่าไปทำโฮโมจีไนนิดหน่อย
2: ตอนแรกกลัวมากเลยอาจารย์กลัวว่าจะกินยากเพราะว่ามันสดไงใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันคุณผู้ชมมันหอมเบาเนี่ยที่อาจารย์บอกก็คือนี่ก็คือกลิ่นจริงๆของนมที่ควรจะเป็นใช่ไหม
4: กลิ่นจริงๆของนมสด
2: นี่เอาไปใส่ไปชงโกโก้ชงกาแฟคุณอร่อยเลยนะ
3: เนี่ยเนี่ยคุณเริ่มจินตนาการแล้วถึงของกิน
2: ขวดนี้กี่บาทอาจารย
4: ์ขวดนี้เราขายอยู่ในตู้เวนดิ้งแมชชีนที่จุฬา29บาท
2: 29เอง
3: 29
2: ประมาณกี่มิลลิลิตรนะคร
4: ับ200ครับ
2: 200เพียงพอวันนึงเนี่ยเราต้องกินนมให้ได้ประมาณเท่าไหร่
4: เมื่อวานเราจัดวันศุกร์เราจัดงานทันตแพทย์กับนักโภชนาการเนี่ยถ้าเด็กนะครับเด็กคนดื่มนมอย่างน้อย 2-3 แก้ว
2: ก็คือเนี่ย
4: 2ถึง3ขวด
2: 2 3ขวด
4: ครับแต่ถ้าผู้ใหญ่แล้วก็ยังอยู่วัยเจริญนะครับสามารถเติบโตได้เนี่ยเขาบอกให้ดื่มนมพร้อมอาหารสักวันละ2ครั้ง
2: 2ครั้ง
4: กับนม
2: กินข้าวด้วย
4: นมเนี่ยจะช่วยมีเคซีนที่มีประโยชน์คือโปรตีนครับแล้วก็ไขมันที่มีกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงสมอง
3: นี่แหละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะอาจารย์คะพูดถึงงานที่จะมีขึ้นในวันที่11และ12นี้กันหน่อยค่ะ
4: วันที่11 12เนี่ยเป็นธีมงานของการนำกลุ่มเกษตรกรนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเสวนาทางวิชาการแก้ไขวิกฤตปีนี้เรามีวิกฤตของการเลิกเลี้ยงนก
2: เ
4: ลิกเลี้ยงวัวน้ำนมล้นตลาดเราก็จะเอาจุดเวทีในวันที่11 12เนี่ยมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สร้างในเชิงข้อแนะนำให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาล
3: ครับ
4: ในเชิงเกษตรกรก็มาดูต้นแบบฟาร์มที่เขาสำเร็จนะฟาร์มที่เขาอยู่ในนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนโคนมของเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงแล้วเขายังทำอาชีพนี้ต่อไปได้ยังไงก็มาให้ตัวเขาเองได้มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆเกษตรกรและสุดท้ายก็คือเราจะมีกลุ่มนักเรียนในชุมชนของสระบุรีเนี่ยมาเล่นเกมและเพื่อจะชิงรางวัลดื่มนมแล้วเราก็มี TikTok นะครับรางวัล 5,000 บาท 2,000 บาทใครกระโดดนมอย่างวันนี้ครับหมดเขตวันที่9ดื่มนมแล้วก็ใส่ TikTok ไปแล้วส่งแฮชแท็กไปที่เราเนี่ยอาจจะได้ 5,000 บาท
2: ไปทำไปเป็นการโปรโมทช่วยโปรโมท
4: ใช่ๆอ
2: าจารย์มีคุณผู้ชมถามมาว่าซื้อที่ไหนอยากลองชิม
4: อ๋อถ้าไปแถวสยามนะครับก็ให้แวะไปที่คณะสัตวแพทย์จุฬานะครับที่โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะมีตู้นมนะสำหรับคนนะครับไม่ใช่สำหรับสุนัขแล้วก็ที่จามจุฬา9เราจะมีสำหรับจุดที่เป็นโรงเรียนสาธิตจุฬา
2: อ
4: ันนี้ยังอยู่ในโครงการวิจัยและพัฒนา
2: อ๋อยังไม่มีแบบขายแบบออนไลน์
4: ยังไม่ได้ขายออนไลน์แต่ว่าถ้าในเฟสต่อไปที่เราพัฒนาเนี่ยเราต้องการผลักดันของเกษตรกรมากกว่าของเราเป็นแพลตฟอร์ม
2: เป็นแพลตฟอร์มที่
4: แต่ในตู้ของเราเนี่ยจะมีกรีกโยเกิร์ตจะมีดิ้งกริ้งโยเกิร์ตของเกษตรกร
2: อยู่ต้องไปตามแล้วนะ
4: ต้องไปเที่ยวที่จุฬานะแล้วเดี๋ยวผมไปพาชิมตู้แล้วออกรายการทัวร์จุฬา
2: โอ้ดี
3: ค่ะดีเลยค่ะดีเลยค่ะ
4: เที่ยวสยามดื่มนมสยามแล้วก็ไปจุฬาตามตึกต่างๆแล้วก็ไปกดตู้นม
2: ย่านคุณอยู่แล้วนี่คุณเด็กหยาม
3: คุณพูดอะไรคุณกระต๊อบดิฉันก็ชอบ
2: เดี๋ยวจะใช้คำว่าเด็กหยามอยู่ไหม
3: เดี๋ยวจะได้เข้าเมืองก็เพื่อการนี้แหละคุณผู้ชม
4: ยินดี
3: นะคะเพราะฉะนั้น
4: ยกหูโทรหาได้เลย
2: ได้เลย
3: ได้ค่ะ11 12มิถุนายนอาจารย์ย้ำสถานที่หน่อย
4: 11 12จัดงานที่ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมที่แก่งคอยนะครับอยู่ถนนแก่งคอยบ้านนากิโลเมตรที่ 7.5 ตรงนั้นเรามีพื้นที่อาคารรองรับการประชุมได้ถึง 3,000 คน
2: ไปได้เลยครับมันเป็นวันพฤหัสศุกร์
4: พฤหัสศุกร์นี้นะครับที่เราจะเจอกันนะครับ
2: โอเคครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ารสชาติดีจริงๆนมวันนี้นะน้องยุ้ยนะ
3: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.กิติศักดิ์อัจฉริยขจรนะคะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขอบพระคุณ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขวดเดียวไม่พอฮะอาจารย์
4: เชิญเลยครับ
2: ทั้งหมดนี้คืออาจารย์ขายราคาพิเศษได้ไหมฮะ
4: อ๋อนี่ให้มาเป็นพินันทนาการของที่นี่
3: ครับเดี๋ยวจะดีลกันแล้ว
2: ไปอุดหนุนการสนับสนุนกันนะครับคุณผู้ชมครับนมดีๆของเกษตรกรไทย ไปนะครับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามลาไปด้วยภาพบรรยากาศการดื่มนมที่อร่อยที่สุดของเช้าวันจันทร์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือภาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
1: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
2: คติธรรมนำชีวิต
3: การที่จะแก้ปัญหาในสังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยขอใช้คำสองคำให้เลิกกับละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีละในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หนึ่งให้เลิกโกรธเลิกหงุดหงิดเลิกอิจฉาสองเลิกมักง่ายหลายลิ้นเลิกนินทาสามเลิกพูดจาลามลวนที่ไม่ชวนฟังสี่เลิกซุ่มซ่ามยามเหยียดเลิกเกลียดคร้านห้าเลิกเป็นพานอวดโตเลิกโอหังหกเลิกฟุ้มเฟ้อเย่อหยิ่งเลิกชิงชังเจ็ดเลิกเบียดบังลักหลวงเลิกลวงกันแปดเลิกความชั่วมัวหมองเลิกปองร้ายเก้าเลิกอบายมุขเถิดประเสริฐสรรสิบเลิกกัญชาบุหรี่เหล้ายาม้าเมาทุกพันสิบเอ็ดการพนันเลิกสิ้นไม่ยินดีเลิกเช่นว่ามีค่าล้ำเป็นคำสอนชินวรพุทธองค์ผู้ทรงศรีท่านตรัสไว้ให้ประชาบรรดามีเลิกเช่นนี้ร้ายโทษพระปูดเอ่ย
2: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

0: คทเธอรีน
1: ป้าป้า
0: ไม่เชื่อสายตาเลยนี่อะไรกันคทเธอรีน
2: เอสคูเซมัวเมอร์เซียดูบัวไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่นี่เชิญรับประทานอาหารด้วยกัน
1: กล้าเป็นสุภาพบุรุษมีมารยาทพวกเราไม่เคยทำอะไรน่าเกลียดเราคุยกันเข้าใจพูดกันรู้เรื่องอย่างที่ฉันไม่เคยพบเจอใครมาก่อน
0: แม่ได้เรื่องนี้ผมไม่ยอมรับ
2: เราจริงจังไม่ได้ทำอะไรเป็นเด็ก
0: กลับบ้าน
1: ป้าป้าเราคุยกันอย่างมีอารยะได้ไหม
0: อารยะหรือนี่ผมเสียมไม่ใช่คนอารยะ
2: เมเซียดูบัวคนอารยะไม่ฉุดกระชากลากถูสุภาพสตรี
0: กัปตันคาเทอรีนเป็นลูกสาวผมเลิกยุ่งกับเธ
2: อทำไม
0: ไอ้คนเรื่องไม่เจ็บตัวถ้าคุณไม่ยุ่งกับคาเทอรีนผมจะจับคุณตามกฎหมายฝรั่งเศส
2: ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ากฎหมายข้อไหนห้ามคนรักกันถ้ามีแสดงว่าฝรั่งเศสล้าหลังกว่าสยามมาก
0: กลับบ้าน
1: ป้าป้า
3: พร้อมหน้ากันทุกคนคิดถึงเราไหม
4: คิดถึงมั้งคะฝ่าบาทดูทรงสดชื่นแจ่มใสมากกว่าเดิมนะมั้งคะ
3: คงเป็นเพราะเราได้เห็นดอกไม้พันไม้สวยงามที่ชาวชวาเขาปลูกแล้วพวกที่ตามเสด็จคราวนี้พากันเจริญอาหารชวากันมากอวบอ้วนกันไปหลายคนเราช่วยกันจดช่วยกันจำตำราอาหารชวามาให้พวกเจ้าหัดทำและอีก 2-3 วันจะมีกุ๊กชาวชวาเข้ามาเพื่อช่วยสอนพวกเราในการทำเครื่องเทศในการทำอาหารหลายอย่างไม่เพียงเท่านั้นในการจัดสวนที่นี่พระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ทางชวาส่งช่างจัดสวนช่างจัดภูมิประเทศต่างๆมาให้ทำสวนในพระราชวังดุสิตและปลูกต้นไม้ถนนหนทางใหม่จากทุ่งดุสิตจรดทุ่งพระเมรุถึงพระบรมมหาราชวังเลยทีเดียวเราจะขึ้นไปพักหน่อยพวกเจ้าออกไปดูไปเราเอาดอกไม้พืชพันธุ์แปลกๆจากชวามาให้ปลูกเล่นกันให้สนุกกรุ่นบอกเพลินให้วาดรูประบายสีเก็บเอาไว้ด้วยว่ามีต้นอะไรต่ออะไรบ้าง
4: มังคะ
5: ค่อยเดินสิคะเดี๋ยวก็ล้มหรอกสวยมากเลยชม
6: ใช่ค่ะ
5: ว่างขวางมากเลยชม
6: ใช่ดูงดงามมาก
5: เราไปปลูกต้นไม้กันเถอะ
7: กินอาหารผิดสำแดงหรือไงแม่ว่าแดดร้อนขนาดนี้เดี๋ยวได้เป็นลมรอเย็นๆก่อนเถิด
5: ขอประทานโทษค่ะคุณป้าอีฉันเหอทุกอย่างดูใหม่ไปหมดทันสมัยไปหมดสวนก็กว้างขวางตำหนักก็งาม
8: เรือนงามนามเพราะด้วยชื่อสวนบัวมาจากเครื่องรายคามจีนที่ในหลวงโปรด
5: อีฉันรู้ค่ะชื่อตำหนักในพระราชวังมาจากลายเครื่องถ้วยกิมตึงไม่ใช่แค่สวนบัวสวนหง
8: พระองค์ท่านยังพระราชทานนามของถนนรอบพระราชวังเป็นชื่อของชุดลายครามจีนทั้งหมดเลยด้วยถนนสังฮีถนนฮกลกซิ่วถนนดวงตะวัน ถนนดวงเดือนถนนดวงดาวถนนประแจจีนถนนเบญจมาศถนนพุทธานชื่อนี้เป็นชื่อรายคามของกิมตึงทั้งหมดจ้ะ
5: แต่ชื่อพันไม้ชวาไม่รู้มีชื่ออะไรกันบ้างค่ะ
7: ชื่อก็เป็นภาษาชวานั่นแหละป้าก็ไม่รู้เหมือนกันท่านคงจะทรงจดไว้ไว้ค่อยทูลถาม
5: ค่ะสวยมากเลยชมกว้างขวางชมแล้ว

อบเชยลูกระวานกานพลูดอกจันลูกจันพริกไทยขาวลูกผักชีใบยี่หร่าถูกไหมคะ

ไม่อร่อยหรือ

0: อร่อยหอมเครื่องเทศมากเลยพี่ว่าแต่ฉันว่ากลิ่นมันออกจะเข้มข้นฉุนเฉียวเกินไปหน่อย
1: ฉันทำตามที่เขาสอนหมดทุกอย่างพัดลองชิมหน่อยสิ
2: อร่อยเจ้าค่ะแต่ว่าออกจะเผ็ดร้อนแล้วก็ฉุนเฉียวจริงๆเจ้าค่ะ
0: ฉันว่าถ้าเราลดเครื่องเทศบางอย่างลงน่าจะทานได้ง่ายกว่านี
1: ้ทำให้รสอ่อนหรือถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องนึกถึงหน้าน้องอ่อนไปแล้วทำไปคงต้องนึกว่าถ้าเป็นน้องอ่อนทำจะปรุงอะไรแค่ไหนบ้างเพราะน้องอ่อนเป็นคนอ่อนหวานนุ่มนวลกลมกล่อมสมชื่อเสียละเกิน
0: พี่ว่าก็พูดเกินจริง
1: ไม่เกินจริงเลยแต่คงเป็นเพราะแม่ฉันเจ็บท้องคลอดฉันตอนที่เข้าครัวตำน้ำพริกฉันเลยเป็นคนจัดจ้านเผ็ดร้อนไม่เหมือนกับน้องอ่อนที่แม่ช้อยเจ็บท้องคลอดตอนที่ไปคุมโรงน้ำตาลมะพร้าว
0: ไปเอามาจากไหนเข้าใจพูดจริงคุณเอื้อตื่นแล้วร้องไห้จะกินนมเจ้าค่ะ
1: ต้องให้นมลูกแล้วยังตั้งท้องลูกอีกคนอีกน้องอ่อนนี่เก่งจริงๆน่านับถือมากรีบไปเถอะคงต้องให้นมพร้อมๆกันเหมือนที่แม่ทองสำลีให้นมเราทั้งคู่
0: งั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะ
1: ไปเถอะ

0: อุ๊ยคุณวาดเจ้าคะคือคุณวาดได้พบเจอคุณศิลป์บ้างหรือไม่เจ้าคะ
1: ไม่เจอ
0: นั่นปะไรบ่าวว่าแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี
1: ้เป็นอย่างไร
0: ก็เมื่อวันก่อนบ่าวเจอคุณศิลป์นั่งรถเที่ยวกับนางโรมสำเพ็งในตลาดนะสิเจ้าคะอุ้ยหยอกล้อกันไม่อายผู้อายคนในตลาดเลยเจ้าค่ะ
1: ก็ช่างเขาปะไรมาบอกฉันทำไม
0: ก็ตอนคุณเลิศไม่อยู่บ้านคุณศิลป์เธอชอบเที่ยวมาที่บ้านนี้หาคุณอ่อนอยู่บ่อยๆมาทีไรก็ชอบมีของติดไม้ติดมือมาให้คุณอ่อนอยู่เสมอบ่าวว่าคุณศิลป์เธอออกจะเจ้าชู้ไม่น่าไว้ใจเลยนะเจ้าคะแล้วพอรู้ว่าไปคว้านางโรมสำเพ็งมาทำเมียยิ่งไม่น่าให้เข้าใกล้คุณอ่อนใหญ่เลยเจ้าค่ะ
2: ถ้าแม่สร้อยพูดแบบนี้ต่อหน้าพี่เลิศคุณพี่ก็คงจะโกรธมาก
0: แต่นางพัดก็เห็นพร้อมบ่าวนะเจ้าคะ
2: สิ่งที่เห็นความจริงอาจไม่เป็นดังนั้นเช่นแม่สร้อยเคยพูดว่าในศิลป์มาติดพันฉันแต่ความจริงไม่ได้เป็นดังนั้นแม้แต่น้อย
1: นางสร้อยอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถิดฉันหาได้ใส่ใจ
2: พี่วาดจะไม่ใส่ใจก็เป็นเรื่องของพี่วาดแต่คำพูดคำจาที่มาจากจิตใจที่บูดเบี้ยวของนางสร้อยเป็นสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องใส่ใจ

0: ป้าเห็นวาดเมอและเศร้ามากตั้งแต่วันที่กลับมาจากบ้านแม่อ่อนแล้วมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีค่ะน้องอ่อนสบายดีลูกๆ ก็น่ารักเลี้ยงง่ายค่ะ
0: ป้าก็คิดว่าอ่อนสบายดีไม่อย่างนั้นวาดก็คงรีบบอกป้าแล้วแต่ที่ป้าถามหมายถึงวาดนั่นแหละ
1: อีฉันมีเรื่องไม่สบายใจค่ะแต่ไม่เกี่ยวกับน้องออนหรอกแค่ในใจมันหม่นหมองไปบ้างแต่เดี๋ยวก็คงดีขึ้นค่ะคนอย่างนางวาดไม่มีใครมาทำอะไรได้หรอก

0: ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไปพักเถอะเวลาทำอาหารถ้าคนทำอาหารเศร้าอาหารก็จะเศร้าตามคนรับประทานก็จะพลอยเศร้าไปด้วยที่นี้ก็จะหม่นหมองกันไปหมดไปอย่ามาทำน้ำตาตกลงไปในอาหาร
1: ไอ้ฉันเลิกร้องแล้วค่ะคุณป้าไอ้ฉันไม่ร้องแล้วชมเอาพริกคืนฉันมา

0: ันจะหันไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอาหารของฉันจะได้มีความสุข
1: ทำอาหารไปร้องเพลงไปโบราณเขาว่าจะได้ผัวแก่นะไม่ว่า
0: อีฉันไม่กลัวหรอกค่ะผัวแก่เพราะชาตินี้ทั้งชาติอีฉันไม่คิดจะมีผัวกับเขาแล้วไม่ว่าจะแก่หรือเด็กก็ไม่ต้องมายุ่งกับอีฉันอีฉันตั้งใจจะอยู่ถวายรับใช้เสด็จจนได้เป็นนางเท่าทัตประสาทเลยคอยดูเถอะชมเอาพริกคืนมาให้รองแล้วค่ะมีดด้วย
2: อืม

0: คุณป้าลองชิมสเต๊ะลือสูตรใหม่ของไอ้ฉันหน่อยสิคะ
1: เอทำไมมันนวลๆอ่อนๆแปลกๆล่ะแม่วาดไม่ได้ทำตามแบบเดิมหรือสีมันต้องเข้มๆดำกว่านี้สิ
0: ไอ้ฉันปรับปรุงสูตรนิดหน่อยค่ะตามแบบที่น้องอ่อนแนะนำเมื่อวานคุณป้าลองชิมหน่อยนะคะ
2: มาข้าชิมเองตามสบายเถิดช่างดัดแปลงกันดีนะของครูเขาทำมาเป็นตัวอย่างก็ไปนอกครูเสียอีก

0: ลดเครื่องเทศลงแต่ยังมีกลิ่นหอมเข้าเนื้อหมูรสนุ่มกลมกล่อมขึ้นแม่ว่าทำดีเพราะของครูเป็นของแท้ถูกปากชนชาติเขาแต่คนสยามไม่กินอะไรที่ใช้เครื่องเทศหนักมือนักข้าว่าสเต๊ะนี้ถูกปากข้ามากขึ้นนะกรุ่นลองชิมดูสิ
1: มังคะ

0: อร่อยจริงๆแม่วาดกินง่ายสบายท้องกว่าแบบเดิมเสียอีกแบบเดิมร้อนท้องนะมั่งคะ
1: ร้อนท้องเพราะของเดิมเขาทำเป็นเนื้อโคเนื้อโคย่อยยากกว่าเนื้อหมูเครื่องเทศของเขามีหน้าที่ช่วยย่อยอย่างไรล่ะ
2: แม่อ่อนแนะนำมามั้งคะ
1: ดีทำอีกฉันจะนำเป็นเครื่องถวาย
3: ได้มากของเลยเจ้าค่ะ
4: นำไปแจกจ่ายก็ยังเหลือ
2: แม่
4: แม่วาด

0: คุณวาดของบ่าว
1: จ้ะนุ้ย
2: แม่ทำกล้วยตากขนาดนี้ไปทำไมคะ

0: หรือคะส่งมาแต่จดหมายกับพวกขนมของฝรั่งเศสแล้วก็มีน้ำอบน้ำปรุงแป้งหอมสบู่ครีมทาตัวของฝรั่งเศสอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด
1: แปลกจีพี่กล้าเกลียดฝรั่งเศสเข้าไส้ไม่ใช่หรือ

0: ดอกดาลามีรสเปรี้ยวนิดๆและมีรสคล้ายขาหน่อยๆกินกับข้าวยำแล้วเข้ากันดี
1: ที่ตำหนักตื่นเต้นกันมากในตอนแรกค่ะรับประทานดอกดาลากันทุกวันจนเบื่อพอลูกถามว่าจะกินอีกไหมก็สายหน้ากันหมดค่ะ
0: แล้วแม่วาดล่ะไม่เบื่อบ้างหรือยังไง
1: กินที่ตำหนักจนเบื่อแล้วค่ะแต่พอมาเป็นข้าวยำกับน้ำบูดูที่แม่ทำก็อร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลย
0: อร่อยเข้ากันจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณสิง
2: ไหว้ขอรับคุณแม่ทองสำลีก็ผมเอากุ้งแห้งมาฝากขอรับ
0: ขอบใจนะนั่งนั่งนั่งก่อนนี่แม่กำลังกินข้าวยำกับดอกดาลาแม่วาดเขาเอามาจากตำหนักพ่อเสียนกินอะไรมาหรือยังล่ะกินด้วยกันไหม
1: นายสินคงไม่ว่างรับประทานข้าวกับเราหรอกค่ะ
2: ใช่ขอรับพอดีกล้าฝากฝังไว้ผมเลยเอากุ้งแห้งมาฝากแล้วก็จะขอตัวลากลับขอรับเมียผมรอกินข้าวอยู่ที่บ้านแล้วแหละขอรับ
0: พ่อสินเนี่ยเขามาเยี่ยมมาคุยเอาของมาฝากแล้วก็กินข้าวเป็นเพื่อนแม่อยู่เสมอง
1: ั้นก็ขอบพระคุณมากค่ะคุณศิล
0: ถ้าเช่นนั้นรอประเดี๋ยวนะพ่อศิลแม่จะไปจัดข้าวยำและน้ำบูดูเอาไปกินที่บ้าน
2: ขอรับคุณว่าสบายดีหรือขอรับ
1: แล้วเห็นฉันไม่สบายตรงไหนล่ะ
2: นั่นสิขอรับคุณก็ดูสบายดีกระผมก็เหมือนกันล่ะขอรับมีสาวๆคอยปรนนิบัติให้ความสุขกับกระผมพ่อกระผมเบื่อกระผมก็เปลี่ยนคนขอรับ
1: ผู้ชายก็เช่นนี้แหละเห็นผู้หญิงเป็นข้าวของเหมือนรองเท้าหาซื้อใหม่แล้วใช้ร่ำไปโชคดีที่ฉันเลือกอยู่คนเดียวไม่ต้องไปรอคอยปรนนิบัติพัดวีให้ผู้ชายสำมะเลเทเมาที่ไหน
0: ได้แล้วจ้ะ
2: ขอบพระคุณที่กรุณาขอรับ
0: จะต้องขอบคุณอะไรกันพ่อศิลป์ฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ผมลากลับแล้วนะขอรับเมียกับผมคงรอกินข้าวอยู่ที่บ้านแย่แล้วขอรับ

ประตูให้อาม่าหน่อยอาเซนหรือเป็นอะไรหรือไปกินข้าวสิอาเซนหรือลงไปกินข้าวสิอาเซนอาเซนหรือเป็นอะไรอ่ะฮะหรือต้องเป็นโรคบุรุษแน่ๆเลยไม่ได้แล้วคุณหมอ

0: คุณหมอลูกอ้วเป็นโรคบุรุษใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยจะรักษาหายไหม
1: คุณศิลป์ไม่ได้เป็นโรคบุรุษแล้วก็ไม่ได้มีอาการของโรคติดต่อเรื่องเพศเลย
0: อ่ะแล้วอีเป็นอะไรอ่ะทำไมอีถึงได้เป็นแบบนี
1: ้คุณศิลป์ไม่กินข้าวดื่มเหล้าหนักมากนอนไม่หลับแล้วยังทำงานหนักอีกหมอคิดว่าคุณศิลป์น่าจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจมากๆถ้าฟื้นจากไข้แล้วคุณลองถามคุณศิลป์ดูว่าเป็นเรื่องอะไรและที่สำคัญอย่าให้คุณศิลป์ดื่มเหล้าเยอะอีก
0: โถ่อาศิลป์เอ้ยนี่ต้องเป็นเพราะผู้หญิงชาววังคนนั้นแน่ๆเลยทำไมลื้อต้องไปปักใจรักอีคนเดียวนะอาศิลป์
2: ดอกดาลาปลูกง่ายแตกหน่อง่ายอีกไม่นานก็จะแตกกอเต็มสวนให้น้ำอ่อนได้ชื่นชม
3: ถ้าตัดไปถวายพระคงจะงามที่สุดค่ะ
2: ในหลวงท่านทรงนำนายเอเลนบาร์ดฝาหลังชาววิลันดาผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพาะปลูกแล้วก็ชาวเยาวาสัญชาติวิลันดามาจัดสวนในหลวงโปรดในการจัดสวนแบบวิลันดาที่ชวามากก็เลยทำถนนหนทางแบบชวาเต็มไปหมดเลย
3: น้องคงต้องหาเวลาไปเยี่ยมพี่วาดบ้างอยากจะเห็นสวนแบบชวาคงจะสวยเขียวด้วยไม้ดอกไม้ใบร่มรื่น
2: ดอกดาลาสีแดงสวยช่วยให้เจริญอาหารรสอมเปรี้ยวแล้วก็หอมเฝื่อนและเอามายำกับมะนาวเกลือกระเทียมบวกด้วยฝีมือของอ่อนพี่กินหมดเกลี้ยงแน่นอน
3: น้องใส่กุ้งแห้งที่มีรสเค็มนิดๆให้ไปตัดกับรสเปรี้ยวของดอกดาลาค่ะ
2: มาเดี๋ยวพี่จะช่วยอ่อนเนี่ยหั่นเนื้อกุ้งเอง
4: เริ่มมาทำอาหารแบบนี้แล้วเจ้าคะคุณอ่อนเป็นเมียก็ต้องทำอาหารให้ผัวสิเจ้าคะ
5: อังสร้อยคุณท่านจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรไม่เกี่ยวกับบ่าว
4: คุณเลิศเจ้าคะคุณเลิศของบ่าวคุณเลิศไม่ต้องมาทำอาหารหรอกเจ้าคะมันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงมาเจ้าคะเดี๋ยวบ่าวช่วยนะเจ้าคะ
2: ไม่ต้องไม่สร้อยจะไปทำอะไรก็ไปทำไป
4: แต่อีฉันไม่มีอะไรทำแล้วนี่เจ้าคะ
2: ก็ดีจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวไป
4: เจ้าค่ะ

0: พี่เลิศคงรักน้องอ่อนมากนะไม่ยอมปล่อยให้ท้องว่างเลย
1: พี่วาดอย่าเที่ยวไปพูดแบบนี้ที่ไหนเชียว
0: ทำไมฉันจะพูดไม่ได้ฉันว่าพี่เลิศต้องอัดอั้นมากตอนที่ไปรอนแรมที่เมืองฝรั่งกลับมาเมียก็ทำตัวห่างเหินพอเมียกลับมารักใครก็เลยจู่โจมจะได้ลูกหัวปีท้ายปีเลย
1: พี่ว่า
2: เขินอะไรน้องอ่อน
3: ไปว่าก็อยู่ด้วยหรือ
0: ทำไมพี่เลิศทำหน้าเช่นนั้นเล่า
3: ช่วงนี้พี่ไม่ได้เจอศิลป์เลยเลยไปเยี่ยมที่เรือนมา

0: ็คงคลุกอยู่กับเมียรักเมียหัวปากหัวปั๊มจนไม่ยอมออกจากเรือนไปพบใครละมั้ง
1: สินล้มป่วยอาการทรุดหนักมาหลายวันแล้ว
2: นั่นปะไรไปเที่ยวกับผู้หญิงสำเพ็งทีคนนู้นทีคนนี้ทีจนติดโรคบุรุษมาแล้วล่ะสิเห็นไหมล่ะเจ้าคะคุณวาดคุณอ่อนบ่าวพูดผิดซะที่ไหนแล้วมาลงโทษบ่าวไม่ให้ใครพูดกับบ่าวทั้งที่สิ่งที่บ่าวพูดมันเป็นเรื่องจริงคุณศิลป์ชอบเที่ยวผู้หญิงก็เป็นอยู่โลกเดียวแหละเจ้าค่ะ
0: สร้อยยังไม่สำนึกอีกหรือ
1: จะออกไปดีๆหรือให้ฉันจับโยนออกไปสร้อย
0: เช่นนั้นแหละคนแบบนั้นก็ต้องติดโรคบุรุษมาฉันละชังนะสมน้ำหน้า
1: หมอบอกว่านายศิลป์ไม่ได้เป็นโรคบุรุษหรอกแต่เป็นโรคตอมใจหนักมากน่าสงสารทั้งแม่วาดแม่อ่อนตอนเนี้ยนายศิลป์สู้ผอมลงมาก

0: ถั่วเหลืองพุทราจีนขิงสดอึ่งคี้กับทงเช่าต้มไฟให้แรงสุดแล้วก็รอให้เดือดพล่าน
1: แค่นี้ก็ครบแล้วล่ะพี่วาดนี่เราก็ได้ครบทุกสิ่งตามที่สินแสแกจดมาให้ละ
0: ตั้งไฟให้แรงให้เดือดพล่าน
1: จากนั้นก็ลดไฟอ่อนแล้วก็ตุ๋นต่ออีกสัก2ชั่วโมง
0: ยาไม่ใช่อาหารแต่อาหารทุกชนิดคือยาฉันก็ทำได้เท่านี้แหละน้องอ่อนแต่น้องอ่อนอย่าไปบอกใครว่าฉันเป็นคนทำล่ะ

0: ินไหวไหม
1: ไม่ไหว
0: กินเสียหน่อยนะฉันให้สินแสที่นับถือเนี่ยปรุงให้เองเชียวนะ
1: ขอบใจนะคุณเลิศแต่กระผมกินไม่ไหวจริง
0: ๆถือว่าฉันขอล่ะถ้าคุณสินไม่กินคนทำเขาจะเสียใจแย่ถ้าคุณสินไม่กินผมจะจับกรอก
1: ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกระผมกินสักคำสองคำก็แล้วกัน

0: ลูกได้แล้วเหรออาศิลหรือหายไข้แล้วหรอ
1: ดีขึ้นแล้วมะ
0: ดีดี
1: ได้แล้วขอรับ
0: เอ๊ะใส่เสื้อผ้า
1: จะไปท่าเรือหน่อยอะมะวันนี้เรือเข้าหลายลำ
0: ไม่ได้ไม่ได้หรือเพิ่งหายไข้ยังไงหรือก็ต้องพักผ่อนสัก 2-3 วันค่อยไป

0: ไม่ได้หรือไปเอาชุดนอนมาเดี๋ยวนี้เร็วๆเข้า
1: ขอรับ
0: เอาบ่วยจัดโต๊ะ
2: ค่ะค่ะเท่าแก่นี้
0: วันนี้อาม่าต้มโจ๊กมาให้ลือกินกินเยอะๆนะ
1: โจ๊กกบ
0: ใช่โจ๊กกบโจ๊กกบบำรุงกำลังนะ
1: อาม่าแต่อ้วนขี้เกียจกินน่ะ
0: ขี้เกียจก็นั่งอยู่เฉยๆอ่ะเอาบวยจัดการ
1: อาม่า
0: เอาบวยป้อนเฮียเขาสิ
1: อาม่าอ้วกินเองก็ได้
0: ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเลือกขี้โกงอ่ะป้อนเฮียเขาแล้วก็นับด้วยว่าเฮียเขากินไปกี่ช้อน

0: ไม่น่าเชื่อว่าสุดท้ายนายสิงห์ก็แต่งงานกับคนใกล้ตัวเด็กในบ้านตัวเอง
1: แต่บวยก็หน้าตาน่ารักกระจุ่มกระจิ๋นดีนะคะ
0: สินเห็นใจบวยตั้งแต่นายสิงห์ป่วยกระสอบกระแสเมื่อคราวนู้นบวยก็คอยดูแลใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาปรนนิบัติรับใช้ทุกอย่างทีแรกนายสิงห์ก็ทำตัวเป็นคุณชายมีเมียบ่าวไม่ยอมมาออกหน้าออกตา
1: น้ำหยดลงหินทุกวันป่วยทำความดีสม่ำเสมอคงเส้นคงวาคุณสินก็ย่อมเห็นความดีเข้าสักวัน
0: แต่ก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันกว่านายสินจะยอมปลงใจ
1: ปลงใจฟังเหมือนจำยอมชอบกลแต่ก็ดีแล้วนะคะที่คุณสินได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวเตร่สัมมะเลเทเมาทีนี้สามเกลอก็คงจะเหลือแต่พี่กล้าที่ยังไม่ได้แต่งงานล้ำโตขึ้นมากนะคะปีที่แล้วยังตัวเล็กอยู่เลยปีนี้ตัวโตกว่าหนูเรื่องเสียแล้ว
0: แต่เรื่องเนี่ยก็แข็งแรงมากนะถึงตัวจะโตไม่มากแต่ก็วิ่งส่วนกับคนพี่เสียอีก

0: โอ้ระวังลูกระวังระวังลูกลูกระวังโอ้ระวังลูกระวังสายพักดูหน่อยสิ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: โดนพ่อแล้วลูก
2: เออเธอหมดแล้วอะเด็กๆหมดเวลาเล่นแล้วค่ะไปล้างมือล้างเท้าแล้วก็นอนกลางวันได้แล้ว
3: ไม่เอาไม่เอา
2: แม่พูดคำไหนก็คือคำนั้น
0: ได้ยินไหมคุณแม่ว่าอย่างไร
2: นันนี่ทำไมเอื้อตัวมอมแมมอย่างนั้นล่ะ
4: คุณเอื้อสนมากเจ้าค่ะดื้อมากเห็นโคนไม่ได้เป็นโดดใส่พูดแล้วก็ไม่เชื่อ
5: คือคุณเอื้อเธอหกล้มด้วยเจ้าค่ะแต่ว่าจะพาไปอาบน้ำสักพักนี่แหละเจ้าค่ะ
4: แกนั่นแหละทำคุณล้มก็ฉันเตือนแกแล้วในสวนแฉะจะตายก็ยังพาไปวิ่งเล่นกันอยู่ได้คุณหนูนี่ก็สนอย่างกับลิงวิ่งตามกันจนหมดแรง
2: สร้อยหน้าที่ดูแลเด็กไม่ใช่หน้าที่สร้อยไม่ต้องยุ่งจ้ะเด็กๆไปล้างมือล้างเท้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมเข้านอนเลยค่ะ

0: เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไหนคะไหนเจ้าคะเดี๋ยวพัดดูให้เดี๋ยวพัดดูให้เจ้าคุณล้ำคุณล้ำเจ้าขานี่มีตั้งสองตัวเจ้าขาให้น้องไปเจ้าขาอุ๊ยตายน่ารักที่สุดเลยเห็นไหมนี่นี่น้องให้แล้วน้องให้ละอ่ะเอาผัดกันเปลี่ยนกันเล่นเปลี่ยนกันเล่น
1: อยู่ตาหลังยายไหนไหนมาให้ยายชื่นใจก่อนสิลูกมาจากแม่ป้าไหนเจอหน้าไหนต้องทำยังไงก่อนคะ
2: โอ้ยชอบ
1: ให้ยายหอมก่อนให้ยายหอมเล่นอะไรกันอยู่ไหนบอกยายสิเล่นอะไร
3: สองคนมาหาป้าหน่อยสิ
1: เรื่องเจ้าขา
3: โอ้ย
1: แล้วหายไปไหนคนล่ะ
0: โอ้ยแม่ผินพาไปห้องน้ำเจ้าขา
1: ไม่ได้ให้ยายชื่นใจแล
0: ้
1: ว
0: เดี๋ยวก็ลงมาเจ้าขา
1: หนีสิเจ้าขาไหนหนุ่ยขอดูสิเจ้าขาหนีสิเจ้าขา
3: ป้าว่า
1: หนุ่ยหอมหน่อยได้ไหมเจ้าขา
3: เป็นหลานป้าว่าเลยนี่เจ้าขา
0: ไปอยู่ด้วยกันเจ้าขา

0: ขาก็ดูเหมาะสมกันดีนะคนจีนแต่งกับคนจีนด้วยกันผู้หญิงก็อยู่ในอาณัติโอวาทช่วยกันทำมาค้าขายได้ข่าวว่าในศิลป์ไปเปิดห้างให้เมียขายของสวยๆงามๆให้คุณหญิงคุณนายคนหรูๆได้ไปอุดหนุนกันเฮ้ยแบบนี้บ้านในศิลป์ก็คงจะรวยขึ้นไปอีกต่อไปเดินสวนกันก็คงจะไม่รู้จักกันแล้วมั้งรวยล้นฟ้าขึ้นทุกวันพี่วาดก็ทำเหมือนไม่รู้จักนิสัยคุณศิลป์เขาก็ดีกับเราเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดก็ดีสิงั้นวันหลังเราไปอุดหนุนห้างของเมียในศิลป์กันดูสิว่าเขาจะลดราคาให้เราหรือว่าโขกเพิ่มคนค้าคนขายก็ต้องเอากำไรสิฉันก็ไม่ได้จะต่อราคาให้เขาขาดทุนหรอกแค่อยากรู้ว่าเขาจะให้ราคาแบบคนกันเองหรือว่าคนไม่รู้จักกันบางทีผัวดีแต่เมียเค็มก็มี
1: นี่พี่ว่าอิจฉาเขาหรือที่เขาได้แต่งงานกัน
0: อิจฉาหรือต้องอ่อนเห็นฉันเป็นคนขี้อิจฉาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน
2: โอ้ยวิ่งกันเบาๆวิ่งกันเบา
3: ๆแ
2: ม่เลื่อน
3: ตายแล้วคุณรับเจ้าขา
2: โอ้ยตายแล้วหยุดหยุดหยุดตาลังนี่หยุดมาหายายอยู่นี่เลย
3: โอ้ยตายแล้วโอ้ยระวังโดนระวัง
1: เด็กๆนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะโดนตี
4: นุ่ดนุ่ด
1: พัดไปเอาไม้เรียวมา
2: โอ้ยหนีไปเลยกลัวจะโดนฟาดละสิโ
0: อ้ดูสิใครจะไปอิจฉาคนที่แต่งงานกันถ้าฉันอยากแต่งงานกับนายศิลป์ฉันคงแต่งไปก่อนใครแล้วแล้วดูตัวเองสิวันวันต้องวิ่งไล่จับลูกไม่เป็นอันทำอะไรเลย
5: ออนออนเรื่องแค่นี้ไม่ตีลูกแรงนักอ
1: ่
5: ะ
1: คุณพี่นั่นแหละตามใจลูกนัก
6: พ่อไม่ให้ลูกแต่งงานกับกระพ่อไม่ยอมให้ลูกเสียน้ำตาที่รังแต่งงาน
0: ภรรยานายสิงห์คงอยากให้ไปช่วยเลือกของกระมัง

0: รย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
2: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
2: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
1: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
2: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันสวะ
1: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบอย่างคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
2: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: ื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
1: ้ขาเปื่อยเป็นหนามเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
0: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
2: เหมือนกับไปถ่ายทหารเลย
0: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
1: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
0: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากหมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กดหมายเลข3
3: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี้คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
4: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
5: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
3: ถูกครับ
6: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
7: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วมันสวยขึ้นมาเลย
3: นี่คือทีมFull Frameช่างภาพสุดครั่วนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ใช่เป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำลังหันหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะ
5: จะมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: จะได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ต
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอสลับหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
5: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสด
2: ีคือนักกีฬาวอลเลย์อาชีพหรือว่านายแบบคะเมื่อสักครู่นี้
0: เป็นทั้งคู่
3: เป็นทั้งคู่เมื่อสักครู่เปิดตัวมาแบบเท่ๆ
2: นะนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดชื่อนะฮะแหมเห็นมั้ยเนอะเลยตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆเป็นแฟนคลับพี่แขมานานถ้าพูดถึงชื่อนี้นะคะรัศมีแขฟ้าเกิร์ลล้นเราอาจจะนึกถึงดารานักแสดงต
3: ั
2: วท็อปโดยเฉพาะสายฮาแต่ถ้าในแวดวงกีฬาแล้วก็เขาบอกนี่คือตัวแม่ตัวมัมของวอลเลย์อาชีพเลยทีเดียวนะคะชวนพี่แขสวัสดีคุณผู้ชมไทยบันเทิงก่อน
0: สวัสดีครับ
2: แล้วก็ต้อนรับพี่แขด้วยสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ที่ต้องเชิญตัวแม่ตัวมัมมาเพราะว่าไทยเวสเรามีนี่ค่ะที่ขึ้นอยู่ด้านหลังเป็นการแข่งขันวอลเลย์ของเราสาวเหล็ก
2: โนแอล
0: โนแอลชอบตรงนี้แหละ
2: ชอบแม่แอลก็คือไม่ใช่ไซส์
0: ไม่ใช่ไซส์
3: คืออะไร
2: โนแอลกอฮอล
0: ์โนดิ้งโนดังอะไรเงี้ย
2: โนดิ้งโนดังเพรา
0: ะแมตช์ปกติทั่วไปเวลาเราไปแข่งก็
3: ย
0: ัง
3: ไงคะ
0: เราจะเต็มนะ
3: จะเต็มเรื่องกีฬา
0: จะเต็มเรื่องกีฬา
2: ก็คือไปเชียร์ไปซัพพอร์ตด้วยถ้าไม่ได้ลงสนามนี้เนาะพี่แขถามนิดนึงโดยเฉพาะอันเนี้ยโนแอลคัพของเราเนี่ยให้สาวเหล็กเท่านั้นก็คือกิฟต์กับเค้กเนี่ยไม่มีโอกาสได้ลงเลย
3: ไม่ได้ใช่ไหมเราไม่มีส
2: ิทธิ์ไม่ได้แล้วต้องเรียกร้องความเท่าเทียมให้ผู้หญิงแล้วนะคะงาน
0: เดี๋ยวให้ไทยพีบีเอสจัดจัดอาจจะว่าวันหญิงแล้วกันแต่ว่ารอบนี้ขอให้สาวเหล็กแบบพวกเราก่อน
2: ก็คือกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
0: ใช่ค่ะก็คือ LGBTQA+ บวกนั่นเองคนที่มีความหลากหลายทางเพศอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: จริงๆสนามเพื่อกลุ่มที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเยอะไหมพี่แขเพราะจริงๆเหมือนกลุ่มคนละนี้ตัดสะดือมาปุ๊บตีเป็นเลยนะ
0: เออมันเยอะมากคือมันเยอะจนแบบเอาจริงๆนะถ้าพูดถึงแบบขอจะคำว่ากระเทยแล้วกันเออเนาะกระเทยเวลาไปตีวอลเลย์อะไรเงี้ยมีสนามที่มีหลายองค์กรที่เราสามารถไปเล่นได้มีที่กกท.เราไปเล่นได้เสียเงินแบบเฉพาะวันอาทิตย์แต่บางทีว่างว่าบ้างไม่ว่างบ้างแต่จำนวนสนามมันบางทีไม่พอเธอใครจะไปเชื่อว่าพี่แขเคยไปตีใต้ทางด่วนเอกมัยเคยไปมาแล้วสนามตรงนั้นแต่ก็ต้องเล่นแบบระวังหน่อย
2: โดนกระจกรถใครไหมคะ
0: โดน
2: ถนนคานข้างบน
0: โดนขาข้างบน
3: ต้องระมัดระวัง
0: แล้วสนามบางทีก็มืดบ้างเล่นตามสวนสาธารณะก็มีแต่บางทีฝนตกหรือว่าอะไรบางท
2: ีอันตรายเหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: บางทีเราก็เล่นไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ว่าที่พูดไปนี่คืออยากให้ว่าจริงๆสถานที่มันมีแต่สถานที่ที่มันเพียงพอจริงๆที่ให้แบบพวกเราที่รักในกีฬาวอลเลย์บอลไปเล่นเนี่ยบางทีมันก
2: ็ไม่ม
0: ีมันก็ไม่มีใช่เพราะจำนวนคนที่เล่นเยอะมาก
3: ค่ะพี่แขกคำว่าสาวเหล็กเราอาจจะคุ้นๆอยู่ว่าจะพูดถึงวอลเลย์บอลแต่มีอีกคำหนึ่งสตรีเหล็ก
0: สตรีเหล็ก
3: เราจะคุ้นจากภาพยนตร์
0: ใช่
2: ที่รู้อายุพวกเราทันทีถ้าพูดถึงเรื่องนี
0: ้ต้องอันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นพี่ๆในตำนานมากกว่าเป็นพี่ๆที่อยู่ในยุคที่ในเรื่องของการแสดงออก
2: พี่โกโก้ก่อน
0: ใช่ในเรื่องของการแสดงออกในการเป็นตัวเองในสนามเมื่อก่อนตรงนั้นอาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรถูก
3: มีกรอบ
0: มีกรอบใช่จะเรียกว่ามีกรอบ
2: ก็คือไม่สามารถให้โอกาสกับกลุ่มคนที
0: ่ใช่ก็คือก็จะต้องอย่างเงี้ย
3: โอเคทีมลุกเมนเทนหน่อย
0: คือแต่นี้ไม่เกี่ยวนะแต่บอกก่อนที่เวลาเห็นแขกเวลาแขกเล่นน่ะแขกเป็นคนเล่นกีฬาเหมือนตอนชกมวยอ่ะแขกมันสมองคือแขกแต่ไม่ได้มาแบบอะไรแบบนี
2: ้เอาจริงพี่แขกเพศสภาพมันต้องอยู่ทีมชายแต่ใจเราจริงๆแล้วอ่ะทีมหญิง
0: โอ้ทีมหญิงเล่นยากทีมชายดีกว่า
3: เอาอยู่ทีมชายดีกว่า
0: เด็กผู้ชายตีง่ายกว่า
3: พี่แขกสงสัยทำไมกีฬาวอลเลย์เขาถึงพูดกันว่าเป็นเหมือนแบบกีฬาแห่งชาติของชาว LGBT มันเป็น energy ยังไงอะ
0: คะเคยมีเพื่อนดาราแม้กระทั่งเขียนมาถามตอนแรกพี่แขกครับตกใจโอ้ยแต่ละยิ้มเงินคุณเปล่าเขียนมาโจมหัวมาแบบนี้ทำไมพวกพี่ถึงชอบวอลเลย์บอลมากเราก็บอกเราก็ย้อนไปเนาะด้วยภาพยนตร์เรื่องสตีเล็กด้วยละหนึ่งนะที่สืบทอดกันมานะใน DNA ของพวกเรา2เราก็ไปหาบทสรุปว่าทำไมเราถึงชอบเคยไปนั่งคุยด้วยว่าทำไมพวกเราถึงชอบเล่นวอลเลย์บอลกันเราก็ถ้าเป็นในเรื่องถ้าให้เราเป็นแบบนิทานอีสปเนาะนิทานประหลาดประหลาด
3: อีกประมาณ
0: ก็น่าจะมาจากน่าจะมาจาก Attack Number One การ์ตูนญี่ปุ่น
3: โอเคการ์ตูนย้อน
0: การ์ตูนญี่ปุ่นอุ้ยเก๋มันมีท่ามันมีนู่นเนี่ยมันเก๋แต่พอมาถามอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นกีฬาที่เหมือนกับว่าเราเล่นกัน6คนไม่มีการปะทะกันกับอีกฝ่ายเหมือนฟุตบอลหรือว่ารักบี้เหมือนอะไรแบบนี้เข้าใจป่ะมันจะไม่ปะทะกันตัวต่อตัวมันจะไม่เจ็บแล้วบวกอีกอย่างมันเล่นกัน6คนเป็นทีมแล้วรู้สึกมันมีท่าทางมันมีแบบม
2: ัน
0: มีการมันมีการ
2: แ
0: บบ
2: มีกระโดด
0: ขึ้นตกมันมีการเซตมันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนเต้นระบำ
3: เต ต้นระบำยังไงไม่แหยังไงกีฬาเต้นระบำยังไง
1: คือมันเป็นเหมือนแบบเราสามารถบอลมาแล้ววิ่งไปเซตแล้วแบบอะไรแบบนี้กระโดดขึ้นตบบิดตัวอะไรเงี้ยลงแล้วแบบอย่างที่ไม่เอามันมีความรู้สึกว่าเล่นแล้วต่อบอลกันช่วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนการเต้นระบำอะไรอย่างเง
3: ี้ยแล้วพอทำคะแนนได้ปุ๊บ
1: ก็แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้อะไรสมัยนี้อะไรเงี้ย
3: ยุคนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นเหรอ
1: ใช่เอาจริงๆก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่สตีเล็กที่กล้ามากตอนนั้นบอกที่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองจนกระทั่งมันเขาเรียกว่าพอมาถึงยุคสมัยนี้แล้วเราก็จะเห็นว่ามีนักวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยที่สามารถอย่างน้องเต้ยอย่างเงี้ยที่ติดทีมชาติอยู่เนี่ยที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อยู่ตรงนั้นเป็นฟอร์แมนซ์แล้วเป็นตัวหลักเป็นกำลังสำคัญของทีมอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็จะยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
2: เอาจริงๆแล้วพี่แขผูกพันกับวอลเลย์บอลตั้งแต่กี่ขวบเกี่ยวกับถามว่ากี่ขวบเลย
1: นะตั้งแต่เด็กเลยสมัยอยู่เชียงรายละ
2: ประมาณ
1: เพราะว่าเราโตมาอยู่ในโรงเรียนใช่ป่ะเราก็จะมีทีมวอลเลย์บอลหญิงแล้วเราไม่มีอะไรทำเราก็ไปเก็บบอลให้พี่ๆ
3: ครับเราเป็นเด็กเก็บบอลมาก่อน
2: ห้าขวบตัวเล็กๆวิ่งเก็บบอล
1: ใช่ก็วิ่งเก็บบอลอยู่ข้างสนามเขาอันเดอร์บอลกันอะไรเงี้ยญาติเราด้วยแหละรุ่นพี่เขาก็เห็นเงี้ยเราก็อันเดอร์บอลมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ย
2: แล้วได้มาเล่นจริงจังตอน
1: ไปอยู่สวีเดนก็คือเพื่อน
2: เตอร์เลยอะ
1: เพื่อนอะเป็นในแคมป์ไปเข้าแคมป์เขตแล้วเราก็ไปด้วยแล้วเพื่อนก็บอกมาช่วยอันเดอร์บอลหน่อยแล้วเราอันเดอร์แล้วโค้ชก็บอกอ้าวทำไมคนนี้เบสิกดีจัง
3: เรามีพื้นฐานมา
1: ตั้งแต่5ขวบเขาเลยจับเราไปอยู่ทีมชายตอนนั้นน่าจะประมาณ12 13ละเอาไปอยู่ทีมชายเราก็ไปแต่ว่าเล่นโอ้โหกระโดดสูงมากด้วยเขาแบบเซอร์ไพรส์เขาชอบมาแต่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาตอนนั้นด้วยภาษาก็โอ้ยสื่อสารมันยากลำบากว่าทำยังไงดีก็อ่ะพักไปก่อนแต่ว่าโชคดีที่ประเทศสวีเดนน่ะเขาจะมีกลุ่ม LGBTQ นะฮะเป็นองค์กรเลยซึ่งรวมแบบว่าโอ้โห LGBTQ จากทั่วโลกเราก็จะมีเพื่อนที่มาแบบเคยเล่นอยู่ที่บราซิลคิวบารวมทั้งที่เคยเล่นกีฬาแห่งชาติที่ประเทศไทยใช่ปะไปเล่นแล้วก็โอ้บอกนี่มานี่เขาดีดำกันตอนนั้นนะดีดำชายามานี่มึงมานี่มามึงมาอยู่นี่ไปเล่นตำแหน่งนี้แล้วก็ยัดเยียดตำแหน่งพี่หน่องให้เลยบอลไว
2: ซึ่งก็คือวิ่งมาปุ๊บตบปุ๊บอย่างนี้เลยบอลไว
1: บอลไวตำแหน่งพี่หน่องแล้วบอกอะไรอยู่ตำแหน่งปื้มจิตไงปื้มจิตแล้วยังไงอะไปหาดูเอา
2: อยู่กับปื้มจิตเลย
1: ใช่บอกไปหาดูเอาซึ่งสมัยก่อนยูทูบเธอ
3: มันก็ยากใช่ไหม
1: หาดูคลิปปื้มจิตยากมาก
2: คลิปนึกว่าพี่แขกเป็นตัวบล็อกนะเห็นล่าสุดไปเล่นเหมือนเป็นบล็อก
1: มันก็เป็นมีเดอะบล็อกแหละแต่ว่าคือเราเริ่มต้นมาจากตำแหน่งเดียวกับพี่หน่องเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นการเล่นการสตาร์ทก็วิ่งแบบพี่น้องอ่ะแหละไปฝึกจนวิ่งได้อ่ะจนทำได้
2: พี่แขมีลงสนามในฐานะนักกีฬาอาชีพด้วยแต่เห็นบอกเวลาอยู่ข้างสนามจ่ายตังค์นะจ๊ะเลี้ยงดูเด็กๆทั้งคนดูทั้งนักกีฬามันยังไงคะ
1: ที่ไปเล่น Thailand League เอาจริงตอนนั้นก็เข้าวงการบันเทิงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเขาต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยแต่ถามว่าด้วยความที่เรารักวอลเลย์บอลเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมีความรู้เพิ่มเติมแล้วความรู้เพิ่มเติมที่สำหรับวอลเลย์บอลน่ะก็คงหนีไม่พ้นกับการที่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วเราไม่ได้อยากรู้แค่ว่าเล่นยังไงเราอยากรู้ว่าเฮ้ยการที่เป็นนักกีฬามันต้องทุ่มเทอะไรแค่

0: เราถึงจะได้แบบว่ามาเวลาเราไปพูดต่อหรือว่าสร้างอินสปายให้คนอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเฮ้ยเราผ่านตรงนั้นมาแล้วนะเราเห็นมาแล้วนะเราจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได
1: ้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเวลาที่มีกิจกรรมบันเทิงเกี่ยวกับกีฬาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าพี่แขจะไปอยู่ในนั้นเสมองานจะเข้าเราตลอดภาพจำเนี่ยคู่กันไปแล้วเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นทั้งนักกีฬาสายแข็งแกร่งพี่แขก็เลยอยากจะถามว่าแล้วสุดท้ายการเล่นกีฬามันกลับมาสอนชีวิตยังไงไหมหรือมันมาปรับสมดุลเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงก็อยากได้อีเวนต์ขี่ม้าน้ำแชมพูอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะยืนสวยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเลย
2: ได้เหงื่อตลอด
0: ไม่แต่จริงเรามีความสุขหลายคนแขกว่านักกีฬาจะรู้ว่าพอได้ลงสนามได้ไหมจริงไม่ต่างจากอะไรเวลาเราเล่นเกมในมือถือหรือว่าอะไรอย่างนั้นแหละแต่ว่าตัวเราเนี่ยลงไปเล่นเองเรารู้สึกว่ามันมีความสุขที่ได้เล่นกีฬาที่ได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยสมองมันก็จะอยู่ในโหมดแบบเหมือนเล่นเกมอะไรอย่างเง
2: ี้ยก็คือมีสมาธิได้เล่นได้ชมได้เชียร์ได้หมด
0: ส
2: ุ
0: ดท้ายแล้วพอเราออกกำลังกายเสร็จสุดท้ายสิ่งที่เราได้ก็คือสุขภาพเราได้วินัยเราได้อะไรตรงนั้นมาอ
2: ยากให้คุณผู้ชมได้เหมือนกันพี่แขชวนหน่อยวอลเลย์บอลสำเร็จ Noel Cup ไทย PBS 2026ชวนทั้งดูถ่ายทอดสดหรือว่าใครอยากจะไปลุ้นเกาะขอบสนามไหนทำไมเวทีนี้ถึงสำคัญชวนคุณผู้ชมทางบ้าน
0: เอาจริงๆอยากชวนนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านมาดูเลยนะฮะก็การแข่งขันนะฮะวอลเลย์บอลที่เรียกว่าสนุกน่าจะเป็นแบบการแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนุกที่สุดแล้วฮะก็คือสาวเหล็กโนเอลคัพนะฮะซึ่งทางไทย PBS เนี่ยเป็นผู้จัดบอกเลยว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลนี้แตกต่างจากที่อื่นยังไงน้องๆจะได้เป็นตัวเองแบบเต็มที
2: ่
0: เราจะได้เห็นก็คือเขาได้ปลดปล่อยตัวเองแหละใครแบกวิกไหว
1: ใส่
0: ไปเลยใส่ไปเลย
2: หนูอยากตูมยังไงก็ได้หรอ
0: หนูอยากเป็นอะไรหนูไวตรงไหนหนู
2: เอาเลย
0: ทำตรงนั้นเลยหนูเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นแต่เวลาเขาแข่งกันนะฮะแขบอกก่อนเขาไม่ได้แข่งเล่นๆนะฮะเขาไม่ได้มาตลกเลยเขาแข่งแบบจริงจังเลยจริงเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลที่จริงจังแล้วก็มีความสนุกสนานอยู่ในนั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นฝากชมนะฮะใครที่ไปเชียร์ขอบสนามได้
2: นี่เป็นอีกกิจกรรม
0: ก็อยากให้ไปเชียร์แล้วถ้าใครไม่ว่างไปเชียร์นะก็สามารถดูแบบไลฟ์สด
2: ไทยพี
1: บีเอสเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เขากำลังชิงระดับภูมิภาคกันอยู่
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็เขาบอกว่ารอบชิงนัดชิงจริงๆสุดท้ายเนี่ยจะ12กรกฎาคมอันนี้ชิงแชมป์ประเทศไทย
2: ซึ่งอันนี้เป็นฉลองเดือนไพร์มันด้วยพี่แขก
0: นี่บอกเลยนะชั้นเก่านะเขาจำไม่ได้แล้วอาจารย์ชื่ออะไรโค้ชนี่บอกว่าเครียดเหมือนกันเพราะเขาก็อยากรักษาแชมป์ไว้เหมือนกันแล้วเขาไม่ได้คุณเขาไม่ได้แบบว่าให้นักกีฬาเขาอย่างนี้นะเขาเก็บตัวซ้อมแข่งกันแบบนี้เลย
2: งั้นเดี๋ยวชวนพี่แขกและคุณผู้ชมดูนะคะสนามล่าสุดสนามที่3ค่ะวันที่14มิถุนายนนี้พี่แขกคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ได้เวลากลับภาคเหนือแล้วค่ะพี่แขกขากลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ไปเชียร์หน่อย
0: เชียร์น้องๆก
2: ัน
1: แล้วก็เดี๋ยวมีอีกเนาะสนามที่4 21มิถุนายนอันนี้คัดเลือกตัวแทนภาคใต
2: ้
1: ก็จะไปที่สงขลานะคะแข่งกันมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแต่ว่าในพื้นที่ก็คือไปดูได้แต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยดูออนไลน์ทางไทย PBS ก็ได้แล้วก็จะมีถ่ายทอดสดทางหน้าจอด้วย
2: ได้ค่ะวันนี้ลากันไปสวยๆขอท่าตบสักเปี้ยนึงได้ไหมคะพี่แขกค่ะ
0: โอ้ยตาละโกเก่งใจตากล้อง
2: ไม่ได้ให้ตบจริงนะ
0: อ๋อเหรอ
2: เดี๋ยวต้องหารค่ากล้องนะคะเอากระดาษค่ะขอได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่แขกค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ
2: เดี๋ยวรอติดตามผลงานบันเทิงนะคะพี่แขกพักเลยนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวน้องคลิกให้ติดตามด้วยอยู่กันก่อนนะออกกำลัง
1: พี่แขกเป็นคนที่ชื่นชอบน้ำพริกด้วยเหมือนกันนะพอดีไทยพีบีเอสเรามีรายการยกคนคนน้ำพริกค่ะพ
2: ี่
1: แขก
2: มาชวนพี่แขกดูข่าวนี้เลย
0: โอ้ยวันนั้นก็ต้องมาชวนมาสิเพราะนี่ก็ขายนี่ก็ขายของตัวเองเหมือนกัน
2: ก็ต้องมาแล้ว
1: พี่แขกโพสต์กับกล้องหน่อยนี่พี่แขกเองก็มีธุรกิจเกี่ยวกับน้ำพริกอยู่นะคุณผู้ชมแหม
2: แล้วถ้าบล็อกล่ะคะบล็อกถ้าบล็อกต้องกระโดดอย่างนี้แล้วก็
0: กระโดดแล้วก็อ
2: ย่างนี้โอ
1: ้งั้นชวนไปดูข่าวพร้อมกันเลยไหมคือตอนนี้คุณผู้ชมขารายการยกคนคนน้ำพริกของเรานะพี่แขนะคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราแบบเผยโฉม20ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบแล้วเดี๋ยวเราจะตัดสินกันว่าใครจะได้ไปต่อนะคะกรรมการเขาดูหลายองค์ประกอบมากคุณผู้ชมค่ะวัตถุดิบต้องน่าสนใจมีสตอรี่มีคุณค่าว่าน้ำพริกถ้วยนึงเนี่ยมันเล่าเรื่องชุมชน
2: อะไรได้
1: ท้องถิ่นอย่างไรดูลึกขนาดนั้นเลย
0: ดีจังเลย
1: นะคะทำอย่างไรให้ทุกคนรู้จักด้วยคือไม่ใช่แค่ขายอยู่ในชุมชนอย่างเดียวจะทำอย่างไรให้ทั่วประเทศได้รู้จักนี่คือสิ่งที่แต่ละทีมต้องตีโจทย์ให้แตกค่ะ
2: ไปดูกันค่ะ

ร่อยจนแสงออกปากค่ะอาจเป็นเพียงตั๋วผ่านด่านแรกนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่พอสำหรับการเป็นแชมป์ค่ะยกพลคนริกซีซั่น2นะคะเพราะว่าสิ่งที่กรรมการตามหาคือความคิดสร้างสรรค์ในการหยิบวัตถุดิบท้องถิ่นมาเล่าเรื่องใหม่ผ่านน้ำพริกยาน้ำพริกลำแพนค่ะคืออะไรคะเนี่ยพาไปรู้จักกันคุณผู้ชมผลไม้จากป่าชายเลนหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะคะแต่ซ่อนเรื่องราวของระบบนิเวศชายเลนและชายฝั่งค่ะแนวคิดการอนุรักษ์เนี่ยอยู่ในทุกคำที่ชิมเลยขณะที่น้ำพริกชัยโป้ค่ะก็หยิบของดีเมืองราชบุรีที่คนคุ้นเคยในสำหรับข้าวแช่มาพลิกบทบาทใหม่จนกลายเป็นน้ำพริกได้อย่างน่าสนใจนะคะยิ่งดูรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบยิ่งเหมือนได้เปิดแผนที่อาหารพื้นถิ่นของไทยเพราะว่าแต่ละทีมค่ะขนเรื่องราวบ้านเกิดมาใส่ไว้ในครกน้ำพริกนะคะบ้างเล่าความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและท้องทะเลนะคะบ้างถ่ายทอดภูมิปัญญาการถนอมอาหารค่ะ

0: แต่ก็มีเยอะเลยนะคะสะท้อนรากวัฒนธรรมของตัวเองสะท้อนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ค่ะชื่อนี่ก็มีอันที่คุ้นหูแล้วก็มีอันที่ชวนสงสัยอยู่เหมือนกันตั้งแต่น้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรน้ำพริกปลาทูกรอบสมุนไพรน้ำพริกลำแพลนค่ะน้ำพริกแจ่วด้านน้ำพริกชายโป๊ะน้ำพริกจันกระวาน้ำพริกเยอะค่ะน้ำพริกเมล็ดฟักทองน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูรณ์นะคะน้ำพริกสถานฟ้าน้ำชุบหัวคาเคยปลาย่างน้ำพริกข่าเห็ดเม็ดค่ะน้ำพริกปลาม้าน้ำพริกเอี่ยวน้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดแจ่วสูบน้ำพริกรากบัวหลวงน้ำชุบมหาโอ้แต่ละอย่างนะเยอะแยะมากมายมีน้ำพริกรากชุยค่ะน้ำพริกขาวสับปะรดภูแลน้ำพริกส้มโฮกและน้ำพริกส้มโผล่ยอดส้มโหนดนะคุณผู้ชมส้มโหนดยอดเรียบนะคะอันนี้ผ่านเข้าไปค่ะพิสูจน์ฝีมือกันต่อในรายการยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:05 ค่ะจนเหนื่อยเลย
1: เยอะมาก
0: เยอะมากเลยชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยนะคะ
1: บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่ายกพลคนน้ำพริกของเราเนี่ยไม่ได้มีให้ชมแค่ในช่วงของวันเสาร์เนาะ 14:05 นะคะแต่ว่าเรายังตะเวนไปออกอีเวนท์ที่สำคัญสำคัญเยอะเลยค่ะเดี๋ยวล่าสุดกำลังจะไปกันที่จังหวัดนครปฐมนะคะที่นี่ขึ้นชื่อว่าแค่พูดเข้ามาโอ้โหข้าวหลามก็อร่อยผลไม้ก็รสเลิศเพราะว่าดินน้ำเขาดีเหลือเกินนะคะล่าสุดเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งงานที่เกิดขึ้นคือครัวปฏิวัติลดานาราพิลมเสน่ห์รสไทยจากวังสู่วิถีถิ่นนะคะคุณผู้ชมคะจัดขึ้น 20-21 มิถุนายนนี้ที่วัดมะเกลือจังหวัดนครปฐมค่ะคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมไปเนี่ยในงานของกินหลากหลายแน่นอนมีภูมิปัญญาอาหารต่างๆรวมไปถึงยกพลคนน้ำพริกเราก็จะยกทีมไปด้วยนะคะแต่ว่าจะได้เห็นบรรยากาศยังไงบ้างไปดูกันค่ะขอให้ปักวันให้ตรงเป๊ะนะคะกับเสวนาเชิงวิชาการที่บอกเลยว่าคนรักน้ำพริกหรือว่าแฟนคลับรายการยกพลคนน้ำพริกไม่ควรพลาดค่ะเพราะเวทีนี้มีทั้งคอมเมนเตอร์ประจำรายการอย่างอาจารย์ต้นอนุสรติดปยานนท์ที่มาพร้อมกับคุณป้ายุภานะคะจากทีมคุณยายสตรีบางช้างรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่1 นั่นเองค่ะก็เป็นคนที่ฟื้นฟูสูตรน้ำพริกเผาบางช้างนะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศมูลวงศ์อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของน้ำพริกตำรับโบราณในท้องถิ่นนะคะผ่านหัวข้อที่ชื่อว่าถ้วยเก่าเล่าเรื่องรสนั่นเองค่ะเจอกันวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้นะคะเวลา 10:00 นถึง 12:00 นค่ะดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุตสาคเนนะคะนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะทั้งการเวิร์กช็อปทำอาหารการประกวดน้ำพริกนะคะแล้วก็นิทรรศการเกี่ยวกับอาหารค่ะทั้งเรื่องของครัวปฏิวัติระดานะคะและเรื่องราวสุดเผ็ดร้อนค่ะของน้ำพริกในนิทรรศการในรอยรสพริกนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆค่ะแบบตอบโจทย์สายช็อปนะคะสามารถนี่คุณผู้ชมหนังสือของเราเล่มเป็นๆ เลยไปจับไปต้องกันได้นะคะหนังสือในรอยรถพลิกค่ะได้ทั้ง2เวอร์ชั่นเลยทั้งแบบภาษาไทยและแบบ2ภาษาไทยอังกฤษนะคะ Retesting the Flavors of Chili ของเราค่ะพร้อมอุดหนุนน้ำพริกรสเด็ดที่ผ่านเข้ารอบ5ทีมสุดท้ายนะคะในรายการยกพลบนน้ำพริกซีซั่น1ด้วยก็หิ้วกลับบ้านไปชิมกันได้นะคะเจอกันตลอด2วันเลยค่ะครัวปฏิวัติลดานาราพิลมเสน่ห์รสไทยจากวังสู่วิถีถิ่นนะคะจัดขึ้นที่วัดมะเกลือตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะคุณผู้ชมคะเจอกันนะคะได้ตั้งแต่วันที่20-21มิถุนายน9 โมงเช้าเป็นต้นไปก็ออกมาช็อปกันได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดค่ะ027902627นะคะภายในเวลาทำการจันทร์ถึงศุกร์เวลา10 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นค่ะนี่แหละคุณผู้ชมเราจะไปโชว์ตัวกันแล้วนะคะยังไงใครอยากมาชิมน้ำพริกรสเด็ดพร้อมเรื่องเล่างานเสวนาเลิศๆคุณผู้ชมต้องมาให้ได้ค่ะ
0: และสำหรับช่วงเวลานี้นะคะชาวกรุงเทพมหานครก็กำลังจะลุ้นหาคนที่ใช่คนที่ชอบเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการนะคะในช่วงปลายเดือนนี้แล้วค่ะวันนี้เลยจะพาไปฟังความเห็นของคนบันเทิงดูบ้างเป็นคนบันเทิงฝั่งทนไงนักร้องหนุ่มแม็กเจนมานะ
1: เขาไม่โดนเข้าป่าเนาะ
0: ตอนนี้อันนั้นเป็นเพลงที่ดังช่วง แรกคือเขาบอกว่าเพลงมากมาย
1: เขาอยากอยู่ในกรุงเทพโดยเฉพาะย่านฝั่งทนของเขาเนี่ยไม่อยากให้ความเจริญมันกระจุกอยู่แค่ริมฝั่งใดฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยกระจายความเจริญมาได้หรือเปล่าม
0: ีเล่นคำว่าคนฝั่งทนเนี่ยบอกทนเก่งเหลือเกินอยากจะให้คนฝั่งทนไม่ต้องทนอีกต่อไปอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถพัฒนาเนาะทั่วกรุงเทพไปให้หมดแม็กเจมานะว่ายังไงเราไปฟังกันค่ะ
2: จะรีเควสครับข้ามาฝั่งทนนะครับลองข้ามาฝั่งทนหน่อยแบบว่าฝากดูแบบหอศิลป์ฝั่งทนพาร์คฝั่งทนอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าข้ามแม่น้ำมาแล้วก็ตรงนี้มันก็สวยนะฝั่งนี้แบบว่าผมเป็นเด็กฝั่งทนแบบผมเรียนปิ่นเกล้าอะไรเงี้ยใช่ก็แบบมันก็จะมีโซนแบบบรมราชชนนีที่แบบเฮ้ยมันก็คมนาคมมันต้องมีรถอ่ะแต่ว่าพวกรถไฟรถเมย์มันก็นานๆทีมาทีอะไรเงี้ยผมก็นั่งรถเมย์ตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไปโรงเรียนทีนึงไปกลับ2ชั่วโมงมันก็เหนื่อยนะอะไรเงี้ยก็เผื่อแบบขยับความเจ๋งมาข้ามแม่น้ำมาให้หน่อยอะไรเงี้ยอันนี้รีเควสครับมิวเซียมมีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกชนหรือว่าถ้าเป็นไม่เป็นเอกชนก็มีทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ามันห่างไกลกันไปหน่อยรู้สึกว่าอาจจะควรจะมีแบบอะไรที่มันรวมแก๊งให้มันทาวมันดูไลฟ์ลี่มันดูคัลเลอร์ฟูลมันดูมีคัลเจอร์ขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่พอผมก็ได้ยินว่าเหมือนมีทีมบอกว่าจะมาพัฒนาฝั่งนี้ผมก็เลยแบบดีเลยครับรอมานานมากแล้วครับประมาณ30ปีครับก็ยังรออยู่ครับแต่ทนได้ครับเพราะเป็นคนฝั่งทนครับ
0: ในมุมของแม็กเจนมานะนะคะมองว่าฝั่งธนบุรีเนี่ยเป็นย่านที่มีของดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซับคัลเจอร์พื้นที่สร้างสรรค์และเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะเพียงแต่ว่าเขาอยากจะเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะคะตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวคุณผู้ชมพื้นที่สาธารณะถ้าเพิ่มขึ้นก็ยิ่งดีนะคะจะได้ให้คนในย่านเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องเดินทางไปไกลค่ะเพื่อไปใช้ในส่วนสาธารณะพื้นที่พักผ่อนขนาดใหญ่เหมือนที่มีอยู่ในเมืองค่ะคือถ้ามันมีรอบๆเขาถึงเดินไปได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคนที่ไปสัมภาษณ์แม็กเจนมานะมาก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างๆดิฉันตรงนี้
1: หวายไว้ไงบ้างคะ
3: ใช่ค่ะก็คือที่จริงฝั่งทนนะข้อจริงคือที่พี่แม็กเจนมานะเขาพูดพี่แม็กเลยเนาะก็คือจริงๆมันมี culture หรือว่าวัฒนธรรมที่มันน่าสนใจอยู่แล้วนะคะเรื่องของเพลงอะไรต่างๆเรื่องของย่านฮิปฮิปคูคูหรือว่าส่วนสาธารณะจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะแต
0: ่
3: ว่าอยากให้มันเข้าถึงง่ายคือขับจักรยานไปนิดเดียวก็ถึงแล้วเหมือนเวลาเราอยู่ในใจกลางเมืองย่านสุขุมวิทที่มันจะมีสวนใหญ่ๆเยอะๆแบบนั้นนะคะพี่นะคะสะท้อนมา
0: แล้วก็เป็นเสียงสะท้อนของคนบันเทิงก่อนที่จะเลือกตั้งผู้ว่าของเรานะคะ
1: เขาก็บอกว่ามีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้คุณผู้ชมค่ะล่วงหน้า 15-25 วันนะคะตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งนะบางทีเขาจะส่งมาที่บ้านเลยเราก็ไปดูกันหรือว่าศาลาว่าการกรุงเทพสำนักงานเขตบริเวณใกล้เคียงหรือว่าง่ายที่สุดคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งค่ะ www.ect.go.th หรือว่าแอปพลิเคชัน Smart Vote ไปเช็ครายชื่อกันก่อนแล้วก็ตั้งใจซิไปเลือกไปกากันให้ถูกคนเน
0: าะแต่วันนี้หวายไม่ได้มาแค่เรื่องการเมืองเท่านั้นนะคะวันนี้มีเรื่องของวงการบันเทิงต่างประเทศมาด้วย
3: ใช่พี่แม่พูดถึงพื้นที่สีเขียวดิฉันก็มีตัวละครตัวเขียวที่ตอนนี้หลายคนก็กำลังฟีเวอร์น้องใช่ไหมคะน้องโกรกูนะคะหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้สึกว่าเป็นแฟน Star Wars อยากจะสัมผัสเหลือเกินว่าถ้าได้ไปทำภารกิจแบบ Mandalorian แล้วก็ Grogu นะคะคู่พ่อลูกคู่นี้ในจักรวาลอันไกลโพ้นเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่สวนสนุกที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเขาจัดให้นะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าใครอยากจะสัมผัสความรู้สึกความอินแบบการจำลองการขับยานอวกาศไปที่นี่ค่ะใครที่อยากขึ้นยาน Millennium Falcon นะคะออกปฏิบัติภารกิจเหมือน

0: เข้าไปในเครื่องเล่นยอดฮิต Millennium Falcon Smuggler's Run ค่ะซึ่งจะให้ผู้เล่นได้ร่วมเดินทางไปกับ The Mandalorian and Grogu เพื่อตามล่าอดีตเจ้าหน้าที่จักรวรรดิที่หลบหนีอยู่ในจักรวาล Star Wars ค่ะไอเดียเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยก็มาจากการเกาะกระแสของภาพยนตร์ The Mandalorian and Grogu ที่กำลังเข้าโรงอยู่ขณะนี้นะคะทางสวนสนุกก็รับรองเลยว่าผู้เล่นจะได้รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในหนังจริงๆร่วมกับ The Mandalorian แล้วก็เจ้า Grogu นั่นเองสำหรับหนัง Star Wars ภาคใหม่ตอนนี้ก็ทำรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะท่ามกลางเสียงวิจารณ์หลากหลายค่ะอย่างบนเว็บไซต์ Rotten Tomatoes เนี่ยให้คะแนนอยู่ที่ 63% ขณะที่เว็บไซต์ Cinema Score ให้คะแนนในระดับ A+ ค่ะซึ่งหนังเนี่ยก็ดูจะถูกใจเด็กๆอยู่ไม่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้ชายอายุต่ำกว่า13ปีที่ชื่นชอบหนังเรื่องนี้มากเป็นพิเศษแล้วก็ให้คะแนนระดับ A กับทาง Cinema Score ค่ะ Good? ไม่ใช่แค่เด็กนะคะผู้ใหญ่ในร่างเด็กอย่างดิฉันเองก็ตอนนี้ตามหาตุ๊กตานอนโกรกูกันใหญ่เลย
1: น่ารัก
0: ความน่ารักใช่ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าคือภาพยนตร์เนี่ยเอาจริงรายได้ในสัปดาห์ที่2บนบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตัวเลขนี้ยังไม่นับรวมเมอร์เชนไดส์หรือว่าของเล่นอะไรต่างๆที่เผลอๆน่าจะทำรายได้ได้ดีมากกว่าในภาพยนตร์หรือเปล่าน
2: ำภาพยนตร์ไปแล้วรายได้ของที่ระลึกทั้งหลายซึ่งถ้าบอกว่าฝันจะเป็นจริงได้เนี่ยก็คือมันต้องออกมาเป็นสดสนุกแบบนี้แหละมันถึงจะฟินเนา
0: ะ
2: คุณผู้ชมค่ะทางทีมงานเขาก็สั่งมาว่านี่เฉลิมฉลองสาวเหล็กโน
1: เอลครับของเรานะคะ
2: ให้พวกเราสาวแท้
1: ยังไงคะ
2: ลองเล่นดูสิเอางี้ถามก่อนแต่ละคนเคยจับวอลเลย์บอลกันมาตอน
1: ดิฉันเคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
2: จริงปะเนี่ย
1: พ
2: ู
1: ดไป
2: ก็พูดไป
1: แล้วล่ะ
2: เออ
1: นี่มาม
2: าเจอนักกีฬาแชร์บอลดิฉันก็หน่อยกะลิคุณเล่นอะไร
1: เป็นกรรมการนักกีฬาเลยค่ะคนนั้นค่ะ
2: มาตกได้เหรอ
1: เป็นคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะให้สองสาวมาเล่นกันไปค่ะ

0: ไทยกรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: ค้นหาความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ที่ถูกเก็บซ่อนท้องโลกกว้าง8มิถุนายนสำรวจโลกสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่ลึกลับและซับซ้อนความลับแห่งท้องทะเล9มิถุนายนทานน้ำแข็งที่ทรงพลังก่อกำเนิดชายฝั่งทะเลสาบและผืนแผ่นดินยุคน้ำแข็งสร้างยุโรป10มิถุนายนพื้นที่เล็กที่เต็มไปด้วยความท้าทายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเอาแบกแดนหิมะเรื่องชื่อ11และ12มิถุนายนแปลงโฉมบ้านรกๆให้เป็นบ้านในฝันพร้อมเคล็ดลับแต่งบ้านแบบ DIY ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝันเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th

0: www.thai.or.th/life
1: เมื่อบ้านไม่ใช่วิมานสำหรับเด็ก
2: โดนล่วงละเมิดมาจากคนในบ้านลองไปเล่าให้ครูฟังแล้วแต่คุณครูก็ตั้งคำถามกับเขาเหมือนทำให้เขาสงสัยในตัวเองอะค่ะเด็กคนนั้นอาจจะชัตดาวน์หรือไม่พูดอีกเลย
3: เพราะเขารู้ว่าพูดแล้วก็ไม่มีคนฟังเขา
2: ใช่ค่ะ
1: และคนใกล้ตัวคือผู้ร้ายทางเพศ
4: พ่อบอกว่าก็ฉันเลี้ยงฉันดูแลของฉันมาทำไมฉันจะทำไม่ได
1: ้กตัญญูคืออะไร
5: ไม่ให้กับดักความกตัญญูกับดักอะไรบางอย่างเนี่ยมาล็อกตัวเองไว้
1: บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS ตัดขาดครอบครัววันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
6: จริงๆแล้วเรื่องราวของที่นี่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นที่เราไปมามากนักซึ่งพอเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าพวกเรามนุษย์เกิดมาเพียงเพื่อทำแค่นี้เหรอ
7: แข่งแย่ง
6: แบ่งขยายแล้วสุดท้ายก็ฆ่าฟันมันมีเส้นทางอื่นสำหรับพวกเราอยู่ในจักรวาลนี้บ้าง
8: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World วันอังคารนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
9: คติธรรมนำชีวิต
10: การที่จะแก้ปัญหาในสังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยขอใช้คำสองคำให้เลิกกับละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีละในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หนึ่งให้เลิกโกรธเลิกหงุดหงิดเลิกอิจฉาสองเลิกมักง่ายหลายลิ้นเลิกนินทาสามเลิกพูดจาลามลวนที่ไม่ชวนฟังสี่เลิกซุ่มซ่ามยามเหยียดเลิกเกลียดคร้านห้าเลิกเป็นพานอวดโตเลิกโอหังหกเลิกฟุ้มเฟ้อเย่อหยิ่งเลิกชิงชังเจ็ดเลิกเบียดบังลักหลวงเลิกลวงกันแปดเลิกความชั่วมัวหมองเลิกปองร้ายเก้าเลิกอบายมุขเถิดประเสริฐสรรสิบเลิกกัญชาบุหรี่เหล้ายาม้าเมาทุกพันสิบเอ็ดการพนันเลิกสิ้นไม่ยินดีเลิกเช่นว่ามีค่าล้ำเป็นคำสอนชินวรพุทธองค์ผู้ทรงศรีท่านตรัสไว้ให้ประชาบรรดามีเลิกเช่นนี้ร้ายโทษพระปูดเอ่ย
9: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์วันที่8มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: นี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะชาวบ้านเฮหลังนายกรัฐมนตรียอมถอยสั่งกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปมลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ใช้ไม่ทันปีนี
1: ้ผู้สมัครผู้ว่ากทมรุมจวกระบอบอากงหวังตัดคะแนนนิยมหรือเป็นเพียงวาทกรรมหลังผลนิด้าโพโค้งแรกชัดชาตินำโด่ง
0: กรมที่ดินรังวัดที่สค.1ของนายสง่าศรีเพียชาวบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นรายแรกหลังมีปัญหาที่ทับซ้อนมากกว่า40ปี
1: หลายชาติประกาศเตือนสึนามิหลังเกิดแผ่นดินไหว 7.8 ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คน
0: กรณีการเสียชีวิตของน้ององุ่นจากที่จับกุมตัวผู้ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้แล้วครอบครัวก็ได้รับร่างของน้ององุ่นเตรียมไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะถึงแม้ว่าคุณพ่อของน้องจะยังคงติดใจสงสัยกรณีที่ตำรวจจับกุมพี่สาวต่างมารดากับน้าชายของน้ององุ่นที่เป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวอยู่ก็ตามแต่ว่าการจัดพิธีสำหรับน้องก็เดินหน้าต่อค่ะพ่อของน้ององุ่นพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์การเข้ารับร่างของลูกสาวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเมื่อช่วงเย็นวันนี้เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด

0: ตำบลปรังเพอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพ่อของน้ององุ่นบอกว่ายังยากที่จะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัวเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงและมีความประพฤติดีมาตลอดค่ะ
1: เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งครับก็ยังตั้งข้อสงสัยอยู่นะว่าเรายังไม่มั่นใจว่าน้องเคยอยู่กับเรามาก็ประพฤติตัวดีมาตลอด
2: เขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่รู้สึกว่า
1: ใช่ครับผมไม่เคยทำแบบนี้เราก็นั่นแหละถือว่าผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะบอกตรงๆน่าจะเป็นเรื่องโทรศัพท์มากกว่าทะลุตุ๊กตามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้องตุ๊กตามันมากมายตุ๊กตาเต็มบ้านนะ
0: สำหรับผลการชันสูตรเบื้องต้นจากสถาบันนิติวิทยานิติเวชวิทยาค่ะระบุสาเหตุการเสียชีวิตสันนิษฐานว่าเกิดจากภาวะระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวร่างของน้ององุ่นเดินทางถึงบ้านเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและชาวบ้านขณะที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาธรรมสังเวชวัดลิเจียตำบลปลังเพอำเภอสังขละบุรี ก็จะจัดขึ้น3วันโดยไม่มีการสวดพระอภิธรรมตามความเชื่อของชาวมอญเนื่องจากผู้เสียชีวิตอายุไม่ถึง12ปีและกำหนดพิธีชาปนกิจช่วงบ่ายวันที่10มิถุนายนนี้ส่วนความคืบหน้าทางคดีศาลจังหวัดทองผาภูมิได้ไต่สวนคำร้องตรวจสอบการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปควบคุมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างดำเนินคดีในชั้นกระบวนการยุติธรรมค่ะ
3: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยพระราม6นะคะตรงนั้นเป็นบ้านไม้ที่ปลูกติดกันตอนนี้ลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงเจ้าหน้าที่เร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามตอนนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บ2คนค่ะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองได้เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยพระรามที่6ซอย15ถนนพระราม6นะคะในจุดเกิดเหตุเป็นชุมชนปลูกติดกันลักษณะเป็นบ้านไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบอุปสรรคของการเข้าถึงพื้นที่ซึ่งเป็นทางแคบขอให้ประชาชนอพยพออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปในจุดที่เกิดเพลิงไหม้ประมาณ 4-5 หลังนะคะมีรายงานว่าขณะนี้เพลิงได้ลุกไหม้ไปยังอาคารใกล้เคียงและพบรอยแตกร้าวของอาคารมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังตัวเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะเป็นการรายงานล่าสุดออกมาและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วสาเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
0: มีภาพจากกล้องวงจรปิดในวินาทีที่หญิงชาวลาวกระโดดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ที่มุกดาหารนะคะจนถึงตอนนี้หลายหน่วยงานก็ระดมกำลังค้นหาร่างของผู้สูญหายค่ะนี่เป็นจังหวะที่นางสาวแก้วพรพิมพ์มาจากที่เป็นชาวแขวงสวรรณเขตประเทศลาวปีนขอบสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จังหวัดมุกดาหารสวรรณเขตนะคะก่อนที่จะกระโดดลงแม่น้ำโขงกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนี้ไว้ได้ช่วงเวลาประมาณ 21:30 นาทีจากภาพก็จะเห็นว่ามีคนขับรถตู้พยายามเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่ทันการค่ะนายสีทองบัวลาดภาษีคนขับรถตู้ชาวลาวบอกว่านางสาวแก้วพรเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครติดต่อรถตู้ให้ไปรับที่สนามบินนครพนมเพื่อกลับภูมิลำเนาที่แขวงสวรรณเขตแต่ตอนที่นั่งอยู่ในรถก็มีอาการผิดปกติแล้วนะคะกระทั่งยื่นเอกสารขาออกตามปกติจากนั้นระหว่างรถตู้วิ่งมาถึงกลางสะพานบริเวณตอม่อที่11นางแก้วพรก็บอกให้จอดเพราะว่ามีอาการเวียนหัวอาจจะอาเจียนก็เลยเปิดประตูแล้วก็วิ่งไปที่ราวสะพานก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดลงไปวันนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือมุกดาหารตำรวจน้ำและกู้ภัยวางแผนเข้าค้นหาร่างของผู้สูญหายเป็นวันที่2โดยเฉพาะจุดที่ผู้สูญหายกระโดดลงไปก็คือเสาตอม่อต้นที่11วันนี้ก็จะค้นหาอย่างละเอียดท่ามกลางกระแสน้ำโขงที่ไหลเชี่ยวค่ะ
3: มีเหตุการณ์ช้างป่าบุกทำลายกระท่อมของชาวบ้านบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเสม็ดลำนางรองที่อำเภอโดนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีผู้ที่อยู่อาศัยในกระท่อม2คน

0: หลบหนีได้ทันหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ใหญ่ค่ะนี่เป็นภาพความเสียหายของกระท่อมฝ้อวัวบริเวณป่าชุมชนใกล้อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเสม็ดลำนางรองอำเภอนนท์ดินแดงบุรีรัมย์นะคะหลังจากพลายบัวขาวที่กำลังอยู่ในอาการตกมันและมีพฤติกรรมก้าวร้าวทำลายกระท่อมทำลายทรัพย์สินที่อยู่ภายในส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ภายในกระท่อมต้องหนีขึ้นต้นไม้เอาชีวิตรอดนางประภัยภูลสวัสดิ์เจ้าของกระท่อมบอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยกำลังพักผ่อนอยู่ภายในกระท่อมพร้อมกับสามีมีช้างป่าขนาดใหญ่มาพุ่งชนพยายามพังสังกะสีของกระท่อมและด้วยความตกใจรีบปีนขึ้นไปหลบบนต้นไม้จากนั้นโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากชุดอาสาผลักดันช้างป่าในพื้นที่เจ้าหน้าที่มาถึงใช้เวลากว่า30นาทีสามารถผลักดันช้างกลับเข้าป่าได้สำเร็จค่ะ
1: อันตราย
2: ช้างมาแกก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาที่นี่ช่างก็พอจะดินเสียงตาหรือค่อมที่นี่เอาหัวกระแทกยายก็ทำยังไงคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยอยู่เสียงสั่นนี่แหละที่นี่พ่อแม่ช่วยลูกด้วยเจ้าพ่อทะยุงเจ้าแม่ทะยุงช่วยลูกด้วยเด้อลูกทำให้ที่ขึ้นต้นทะยุงรอด
0: นายผู้ชงศรีชินเลอร์ประธานกลุ่มอาสาผลักดันช้างป่าบ้านหนองเสม็ดเปิดเผยว่าพลายบัวขาวเป็นช้างที่ชาวบ้านรู้จักกันดีและเคยมีประวัติทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตมาแล้วนะคะถือว่าเป็นช้างที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงตกมันที่อาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวและเข้าหาชุมชนบ่อยครั้งมีการฝากเตือนให้ชาวบ้านเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นคุณผู้ชมคะเวลานี้เป็นโค้งสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นช่วง3สัปดาห์สุดท้ายและถูกจับตาทั้งการแข่งขันชิงผู้ว่ากทมรวมถึงการชิงที่นั่งของสกด้วยนะคะขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องความไม่โปร่งใสจากการบริหารงานกทมในสมัยที่ผู้ว่าชัดชาติบริหารนั้นก็กำลังถูกจุดให้กลายเป็นประเด็นร้อนถึงแม้ว่าจะมีคนที่ไม่ใช่คนเริ่มจุดประเด็นแต่ก็เป็นคนที่ออกมาพูดถึงอย่างชัดๆเมื่อวานนั่นก็คือผู้สมัครผู้ว่ากทมทั้งจากพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ที่พร้อมใจปลุกความสนใจให้สังคมหยิบยกเอาสำนวนคำว่าถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกเอามาใช้เหมือนกันค่ะ
3: ตามที่หลายๆคนเขาพูดกันมานะครับอันนี้คำพูดที่เขาใช้กับผมนะครับเขาบอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกอันนี้เป็นสิ่งที่ปกติผมเองก็พยายามรับฟังอยู่แต่ว่านี่มาถ่ายทอดให้ฟังว่าเขาพูดกันแบบนี้นอกเหนือจากนั้นข้าราชการประจำเองเขาก็บอกว่ารู้กันทั้งกทม.ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไอการที่จะไปหาใบเสร็จเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่สมประโยชน์เนี่ยเขาต่างรู้กันเขามีวิธีการที่เขาจะมีวิธีเลี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องใบเสร็จเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไปหามาก็อยู่แค่เพียงว่าผู้บริหารซึ่งก็ตอนนี้ก็หมดวาระไปแล้วเนี่ยจะออกมาพูดความจริงเมื่อไหร่อ
4: ันนี้ปัญหาเหล่านี้มันพูดได้เลยครับว่าถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่เราต้องขอโอกาสครับจากประชาชนชาวกทม.นะครับว่าให้โอกาสประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้แสดงให้เห็นครับว่าการบริหารเนี่ยจากที่มีเจตจำนงอันแน่วแน่ในการจะไม่ให้เกิดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้จริงนะครับ
0: ก็เป็นการพูดสำนวนเดียวกันพูดตรงกันระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงเมื่อวานเหมือนกันนะคะแต่คนละจุดค่ะก็คาดว่าไม่ใช่การนัดหมายกันพูดแต่ไม่น่าจะมีเป้าหมายที่ต่างกันพร้อมกับการแสดงความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสบอกว่าขอโอกาสเข้าไปเป็นพ่อเมืองกทม.ทั้งครู่นะคะจริงๆแล้วคนต้นเรื่องคนแรกๆเห็นจะเป็นนายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยรวมไปถึงนายคริสโปตนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจที่ออกมาให้ข้อมูลแล้วก็เป็นที่มาของการใช้คำว่าระบบอากงอย่างพรรคเศรษฐกิจเนี่ยเปิดเรื่องมาโดยคนที่เป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวทที่เป็นคนเปิดนะคะแล้วคุณคริสก็มาขยายความกล่าวหาว่ามีบุคคลอยู่เบื้องหลังการบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีบทบาทในการเรียกรับผลประโยชน์รวมถึงแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในระดับพื้นที่เรียกร้องให้ตัวคุณชัชชาติเนี่ยออกมา

0: ชี้แจงนะคะส่วนอดีตส.ส.จีรายุก็ระบุถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและหนังสือร้องเรียนที่เตรียมจะนำไปยื่นต่อปปช.วันที่10มิถุนายนให้เอาผิดขบวนการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมการทุจริตประพฤติมิชอบในกทม.แถมยังโพสต์ผ่าน Facebook รัวๆขยายประเด็นไปหลายๆเรื่องค่ะทั้งเรื่อง IO กล่าวหาแม้กระทั่งการคุกคามทางเพศของผู้อำนวยการเขตบางคนด้วยค่ะ
1: ไม่ได้สมัครผู้ว่านี่มาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ยินยอมต่อการคุกคามทางเพศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรถ้าเกิดเรารู้เราก็ต้องดำเนินการไปแล้วแต่ข้อมูลอาจจะยังไม่ได้มีก็ไม่เป็นไรครับผมว่าเราก็ทำใจร่มๆสบายๆนะก็ถ้าใครเปิดเผยข้อมูลอะไรที่จะทำให้กรุงเทพดีขึ้นผมว่าก็ยินดีครับแล้วก็ผู้บริหารผมว่าก็เป็นเรื่องของท่านปลัดปัจจุบันแล้วที่ต้องดำเนินการหรือไม่ถ้าผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาก็ดูเรื่องนี้ต่อไปมันก็มีข้อมูลอะไรก็เอามาแจ้งได้เลยครับการแต่งตั้งโยกย้ายมันจะมีคนที่ไม่สมหวังอยู่แล้วเรื่องธรรมดาถูกไหมมันก็อาจจะมีคนที่ไม่พอใจแล้วก็ไปกล่าวหาว่าระบบไม่ดีแต่ว่าไม่ได้ดูตัวเองว่าตัวเองมีความสามารถหรือเปล่าผมเชื่อระบบประกงไม่มีนะผมว่าเลิกพูดเถอะมันเมื่อวานที่แถลงมาก็ไม่เห็นมีข้อมูลอะไรเลยที่แบบเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรนะไม่มีผมว่าถ้าเกิดจะมีก็มีแนวทางของทีมชาติอย่างนี้เลย
0: เป็นคำตอบหลังจากถูกยิงคำถามตรงไปที่คุณชัชชาตินะคะหลายๆข้อกล่าวหาแล้วก็ถูกซ้ำๆด้วยแต่ก็เป็นจังหวะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครออกมาจากทางนิดาโพเป็นผลสำรวจโค้งแรกของการเลือกตั้งนะคะโดยผลสำรวจที่ออกมาเนี่ยก็พบว่าในชัชชาตินำลิ่วอยู่ที่ 67% อันดับที่2 10.20% นั้นบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครอันดับที่3 8.2% เลือกนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับที่4เลือกนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะ 7.3% อันดับที่5คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะผลสำรวจยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของการเลือกสกในโค้งแรกความเห็นอันดับที่1เนี่ยเกือบ 30% ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระนะคะอันดับที่2จะเป็น 26.50% ระบุเรื่องของพรรคประชาชนอันดับที่3คือ 18.35%ที่บอกว่ายังไม่ตัดสินใจและอันดับที่4 11.50% บอกว่าประชาธิปัตย์ส่วนมุมคนกลางเมืองอย่างคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เทพไทยคุยกันเมืองพูดถึงระบบอากงว่ามีโอกาสที่จะไปฉุดคะแนนคุณชัชชาติมากน้อยแค่ไหนคะ
2: สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าหากว่าคู่แข่งของนายชัดชาติทั้งนายชัยวัฒน์และนายอนุชาพยายามจี้จุดอ่อนให้เห็นและเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจประกอบกับทั้งนายคริสโปรสนันและนายจิรยุห่วงทรัพย์ยังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเรื่องกระแสระบบอากงการเรียกสวยการส่งสวยการซื้อขายตำแหน่งและปัญหาที่เป็นจุดอ่อนในการบริหารกทม.ของนายชัดชาติอีกจำนวนมากจะตามมาซึ่งอาจจะทำให้นายชัดชาติที่มีเสียงคะแนนนำอย่างขาดลอยเช่นนี้ก็อาจจะทำให้คะแนนลดลงได้ไม่มากก็น้อยครับ
3: แต่ณขณะนี้ค่ะมีการมองกันเหมือนกันว่าการโจมตีระบบอากงเนี่ยมันอาจจะเป็นเนกาทีฟแคมเปญแล้วได้เห็นความพยายามที่จะเชื่อมไปให้ถึงตัวของผู้ว่าชัดชาติด้วยนะคะในฐานะที่เป็นคนที่ทำงานแต่ถึงแม้ว่าระบบอากงที่ว่าจะบอกว่าอยู่เบื้องหลังไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางทีมทำงานด้วยก็ต้องมาดูกันแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตัวผู้ว่ากทม.กันมากน้อยแค่ไหนพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชชาเป้าอารีผอ.ศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพถึงผลสำรวจความเห็นโค้งแรกนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
3: ค่ะอาจารย์คือผลออกมาก็ไม่ได้น่าเป็นไปในทิศทางที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดที่อาจารย์ชัชชาติก็ยังคงมีคะแนนนำโด่งแบบว่าทิ้งห่างคู่แข่งไปค่อนข้างมากด้วยเหมือนกันแต่ณขณะนี้แคมเปญที่มันออกมาที่อาจจะเรียกว่าเป็นเนกาทีฟแคมเปญเรื่องระบบอากงพยายามเชื่อมไปให้ถึงตัวผู้ว่าแล้วมันจะส่งผลต่อความนิยมของตัวคุณชัชชาติมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
4: ์โพลที่ผมเก็บครั้งล่าสุดนะครับเป็นการเก็บก่อนที่จะมีการแถลงเรื่องของระบบอากงอย่างเป็นทางการเนาะไม่ว่าจะเป็นการแถลงคุณเจรยุทธ์หรือคุณคริสก็ตามนะครับเดี๋ยวต้องรอดูหลังจากนี้ว่าจะมีส่งผลกระทบขนาดไหนแต่ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่า อาจจะส่งผลกระทบไม่มากเท่าไหร่นักนะครับน
3: ะ
4: เพราะอะไรครับเรามาดูนิดหนึ่งนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าเนื้อหาที่แถลงออกมานะครับเป็นเนื้อหาเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าแล้วก็มีผังมีอะไรออกมานะครับที่แต่ว่านะครับก็เป็นคำล่ำลือคำโจทย์จันที่แต่ว่าสิ่งที่คนกทมต้องการอาจจะต้องการหลักฐานอย่างเชิงประจักษ์ที่มันชัดเจนนะมากกว่านี้นะครับนะให้มันชัดเจนว่าเกี่ยวพันกับระบบอากงเกิดขึ้นจริงเกี่ยวพันกับท่านผู้ว่าจริงคือแผลเนี่ยมันต้องเป็นแผลใหญ่ขนาดมีโต้อะเพราะที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นความพยายามจะสร้างแผลให้ใหญ่แต่ผมดูแล้วมันเหมือนแค่เอาเข็มแทงอ่ะติดพลาสเตอร์สัก3วันก็หายแล้วอ่ะนะครับอันที่1นะครับนะอันที่2ถามว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยคนกรุงเทพมีความเชื่อมั้ยก็อาจจะมีบางส่วนมีความเชื่ออยู่บ้างนะครับนะเพราะอะไรแต่นะครับแต่ว่าอย่างก็ตามมันก็ไม่เชื่อเยอะเหมือนอีกกรณีสมมติ4ปีที่ผ่านมาอาจารย์ชาติโดนประเด็นเหล่านี้มาโดยตลอดสมมตินะเดี๋ยวโดนละหองละแหง2ปีแต่ปี2ปีเดี๋ยวก็โดนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอย่างเงี้ยมาตลอดพอมาถึงตอนนี้คุณคริสเปิดเนี่ยทุกคนจะเชื่อเต็มที
3: ่
4: แล้วจะส่งบุญต่อคะแนนอย่างรุนแรงเลยนะครับแต่4ปีที่ผ่านมามันไม่มีประเด็นเหล่านี้เลยนะครับพอมันไม่มีประเด็นเหล่านี้เลยปั๊บนะครับนะคนพอมาเปิดปุ๊บคนก็แค่ตั้งข้อสงสัยว่าจริงไหมมีจริงหรือเปล่าระบบอากงเพราะว่าเขาก็พยายามจะรอดูหลักฐานจากทางผู้แถลงว่ามีหลักฐานอะไรบ้างนะครับในขณะเดียวกันบางคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเปิดเผยมาพูดกันถึงเรื่องนี้เอาตอนที่กำลังมีการเลือกตั้ง
3: ค่ะ
4: นะครับทำไมไม่พูดก่อนหน้านี้สัก3-4 ปีที่ผ่านมาบางคนก็บอกในขอดูหลักฐานเชิงประจักษ
3: ์
4: ชัดเจนนิดนึงเพราะว่าแค่เรื่องเล่าเนี่ยใครก็เล่าได
3: ้
4: นะครับนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเลยมองว่ามันอาจจะส่งผลกระทบบ้างถ้าบอกไม่ส่งผลเลยคงไปไม่ได้อาจจะส่งบ้างแต่ผมว่าส่งไม่เยอะ
3: น
4: ะครับ
3: อาจารย์แบบนี้มันจะกลายเป็นตีเข้าไปที่ negative campaign แล้วก็อาจจะกลายเป็นผลสะท้อนเชิงกลับไปยังผู้สมัครผู้ว่าทั้งสองคนที่พยายามจะเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้าหาตัวของอาจารย์ชัดชาติด้วยหรือเปล่าอย่างคำพูดที่ว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกหรือว่าอาจจะต้องไปดูให้ชัดว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่แบบนี้ค่ะอาจารย
4: ์ก็คือจะพูดยังไงก็ได้นะครับนะคำถามอยู่ที่เรื่องของหลักฐานมากกว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เรียกว่าแบบชัดเจนเจ๋งๆน่ะจนอาจารย์ชาติเนี่ยขยับไม่ออกอ่ะ
3: อ
4: ันนั้นสำคัญมากกว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับนะสำคัญที่จะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถามว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ตอนนี้อย่างนี้เหล่านี้ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเพราะหนึ่งก็คือผู้สมัครคนอื่นอาจจะมองแล้วว่ามันคืออย่างนี้ถ้าจะเอาอาจารย์ชาติลงได้เนี่ยครับวิธีทางเดียวตอนนี้ที่ทำได้ก็คือต้องเปิดแผลเปิดแผลแล้วแผลต้องเวอะแผลต้องใหญ่ต้องเปิดให้มันกว้างมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมก็ยังรอดูอยู่ว่าในช่วงระยะเวลาก่อนถึงการเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนเนี่ยจะมีแผลอะไรใหม่ๆไหมหรือแผลเดิมเนี่ยมันจะเริ่มมีหลักฐานทำให้แผลมันเปิดกว้างมากขึ้นเห็นนิ้วรอยเห็นหลักฐานชัดเจนเห็นเนื้อในชัดเจนเมื่อนั้นแหละจะส่งผลต่อคะแนนของชนชาติอย่างรุนแรงทันที
3: ค
0: ่ะอาจารย์คะอย่างพรรคต้นเรื่องพรรคเศรษฐกิจซึ่งน่าจะเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะว่ามีการส่งผู้สมัครด้วยนะคะตรงนี้จะมีผลมากน้อยขนาดไหนเอื้อให้พรรคเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนส่วนอีกส่วนหนึ่งมันจะเป็นของคุณจิรายุค่ะซึ่งไม่ได้ลงสมัครเองนะคะแต่ตรงนี้มีนัยยะอย่างไรหรือไม่อาจารย์สองประเด็นนี้อยากจะให้ขยายความนิดนึงค่ะ
4: เรื่องของพรรคเศรษฐกิจนะครับก็ผมไม่รู้นะผมดูจากโพลแล้วนะก็เขาอาจจะยังไม่ติดอยู่ในโพลนะแต่ก็โพลแล้วเราเก็บกันแบบทั่วกรุงเทพนะมันไม่ระบุเฉพาะจังหวัดที่เขตไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าเขาอาจจะมีฐานคะแนนเสียงจัดตั้งอยู่บ้างบางเขตนะครับแต่ถามว่าการทำเช่นนี้เนี่ยมันส่งผลต่อคะแนนให้เขาเพิ่มขึ้นไหมเปล่ามันเป็นการพยายามลดคะแนนของอีกฝั่งหนึ่งมากกว่า
3: ค่ะ
4: นะครับแต่ทีนี้คำถามว่าลดของในอีกฝั่งคือลดคะแนนใครนะครับเพราะถ้าถามว่ากลุ่มอย่างเช่นทีมคนทำงานเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าทีมคนทำงานเนี่ยนะครับการก่อตั้งขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีวัตถุเท่าที่ฟังกันมาก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าสภากทมไปได้ก็จะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนอาจารย์ชาติชาติในการทำงานในสภากทมใช่ไหมครับอาจจะเน้นไปการในการทำให้คะแนนของทีมคนทำงานเนี่ยลดลงแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าดูจากโพลคะแนนทีมคนทำงานก็ไม่ได้สูงอะไรมีเพียงแค่6%พอกับกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับคำถามคือว่าถ้างั้นแล้วเนี่ยจะส่งจะสร้างตรงนี้ไปส่งผลกระทบต่อใครกันแน่นะครับน
3: ะ
4: ในขณะเดียวกันในเรื่องของคุณจิรยุทธ นะครับบางคนก็พูดกันทำนองว่ามีข่าวลือเป็นเรื่องของเขตคลองสามวาที่แกส่งหลานแกลงอะไรประมาณนี้

0: ะครับนะอันนั้นเนี่ยผมก็ดูคะแนนดูอะไรนะผมว่ามันก็ไม่ส่งผลกระทบต่ออะไรนะต่อทำให้คะแนนของสองกอของแต่ละทีมเนี่ยมันมีความหวั่นไหวเท่าไหร่นะครับเพราะผมเชื่อว่าการออกมาแฉตรงเนี้ยหลักๆเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพยายามต้องการส่งผลต่อตัวอดีตผู้ว่าชาติมากกว่าในเรื่องของสองกอ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าสองกออาจจะมีประเด็นบ้างนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเวลานะขณะนี้อาจารย์เวลาที่จะนับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งเอาถึงตอนนี้อาจจะประมาณสัก20วันมันจะเพียงพอไหมกับการที่จะหาหมัดใหม่ๆมาต่อยอาจารย์ชัดชาติจนทำให้ KO ได้ค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยพอครับเลือกตั้งผู้ว่าปี56อาทิตย์เดียวยังร่วงเลย
1: ค่ะ
0: อาทิตย์เดียวนะไม่ถึงอาทิตย์มั้งผมว่า5วันนึงมั้งร่วงเลย
1: ค่ะ
0: นะครับพี่นะว่าคุณรู้จุดอ่อนอาจารย์ชัชชาติตรงไหนบ้างแล้วเป็นจุดอ่อนที่หนักๆที่เรียกว่าฟันทีเดียวนี่แผลเวอะหวะเลยก็ออกมา
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างผลสำรวจโค้งแรกที่ออกมาเนี่ยอันดับที่2คือคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครเนี่ย 10% โดยประมาณตรงนี้มันจะมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนคือมันจะมาเพิ่มสัดส่วนในตรงนี้มากขึ้นไหมถ้าเกิดว่าอาจารย์ชัชชาติถูกต่อยหนักๆเข้าอะค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับไอ้ 10% ตรงนี้ถ้าสมมติอาจารย์ชัชชาติไม่ถูกต่อย 10% นี้ต่อให้กระจายไปที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีผลที่จะชนะมีอยู่ทางเดียวจะชนะแชมป์ให้ได้ต้องดึงคะแนนอาจารย์ชัชชาติ 67% นี้ลงมา
1: โอ้โห
0: ลงมาให้ได้ต่ำกว่า 50% ให้ได
1: ้
0: ต้องลงมาไม่น้อยกว่า 17% น่ะ
1: โอ้โหงานหินเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าเกิดจะ
0: ทำต้องลงมาให้น้อยไม่น้อยกว่า 17% เพื่อให้คะแนน 17% ตรงนี้มันโถมเทไปที่คนใดคนหนึ่งและกลุ่มไม่สนใจหรืออะไรก็ตามมีการโถมคะแนนเข้าไปแต่บางที 40% นี่บางทียังชนะเลือกตั้งหรือทำไปแต่ว่าเอาละถ้าสามารถโถมจนอาจารย์ชาติคะแนนหล่นลงมาต่ำกว่า 50% ได้อันนี้น่าสนใจว่าแผลที่เปิดเนี่ยม
1: ัน
0: มีผลนะครับซึ่ง 10% ตรงนี้มันยังไม่ส่งผลอะไรอยู่แล้วนะครับผมดูตรง 10% ตรงของผู้ว่านะแต่ไอ้18% ในส่วนของสกอันนี้ส่งผลเพราะคะแนนมันไล่กันเลยนะครับกลุ่มอิสระได้29ประชาชนได้26นะประชปได้11นะครับนะมันไล่ๆกันเลยทั้ง 18% ตรงนี้ถ้ามันคงกระจายอ่ะแต่คำถามว่ามันจะไปอยู่ที่ไหนถ้ามันเทอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือกระจายไปที่คนใดคนหนึ่งมากเรื่อยๆก็มีโอกาสพรรคนั้นหรือกลุ่มนั้นก็มีโอกาสได้คะแนนสูงขึ้น
1: ค่ะอาจารย์แล้วถ้ามองณจุดนี้ค่ะถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์ในลักษณะนั้นเกิดขึ้นจริงๆคะแนนที่ว่าเนี่ยมันจะกระจายไปอยู่ที่ใครได้มากที่สุดคะอาจารย์
0: เอางี้ถ้าเป็นในกลุ่มของผู้ว่าคนยังไม่ตัดใจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนวัยเรียกว่า Gen X Baby Boom แล้วก็ Silent Generation ก็คืออายุตั้งแต่46ขึ้นไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็รู้อยู่กลุ่มนี้เนี่ยนะครับนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของพ่อบ้านแม่บ้านนี่คือกลุ่มของคนยังไม่ตัดใจ
1: ค่ะ
0: นะครับเราก็พอจะมองออกว่าเทรนมันน่าจะวิ่งไปทางไหน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ส่วนของ
0: เทรนเนี่ยเอาเป็นว่ามันถ้าผมนะถ้าไม่วิ่งไปจันทร์ชาตินะครับก็วิ่งไปคุณอนุชาดร.ติ่งอะมากกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะเป็นคนกลุ่มนี้นะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นของสกนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่ตัดใจจะเป็นคน18ถึง25กับกลุ่ม46ถึง59
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งอันเนี้ยมันขีดเป็น2ส่วนแน่นอน18ถึง25เราก็รู้ว่าอันนี้คือ FC ของสีส้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับส่วน46ถึง59แน่นอนก็อยู่อาจจะอยู่ในกลุ่มคอนเซอร์วทีฟคะแนนก็จะกระจายไป
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะคว้าไปได้มากกว่ากันนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นภาพอย่างหนึ่งเนาะก็คือว่าถามว่าทำไมดร.โจจากประชาชนเนี่ยได้แค่ 8% ผมก็ไปเปิดข้อมูลดูลึกๆค้นพบว่ากลุ่มคนที่เลือกอาจารย์ชัชชาติเนี่ยคืออยู่ในทุกกลุ่มเลยแล้วที่สำคัญครับกลุ่ม 18-35 จำได้ไหมครับ 18-35 ผมชอบพูดเสมอว่าคือกลุ่มคนรุ่นใหม
1: ่
0: ที่ FC ขาประจำของสีส้ม
1: ค่ะ
0: แต่ 70-80% ของคนกลุ่มนี้เทคะแนนให้อาจารย์ชัชชาติครับพูดง่ายคืออาจารย์ชัชชาติดึงคะแนนของสีส้มไปหมดเลย
1: ฐานทับกันแต่ว่าคะแนนไม่ได้ไปตามสีตามที่เป็นการเลือกตั้งระดับชาติก็จะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นกลายเป็นว่าอาจารย์ชัชชาติก็ยังคงตรึงฐานตัวนี้ได้อยู่นะอาจารย์แต่คำถามก็
0: ค
1: ือรอบนี้เนี่ยอาจารย์ชัชชาติยังจะได้คะแนนเกินล้านอยู่ไหมคะอาจารย์มองทิศทางแนวโน้ม
0: ผมดูแล้วเกินครับผมดูแล้วเกินเอาเป็นว่าถ้าสมมติคะแนนไม่เปลี่ยนน
1: ะ
0: ถ้าคะแนนไม่เปลี่ยนนะอยู่ประมาณ67%น
1: ะ
0: 60%ตีแล้ว60%60% ซึ่งถือว่าผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร
1: ่
0: ผมคำนวณไว้อย่างนี
1: ้
0: ถ้าผู้มาใช้สิทธิ์นะครับถ้าผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ40-49%นะครับอาจารย์ชาติชาติจะได้คะแนนอยู่ประมาณ1.2-1.4 ล้าน
1: โอ้ยเยอะกว่าเดิมอีกเหรอคะอาจารย์ถ้า1.4 ล้านนี่เยอะกว่าเดิมนะคะ
0: 67%นะครับคร
1: ั้
0: งก่อนอาจารย์ชาติได้เพียงแค่52%นะครับ
1: 52นี่ได้
0: มันขึ้นมาตั้งเยอะ
1: อาจารย
0: ์ครั้งก่อนได้52%ของผู้มาใช้สิทธิ์60%กว่านะครับนะแต่ครั้งเนี้ยถ้าสมมติแกได้67%จริงเนี่ยก็อยู่1.2-1.4 ล้านถ้าคนมาใช้สิทธิ์ประมาณ50-59%อาจารย์ชาติชาติจะได้อยู่ประมาณ1.5-1.7 ล้านถ้าคนมาใช้สิทธิ์ 60% อาจารย์ชาติจะได้อยู่ประมาณ1.8 ล้านซึ่งผมเชื่อว่าคราวนี้คนมาใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยกว่าครั้งก่อนแน่นอนเพราะว่ามันดูลักษณะเหมือนไม่ตื่นเต้น
1: เหมือนไม่มีอะไรต้องสู้มากนะอาจารย์
0: ไม่ตื่นเต้นฉะนั้นคนครั้งก่อนมาใช้สิทธิ์ตอน 62% ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้ละสมมติคนมาใช้สิทธิ์ประมาณสัก 50% นะผมเอาให้ต่ำสุดเลย 50%
1: ค่ะ
0: 67% ของผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยอาจารย์ชาติจะได้คะแนนอยู่ประมาณ1.5 ล้าน
2: อาจารย์ขาแล้วอย่างดร.มลิกาเนี่ยน่าจับตาไหมว่าจะมีโอกาสแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่2ได
0: ้อันนี้มีโอกาสสูงเลยครับเพราะผมไปดูคนไม่ตัดสินใจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มคนเจน X Baby Boom แล้ว Silent Generation ซึ่งไม่ใช่ FC
1: ไม่ใช่ FC ส้ม
0: หรือ FC ตัวจริงเสียงจริงของสีส้
1: ม
0: ผมเชื่อว่าคะแนนเนี่ยอาจจะเทให้ดร.ติงหรือเทลงไปที่พรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: นะครับ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมาก
2: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณทุกท่านมากคร
2: ับต้องชามกันต่อขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชชาเป้าอารีนะคะผอ.นิดาโพนะคะก็เคลียร์คะแนนให้เห็นด้วยแหละว่า 67% เนี่ยยังคงเหนียวแน่นนะดังนั้นไอ้ระบอบอากงที่พยายามจะออกมาในการตั้งคำถามนะขณะนี้ค่ะก็ดูแล้วมันเป็นอาจารย์ใช้คำว่าเป็นเหมือนเข็มที่สะกิดอยู่
2: uh-huh.
1: ยังไม่ได้เป็นแผลเวอะในระดับอิโต้ฟันเข้าไปที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคะแนนได้ถึงแม้ว่าในช่วง20วันที่เหลือเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าโชคได้ตรงเป้าจริงๆมีหลักฐานที่มันประจักษ์จริงๆอันนี้ก็อาจจะทำให้คะแนนพลิกได้เหมือนกันแต่ณขณะนี้อาจจะยังไม่ได้ค่ะ
2: คงต้องไปหากลยุทธ์ที่เรียกว่าหนักหน่วงกว่านี้และทำให้แผลเวอะมากกว่านี้นะคะถึงจะดึงคะแนนได
1: ้ค่ะไม่ทราบว่าถ้ามาดูระดับประเทศค่ะไม่รู้ว่าต้องใช้คำว่าถอยแล้วหรือเปล่านะสำหรับเกณฑ์การทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่ลูกยื่นสิทธิลดหย่อนภาษีของบิดามารดานะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีสั่งการหลังจากมีกระแสสังคมโหมกระหน่ำมาอย่างหนักเลยค่ะแต่ณขณะนี้นะคุณผู้ชมยังไม่ได้หมายความว่าเกณฑ์ข้อนี้มันจะถูกยกเลิกไปค่ะแต่การจะใช้ในรอบนี้ดูจะไม่เป็นธรรมตั้งแต่ต้นค่ะ
3: ได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยลูกได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้วเกณฑ์นี้เนี่ยต้องเรียนว่าในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.เนี่ยไม่ได้กำหนดวันเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วเนี่ยลูกได้เอามาลดหย่อนภาษีแล้วแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้เพราะว่ามันได้ดำเนินการผ่านไปแล้วนะครับสำหรับในปีหน้าก็คงต้องมานั่งทบทวนกันใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่หัวใจสำคัญอยากจะย้ำเน้นนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยพี่น้องประชาชนคนที่เดือดร้อนจริงๆ
1: และเหตุผลที่ต้องทบทวนมันก็คงมีมากกว่าแค่เรื่องที่ว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าประกาศเกณฑ์หลังจากที่ยื่นภาษีไปแล้วด้วยอะค่ะเพราะว่าดราม่ามันคงมากกว่านั้นเรื่องการใช้ชื่อพ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีเรียกง่ายๆว่ามันเป็นการลดหย่อนลูกกตัญญูอันนี้เป็นการลดภาระภาษีของลูกที่เขาดูแลพ่อแม่การตัดสิทธิ์ตัวนี้เสียงวิจารณ์มันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะนี่เป็นการลงโทษลูกกตัญญูส่งเสริมสังคมอกตัญญูขึ้นมาหรือเปล่าแล้วมันเป็นการผลักภาระให้รัฐดูแลไปหรือไม่เพราะจริงๆแล้วนะคะเอาเข้าจริงว่าถึงลูกจะไม่ได้สิทธิ์ในไม่ได้เอาสิทธิ์ลดหย่อนตัวนี้ไปใช้ก็จริงแต่ท้ายที่สุดคนที่ดูแลเขาก็ยังคงต้องดูแลพ่อแม่ยังคงโอนให้พ่อแม่ต่อไปแต่คนที่ไม่ได้ดูแลจริงๆแล้วเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนก็จะกลายเป็นการตัดโอกาสพ่อแม่ในการจะได้รับการดูแลจากภาระด้วยจากภาครัฐด้วยหรือไม่นี่เป็นอีกผลนึงว่าอีกเหตุผลนึงว่าทำไมถึงต้องพิจารณาให้มันรอบคอบอีกครั้งค่ะ
3: ที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริง ในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับ
1: รองนายกเอกนิติยืนยันนะคะว่ารัฐบาลฟังเสียงประชาชนแต่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมก็มีการทบทวนในส่วนนี้ค่ะแล้วจะทำให้เร็วที่สุดนายกก็มีการมอบหมายคณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเร่งดำเนินการสำรวจผู้มีรายได้น้อยให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่าเดี๋ยว1สิงหาคมจะให้คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ค่ะอยากให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์แต่ว่าก็จะได้แค่2เดือนเท่านั้นนะคะก็นับว่าจบไป1ดราม่า1เรื่องไปแล้วแต่ก็ยังมีความเห็นตามมาอยู่ดีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเพจ Drama Addict เขาก็โพสต์เรื่องนี้บอกนายกสั่งมาให้เลิกเกณฑ์คัดกรองข้อนี้ก็คือให้เอาชื่อของพ่อแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วเนี่ยต้องไม่ได้รับสิทธิ์ตัวนี้แล้วก็มีอีกโพสต์ต่อกันบอกเหมือนกันบอกเอ๊ะบ้านไหนที่พ่อแม่ลูกทะเลาะกันไปแล้วเพราะว่ามันไปสร้างความร้าวฉาน plus ไปก่อนหน้านี้แล้วก็เสียใจด้วยนะเจ็บตัวฟรีมุมมองนี้ดูจะสอดคล้องกับความเห็นของรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตเหมือนกันนะคะที่ออกมาถามหาความรับผิดชอบทางการเมืองไปด้วยในตัวค่ะโพสต์ของอาจารย์เขียนแบบนี้ค่ะบอกว่านายอนุทินสั่งให้นายเอกนิติไปออกเกณฑ์บัตรคนจนใหม่เพื่อคัดกรองคนจนให้เหลือแค่กลุ่มที่พวกเขาคิดว่าจนจริงๆเท่านั้นนายเอกนิติก็เลยไปคิดเกณฑ์มาเกือบโหลมีข้อหนึ่งเขียนบอกลูกคนไหนเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะถูกยกเลิกบัตรคนจนถ้าพ่อแม่ไม่อยากถูกยกเลิกก็ต้องไปอุทธรณ์ว่าลูกไม่ได้ส่งเงินมาให้จริงทีนี้เรื่องมันจะบานปลายเพราะว่าลูกจะถูกเรียกภาษีย้อนหลังผลก็คือเกิดการทะเลาะ กันในครอบครัวคำสั่งของนายอนุทินและการทำตามคำสั่งโดยคิดไม่รอบคอบของนายเอกนิติสร้างความหายนะให้กับระบบครอบครัวไทยคนวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งเมืองวันนี้ก็เลยมีข่าวว่าสั่งให้นายเอกนิติยกเลิกเกณฑ์ข้อนี้คำถามคือความแตกแยกของครอบครัวที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความเสียหายที่ทำลายทุนทางสังคมของประเทศไทยอย่างมหาศาลใครจะรับผิดชอบและรับผิดชอบอย่างไรระหว่างนายอนุทินกับนายเอกนิติค่ะมีอีกความเห็นของศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญนะคะคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เมื่อเช้านี้เหมือนกันบอกว่าการยกเลิกการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่มาใช้เป็นเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจารย์มองว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะแต่ไม่ใช่เพราะการคัดกรองคนจนเป็นเรื่องผิดตรงกันข้ามประเทศไทยจำเป็นต้องคัดกรองให้แม่นยำขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าทุกวันนี้ประเทศไทยมีคนจนราวๆ 4.4 ล้านคนแต่มีคนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงถึง 14.6 ล้านทีนี้มีคนจนจริงๆอีกประมาณ 2.7 ล้านที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์มันสะท้อนให้เห็นว่าระบบมีทั้งปัญหาตกหล่นและรั่วไหลแต่อาจารย์มองแบบนี้บอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การคัดกรองแต่อยู่ที่การเลือกตัวชี้วัดการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่ได้แปลว่าผู้สูงอายุคนนั้นพ้นจากความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและยังสร้างต้นทุนทางสังคมที่ไม่จำเป็นทำให้พ่อแม่ลูกต้องกลับมานั่งชั่งใจว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายดีหรือไม่แต่อีกด้านนึงค่ะอาจารย์ให้ข้อมูลบอกว่ากระทรวงการคลังก็ควรได้รับเครดิตนะเพราะว่าการปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองในรอบนี้มันมีหลายเกณฑ์ที่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าเดิมมากบทเรียนจากเรื่องนี้ไม่อยากให้สังคมจดจำแค่ว่ารัฐยอมถอยเพราะกระแสคัดค้านแต่อยากให้เราใช้โอกาสนี้ตั้งคำถามสำคัญกว่าว่าเราจะออกแบบคัดกรองสวัสดิการอย่างไรให้แม่นยำเป็นธรรมและคำนึงถึงต้นทุนที่ประชาชนต้องแบกรับไปพร้อมกันค่ะ
2: แน่นอนว่าประชาชนต่างก็ขานรับเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นะคะขณะเดียวกันสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันนี้ที่ต้องไปยืนยันตัวตนก็ยังไปทยอยทำกันอย่างต่อเนื่องค่ะที่นครสวรรค์นะคะหลายคนแสดงความเห็นหลังจากรัฐบาลสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องของการลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่ว่าการที่รัฐบาลยอมถอยเป็นเรื่องที่ดีและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอีกทางพ่อแม่กับผู้สูงอายุหลายคนแม้ว่าจะถูกลูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่สภาพความเป็นจริงยังมีฐานะยากจนความเป็นอยู่อย่างค่อนข้างลำบากค่ะ
4: ทางรัฐบาลยอมถอยหลังให้ก็ดีเป็นโอกาสดี ที่พ่อแม่กับลูกจะได้ไม่ต้องมาหงอยแงงกันด้วย

0: ไม่ต้องมีปัญหากันไม่ต้อง
1: ว่าไม่ต้องมีปัญหากันก็ฟังข่าวไหลไหลไหลทั้งสามวันมันเป็นอย่างเองไงพ่อแม่ก็เครียด
2: ชาวจังหวัดกำแพงเพชรบางคนก็บอกว่าเห็นด้วยนะคะที่มีการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมองว่าเรื่องภาษีกับสิทธิ์ต่างๆควรจะเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อแม่หรือตัวลูกหลานเองค่ะ
3: หลักเกณฑ์เก่าดีกว่านะคะหลักเกณฑ์เก่าดีกว่าไม่เรื่องมากไม่ยุ่งยากหลักเกณฑ์ใหม่นี่มันเยอะมากเลยคนจนจริงๆบางทีอ่ะไม่มีโอกาสอ่ะอย่างที่เขาลงข่าวไปจนจริงๆอ่ะก็ไม่ผ่านเลยประมาณนี้ก็ไม่ทราบเพราะอะไร
2: ส่วนที่พิษณุโลกนะคะก็มีบางคนบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเอาชื่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้มาตั้งแต่แรกและเมื่อมีการยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวก็รู้สึกเห็นด้วยค่ะ
4: เห็นด้วยที่ว่าลูกเอาหย่อนภาษีจริงๆบางครั้งอ่ะลดหย่อนภาษีจะมากกว่ารายได้ที่ลูกๆเขาได้อีกนะบางครั้ง
5: บางทีลูกน้องลูกก็อาจจะได้เงินน้อยกว่า
4: น้อยกว่าเวลาหักบวกลบคูณหารแล้วลูกคิดว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างเงินสมมุติว่าเงินเดือน 20,000 อย่างเงี้ยภาษีปีนึงเขาคิดแล้วเป็น 18,000 15,000 อะไรอย่างเงี้ย
5: คร
4: ับ พอต่อเดือนมันก็ไม่พอ
2: หรือจะเป็นความเห็นของชาวจังหวัดนครราชสีมาบางส่วนที่มองว่าหลักเกณฑ์เดิมนั้นเหมาะสมดีอยู่แล้วและภาครัฐมีข้อมูลของประชาชนทุกคนจึงไม่มั่นใจเรื่องของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ว่ามีเหตุผลอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้อาจจะสร้างความไม่เข้าใจกันมาภายในครอบครัวได้ค่ะ
6: ไม่สมควรเอามาเป็นข้อแม้ข้ออ้างหรอกที่ว่าจะไอ้นั่นที่จะไม่ให้เขาก็แจกมาเป็นเงินสดซะก็จบใช่ไอ้ค่าแก๊สหุงต้มค่าอะไรบางคนก็ไม่ได้ลงอย่างผมก็ไม่ได้ลงแก๊สหุงต้มค่าเดินทางค่าอะไรเงี้ยเอายกเลิกมารวมให้บัตรประชารัฐซะให้เขาซื้อของประจำเดือนไปลดค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำประปาคุณก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนยุ่งยากใช้กี่หน่วยอย่างเงี้ยพ่อแม่คุณเยอะเกินไป
2: ในเวลานี้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะก็ยังไปใช้สิทธิ์เลือกซื้อสินค้ากันต่อเนื่องอย่างที่ร้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองชัยนาทสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข้าวสารของใช้ในครัวเรือนสบู่ยาสีฟันน้ำมันพืชบางคนบอกว่าต้องการให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม300 บาทให้เป็น500-600 บาทให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ที่เข้มงวดมากขึ้นบางส่วนมองว่าก็ยังไม่กังวลเพราะว่าลูกหลานมีไม่มีลูกหลานที่มีรายได้หรือว่านำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีค่ะ
7: ครับผมแล้วรอบใหม่นี้ยืนยันรับสิทธิ์หรือยังฮะ
8: ยืนยันแล้ว
7: ยืนยันแล้วผ่านเรียบร้อยครับผมอันนี้คือยื่นไว้แล้วกังวลไหมว่าจะถูกตัดสิทธิ
8: ์ไม่กังวลค่ะ
7: เพราะอะไรเอ่ยจนจริง
8: จนจริง
7: ครับผมแล้วมีลูกหลานที่ทำงานพอที่จะเอาชื่อเราไปยื่นลดหย่อนภาษี
8: ไ
7: หมอ๋อไม่มีก็เลยมั่นใจว่าจะได้สิทธ
8: ิ์รับเงินคนแก่ด้วย
7: ครับผมในอนาคตอยากให้เพิ่มวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นไปอีกไหม
8: ก็อยากได้อยู่เน
7: า
8: ะ
7: สักเท่าไหร่ดีฮะในอนาคต
8: ห้าร้อยหกร้อยอะไรกันนะจะไปเอาเขามากเลย
7: ครับผม
2: ยังมีบางคนนะคะที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่เดิมนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาทบางคนก็เดินทางมาตั้งแต่6โมงเช้าเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะมาขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนะคะหลายคนก็เสนอเรื่องเพิ่มวงเงินบัตรเช่นกันว่าอย่างน้อยๆอยากจะได้500 บาทบรรเทาภาระในปัจจุบันค่ะ
9: คุณผู้ชมต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุบอกว่าจำเป็นต้องปรับราคาจำหน่ายหมูเป็นหน้าฟาร์มอีกกิโลกรัมละ4 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้นะคะทางเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เองก็ออกมาประกาศราคาแนะนำไข่คละหน้าฟาร์มยืนยันราคาเดิมฟองละ3.60 บาทค่ะ เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรว่าวันนี้ปรับขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก4บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตค่ะนายสิทธิพันธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าการปรับขึ้นราคาขายหมูเป็นหน้าฟาร์มก็เพราะว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ขึ้นสูงโดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ที่กิโลกรัมละ 13-14 บาทราคาที่ปรับขึ้นมันยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่กิโลกรัมละ 68-70 บาทที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินเพราะว่าปัจจุบันต้นทุนปรับมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 70-72 บาทแล้วค่ะ
0: ช่วยโอกาสเลื่ออะไรนะพวกนี้จริงๆอ่ะผู้เลี้ยงเนี่ยเพื่อจะอยู่ไม่ได้จะล้มหายตายจากไปเรื่อยๆยิ่งรายย่อยเนี่ยต้นทุนก็จะสูงมากเลยเขาซื้อข้าวโพดแล้วถ้าซื้ออาหารสำเร็จเนี่ยเขาต้นทุนก็สูงกว่ารายใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเขาต้องซื้อเป็นถุงนึกออกไหมฮะถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยมันเป็นรถเบ้าอ่ะมันตัดค่าถุงออกถุงใบนึงก็ห้าหกบาทเจ็ดแปดบาทแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยรายย่อยไปซื้อเนี่ย14 บาทนะไม่ใช่13 บาทกว่า
9: สำหรับราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-62 บาทการปรับราคาจะส่งผลให้ราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มขึ้นไม่เกินกิโลกรัมละ66บาทนอกจากนี้ก็ยังมีการยืนยันของทางเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะคะก็จะมีสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3.60 บาทสำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองนายมาโนชชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุว่าการประกาศราคาดังกล่าวเป็นการยืนยันราคาเดิมเพื่อป้องกันการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางค่ะ
10: เข้ามาใช้ในฟาร์มเนี่ยซึ่งผ่านกระบวนการไอ้น้ำมันเนี่ยมันก็ขึ้นหมดเช่นถาดพลาสติกที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยใส่ไข่เนี่ยมันขึ้นหมดแต่เราก็ไม่ได้เอามาอ้างอิงก็ขายได้ก็ขายไปขายไม่ได้เราก็ต้องพยายามฝืนแล้วก็ต้องลงราคาเราก็ลงเพราะฉะนั้นไอ้การที่ประกาศราคาวันนี้เพื่อย้ำเตือนให้เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยอย่าถูกเอารัดเอาเปรียบอย่าถูกกดขี่ให้ขายเป็นระบบที่มันพอขายได
9: ้ก่อนหน้านี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.20 บาทเป็น3.40 บาทเมื่อวันที่17 มีนาคม 2569และปรับขึ้นเป็นฟองละ3.60 บาทตั้งแต่28 มีนาคมส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม40 สตางค์ต่อฟองหรือว่า12 บาทต่อแผงค่ะ
11: วันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาชนไปยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้มีการตรวจสอบรัฐบาลนะคะจากกรณีการใช้เงินกู้ตามพรบ.เงินกู้400,000 ล้านบาทไปกับงบประมาณรายจ่ายประจำว่าสอบผิดกฎหมายหรือไม่เราไปติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะคุณยานีคะ
12: โดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็ชี้ว่ามติของครม.นั้นผิดทั้งพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาททั้งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังรวมถึงรัฐธรรมนูญค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลปกครองเหตุด้วยที่ครม.มีมตินำเงินกู้จำนวน 18,800 ล้านบาทจากงบตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไปโปะกองทุนประชารัฐปี2569โดยเห็นว่าทั้งที่ควรจะใช้งบประมาณตามปกติในส่วนนี้ค่ะซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่ผิดวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่เพราะว่าไม่ได้กำหนดให้รัฐบาลนำไปใช้กับการที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอเนื่องจากวิกฤตพลังงานค่ะซึ่งขัดต่อพ.ร.ก.กู้เงินมาตรา5รวมถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและการยื่นครั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นบรรทัดฐานในอนาคตให้รัฐบาลนั้นใช้เงินกู้ตามใจชอบและกลายเป็นการพอกพูนหนี้สาธารณะเป็นภาระของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
13: เป้าหมายก็คือว่าเพื่อไม่ให้มีการใช้เงินกู้ในการ
12: ใช้กับสวัสดิการประชารัฐครั้งนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นเหตุให้ระงับยับยั้งการที่มีเริ่มการแจกเงินไปแล้วเพราะว่าพอเป็นเรื่องของแหล่งเงินเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้แหล่งเงินอื่นมาใช้ตรงนี้ได้นะคะซึ่งงบประมาณตามปกติเนี่ยก็กำลังดำเนินไปอยู่นะคะสามารถใช้จากเงินที่จะต้องได้รับจากการโอนผ่านตัวพ.ร.บ.โอนงบก็ยังทันนะคะหรือจะใช้ผ่านมาตรา45ของพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ

0: ก็มีเงินสำรองฉุกเฉินอีก 50,000 ล้านบาทที่สามารถที่จะใช้ได้
1: นางสาวสิริกัญญาอธิบายว่าคำร้องที่ยื่นศาลปกครองผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนี้เป็นคนละประเด็นกับคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นขอให้พิจารณาเฉพาะตัวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าสามารถตราได้หรือไม่ตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญส่วนการยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการใช้เงินค่ะหลังจากที่พรก.นั้นมีผลบังคับใช้แล้วว่าเป็นไปตามมติครม.เกี่ยวกับการใช้อำนาจทางปกครองในการอนุมัติโครงการต่างๆชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ก็เห็นว่าอยู่ที่ดุลพินิจของศาลปกครองค่ะว่าจะมีคำสั่งระงับหรือชะลอหรือว่าคำสั่งใดออกมาค่ะโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ชี้นะคะว่าเหตุที่รัฐบาลต้องใช้เงินจากพรก.ในส่วน 400,000 ล้านบาทนั้นเป็นเพราะว่ารัฐบาลถังแตกค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคาดการณ์กันไว้ว่าน่าจะมีร่างแก้รัฐธรรมนูญปี2560เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมของรัฐสภาอย่างน้อยๆ5ฉบับด้วยกันนะคะแต่มาจนถึงเวลานี้มันมีกระแสบีบให้เหลือร่างเดียวหรือไม่ก็อาจจะเหลือแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นนะคะ
3: ก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่พรรคภูมิใจไทยลงมติให้ส.ส.ของพรรคอะค่ะไปถอนการร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลก็มีการตีความเหมือนกันว่านี่เป็นสัญญาณในการคุมเกมจัดทำรัฐธรรมนูญหรือไม่และหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยก็จะเปิดช่องให้เหลือทางเลือกเดียวเท่านั้นทางเลือกที่ว่าจะเป็นอะไรติดตามกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

เรียกว่าเหลือทางเลือกเดียวหลังพรรคภูมิใจไทยมีมติให้ส.ส.ถอนชื่อออกจากการสนับสนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคร่วมรัฐบาลคือรัฐสภาเห็นชอบแค่ฉบับเดียวคือฉบับของพรรคภูมิใจไทยหรือเหลือแค่รูปแบบเดียวคือส.ส.ร.มาจากตัวแทนจังหวัดทั่วประเทศหรือไม่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่จะใช้รัฐธรรมนูญปี2560ต่อไปค่ะไม่มีทางเลือกแล้วนะคะก็ใช้รัฐธรรมนูญปี2560ต่อไปนี่เป็นกระแสล่าสุดและน่าจะเป็นวาระสุดท้ายเมื่อไม่มีอะไรลงตัวโดยเฉพาะเมื่อการแก้รัฐธรรมนูญปี2560เพื่อจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้พรรคภูมิใจไทยที่จะคุมเองทั้งหมดได้ไล่มาตั้งแต่กระแสไม่มีเจตนาจะจัดแก้รัฐธรรมนูญปี2560ไม่มีนโยบายจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาจนถึงหวังจะคุมเกมเดินหน้าผลักดันเองทั้งหมดหลังโยนประเด็นเริ่มนับหนึ่งใหม่มาจนถึงบีบให้เหลือร่างเดียวคือร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยปมนี้ตีความมาจากสัญญาณที่พรรคภูมิใจไทยลงมติให้ส.ส.ถอนชื่อออกจากการสนับสนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลและจากที่ยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญทำให้พรรคเพื่อไทยยอมถอยและเลื่อนจากสัปดาห์ที่แล้วมาเป็นสัปดาห์นี้ด้วยเหตุผลจะปรับแก้เนื้อหาค่ะเดิมที่กำหนดไว้คือให้ส.ส.ร.ในร่างแก้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงระดับจังหวัด300คนก่อนส่งชื่อให้รัฐสภาเลือกเหลือ100คนและมาเพิ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาอีก52คนซึ่งถูกตีความว่าอาจขัดคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญฉบับที่18ทับ2568กรณีส.ส.ร.ไม่อาจมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงได้ในมุมของฝ่ายวิชาการตั้งคำถามเขาว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักปรัชญาการเมืองไหมแย้งกันเองภายในคำวินิจฉัยหรือเปล่าโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดที่ว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนแต่ส.ส.ร.ไม่อาจมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงได้กลายเป็นเหตุให้ต้องเล่นบทเพลย์เซฟค่ะบทเพลย์เซฟที่ว่านี้ทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยอ้างอิงเป็นเหตุผลเสมือนว่าจะเล่นบทเพลย์เซฟแต่ปฏิกิริยาที่ว่านี้ศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีพิเคราะห์แล้วเนื้อหาในร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยถือว่าถูกต้องสอดรับกับคำวินิจฉัยแล้วด้วยเป็นการเลือกทั้ง2ชั้นประชาชนไม่ได้เลือกส.ส.ร.โดยตรงพร้อมตั้งคำถามว่าคำวินิจฉัยสวนทางหรือแย้งกันเองในตัวไหมเพราะชี้ว่าการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของ

ประชาชนแต่กลับไม่อาจเลือกผู้ร่างโดยตรงได้ไม่ต่างกับมุมมองของรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวที่เห็นว่าคำวินิจฉัยอาจขัดปรัชญาการเมืองเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกติกาสูงสุดของการอยู่ร่วมกันแต่กลับขีดเส้นกั้นประชาชนจากการเลือกผู้ร่างก่อนจะชี้ว่าคำว่าเลือกในคำวินิจฉัยไม่ว่าจะเลือกโดยตรง

0: ุณเนี่ยมันเป็นมันลงตัวอยู่แล้วกับสถานะของโครงสร้างอํานาจการเมืองของชนชั้นนำณขณะนี้ครับ
1: ก็
0: น
1: แส
0: ะค
1: ด
0: รัง บ
1: ว่าคือเป็นคนออกแบบเองไปได้เลย
0: ใช่ใช่
1: ภ
0: ใช
1: า
0: ่
1: ยใต
0: ก
1: ้
0: ็คื
1: เก
0: อ
1: ม
0: กลุ่ม
1: ของค
0: ใช
1: ุณ
0: ่
1: เจ
0: ใช่ครับนอกจากพรรคส้มนะจะไปชวนคนอ่ะทั้งหมดว่าลงประชามติครั้งที่สองก็ไม่ละไม่ยอมรับร่างอันนี้หรือไม่ยอมรับนะครับคณะกรรมการสสรชุดนี้ก็กลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี60เหมือนเดิม
1: ก็จะถูกปัดตกโดยพรรคประชาชนเองนะคะและอาจจะพรรคเพื่อไทยร่วมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเมื่อไปทำประชามติพรรคประชาชนไม่เห็นชอบกับมาตรา256หรือประชามติครั้งที่สองถ้าประชาชนไม่เห็นชอบกับร่างแก้ไข256ของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นประชาชนเองนั่นแหละที่ไม่ยอมผ่านประชามตินะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็จะบอกได้ว่าก็อยากทําประชามติอยากแก้รัฐธรรมนูญกระบวนการก็เดินมาแล้วแต่ประชาชนเองเป็นผู้ปฏิเสธ
2: และทั้งรองศาสตราจารย์โอฬารและศาสตราจารย์สิริพันธ์ชี้นะคะว่าเมื่อเพื่อไทยหรือพรรคประชาชนเล่นเกมขวางพรรคภูมิใจไทยอาจเป็นเหตุให้สูญเปล่าค่ะและไม่ว่าจะสูญเปล่าในชั้นอะไรจังหวะไหนงานนี้ระบอบสีน้ำเงินตั้งเป้าเอาไว้แล้วปิดจบที่การใช้รัฐธรรมนูญปี2560ฉบับของคสช.ต่อไปค่ะพรุ่งนี้ต้องจับตาดูค่ะว่าพรรคเพื่อไทยที่มีการประชุมพรรคจะนำร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยกลับมาไหมและจะยื่นต่อประธานรัฐสภาได้หรือไม่ค่ะ
3: ขอบคุณคุณสาวรักษ์ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะไปต่อกันที่ความคืบหน้าของการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะหลังจากที่มีชาวบ้านร้องเรียนปัญหาพื้นที่ทับซ้อนยืดเยื้อมานานกว่า40ปีล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสำนักงานที่ดินลงพื้นที่พิสูจน์สิทธิ์และรังวัดแนวเขตที่ดินให้กับชาวบ้านนะคะติดตามกับคุณสุภาชาอินทรฤทธิ์รายงานสดจากบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วค่ะคุณสุภาชาเชิญค่ะ
5: ค่ะทั้งสองท่านค่ะนับเป็นครั้งแรกของชาวบ้านบ้านหนองจานนะคะที่จะเข้าสู่กระบวนการรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดให้กับชาวบ้านที่นี่ค่ะโดยวันนี้ทางเจ้าที่ยังคงย้ำนะคะว่าจะไม่มีผู้มาขัดขวางการปฏิบัติงานแต่หากมีข้อโต้แย้งก็สามารถใช้สิทธิ์ยื่นตามกฎหมายได้ค่ะ
6: แม่เป็นคนยึดมา40กว่าปีคุณเป็นทนายคุณรู้คุณทำมันดีคุณไปยื่นที่สำนักงาน
7: คุณจะทำไหม
5: นี่เป็นบรรยากาศระหว่างที่นายสง่าศรีเพียชาวบ้านบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะพูดถึงเอกสารสิทธิ์สค.1จำนวน24ไร่มีปากเสียงกับทนายความของนางทองรัฐหรือที่รู้จักกันว่าเจ๊รัฐภรรยาของกำนาลีค่ะที่เป็นผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่บ้านหนองจานเดินทางมายื่นคัดค้านการรังวัดที่ดินนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญญประเทศลงพื้นที่มารังวัดวันนี้กรณีนี้เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญญประเทศลงพื้นที่รังวัดและพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินทำกินหลังเกิดข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชาวบ้านกับผู้ถือสิทธิ์ครอบครองรายหนึ่งยืดเยื้อมานานกว่า40ปีแล้วค่ะโดยนายสง่าเป็นชาวบ้านรายแรกนะคะที่จะเข้าสู่กระบวนการรังวัดหลังอ้างว่าไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินมาระยะหนึ่งจากการถูกขัดขวางการเข้าพื้นที่นายสง่าบอกว่าวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่จะได้ที่ดินของบรรพบุรุษกลับคืนมาและหลังจากนี้ก็จะเข้าไปทำนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
8: ของลุงเองมัน24ไร่ครับครับในสค.1นะครับครับดีใจมากครับผมปัญหาคือว่าเจ้าหน้าที่ตะก่อนก็มีเขมรนะครับมารุกรานที่ของเราเนี่ยเป็นระยะ40กว่าปีนะครับที่สุดท้ายของเราเจ้าหน้าที่ทหารของเราได้ปลีชีพนะครับเสียสละเลือดเนื้อเสียชีวิตเราไม่รู้ตั้งหลายนายนะครับที่เราผลักดันตรงนี้ออกไปได้พื้นแผ่นดินประเทศไทยนะครับอยากขอขอบพระคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทหารและก็เจ้าหน้าที่ทุกๆนายที่ผลักดันชาวกัมพูชาออกจากประเทศไทยนะครับ
5: ขณะที่นายอำนาจศรีสงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญญประเทศนะคะนำเจ้าหน้าที่เข้ามารังวัดระบุค่ะว่าการรังวัดวันนี้เจ้าของที่ดินจะต้องนำเจ้าหน้าที่ชี้แนวเขตพื้นที่ครอบครองและพื้นที่ทำประโยชน์ตามเอกสารสิทธิ์สค.1จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เครื่องมือสำรวจและระบบพิกัดดาวเทียมตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบกับเอกสารสิทธิ์ฐานข้อมูลทางราชการเพื่อยืนยันแนวเขตและเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ตามลำดับต่อไปค่ะ ขณะที่ชาวบ้านบ้านหนองจานอีก7 คนนะคะที่

0: มีเอกสารสิทธิ์สค.1ก็จะเข้าสู่กระบวนการรังวัดอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันที่18และ22มิถุนายนนี้ค่ะทั้งสองท่านคะ
1: ขอบคุณคุณค่ะ
2: สุภัชชาค่ะผู้ชมตอนนี้หลายประเทศประกาศเตือนสึนามินะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ความรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนแล้วก็มีรายงาน aftershock ตามมาอีกหลายครั้งค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีอาคารในเมือง General Santos พังถล่มจากแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในภูมิภาคมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะและนี่คือช่วงเวลาชุลมุนที่เด็กๆและผู้ปกครองของในโรงเรียนในเกาะมินดาเนาที่เป็นจุดศูนย์กลางที่เกิดแผ่นดินไหววิ่งหนีด้วยความแตกตื่นตกใจหลังแผ่นดินไหวเกิดขึ้นภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 7:37 นาทีตามเวลาท้องถิ่นระดับความลึกอยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรค่ะสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหวแห่งชาติฟิลิปปินส์ออกมาประกาศเตือนภัยสึนามิขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งอพยพท่ามกลางการคาดการณ์ว่าคลื่นสึนามิอาจจะสูงถึง 1-3 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในบางพื้นที่ของฟิลิปปินส์ทางด้านของเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอพยพไปอยู่ในที่สูงอย่างเร่งด่วนและจะทยอยแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์พร้อมทั้งสั่งระงับการเรียนการสอนในทุกระดับทั่วพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก4คนหลังจากอาคารบ้านเรือนหลายแห่งพังถล่มจากแรงสั่นสะเทือนรวมทั้งยังมีรายงานไฟฟ้าดับในพื้นที่ประสบภัยด้วยขณะเดียวกันก็ยังเกิด aftershock หรือว่าแผ่นดินไหวตามแผ่นดินไหวซ้ำตามมาแล้วไม่ต่ำกว่า16ครั้งขนาดตั้งแต่ 1.3 ถึง 6.7 ค่ะที่อินโดนีเซียทางการอินโดนีเซียต้องเตือนถึงผลกระทบจากสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศหลังตรวจพบคลื่นสึนามิใน3จุดตามแนวชายฝั่งอินโดนีเซียพร้อมทั้งสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ทางตอนเหนือที่เสี่ยงเผชิญสึนามิไปยังที่สูงเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าล่าสุดยกเลิกคำเตือนสึนามิแล้วค่ะส่วนที่ญี่ปุ่นเองก็มีการประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสึนามิเช่นกันโดยเตือนว่าอาจจะมีคลื่นสึนามิสูงได้ถึง1เมตรพัดถล่มหมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้และจังหวัดต่างๆตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของประเทศในช่วงเวลา 11:00 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
1: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีตอบโต้อิหร่านแล้วนะคะแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกโรงปรามว่าอย่าโต้กลับหลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ได้เผยภาพนาทีปล่อยขีปนาวุธหลายลูกพุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลตอบโต้ที่กองทัพอิสราเอลโจมตีใส่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมื่อวันอาทิตย์ฝั่งอิสราเอลปรากฏภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดขีปนาวุธในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือท่ามกลางเสียงเตือนภัยทางอากาศและเสียงระเบิดดังขึ้นโดยที่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากการโจมตีระลอกนี้นับเป็นการโจมตีอิสราเอลครั้งแรกของอิหร่านนับตั้งแต่อิหร่านตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนประชาชนชาวอิหร่านก็พร้อมใจออกมารวมตัวชุมนุมในกรุงเตหะรานส่งเสียงตะโกนพร้อมโบกธงอิหร่านคู่กับธงเฮสบอลลาแสดงจุดยืนสนับสนุนการยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอล IRGC ออกแถลงการว่าปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์จนกว่าศัตรูจะถูกยับยั้งและยุติการก่ออาชญากรรมและเตือนว่าการโจมตีใดก็ตามที่พุ่งเป้ามายังดินแดนของอิหร่านจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอิสราเอลเคลื่อนไหวหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีระบุเพียงสั้นๆว่าอิหร่านต้องมอดไหม้ขณะที่โฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่าอิหร่านทำผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าทางกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางทหารในภาคตะวันตกและภาคกลางของอิหร่านแล้ว สอดคล้องกับการรายงานของสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านที่ระบุว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างน้อย3

0: ืองรวมถึงเตหะรานอิสฟาฮานและทาบริสนะคะโดยทางการอิหร่านนั้นสั่งปิดน่านฟ้ารอบท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคไมนีซึ่งเป็นสนามบินหลักของประเทศการเปิดปฏิบัติการโต้กลับอิหร่านของอิสราเอลได้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อได้ออกมาระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโทรศัพท์พูดคุยกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแล้วเพื่อขอให้ระงับการโจมตีโต้กลับอิหร่านเอาไว้ก่อนทรัมป์เตือนเนทันยาฮูไม่ให้ดำเนินการใดๆที่เป็นการซ้ำเติมความตึงเครียดที่พุ่งสูงอยู่แล้วในภูมิภาคพร้อมทั้งย้ำถึงความเชื่อมั่นของตัวเองที่ว่าข้อตกลงกับอิหร่านใกล้บรรลุผลสำเร็จล่าสุดมีรายงานว่าเสียงเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นทั่วพื้นที่ตอนกลางของอิสราเอลในขณะที่กองทัพอิสราเอลเร่งสกัดขีปนาวุธที่ยิงมาจากเยเมนค่ะ
1: เชื่อได้ว่าวันนี้ทั่วโลกน่าจะจับจ้องไปที่เกาหลีเหนือนะคะเพราะว่ามีการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของผู้นำจีนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019ค่ะการเยือนครั้งนี้เป้าหมายเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของพันธมิตรเก่าแก่ให้แน่นแฟนมากขึ้นแต่ว่าคุณทิพย์ตะวันผู้นำจีนเขาจะได้อย่างที่หวังจริงๆหรือเปล่าคะ
2: ประเด็นนี้น่าคิดทีเดียวเพราะว่าเกาหลีเหนือตอนนี้กับเกาหลีเหนือเมื่อ7ปีที่แล้วต่างกันมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสถานะนิวเคลียร์ค่ะคุณผู้ชมคะการเดินเกมของเกาหลีเหนือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้หลายคนตั้งคำถามนะคะว่าคิมจองอึนต้องการวางเกาหลีเหนือเอาไว้ที่ตำแหน่งไหนในความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่ทั้งจีนและรัสเซียซึ่งภาพการเยือนกรุงเปียงยางของสีจิ้นผิงในวันนี้น่าจะบอกอะไรกับชาวโลกได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะแม้คิมจะเคยเจอกับสีมาแล้วอย่างน้อย6ครั้งเกือบทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี2018ถึง2019ในยุคทรัมป์ 1.0 นะคะที่เกาหลีเหนือเดินเกมสานสัมพันธ์เกาหลีใต้และสหรัฐแต่ภาพของคิมค่ะที่เดินเคียงคู่มากับผู้นำจีนและรัสเซียที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วสะท้อนภาพของเกาหลีเหนือที่ยกสถานะเทียบชั้นมหาอำนาจนะคะหลังจากกลายเป็นประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ชาติที่9ของโลกความก้าวหน้าทางทหารของเกาหลีเหนือค่ะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเป็นผลมาจากการสนับสนุนของรัสเซียยิ่งทำให้เชื่อได้นะคะว่าเกาหลีเหนือน่าจะมีแต้มต่อรองเพิ่มมากขึ้นซึ่งคิมจองอึนไม่พลาดค่ะที่จะอวดศักยภาพเหล่านี้สู่สายตาชาวโลกก่อนหน้าการเยือนของผู้นำจีนค่ะการเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือน่าจับตามองมากเป็นพิเศษนะคะนับตั้งแต่เริ่มมีข่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าสีจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือหลังเปิดบ้านต้อนรับผู้นำสหรัฐกับรัสเซียที่กรุงปักกิ่งค่ะโดยในวันที่26พฤษภาคมค่ะเกาหลีเหนือทดสอบระบบยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่และระบบขีปนาวุธร่อนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา5ปีนะคะขณะที่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองค่ะมีข่าวคิมเดินสายแทบไม่เว้นแต่ละวันนะคะวันที่4มิถุนายนเดินทางไปโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและประกาศเพิ่มกำลังนิวเคลียร์อย่างก้าวกระโดดตามมาด้วยการพาลูกสาวค่ะคิมจูแอนะคะทายาทสืบทอดอำนาจตระกูลคิมไปเยี่ยมชมการทดสอบเรือรบรุ่นใหม่และเมื่อวานนี้ไปเยือนโรงงานผลิตขีปนาวุธด้วยค่ะการปล่อยข่าวออกมาแบบนี้นะคะส่งสัญญาณชัดเจนว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมละทิ้งนโยบายการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องปรามการโจมตีจากชาติอื่นๆและย้ำด้วยว่าการเจรจาใดๆต้องไม่มีเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะหลังจากก่อนหน้านี้มีการจับตามองกันนะคะว่าผู้นำจีนจะมาช่วยคุยให้คิมยอมเปิดโต๊ะเจรจากับทรัมป์หรือไม่ค่ะท่าทีนี้ถูกตอกย้ำอีกครั้งนะคะเมื่อวานนี้โดยคิมโยจองน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือที่ออกมาพูดชัดเจนคือว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์เป็นเรื่องที่จะไม่ถูกหยิบมาเจรจาแน่ๆเพราะมีความสำคัญต่อการป้องกันตนเองและเกาหลีเหนือจะไม่อดทนต่อการคุกคามใดๆคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องจับตาดูในการเยือนช่วง2วันนี้นะคะนั่นก็คือแถลงการจากทางการจีนค่ะว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีหรือไม่เพราะนี่อาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้หนึ่งนะคะว่าจีนยอมรับสถานะเกาหลีเหนือในฐานะชาติที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่และมองไปในลักษณะไหนด้วยค่ะทั่วโลกจับตามองสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีมาโดยตลอดนะคะเพราะถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะคะโดยประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้อย่างรัสเซียสหรัฐและจีน3ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่ครอบครองหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุด3อันดับแรกของโลกขณะที่ในปี2023เกาหลีเหนือแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโดยเพิ่มนโยบาย

0: การพัฒนานิวเคลียร์เข้าไปด้วยซึ่งมีการประเมินว่าตอนนี้เกาหลีเหนือน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ประมาณ50หัวรบด้วยกันและมีส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ประมาณ 70-90 หัวรบสถานการณ์นี้แน่นอนส่งแรงกระเพื่อมไปยังเกาหลีใต้และสหรัฐไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันที่26พฤษภาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกาหลีเหนือทดสอบระบบยิงขีปนาวุธอีจามยองนะคะประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศว่าเกาหลีใต้ได้ร่วมมือกับสหรัฐเตรียมสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และพัฒนาความมั่นคงด้านนิวเคลียร์อื่นๆค่ะขณะที่ในอีก2วันถัดมาเกาหลีใต้จัดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงใกล้พรมแดนเกาหลีเหนือเพื่อทดสอบความพร้อมในการรบด้วยอาวุธที่พัฒนาขึ้นเองตอกย้ำถึงการเดินหน้าพึ่งพิงตนเองในด้านกลาโหมนะคะซึ่งท่าทีเหล่านี้เองส่งสัญญาณเขาว่าในด้านหนึ่งเกาหลีใต้อยากที่จะพูดคุยเจรจากับเกาหลีเหนือแต่ว่าในอีกด้านก็ไม่ลืมที่จะเดินเกมกดดันและเตรียมความพร้อมของตัวเองตามไปด้วยค่ะนับตั้งแต่ยุคหลังโควิด-19 ผู้นำจีนเนี่ยเลือกประเทศที่จะเดินทางไปเยือนอย่างพิถีพิถันนะคะครั้งก่อนหน้านี้คือไปเยือนเกาหลีใต้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะซึ่งการเลือกเยือน2เกาหลีแบบนี้ทำให้มองได้นะคะว่าผู้นำจีนเองก็ต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่มีกับทั้ง2เกาหลีเอาไว้คุณพิมพิมลคุณจชตาจีนเนี่ยเรียกได้ว่าต้องถ่วงดุลความสัมพันธ์กับ2เกาหลีให้ดีโดยเฉพาะยิ่งในตอนนี้นะคะที่เริ่มเปิดหน้าชนกับผู้นำญี่ปุ่นค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมูลค่าความเสียหายของอาชญากรรมออนไลน์ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการหลอกลวงลงทุนและวันนี้ทางตัวแทนของผู้บริโภคก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเรียกค่าเสียหายด้วยนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ

0: ภาผู้บริโภคยื่นฟ้องแทนผู้เสียหายจำนวน10รายนะคะเพื่อดำเนินคดีกับ Meta บริษัทแม่ของ Facebook รวมไปถึงแพลตฟอร์มข้ามชาติและธนาคารอีกหลายแห่งค่ะสถิติคดีอาชญากรรมออนไลน์ครึ่งแรกของปีสะท้อนว่าเศรษฐกิจดิจิตอลยังเติบโตควบคู่ไปกับความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์นะคะโดยมีการแจ้งความไปแล้วกว่า 150,000 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 8,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจำนวนมากยังรั่วไหลออกจากระบบเศรษฐกิจผ่านขบวนการมิจฉาชีพนะคะซึ่งช่องทางที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงมากที่สุดยังคงเป็น Facebook ค่ะรองลงมาคือ LINE และ TikTokหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยค่ะว่าพบโพสต์ชักชวนลงทุนบน Facebook ก่อนที่จะถูกชวนเข้ากลุ่ม LINE นะคะซึ่งมีสมาชิกกว่า300คนมีการสอนเทรดหุ้นชักชวนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งเป็นแอปปลอมสำหรับการลงทุนหุ้นนะคะโดยให้โอนเงินลงทุนเข้าบัญชีซึ่งเป็นบัญชีม้านิติบุคคลแต่เมื่อจะถอนเงินออกมาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไถ่ถอนทำให้ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นะคะเธอคนนี้สูญเงินไปกว่า165ล้านบาทผ่านมาเกือบ1ปีคดีความยังไม่คืบหน้าค่ะ
1: พอหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเราก็คือได้มีการออกสื่อนะคะแล้วก็พยายามเรียกร้องหลายๆหน่วยงานหรือหลายๆองค์กรอย่างเช่นพวกสคบ.หรือใดๆก็แล้วแต่นะคะแม้กระทั่งการร้องเรียนผ่านไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีนะคะก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยทุกที่ก็จะบอกว่าฉันทำตามกฎกติกาหรือทำตามมารยาทอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วค่ะ
0: เป็นที่มาให้สภาผู้บริโภคยื่นฟ้องแทนผู้เสียหายกลุ่มแรกนะคะรวบรวมมาได้10รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า230ล้านบาทค่ะโดยยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งเพื่อเอาผิดกับแพลตฟอร์มข้ามชาติและธนาคารนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ในฐานละเมิดสิทธิผู้บริโภคและกลุ่มธนาคารฐานผิดสัญญาบริการผิดสัญญาฝากทรัพย์และละเมิดสิทธิผู้บริโภคพร้อมกับเรียกเงินคืนและค่าเสียหายนะคะเนื่องจากเห็นว่าทั้งแพลตฟอร์มและธนาคารปล่อยให้มิจฉาชีพใช้ระบบของตนหลอกลวงผู้บริโภคค่ะ
2: อเมริกานะคะแล้วก็เมตาประเทศไอร์แลนด์นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของ Facebook ประเทศไทยแล้วก็เมตาประเทศไทยนะคะอันนี้คือเป็นกลุ่มของแพลตฟอร์ม Facebook นะคะกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มของ LINE นะคะ LINE ก็จะเป็นของLC ของญี่ปุ่นนะคะของบริษัทแม่แล้วก็เป็น LINE ของประเทศไทยนะคะส่วนของกลุ่ม Apple ก็จะเป็น Appleของต่างประเทศก็คือที่อเมริกานะคะแล้วก็ของประเทศไทย
0: ทนายความระบุว่าแม้จะมีผู้เสียหายหลายรายแต่ก็ไม่อาจฟ้องเป็นคดีกลุ่มได้นะคะเพราะลักษณะข้อเท็จจริงมีความแตกต่างกันจึงต้องแยกฟ้องเป็นราย

0: ในกรณีเพื่อนำร่องก่อนค่ะคุณพิมพิมลคุณจีรัชตาคะโดยหลังจากนี้ศาลมีกำหนดนัดพร้อมทั้งโจทและจำเลยในวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิชมน
2: ค่ะ
1: ขณะเดียวกันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า FBI National Academy แห่งประเทศไทยนะคะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกว่า20ประเทศทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลเจ้าหน้าที่บอกว่ายังพบอุปสรรคขาดประสิทธิภาพในด้านการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและอื่นๆจาก20ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนหารือการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปีนี้ไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพค่ะพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถนายกสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA ประเทศไทยเปิดเผยว่ากลุ่มอาชญากรมักจะอาศัยช่องว่างทางกฎหมายและข้อจำกัดด้านภาษาในการกระทำความผิดข้ามพรมแดนการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายร่วมมือศึกษาทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนพลตำรวจเอกวิษณุกล่าวย้ำการสร้างความร่วมมือและความไว้วางใจระหว่างหน่วยงานเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิบัติการเนื่องจากเครือข่ายอาชญากรรมและกลุ่มก่อการร้ายมีพฤติกรรมสั่งการจากประเทศหนึ่งเพื่อไปก่อเหตุในอีกประเทศการประสานงานที่ไร้รอยต่อและทันท่วงทีผ่านเครือข่ายสัมพันธ์อันดีจะช่วยทลายขีดจำกัดด้านพรมแดนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถโทรศัพท์ประสานข้อมูลตรงระหว่างประเทศได้ทันทีนำไปสู่การปราบปรามอาชญากรรมที่รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบอาชญากรรมที่ซับซ้อนการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นการตอกย้ำบทบาทศักยภาพและความพร้อมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงสะท้อนถึงความไว้วางใจที่เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกมีต่อประเทศไทยค่ะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ภูเก็ตนะคะไปติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถย้ำว่าจะทวงคืนผืนป่าและชายหาดสาธารณะค่ะนายสุชาติชมกลิ่นพร้อมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ไปพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะติดตามการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถติดตามความคืบหน้าของการบุกรุกพื้นที่อุทยานโดยนายสุชาติบอกว่าการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกได้ดำเนินการครบถ้วนโดยพื้นที่บุกรุกถูกยึดคืนและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดแล้วแม้จะเข้าใจผู้ซื้อบางรายที่อาจตกเป็นเหยื่อของการซื้อที่ดินโดยไม่ทราบว่าเอกสารสิทธิ์มิชอบด้วยกฎหมายแต่ทุกฝ่ายต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
3: ต้องกราบเรียนว่ามันมีเรื่องของการจับกุมที่เห็นอยู่ข้างหลังทั้งหมดที่ตามเรื่องคดีทั้งหมดที่มีการจับกุมผู้ที่บุกรุกที่ของอุทยานแล้วก็จริงๆแล้วต้องเห็นใจเขาเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทำไงเพราะเขาก็อาจจะโดนซื้อมาโดยไม่รู้จริงนะก็โดนเอกสารผิดซื้อผิดมานะครับแต่เรายึดมาแล้วนะพี่หยาดเป็นคดีหมดแล้วอันนี้มาติดตามเรื่องความคืบหน้าหมดว่าคดีอยู่ถึงขั้นตอนไหนเพราะมีประมาณหลายแปลงเหมือนกันเราเองก็จะต้องทำอะไรอยู่บนพื้นฐานกฎหมายเดียวกันเราอยู่ในประเทศไทยก็ต้องเคารพกฎหมายประเทศไทยด้วยกันนะครับแล้วเราเองอยู่ในพื้นที่ของการปกป้องอนุรักษ์พื้นป่าชายหาดชายทะเลเราก็ต้องเอากลับคืนมาให้พี่น้องประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นของสมบัติชาตินะครับ
2: รัฐมนตรีสุชาติยังไปที่หาดบางเทาซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชนจำนวนมากได้บอกว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยกับปัญหาสั่งให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานหาแนวทางจัดระเบียบให้มีความสมดุลระหว่างการคุ้มครองทรัพยากรกับการดูแลประชาชนการลงพื้นที่ยังติดตามแนวทางแก้ปัญหาจราจรติดขัดในภูเก็ตนะคะโดยมอบหมายให้สำรวจชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อจัดสร้างท่าเรือลอยน้ำรองรับโครงการโบ๊ทแท็กซี่หรือระบบขนส่งทางน้ำเพื่อลดปริมาณรถบนท้องถนนค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุทัศินีสุทธิบงกตค่ะ

วัสดีค่ะเราติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกกันก่อนนะคะซึ่งมีความหวาดเสียวเกิดขึ้นแล้วนะคะสำหรับคริสเตียนอีริกเซนเพราะว่าหมดสติในสนามเป็นครั้งที่2แล้วระหว่างเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติเดนมาร์กขณะที่แพทย์ทีมชาติเดนมาร์กเองก็ออกมายืนยันนะคะว่าอีริกเซนนั้นรู้สึกตัวแล้วและปลอดภัยนอกจากนั้นยังมีความเคลื่อนไหวของทีมชาติอิหร่านค่ะฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องนะคะทีมชาติ

หว่างเดนมาร์กกับยูเครนคู่นี้แข่งขันที่โอเดนเซ่นะคะทั้งคู่ก็ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะคะแต่ว่าอุ่นเครื่องกันในช่วงนาทีที่65ค่ะคริสเตียนอีริกเซนนั้นจับไปที่หน้าอกของตัวเองก่อนที่เขาจะหมดสติแล้วก็ทำให้ผู้ตัดสินต้องเป่าหยุดเกมแล้วทีมแพทย์ต้องเข้าปฐมพยาบาลเร่งด่วนเลยนะคะก่อนจะนำตัวอีริกเซนส่งโรงพยาบาลอีริกเซนวัย34ปีนั้นหมดสติในสนามเป็นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากที่เขาเคยหัวใจหยุดเต้นในฟุตบอลยูโรปี2021เกมที่เดนมาร์กเจอกับฟินแลนด์ค่ะแล้วก็ต้องได้รับการช่วยชีวิตในสนามก่อนที่อีริกเซนจะได้รับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือว่าเครื่อง ICD ไปแล้วนะคะเครื่องนี้ก็เพื่อควบคุมการเต้นของหัวใจแล้วทำให้เขากลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งในอีก8เดือนต่อมาค่ะตอนนั้นเขาก็เล่นกับเบรนท์ฟอร์ดนะคะก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่สหพันธ์ฟุตบอลเดนมาร์กก็ได้ออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียว่าอีริกเซนรู้สึกตัวแล้วและมีอาการดีขึ้นค่ะเช่นเดียวกับทางแพทย์ประจำทีมชาติเดนมาร์กที่เปิดเผยว่าอีริกเซนสามารถเดินออกจากสนามได้ด้วยตัวเองและเครื่องกระตุ้นหัวใจของเขายังคงทำงานได้ตามปกตินะคะซึ่งอีริกเซนหมดสติไปเพียงช่วงสั้นๆแต่ก็กลับมารู้สึกตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะส่วนเกมอุ่นเครื่องของเดนมาร์กกับยูเครนถูกระงับชั่วคราวก่อนจะยกเลิกการแข่งขันไปในที่สุดซึ่งเดนมาร์กและยูเครนนั้นพวกเขาไม่ได้ผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งนี้นะคะส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกนะคะทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงเมืองติฮูน่าเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกนะคะโดยเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศเม็กซิโกค่ะหลังจากที่นักเตะทีมชาติอิหร่านเพิ่งได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐแบบไปกลับพร้อมระบุวันเพื่อเดินทางไปแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม3นัดที่สหรัฐอเมริกานะคะก็คือจะไม่ค้างคืนค่ะเดินทางไปกลับก่อนหน้านี้สหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ในทีมหลายคนไม่ได้รับวีซ่ารวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและธุรการด้วยส่วนการเดินทางเข้าโรงแรมที่พักของทีมชาติอิหร่านในเมืองติฮูน่านั้นมีการยกระดับความเข้มงวดด้านความปลอดภัยอิหร่านมีโปรแกรมลงเล่น2นัดในกลุ่ม G ที่ลอสแองเจลิสนะคะโดยจะพบกับนิวซีแลนด์วันที่15มิถุนายนและเบลเยียม21มิถุนายนค่ะจากนั้นจะพบกับอียิปต์ที่เมืองซีแอตเทิลวันที่26มิถุนายนเทนนิสFrench Open นั้นปิดฉากไปแล้วนะคะโดยที่ Alexander Zverev ค่ะปลดล็อกในการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกให้กับตัวเองได้สำเร็จหลังจากต้องเล่นถึง5เซตนะคะก่อนที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ค่ะแกรนด์สแลม French Open นะคะที่โรลังกาลอสประเทศฝรั่งเศสค่ะรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว Alexander Zverev มือ2ของรายการจากเยอรมนีเจอกับ Flavio Cobolli มือ10จากอิตาลีนะคะเกมนี้ต้องสู้กันถึงฎีกา5เซตก่อนที่ซเวเรฟจะเป็นฝ่ายชนะโคบอลลี่ไป3ต่อ2เซตค่ะ6ต่อ1 4ต่อ6 6ต่อ4 6 7ไทเบรก5ต่อ7และ6ต่อ1ทำให้ซเวเรฟวัย29ปีปลดล็อกคว้าแชมป์แกรนด์สแลมให้กับตัวเองได้สำเร็จโดยก่อนหน้านี้ก็เคยเข้าชิงแกรนด์สแลมมาแล้ว3ครั้งแล้วได้เพียงแค่รองแชมป์ซเวเรฟนั้นยังเป็นนักเทนนิสชายชาวเยอรมันคนแรกที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้นับตั้งแต่บอริสเบเกอร์คว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะมาดูกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่2ของปีนะคะ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาค่ะจบการแข่งขันวันสุดท้ายไปแล้วโปรจิโนอัธยาทิติกุลมือ2ของโลกฟอร์มหลุดนะคะตีเกินไป2โอเวอร์คะแนนรวม3โอเวอร์พาค่ะจบที่28ร่วมและด้านปาจารีอนันต์นฤกานะคะทำผลงานดีที่สุดในบรรดานักกอล์ฟสาวไทยค่ะเพราะว่าเก็บเพิ่มไป4อันเดอร์พาคะแนนรวม2อันเดอร์จบที่8ร่วมส่วนแชมป์นั้นลุ้นกันสนุกนะคะก่อนที่เนลลี่คอร์ด้าโปรกอล์ฟมือ1ของโลกชาวอเมริกันจะเก็บเบอร์ดี้ที่หลุม17แซงคว้าแชมป์ที่คะแนนรวม8อันเดอร์ชวนชนะชาร์ลีฮาลจากอังกฤษแล้วก็กาบี้โลเปสจากเม็กซิโกนะคะที่คว้าอันดับที่2ร่วมไปเพียงแค่1สโตรกเท่านั้นเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ของเธอในปีนี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นแชมป์เมเจอร์รายการที่4ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของเขาค่ะAction Today วันนี้เป็นลีลาของมาร์คมาร์เกสนะคะที่ขับเคี่ยวแย่งแชมป์กับเปโดรอาคอสตานะคะก่อนที่มาร์เกสจะคว้าแชมป์ MotoGP รายการฮังการีกรังปรีไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นชัยชนะใน MotoGP ครั้งที่100ของมาร์เกสอีกด้วยส่วนนี้ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะวันนี้จนถึง12มิถุนายนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงและมีหลายจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนวโน้มของฝนมีมากขึ้นนะคะและหลายพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในขณะที่ภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะมาดูแนวโน้มของฝนที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้นะคะก็คือตั้งแต่วันที่8ถึง12มิถุนายนนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและอันดามันตอนล่างระยะนี้มีกำลังปานกลางค่ะโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะสำหรับในระยะนี้มีคำเตือนฝนตกหนักสะสมที่อาจจะมากกว่า200มิลลิเมตรระวังน้ำหลากโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงรายในอำเภอเวียงชัยอำเภอพญาเมงรายอำเภอเทิงส่วนที่จังหวัดตากได้แก่อำเภอท่าสองยางอำเภออุ้มผางจังหวัดตราดได้แก่อำเภอเมืองตราดจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีโดยในวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และจังหวัดตากส่วนภาคอีสานมีเพียงฝนฟ้าคะนองที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมส่วนภาคกลางยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมส่วนที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดขณะที่ภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชส่วนที่จังหวัดระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ต3จังหวัดนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระยะนี ้คุณผู้ชมกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายได้สวนทางรายจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยพุ่ง
1: กู้ 3,000 มันจะหักเรามันจะเราจะได้แค่ 1,800
0: พันธนาการวังวนคนมีหนี
2: ้แรกๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของแต่พอเรามามองดูสิ้นเดือนอีกทีนึงมันอาจจะเยอะเกิน
0: ติดตามในซีรีส์ข่าวกงเกวียนหนี้ข่าวค่ำไทย PBS
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: มเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรวรรณสุโขค่ะแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ 7.8 เสียหายหนักแผ่นดินไหวคาดการไม่ได้แต่ภัยจากโลกร้อนกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยเจอปรากฏการณ์ปริงทะเลสีชมพูเกยตื้นตายเกลื่อนหาดปะการังฟอกขาวและการนับถอยหลังเข้าสู่เอลนีโย8มิถุนายนวันทะเลโลกทั่วโลกผลักดันพื้นที่คุ้มครองทางทะเลไทยตั้งเป้า 30% ในปี 2573 แต่รัฐทำได้เพียง 2% ด้านชุมชนประมงชายฝั่งหวังมีส่วนร่วมเดินหน้าพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนคุณผู้ชมคะภัยธรรมชาติเริ่มรุนแรงขึ้นนะคะล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ขนาด 7.8 นะคะสร้างความเสียหายหลายจุดตามมาด้วยการเตือนสึนามิทั้งในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อประเทศไทยค่ะแผ่นดินไหวเราคาดการหรือว่าเตือนไม่ได้แต่ว่าภัยจากโลกร้อนขณะนี้ธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณเตือนเราในหลายรูปแบบค่ะและวันนี้นะคะ8มิถุนายนยังถือว่าเป็นวันทะเลโลกด้วยนะคะทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตทะเลเดือดจากสภาวะโลกร้อนค่ะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไทยนะคะปริงทะเลสีชมพูเกยตื้นตายเกลื่อนหาดปะการังฟอกขาวแล้วก็การนับถอยหลังเข้าสู่เอลนีโญเต็มรูปแบบในปีนี้ค่ะที่จะนำมาทั้งภัยแล้งแล้วก็สภาพอากาศสุดขั้วอย่างปรากฏการปริงทะเลสีชมพูที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นตายตลอดแนวชายหาดสวนสนที่จังหวัดระยองสร้างความตื่นตระหนกและข้อสงสัยให้กับชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะนี่เป็นอีกภาพสะท้อนเมื่อมหาสมุทรซึ่งเป็นตัวดูดซับความร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจาก2ปัจจัยหลักสาเหตุแรกก็คือภาวะเอลนีโญที่ทำให้สิ่งแวดล้อมทางทะเลแปรปรวนอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณนั้นอาจสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆประมาณ1องศาเซลเซียสส่วนอีกสาเหตุอาจมาจากการทำประมงที่ลากติดปริงทะเลขึ้นมาค่ะไม่เพียงแต่ผลกระทบกับสัตว์ทะเลในขณะที่ข้อมูลจากหน่วยเฝ้าระวังแนวปะการังของสหรัฐอเมริกาหรือว่า NOAA นะคะยืนยันว่าโลกกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระดับโลกขณะที่อุณหภูมิที่ร้อนจัดทำให้ปะการังเกิดความเครียดแล้วก็ขับสาหร่ายที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อแล้วก็เป็นแหล่งอาหารหลักออกมาทำให้ปะการังเหลือเพียงโครงสร้างหินปูนสีขาวหากน้ำทะเลไม่เย็นลงปะการังเหล่านี้จะอดอาหารแล้วก็ตายในที่สุดทางด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยก็รายงานว่าพบปะการังเริ่มฟอกขาวแล้วเช่นกันค่ะบริเวณเกาะยาจังหวัดตรังโดยพบอุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ยพุ่งสูงเกือบ32องศาเซลเซียสความแปรปรวนของทะเลสอดคล้องกับการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าไทยมีโอกาสสูงถึง 80% ที่จะก้าวเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปซึ่งจะส่งผลกระทบ4ด้านได้แก่ปริมาณฝนที่น้อยกว่าปกติจนเสี่ยงเกิดภัยแล้งผลผลิตทางการเกษตรลดลงเสี่ยงเกิดไฟป่าแล้วก็ปัญหาหมอกควันรุนแรงขึ้นไปจนถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักร้อนจัดสลับกับพายุฤดูร้อนค่ะด้านรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเตือนค่ะว่าการที่ทะเลร้อนแล้วก็ไทยกำลังเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบจะทำให้ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้อากาศเมืองไทยจะร้อนจัดแบบร้อนชื้นปริมาณฝนรวมจะหายไป 10-20% เสี่ยงต่อภาวะภัยแล้งแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะต้องรับมือกับความแปรปรวนขั้นสุดก็คืออาจจะมีพายุแทรกเข้ามาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ได้เรียกว่าเราต้องระวังทั้งแล้งจัดแล้วก็ท่วมฉับพลันในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะ วันทะเลโลกปีนี้นะคะสมาคมประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยยังได้จัดงานค่ะซึ่งเขาจัดอยู่แล้วทุกปีแต่ว่าปีนี้ใช้โอกาสนี้ค่ะนำข้อปัญหาต่างๆที่พบรวมไปถึงหลายปีที่ผ่านมาข้อเสนออะไรที่เรียกร้องแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ว่าปีนี้การพบปะกันค่ะมี3เป้าหมายหลักๆของการจัดงานค่ะประมงพื้นบ้านไทยในวันทะเลโลกนะคะกับภารกิจฟื้นทะเลสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่ประมงพื้นบ้านจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะปิยะเทศแย้มนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวถึง3เป้าหมายหลักของการประชุมในปีนี้เรื่องแรกคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม้ว่าจะเคลื่อนไหวกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะยกตัวอย่างก็เช่นมาตรา57กำหนดพันธุ์สัตว์ปลาวัยอ่อนที่ควรจะอนุรักษ์ไว้ให้โตเต็มวัยก่อนที่จะทำประมงรวมถึงมาตรา69ที่กำหนดเครื่องมือจับสัตว์น้ำวัยอ่อนซึ่งกฎหมายจะอนุญาตให้ใช้อวนล้อมจับปลากระตักในเวลากลางคืนอาจจะส่งผลกระทบกับการทำประมงพื้นบ้านรวมไปถึงทรัพยากรทางทะเลในภาพรวมเลยส่วนเป้าหมายต่อมาค่ะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตประมงพื้นบ้านและสุดท้ายก็คือมีการพูดคุยกันถึงพื้นที่คุ้มครองทางทะเลซึ่งประมงพื้นบ้านเสนอว่าตอนนี้มีทั้งหมด15พื้นที่ที่รัฐเข้าไม่ถึงแล้วก็ให้ชุมชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลร่วมกันค่ะ
1: เราต้องการสร้างพื้นที่ LAMA หรือพื้นที่คุ้มครองโดยชุมชนสร้างกฎกติกาโดยชุมชนนอกเหนือจากรัฐที่รัฐไม่สามารถเข้าถึงในกฎกติกาต่างๆเพราะงั้นตอนนี้ในสมาชิกของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มพื้นที่คุ้มครองโดยชุมชนเนี่ย15พื้นที่เพื่อที่จะทำให้พื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยมีการฟื้นฟูดูแลมากขึ้น
0: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะประมงพื้นบ้านยังได้พบกับศาสตราจารย์ยศชนานวงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่เป็นประธานกรรมการการประมงแห่งชาติร่วมหารือแล้วก็รับฟังข้อเสนอทั้ง19ข้อจากชาวบ้านคาดว่าเดือนหน้าจะมีการกำหนดวันเพื่อเดินหน้าหารือในประเด็นข้อเสนอต่อไปค่ะ

0: พื้นที่คุ้มครองทางทะเลนะคะอย่างที่บอกว่าในเวลานี้ค่ะชุมชนข้อเสนอของเขาก็คือ15พื้นที่นะคะแต่ว่าดูเหมือนในภาพรวมในเวลานี้ประเทศไทยอาจจะยังผลักดันไปได้ไม่ถึงในเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งเป้าเอาไว้วันนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณทัศนีประกอบบุญค่ะเป็นยังไงบ้างคะพื้นที่คุ้มครองทางทะเลดูเหมือนว่าชาวประมงเองเขาก็มีการจัดการทรัพยากรที่เขาเองก็หวังว่าจะได้มีส่วนร่วมแต่ว่าดูภาพรวมแล้วทิศทางเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก่อนที่จะไปประเมินกันเรื่องของทิศทางว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมาย 30% ที่ให้ไว้ตามเป้าของทั่วโลกที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยได้ยังไงนะคะอยากพาคุณอรวรรณแล้วก็คุณผู้ชมนะคะมาทำความเข้าใจในเรื่องพื้นที่คุ้มครองกันก่อนพื้นที่คุ้มครองหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินนะคะอย่างเช่นพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะต่างๆนะคะรวมทั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลชายฝั่งของภาครัฐหรือแม้แต่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ทะเลแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ทะเลนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะรูปแบบที่ว่ามาอยู่ภายใต้กลไกของกรมอุทยานแล้วก็กรมทช.ค่ะจึงทำให้ถูกมองว่าเป็นการจัดการของภาครัฐเท่านั้นแล้วก็เดินหน้าในเรื่องพื้นที่คุ้มครองได้เพียงแค่ 2% ค่ะแต่หากจะเดินหน้าให้สู่เป้าหมาย 30% หัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้ชุมชนค่ะได้มีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทะเลชายฝั่งนะคะทั้งการอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ค่ะซึ่งก็จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย 30% ได้โดยเรียกว่าพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนนั่นเองค่ะโดยตอนนี้นะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ระหว่างการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการประกาศพื้นที่การจัดการทางทะเลโดยชุมชนชายฝั่งค่ะระหว่างรอกลไกเข้ามาสนับสนุนนะคะชาวประมงพื้นบ้านเขาตื่นตัวขับเคลื่อนพื้นที่นำร่องโดยประกาศ MOU ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องที่ท้องถิ่นจังหวัดเดินหน้ารอแล้ว15ชุมชนนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดู15ชุมชนว่ามีที่ไหนบ้างนะคะไปที่จังหวัดแรกกันก่อนนะคะที่จังหวัดสตูลค่ะซึ่งจังหวัดสตูลนะคะก็จะมีในหมู่บ้านตะโลใสบ้านบ่อ7ลูกบ้านขอนคลานบ้านหลอมปืนนะคะนำร่องมาแล้วใน4หมู่บ้านนั่นเองค่ะต่อกันด้วยจังหวัดสงขลานะคะก็มี4หมู่บ้านด้วยกันคือบ้านพังสายบ้านทะเลนอกบ้านโคกเมืองและก็บ้านใหม่ค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะมี3พื้นที่ด้วยกันก็คือบ้านคลองขุดบ้านชายคลองและก็บ้านแหลมดินและไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จะมี4พื้นที่ด้วยกันนะคะก็คือบ้านปากด่วนบ้านณหน้าทับแล้วก็ร้านคนจับปลาซึ่งเขาทำเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอยู่แล้วนะคะแล้วก็บ้านในทุ่งนั่นเองค่ะจะเห็นว่ามี15ชุมชนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนทั้ง15แห่งเดินหน้าบนหลักสำคัญค่ะของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลควบคู่กับการอนุรักษ์นะคะมีการกำหนดแนวทางทะเลชายฝั่งร่างธรรมนูญหรือกติการ่วมกันเช่นไม่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายทำลายล้างไม่จับสัตว์น้ำวัยอ่อนเดินหน้ากิจกรรมอนุรักษ์เช่นธนาคารปูทำบ้านปลาหรือว่าสังกอนะคะซึ่งทำให้ทรัพยากรทางทะเลสมบูรณ์และยั่งยืนขึ้นค่ะ
2: พื้นที่คุ้มครองทางทะเลเนี่ยถูกพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ายิ่งคุณมีพื้นที่คุ้มครองเยอะยิ่งคุณจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยทรัพยากรประมงนะครับที่ชุมชนใช้แล้วก็พึ่งพาเนี่ยยิ่งสามารถฟื้นตัวกลับมาได้เร็วนะครับมีงานวิจัยจากทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเห็นวิวัฒนาการว่าชุมชนบ้านเราตักที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาได้ยินชื่อพื้นที่คุ้มครองเนี่ยมักจะไม่เอาไม่อยากได้แต่ตอนนี้เนี่ยหลายๆชุมชนเริ่มรวมตัวกันแล้วอยากที่จะจัดการเนาะอยากที่จะมีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนที่จัดการเองซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นการเปลี่ยนผ่านมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เราเห็นประโยชน์ว่าการที่เรามีพื้นที่คุ้มครองเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการริดรอนสิทธิ์ละแต่มันเป็นการทำให้ชุมชนเนี่ยมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
1: เราได้เห็นเป้าหมายและก็ความสำคัญค่ะคุณอรวรรณถึงเรื่องของการเดินหน้าพื้นที่คุ้มครองทะเลโดยชุมชนนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่15ชุมชนที่ดิฉันอธิบายมานะคะคุณอรวรรณจริงๆแล้วมีหลายชุมชนด้วยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะมีนำร่อง15ชุมชนก็จริงแต่ว่ามีหลายพื้นที่ที่เขาทำกันไปก่อนแล้วนะคะสำหรับพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนอย่างเช่นที่ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะที่นั่นนะคะเขาเดินหน้าตั้งแต่ปี2548จนได้รับรางวัลประมงดีเด่นแห่งประเทศไทยที่สำคัญ ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญรายได้เศรษฐกิจที่เขาหวังส่งถึงลูกส่งถึงหลานนั่นเองค่ะแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ยังมีความท้าทายอยู่นะคะจากโครงการเมกะโปรเจกต์ที่พวกเขานั้นไม่ได้เลือกนะคะอย่างโครงการแลนด์บริดจ์ที่พวกเขากังวลผลกระทบต่อทรัพยากรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะเดินทางไปที่จังหวัดชุมพรนะคะบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่ตำบลบางมะพร้าวค่ะเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของพวกเขาและก็การจัดการทรัพยากรของคนในชุมชนที่นั่นค่ะ
3: เพราะมีถึง6หมู่บ้านที่ติดชายฝั่งทะเลชาวบ้านในตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจึงทำประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพหลักเรือเล็กเกือบ200ลำออกจับสัตว์ทะเลหมุนเวียนตามฤดูกาล
1: ที่บริเวณโซนอ่าวไทยจังหวัดชุมพรที่หลังสวนตำบลบางมะพร้าวแห่งนี้นะคะสำหรับเรือเล็กอย่างเรือประมงพื้นบ้านเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการออกไปลงอวนปูค่ะเพื่อที่จะจับปูม้านะคะแล้ววันนี้เรามีนัดกับชาวประมงพื้นบ้านที่นี่เขาบอกว่าการไปเก็บอวนปูจะได้เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ที่ประมงเรือเล็กหรือประมงพื้นบ้านเขามีความพยายามที่จะเดินหน้าในเรื่องพื้นที่คุ้มครองทางทะเลด้วยเดี๋ยวไปกันค่ะขึ้นได้เลยเนาะโอเค
3: ออกเรือมาไม่นานก็ถึงจุดที่พี่เอกและพี่สนวางอวนปูไว้ค่ะ
4: โอเค
3: สาวอวนไม่นานก็ได้ปูตัวแรก
4: 10ตัวขึ้นอยู่เด้อ
5: แล้วพวกนี้ก็ต้องปล่อยตัวเล็ก
1: แต่ถ้าอยู่ในทะเล
3: แต่ถ้าอวนติดปูตัวเล็กชาวบ้านจะปล่อยคืนสู่ทะเลส่วนปูที่มีไข่นอกแบบนี้จะเอาไว้ที่ธนาคารปูค่ะ
6: อ
3: ัน
6: นี้คือไข่ที่เราต้อง
5: เอา
6: ไปไว้ในธนาคารปูเหรอคะ
5: ใช่ครับแล้วก็ปลาไปปล่อยให้มันวางไข่เนี่ยไข่มันยังไม่แก่ที
6: ่
5: ไข่ยังไม่แก่ที่ปลาไปไว้ที่ธนาคารปูเพราะว่าไข่เริ่มแก่เขาก็มาปล่อยเนี่ยปล่อยนี่ของแบบนี้มันจะว่าจะไข่มันจะเกิดลูก
3: นี่คือหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรควบคู่กับการอนุรักษ์ที่ทำให้อ่าวหลังสวนชุมพรมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะ
1: อ๋อเพิ่งมาปล่อยอวน
3: เก็บอวนเสร็จเรือประมงทยอยกลับเข้าฝั่งจอดเรือคลองจมูกโพรงวันนี้ได้ปูเฉลี่ย 4-6 กิโลกรัมแต่ถือว่าได้น้อยเพราะมากสุดชาวประมงบอกกับเราว่าเคยจับได้มากถึง 20-30 กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะทรัพยากรชายฝั่งตรงหน้ายืนยันว่าอาชีพประมงอยู่ได้แม้วันที่ได้น้อยไม่ได้ขายก็มีกับข้าวไว้กินไม่ต้องเสียเงินซื้อ
1: ได้ประมาณเท่าไหร่คะนี่ในถังนี
7: ้ก็อยู่ประมาณ 6-700 แหละครับ
1: 6-700 ก็น่าจะประมาณ4โลโลละ150เนาะเพราะเป็นไซส์ปูคัดเนาะแล้วเราเติมน้ำมันออกไปวางอวนนี่เท่าไหร
7: ่ก็ประมาณสัก100บาทครับ
1: อ้าวงั้นก็ได้กำไรดีได้500
7: คร
1: ับ
7: ผม
1: ค่ะเรามองว่าอาชีพประมงนี่มันมั่นคงไหมคะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได
7: ้ก็เลี้ยงครอบครัวได้
1: เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เป็นเรื่องทรัพยากรถ้าเราดูแลไม่มีวันหมดใช่ไหม
7: ใช่ครับ
1: อืมก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้โตเลยแหละ
7: ครับผม
1: แต่วันไม่ได้ก็ได้ซื้อกับข้าวเนาะ
7: ใช่ครับอย่างแล้วก็ไม่ต้องอย่างแล้วก็มีกับข้าว
1: แต่วันนี้ได้ตังค์แน่แ
7: น่
3: ปูไข่ที่ได้ถูกนำมาปล่อยไว้ธนาคารปูม้า1ตัวรักล้านตัวรอดไม่ใช่แค่สโลแกนค่ะแต่คือหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ทำให้ทะเลที่นี่อุดมสมบูรณ
8: ์ความสมบูรณ์แหละถ้าดินน้ำสกปรกก็จะไม่อยู่ไอตัวนี้ก็จะอยู่โดนทราย
9: อ๋ออยู่โดนทรายแสดงว่าบ้านเราน้ำสะอาด
8: สะอาดมาก 100% เนี่ยที่ร่องๆเลยเนี่ยคือระบบนิเวศของมันเนี่ยที่ลอยน้ำลงแบบเป็นขอบแบบนี้มันจะเป็นที่วางไข่ของสัตว์น้ำไว้หลายๆชนิด
9: โอ้โห
8: เ
3: พราะชายฝั่งเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลสัตว์น้ำและทะเลอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงชุมพรมีความสำคัญเป็นแหล่งวางไข่ปลาทูไทยในฐานะผู้ใหญ่บ้านและนายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชุมพรจึงย้ำให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ด้วยการทำบ้านปลาหรือสังกอสองแนว ทั้งแนวกลางน้ำและริมฝั่งเพื่อให้ปลาเล็กได้หลบภัยอนุบาลสัตว์น้ำให้เติบใหญ่แถมยังมีผลพลอยได้จากการทำแนวอนุรักษ์นี้ต่อยอดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
8: ซึ่งเวลาเราวางบ้านปลาชายฝั่งเนี่ยเราจะวางตั้งแต่ปลายเดือนมกราซึ่งเป็นลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เขาเรียกว่าลมตะเภาหอยแมลงผู้ที่อ่าวชุมพรเนี่ยมันจะมากับน้ำประมาณเดือนมกราหรือกุมภาทีนี้พอได้เวลา7เดือนปุ๊บเราเนี่ยแหละก็จะไปเก็บหอยแมลงผู้ที่มันเกาะที่บ้านปลาเราก่อนที่เราจะขายเราก็จะให้กินให้แจกมีงานแต่งงานบวชก็ฝากเพื่อนไปเหลือจากกินจากจ่ายเราก็เอาไปขายใน1ต้นเนี่ยยางต่ำ30กิโลต่อ1ต้นถ้าเราทิ้ง100ต้นเนี่ยประมาณ 3,000 กิโล
10: กิโลละเท่าไหร่คะตอนน
8: ี้3โล100คิดดูเท่าไหร่
3: ที่นี่ยังมีข้อตกลงร่วมโดยห้ามใช้เครื่องมือทำประมงที่ส่งผลกระทบต่อการทำลายล้างทะเลชายฝั่งเช่นห้ามใช้อวนล้อมตะเกียงหรืออวนล้อมปั่นไฟสิ่งที่ชาวบ้านที่นี่ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลได้รับการการันตีด้วยรางวัลชุมชนประมงดีเด่นแห่งประเทศไทย3ปีซ้อน
11: ด้วยพื้นที่ของตำบลบางมะพร้าวนะคะซึ่งมีชุมชนที่ติดชายฝั่งทะเลอยู่ประมาณ6หมู่บ้านค่ะอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ที่จะมีการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ที่แหลมลิ่วนะคะจากการพูดคุยเนี่ยชาวบ้านบอกว่าระยะทางน่าจะไม่เกิน20กิโลเมตรนะคะนั่นทำให้พวกเขาเริ่มมีความกังวลค่ะกับการที่จะเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในท้องทะเลที่สำคัญจะกระทบต่อความพยายามในการเดินหน้าอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนที่พวกเขาได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอยู่ในเวลานี้ค่ะ
12: พอสร้างท่าเรือเขาต้องถมตัวนั้นน่ะมันเอาดินมาถมมันก็เป็นตะกอนเป็นอะไรแล้วน้ำมันจะขุ่นปลาปูอะไรมันก็ได้กลิ่นนั้นมันก็ไม่อยู่หรอก
13: เรือเล็กๆพวกนี้มันก็หากินได้เฉพาะริมแถบชายฝั่งเนี่ยครับเพราะถ้าว่าเรือพวกนู้นเข้ามามันก็มีน้ำมงน้ำมันมีโรงงานอุตสาหกรรมมาทั่วมันก็มีผลหมดต่อสัตว์น้ำพวกสัตว์เล็กๆพวกสัตว์พวกนี้มันก็จะถอยหายไปอ่ะมันมีผลกระทบแน่ๆต่อการประมงพื้นบ้าน
14: ทำอื่นเนาะทำไม่ได้แล้วป่านนี้
10: อายุปูนนี้แล้วด้วยเน
14: า
10: ะ
14: ทำถมนู่นถมนี่ชาวเรือกินอะไรอ่ะ
15: คิดว่าไม่เหมาะไม่เห็นด้วยนะ
10: ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรคะกังวลอะไรบ้าง
15: กังวลเดี๋ยวสร้างมีผลกระทบทางทะเลที่เราหาได้อยู่ทุกวันต่อไปลูกหลานเรามันกินยากทางทะเล
3: ทางเลือกการพัฒนามีหลายเรื่องที่ชาวบ้านที่นี่อยากให้ต่อยอดทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงการต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งทิศทางการพัฒนาควรให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมออกแบบจึงอยากให้มีการทบทวนโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนชาวประมงในพื้นที่และความสมบูรณ์ทรัพยากรความมั่นคงทางอาหารเพื่อส่งต่อความยั่งยืนถึงลูกหลานในอนาคต
8: ผมไม่เชื่อมั่นหน่วยงานของรัฐเพราะแม้แต่งานวิจัยที่คุณบอกไปสำรวจเนี่ยใน1ตารางเมตรเนี่ยเจอสัตว์น้ำแค่1ชนิดมี7ตัวเป็นไปได้ยังไงผมก็ต้องชวนอาจารย์ศักดิ์อนันต์ออกไปสำรวจดูมันตรงกันข้ามเหมือนฟ้ากับเหวอ่ะใน1ตารางเมตรเราเจอสัตว์น้ำเป็น200ชนิดอ่ะข้อมูลทุกอย่างไม่ชัดคุณจะทำอะไรก็ตามแต่คุณเอาข้อมูลจริงมาคุยกันดิสิ่งที่ผมขอฝากก็คือผมกังวลเรื่องพี่น้องประชาชนจะเป็นมลภาวะทางเสียงมลพิษทางอากาศน้ำเสียอะไรหลายอย่างและสิ่งที่สำคัญที่สุดประเทศไทยก็คือครัวของลูกเราอยากจะรักษาคำนี้ให้มันยั่งยืนนะครับเราไม่อยากจะเอาสิ่งที่มันไม่เห็นในอนาคตโอ้มันดีจริงมาแลกกับปัจจุบันซึ่งเราดียิ่งๆอยู่แล้วขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

0: ความอุดมสมบูรณ์ที่ได้เห็นไปและก็เสียงสะท้อนถึงผลกระทบความกังวลที่ชาวบ้านเขาได้สะท้อนมาค่ะคุณอรวรรณก็ดูเหมือนจะตรงกับนักวิชาการหลายๆคนที่วิเคราะห์มานะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางที่ปรึกษาองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศค่ะก็มองด้วยค่ะว่าการที่ยังคงเดินหน้าโครงการพัฒนาในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนั้นควรที่จะยกเลิกได้แล้วเพราะว่าไม่คุ้มค่านะคะกลับกันหากรักษาความอุดมสมบูรณ์เอาไว้นี่แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าในอนาคตให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปฟังการวิเคราะห์กันค่ะ
1: กรอบงานคุณหมิงมอนทรีออลเนี่ยซึ่งประเทศไทยก็เป็นภาคีด้วยนะครับเราเองเราก็ตกลงเนาะมีฉันทามติโลกมีฉันทามติว่าเราต้องหยุดยั้งการทำลายธรรมชาติในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงนะครับนั่นหมายความว่าโครงการพัฒนาแบบเดิมๆในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเนี่ยมันควรจะล้มเลิกได้แหละมันไม่คุ้มการพัฒนาแบบเดิมก็คือคุณทำลายก่อนแล้วค่อยไปอนุรักษ์ทีหลังนะครับแต่ว่าโลกได้เรียนรู้พร้อมกันว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นต้องเลือกแบบนั้นนะครับมันมีแนวทางการพัฒนาที่จะเอื้อให้เกิดการฟื้นฟูได้อนุรักษ์ธรรมชาติได้นะครับสิ่งที่เราพูดกันถึงวิถีประมงพื้นบ้านดูแล้วมันเป็นเศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมเถียงหัวชนฝาเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นอนาคตของโลกนะครับการได้มาซึ่งอาหารทะเลที่มันปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนเนี่ยต่อไปมันจะเป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงมากนะครับเราได้เห็นการเปลี่ยนผ่านนโยบายหลายๆอย่างของยุโรปแล้วในการจะซื้อสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่าสินค้านั้นๆเนี่ยมันไม่ไปทำลายป่าไม้ไม่ไปทำลายทรัพยากรนะครับไม่ไปลุกล้ำสิทธิของชุมชนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาแบบให้คนส่วนน้อยเสียสละอะไรเงี้ยมันดูล้าหลังต้องคิดให้หนักแล้วก็ชั่งน้ำหนักจริงๆในสิ่งที่ตอนนี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดอย่างเดียวของโครงการแลนด์บริดจ์ที่ตอบได้เนี่ยก็คือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มันจะเกิดขึ้น
2: คุณทัศนีคะถ้าเราดูมาตั้งแต่รายการเนี่ยเราจะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของ

0: เป็นเรือประมงพื้นบ้านขนาด5ตันกลอสถึง10ตันกลอสเนี่ยนะคะจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 150,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นความมั่นคงในชีวิตอย่างมากนี่จึงเป็นคำตอบไงคะว่าสิ่งที่เห็นอยู่หน้าบ้านสิ่งที่เขาจับต้องได้เนี่ยอย่างอาหารทะเลสดๆที่ขายได้ทุกวันเนี่ยมันเป็นรายได้ที่เห็นอยู่แล้วแต่โครงการขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ที่พวกเขาไม่ได้ร่วมออกแบบเนี่ยยังไม่เห็นภาพและยังถกเถียงกันเรื่องความคุ้มค่าอยู่เลยที่สำคัญถ้าหากว่าการประมงพื้นบ้านเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนหรือว่าท่องเที่ยวของระดับประเทศที่เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลนะคะปีนึงเนี่ยเฉพาะการดำน้ำเนี่ยมีรายได้มากกว่า100,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
1: คุณทัศนีลงพื้นที่แบบนี้น่าจะได้ชิมอาหารที่ปลอดภัยสดๆใหม่ๆน่าจะบอกคุณผู้ชมได้นะคะว่าวิถีแบบนี้แหละที่ชาวบ้านเขาต้องการแล้วเขาอยากจะอยู่แบบนี้นี่น่าจะเป็นเรื่องนึงนะคะที่ยืนยันได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาในยุคนี้เป็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนะคะและไม่ใช่ว่าการที่จะไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยอ้างว่าให้คนกลุ่มน้อยเสียสละให้ประเทศชาตินี่อาจจะไม่ใช่แนวทางของการพัฒนาในศตวรรษนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นค่ะวันนี้ดิฉันอรวรรณสุโขและคุณทัศนีประกอบบุญลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับหนึ่งในประเด็นที่ไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสานติดตามมาอย่างต่อเนื่องและต้องบอกว่ายาวนานมากนะครับนั่นก็คือโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนที่จังหวัดมุกดาหารครับงบประมาณนี่กว่า140ล้านบาทเลยนะครับล่าสุดจากที่ผู้ค้าต้องไปขายของอยู่ริมถนนตากแดดตากฝนมานานหลายปีก็สามารถกลับไปขายในชั้นใต้ดินของอาคารได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลายคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณให้พอมีความหวังขึ้นมาบ้างครับ
1: นี่คือบรรยากาศการค้าภายในอาคารชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารจากภาพจะเห็นว่านักท่องเที่ยวบางตาและมีลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าค่อนข้างเงียบเหงาแม้ผู้ขายจะเพิ่งย้ายร้านจากด้านบนริมถนนสำราญชายโขงลงมาชั้นใต้ดินนานกว่า1เดือนแต่ผู้ค้าบอกว่าอยู่ในช่วงโลซีซั่นและหลังปิดเทอมทำให้บรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าไม่คึกคักกว่า5ปีที่ผู้ขายย้ายจากชั้นใต้ดินไปขายบริเวณริมถนนสำราญชายโขงจากการขอคืนพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จแต่อนุญาตให้ผู้ค้าลงมาค้าขายโดยไม่คิดค่าเช่าซึ่งการได้ย้ายกลับมาขายชั้นใต้ดินอีกครั้งทำให้ผู้ค้าส่วนใหญ่เริ่มตกแต่งร้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกและคาดหวังว่าลูกค้าจะกลับมาคึกคักเหมือนเช่นในอดีต
2: ถ้าเหมือนข้างบนก็จะเงียบแบบนี้การลงมาก็เลยไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าช่วงที่อยู่ข้างบนก็มีช่วงเงียบแต่ที่ดีกว่ากันคืออยู่ข้างล่างคือไม่ร้อนแล้วก็กว้างสะอาดสะอ้านค่ะฝุ่นก็จะน้อยลงไม่เหมือนอยู่ข้างบนแล้วก็ได้สถานที่ที่กว้างขึ้น
3: สวย
2: ใช่ค่ะจัดร้านได้สวยขึ้นค่ะ
3: แล้วลูกค้าของเราที่ซื้อประจำอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างพี
2: ่กลับมาค่ะยังกลับมามาจากยะโสธรมาจากอุบลก็ยังกลับมาหาเพราะว่าเรามีเฟซบุ๊กที่เราติดต่อกันไว้ค่ะ
1: อีกหนึ่งข้อเรียกร้องของผู้ค้าคือการเร่งประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักหรือโปรโมทการท่องเที่ยวเพราะตลาดอินโดจีนมีจุดขายคือความสวยงามของแม่น้ำโขงและสามารถมองเห็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่หลากหลายและสามารถเลือกซื้อเองโดยไม่ผ่านช่องทางออนไลน์

0: นี่แหละครับจุดสำคัญความสำคัญของตลาดนุจีนอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้ว่าตลาดนุจีนเนี่ยที่ปรับปรุงมาเนี่ยคือดีแล้วก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดนุจีนในรูปแบบใหม่ที่ปรับปรุงเสร็จแล้วตลาดสังกะสีก็ได้ย้ายออกหมดแล้วตอนนี้ก็ย้ายลงมาข้างล่างเย็นสบายเดินสะดวกร้านค้าก็เยอะสินค้าก็มากก็อยากให้ส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับประชาสัมพันธ์จุดขายของตลาดนุจีนแล้วก็อยากให้เชิญชวนอยากให้รู้ให้มากขึ้นตลาดนุจีนมุกดาหารก็ยังมีเสน่ห์เหมือนเดิม
1: ขณะที่ภาคธุรกิจเชื่อว่าตลาดอินโดจีนที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณจะเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักและเป็นจุดแวะของนักท่องเที่ยวในเส้นทางมุกดาหารนครพนมสกลนครรวมถึงเชื่อมโยงกับตลาดการค้าภูมิภาคทั้งประเทศลาวเวียดนามและจีน
2: ขณะนี้สัญญาณของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่ารายได้ต่างๆจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามารายได้จากการลงทุนที่เข้ามาเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงการเติบโตมันเกิดขึ้นนะครับในทุกๆด้านดังนั้นการท่องเที่ยวกับการเข้ามาเยี่ยมเยียนของพี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดมุกดาหารก็อยากจะมายืนตรงจุดนี้มาถ่ายรูปตรงนี้มาเช็คอินตรงนี้มาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เรารอคอยมานาน
1: โครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2,560 ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2กว่า140ล้านบาทเพื่อปรับปรุงสภาพตลาดอินโดจีนรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่าปีละ1ล้านคนเพื่อพัฒนาให้ทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเพื่อรองรับเป็นเมืองท่องเที่ยวในอนาคตยุทธนาอินทศรไทย PBS รายงาน
3: อะไรคือสาเหตุที่ทำให้โครงการนี้ล่าช้าเพราะผ่านมาเกือบ8ปีก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับภาคประชาชนเขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าโครงการนี้ผ่านมือผู้ราชการจังหวัดมาถึง5คนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจนแบบเนี่ยมันเปลี่ยนจนเรียกได้ว่ามันไม่ตรงปกตามแบบการก่อสร้างหรือว่า TOR ไปแล้วแต่ผู้รับเหมาก็ยังคงเป็นรายเดิมครับจึงได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้ทั้งปปช.และสตง.เข้ามาตรวจสอบครับคนงานก็ยังคงเดินหน้าก่อสร้างติดตั้งส่วนประกอบภายในโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนเพื่อให้แล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ให้กับเทศบาลเมืองมุกดาหารอยู่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเริ่มทำสัญญากับผู้รับจ้างเมื่อวันที่27กันยายน2561สิ้นสุดสัญญา6ตุลาคม2563นะครับภายใต้งบประมาณกว่า149ล้านบาทแต่ผ่านมาเกือบ8ปีจนถึงวันนี้โครงการก็ยังไม่เสร็จแบบที่เห็นภาคประชาชนที่มุกดาหารเขาบอกว่าการปรับปรุงตลาดอินโดจีนแบ่งออกเป็น3ส่วนทั้งงานซ่อมแซมงานปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์โครงการนี้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างมาหลายครั้งจนอาจจะเรียกได้ว่ามันไม่ตรงปกไม่ตรงกับแบบก่อสร้างหรือว่า TOR แล้วโดยเฉพาะลานน้ำพุซึ่งในแบบก่อสร้างเดิมทีเขียนไว้สวยงามนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วครับนอกจากนี้ประธานชมรมรักมุกดาหารยังได้ยื่นข้อร้องเรียนไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดมุกดาหารและส่งเรื่องต่อไปยังปปช.ภาค4เพื่อให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณและความคุ้มค่าของโครงการนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้จังหวัดมุกดาหารและผู้รับเหมาจะอ้างว่าความล่าช้ามันเกิดจากหลายปัจจัยทั้งการขาดแคลนแรงงานมีผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยนะครับมีพายุในพื้นที่ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องและต้องส่งคืนงบประมาณกว่า80ล้านบาทเป็นต้นครับ
4: ยังเป็นสัญญาเดิมมีการแก้ไขสัญญา12ครั้งอ่ะ12ครั้งเสร็จสิ้นสัญญาประมาณเดือนธันวาคม2568คือแสดงว่าทั้งหมดต้องเบ็ดเสร็จต้องเรียบร้อยหมดแต่มันไม่เสร็จมันไม่เรียบร้อยไงพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมฉลองคนมุกดาหารก็เตรียมฉลองแล้วดีใจกันใหญ่เลยครับแต่อ้าวไม่เสร็จเว้ยเฮ้ยไม่เสร็จแล้วก็ต่อมาอีกขยาย
5: สิ้นเดือนนี
4: ้ขยายมาอีกมาเป็นที่13 14ตัวสุดท้ายใน14คิดว่าจะเสร็จในสิ้นเดือนนี
3: ้อีกข้อสงสัยหนึ่งก็คือมีผู้รับเหมาเพียงแค่รายเดียวตลอดสัญญาจ้างทั้งที่หากผู้รับเหมาไม่สามารถส่งงวดงานได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างผู้ราชการจังหวัดมุกดาหารก็ควรจะบอกเลิกจ้างและเปิดประมูลเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่หรือไม่

0: แต่ปัจจุบันนะครับเปลี่ยนผู้ว่ามา5คนก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามีกำหนดที่จะก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่เพราะมีการขยายสัญญาจ้างเรื่อยมาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจจะมีเรื่องเงินทอนอะไรเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าครับ
1: แต่ถ้าหากว่าหน่วยงานของรัฐนะครับเอาจริงเอาจังมีการติดตามการดำเนินการของโครงการต่างๆเนี่ยท่านจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่าไปเอากฎหมู่มาอยู่เหนือกฎหมายท่านจะต้องบังคับเอากฎหมายเนี่ยมาใช้ในการปกครองในการบริหารการบ้านเมืองนะครับเพราะให้มันเป็นไปตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
0: นี่ก็จะเป็นข้อสังเกตของคนในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมสำหรับโครงการนี้โครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนงบประมาณกว่า149ล้านบาทมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่ช่วงปลายปี2568นี่คือตัวล่าสุดนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2569ตอนนี้กลางปีแล้วนะคุณผู้ชมก็ของขวัญปีใหม่ไม่รู้มาเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จการก่อสร้างเนี่ยล่าช้าทำให้ต้องขยายสัญญาออกไปเป็นสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มิถุนายนก็ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอีกนะครับทำให้ชาวจังหวัดมุกดาหารแล้วก็ภาคประชาชนเขาตั้งคำถามถึงการทำงานและความโปร่งใสของโครงการนี้ครับที่ภาคเหนือนะครับภาคประชาชนเขาจัดกิจกรรมเดินขบวนธรรมยาตราเพื่อปกป้องแม่น้ำ6สายที่กำลังถูกคุกคามจากปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนหนึ่งในนั้นก็คือแม่น้ำโขงนะครับเช่นเดียวกับเครือข่ายเสรีภาพแม่น้ำโขงที่จัดกิจกรรมเพื่อร่วมหาทางออกเรื่องนี้ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงภาคอีสานด้วยครับ
2: คือแค่บอกว่ามันมีคนเพื่อนความที่ตกลงเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วทำยังไงที่จะว่าขึ้นจากปลอดภัยมากขึ้นทั้งในอาหารทั้งในน้ำ
3: ที่บอกว่าที่บนนั้นตรวจเจอที่ไหนนะคะแล้วก็มันมีรัศมีแค่ไหนพอเราตรวจเจอเนี่ยมันกระจายไปถึงไหนมันมีกิจกรรมอะไรที่ทำให้สามารถได้ตรวจพบสารโน้นนั้นนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองนะคะ
4: นี่คือเสียงสะท้อนสารพิษโลหะหนักที่แพร่กระจายในลุ่มน้ำโขงเป็นความวิตกกังวลของชาวบ้าน7จังหวัดลุ่มน้ำโขงในภาคอีสานตั้งแต่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีหลังมีการตรวจพบว่าปลาแค่ในจังหวัดเลยและหนองคายพบตุ่มเนื้อและสารโลหะหนักในตัวปลาคล้ายกับพื้นที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำกกในจังหวัดเชียงรายจากปัญหาสารพิษในแหล่งน้ำแม้หน่วยงานหลักเช่นกรมควบคุมมลพิษการประปาส่วนภูมิภาคกรมวิชาการเกษตรระบุว่าเป็นช่วงของการเฝ้าระวังขณะที่น้ำประปายังสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตามปกติมนตรีจันทวงศ์กลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขงกล่าวว่าแม้สารพิษจะแพร่กระจายในลุ่มน้ำโขงในภาคอีสานจะไม่รุนแรงเหมือนกับทางภาคเหนือแต่การตรวจพบในน้ำและปลาเป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องทำคือการเฝ้าระวังในลุ่มน้ำ
5: นอกเหนือจากการเฝ้าระวังคือการทำแผนที่ความเสี่ยงในระดับชุมชนครับซึ่งผมคิดว่าก็มีวิทยากรที่ได้ให้ข้อคิดเห็นแล้วก็มีวิมุตแปลจากจริงในพื้นที่อื่นนี่นะครับและผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยจะสามารถจัดการได้เองและจะทำให้การใช้ชีวิตกับแม่น้ำโขงเนี่ยเขามีความเท่าทันมากขึ้นว่าไอ้ความเสี่ยงแบบไหนที่มันที่เขาจะจัดการกับมันได้เพื่อที่จะลดไอ้ปัญหาไอ้การปนเปื้อนลดปัญหาทางด้านสุขภาพให้ได้มากที่สุด
6: ไม่มีกันไปก็ผ่ากลาง
4: ส่วนการเฝ้าระวังปลานักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สอนเทคนิคการผ่าตัดและเก็บตัวอย่างปลาให้กับชาวบ้านเพื่อเก็บตัวอย่างปลาในแม่น้ำโขงโดยเฉพาะเนื้อปลาและเครื่องในปลาโดยเฉพาะตับและไตเพื่อส่งเฝ้าระวังสารพิษโลหะหนักในปลาโดยจะรายงานผลตรวจทุก3เดือนนี่เป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังสารพิษโลหะหนักในกลุ่มประมงในแม่น้ำโขงในภาคอีสานโดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่าปัญหาสารพิษในแม่น้ำโขงในภาคอีสานถือว่าเป็นความเสี่ยงใหม่ของพันปลาหลังจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงซึ่งอนาคตปลาอาจจะลดลงและบางชนิดอาจหายไป
7: เข้ามาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันไม่ตอบโจทย์หรอกวันนี้ว่าทำไมมันสูงซ้ำเติมบางทีตัวสารโลหะหนักกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อไปอยู่ในไข่ปลาเมื่อไปอยู่ในปลาตัวอ่อนมันทำให้พิกลพิการด้วยไหมมันทำให้ระบบประสาทมันพังไปด้วยไหมอันนี้คือการซ้ำเติมของ

0: มของโลหะหนักที่มีอยู่ข้างใน
1: ด้านกรรมการบริหารมูลนิธิแม่น้ำและสิทธิ์กล่าวว่าเหมืองแร่ในลำน้ำสาขาและแม่น้ำโขงมีมากกว่า800แห่งเป็นสาเหตุสำคัญของการปนเปื้อนสารพิษครั้งนี้โดยเกิดจากความต้องการแร่ในตลาดโลกโดยเฉพาะแร่เอิร์ธและทองคำซึ่งผู้รับซื้อรายใหญ่คือประเทศจีนปัญหาที่พบตอนนี้คือการปล่อยสารพิษลงสู่แม่น้ำโขงหากไม่แก้ปัญหาตอนนี้จะส่งผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
2: เนี่ยมันอยู่ในดินมันอยู่ในตะกอนแล้วเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็จะเก็บอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันก็จะเป็นพิษขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอยากเห็นค่ะว่ารัฐบาลจะมีความจริงจังกับความรุนแรงของปัญหาในครั้งนี้หากเรายอมรับเราเข้าใจเราจัดงบประมาณมาเพียงพอแล้วก็มีการเริ่มต้นเจรจากับฝ่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งพม่าจีนว้าลาวหรือบริษัทไทยเองก็ตามดิฉันคิดว่าต้องเริ่มทำแล้วล่ะนานกว่านี้คนเจ็บปวดจะเกิดขึ้นแล้วมันเราไม่อยากเห็นภาพนั้น
1: สำหรับปัญหาสารพิษในแม่น้ำโขงตัวแทนภาคประชาชน7จังหวัดลุ่มน้ำโขงในภาคอีสานได้ยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหาขณะเดียวกันกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมรับฟังปัญหาของชาวบ้านเพื่อหามาตรการเฝ้าระวังและสร้างระบบแผนที่ความเสี่ยงในลุ่มน้ำโขงภาคอีสานโควิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน
3: สัปดาห์ที่แล้วไทย PBS เรานำเสนอปัญหาผักตบชวาแน่นเต็มคลองหน้าวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีนะครับระยะทางนี่ไม่น้อยนะครับ5กิโลเมตรก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขาไม่สามารถสัญจรทางเรือได้ตามปกติครับแต่ว่าล่าสุดชาวบ้านพอจะยิ้มได้แล้วนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับภาพที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ครับเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาออกจากลำคลองบริเวณหน้าวัดเสด็จตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีก็จะมีการใช้เรือจัดเก็บผักตบชวาดันผักตบชวาในจุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้ไปกองรวมกันหน้าเขตบ้านกระแสงเพื่อให้ง่ายต่อการใช้รถแบ็คโฮขนย้ายไปทิ้งครับล่าสุดหน้าวัดก็โล่งแล้วนะครับนี่ไม่ค่อยจะมีผักตบชวาแล้วโหปลาเพียบนะครับก็เป็นแบบนี้แล้วครับไม่เหลือผักตบชวาเลยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือตักผักตบชวาและเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาออกจากลำคลองฟื้นฟูสภาพน้ำและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ล่าสุดนะครับช่วงคลองในตำบลสวนพริกไทยตำบลบางพูดตำบลบ้านกระแซงต้นคลองตั้งแต่ประตูระบายน้ำชาวบ้านเขาบอกว่าสามารถใช้เรือสัญจรได้ตามปกติแล้วพายเรือก็ได้นะครับเหลือบริเวณเขตบ้านกระแซงก็จะสักประมาณ100เมตรที่ต้องใช้รถแบ็คโฮดำเนินการคาดว่าสักประมาณ3วันก็จะแล้วเสร็จนะครับความเดือดร้อนของชาวบ้านจากปัญหาผักตบชวามันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นครับมันเป็นแบบนี้มานานแล้วโดยเฉพาะช่วงเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้ก็จะเห็นภาพของผักตบชวาสะสมจนแน่นเต็มคลองกระทบต่อการสัญจรทางเรือนะครับไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่ต้องใช้เรือสัญจรไปมาแต่ชาวพุทธที่ต้องการจะปล่อยปลาเพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันจะปล่อยปลาแต่ละครั้งหน้าวัดเสด็จก็ต้องค่อยๆกันเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคนหนึ่งก็ถือไม้แหวกผักตบชวาอีกคนนึงก็ปล่อยปลานะฮะปลาที่ลงไปนี่ก็เอาฉันมาปล่อยที่นี่จะอยู่ยังไงเนี่ยชาวบ้านที่มาปล่อยปลาเขาบอกว่าเห็นสภาพผักตบชวาในคลองแล้วใจไม่ค่อยดีเลยนะครับกังวลว่าปล่อยปลาไปแล้วปลาจะไม่มีอากาศหายใจพวกเขาสะท้อนว่าก่อนหน้านี้ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผักตบชวายังไม่เต็มคลองแต่กลับพบว่ามีความพยายามจะปัดความรับผิดชอบโยนกันไปโยนกันมาแต่สุดท้ายผลกระทบก็อยู่กับชาวบ้านก็เลยประสานกับสสในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ซ้ำอีกครับ
4: ระยะยาวมันจะสามารถดำเนินการยังไงหรือว่ามีการวางแผนไหมว่าเรื่องการแก้ปัญหาระยะยาวของผักตบชวาที่มันยังไงมันก็ต้องเข้ามาทางประตูน้ำแล้วแน่นแบบนี้อัน
5: นี้เบื้องต้นต้องท้องถิ่นต้องคุยกันด้วยแล้วประสานในชุมชนที่ดูแลประตูน้ำด้วยต้องดูแลคือถ้าทำได้ดีตอนนี้ถ้าทำได้ดีได้บรรเทาความเดือดร้อนไว้เนี่ยเบื้องหน้าเนี่ยการช่วงฤดูน้ำหลากก็อาจจะช่วยได้นะครับ
3: เดี๋ยวรอดูนะครับว่าในระยะยาวจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะครับส่วนสาเหตุครั้งนี้นายคุณเรียม ปัทธศรีสร้อยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทยบอกว่าเกิดจากการที่ปิดประตูน้ำคลองน้ำอ้อมครับที่มันเชื่อมกับสถานีสูบน้ำดิบสำแลทำให้ปักตบชวาอีกฝั่งคลองเข้ามาในพื้นที่สะสมจนแน่นเต็มคลองกีดขวางทางน้ำจนมันไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ครับไปดูโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ครับทับปุดกระบี่ก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ว่าพวกเขาอาจจะได้รับผลกระทบนะครับหลังจากที่มีคนงานไปลงพื้นที่เก็บพิกัด GPS ตามถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเขากังวลนะครับว่าอาจจะต้องสูญเสียที่ดินและที่อยู่อาศัยโดยสภาวะจำยอมจึงได้ออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนเส้นทางคุณกวีวงศ์ธีรกุลมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
6: สเปรย์สีแดงสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมถูกคนงานบริษัทรับเหมาพ่นเป็นสัญลักษณ์ไว้บนถนนเพชรเกษมหน้ารีสอร์ทในตำบลอ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เป็น1ใน2เส้นทางที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทับปุดกระบี่ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อนหลังมีคนงานลงพื้นที่เก็บพิกัด GPSตามถนนและพื้นที่ชุมชนหลายจุดโดยไม่แจ้งให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าจึงเกิดข้อกังวลว่าต้องสูญเสียที่ดินและที่อยู่อาศัยโดยสภาวะจำยอมเพราะเกรงว่าเงินค่าเวรคืนจะไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างบ้านหลังใหม่ได้จึงส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดกระบี
7: ่เยอะมากครับเพราะว่าพอเริ่มมีได้รับจดหมายจากการรถไฟเนี่ยครับพอเริ่มมีจดหมายจากการรถไฟระบุออกมาเนี่ยทุกคนก็ต่างวิตกกังวลคือการทราบโครงการคร่าวๆทุกคนก็ดีใจว่าความเจริญจะมาเยือนนะครับแต่พอรู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้ที่ต้องเสียสละที่ดินหรือบ้านให้กับการรถไฟโดยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นความกังวลวิตกอย่างสูงในพื้นที่ครับ
6: ล่าสุดมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อยระดับตำบลครั้งที่1ในหัวข้อการสำรวจออกแบบความละเอียดและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟทับปุดกระบี่โดยแจ้งให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าเพียง2สัปดาห์ทำให้บางคนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนเส้นทางเพราะจะมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า300ครอบครัวพื้นที่ถูกตัดผ่านกว่า 1,000 ไร่ขณะที่บางคนเรียกร้องให้การรถไฟจ่ายค่าเวรคืนตามความเป็นจริง
8: ถ้าเราอย่างนั้นเราคงไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราได้ต้นได้ค่าชดเชยมาไม่เป็นตามความเป็นจริงของเรามันอย่างอาคารตัวนี้จะขนย้ายต้องไปสร้างใหม่ต้องใช้เวลาหลายปีเนี่ยเฉพาะขนย้ายของก็น่าจะหลายวันแล้วเป็นเดือน2เดือนแล้วกว่าจะหมดไอ้เรื่องถ้าเขาให้ค่าใช้จ่ายที่ว่าเหมาะสมผมก็เอาแน่ยอมแน
6: ่โครงการรถไฟฟ้าทางคู่สายใหม่ทับปุดกระบี่งบประมาณการก่อสร้างกว่า 26,000 ล้านบาทส่วนต่อขยายจากเส้นทางสุราษฎร์ธานีพังงาท่านุ่นมุ่งสู่ตัวเมืองกระบี่และเชื่อมต่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่โดยให้เหตุผลช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลดระยะทางในการคมนาคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้มีระยะทางรวม 6.7 กิโลเมตรผ่าน2จังหวัด4อำเภอและ15ตำบลหากได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลคาดว่าเริ่มมีการก่อสร้างในปี2574และจะเปิดให้บริการในปี2578กวีวงศ์ธีรกุลไทย PBS รายงาน
3: ไปดูการปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับช่วงเวลาขายก็ยาวนานขึ้นในมุมมองของนักวิชาการและภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เขามีความกังวลถึงการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนครับเพราะบางจุดในตัวเมืองเชียงใหม่แม้จะอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนแต่ก็มีร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วครับทีมข่าวลงพื้นที่นะครับอย่างเช่นจุดนี้แม้ว่าจะเป็นพื้นที่รอบสถานศึกษาแต่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็กลับมีจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในรัศมีห่างจากโรงเรียนไม่เกิน1กิโลเมตรมากถึง95จุดครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านขายของชำแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ นี่เป็นข้อมูลการสำรวจพิกัดจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ปี2569ล่าสุดนะครับโดยหน่วยสารเสพติดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็พบว่าจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากถึง878แห่งเป็นสถานบันเทิงผับบาร์370แห่งร้านของชำร้านสะดวกซื้อ237แห่งแล้วก็มีร้านอาหาร184แห่งนะครับขณะที่สถานศึกษาในพื้นที่มีจำนวน160แห่งสภาพแวดล้อมนี้มันก็อาจจะเอื้อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโดยมาตรการเรื่องของโซนนิ่งหรือว่าการกำหนดระยะห่างขั้นต่ำอย่างเช่น500เมตรหรือว่า1กิโลเมตรมันก็อาจจะไม่สอดคล้องต่อการใช้ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับเนื่องจากในพื้นที่เมืองเนี่ยมีปริมาณร้านค้ามีจำนวนร้านค้าหนาแน่นเกินกว่าที่จะสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่การปลดล็อกให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์14นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยให้ทดลองขายได้เป็นระยะเวลา180วันตามประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วและล่าสุด29พฤษภาคมก็มีการปลดล็อกอย่างเป็นทางการและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับให้สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนักวิชาการบอกว่าการขายแอลกอฮอล์แบบไร้รอยต่อแบบนี้มันจะกลายเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับภาคธุรกิจแอลกอฮอล์สามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการตลาดเพื่อที่จะตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคกระตุ้นความอยากดื่มแล้วก็การเข้าถึงที่ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการกระตุ้นยอดขายผ่านสื่อออนไลน์ที่มีการโพสต์เนื้อหามีการโพสต์คอนเทนต์และข้อความตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันครับยาวไปจนถึง17นาฬิกาและยังใช้เทคนิคการหลบเลี่ยงการตรวจจับเช่นใช้รูปอีโมจิโพสต์แทนภาพโลโก้หรือว่าเครื่องหมายการค้าต่างๆทำให้การควบคุมการกำกับดูแลมันยากขึ้นทางนักวิชาการจึงเสนอให้ภาครัฐครับทบทวนการผ่อนปรนให้ขายแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งถือเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมทางการตลาดบนโลกออนไลน์ที่รุนแรงและมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนครับ
9: ที่สามารถทำการตลาดได้ตลอด24ชั่วโมงโดยกฎหมายไม่สามารถทำอะไรได้ไปบวกกับมาตรการการผ่อนปลช่วงเวลาขายในช่วงบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นนะคะมันไม่เอื้อละเราจะทำยังไงเพื่อที่จะลดจำนวนจุดจำหน่ายลงให้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกลไกสำคัญเลยเพื่อที่ว่าเราจะทำให้เป็นไปได้ไหมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
3: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าระบุว่าการปรับเปลี่ยนเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เห็นชัดเจนครับว่าสถิติอุบัติเหตุในเชียงใหม่มันพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอุบัติเหตุที่มาจากการดื่มแล้วขับจึงเห็นว่าการเว้นช่วงห้ามขายในเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาจะช่วยคุ้มครองเยาวชนในช่วงเวลาเลิกเรียนและเดินทางกลับบ้านให้มีความปลอดภัยมากกว่าการปล่อยให้มีการขายได้ตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนครับ
10: ช่วงเวลาที่ลูกหลานเลิกเรียนน่ะเป็นช่วงเวลาที่แบบน่ากังวลใจมากๆว่าขนาดเวลาห้ามเนาะมันยังแบบเอาไม่ลงสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วช่วงเวลาที่ลูกหลานกำลังกลับบ้านนะคะจริงๆก็คือทุกคนควรต้องกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่ถ้าเราสังคมไทยยังมีความคิดในเรื่องของการผลิตคนเมาลงสู่ท้องถนนแล้วช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆและลูกหลานไม่ปลอดภัย
3: ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนย้ำว่าไม่ได้ขัดขวางการกระตุ้นเศรษฐกิจของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าผู้ประกอบการระดับประเทศก็จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับแล้วก็เน้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยหน่วยสารเสพติดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังเคยสำรวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่6จังหวัดภาคเหนือจำนวน 6,318 ตัวอย่างเมื่อปี2567แล้วก็ไปพบนะครับว่าประสบการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ในชีวิตเนี่ยมันสูงถึง608ต่อ 1,000 ประชากรอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่ม 19.9 ปีโดยกลุ่มเยาวชนอายุ 12 ถึง 17 ปีเป็นกลุ่มที่น่ากังวลที่สุดเนื่องจากอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองครับ และส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะครับมีนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่เดินทางมาร่วมงานส่งเสริมการเกษตรของดีบักไดแล้วก็ชมปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350กันเนืองแน่นทีเดียวครับทางองค์

การบริหารส่วนตำบลบักไดมีการจัดรถ2แถวรับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปยังปราสาทตาควายเพื่ออำนวยความสะดวกคิดค่าบริการคนละ100บาทได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับเมื่อวานนี้ภาพรวมตลอดทั้งวันโอ้โหคนไปเยอะมากนะครับมีทั้งที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไปลงทะเบียนหน้างานที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขเนี่ยรวม 1,600 คนเขาต้องปิดการลงทะเบียนตอนบ่ายโมงครึ่งเพราะว่าคนมาเยอะจริงๆสำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวชมปราสาทตาควายเนิน350จะเปิดอีกครั้งในวันเสาร์และอาทิตย์ที่13และ14มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะกิจประกอบกิจกรรมพนมดงรักมอเตอร์ครอสครั้งที่1เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งประวัติศาสตร์วิสาหกิจชุมชนนั่นเองครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์บ่าย 3:00 นจ้า
1: อยู่กับพี่กิฟต์น้องปา SC Bear แล้วก็แดนเซอร์สาวสวยแล้วก็วันนี้พี่กิฟต์เค้ากะว่าจะมาสู้กับยังไงนะฮะแดนเซอร์ด้วยชุด
0: นอกจากจะมาสู้กับน้องๆแดนเซอร์ของเราแล้วนะคะดิฉันมาฉลองความยินดีให้กับความรักของพี่แจ็ค
1: ทำไมดูแบบเป็นฟิลนางมารร้ายขนาดนั้น
0: พี่แจ็คเขาทั้งหล่อทั้งเสียงดีแต่ตอนนี้พี่แจ็คเขาวิวาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปีที่สำคัญแฟนเขาเสียงดีอย่างนี
1: ้พี่กิฟต์สิ่งที่พี่กิฟต์สู้ได้เพราะว่านี่แฟนพี่แจ็คพี่เอมรมิดานอกจากเสียงดียังสวยส่วนพี่กิฟต์นั้น
0: ยังไง
1: ก็ยังสวยขอสักหนึ่งบทเพลงลูกทุ่งฮะแข่งหน่อย
0: พูดจาน่ารักอันนี้น้องแจ็คดอสันของพี
1: ่ว่าไงจ้าน้องโรสไททานิกเหรออยู่กันสองคนเรือล่มเราไม่ได้นะ
0: เรือเป็นรูก็อุดกันไม่ไหวอยู่สองคนเนี่ยคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้อนรับพี่แจ็คก่อนคนแรกแต่ดิฉันก็บอกใบ้ไปแล้วว่าเราจะได้เจอคู่ข้าวใหม่ปลามันแน่ๆซึ่งเสียงดีทั้งคู่แอบไปดูวันแต่งงานภาพเขาเนี่ยก็ร้องเพลงคู่กันนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะร้องเพลงคู่บนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องรอติดตามเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พูดคุยทั้งเรื่องรักๆแล้วก็เรื่องราวของการทำงานร่วมกัน
1: พอเขาบอกว่านอกจากเรื่องรักๆแล้วเส้นทางชีวิตของแต่ละท่านเนี่ยบนสายลูกทุ่งนี่คุณผู้ชมน่าสนใจมากอย่างเมื่อกี้แอบกระซิบถามพี่เอมเขาบอกว่านอกจากได้รับความรักจากพี่แจ็ค
0: ยังไงฮะ
1: พี่แจ็คยังเป็นเสมือนครูสอนร้องให้ด้วย
0: ไม่ชอบเสียงที่สี่ของคุณเมื่อสักครู่เลยแหมทำเสียงเป็นน้องเอมทำเป็นเสียงใสกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: เห็นคนรักกันไม่ได้คุณผู้ชมไม่ใช่ปาร์คนะพี่กิฟต์ดูเหมือนจะเห็นคนรักกันไม่ได้ดังนั้นอยากให้เห็นภาพบาดตาบาดใจสักหน่อย
0: อยากดูแล้วจัดให้หน่อย
1: อยากรู้เลยว่าพี่กิฟต์จะสู้ได้ไหมทั้งน้ำเสียงแล้วก็ลีลาการร้องเพลงยกเวทีไปฟังบทเพลงคู่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเมาได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะเพราะวันน
1: ี้
0: เรามายินดีให้กับรักที่สดใสนะคะวันนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อก่อนค่ะ

0: คุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับคู่รักเสียงดีที่มีหัวใจดวงเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเพลงหรือว่าการใช้ชีวิตคู่ซึ่งต้องบอกว่ายังเป็นบรรยากาศเข้าใหม่ประมาณที่ทำให้กิ๊บกับปาร์คนั้นอิจฉาจนตาลุกเป็นไฟเลยทีเดียวนะคะเจอกับพี่แจ็คธนพลค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมากับอีกหนึ่งสาวสวยอย่างที่พี่กิ๊บบอกคู่รักเข้าใหม่ปลามันและก็มาสักครู่มากับบทเพลงที่เรียกว่าเป็นซิงเกิลที่ทำคู่กันให้คนโสดเขาอิจฉาเล่นนะฮะต้อนรับสาวสวยอีกหนึ่งท่านพี่เอ็มรมิดาครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเอ็ม
2: มีคนอิจฉาตาร้อนทั้งพี่แจ็คแล้วก็พี่เอ็มอยู่ฝั่งนู้นนะฮะ
0: คุณเอ็มชัดขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: นางมันร้าย
1: หรอถึงว่าไม่อ้าวจังอบอ้าวตาลูกตามากเลย
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างคะปกติจากเคยต่างคนต่างมีไปร้องเพลงมีงานตอนนี้ถ้าอีกคนไปทัวร์ไปร้องเพลงตามเชียร์ตามซัพพอร์ตกันยังไงคะเพราะว่าเราแต่งงานกันเรียบร้อยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
3: ค่ะก็อย่างถ้าพี่แจ็คมีงานแล้วเอ็มว่างเอ็มก็ไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ไปด้วยกัน
0: ยังไงคะพี่แจ็คคะ
1: ก็นั่นแหละถ้าเขาว่างด้วยกันก็ไป
3: ใช่
1: แต่ว่าถ้าไม่ว่างก็แยก
0: พี่แจ็คก็ดูแลตัวเองไป
1: ผมก็ต้องดูแลตัวมีไอ้ต๋องมีไอ้ต๋อง
0: อาหารการกินล่ะคะเราทำเสิร์ฟใส่กระปุกข้าวไปไหมคะเอม
3: ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารนี่ต้องเป็นท่านนี
1: ้ไม่มี
0: พี่แจ็คล่ะคะทำให้เอมไหมคะ
1: อ๋อไอ้นั่นทำตอนเช้า
3: พี่แจ็คทำอาหารอร่อยมากค่ะ
2: เมนูไหนพี่เอ็มเมาส์หน่อย
3: ทุกเมนูนี่กล้าคอนเฟิร์มเลยแต่ว่า
1: เยอะ
3: อาหารเมนูแรกที่ทานแล้วโหประทับใจมากก็คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงใช่ไหม
0: โอ
3: ้
0: โห
1: อ๋อไก่ผัดมะม่วง
3: อร่อยมากค่ะ
0: แล้วพี่แจ็คไปทำกับข้าวเก่งจากไหนคะ
1: ผมอ่ะย่าพี่เป็นย่าพี่ขายข้าวแกงแล้วพี่ก็เด็ดผักปอกไข่อะไรแบบนี้
0: คุณย่าทำนู่นทำนี่ไปเรื่อย
1: ใช่เห็นเขาทำเห็นเขาทำก็เหมือนกับจำมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ย
2: ถามอย่างนี้ด้วยความเป็นคู่รักเข้าไปปลามันอยากใส่ใจ
0: ป
2: รับตัวกันได้เยอะไหมฮะในช่วงที่แบบครึ่งปีที่ผ่านมาที่แบบแต่งงานกันแล้วกลายเป็นว่าอย่างพี่แจ็คก็มีงานรำวงด้วยเนาะการปรับตัวการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับทั้งสองท่าน
1: ไม่
3: เปลี่ยนจริงๆไม่เปลี่ยนเลยค่ะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าก็เราไม่ได้เราคบกันแบบเนี้ยคือเรารู้กันตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้ว
3: ตั้งแต่ก่อนแต่งก็คือ
1: ก่อนแต่งละ
3: เป็นอย่างนี้ใช่แล้วเอ็มก็รู้สึกว่าหลังแต่งก็ยังเป็นอย่างนี
1: ้ก็เหมือนเดิม
3: ใช่
1: ไม่ได้เปลี่ยนอะไร
0: ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย
2: เสมอต้นเสมอปลาย
0: แล้วก็โชคดีที่ทั้งคู่เข้าใจกันง่ายๆเลยเพราะว่าทำอาชีพเดียวกันร้องเพลงเหมือนกัน
3: ใช่
0: คือเราก็นึกภาพออกเนอะสมมติพี่แจ๊คบอกจะไปเล่นตรงเนี้ยคุณเอมก็จะนึกภาพในหัวออก
3: ใช่จะเห็นภาพ
0: แล้วถ้าเกิดเสียงบรรยากาศมันเปลี่ยนปุ๊บคุณเอมจะรู้เลยไหม
1: ก็จะรู้เฮ้ยเสียงแอร์นี่หว่า
0: ไม่ใช่
2: เสียงแบ็กอัพสิฮะไม่ใช่เสียงแอร์นะ
0: ไหนบอกไปที่โรงแรมทำไมแอร์ไม่ใช่
2: ไม
0: ่
2: ได้ไม่ได้ใช่ไหม
0: รอเล่น
1: เสียงแอร์แสดงว่าอยู่โรงแร
2: ม
1: ยังไม่ออกไปร้อง
0: อยู่ที่พักก่อน
1: ที่พักก่อน
2: โอเคกำลังทั้ง
1: เกือบตายอ่ะ
0: แซวค่ะ
2: แซวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นเลยแน่นอนคือปกติอยากเป็นความเป็นงานเดี่ยวของแต่ละคนแต่เมื่อสักครู่นี้ที่มาของรายการเราด้วยฮัลโหลเฮียนะฮะรอบนี้จะเป็นการทำผลงานเพลงใหม่แล้วก็เป็นเพลงคู
1: ่ใช่
2: ยังไงบ้างคะพี่แจ๊ครอบนี
1: ้ก็พอดีคุณพ่อในห้างก็เขาอยากให้ร้องเพลงคู่กัน
0: จ้ะ
1: ก็เห็นว่าร้องเพลงได้ทั้งคู่

0: เพราะเราเล็งไว้แล้วว่าเราจะจ้างคนนี้
1: ใช่
2: นึกว่าจะปฏิเสธด้วยไม่ใช
0: ่แสดงว่าเคยเห็น
1: ไม่เวลาเราเลือกนักร้องไปร้องงานบ้านเราคือบ้านเราชอบฟังเพลงลูกทุ่ง
2: ครับ
1: แล้วก็ฟังเพลงคือชอบคนร้องเพลงเพราะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกหน่อย
0: พี่แจ็คเราไปเห็นตอนน้องเขาประกงประกวดอะไรอย่างนี้ทันตอนนั้นเลยไหมคะ
1: ไม่เคยเจอเลย
3: ไม่เคยเจอเลย
0: ไม่เคยเจอกันเลย
3: คือเอม
1: ไม่เคยเจอ
3: ประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุประมาณ13 ขวบ
0: จ้ะ
3: ไม่เคยเจอเขาเลย
1: ไม่เคยเลย
0: แต่เอมรู้จักพี่แจ็คอยู่แล้ว
3: รู้จักอยู่แล้ว
0: เพราะพี่แจ็คดังมาก
3: ใช่รู้จักอยู่แล้ว
0: เอมงงไหมเขาโทรมาจ้างเราไปงานที่บ้านเขา
3: จริงๆอ่ะมีพี่ก่อนคือรอบแรกค่ะพ
1: ี่
3: เบนพี่เซเบนที่
0: พี่เซเบน
3: ใช่ก็พี่เซเบนโทรมาบอกว่าเนี่ยว่างไหมวันนี้มาร้องเพลงบ้านพี่แจ็คหน่อยพี่แจ็คธนพลนะพอดีเขาจัดงานอะไรเงี้ยแต่บังเอิญครั้งแรกอ่ะคือเอมอ่ะไม่ว่างเอมติดงานแล้วก็เลย
0: ไป
1: ร
3: อใช่
1: รอเป็นปี
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วปีนะ
3: ใช่ข้าม
1: ปีนี้ไม่ว่าง
2: รอปีหน้า
1: ใช่
3: ใช่
1: เขาปีนั้นทอดกฐินไงอ๋อมันปีครั้งเดียว
2: พี่แจ็คระหว่าง1ปีไม่ชวนไปงานอื่นบ้างเหรอฮะ
1: ไม่มีงานเลยที่มันส่วนตัวเลยอ่ะ
0: รอลุ้นอีกปีนึงคราวนี้น้องเอมตอนนั้นปีนั้นเป็นไงฮะ
3: ปีที่ได้ไปเนี่ยคือเป็นปีที่เขาเป็นคนทักมาหาเราเอง
0: นี่
3: ใช่พี่แจ็คร
1: ู้แล้วไอ้เบนทำการกิจไม่สำเร็จต้องลงมือเอง
2: แล้วไปรู้ได้ยังไงว่าต้องคนนี้ที่แบบเสียงดีแล้วก็แบบผู้ที่ต้องชวนมาม
1: ันไถเฟซแล้วก็เจอเขา
2: อ๋อ
1: ไม่รู้ไปเจอยังไงไถเฟซหรือว่า IG น่าจะเฟซ
2: ครับ
1: เพราะผมเล่นเฟซเยอะกว่าถ่ายเฟซไปเอ้ยใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเจอเอ้ยน้องคนนี้แน่เลยว่ะไอ้เบนเคยบอกคนนี้ติดต่อมาแล้วไม่ว่างปีก่อนไม่ว่าง
2: ปีนี้เลย
0: พี่แจ็คก็เลยแชทเข้าไปว่า
1: สวัสดีค่ะพี่แจ็คนะคะใช่
2: ก็
1: พี่แจ็คสิก็ลูกก็พี่แจ็คอยู่แล้วอะไรเงี้ย
0: พี่แจ็คตัวปลอมหรือเปล่าคะ
2: จะชวนมาร้องเพลง
1: เขาก็สวัสดีอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะ
3: ใช่แล้วก็พี่แจ็คก็บอกว่าวันที่นี้นี่ว่างไหมแบบชวนมาร้องเพลงงานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยกันเองอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เลย
3: แล้วปีนี้โอเคเราว่างเราก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวหนูไปค่ะหนูว่างอะไร
1: แต่ทีนี้มันเป็นต่างจังหวัด
3: ใช่
1: เขาบอกขอเพื่อนไปด้วยได้ไหมเพิ่มงบ
3: ไปคนเดียว
1: เพิ่มงบอีกทีนี้แต่ก็เอา
2: ก็ชวนเพื่อนไป
0: เขาก็มาเอาเพื่อนมาด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนไปด้วยเพื่อความปลอดภัย
1: มาด้วยใช่พอเจอตัวก
0: ็ไม่ผิดหวัง
1: ใช่
0: สมการรอคอย
2: เพลงอะไรที่แบบเอาไปร้องเยอะสุดร้องบ่อยสุด
3: หมายถึงถ้าเป็นเพลงที่เอ็มถนัดเลยใช่ไหมคะ
2: ถนัดแนวไหน
3: ส่วนมากก็ถนัดแม่พึ่งค่ะสาวเพชรบุรีอะไรแบบเนี้ยใช่
2: วันนั้นก็เอาสาวเพชรบุรีไปร้องด้วยไหมฮะ
3: วันนั้นจำไม่ได้ร้องหลายเพลง
1: โอ้ร้องเยอะ
3: ใช่ร้องหลายเพลง
1: ร้องเดี๋ยวลงเดี๋ยวก็ขึ้นคือมันเป็นงานไม่ใช่ทางการอ่ะ
2: จอยจอย
3: ใช
1: ่งาน
3: ก็เวียนกันขึ้นไปร้อง
1: งานบ้านเราเดี๋ยวพี่ก็ขึ้นไปมั่งจะลงมามั่งมาดื่มมั่งมาอะไรอย่างเงี้ย
2: สลับกัน
1: อยู่ที่บ้าน
3: ใช่เหมือนพอจบงานเขาก็ทักมาถามว่าแบบงานวันงานเป็นไงโอเคไหมแฮปปี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
3: ก็คุย
0: ค่ะ
3: เรื่อยๆ
1: หาเรื่อง
0: หาเรื่องคุยพี่แจ็คจ๋าพี่แจ็คเนี่ยเข้าค่ายใหญ่เลยเนาะแต่น้องเอมเนี่ยเดินเส้นทางสายประกวดมาเยอะมาก
3: ใช
0: ่จริงๆความอดทนและอุปสรรคที่ทั้งสองท่านเจอต่างกันยังไงบ้างช่วงเวลาที่เราต้องผ่านมาให้ได้และลำบากที่สุดอย่างของเอมน่าจะเยอะกดดันเยอะ
3: ใช่ของเอมจะค่อนข้างเยอะก็เอ็มจะมีคนที่อยู่ข้างๆตลอดก็คือคุณแม่ประกวดตั้งแต่เด็กก็จะมีแค่คุณแม่แต่คุณพ่อก็มีนะคะแต่ว่าคุณพ่อเขาก็จะรับผิดชอบเรื่อง
0: คุณพ่อก็ทำงาน
3: ใช่เอ็มก็เดินสายประกวดกับคุณแม่มาตลอดชนะบ้างแพ้บ้างหลายที่มาค่ะทั้งประกวดทั้งในรายการประกวดทั้งเวทีสัญจรข้างนอกงานวัดอะไรไปหมดเลยค่ะใช่
0: มีแก้ปัญหาหน้างานอะไรเยอะๆบ้างไหมคะ
3: เวลาประกวดใช่ไหมคะเอมเคยเจอเวทีหนึ่งคือพอเข้ารอบ5คนสุดท้ายจะตัดสินแหละอยู่ๆเวทีเปลี่ยน

0: ขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนกติกาให้จับฉลากจับฉลากก็แบบจับได้เพลงไหนอ่ะต้องร้องเพลงนั้นใครร้องใช่ใครร้องไม่ได้ก
1: ็ตกเลย
0: ตกไปเลย
2: นั่นหมายความว่าเราต้องรู้เนื้อด้วย
0: ใช่ใช่โหยบนบานสั่นก้าวเลยค่ะ
2: เอ็มได้เพลงอะไร
0: ตอนนั้นเอ็มได้เป็นเพลงของแม่พึ่งน่าจะนัดพบหน้าอำเภอถ้าจำไม่ผิดนะคะซึ่งมันเป็นเอ็มจำได้เลยใน5บะใน5เพลงมันเป็นเพลงเดียวที่เอ็มร้องได้แล้วแม่นเนื้อ
3: ใครอ่ะ
2: ใครทำกับเอ็ม
3: ใครคิดกติกา
0: ใช
3: ่ประกวดร้องเพลงใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วเขาจะรู
2: ้ว่ายังไงกติกาแบบนี้ในฐานะนักร้องมืออาชีพคิดว่าไง
3: มันโอ้ห่วยแตกมากเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าคุณมาประกวดร้องเพลงคุณอยากรู้ศักยภาพของนักร้องว่าใครเก่งกว่ากัน
0: ใช
3: ่คุณต้องให้เขาเลือกเพลงที่เขาถนัดคุณถึงจะได้ดูศักยภาพเขามันไม่ใช่แทงหวย
4: มันเหมือนวัดดวงเนาะ
3: เอาเพลงนี้อุ้ยร้องไม่ได้แพ้ไปเลยบ้า
2: ก็จริง
4: ใช่
2: เพราะว่าถ้าบางคนเสียงดีมากแต่ดันจำเนื้อเพลงนั้นไม่ได้จ
3: บสวย
0: ใช่ค่ะ
4: เดือดดวงเลยอ่ะนั่นน่ะดวง
3: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได
0: ้ประกวดร้องเพลงมาเอ็มก็เพิ่งเจอเวทีนั้นเวทีเดียวเลยค่ะ
4: แต่ตอนนั้นเป็นหนึ่งใน5เพลงเป็นเพลงเดียวที่ร้องได้
0: ใช่ค่ะเพลงอื่นคือเคยฟังแต่ไม่รู้เนื้อจำไม่ได้แล้วก็รู้เลยว่าถ้าฉันจับได้เพลงอื่นฉันตกแน่
4: แ
0: ต่แบบในใจภาวนาเรามา
2: โชคดีมาก
0: แล้ววันนั้นจำได้ว่าไปไกลแล้วไปกับเวลาเอ็มเดินทางกับคุณแม่แต่ก่อนอ่ะเราไม่ได้มีรถส่วนตัว
2: ค่ะ
0: ทั้งขึ้นมอไซค์ทั้งขึ้นรถเมย์ทั้งลงนั่งเรือทุกอย่างเลยค่ะแล้วแบบเราคิดในใจไม่ได้เราต้องโชคดีเราต้องโชคดีเราต้องเอาเพลงนี้ให้ได้แล้วมันเป็นความโชคดีของหนูจริงๆคือหนูจับมาได้เพลงนี้จริง
4: ๆพี่เอ็มไหว้อะไรฮะตอนนั้นครับห้อยอะไรอธิษฐานอะไรฮะ
0: แค่บอกว่าแบบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยให้เราโชคดีเพราะว่าเรามาไกลกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเราลำบากนะกว่าเราจะมาถึงตรงน
2: ี้เอ็มโชว์ให้ฟังนิดนึงสั้น
0: ๆเพลงนี้เหรอคะ
2: จำลองบรรยากาศ

0: าณนี
1: ้คุณกรรมการแจ็คยังไงฮะ
2: ดีครับ
3: อุ้ยพี่แจ็คแค่อันนี้คือ
1: แค่ก็ดี
3: แค่ก็ดีเองเหรอฮะ
1: กดคะแนนมากเลย
3: ตอนนั้นได้ที่เท่าไหร่พี่เอ็ม
0: ตอนนั้นก็ได้เลยค่ะ
3: ชนะเลยใช่ไหม
0: เพราะว่าเราได้เพลงแม่น
3: ทั้งดวงก็ได้ตอนนั้นเสียแต่ความสามารถด้วยแหละ
0: มีน้องๆคนอื่นที่แบบจับฉลากสงสารมากคือคุณแม่ต้องมาคอยแบบอ้าปากบอกเนื้อ
1: บอกเนื้อบอกเนื
0: ้อใช่อย่างน้องบางคนบอกว่าหนูรู้เนื้อแต่ว่าหนูจำท่อนไม่ได้ว่าเนื้อนี้ต้องร้องท่อนไหน อะไรแบบเนี้ยแม
2: ่
0: ก็คือเปิดเนื้อกันอยู่ข้างเวทีแล้วก็บอกล
3: ู
0: ก น่ารักมาก
1: คนก็รักลูกดังลูกสุดๆและชีวิตพี่แจ็คล่ะคะอุปสรรคในการอยู่ค่ายเพลงหลายคนอาจจะมองว่าหูยได้เข้าค่ายใหญ่เลยได้ออกผลงานเลยหล่อเลยตอนนั้นน่ะหล่อเลย
2: ของพี่เนี่ยเป็นนักร้องไม่ได้มาสายประกวดอะไรแบบนี้แต่พี่ประกวดตั้งแต่เด็กแล้วใช่แล้วพี่ก็เลิกประกวดไป
1: พี่แจ็คไปประกวดอะไรแล้วพี่แจ็คไปประกวดอะไรคะตอนเด็ก
2: ๆพี่ประกวดในโรงเรียนไงในโรงเรียนในตามงานวันเด็กอะไรแบบเนี้ย
3: ครับ
2: ประกวดได้ที่หนึ่ง
3: หมายถึงเป็นลูกทุ่งเลยไหมฮะหรือเป็น
2: ลูกทุ่งพี่ร้องลูกทุ่งพี่ร้องลูกทุ่งหัดลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าที่จะเป็นนักร้องเนี่ยคือพี่ไปเทสเสียงเลยพี่ไม่ได้มาประกวดแล้วแบบค่ายเขาเห็นในรายการประกวดแล้วเขามาเอาไปอย่างนี้ไม่ใช่ของพี่คือเข้าไปที่ค่ายเลย
3: หมายถึงพี่แจ็คเข้าไปเองหรือใครมา
2: เองเลย
3: เข้าไปเองเลยเหรอฮะ
2: เองเลยพี่โทร
1: อ๋อไปสมัครเอง
2: ใช่
1: ไม่ต้องรอแมวมองมามองเราเลยเหรอพี่แจ็ค
2: ไม่มองไม่ต้องมอง
3: แปลกใหม่มาก
1: พี่แจ็คเข้าไปแล้วเป็นไงครับไปยื่นเทปหรือพี่แจ็คไปทำอะไร
2: คือถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงก่อนที่จะร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะตอนร้องเพลงสตริงอ่ะก็จะมีคุณลุงเป็นเพื่อนแม่เขา

0: อพี่ที่ในร้านอาหาร
1: ครับ
0: พี่ไปร้องเพลงตอนปิดเทอม
1: ช่วงอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้น
0: ตอนยังมีอายุ17เองใช่ครับก็เห็นเขาก็เห็นเขาก็เหมือนกับแบบชวนไปร้องเพลงอะไรแบบนี้แล้วก็ไปร้องเขาก็พาไปสมัครเหมือนอย่างนี้นะก็พาไปเสนอ
1: ครับ
0: แต่ไม่มีเส้นสายอะไรหรอก
1: แมวมองไม่ต้อง
0: เราก็ไปเอาร้องเพลงร้องก็ร้องให้ฟังเลยเราร้องให้ฟังเขาก็นัดแนะอะไรหมายความว่าเขาก็นัดทางบริษัทแล้วเราก็เข้าไปเทสเสียงพอมาเป็นเทสเสียงเสร็จพอทำเพลงสตริงใช่ไหมครับ
2: จ้ะ
0: มันไม่ดังไม่ประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: ก็เลยหยุดสักหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็ทีเนี้ยเรามีคอนเนคชั่นพอดีจากโปรดิวเซอร์เพลงสตริงเนี่ยเขาย้ายมาทำเพลงอยู่บริษัทอีกบริษัทหนึ่งก็คือมีเดียเขามาโปรดิวในฝั่งสตริงแต่เราอยากร้องลูกทุ่งไม่อยากร้องสตริงแล้วก็เลยมาเทสเสียงฝั่งลูกทุ่ง
1: อัน
0: นั้นก็เทสเองอีกขอเบอร์แล้วก็โทรไป
1: ขอเทสเอง
0: สมัครผมมาสมัครเป็นนักร้องอะไรเงี้ยก็ร้องเพลงใส่โทรศัพท์ไปอาจิตสุนทรสุจริตฉันน่ะเขาเป็น MD บริษัท M Star
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนั้นนะใช่เขารับสายพี่ก็โชคดีด้วยเขาคุยกับพี่เฉยเลย
1: ชอบ
2: พี่แจ็คเอาเพลงอะไรไปร้องให้อาจิตเขาฟังคะ
0: ห่มธงนอนตายเพลงอาจารย์แอลยอดรัก
2: เหรอคะอยากฟังนะพี่แจ็ค

0: เฮ้ยเอ้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะนะ
1: ได้เลย
0: คุณเลยหลังพรุ่งนี้ว่างไหมมาลองให้ฟังหน่อย
2: ฟังเรื่องราวของพี่แจ็คแล้วเอมเป็นยังไงบ้าง
3: ชอบชอบก็หนูตั้งแต่ตอนที่แบบรู้จักกันเอ็มก็ชอบให้เขาแบบเล่าเรื่องของเขาให้เราฟังอะไรเงี้ยใช่
0: มันยาวไกลเอาไว้หลอกเด็กแก
2: มีเรื่องไหนอีกไหมน้องเอ็มที่แบบว่าเรานับถือใจแล้วแบบว่าเขาพี่แจ็คเขาไม่ค่อยเคยเล่าที่ไหนมีไหมที่เราประทับใจ
3: ไม่รู้ว่าเคยเล่าที่ไหนไหมแต่ว่าสิ่งที่หนูประทับใจคือเขาเป็นคนรักคนรอบข้างเรื่องใจเขาเรื่องความน่ารักของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนรักคนรอบข้างมากแทบจะมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำใช่เวลาไปไหนทำอะไรจะชอบแบบนึกถึงคนอื่นใช่
1: แต่อย่างหนึ่งพี่เอมฮะนอกจากความรักคนรอบข้างความรักเราด้วยไม่ได้มีแค่ความเป็นคู่ชีวิตเนา
3: ะ
1: มีความเป็นครูด้วยเพราะพี่เอ็มเมาอยู่ว่าแบบพี่แจ็คมีความเป็นครูสูงมากเพราะอย่างเมื่อกี้ต้นรายการพี่แจ็คก็บอกว่าแรกๆตอนเจอไม่ได้สอนไปหลังๆนี่เรียกว่าสอนเรียกว่าช่วยเยอะขนาดไหนพี่เอ็มเล่าหน่อย
3: ก็คืออย่างตอนแรกๆที่เจอก็อย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้สอนยังไม่ได้อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเอ็มเริ่มมาเข้าใน 4S ใช่ก็เริ่มทำเพลงเราก็เริ่มอยู่กับเพลงแหละแล้วเขาอยู่กับเขาด้วยเขาก็คอยติวคอยสอนคอยบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเวลาเอ็มได้เพลงมาจากพ่อจากในห้างอะนะคะเอ้ยเพลงนี้หนูไม่เคยฟังเลยป้าหนูจะเรียกพี่แจ็คว่าป้าป้าป้าป้าร้องให้ฟังหน่อยเงี้ยแล้วถ้าเขาร้องได้เขาก็ร้องให้เราฟัง
0: แล้วพี่ก็จะบอกเขาว่าป้าก็ไม่เคยฟังเหมือนกัน
2: แต่ป้าพยายามจะร้อง
3: ใช่บางเพลงเขาก็ไม่รู้จักแต่ว่าเขาเก่งมากค่
2: ะ
3: คือเขาเป็นคนที่ฟังต้นฉบับอ่ะแค่รอบเดียวเขาจับทำนองได้เลย
2: ยังไงฮะเก็บเม็ดไหนฮะลูกลงลูกเล่น
3: ใช่ก็คือแทบทุกอย่างที่เขาร้องอันไหนที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้น่าเอาไปใช
1: ้
3: หนูก็จะเก็บไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือหมายถึงพี่แจ็คลองให้ดูเป็นแนวทางหรือถึงขนาดบอกดีไซน์เลยฮะเรื่องของการร้องนะฮะ
3: เป็นแนวทางดีกว่าคือเอาอย่างงี้เริ่มต้นเนี่ยคือพี่แจ็คจะให้ถ้าเพลงไหนที่เอ็มพอได้ร้องได้พี่แจ็คจะให้เอ็มร้องให้ฟังก่อนเอ็มก็จะร้องให้ฟังแล้วพอร้องจบปุ๊บคําไหนที่เขาอยากให้เราดีแบบอยากให้เราเอ้ยหนูร้องแบบนี้สิได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ร้องตามเขาแล้วมันก็โอเค
2: ตอนนี้การมาเจอกันยังทำให้เกิดผลงานใหม่ๆด้วยมีผลงานอะไรแล้วเดี๋ยวติดตามทางไหนได้บ้างคะพี่แจ็คกับน้องเอม
3: ก็อย่างที่บอกไปค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงคู่ออกมาให้ได้ฟังกันนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามในเพจ 4S ละกันเนาะ 4S Thailand นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจติดตาม 4S Combo ของเราด้วยเป็นรำวงนะคะ
0: 4S Combo นี่ถ้ามีงานจ้างได้นะครับ งานบุญงานบวชอยากจะสนุกสนานคลื่นเคลงรับรองมันแน่นอนนะ 4S Combo เรามีผมแล้วก็ไอ้นู่นเยอะ
2: ๆน้องเอมไปด้วยไหมคะลำวง
3: ด้วยค่ะ
2: เอาไปด้วย
3: ไปด้วย
1: เพราะตอนนั้นเจอพี่แจ็คที่มากับทีม 4S Combo ยังไม่เจอ
3: ยังไม่เข้ามา
0: ตอนนั้นมากันเห็นไหมสนุก
1: ครับ
0: ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ
3: อีกขอฝากอีกหนึ่งอย่างก็คือไลฟ์สดของเราเนาะ
0: ไลฟ์สดของเราใน
2: TikTok
0: ของเอมรวิดา TikTokแจ็คธนพลติ๊กต็อก
3: เซเว
0: ่นรุ่งสว่าง
2: ติดตามไปได้เลย
0: ใช่ครับ
2: วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: โอ้บรรยากาศน่ารักน่ารักเนาะต่างคนต่างมีประสบการณ์ของตัวเองแต่ตอนนี้เป็นทั้งคู่ชีวิตแล้วก็คู่คิดด้วยยังไงฝากติดตามผลงานใหม่ๆของทั้งสองท่านด้วยนะคะ
1: เรียกว่านาทีนี้คุณผู้ชมฮะพี่กิฟต์น่าจะหายอิจฉาตาร้อนได้แล้วเน
2: า
1: ะ
2: ได้แล้วเพราะว่าทั้งสองท่านเขาเหมาะกันก็ร้องเพลงเพราะ
1: งั้นให้ฟังบทเพลงปลอบใจ มีบทเพลงปลอบใจยาวๆไปจนกระทั่งจบรายการนะครับซึ่งคุณผู้ชมอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้ที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS นะครับแล้วก็027902625-7นะครับ
2: เจอกันค่ะสารพันลั่นทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงนะคะรีลันออกอากาศซ้ำอีกครั้งนึงทุกวันจันทร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะตอนนี้เดี๋ยวกิฟต์ปาร์คจะไปนั่งสบายแอบฟังเพลงของทั้งสองท่านแล้วนะคะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขตลอดทั้งบ่ายนี้วันนี้ลาช่วงทอล์กไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ับคายมันสนธยากาลสินย้อนความหลังแล้วอยากร้องไห้หญิงจี้ดาวจรัสฟ้าขอมาด้วย LGBTQ+ คนแรกของค่ายยุคนี้แต่งหญิงได้แต่ชีวิตก็ไม่ง่ายสวรรค์บัญชาสองสาวรวมพลังเปลี่ยนแต่ตัวส่วนหัวใจลูกทุ่งไม่ทิ้งเรื่องร้องเสียงดีเต็มอรรถรสแน่ส่วนเรื่องเล่าเคยโดนบูลลี่จนต้องหนีไปพักใจสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่13มิถุนายน2569 บ่าย 3 โมงทางหน้าจอไทย PBS

สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับทางการฟิลิปปินส์ทยอยรายงานพบสึนามิขนาดเล็กพัดขึ้นฝั่งใน6พื้นที่ของมินดาเนาครับหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย15คนครับเศษฝุ่นและปูนจากอาคารที่ได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณขณะที่พื้นถนนในเมืองซันโตซิตี้บนเกาะมินดาเนาขยับไหวไปมาครับเมืองนี้อยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ประมาณ15กิโลเมตรโดยภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีอาคารพังถล่มและทรัพย์สินประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามมาด้วยเหตุแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า after shock อีกหลายครั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย15คนและบาดเจ็บอีก129คนครับขณะที่หลายพื้นที่ยังคงคำเตือนภัยสึนามิโดยมีรายงานพบสึนามิขนาดเล็กเกิดขึ้นใน6พื้นที่ของมินดาเนาแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุสาเหตุที่บริษัทซินเคยหยวนกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งเพราะว่ามีการปรับแก้ไขตามระเบียบแล้วนะครับพร้อมสั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและสมาคมเหล็กครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดสามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปได้ว่าเป็นการเปิดดำเนินการภายใต้พรบ.โรงงานปี2535หลังจากปิดไปเมื่อปีก่อนเนื่องจากบริษัทแก้ไขปัญหาแล้วจนเปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะดำเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ว่าประชาชนและหลายฝ่ายรวมถึง10สมาคมผู้ค้าเหล็กยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการครับจึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กไม่ว่าจะจากเทคโนโลยีใดก็ตามพร้อมกันนี้กำชับให้กระทรวงเร่งออกมาตรการรวมถึงผู้ประกอบการที่ใช้เหล็กที่มาจากกระบวนการผลิตในแบบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนกลุ่มคปท.นัดชุมนุมทำเนียบรัฐบาลวันพุธนี้ครับอ้างว่าทวงคืนที่ดินเขากระโดงขณะที่ทนายอั๋นบุรีรัมย์เดินหน้าร้อง DSI ตรวจสอบปมรุกที่เขากระโดงโดยเฉพาะจุดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อ้างว่ามีกลุ่มบุคคลเข้าไปบุกรุกนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์เข้ายื่นหนังสือถึงพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI

0: SI ขอให้ตรวจสอบพื้นที่พิพาทเขากระโดงอ้างพื้นที่ 5,083 ไร่ที่เป็นของการรถไฟที่นายพัทรพงษ์อ้างว่าเป็นห้วยคลองลำรางน้ำสาธารณประโยชน์แต่มีกลุ่มบุคคลเข้าไปถมที่ทับลำรางห้วยสาธารณะสร้างสิ่งปลูกสร้างซึ่งถือว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายนายพัทรพงษ์ระบุว่าเอกสารที่นำมาให้กับเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะจุดที่ยังไม่มีโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์แต่กลับพบการบุกรุกซึ่งนายพัทรพงษ์อ้างว่าพื้นที่เหล่านั้นคือพื้นที่ของการรถไฟส่วนพื้นที่ที่เป็นกรณีพิพาทและรอคำพิพากษาจะไม่ขอพูดถึงอีกความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นัดหมายวันพุธที่10มิถุนายนที่ทำเนียบรัฐบาลอ้างว่าเพื่อทวงคืนเขากระโดงโดยมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรีบดำเนินการคืนเขากระโดงตามคำพิพากษาและนายกรัฐมนตรีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต้องคืนให้การรถไฟด้วยหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
1: รายได้สวนทางรายจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยพุ่ง
2: กู้ 3,000 มันจะหักเรามันจะเราจะได้แค่ 1,800
1: พันธนาการวังวนคนมีหนี
3: ้เล็กๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของแต่พอเรามามองดูสิ้นเดือนอีกทีหนึ่งมันอาจจะเยอะเกิน
1: ติดตามในซีรีส์ข่าวกงเกวียนนี่ข่าวค่ำไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชมครับมีผู้เสียหายหญิงคนหนึ่งนะครับสูญเงินกว่า165ล้านบาทเพียงแค่ไม่กี่10วันนะครับแล้วก็เคยบอกในรายการสนั่นประชาชนเขาบอกว่าเจอโฆษณาผ่านทาง Facebook แล้วก็ถูกพาดึงเข้า LINE มีการโหลดแอปผ่านทาง App Store แล้วก็โอนเงินนะฮะไปตามธนาคารต่างๆสิ่งที่ผมพูดมานี้นะฮะทางสภาพูดพวกครับจะฟ้องเนี่ยนะฮะ
1: วันนี้ค่ะเราก็เลยเชิญ3นักสู้เพื่อผู้บริโภคมานั่งคุยบนเวทีนะคะท่านแรกค่ะนักสู้คนแรกคุณบุญยืนสิริธรรมค่ะประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ท่านที่2ค่ะคุณสารีอองสมหวังค่ะเลขาธิการสภาผู้บริโภคค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ท่านที่3ค่ะตัวแทนเรื่องของข้อกฎหมายนะคะทนายนันทพัฒน์สอนค่ะเตชะปัญญาพิพัฒน์ทนายความและผู้รับผิดชอบสำนวนคดีนี้ค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
0: สวัสดี3ท่านเลยนะฮะ
1: อีกสักครู่ค่ะเราจะกลับมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะว่าเมื่อเช้านี้เขาไปยื่นฟ้องมาแล้วนะคะไม่ใช่เพียงแค่ Facebook อย่างเดียวยังมีแพลตฟอร์มอื่นรวมถึงธนาคารด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อย่าพลาดอย่างเด็ดขาดครับแต่ว่าก่อนอื่นครับเนื่องจากว่าจะมีวันผู้บริจาคโลหิตโลกครับซึ่งก็จะตรงกับวันที่14มิถุนายนของทุกปีครับดังนั้นนะเชิญชวนคุณชมครับจะมีเสื้อสวยงามเนี่ยตามคอลเลคชันครับในช่วงนั้นๆด้วยเนื่องจากว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับเชิญชวนนะฮะให้ช่วยกันสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้ภายใต้แนวคิดนะครับ One Drop of Humanity Give Blood Save Life โลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2569นะครับณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่า Fix Station ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพด้านขวามือผมอ่ะใกล้น้องแป้งให้น้องแป้งช่วยพรีเซนต์หน่อย
1: ถ้าหากใครไปบริจาคโลหิตในช่วงเวลานี้นะคะไปช่วยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะได้รับเสื้อแบบนี้แทนคำขอบคุณไปเสื้อน่า

0: ผ้าก็ดีด้วยนะคะลายสีสันน่ารักต่างๆคิดว่าน่าจะเป็นลายสติกเกอร์นะคะของสภากาชาดด้วยนะคะน่ารักมากเลยใครไปบริจาคในช่วงนี้ได้ไปเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะชวนมาทำเรื่องดีๆมาแล้วชวนมาพูดคุยกันต่อหน่อยค่ะในฐานะของผู้บริโภคดิฉันเป็นหนึ่งคนค่ะที่ถือว่าเป็นผู้สายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้เคยไหมคะคุณไปซื้อของผ่านทาง Facebook ผ่านทาง LINE หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆสุดท้ายแล้วคุณถูกหลอกร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วยังไม่มีใครช่วยเหลือรวมถึงร้องเรียนไปที่แพลตฟอร์มด้วยแพลตฟอร์มทำตัวคล้ายกับลอยตัวเหนือปัญหาที่ผ่านมาสภาองค์กรของผู้บริโภคเองเคยเรียกแพลตฟอร์มเข้าไปคุยแล้วนะคะผ่านมานับปีค่ะเขาไม่เคยที่จะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้านี้เลยตัดสินใจยื่นหนังสือฟ้องร้องค่ะคือต้องบอกว่าไม่ทนแล้วโว้ยคำว่าไม่ทนแล้วโว้ยมาจากสภาผู้บริโภคเลยนะคะไม่ทนอีกต่อไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะสภาผู้บริโภคพร้อมตัวแทนผู้เสียหายมีการเข้ายื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่งรัชดาเพื่อเอาผิดแพลตฟอร์มข้ามชาติและสถาบันการเงินโดยจำเลยกลุ่มแรกคือเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง Meta Facebook ค่ะ LINE และ Apple ค่ะส่วนกลุ่มที่2คือธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทั้งหมดถูกฟ้องในข้อหาละเมิดสิทธิผู้บริโภคผิดสัญญาบริการและปล่อยให้มิจฉาชีพใช้ระบบเป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนค่ะ
1: วิธีการแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับคือมิจฉาชีพเนี่ยเริ่มจากการยิงโฆษณาปลอมครับหรือว่าสแกมแอดนะฮะบน Facebook ก็ใช้ระบบอัลกอริทึมคัดกรองเหยื่อที่สนใจการลงทุนจากนั้นเนี่ยก็จะมีการล่อลวงเข้ากลุ่ม LINE ที่มีหน้าม้าสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะจบลงด้วยการหลอกให้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมนะฮะผ่านทาง App Storeนี่ฟังไม่ผิดนะฮะเพื่อมีการโอนเงินลงทุนจนสูญเสียทรัพย์สินครับของผู้เสียหายเนี่ยฮะนี่มีการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ย10คนครับในกลุ่มนำร่องนี้ก็มีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า230ล้านบาทเลยนะครับ
0: ทนายความผู้รับผิดชอบคดีนี้บอกว่าความเสียหายนี้จะไม่เกิดขึ้นหากผู้ให้บริการทำหน้าที่ตามวิชาชีพอย่างสมบูรณ์แบบหาก Facebook คัดกรองโฆษณา LINE ตรวจสอบบัญชีปลอม Apple ไม่ปล่อยแอปเถื่อนลงสโตร์หรือว่าธนาคารมีระบบตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติความเสียหายย่อมถูกระงับได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะขณะที่หนึ่งในผู้เสียหายฝากสังคมอย่าซ้ำเติมผู้เสียหายกันเองค่ะการเดินหน้าต่อสู้ครั้งนี้เพราะว่าหวังว่าอยากจะสร้างบรรทัดฐานและก็เป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้กับผู้เสียหายคนอื่นๆต่อไปด้วยค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วการที่เราจะลุกมาต่อสู้เนี่ยมันลำบากนะคะเพราะอะไรคะสังคมประเทศไทยเนี่ยจะบอกว่าอีนี่หน้าโง่นึกออกไหมคะคือแบบว่าโดนหลอกไปได้ยังไงตั้งเยอะแยะมหาศาลขนาดนี้หรือแม้กระทั่งอย่างบางทีไม่ใช่เราไม่อยากเปิดตัวนะคะแต่พอเปิดไปแล้วเนี่ยแทนที่เราจะแบบว่าได้รับการซัพพอร์ตเรากลับโดนซ้ำเติมอ่ะหนักกว่าเดิมนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจึงอยากให้หลายๆคนที่โดนหลอกหรือเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะให้รวมพลังกันออกมาแล้วเราลองดูว่าจะสู้กับยักษ์ใหญ่ได้หรือเปล่าน
1: ี่ถือว่าเป็นคดีระดับโลกเลยนะฮะเพราะว่าทางสภาผู้บริโภคเองก็ย้ำว่าความพิเศษของคดีนี้เนี่ยคือการฟ้องร้องไปถึงบริษัทแม่ในต่างประเทศนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ควบคุมระบบแล้วก็ได้รับกำไรสุทธิจากค่าโฆษณาที่ไหลออกไปยังต่างประเทศการฟ้องเพียงบริษัทลูกในไทยเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นต่อได้เพราะว่าไม่มีอำนาจจัดการระบบความปลอดภัยคดีนี้นะครับจึงถือว่าเป็นคดียุทธศาสตร์เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ไม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงแค่ลำพังนะครับพร้อมกับมีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายและบทลงโทษที่ชัดเจนต่อผู้ใช้บริการต่อไปด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีรวมถึงสถาบันการเงินเนี่ยก็จะถูกจ่อฟ้องด้วยโดยศาลจะนัดพร้อมกันครับทั้ง2ฝ่ายนัดแรกคือวันที่3สิงหาคม2569นะครับ
0: ความจริงมีการไปยื่นเรื่องวันนี้ดิฉันก็ถามนักข่าวของเรา3สิงหานัดแรกเลยหรอเร็วกว่านั้นได้ไหมคือตามหลักเกณฑ์ของศาลแล้ว3สิงหานี้ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะในฐานะผู้บริโภคก็ใจร้อนแทนเหมือนกันคุยกับคุณบุญยืนหน่อยค่ะคุณบุญยืนค่ะคำพูดคำว่าจะไม่ทนละโวยนี่มาจากคุณบุญยืนนะคะดิฉันจำได้แสดงว่าที่ผ่านมาอัดอั้นตันใจมากแพลตฟอร์มต่างๆรวมถึงธนาคารเขาลอยตัวเหนือปัญหายังไงบ้าง
3: คือต้องบอกว่าที่บอกว่าจริงๆเราบอกว่าไม่ทนละโว้ยนะคือเรามีความรู้สึกว่าทำไมอ่ะเราเนี่ยประชาชนแต่ก่อนเราก็อยู่ในโลกของเราใช่ไหมมายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าเราต้องทันสมัยเราต้องเข้าสู่ระบบออนไลน
0: ์
3: ใช่ไหมฮะเราก็ถูกเข้าไปโดยที่ไม่มีอะไรมาปกป้องคุ้มครองเราเลยต้องบอกไม่มีอะไรปกป้องคุ้มครองเลยเพราะว่ามันไม่มีมาตรการใดๆมา คุ้มครองเราเลยทุกคนก็เชื่อนโยบายแล้วเราก็ลงทะเลไปพร้อมกันทั้งหมดเลยถ้าใครแข็งแรงหน่อยก็รอดกลับมาเราจะเห็นว่าหลายคนไม่รอดตายอย่างคดีที่เราฟ้องเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายไปแล้วนะก็คือคนไหนอ่อนแอก็ตายไปเลยโดยที่มาตรการต่างๆนโยบายของรัฐไอ้ที่บอกว่าเราต้อง 4.00 อะไรพวกนั้นนะตั้งสมัยไหนก็คิดเอาเองแล้วกันนะจนมาถึงวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์เต็มตัวแต่ว่าโลกออนไลน์ที่เรากำลังใช้อยู่แทนที่เราจะใช้พวกสืบหาข้อมูลกลายเป็นว่าไอ้โลกออนไลน์นี้เป็นแหล่งรวมวิชาชีพเราบอกว่าเราไปทำสงครามไปทลายบ่อนอะไรนะสแกมเมอร์ทลายแหล่งสแกมเมอร์คุณไปทลายสกายต้องใช้ระเบิดจริงๆมันใช้แค่กดเองนะแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่เลยมันอยู่ในเนี่ยแพลตฟอร์มนี้แหละฮะที่เราไปฟ้องเนี่ยเพราะว่ามันหลอกลวงเล็กอย่างนึงถ้ามีคนมาหลอกเราดูข่าวเพิ่งจะเจอคนกระชากสร้อยเรารู้เลยใครมากระชากสร้อยเราทั้งที่เราไม่รู้จักเราก็ยังรู้ว่ามันมีคนมาแต่ว่าในแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยคนที่คุยกับเราคนที่พูดกับเราคนที่เราติดต่อด้วยเนี่ยเขาคือใครเขาคือคนที่ไม่มีตัวตนเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นใครนี่คือที่มาของทนไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วทำไมจึงมีการปล่อยให้แฟดเพราะไอ้แพลตฟอร์มระดับโลกแบบเฟซบุ๊กเนี่ยมันมาหลอกคนไทย51ล้านบัญชีที่ใช้อยู่เข้าไปเนี่ยมันมีโฆษณาก็โฆษณาหลอกลวงนะเราเข้าไปอะไรที่เปิดมาจากหน้า Facebook เนี่ยอะไรที่มันเชื่อได้บ้างแล้วเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอเราก็เลยบอกว่าทนไม่ไหวแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างสิมันต้องมีอะไรช่วยบ้างสิไม่ใช่ลอยแพผู้บริโภคเหมือนทุกวันนี้
0: พี่ประธานบุญยืนกำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาการเข้าไปใช้ Facebook ต้องรู้ว่าบัญชีนี้คือใครรู้ว่าเป็นมิจฉาชีพแต่ไม่ออกมาปกป้องผู้บริโภค
3: ใช่ก็คือเราพูดถึงเรื่องรับผิดชอบไอ้นี่มันรับชอบอย่างเดียวได้เงินเอาแต่พอต้องรับผิดชอบจริงๆอันนี้แพลตฟอร์มมันก็เหมือนห้างนึงอันนะเราอาจจะย่อยเล็กลงมาหน่อยถูกมั้ยฮะเพราะนั้นคนที่จะเข้าไปขายในห้างนี้ได้มันต้องขออนุญาตเราจะเดินดุมๆเข้าไปขายของในห้างเขาได้ไหมไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตเพราะนั้นคนที่รู้ว่าใครมาขายของที่นี่คือเจ้าของห้างก็คือแพลตฟอร์มนี่เองเฟซบุ๊กแล้วอยู่ดีๆก็ไอในห้างนั้นก็มีโต๊ะมิจฉาชีพมาตั้งอยู่กลางห้างเลยแล้วก็หลอกคนไปทั่วคุณเชื่อไหมว่าเจ้าของห้างไม่รู
0: ้ไม่เชื่อ
3: เขาเข้าไปตั้งโต๊ะได้ไหม
0: ค่ะ
3: เหมือนกันแพลตฟอร์มเนี่ยใครจะเข้าไปใช้บริการเขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าพอมาหลอกเราว่าไม่เกี่ยวผมไม่ได้หลอกคุณไม่ได้หลอกแต่คุณเอื้อให้เขามาหลอกไงเพราะฉะนั้นมันไปฟ้องรายเล็กรายน้อยฟ้องไม่ไหวหรอกเราก็ต้องฟ้องแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยจริงๆมันก็ย่อมาง่ายๆอย่างตลาดนัดมีของผิดกฎหมายขายเราก็จะไปฟ้องคนจัดตลาดนัดถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันเพราะนั้น Facebook เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มคุณรู้ทั้งหมดว่าใครเข้ามาขายคุณก็รู้ด้วยว่าอันไหนพอรายงานไปเนี่ยแทนที่คุณจะปิดทั้งหมดคุณก็ปิดเฉพาะคนรายงานถูกไหมส่วนคนอื่นก็หลอกต่อไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยถ้าในมุมเราไม่ใช่นักกฎหมายแต่เรามีความรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันสมรู้ร่วมคิดเอื้อประโยชน์ให้มีการหลอกลวงคนทั่วไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวถามท่านเลขาเพราะว่าผมก็มีโอกาสได้คุยกับทางผู้ร้องเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเราเป็นคนแนะนำให้ไปร้องสภาผู้บริโภคเราจะได้ยินบ่อยๆว่าเนี่ยต้องคุยกับท่านเลขานะเป็นเหมือนแสงสว่างเลยกว่าจะมาถึงวันนี้ฮะที่ทำการฟ้องร้องเนี่ยมันทรหดแค่ไหนครับจึงมีการตัดสินใจในการที่จะฟ้องร้องแพลตฟอร์มต่าง
4: ก็ใช้เวลาเกือบปีนะฮะใช้เวลาเกือบปีคือหมายถึงว่าเนื่องจากว่าเขาก็เป็นแพลตฟอร์มยักษ
1: ์
4: แล้วก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคเองเราก็ต้องรอบคอบเนาะ แล้วก็ตอนแรกเนี่ยส่วนหนึ่งก็มองว่าเอ๊ะนี่มันใช่ประเด็นของผู้บริโภคไหมเราก็บอกว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมันโบราณเนาะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ปี2522ตอนนั้นเรายังไม่มีสแกมเมอร์เลยเพราะนั้นกฎหมายมันไม่ได้ถูกเขียนเรื่องสิทธิที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลไว้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าแน่นอน เขาไม่ได้ลงทุนเขาถูกหลอกให้ลงทุนเพราะนั้นอันเนี้ยก็เราก็เริ่มต้นมาดูว่าเอ๊ะแล้วใครเกี่ยวข้องบ้างเนาะ เขาไปเจออะไรซึ่งแน่นอนเขาก็เหมือนผู้บริโภคทั่วไปแหละดูข่าวสารดูหนังฟังเพลงดูข่าวดูกีฬาบางคนก็อาจจะชอบบางเรื่องเป็นพิเศษก็จะได้รับข้อมูลมากเป็นพิเศษคนกลุ่มนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มคนที่สนใจเรื่องการลงทุนเพราะนั้นเขาก็ถูกเรียกว่าชวนไปเรียนเนาะจากเซียนซึ่งก็เป็นเซียนที่มีชื่อในประเทศเราจริงเนาะเขาก็ไปเรียนพอไปเรียนก็ไปเจอมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จนทั้งบางคนเนี่ยบัญชีเหลือ

0: และศูนย์หมดตัวฆ่าตัวตายเนาะเพราะนั้นอันเนี้ยสภาก็ไล่เรียงเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็หารือกับทนายคุยกับกรรมการนโยบายกรรมการนโยบายก็ตัดสินใจว่ามีมติให้ฟ้องเป็นคดีตัวอย่างนะคะเป็นคดีตัวอย่างซึ่งครั้งแรกในประเทศไทยต้องบอกว่าแบบนี้แล้วก็คิดว่าเราไม่ได้จงเกลียดจงชังแต่แน่นอนเราอยากเห็นระบบในการคัดกรองคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่ เราต้องการเห็นคนที่ตรงไปตรงมานะซึ่งอันนี้ก็ต้องถือว่า Facebook เนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องทำเรื่องเหล่านี้นะอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างว่า เรารู้ว่า Facebook ไม่ได้เป็นคนเขียนชวนลงทุนเองเขาไม่ได้ทำถูกไหมฮะแต่ว่าแพลตฟอร์มเขาเนี่ยอนุญาตให้คนมาทำโฆษณาแล้วก็โฆษณานั้นน่ะก็ไปหลอกลวงผู้บริโภคหรือเราที่เราเรียกว่าสแกมแอดเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นพอโฆษณาปุ๊บเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยใครทำโฆษณาผู้บริโภคจะเห็นมากกว่าคนที่ไม่ทำโฆษณาเพราะนั้นผู้บริโภคก็เห็นเยอะพอเห็นเยอะก็เข้าไปมีส่วนร่วมเยอะถูกไหมฮะแล้วก็มามากเพราะนั้นFacebook เองนอกจากที่เขาไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยแต่เขามีส่วนได้ประโยชน์ถูกไหมฮะได้ค่าโฆษณาอย่างที่เดนเคยเรียนว่าก็เราก็จ่ายตังค์ให้เป็นอันดับ10ของโลก5ในจาก51ล้านบัญชีเนี่ยนะฮะเพราะนั้น Facebook เองก็รู้เรื่องนี้ถูกไหมฮะเพราะเราแจ้งคุณไปแล้วด้วยตั้งแต่ปลายปี67เราแจ้งคุณไปแล้วเราขอให้คุณเยียวยาผู้บริโภคที่เกิดปัญหาเพราะนั้นคุณรู้แล้วแต่ว่าคุณยังไม่มีมาตรการที่ดีพอในการจัดการให้กับผู้บริโภคค่ะ
1: อย่าง Facebook ดิฉันเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเรื่องของการซื้อโฆษณาโดยมิจฉาชีพเป็นคนซื้อและ Facebook รับเงินโดยที่ไม่ได้มีการกลั่นกรองจนกระทั่งผู้บริโภคตกเป็นผู้เสียหายแต่ LINE เนี่ยสิคะ LINE เขามีความผิดอะไรบ้างในการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
0: LINE ก็แน่นอนฮะก็ต้องถือว่าเขาเป็นพื้นที่ที่คือ Facebook อาจจะเป็นพื้นที่แรกถูกไหมเพราะเราเห็นแล้วก็พาไปที่ LINE เนาะเพราะนั้น LINE เองเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการคัดกรองคือต้องบอกว่าอย่างนี้แพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะว่าอย่างน้อยคุณต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบกับผู้ใช้2ระบบรับแจ้งและจัดการข้อร้องเรียนเนาะอันที่3การเปิดเผยเงื่อนไขการให้บริการที่ชัดเจนกลไกการจัดการเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแล้วมาตรการป้องกันการหลอกลวงหรือการช่อโกงที่คาดหมายได
1: ้
0: นะเพราะนั้นเขาก็ต้องรู้หรือควรรู้การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรียนคิดว่าขณะนี้มันไปไกลมากเรามีสิ่งที่เรียกว่าduty of care หรือหน้าที่ของแพลตฟอร์มทั้งหลายซึ่งมีอยู่7ประการนะ7ประการจะให้เรียนพูดเลยไหมฮะ
2: ใช่นะฮะ
0: ก็อันแรกเลยเนี่ยก็คือว่ามีหน้าที่ที่ต้องรู้ความเสี่ยงของลูกค้าเนาะคือจะอ้างว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้เนาะหรือต้องถือว่าเขาต้องรู้หรือควรรู
1: ้
0: นะอันที่สองเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงเนาะแล้วก็ LINE เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากถูกไหมฮะที่เราออกจาก Facebook ถูกดึงไปอยู่ LINE มีกลุ่ม LINE 2-300 คนเนาะLINE จะไม่รู้เลยเหรอนะอันนี้ก็เป็นคำถามนะ LINE จะไม่รู้เลยเหรอนะเพราะฉะนั้นLINE เนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะประเมินความเสี่ยงด้วย Facebook ก็มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงว่าใครเสียหายอย่างไรรุนแรงอย่างไรบ้างนะคะและส่วนที่3เนี่ยก็คือเขาจะป้องกันความเสียหายที่คาดหมายนั้นได้ยังไงเขาจะมี AI ตรวจจับยังไงเขาจะมีมนุษย์ช่วยรีวิวช่วยตรวจสอบยังไงเขาจะมีระบบเตือนภัยขึ้นธงแดงธงเหลืองธงส้มยังไงอะไรเงี้ยนะฮะระบบเตือนภัยคนที่ใช้งานเขานะคะระบบเตือนภัยที่คนใช้งานเขาหรือมีหน้าที่อันที่4เนี่ยก็คือมีหน้าที่ที่ต้อง verify หรือยืนยันตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนก็หมายถึงว่าใครถ้าเป็น Facebook ก็คือใครมาขายของใบอนุญาตมีไหมคุณกำลังขายของผิดกฎหมายไหมสถานะนิติบุคคลทั้งหลายนะคะแล้วก็เขากำลังปลอมชื่อคนไหมบลูติ๊กเนี่ยบลูติ๊กปลอมยังมีเลยนะฮะ โลโก้ธนาคารปลอมไหมโลโก้หน่วยงานปลอมไหมชื่อบุคคลสาธารณะไหมหรือว่าอย่างเช่น

0: ันเนี้ยคือแอปพลิเคชันที่เราไปโหลดเนี่ยมันไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ปลอมไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นอันนี้ก็เขามีหน้าที่ที่ต้องยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ปลอมของจริงนะคะแล้วก็ประเด็นที่5เนี่ยเขามีหน้าที่ที่ต้องมอนิเตอร์หรือเฝ้าระวังน
1: ะ
0: ไม่ใช่ภาระในการตรวจสอบมันตกมาที่ผู้บริโภคฝ่ายเดียวนะคะเพราะนั้นเขาจะตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติยังไงตรวจบัญชีที่ถูกร้องเรียนยังไงนะคะตรวจจับการเปลี่ยนเนื้อหาโฆษณาหลังจากได้รับการอนุมัติยังไงอันนี้ก็เป็น5ประการแล้วนะคะแล้วก็ประการที่6เนี่ยก็คือว่าคุณต้องจัดการทันทีเร
1: ีย
0: กพร้อมแอคชั่นก็คือเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยตรวจสอบพบแล้วเกิดปัญหาเนี่ยปลดลงทันทีลบทันทีไหมนะคะไม่ใช่พอเรามีปัญหาเรารีพอร์ตเขาเราไม่เห็นคนเดียวคนอื่นยังเห็นอยู่ทั้งหมดเลยคุณไม่ได้ปลดลงทันทีเลยนะคะเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือหน้าที่ในการเยียวยาความเสียหาย
2: ครับ
0: อันนี้ก็ชัดเจนนะฮะว่าเรายื่นให้คุณเยียวยาผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งตั้งแต่ปี2567ปลายปีแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระบบช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคเนี่ยต้องมีอันนี้เป็นหน้าที่ของแพลตฟอร์มแล้วก็แอปพลิเคชันที่ควรจะต้องมีการดำเนินการ
2: อันนี้คือดำเนินการกับยักษ์ใหญ่แต่ว่าก็ยังมียักษ์ใหญ่อีกหนึ่งตัวเพราะว่าเคยคุยกับผู้ร้องแล้วเขาพยายามที่จะส่งสัญญาณพูดคุยกับทาง App Store ตรงนี้เราฟ้องเขาด้วยไหมฮะ
3: ฟ้อง App Store ด้วยค่ะ
2: ฟ้อง App Store ด้วย
3: App Store ด้วย
2: App Store นี่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องในทางที่ถ้าเกิดว่าใครรู้จักคำว่า App Store นี่คือระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็จะได้ยินว่ามีความปลอดภัยสูงมากแต่ก็มีแอปพลิเคชันลวงตรงนี้ไปฝังอยู่ในนั้นเราเลยจะจ่อฟ้องอ่ะ
3: Play Store ด้วยแล้ว App Store ค่ะ
2: ทั้ง2อย่างเลย
3: ทั้ง2อย่างเพียงแต่ว่าผู้เสียหายรายๆนึงอ่ะเขาจะไปโหลดใน App Store หรือผู้เสียหายคนนี้ไปโหลดใน Play Store มันอยู่ที่ว่ามือถือที่เขาถืออะไร
2: ครับ
3: ค่ะแล้วคราวนี้พอที่เราฟ้องเขาเนี่ยเพราะว่าทุกคนน่ะมั่นใจว่าในApp Store Play Store เนี่ยระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยมันติดไปในมือถือ นะติดมือถือแล้วเนี่ยเขาก็มีประชาสัมพันธ์ของเขาในข้อกำหนดการใช้บริการหรือว่า Term of Service เขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยเราได้มีการรีวิวได้มีการเช็คตรวจสอบsecurity แล้วว่าปลอดภัยเขาก็จะปลุกของเขาอย่างนั้นแล้วทุกคนก็มั่นใจว่าถ้าเกิดมันติดมาในมือถือใช่ไหมแล้วเขายังโฆษณาอีกว่าคุณอย่าไปโหลดนอก App Store หรือ Play Store นะถ้าเกิดคุณโหลดเราไม่รับผิดชอบนะเขายังโฆษณาแบบนี้ก็แสดงว่าทุกคนมั่นใจว่ามันปลอดภัยแต่พอโหลดไปแล้วกลายเป็นว่าทำไมมีแอปเถื่อนแอปไม่ผิดกฎหมายเข้ามาแล้วแอปเถื่อนนั้นเป็นแอปที่จริงๆเขามีตัวตนจริงๆนะแต่ว่าไปแอบอ้าง
2: ของคุณเข้ามาเอาโลโก้มาด้วย
3: ใช่เอาผู้เรียนเอาทุกอย่างมาหมดเลยแต่ครั้งนี้ก็ไม่มีการตรวจสอบซึ่งใน App Store Play Store เนี่ยในการที่ทำไมผู้เสียหายถึงเชื่อมั่นเพราะว่ามันกระบวนการมันเหมือนว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่ Facebook แล้วเป
2: ็
3: นกระบวนการเดียวกันห่วงโซ่เดียวกันเลยมาจนถึง LINE พอ LINE มาปุ๊บก็ไป App Store ต่อ Play Store ต่อคราวนี้อยู่ที่ว่าเขาจะหมายถึงว่ากลุ่มมิจฉาชีพเขาจะยังไงกับทางหลอกลวงยังไงกับทางผู้เสียหายแต่ละคน
2: ก็คือเจอสแกมแอดก่อนลวงลงทุนสนใจเข้าไปดึงเข้าไลน์ไลน์เสร็จบอกว่าให้ไปโหลดแอปพลิเคชัน
3: ใช
2: ่แล้วไปฝังอยู่แอปสโตร์อย่างผู้เสียหายคนนึงเนี่ยที่บอกว่าสูญเงินไปกว่า160ล้านเนี่ยก็โหลดจากแอปสโตร
3: ์แอปสโตร์ค่ะ
2: โหลดเสร็จปุ๊บนะฮะเปิดหน้าอินเทอร์เฟซมาโอ้ดูดีเหมือนจริงเลยกราฟขึ้นกราฟลงอะไรอย่าง
3: น
2: ี้เลย
3: คือไอ้ที่โหลดเป็นแอปสโตร์ที่เป็นชื่อแอปอันนั้นอะมันมีตัวตนจริงบริษัทจริงแล้วมีการเทรดหุ้นมีการอะไรจริงๆแล้วผู้เสียหายคนนี้เขาก็รู้จักเขาก็รู้จักที่ว่าโอเคจริงแล้วก่อนเนี่ยพอการจะให้พอโหลดมาปุ๊บก่อนจะมีการทำการซื้อขายกันเนี่ยเขาก็จะมีจดหมายของผู้บริหารบริษัทนี้มาก่อนมีลายเซ็นมีอะไรทุกอย่างมีจำนวนเขาเรียกอะไรเลขบัญชีให้โอนเงินเขามีพร้อมจะมีการโอนเงินจะมีการซื้อขายกันอย่างไรเขาก็จะมีหนังสือจากผู้บริหารมาทุกครั้งทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเชื่อมั่นคือเชื่อทุกระบบเลยตั้งแต่ Facebook LINE จนถึง App Store Play Storeจนถึงธนาคารคือเชื่อมั่นตลอดสาย
1: พี่ทนายกำลังจะบอกว่าคือถ้าหากมิจฉาชีพย้ายไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนอยู่ในบ้านหลังไหนแล้วแพลตฟอร์มหรือเจ้าของไม่ดำเนินการหรือว่าช่วยเหลือผู้บริโภคฟ้องหมดหนึ่งในนั้นคือธนาคารด้วยแต่ฉันกำลังสงสัยว่าแบบนี้ค่ะผู้เสียหายเยอะมากนะคะคนไทยเนี่ยถูกหลอกจากแพลตฟอร์มพวกนี้เยอะมากถ้าหากเราจะฟ้องเป็นคดีกลุ่มทีเดียวเลยได้ไหมคะไม่จำเป็นต้องฟ้องเป็นเคส by เคส
3: ถ้าเกิดว่าเป็นคดีกลุ่มอาจจะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าในดีเทลของการข้อเท็จจริงของแต่ละคนอะโดนไม่เหมือนกันโดนหลายบางคนโดน5ธนาคารต้นทางปลายทางบางคนโดนแค่3บางคนโดนแค่2บางคนโดนเป็น10คันเนี้ยกันจะเอามารวมกันไม่ได้แล้วคันนี้เราฟ้องแพลตฟอร์มด้วยแพลตฟอร์มทั้งหมดตั้งแต่ต้นคือ Facebook LINE App Store Play Store แล้วก็ไปธนาคารคราวนี้การจะเอามารวมกันน่ะมันจะลำบากนะใครในการพิจารณาของศาล
2: ครับแล้วธนาคารคือก็ฟ้องด้วยเพราะว่าบัญชีปลายทางที่ผมเคยเห็นมาเยอะมากที่อ้างเป็นหจก.อ้างเป็นบริษัทเป็นบุคคลอย่างเงี้ย
3: เป็นนิติบุคคลซะส่วนใหญ่
2: นิติบุคคลส่วนใหญ่
3: ค่ะ
2: คือเราจะฟ้องธนาคารที่รับเงินเหรอฮะ
3: ที่รับเงินตั้งแต่ต้นทางและปลายทางต้นทางก็หมายความว่า

0: ที่คอยตรวจจับอยู่แล้วแต่ตรวจจับของเขาเนี่ยมาตรฐานแค่ไหนเราไม่รู้นะแต่ว่าเขามีระบบตรวจจับว่าถ้าเกิดลักษณะการโอนประเภทนี้ลักษณะนี้ทีแล้วโอนเงินไปปุ๊บถอนปั๊บทันทีหรือว่ามีบัญชีม้าที่เป็นนิติบุคคลที่มีการเคยแจ้งความดำเนินคดีอยู่แล้วทำไมถึงมีการแอคทีฟยังมีการใช้บัญชีนี้ได้อยู่อีกแล้วทำไมธนาคารไม่ทำอะไรเลยทำไมไม่ตรวจสอบว่าเอ้ยนี่บัญชีม้านะนั่นแหละเราก็เหตุผลที่เราต้องฟ้องธนาคารเข้ามาด้วย
1: ไม่ทักไม่ทวงไม่อะไรเลย
0: อันนี้คือต้นทางแล้วก็มีปลายทางอีกปลายทางหมายถึงว่าผู้เสียหายเราไม่ได้เปิดบัญชีไว้แต่ว่าคุณก็ต้องทราบว่าเนี่ยมีการโอนเงินมาจากต้นทางแล้วโอนมาแบบทีๆแบบเนี้ยหรือโอนมาลักษณะที่ว่าโอนปุ๊บถอนปั๊บอย่างเงี้ยหรือว่าใช้นิติบุคคลคือพฤติกรรมของผู้เสียหายเวลาเขาใช้เงินอ่ะเขาเคยโอนไปแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยเคยโอนให้บริษัทนี้โอนอยู่ประจำอยู่ที่เดือนละไม่เกิน 50,000 บาทพฤติกรรมการใช้เงินเขาจะแบบนี้ตลอดแต่อยู่ดีโผล่มาต้องโอนไป3ล้านโอนไป2ล้านแล้วโอนต่อเนื่องโอนปุ๊บถอนปั๊บอย่างเงี้ย
2: มัน
0: เป็นลักษณะที่เข้าข่ายต้องน่าสงสัยแล้ว
2: ใช้คำว่าการฟ้องครั้งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ในประเทศไทยเพราะไม่เคยเห็นหน่วยงานหรือว่าใครก็แล้วแต่ฟ้องแพลตฟอร์มฟ้องธนาคารระดับโลกลักษณะแบบนี้บอกคุณผู้ชมแบบนี้ที่ต่างประเทศเคยมีการฟ้องร้องไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยกันว่าแพลตฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้ทำคล้ายๆกับ2มาตรฐานในต่างประเทศคุณปฏิบัติตามกฎหมายได้เคยแจ้งเตือนอย่างไรแพลตฟอร์มทำตามแต่ในไทยแจ้งเตือนไปแล้ว1ปีไม่ทำตามพี่สาลีคะการฟ้องครั้งนี้อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหนดิฉันโฟกัสไปเรื่องของค่าเสียหายเป็นหลักเหรอคะ
3: คือค่าเสียหายเนี่ยก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายเพราะบางคนก็หมดตัวเลยถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ให้เขาต้องเสียชีวิตหรือไม่ให้เขาต้องดิ้นรนต่อไปเนาะเพราะนั้นอันนั้นก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรียนเองก็อยากเห็นว่ามาตรการในการดักจับหรือจัดการโฆษณาที่หลอกลวงโฆษณาที่เป็นสแกมเนี่ยไม่มีเนาะหรืออย่างน้อยเนี่ยก็มีเครื่องมือมีระบบในการจัดการสิ่งเหล่านี้แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาก็คือเรามีมาตรการที่ให้ยืนยันตัวตนคนที่จะโฆษณาแต่ตอนนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเลยนะว่า Facebook ควรจะทำทันทีเลยเพราะคุณทำแล้วในต่างประเทศเพราะนั้นคุณควรจะทำทันทีเลยไม่ต้องรออีก180วันที่จะให้ผู้บริโภคถูกหลอกไปอีก180วันนะคะแล้วก็นอกจากที่ไอ้ตัว180วันเนี่ยเรียนคิดว่าไอ้ดิจิตอลน่ะมันเป็นวินาทีเป็นเซคเคิลเนาะไม่ใช่365วันคือมาตรการเนี้ยคุณจะต้องเรียกว่าถ้าเขาลงทะเบียนไปแล้วใน1ปีเขาไม่ต้องยืนยันตัวตนเลยแต่ระหว่างทางเนี่ย365วันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่รู้เพราะว่าเขาคงไม่ได้ขายอย่างเดียวหรือเขาไม่ได้หลอกอย่างเดียวรอบแรกเขาอาจจะไม่ได้หลอกที่ยืนยันตัวตนเนี่ยเนาะแต่พอรอบที่2เขารู้แล้วว่าเขาไม่ต้องยืนยันตัวตนแล้วรออีก1ปีเขาอาจจะมาหลอกระหว่างทาง365วันนี้ก็ได้
1: ครับ
3: สิ่งเหล่านี้มันแทบจะไม่ได้ช่วยเหลือผู้บริโภคในท้ายที่สุด
2: ยืนยันตัวตนความจริงควรเริ่มเลยไม่ต้องรอถึงเดือนพฤศจิกายนหากนับไป180วันแต่ต่างประเทศเวลาเขาสั่งกฎหมายเขาแรงเขาทำตามเลยแต่ทำไมในไทยเป็นแบบนี้มันอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอคะกฎหมายไทย
3: คือคล้ายๆกับว่าเขาก็ให้มีระยะเวลาที่จะใช้บังคับเนาะแต่ว่ามาตรการนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่มาตรการใหม่เพราะคุณทำแล้วในออสเตรเลีย
2: ค
3: ่ะเพราะนั้นเมื่อคุณทำแล้วเนี่ยคุณพัฒนาระบบเสร็จแล้วคุณไม่ต้องพัฒนาระบบใหม่เพราะนั้นเราก็ควรจะทำทันทีเลยเนาะอันนี้อันหนึ่งที่คิดว่าควรจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนอันที่สองก็คือว่าFacebook ต้องมาขึ้นทะเบียนว่าตัวเองเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มคุณไม่ใช่ global social network อย่างเดียวไม่ได้คุยกับแฟนอย่างเดียวไม่ได้คุยกับเพื่อนอย่างเดียวแต่คุณคือ e-commerce platform เพราะมีร้านค้าเต็มไปหมดถูกไหมมีเพจที่ขายของมีFacebook ที่ขายของเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องยอมรับเรื่องนี้ก็เพราะนั้นต้องมาขึ้นทะเบียนเป็น e-commerce platform
1: ครับ
3: นะพอขึ้นทะเบียนเป็น e-commerce platform ขนาดนี้เขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเอารู้ว่าใครเป็นคนมาขายของ
2: ในต่างประเทศเขาขึ้นทะเบียนเป็น e-commerce มั้ยคะ
3: ไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องไปตรวจสอบ
2: แต่ในไทยต้องทำ
3: แต่ในไทยเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณขายของอ่ะบนแพลตฟอร์ม

0: คุณไม่ได้พูดคุยหาเพื่อนหรือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างเดียวเพราะนั้นเมื่อคุณขายของเนี่ยคุณก็ต้องลงทะเบียนคนขายของของคุณเพื่อให้รู้ว่าใครมาขายของไม
1: ่
0: ใช่โจรขายของนะคะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นคุณก็ต้องลงทะเบียนพอคุณลงทะเบียนเราก็รู้ถ้าเป็นหลอกคุณก็ต้องตามตัวได้ถูกไหมคุณก็ต้องรับผิดชอบถ้าเขาไม่ได้มาขายของจริงถ้าเป็นเรียกว่าเป็นโจรเนี่ยคุณก็ต้องจัดการค่ะ
1: ท่านประธานบุญยืนครับคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าผู้เสียหายที่รวมตัวกันเขาบอกว่าสภาผู้บริโภคเหมือนเป็นแสงสว่างสุดท้ายของพวกเขาแล้ว
2: ก็ถ้าถามก็คือก็ดีใจนะที่เราเป็นที่พึ่งจริงๆเราพยายามดิ้นรนกันมาเกือบ30ปีนะกว่าเราจะมีสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยต้องบอกว่าเราต่อสู้กันมายาวนานเราต้องการอย่างเดียวก็คือว่าเป็นที่พึ่งของผู้บริโภคเราสามารถทำให้คนที่มีความทุกข์ร้อนสามารถยิ้มได้เมื่อมาหาเราคือเราอยากเห็นอย่างนี้แล้วหลายคนก็มาบอกกับเราว่าโอ้ยฟ้องเขาไม่ได้หรอก Facebook อ่ะเขาใหญ่ขนาดนั้นเราจะไปฟ้องเขาได้ยังไงเราต้องบอกว่ามันไม่จริงมีคนทำให้คนเสียหายมันจะฟ้องไม่ได้ได้ยังไงก็เนี่ยสภาผู้บริโภคทำให้ดูแล้วนะฮะว
1: ่
2: าฟ้องได้เราก็พยายามจะชวนหลายๆหน่วยงานมาฟ้องกับเรานะเราก็พยายามที่จะทำให้เรามีเพื่อนเหมือนกันเราก็ไม่ได้อยากโดดเดี่ยวแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเพื่อนของเราคือผู้เสียหายนะวันนี้เรามีเพื่อนเป็นผู้เสียหายไปร่วมฟ้องกับเราวันนี้ค่ะแล้วในโอกาสข้างหน้าที่เราอยากเห็นเราก็อยากเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นเพื่อนกับเรานี่เราทำให้ดูแล้วนะเราทำเป็นแบบอย่างให้ดูว่าฟ้องได้ถ้าเราจะฟ้องมันไม่มีอะไรที่มันอยู่เหนือกฎหมายหรอก
1: ครับ
2: เขาเข้ามาขายในแผ่นดินไทยถูกไหมเขาก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเรา
3: แ
2: ต่เขาทำผิดกฎหมายเราเราก็ต้องฟ้องเขาได
1: ้ครับ
2: ทำไมจึงฟ้องไม่ได้
3: อยากได้หน่วยงานไหนมาเป็นเพื่อนนะคะเอ่ยชื่อเลยค่ะ
2: ไม่อยากเอ่ยชื่อค่ะเขารู้ตัวว่าหน่วยงานไหนเขาควรจะฟ้อง
1: ส่งสัญญาณอยู่แล้วทนายน้ำมนต์นะฮะฟ้องได้ใช่ไหมฮะ
4: ค่ะจริงๆฟ้องได้ค่ะคือจากนี้จะต่อจากเสริมจากท่านประธานเมื่อกี้นะคะคือข้อกฎหมายในประเทศไทยณตอนนี้คือขมวดหัวเป็นข้อกฎหมายเอาผิดกับแพลตฟอร์มพวกนี้ได้ไหมที่เป็นเรื่องเฉพาะเลยแต่ตอนนี้ทนายทำคดีเนี่ยใช้กฎหมายเกือบ10กฎหมายเลยนะคือต้องเอาตรงนี้มาทีตรงนี้มาทีตรงนี้มาทีทำไมไม่ทำกฎหมายที่คุ้มครองประชาชนให้มันวันสต็อปเลยที่เดียวเลยเนี่ยได้ไห
1: ม
4: เราต้องไปค้นคว้ากฎหมายในกฎหมายนี้ถามว่าฟ้องได้ฟ้องได
1: ้
4: แต
1: ่
4: ต
1: ้
4: องใช้กฎหมายหลายตัวในการที่จะฟ้องร้อง
1: การฟ้องครั้งนี้คือเราต้องมีการอ้างอิงคดีความที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศด้วยไหม
4: ในแนวทางนำสืบอ้างด้วยค่ะ
1: อ้างด้วย
4: อ้างแนวทางนำสืบนะคะนำส
1: ื
4: บในอนาคตอันนี้อ้างด้วย
1: ครับก็แสดงว่าทุกอย่างที่ฟังมานี่คือมีหลักฐานชัดเจนมีมูลทุกอย่างแล้วตอนนี้คือว่ารอพิจารณาจากศาลท่านหรือว่ายังไงฮะ
4: ศาลจะนัดวันที่3สิงหาค
1: ม
4: ก็เป็นนัดแรกก็ไม่รู้ว่าทางฝ่ายจำเลยเองเขาจะมายังไงกับเรายังไม่ทราบเลยว่าจะมีการคุยยังไงบ้างค
1: ่
4: ะน
1: ั
4: ดแรกค่ะ
3: ค่ะไหนๆวันนี้มากันครบองค์ประกอบ3นักสู้แล้วนะคะคุยกับพี่สารีอีกนิดนึงมีคุณผู้ชมติ่งมาว่าเอ๊ฟ้องแพลตฟอร์มใหญ่ๆไปแล้วที่ให้บริการเรื่องของการพูดคุยในสังคมออนไลน์ต่างๆแล้วแพลตฟอร์มที่ขายของแล้วส่งของไม่ตรงปกจะรวบรวมฟ้องเมื่อไหร่ดี
0: จริงๆเราคิดว่าอันเนี้ยมันมีกลไกช่วยเหลืออยู่อย่างเช่นสมมติว่ามันไม่ได้ของ ค
3: ุ
0: ณก็ร้องเรียนแต่ต้องร้องเรียนนะคือเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยสิ่งแรกที่ผู้บริโภคต้องทำก็คือต้องร้องเรียนเพราะถ้าคุณไม่ร้องเรียนคุณไม่ได้มีวันได้ของชิ้นใหม่ถูกไหมหรือคุณไม่มีวันได้เงินคืนเพราะฉะน
3: ั้
0: นเขามีกลไกอยู่แต่ถ้าคุณร้องเรียนแล้วคุณไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณร้องคุณจะไปหน่วยงานก็ได้ตอนนี้แอดด้าก็เป็นเจ้าภาพอยู่ถ้าสมมติว่าเขาซื้อของออนไลน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์คืนเงินไม่ได้ของชำรุดบกพร่องหรือของเสียหายเนี่ยไปได้เลยนะ 1,200 ใช่ไหมเนี่ย 1,200 เนี่ยไปได้เลยเพราะนั้นคุณก็ไปร้องเรียนถ้าร้องเรียนแล้วไม่ประสบความสำเร็จมาที่สภาองค์กรผู้บริโภคก็ได
3: ้
0: หร
3: ือ
0: ถ้าเป็นเรื่องโฆษณาสัญญากฎหมายไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้อันเนี้ยไปได้เรียกว่าหลายหน่วยงานเลยแต่ว่ายังไงถ้าคุณเจอปัญหาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคุณต้องบอกว่าแบบนี้เราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคุณเลยค่ะ
3: พี่ประธานบุญยืนยังไงคะ
2: คือจะบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าให้สภาองค์กรวิโภคเก่งแค่ไหนเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะถ้าคนที่เสียหายไม่ร่วมมือโดยการมาร้องเรียนจริงๆเราต้องท่องไว้เลยนะว่าร้องทุกหนึ่งครั้งดีกว่าบ่นพันครั้งเพราะบ่นเนี่ยมันไม่แก้ไขใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณขี้เกียจโทรขี้เกียจยกหูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณกด1502
3: ค่ะ
2: เราพร้อมชนค่ะตอนนี้ต้องถามว่าตอนนี้สภา

0: ิโภคพร้อมแล้วเพื่อนที่ผู้เสียหายพร้อมหรือยังถ้าคุณพร้อมมาถ้าเพื่อนกล้าเราก็พร้อมชนให้ค่ะ
1: 1502คุณผู้ชมเมมเบอร์นี้เอาไว้เลยนะคะใครเจอปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคกด1502และเบอร์รายการสถานีประชาชนสรุปเข้าๆแบบนี้แล้วกันการฟ้องในครั้งนี้ฟ้องทั้งแพลตฟอร์ม Apple นะคะรวมถึงธนาคารต่างๆเนี่ยอันนี้คือล็อตแรกก่อนมูลค่า200กว่าล้านก่อนส่วนใครที่เป็นผู้ขายล็อตหลังๆไปแจ้งที่สภาผู้บริโภคจะมีการฟ้องในล็อตถัดไปซื้อของไม่ได้ของแยกเป็นอีกกองหนึ่งต้องย้ำแบบนี้ล็อตนี้สำหรับถูกหลอกถูกโกงเท่านั้น
2: ลงทุน
1: อยู่ในล็อตแรกแล้วถ้าหากไม่ทันล็อตนี้ล็อตที่2รอคุณอยู่1502
0: รับทุกเรื่องค่ะ
1: นี่รับทุกเรื่องสำหรับผู้บริโภคขอบคุณทั้ง3ท่าน
3: ขอบคุณมากครับ
4: มีนี่มีเมตา LINE App Store Play Store
1: App Store Play Store
4: สถาบันการเงิน
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: มาถึงเรื่องใหญ่อีกประเด็นนึงฮะต้องช่วยเหลือชาวบ้านครับชมครับเรื่องของกลิ่นเหม็นมากๆฮะแล้วก็รบกวนทำให้ชาวบ้านมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานแล้วครับชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำบลทายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการครับชาวบ้านก็พยายามร้องไปหลายหน่วยงานนะสุดท้ายแล้วเนี่ยรายการสาธารณประชาชนเองครับพยายามที่จะหยิบยกเรื่องนี้แล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมาร่วมหาทางออกร่วมกันนะครับให้ดูภาพมุมสูงกันละกันครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพมุมสูงฮะให้ดูชัดๆก่อนนะครับเป็นคลิปมุมสูงอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์คัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิง RDF ของเทศบาลนครสมุทรปราการครับก็เผยเห็นนะฮะมีการลักลอบนำกากขยะมาทิ้งทับถมไปจำนวนมากและนี่ฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปภาพจับความร้อนแสดงเห็นถึงความร้อนที่สะสมอยู่ใต้กองขยะปริมาณมหาศาลถือว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดก๊าซและก็กลิ่นเหม็นที่รุนแรงด้วยก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญครับที่นางสาวปณิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการเขต1บอกว่าได้มาจับประชาชนในพื้นที่ครับแล้วก็ส่งมาให้ตรวจสอบเนื่องจากว่าชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมาเป็นเวลานานแล้วนะครับ
1: และก็พื้นที่นี้ค่ะไม่สามารถใช้เป็นจุดทิ้งหรือว่าฝังกลบขยะได้เนื่องจากว่าตามผังเมืองไม่ได้รับอนุญาตและที่สำคัญค่ะอยู่ใกล้กับป่าชายเลนด้วยรวมถึงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเพียงแค่300ถึง400เมตรเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะยังพบคราบน้ำเสียสีดำไหลซึมออกมาจากกองขยะด้วยซึ่งเสี่ยงปนเปื้อนมากๆนะคะที่จะลงสู่ลำรางสาธารณะและก็ทำลายระบบนิเวศในระยะยาวค่ะ
5: อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเป็นภูเขาขยะแพร่กระจายได้เลยหากเรายังปล่อยให้เกิดการทำแบบนี้ต่อทีนี้คือเราก็ไปไล่ดูค่ะในเมื่อเทศบาลบอกว่าไม่ใช่ของเทศบาลมันเป็นพื้นที่เอกชนเราไปไล่ดูก็มีประมาณ4แปลงขนาดเนี่ยประมาณ100ไร่แล้วใครล่ะใครเอาเข้าไปอันนี้เรายังไม่ได้กล่าวหานะคะว่าทางเทศบาลนครขนขยะจากศูนย์กำจัดขยะตัวเองไปไว้ที่นู่นแต่เราบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงปล่อยให้รถขนขยะมาเทได้ไงเจ้าของที่ทราบหรือเปล่าเทศบาลตำบลบางปูผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ในการดูแลพื้นที่บริเวณนี้ทราบเรื่องนี้หรือไม
6: ่พอถมได้สักพักปีนึงหรือปีกว่าๆก็ขยะนี่มาเทครั้งแรกเทมาตรงนี้ก่อนเทมาถึงตรงนู้นเลยตรงนู้นแล้วก็มันก็ส่งกลิ่นเหม็นมากเลยแล้วก็ชาวบ้านก็ทนไม่ไหวก็ขยับไปเทตรงนู้นเนี่ยที่ช่วงสูงอ่ะขยับไปเขาไม่เมื่อก่อนเขาเทตรงนี้แล้วก็ขยับมาเทตรงนี้แล้วก็เหม็นก็ไม่เห็นมีใครมาดูสักคนนะเพิ่งมีมานี่แหละ
3: สุดนะฮะท่านสุภมิตรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการครับได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีการสั่งการให้เทศบาลตำบลบางปูเร่งตรวจสอบผู้กระทำความผิดด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็สันนิษฐานว่าอาจเป็นการลักลอบนำขยะมาย่อยสลายแล้วก็ถมดินเพื่อลดต้นทุนในการปรับสภาพดินเบื้องต้นแล้วเทศบาลตำบลบางปูครับได้ใช้อำนาจตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขออกมาเรียกเจ้าของที่ดินให้เข้ามาให้ถ้อยคำและแสดงเอกสารหลักฐานแล้วหากพบว่ามีการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดทันทีครับพร้อมกับมีการตรวจสอบว่าเจ้าของที่ดินนั้นมีส่วนรู้เห็นหรือว่าปล่อยปะละเลยให้มีการลักลอบทิ้งขยะหรือไม่นะครับ
1: คุณผู้ชมคะปัจจุบันค่ะปัญหาขยะและการจัดการกากอุตสาหกรรมถือเป็นวาระอันดับหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 2,000 แห่งเยอะมากนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังมีจำนวนจำกัดค่ะทางจังหวัดก็มีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมา2ชุดเพื่อบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้อง

0: ถิ่นค่ะในการตรวจสอบโรงงานที่ส่งกลิ่นรบกวนแล้วก็สืบหาตัวผู้ลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเอาล่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการนะคะเราจะมาหาทางออกกับ2ประเด็นหลักๆบนเวทีคุณผู้ชมค่ะประเด็นแรกเลยก็คือ 1. ขยะเหล่านี้มาจากไหนเป็นของใครกันแน่และ 2. เมื่อไหร่กองขยะนี้จะออกไปจากพื้นที่ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการเพราะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกันหนักมากค่ะส่งตัวแทนขึ้นเวที3คนมาหาทางออกพร้อมกันนะคะท่านแรกค่ะคุณพนิดามงคลสวัสดิ์ค่ะส.ส.จังหวัดสมุทรปราการเขต1พรรคประชาชนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่2ค่ะคุณทิติกรกิตตินันท์ค่ะผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ท่านที่3ค่ะคุณธีรพลชุนเจริญค่ะนายกเทศมนตรีตําบลบางปูค่ะรวมถึงนะคะยังมีหน่วยงานท้องถิ่นนะคะและคนที่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
3: ครับสวัสดีนะครับ
0: คุยกับสสพนิดาก่อนดิฉันก็ยังสงสัยอยู่นะคะขยะมากมายขนาดนี้บนพื้นที่นับร้อยไร่เข้าไปในพื้นที่ได้ตั้งนานไม่มีใครรู้เห็นเลยขยะเหล่านี้มาจากใครกันแน่ถือว่าเป็นคำถามที่ตอบยากหน่อยแต่อยากรู้จากท่านสสค่ะ
1: ยากเหมือนกันค่ะเนื่องจากประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เรารวบรวมข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนเราติดตามเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนมา 2-3 ปีแล้วค่ะว่ามีกลิ่นรบกวนซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหากลิ่นเหม็นนะคะทุกท่านมันคือปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบทั้งเทศบาลตำบลบางปูทั้งเทศบาลนครปากน้ำนะคะทีนี้เราพยายามสิ่งที่พยายามทำมาตลอดก็คือพยายามพิสูจน์ข้อร้องเรียนผ่านข้อมูลเนื่องจากการติดตามข้อมูลเรื่องนี้มันมีหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องมากทั้งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ส่งกลิ่นรบกวนและอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมจับต้องได้คือกลิ่นขยะที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมาโดยตลอดเราก็ดำเนินการเพื่อที่จะประสานงานกับทางเทศบาลนครสมุทรปราการที่เป็นเจ้าของศูนย์คัดแยกกำจัดขยะเพื่อที่จะประสานงานความร่วมมือขอเข้าไปศึกษาดูงานในพื้นที่ว่าศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้ส่งกลิ่นรบกวนให้พี่น้องประชาชนมากน้อยเพียงไรหรือไม่อย่างไรแต่ก็ไม่ได้พบนะคะไม่ได้พบว่ามันส่งกลิ่นรบกวนแบบนั้นหรือว่าไม่ได้ในวันที่เข้าไปดูในพื้นที่เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นปัญหาชัดว่าเออแล้วสุดท้ายปัญหากลิ่นเหล่านี้มันมาจากไหนพอเราหลังจากที่เราไปสำรวจพื้นที่นั่นแหละค่ะเราถึงมีข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเป็นทั้งภาพเป็นทั้งคลิปวิดีโอที่เปิดอยู่ในชั้นต้นว่ามันมีการลักลอบทิ้งขยะอยู่ในพื้นที่ของเอกชน
0: ตรงกันข้าม
1: กับศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลนครซึ่งก้อนทั้งหมดที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้อยู่ในเทศบาลตำบลบางปูต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามองด้วยสายตาจากข้างนอกเรามองไม่เห็นว่ามีการลักลอบทิ้งขยะนะ
0: จริงเหรอที่ใหญ่ขนาดนี้มองไม่เห็น
1: มองไม่เห็นค่ะมันไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าคือในซอยเนี้ยพอเราขับเข้าไปเนี่ยเรามองเห็นเพียงแค่เป็นลานกว้างๆที่จอดรถเพราะลักษณะพื้นที่มันเป็นต้องหักเลี้ยวเข้าไปแล้วมันมีป่าชายเลนโดยรอบมีต้นไม้สูงโดยรอบเรามองไม่เห็นแต่พอเห็นจากคลิปที่มีโดนขึ้นของพี่น้องประชาชนที่ส่งมาเราเลยอ๋อขึ้นมาเลยว่าอ้าวนี่อาจจะเป็นสาเหตุทั้งหมดของข้อร้องเรียนที่พี่น้องประชาชนส่งมาเรื่องกลิ่นซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องเป็นวันที่เราเข้าประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในประเด็นนี้พอดีเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ปัญหาสุขภาพพี่น้องประชาชนตรงนี้ร่วมกันก็เลยได้นำข้อมูลที่ได้รับมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาไปหารือกับในวงผู้ว่าด้วย
0: พี่สสคะแต่ขยะเหล่านี้มันไม่ได้ลอยจากฟ้าไม่ผุดจากดินแน่นอนมันต้องมาจากรถขนขยะล้านเปอร์เซ็นต์รถขนเข้าไปจนขยะเยอะขนาดนี้ในพื้นที่ท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆไม่เห็น
1: ต้องบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการการสอบสวนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเราเองยังไม่มีข้อมูลที่มากเพียงพอที่จะสามารถสรุปได้ว่าใครเป็นผู้ขนขยะเข้ามาทิ้งที่นี่ใครเป็นผู้ดำเนินการเพราะนี่ไม่ใช่ระยะเวลาแค่เดือน2เดือนหรือระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแน่นอนแต่มันใช้ระยะเวลาสะสมมาเป็นเวลานาน
3: ครับ
1: ซึ่ง
3: ตอนที่สสเข้าไปนี่เป็นไงฮะกลิ่นตึ๊บเลยมั้ย
1: แน่นอนใช่ค่ะ
3: แล้วส่วนใหญ่ที่ได้กลิ่นเนี่ยมันเป็นขยะพออะไรมันหมักหมมกันขยะแห้งขยะเปียก
1: ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของกาก
3: เป็นกาก
1: ขยะ
3: เป็นกากอุตสาหกรรมเลยไหมฮะหรือว่าเป็นกากขยะอยู
1: ่กากขยะค่ะกากขยะน่าจะผ่านกระบวนการบางอย่างมาแล้วผ่านกระบวนการบางอย่างมาแล้ว
0: ย่อยมาแล้วลักษณะประมาณนั้น
1: ลักษณะเป็นแบบนั้นแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เป็นลักษณะของขยะอะไรขยะอุตสาหกรรมไหมหรือว่าเป็นขยะครัวเรือนแต่โดยตาเปล่าที่เข้าไปสัมผัสเนี่ยดูเหมือนเป็นขยะครัวเรือนที่ผ่านกระบวนการมาแล้ว
3: เรียกว่าเป็นกาก
1: ค่ะ
3: ก็อย่างนั้นคาดว่าน่าจะทับถมมานานแล้วไม่ต่ำกว่าปี2ปีให้หรือมากกว่านั้น
1: ระยะเวลาจากการที่สอบถามพี่น้องประชาชนประมาณ3ปี
0: โอ้โห
3: ทำไมที่ผ่านมาชาวบ้านเขาไม่กล้าที่จะร้องเรียนฮะเขากลัวอะไรหรือเปล่า
1: จริงๆมีข้อร้องเรียนเข้ามาตลอดเป็นแต่เป็นข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นซึ่งเรื่องนี้มันซับซ้อนไง
0: คะ
1: การจะไปหาต้นกำเนิดกลิ่นการที่จะบอกว่าใครคือผู้ที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่ใช่เรื่องง่ายเราเลยพยายามที่จะรวบรวมทั้งหมดข้อร้องเรียนที่มีต่อโรงงานอุตสาหกรรมก็พยายามประสานกับอุตสาหกรรมจังหวัดข้อร้องเรียนที่มีต่อขยะเราก็พยายามประสานกับผู้ที่ดูแลเรื่องขยะในพื้นที่นั้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยเป็นจุดใหม่ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ที่สุดที่เราเพิ่งมีว่าเป็นอีกจุดนึงที่อาจจะเป็นแหล่งกำเนิดกลิ่นที่รบกวนพี่น้องประชาชนจากข้อร้องเรียนในวันนั้นจนถึงวันนี้
0: ทึ่งมาก3ปีอยู่ในพื้นที่พยายามร้องเรียนได้กลิ่นปริศนามาตลอดแต่ไม่รู้ว่ามันคือบ่อขยะแห่งไหนกันแน่ผอ.ทิติกรค่ะวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเอาจริงๆจังหวัดทราบไหมครับว่า3ปีเจอแบบนี้ขยะกองใหญ่มาก
2: เท่าที่ผมทราบนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์ที่เข้าไปตรวจสอบกันครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีก็ไม่ได้มีการดำเนินการที่ชัดเจน
0: กองนี้ไหมคะหรือว่า
2: เป็นคนละข้างหน้าครับบริเวณข้างหน้าซึ่งเขาก็เปลี่ยนแปลงสภาพไปตลอดนะครับจนปัจจุบันมันเป็นลักษณะของดินที่ถมไปหมดแล้วล่ะนะครับแล้วก็เป็นลานจอดรถบ้างอะไรบ้างไปนะครับเพราะว่าสำหรับขยะกองนี้มันอยู่ข้างในนะครับซึ่งจะต้องข้ามห้วยไปก่อนอีกทีนึงนะครับมันก็เลยทำให้การสังเกตจากภายนอกเนี่ยมองไม่เห็นครับ
3: แต่ว่าไม่มีการขออนุญาตมีไหม
2: ไม่มีหรอกครับ
3: ไม่มีขออนุญาตแล้วที่ผ่านมาคือเจ้าหน้าที่คือได้รับการร้องเรียนไหม
2: ในส่วนของทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็ยังไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องนี
3: ้ยังไม่มีการแจ้งไป
2: ก็ยังไม่ทราบนะคร
3: ับแต่ว่าสสในพื้นที่บอกมีการร้องเรียนมาแล้วประมาณสักหลายปี
2: คืออาจจะการข้อร้องเรียนเนี่ยต้องเข้าใจว่าหน่วยงานดังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะได้รับการเป็นหน่วยงานสำหรับการประสานงานนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายโดยตรงนะครับเข้ามาดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเรื่องของขยะเรื่องของอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทางท้องถิ่นนะครับเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงครับต้องขออนุญาตอย่างนี้นะครับยกเว้นว่าทางท้องถิ่นมีการประสานทางเรามาเราก็จะเข้าไปร่วมตรวจสอบเพื่อให้คำแนะนำทางวิชาการ
3: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยจากภาพร่วมกันก็เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนทั่วประเทศด้วยนะฮะตอนนี้ท่านผอ.ก็ทราบเรื่องแล้วแต่ถ้าเกิดจะปฏิบัติการได้คือยังไงฮะต้องให้ท้องถิ่นส่งเรื่องไปที่ทางผอ.หรือไงฮะ
2: ก็ณวันนี้นะครับถ้าตัวขยะลักษณะของกองนี้นะครับยังไงก็ต้องเป็นอำนาจของท้องถิ่นในการเข้าไปดำเนินการก่อน
3: นั้น
2: ใน
3: เบื้องต้นยกอยู่ข้างผมพอดีเลยฮะ
0: ท้องถิ่นนั่งอยู่ข้างๆ
3: ยังไงดีฮะเรื่องนี้ฮะได้รับการร้องเรียนบ้างไหมฮะ
4: ก็จริงๆเราอย่างที่ท่านส.ส.บอกนะครับเราได้รับการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นเนี่ยมาตลอดแล้วทุกครั้งที่เราไปตรวจเนี่ยต้องถามว่างี้กลิ่นขยะเนี่ยในลักษณะของกลิ่นขยะก็กลิ่นอุตสาหกรรมกลิ่นอะไรต่างๆมันจะแตกต่างกันแต่ว่ากลิ่นที่ประชาชนได้รับเนี่ยวันนี้เราไปโฟกัสที่กลิ่นขยะเพราะนั้นกลิ่นขยะเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าบริเวณนี้ที่มันกลิ่นขยะมันน่าจะเป็นโรงคัดแยกขยะของเทศบาลนครก็พยายามไปตรวจการดำเนินงานก็ทำตรงนี้อยู่ตลอดนะครับแต่ทีนี้อย่างที่ต้องขอบคุณท่านส.ส.อีกครั้งเพราะว่าพอมาเจอที่ดินแปลงนี้ที่มีการลักลอบเนี่ยจริงๆผมก็ทราบจากเพจข่าวสารเมืองสมุทรปราการนะครับหลังจากที่เราทราบเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองกับอุตสาหกรรมจังหวัดก็ลงไปตรวจแต่พอขอน้ำเรียนอย่างนี้นะครับที่ดินแปลงนี้มันร้อยหัวไร่มันอยู่ตรงข้ามแต่ว่าด้านในเนี่ยมันติดทะเลมันไม่ได้เข้าไปง่ายๆนะมันจะมีคลองที่ตัดผ่านเขาเรียกคลองตะแสงตัดผ่านอยู่คลองนึงที่ดินตรงนี้มีทั้งหมดอยู่4แปลง
0: ค่ะ
4: อันนี้เราตรวจสอบมาแล้วว่ามีเจ้าของอยู่2รายนะครับแต่มีทั้งหมด4แปลงเวลาเราไปตรวจที่เรายังไม่เห็นแปลงนี้เนี่ยเราก็ไปยืนฝั่งตรงข้ามอย่างที่ท่านผอ.บอกครับมีการปรับมีการเกลี่ยแล้วกลิ่นไม่ใช่ว่ามันมีมันก็ไม่มีแต่พอเข้าไปข้างในเนี่ยเรายอมรับว่าข้างในเนี่ยมีการลักลอบในการทิ้งขยะเข้าไปด้านใน
0: ที่แปลงนี้ถนนตัดผ่านไหมคะรถเข้าถึงใช่ไหมคะ
4: รถเข้าถึงแต่ต้องเข้าในที่เขานะครับเพราะเป็นที่เอกชนทั้งหมด
0: แล้วต้องผ่านถนนสาธารณะไหมคะ
4: ไม่มีครับมีแต่คลองสาธารณะผ่าน
2: ตามรูป
0: แต่ที่ฉันสงสัยค่ะอย่างที่ฉันถามท่านส.ส.เลยว่าขยะเหล่านี้ไม่ผุดขึ้นมาจากดินแน่นอนค่ะมันต้องมีรถขนเข้าไปท่านนายกคะคือในฐานะที่ท่านดูแลท้องถิ่นตรงนี้คือเห็นอะไรมันผิดสังเกตบ้างไหมคะ
4: ต้องเรียนอย่างนี้ว่าพอมันเป็นเรื่องของเอกชนเนี่ยในการตรวจสอบเราต้องระมัดระวังต้องดูให้ชัดเราก็พยายามนะครับวันนี้จริงแล้วผมรู้ส่วนหนึ่งก็เพราะมาจากภาคประชาชนแต่อาจจะไม่ได้มีคลิป เพราะไม่งั้นเดี๋ยวทางเจ้าของที่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลทางกฎหมายกับในงานของรัฐเยอะ
3: ถามแบบตรงๆแต่ตอบอ้อนๆไปหน่อยฮะทราบไหมฮะว่าเบื้องหลังเจ้าของเป็นใครทราบก็พยักหน้าครับไม่ทราบก็ใส่หน้าก็ได้ฮะ
4: เจ้าของมี2รายครับวันนี
3: ้
4: เป็นของบริษัท1รายเป็นของส่วนบุคคลอีก1ราย
0: ขยะเหล่านี้มาจากที่ไหนคะ
4: ไม่ทราบครับ
0: ขยะเหล่านี้ใช่ของในครัวเรือนในพื้นที่ไหมคะ
4: ใช่ของในครัวเรือนในพื้นที่ไหม
0: เพราะว่าท่านสสก็บอกว่าดูเหมือนคล้ายกับขยะในครัวเรือนที่มันผ่านกรรมวิธีอะไรมาแล้วบางอย่าง
4: ก็วันนี้เราเข้าไปแล้วเราก็เอาขยะมาตรวจสอบ
3: ครับ
4: เอาอุตสาหกรรมเข้าไปว่านี่มันคือขยะอันตรายหรือขยะที่เหลืออย่างที่ท่านสสว่าก็คือมาจากเรื่องของการคัดแยกแล้วหรือปริมาณแล้วเอามาทิ้งอันนี้เดี๋ยวผลการพิสูจน์มันจะออกมา
0: ครับ
4: นะครับ
3: ก็อยากทราบเหมือนกันครับเพราะว่าทีมงานต่อสายที่ท่านวิจารณ์อินทรกำแหงครับท่านเป็นผู้ในการส่วนขยะมูลฝอยชุมชนกองจัดการกากของเสียและสารอันตรายกรมควบคุมมลพิษครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณแป้งและคุณเดียวครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมในการทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: ท่านผอ.ครับหากว่าประเมินจากภาพเมื่อสักครู่นี้ไม่แน่ใจว่าท่านได้เห็นบ้างหรือเปล่านะฮะพอประเมินได้ไหมครับว่ามันเป็นขยะประเภทไหนยังไงฮะ
5: จริงๆมันตอบค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าดูจากขยะแล้วมันเหมือนกับมันผ่านการกระบวนการย่อยสลายมาบางส่วนแล้วนะครับมันก็เลยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับว่าตกลงมันเป็นขยะอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าแน่ๆมันก็น่าจะมีสารอินทรีย์อยู่นะครับเพราะว่าสารอินทรีย์มันก็จะทำให้เกิดการย่อยสลายเนาะมันก็ยังไม่ย่อยสลายยังไม่สมบูรณ์แล้วมาทิ้งมันก็จะเกิดการย่อยสลายต่อมันก็จะเกิดกลิ่นเหม็นแล้วก็เกิดน้ำชาขยะด้วยนะครับผม
3: ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันทับถมไปนานๆครับร่างกายของชาวบ้านหากว่าสูดไปนานๆนี่จะเป็นยังไงเนี่ย
5: คือจริงๆแล้วในตัวเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศมันก็จะมีพวกแก๊สเขาเรียกแก๊สไข่เน่านะครับไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับซึ่งถ้าดมเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันก็อาจจะมีส่งผลกับสุขภาพร่างกายได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับต้นๆคิดว่าเดี๋ยวตรงทางเทศบาลอาจจะต้องประสานนะครับให้กับเจ้าของพื้นที่ครับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขดูกันเลยครับผม
0: ค่ะถ้าหากบอกแบบนี้ท่านปอค่ะเอาเฉพาะปัญหาเบื้องหน้าก่อนนะเวลานี้เนื่องจากตอนนี้มันฤดูฝนนะคะฝนก็ตกลงมาด้วยแน่นอนว่ามันต้องชะล้างขยะกองนี้เอาวิธีการป้องกันก่อนค่ะเพราะถ้าหากจะขนขยะกองใหญ่ออกจากพื้นที่คงจะต้องใช้เวลาป้องกันอย่างไรไม่ให้น้ำไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะคะ
5: ครับจริงๆแล้วหลักการของหลุมฝังกบนะครับก็คือเราจะต้องป้องกันไม่ให้น้ำมันมาเติมผ่านชั้นขยะถูกต้องครับซึ่งในอนาคตถ้าเราคือระยะยาวจริงๆในจริงๆผมจะว่าระยะเร่งด่วนก็ได้ครับคือยังไงต้องขนย้ายขยะออกแต่ว่าในเมื่อระหว่างเรารอระหว่างการขนย้ายนะครับก็อาจจะใช้แผ่นเขาเรียกวัสดุที่มีค่าความซึมของน้ำต่างอย่างพวกแผ่นพลาสติก HDPE ครับมาคลุมไว้ก่อนนะครับผมเพื่อป้องกันน้ำฝนนะครับไปทำให้เกิดน้ำชักขยะมูลฝอยแล้วก็ขุดล่องรอบๆนะครับเพื่อดักน้ำฝนออกไปนะครับ
3: ครับ
5: อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องดำเนินการขนย้ายขยะออกไปทั้งหมดนะครับผม
3: ต้องขนย้ายแล้วใครต้องเป็นคนขนย้าย
5: ครับก็คือจริงๆแล้วก็ตามหลักนะครับก็ต้องเป็นเจ้าของที่ครับผมตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการนะครับซึ่งผลการดำเนินงานนะครับมันก็คือว่าเจ้าของที่ก็ต้องรับผิดชอบนะครับก็ต้องดำเนินการตรงนี้ไปนะครับหรือไม่ก็เทศบาลอาจจะดำเนินการไปก่อนแล้วมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของที่ที่หลังนะครับ
0: ค่ะท่านนายกคะแก้ไขอย่างไรคะ
4: คืออย่างนี้ฮะพอเราพบเหตุปั๊บเนี่ยมันเป็นเหตุรำคาญแล้วเพราะว่ามันมีกลิ่นถูกไหมฮะมันมีความที่อะไรต่างๆก็แล้วแต่เราเองเราก็ติดต่อทางเจ้าของที่ให้เขามาให้ถ้อยคำซึ่งวันนี้เขาให้ถ้อยคำมาแล้วจริงๆในกรอบของเราเนี่ยหลังจากเกิดเหตุปั๊บเนี่ยแจ้งทางเจ้าของที่ให้เจ้าของที่มาดำเนินการนะครับตอนนี้เจ้าของที่เขามอบหน้ามานี่เอกสารเพิ่งถึงผมนะครับหลังจากที่เขารับเขาให้ถ้อยคำปั๊บเนี่ยเรามีกรอบเวลา30วันให้เข้าแก้ไขปรับปรุง
3: แต่วันนี้ฟังเมื่อกี้เหมือนว่าต้องมีการขุดออกนี่เราสามารถค
4: ุ
3: ย
4: กันเขาวันผมเพิ่งเห็นหนังสือวันนี้เองหนังสือเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ทราบว่าขยะเนี่ยมาได้อย่างไรนะครับมีคนมาลื้อรั้วเขาอย่างที่ผมบอกว่าเดิมทีมันเป็นรั้วปิดยาวนะครับมีคนมาลื้อรั้วแล้วเอาขยะเข้าไปทิ้งในที่ดินแปลงของเขาร
3: ถบรรทุกเข้าไปนะ
4: แต่จริงๆเขาหนีไปเสียความรับผิดชอบไม่ได้หรอครับ
0: สามสี่ปีเรื่อยไม่รู้เลยสาม
4: ผมว่าไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าเดิมทีด้านในจะเป็นวังกุ้งอยู่เลยนะผมเคยเข้าไปเนี่ยเข้าด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นคนเลี้ยงกุ้งด้านใน ต่เข้าไปดูวันที่มีเหตุเนี่ยวันนี้วังกุ้งหายไปแล้วหายไปหลายส่วนแล้ว
3: อ้างว่าไม่รู้แต่ว่าคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าของที่ก็จะหาทางออกให้กับชาวบ้านไหม
4: แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เราออกคำสั่งแล้วว่าให้ดำเนินการเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับมันมีขั้นตอนก็คือว่าเขาก็ต้องเอาขยะออกไปแล้วก็ปรับอะไรต่างๆ
0: งั้นเอาแบบนี้คือวันนี้วันนี้เราหา2ทางออกอย่างที่บอกไปว่าขยะมาจากไหนและขยะกองนี้จะออกจากพื้นที่ได้อย่างไรยังหาคำตอบกันต่อผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นค่ะ
6: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
0: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาหากมีเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ให้แจ้งผ่านท้องถิ่นหรือสมาร์ทโวทของกกต.ครับโดยขณะนี้การโฆษณาผ่านรถโดยสารสาธารณะสามารถทำได้แต่ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายตามจริงครับว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าแต่หากมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งซึ่งมีเงื่อนไข7วันก่อนการเลือกตั้งหรือหลัง7วันหลังจากมีการเลือกตั้งครับสามารถแจ้งได้ผ่านท้องถิ่นหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตส่วนการปิดแผ่นป้ายประกาศหาเสียงบนรถโดยสารสาธารณะผู้สมัครผู้ว่ากทม.สามารถทำได้แต่ต้องนำมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงครับร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าการนำรูปบุคคลอื่นมาประกอบในการหาเสียงต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหากไม่มีถือว่ามีความผิดส่วนกรณีการจัดแคมเปญประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งของกทม.เต้นแอโรบิกมีสีตรงกับกลุ่มผู้สมัครบางคนซึ่งทำให้ถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์หรือไม่นั้นนางสาวกัญญาอัศวะเมคินผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกรุงเทพมหานครระบุว่าการจัดเต้นแอโรบิกเป็นกิจกรรมที่ทำมาก่อนหน้าที่อดีตผู้ว่ากทม.จะมาดำรงตำแหน่งเพราะสีไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ตอบกรณีไม่ผ่านการประเมินกกต.สอหลุดจากตำแหน่งบอกเป็นเพียงผู้รับประเมินไม่มีความเห็นครับและโยนให้กกต.คณะใหญ่ตอบพิจารณาคดีสว.ยกก้อนหรือไม่นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวได้รับการประเมินจากการทำงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ4-3ไม่ผ่านการประเมินหรือคะแนนต่ำกว่า60%อาจทำให้หลุดจากตำแหน่งว่าเป็นเพียงผู้รับประเมินไม่ขอออกความเห็นและย้ำเพียงว่าเป็นเรื่องของคู่สัญญาเมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่จะส่งเรื่องนี้ให้กฤษฎีกาตีความหรือไม่นายแสวงเลี่ยงที่จะตอบคำถามโดยระบุสั้นๆเพียงว่ามีผมรู้เท่าที่ควรรู้แต่มีแนวโน้มที่กกต.ส่งตีความกรรมการที่หมดวาระแล้วประเมินได้หรือไม่เมื่อถามถึงความคืบหน้าสว.ขออภัยครับคดีสว.อยู่ในชั้นของกกต.แล้วจะมีการพิจารณาแบบทยอยทีละบุคคลหรือทั้งหมดนายแสวงกล่าวว่าการพิจารณาอยู่ที่กกต.ทั้ง7คนซึ่งคงจะเป็นการพิจารณาที่รอบคอบและสมบูรณ์ตนไม่สามารถทราบได้ก่อนกล่าวว่าหากเป็นข้อมูลในวันนี้ก็คือเริ่มพิจารณาแล้ว
1: คิดว่าเราที่จะควบคุมรู้ได้เลย
0: รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรละหันทรายพบชายต้องสงสัยที่ก่อเหตุคดีลักทรัพย์ทั้งโทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์ในหลายอำเภอครับขณะเดินทางไปรับประทานอาหารกับครอบครัวก่อนประสานตำรวจท้องที่เข้าควบคุมตัวและพบประวัติผู้ก่อเหตุมีการก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า5คดีครับ
2: ใครนะใครนะ
0: ชุดสืบสวนตำรวจภูธรนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ขับรถประกบชายต้องสงสัยขับขี่รถจักรยานยนต์ริมถนนสายละหันสายนางรองก่อนเข้าควบคุมตัวหลังได้รับการประสานจากพันตำรวจโทรังสีวัฒน์กังสารนนท์รองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรละหันสายว่าพบชายต้องสงสัยที่มีรูปพรรณสันฐานคล้ายกับผู้ก่อเหตุในคดีลักทรัพย์ในหลายพื้นที่และกำลังติดตามตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรละหันทรายเปิดเผยว่าขณะขับรถพาภรรยา

0: และลูกไปรับประทานอาหารในเมืองบุรีรัมย์แต่ระหว่างทางพบชายต้องสงสัยจึงตรวจสอบข้อมูลและภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือและเมื่อแน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันจึงประสานตำรวจภูธรนางรองเข้าจับกุมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผู้ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิอายุ39ปีคดีล่าสุดก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือคนพิการที่วางไว้ด้านหน้าตะแกรงรถจักรยานยนต์เมื่อ2วันก่อนและก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ทั้งโทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์ของผู้สูงอายุและผู้พิการในหลายอำเภอซึ่งก่อเหตุมาทั้งหมดแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: รายได้สวนทางรายจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยพุ่ง
2: กู้ 3,000 มันจะหักเรามันจะเราจะได้แค่ 1,800
1: พันธนาการวังวนคนมีหนี
3: ้แรกๆอาจจะน้อยอยู่พอทีนี้เราก็สนุกกับการผ่อนของแต่พอเรามามองดูสิ้นเดือนอีกทีหนึ่งมันอาจจะเยอะเกิน
1: ติดตามในซีรีส์ข่าวกงเกวียนหนี้ข่าวค่ำไทย PBS
4: คติธรรมนำชีวิต
5: การที่จะแก้ปัญหาในสังคมในปัจจุบันนี้เนี่ยขอใช้คำสองคำให้เลิกกับละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีละในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หนึ่งให้เลิกโกรธเลิกหงุดหงิดเลิกอิจฉาสองเลิกมักง่ายหลายลิ้นเลิกนินทาสามเลิกพูดจาลามลวนที่ไม่ชวนฟังสี่เลิกซุ่มซ่ามยามเหยียดเลิกเกลียดคร้านห้าเลิกเป็นพานอวดโตเลิกโอหังหกเลิกฟุ้มเฟ้อเย่อหยิ่งเลิกชิงชังเจ็ดเลิกเบียดบังลักหลวงเลิกลวงกันแปดเลิกความชั่วมัวหมองเลิกปองร้ายเก้าเลิกอบายมุขเถิดประเสริฐสรรสิบเลิกกัญชาบุหรี่เหล้ายาม้าเมาทุกพันสิบเอ็ดการพนันเลิกสิ้นไม่ยินดีเลิกเช่นว่ามีค่าล้ำเป็นคำสอนชินวรพุทธองค์ผู้ทรงศีลท่านตรัสไว้ให้ประชาบรรดามีเลิกเช่นนี้ร้ายโทษพระปูดเอ่ย
4: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

0: วัสดีค่ะบ่าย 3:05 นวันนี้พบกับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันกับตั๊กตนยาพงษ์พุทธิวัฒน์ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของอาการปวดหลังหลายคนค่ะแค่ขยับเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆขยับก็ปวดแล้วบางคนยืนนานๆหรือว่านั่งนานๆปวดมากขึ้นค่ะหรือบางคนนอนตื่นเช้ามาก็มีอาการปวดที่สำคัญใครที่ปวดหลังแล้วล้าลงขาวันนี้ต้องมาฟังเลยนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้ค่ะชวนมาเช็คกันเกี่ยวกับสัญญาณเตือนให้รู้ทันค่ะเพื่อจะไม่ปวดหลังเรื้อรังนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดสันธนีเครือขอนนะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะปวดหลังนี่เป็นปัญหาที่หลายคนเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยเราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะอาจารย์สั้นๆก่อนว่าเอ๊ะนี่เป็นอาการปวดที่เป็นเรื้อรังหรือว่าเป็นแค่การปวดตึงเฉยๆคะอาจารย
2: ์จริงๆเนี่ยอาการปวดหลังมักเริ่มจากอาการปวดเมื่อยธรรมดาแล้วนี่แหละค่ะจากการใช้งานในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปวดเมื่อยสะสมไปสักระยะหนึ่งแล้วเกิดเป็นอาการปวดที่เรารู้สึกได้ว่าปวดนั่นแหละค่ะเป็นสัญญาณแรกที่บอกว่าเริ่มมีอาการหรือการบาดเจ็บต่อโครงสร้างที่อาจจะก่อเกิดโรคร้ายแรงต่อไปในข้างหน้าได้ค
0: ่
2: ะ
0: ซึ่งพอเรารู้สัญญาณเตือนแล้วเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะใครที่มีปัญหาค่ะร่วมพูดคุยกับเราเข้ามาได้วันนี้สามารถสอบถามปัญหาเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบให้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ไทย PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะถามกันเข้ามาได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะอาจารย์ค่ะอาการปวดหลังเนี่ยเกิดจากการเล่นมือถือนานๆได้ไหมคะ
2: จริงๆแล้วถ้าตามหลักวิชาการเนี่ยส่วนใหญ่งานวิจัยจะพูดถึงการเล่นมือถือกับอาการปวดคอมากกว่านะคะเพราะว่ามักจะมีความเหนียวนำด้วยการก้มมองจอนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าเราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆไม่ว่าจะเป็นก้มนานหรือนอนก้มดูมือถือเป็นเวลานานถามว่าอาจจะก่อเกิดการปวดหลังได้ไหมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะ
0: นั่นไงคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบนอนเล่นมือถือนอกจากจะทำให้ปวดคอปวดหลังได้แล้วยังมีข้อมูลค่ะที่แชร์กันในโลกออนไลน์ด้วยนะคะว่าการเล่นมือถือตอนกลางคืนนอนเล่นโทรศัพท์นะคะแล้วก็เราก็ปิดไฟมืดๆใช่ไหมคะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยจะสะท้อนเข้าสู่ดวงตาเราทำให้ดวงตาเราเนี่ยเกิดมะเร็งดวงตาได้เรื่องนี้อันตรายขนาดนี้ต้องมาเช็คกันก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จแต่เช็คมีคำตอบค่ะ

0: ที่มีข่าวว่าการเล่นมือถือในที่มืดเนี่ยจะเสี่ยงทำให้เป็นโรคมะเร็งตาหรือว่าทำให้จอตาเสื่อมเนี่ยไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับปกติแล้วโรคมะเร็งในลูกตาเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่พบได้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่เราจะไปพบในเด็กที่มีความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์นะครับหรือทางการแพทย์เราเรียกโรคนี้ว่าโรคเรติโนบลาสโตมานะครับก็คือในกลุ่มที่อาจจะมีประวัติในรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเนี่ยเป็นโรคมะเร็งจอประสาทตาก็จะทำให้เกิดเรติโนบลาสโตมาในผู้ป่วยได้การที่เราอยู่ในที่มืดแล้วเราต้องมานั่งเพ่งหน้าจอนะครับแน่นอนที่สุดเลยอันแรกเลยก็คือว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อตาค่อนข้างเยอะนะครับก็บ่อยครั้งเรารู้สึกว่าเราปวดตาเพราะว่าเราเกิดการเพ่งมากกว่าที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปกติก็คือแสงสว่างที่ดีนะครับอันที่สองคือการที่เราดูมือถืออยู่ในที่มืดเนี่ยอาจจะทำให้รูม่านตาขยายนะครับปกติดวงตาคนเราเนี่ยเราจะมีม่านตาเอาไว้คอยควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าดวงตานะครับเวลามีแสงสว่างเนี่ยรูม่านตาจะเล็กลงเพื่อให้ควบคุมปริมาณแสงเข้าตาให้น้อยลงแต่ว่าการที่เราเล่นมือถืออยู่ในห้องที่มืดเนี่ยมันจะทำให้รูม่านตาขยายแสงจากมือถือเนี่ยก็จะเข้าไปสู่จอประสาทตามากเกินกว่าที่ควรจะเป็นก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้จอประสาทตาเสื่อมเร็วกว่าอายุอันควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมการใช้สายตาที่ไม่ค่อยแนะนำเลยครับเราอาจจะได้ยินเคยได้ยินคำว่าแสงสีฟ้านะครับแสงสีฟ้าเนี่ยแปลว่าเป็นแสงในช่วงความยาวคลื่นระดับหนึ่งซึ่งมันมีงานศึกษาวิจัยพบว่าแสงสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเสื่อมของจอประสาทตาอย่างช้าๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในธรรมชาติของจอคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือเนี่ยไม่ได้ปล่อยแสงสีฟ้าขึ้นมาถึงขนาดที่จะเป็นอันตรายกับดวงตาโดยตรงนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้าเด็กจะต้องใช้หรือผู้ใหญ่เองเนี่ยจะต้องใช้โทรศัพท์หรือมือถือหรือคอมพิวเตอร์เองเนี่ยแนะนำว่าจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนะครับก็คือเปิดไฟในห้องเนี่ยสว่างเพียงพอเพื่อให้รูม่านตาของเราเนี่ยอยู่ในลักษณะธรรมชาติแล้วก็การมองเห็นแสงก็ในมือถือก็จะชัดเจนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับดวงตาด้วยครับปัจจุบันเนี่ยเราหลีกไม่พ้นที่จะต้องใช้สายตากับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้สายตาอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยทำให้เรารักษาสุขภาพดวงตาไว้ได้นะครับหลักที่เราแนะนำกันอยู่บ่อยๆก็คือเราจะได้ยินคำว่า20 20 20คือทุกๆ20นาทีที่เราเพ่งสายตามองใกล้เนี่ยให้เราหยุดพักอย่างน้อย20วินาทีคำว่าหยุดพักในที่นี้หมายความว่าเรามองไกลออกไปอย่างน้อย20ฟุตนะครับก็จะช่วยคลายการเพ่งได้กับอันที่2คือเมื่อเรามีเหตุต้องใช้สายตาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นนั่งนำคอมหรือเล่นมือถือเนี่ยให้จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนะครับทั้งหน้าจอตัวจอของอุปกรณ์นั่นเองเนี่ยก็จะต้องมีความสว่างเพียงพอไม่จ้าและไม่มืดเกินไปรวมทั้งห้องด้วยนะครับแสงสว่างในห้องที่เราจะใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยก็ควรจะไม่อยู่ในห้องที่มืดเกินไปหรือแสงสว่างที่จ้าเกินไปแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงก็คือการที่จะมีลมมาเป่าตาเรามากเกินไปเราไปนั่งอยู่ในที่ที่ไม่ว่าจะเป็นลมธรรมชาติหรือพัดลมหรือว่าลมจากหน้ากากแอร์เป่าที่ดวงตาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็เกิดภาวะตาแห้งตามมาเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องดูแลดวงตาของเราอย่างทนุถนอมนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้เขาอยู่ได้ไปตลอดชีวิตเราครับ
1: การเล่นมือถือในที่มืดเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งดวงตาอันนี้ข้อมูลปิดเบือนเกินจริงไปมากนะคุณผู้ชม

0: เพราะฉะนั้นบางคนที่กำลังดูมือถืออยู่นะคะกำลังดูรายการคนสู้โลกเดลี่อยู่ก็สามารถดูได้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆค่ะแสงสีฟ้าเนี่ยส่งผลต่อฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะที่ทำให้เราเนี่ยมีปัญหาการนอนนะคะทำให้ตาล้าหรือว่าตาแห้งได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงการนอนเล่นมือถือในที่มืดๆนะคะรวมถึงยังส่งผลทำให้ปวดหลังได้อีกด้วยอย่างที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์สันธนีนะคะอาจารย์คะปวดหลังพอเป็นแล้วเนี่ยทรมานมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเรื้อรังวันนี้ชวนมาเช็คก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ทันป้องกันอาการปวดหลังที่จะทำให้เป็นเรื้อรังนะคะเรามีการเช็คยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็จริงๆเราถ้าเราเริ่มมีอาการปวดเมื่อยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเริ่มปวดเมื่อยนะคะไปจนถึงเริ่มมีอาการปวดนั่นเป็นสัญญาณบอกเริ่มต้นแล้วว่าเราน่าจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงสร้างบริเวณกระดูกสันหลังค่ะ
0: นะคะก็คือเช็คอันแรกคือเช็คอาการ
1: เช็คลักษณะอาการว่าเป็นอาการแค่เมื่อยหรือมีอาการปวดหลังซึ่งถ้ามันเป็นเลยจากนั้นไปแล้วเนี่ยปวดหลังก็จะมีอาการถึงขนาดที่มีอาการร้าวลงขาเช่นมีอาการชาร่วมด้วยมีอาการอ่อนแรงของขาร่วมด้วยหรือมีอาการปวดร้าวไปตามแนวขาร่วมด้วยอันนั้นคือร้ายแรงแล้วอันนั้นคือร้ายแรงนะคะก็จะมีอาการเบื้องต้นเท่านี้แต่ถ้าพูดถึงลักษณะของอาการแล้วเป็นลักษณะของโครงสร้างแตกต่างกันไหมนะคะก็จะมีโครงสร้างในชั้นตื้นกับชั้นลึก คนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีปวด2แบบก็คือปวดเฉพาะที่เฉพาะที่หมายความว่าอยู่ในแนวของกระดูกสันหลังส่วนล่าง นับตั้งแต่ชายโครงไปจนถึงแนวก้นของเรา อันนี้เรียกว่าหลังส่วนล่างทั้งหมดนะคะ อันนี้เรียกปวดเฉพาะที่ถ้าปวดในแนวเนี้ยปวดเมื่อยตึงปวดเฉพาะที่
0: ชายโครงคือประมาณบริเวณ
1: ชายโครงของเราใช่ไหมคะใช
0: ่ครึ่งหลังนะ
1: ครึ่งหลังกลางหลังถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอยู่ใต้บริเวณปมเสื้อชั้นในลงมาก็จะเป็นหลังล่าง
0: ลงมาจนถึง
1: ขอบก้นของเราเลยขอบก้นอันนี้เรียกว่าหลังส่วนล่างทั้งหมดค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเลยจากนั้นไปถ้ามีอาการที่เลยจากบริเวณนั้นมีอาการร้าวลงไปเลยจากก้นลงไปบริเวณขาข้อพับเข่าเท้าถึงปลายเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นชามีอาการปวดแป๊บหรือเหมือนไฟช็อตลงไปอันนี้อาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นที่เส้นประสาทที่หมอนรองกระดูกลึกลงไปค่ะ
0: ก็แตกต่างกันแล้วอาการปวดล่ะคะอาจารย์ลักษณะอาการปวดอย่างเช่นบางคนเนี่ยปวดตึงๆตุบๆบางคนปวดแบบจี๊ดๆแป๊บๆแบบนี้ต่างกันไหมคะ
1: คืออย่างที่บอกค่ะถ้ามันเป็นโครงสร้างที่อยู่เฉพาะที่นะคะเช่นบริเวณแค่บริเวณหลังส่วนล่างอย่างเดียวเนี่ยมีได้ทุกรูปแบบเลยขึ้นอยู่กับระยะของความเจ็บปวดเช่นถ้าเป็นแบบเฉียบพลันทันทีเนี่ยก็จะเป็นปวดแป๊บปวดตื้อๆถ้าเป็นปวดตื้อๆบอกแอเรียไม่ได้ก็จะอยู่ในโครงสร้างที่ลึกลงไปนะคะอยู่ในข้อต่อแต่ถ้าสมมติอีกกลุ่มนึงที่เป็นปวดแบบมีการร้าวลงไปมีแบบไฟช็อตมีอาการชาร่วมด้วยอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของปวดจากเส้นประสาทที่อยู่บริเวณหลังของเราค่ะ
0: ซึ่งอันนี้แหละที่อันตราย
1: นะคะ
0: ต้องรีบมารักษาเพราะไม่งั้นเนี่ยจะปวดเรื้อรังเราให้นิยามความปวดเรื้อรังเนี่ยยังไงคะอาจารย
1: ์ถ้าปวดเรื้อรังตามหลักวิชาการเนี่ยเราจะนับที่12สัปดาห์เป็นต้นไปหรือถ้าในปวดหลังส่วนล่างเนี่ยบางครั้งเรานับใน1ปีค่ะถ้าเรามีอาการปวดนะคะจนเราจดจําได้เลยว่ามี3ครั้งนะคะที่เราปวดจนเราจดจําได้ใน1ปีก็ถือว่าเรื้อรัง
0: ค
1: ่ะเป็นหาย
0: เป็นหายๆก็เรื้อรังประมาณ3เดือนนะคะ
1: ไม่
0: ว
1: ่
0: าจะมีอาการยังไงก็ตามถ้าเกิน3เดือนจริงๆนะมันทรมานนะเป็นแค่ประมาณอาทิตย์เดียวเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วอันนี้เราต้องมาเช็คไหมคะในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน
1: จริงๆมันส่งผลกระทบอยู่แล้วนะคะคนที่ปวดหลังเนี่ยถ้าแค่ว่านอนแล้วตื่นเช้ามาเราเริ่มมีอาการแล้วเรารู้สึกได้ถึงอาการปวดหลังแสดงว่ารุนแรงเพราะว่าการนอนเนี่ยเป็นท่าที่มีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังน้อยที่สุดถ้าเรายังตื่นขึ้นมาปุ๊บเรามีอาการปวดทันทีหรือเรารู้สึกได้ถึงอาการปวดนั้นแปลว่ามันรุนแรงและไม่ต้องนับถึงกิจกรรมอื่นเลยนะคะถ้าสังเกตคนที่ปวดหลังเนี่ยเวลานั่งเวลายืนเวลาเดินโดยเฉพาะเวลาเดินจะเห็นชัดมากก็คือจะลงน้ำหนักที่ขาเนี่ยลำบากมากนะคะก็ส่งผลกระทบในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับอีกครั้งนึงได้เลยค่ะ
0: คนไทยเนี่ยอดทนเก่งใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: บางคนบอกว่าปวดเนี่ยปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวหายเองหายเองไหมคะอาจารย
1: ์ก็แล้วแต่ความรุนแรงของระดับอาการแล้วแต่โครงสร้างนะคะถามว่ามีบางโรคนะคะที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นโครงสร้างที่อยู่ในชั้นลึกมากก็สามารถหายเองได้เช่นมีการปวดตึงของกล้ามเนื้อพวกนี้ค่ะถ้าเราแค่ยืดเหยียดหรือขยับอย่างถูกต้องก็สามารถหายเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องกินยาหรือไปพบแพทย์ค่ะ
0: พฤติกรรมในชีวิตประจำวันเราเนี่ย ส่งผลมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์จริงๆคนไข้เกือบ 100% ที่เดินทางมาหานักกายภาพบำบัดนะคะก็พฤติกรรมทั้งนั้นค่ะเกิดจากการเคลื่อนไหวเป็นหลักเลยค่ะก็คือสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะนั่งเวลาจะนอนเล่นมือถือเนี่ยหลังแอนอยู่เป็นเวลานานนั่งทำงานนานแล้วไม่พิงพนักเก้าอี้เลยนะคะตัดต่องานหรือว่าทำงาน

0: คอมพิวเตอร์นะคะหรือแม้กระทั่งบางคนที่ยืนในงานรายการผลิตโรงงานต่างๆหรือคนที่ยืนทำงานนางแบบต่างๆนี่ก็ปวดหลังได้นะคะเพราะว่าต้องใช้แรงกระทำที่กดต่อกระดูกสันหลังค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะ
1: นั่งนานก็ปวดยืนนานก็ปวดนี่ยกของก็ปวดเจอเยอะไหมคะ
0: ยกของเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวโยงหรือสัมพันธ์กันกับหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทเยอะมากที่สุดเลยค
1: ่
0: ะ
1: นี่วันนี้เราก็เลยมีกล่องอยู่ตรงนี้นะคะจะมาสาธิตว่าการยกแบบไหนที่ป้องกันอาการปวดได้บ้างนะเดี๋ยวจะยกมาเลย
0: ดูท่านี้ยกแบบเมื่อกี้นี้ก็ปวดได้แล้วเลยนะคะ
1: ปวดเลย
0: เพราะว่าเราก้มไปแล้วเราก็เอี้ยวตัวไปด้วยพร้อมกันนะคะการก้มแล้วเอี้ยวเนี่ยจะทำให้มีการฉีกขาดบาดเจ็บของโครงสร้างได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าสิ่งของที่เรายกมีน้ำหนักที่มากอันนี้ยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่
1: แล้วเราจะยกยังไงคะถ้าเรามีกล่องอยู่ตรงนี้แบบนี้ค่ะอาจารย์
0: คุณตั๊กลองยกเองก่อนซิว่าปกติยกยังไงปึ๊บท่านี้เป็นท่าสำคัญเลยค่ะท่าเมื่อกี้นี้จะเป็นท่าที่หมอนรองกระดูกปิ้นง่ายที่สุดเลยมีทั้งน้ำหนักของตัวเราแล้วก็มีทั้งน้ำหนักของสิ่งของที่ยกนะคะก็อันตรายทีนี้ถ้าจะให้ไม่อันตรายเราเอาของวางไว้ก่อนเราจะต้องคีพให้แนวกระดูกสันหลังของเราอยู่แนวแอ่นตามธรรมชาติให้ได้เยอะที่สุดนะคะในการแอ่นหลังไว้ก่อนเล็กน้อยย่อเข่าลงนะคะกางขากว้างๆเข้าไปชิดๆกล่องนะคะแล้วก็คีพแนวกระดูกสันหลังแล้วย่อขาลงค่ะย่อขาลงจับให้ชิดๆตัวนะคะทีนี้เราใช้แรงจากขาของเราค่ะยันตัวลุกขึ้นยืนค่ะชิดๆตัวยกขึ้นค่ะชิดตัวแล้วยกขึ้นค่ะน
1: านทำไมต้องเอาให้ชิดตัวด้วยคะ
0: ถ้าเราไกลคุณตั้งลองยื่นแขนไปข้างหน้ามันจะมีแรงน้ำหนักดึงลงเนี่ยมากหลังเราก็จะต้องทำงานมากขึ้นถ้าชิดตัวมันจะใกล้น้ำหนักมันจะใกล้เราจะไม่ต้องออกแรงมาก
1: ก็คือย่อก่อน
0: ค่ะเข้าไปชิด
1: ย่อก่อน
0: ชิด
1: เอาให้ชิดตัว
0: แล้วก็ใช้แรงขายันตัวขึ้น
1: แล้วก็ค่อยๆ ยกขึ้นอ
0: ัน
1: นี้คือท่าที่ถูกที่สุด
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไม่ว่าจะกล่องเบากล่องหนักนะคะก็ใช้วิธีนี้เนี่ยป้องกันอาการปวดหลังได้เพราะว่าผิดท่าบางครั้งผิดนิดเดียวเองนะที
0: ่
1: ปวดแป๊บขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์คะแล้วท่านั่งนานๆล่ะนี่มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาด้วยนะบอกว่าทำงานนั่งนานมีอาการปวดเมื่อยด้านข้างลำตัวข้างลำตัวคือบริเวณนี
0: ้ค่ะ
1: ใช่ไหมคะข้างลำตัวสะโพกส่วนบนสองข้างพยายามลุกเดินบ่อยๆก็แล้วค่ะขอท่าบริหารยืดเหยียดแก้ปวดเมื่อยหน่อยได้ไหมคะนั่งนานปวดหลัง
0: นั่งนานปวดหลังถ้าเป็นนั่งในออฟฟิศส่วนใหญ่มักจะเป็นจากการที่เรานั่งแล้วมีการลงน้ำหนักของหลังสองข้างไม่เท่ากันอาจจะมีการเอียงลำตัวเพื่อเอาแขนไปจับเมาส์หรือเท้ากับเก้าอี้หรือเท้าบนโต๊ะเพื่อเขียนงานใช่ไหมคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อที่ไม่สมดุลระหว่างสองฝั่งของกล้ามเนื้อหลังของเราทำให้เกิดการติดตึงของกล้ามเนื้อฝั่งนั้นมากนะคะก็จะมีท่ายืดที่ง่ายๆที่น่าจะทำได้ในที่ทำงานนะคะ
1: ก่อนไปท่ายืดเอาท่านั่งก่อนได้ไหม
0: ท่านั่งเอาท่านั่งก่อนท่านั่งที่ถูกเมื่อกี้ถ้าเรานั่งไม่ถูกต้องเนาะท่านั่งถูกต้องเราจะต้องนั่งให้กระดูกของเราค่ะกระดูกตรงบริเวณเชิงกรานของเราที่อยู่ตรงบริเวณก้นแหลมเนี่ยคุณตั๊กลองเอามือสอดเข้าไปทางด้านข้างนี้สองข้างปึ๊บ
1: ผู้ชมลองสอดดูได้
0: สอดมือเข้าไปนะคะเก้าอี้ต้องแข็งนิดนึงนะถ้าเก้าอี้นิ่มๆจะไม่รู้สึกเนาะเจอกระดูกก้นแหลมนะคะจะเป็นกระดูกเชิงกรานค่ะมีสองข้างนะคะซึ่งปกติเวลาเรานั่งเนี่ยเราต้องวางน้ำหนักให้ตอนนี้เรารู้สึกถึงกระดูกก้นแหลมใช่ไหมคะ
1: รู้สึกค่ะ
0: วิธีการที่ถูกนะคะเราต้องมีการหมุนเชิงกรานไปทางด้านหน้าค่ะให้กระดูกหัวเน่าของเราเนี่ยแตะยงเก้าอี
1: ้
0: กระดูกก้นแหลมเราจะเลื่อนไปด้านหลังมือเราตรงนั้นคือถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเราพอได้ตำแหน่งตรงเชิงกรานที่ถูกต้องแล้วเราเปิดหน้าอกเล็กน้อยค่ะนี่จะเป็นแนวกระดูกแนวการนั่งที่ทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยของเราอยู่ในแนวโค้งถูกต้องตามธรรมชาติจะทำให้กล้ามเนื้อของเราทำงานน้อยที่สุดและทำให้เกิดการสมดุลระหว่างกล้ามเนื้อทางด้านหน้ากับทางด้านหลังได้ค่ะ
1: อันนี้คือเรานั่งหลังตรงเหรอคะอาจารย์รู้สึกเหมือนเราแอนหลังเลยอะ
0: เป็นเพราะว่าเราปกติเราชินกับท่าที่ผิดร่างกายเราพอต้องใช้กล้ามเนื้อมัดที่ถูกซึ่งไม่เคยถูกใช้มาก่อนมันก็จะต้องทำการฝึกฝนค่ะไม่ใช่อยู่ดีคนเราจะลุกขึ้นมาแล้วนั่งแล้วถูกต้องได้เลยเราต้องฝึกทุกวันเพื่อให้เกิดการจดจำแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงเราถึงจะนั่งได้อย่างถูกต้องค่ะ
1: อาจารย์แต่ว่าเราจะนั่งแบบนี้ได้เป็นชั่วโมงเหรอคะอันนี้ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะ
0: เราเซตท่าที่ถูกต้องแล้วถ้าเป็นในที่ทำงานเราก็ควรจะจัดเก้าอี้ให้มีพนักพิงรองรับให้อยู่ในแนวอะไลเมนต์หรือแนวของกระดูกสันหลังที่ถูกต้องค่ะอย่างไรก็ดีการนั่งนานเกินกว่านะคะเกินกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปอ่ะก็มีหลักฐานยืนยันว่าทำให้เกิดการบาดเจ็บได้อยู่แล้วค่ะก็ไม่ควรนั่งต่อเนื่องกันนานค่ะ
1: บางคนเนี่ยปวดจนรู้สึกเหมือนหลังล็อกเลยแบบนั้นขยับไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ถ้าหลังล็อกแบบเฉียบพลันนะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นจากกล้ามเนื้อที่ยึดโยงกระดูกสันหลังของเราเนี่ยจะตั้งตรงอยู่ได้จะต้องมีกล้ามเนื้อที่ยึดโยงอยู่2ฝั่งถ้ากล้ามเนื้อมันมีการเกร็งแบบเฉียบพลันอาจจะเกิดจากการทำงานที่ไม่ถูกต้องมันก็จะหดเ าไว้ทำให้เราไม่สามารถขยับขยื่นได้ค่ะ
1: นี่เป็นครั้งการถ่ายรายการที่เรานั่งหลังตรงที่สุดแล้วนะคะอาจารย์คะแบบนี้เราจะมีท่าบริหารยังไงได้บ้าง

0: คะจริงๆถ้าบริหารเนี่ยก็จะแบ่งไปตามอาการหรือการผิดปกติของร่างกายนะคะแต่ถ้าวันนี้เรามีข้อจำกัดในพื้นที่กันนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาท่าง่ายๆไปสำหรับคนที่อาจจะนั่งทำงานในออฟฟิศนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าปวดหลังข้างเดียวนะคะอาจจะยืดบริเวณกระดูกกล้ามเนื้อบริเวณสลักเพชรหรือบริเวณสะโพกได้นะคะเราจะนั่งไขว่ห้างค่ะคุณตักนั่งได้ไหม
1: นั่งไขว่ห้างเหรอคะ
0: ไขว่ห้างแบบชาย
1: ไขว่ห้างแบบนี้เหรอคะ
0: อันนี้ไขว่ห้างแบบหญิงค่ะไขว่ห้างแบบชายต้องเปิดออกโอเคเอามือวางที่หัวเข่านะคะมือซ้ายวางที่หัวเข่าแขนขวาก็วางที่หัวเข่าไว้นะคะหลังจากนั้นยืดอกไว้ค่ะยืดอกเราจะพับนะคะช่วงเชิงกรานอ่ะข้อสะโพกไปให้หน้าอกเราพับลงมาแบบนี้เราจะรู้สึกตึงเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมทางบ้านลองทำตามดูนะคะ
0: นะคะท่านี
1: ้พยายามพับแล้วตึงค่ะ
0: ตึงคุณตักตึงตรงไหนตึงที่
1: ตึงทั้งบริเวณ
0: ตรงบริเวณสะโพกทางด้านหลังนะคะจนถึงขอบเอวเลยนะคะท่านี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังข้างเดียวนั่งนานแล้วตัวเอียงนะคะยืดข้างที่ยกขึ้นมาคือข้างที่ยืดนะคะข้างที่ยกขึ้นมาคือข้างที่ยืดก็สลับไปมา2ข้างช่วยได้ยืดค้างไว้10วินาทีแล้วก็สลับแล้วก็ทำซ้ำค่ะ
1: อาจารย์ถ้าปวดข้างเดียวต้องทำ2ข้างมั้ยคะ
0: จริงๆแล้วควรทำข้างที่มีอาการก่อนแล้วดูว่ากลับมาเป็นปกติได้มั้ย
1: ค่ะ
0: ดูว่ามันสามารถยืดได้ไหมอันนี้ตึงอันนี้ตึงกว่าข้างเมื่อกี
1: ้ใช่ค่ะ
0: อันนี้ตึงกว่าข้างเมื่อก
1: ี้ไม่เท่ากันด้วยนะคะสองข้างข้างนี้รู้สึกได้เลยว่าตึงกว่า
0: แสดงว่ามีปัญหาของข้างนั้นอยู่ก่อนก็เราก็โฟกัสข้างที่มีอาการก่อนแล้วดูว่ากลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่าค่ะ
1: อันนี้วันนี้เรานั่งเก้าอี้สูงนิดนึงจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมทำตามอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะต้องใช้เก้าอี้ที
0: ่มั่นคง
1: นั่งแล้ว
0: เท้าวางราบกับพื้นได้ดี
1: ค่ะ
0: ค่ะจะปลอดภัยกว่านี
1: ้แล้วถ้านั่งนานๆหลังล็อกแบบนี้อาจารย์เราสามารถทำให้หลังของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ดีได้ไหม
0: จริงจริงถ้าอยู่ในที่ที่เรามีพื้นที่จำกัดอันที่ง่ายที่สุดเลยนะคะการทำเขาเรียกว่า pelvic rock หรือการหมุนเชิงกรานที่เมื่อกี้เราให้คุณตั๊กลองพยายามหมุนเชิงกรานกระดูกเชิงกรานของเราถ้าดูเนี่ยนะคะคือกระดูกเชิงกรานต่อกับกระดูกสันหลังส่วนล่างถ้าเชิงกรานเนี่ยวางอย่างถูกต้องกระดูกสันหลังส่วนล่างจะอยู่ในแนวปกติก็จะทำให้อาการปวดเนี่ยลดลงได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งนานบางทีเชิงกรานเราบิดเบี้ยวเรานั่งแล้วเราเอนไปนะคะเชิงกรานเราก็บิดแล้วก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นท่าแรกที่เราทำเนี่ยเราทำการหมุนเชิงกรานเนี่ยคุณตั๊กลองนั่ง
1: หมุนยังไงคะใจ
0: หมุนเชิงกรานนะคะแล้วจะจับกระดูกเชิงกรานจะอยู่ตรงข้างหน้าตรงเนี้ยเราจับไปเราจะรู้สึกถึงปุ่มกระดูก2อันเนาะ
1: ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ
0: เวลาเราหมุนเชิงกรานมันจะมีหมุนไปข้างหน้านะคะหมุนไปข้างหน้าก็คือการกดให้กระดูกหัวเหน่าลงกับเก้าอี้นะคะเอวเราจะแอนเล็กน้อยใช่ไหมคะเอวเราจะแอนนะไม่ยกตัวข้างบนนะคะตัวข้างบนอยู่นิ่งๆทีนี้เรายกสลับนะคะให้กระดูกหัวเหน่าเข้าหาสะดือหมุนไปข้างหลังนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณหลังล่างนะคะจะเห็นว่าหลังคุณตั๊กยืดออกแล้วเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะทำให้รู้สึกยืดไหม
1: ยืด
0: ตึงต่อเหนือขอบกางเกงอันนี้ทำสลับไปมาเลยค่ะคุณตั๊กทำสลับไปมาสัก10ครั้งนะคะในช่วงระหว่างพักเบรกอย่างเช่น1ชั่วโมงพักเบรก5นาทีเราทำ10ถึง15ครั้งเป็นการปลดรีเซ็ตทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลดแรงตึงเครียดอะค่
1: ะ
0: เป็นการยืดหดยืดหดสลับการมันจะลดแรงตึงเครียดของกล้ามเนื้อที่ทำอยู่ในท่าที่ผิดปกติอยู่เป็นเวลานาน
1: อันนี้คือคุณผู้ชมนั่งดูทีวีอยู่ตอนนี้นี่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยก็สามารถทำตามได้
0: ทำตามได้เลยนะคะ
1: พอตอนแรกเนี่ยทำรู้สึกตึงอะค่ะแต่ว่าพอทำไปสักพักนึงเนี่ยรู้สึกว่าเราหมุนเคลื่อนไหวได้มากขึ้น
0: ได้ง่ายขึ้น
1: นะคะขออีกสักท่าหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: อีกท่าหนึ่งจริงถ้าเป็นท่านอนจะสะดวกกว่าถ้าเป็นท่านั่งเดี๋ยวลองดูว่าคุณตั๊กจะได้ไหมนะคะเป็นท่ายกขาขึ้นมานะคะเข่าชิดอกขึ้นมาแล้วก็ดึงเข่านะคะไปหาไหล่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะ
1: หมายถึงว่ายกข้ามมานี่เลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเอาชิดๆเลยค่ะโอ้โหอันนี้ถือว่า
1: เราบิด
0: คุณตั๊กเนี่ยเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นดีนะถ้าเป็นคนที่มีอาการปวดหลังเนี่ยจะมาไม่ถึงจุดนี้นะคะแต่อันนี้ก็จะตึงตั้งแต่ตรงสะโพกนะคะแล้วก็ตึงไปถึงบริเวณหลังส่วนล่างถ้าทำในท่านอนก็จะดีกว่านี
1: ้ค่ะเรามีภาพท่านอนให้ดูด้วยนะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านอยู่ในท่านอนนะคะแล้วอยากจะทำอยู่ที่บ้านให้ได้ผลเพราะบางคนเนี่ยนั่งทำไม่ถนัดนะยิ่งเป็นผู้สูงอายุอาจจะเจ็บมากขึ้นได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้คือท่าที่ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นการยืดหลังส่วนล่างโดยเฉพาะเลยค่ะค่อยๆทำไปทีละข้างแล้วก็ค่อยๆยืดออกตั้งแต่สะโพกแล้วก็หลังส่วนล่างค่ะ
1: ค่ะก็คือเราสามารถชันเข่าขึ้นมาได้ช
0: ัน
1: ข
0: ั
1: ้นตอนแล้วก็ค่อยๆดึง
0: เข่าเข้าไปชิดอกนะคะดึงเข้าไปชิดฝั่งเดียวกันแล้วก็ดึงโยกไปที่ฝั่งตรงข้ามก็จะได้แนวการดึงของตึงของบริเวณกล้ามเนื้อหลังเนี้ยคนละส่วนกันค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นการเพิ่มความเคลื่อนไหวของหลังด้วยนะคะวันนี้เวลารายการน้อยค่ะอาจารย์สุดท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังมีปัญหาปวดหลังอยู่แบบไหนต้องควรระวังรีบไปพบนักกายภาพบำบัดหรือว่าแพทย์แล้วค่ะ
0: ก็อย่างที่เรียนแจ จ้งค่ะว่าถ้าปวดเฉพาะที่อันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าปวดแล้วลงขามีชาร่วมด้วยนะคะมีการอ่อนแรงอันนี้ก็ต้องไปปรึกษานักกายภาพบำบัดหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ถ้ามีรุนแรงกว่านั้นปวดตอนกลางคืนด้วยนะคะการอุจจาระปัสสาวะไม่ได้นะคะมีอาการอ่อนแรงนะคะมีอาการชาบริเวณอวัยวะเพศอันนี้คือขั้นรุนแรงแล้วต้องไปห้องฉุกเฉินเลยนะคะทันทีไม่สามารถทำกายภาพบำบัดได้4อาการข้างหลังนี้คือขั้นรุนแรงต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา

รกายภาพบำบัดสันธนีเครือขอยคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 นจนถึงเวลาบ่าย 3:30 ถ้าทางวันนี้อย่าลืมนำกลับไปดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วตั๊กและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
1: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์แบบ 3:30 ถึง 4:00 ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเริ่มไปดูกินทุเรียนหลงรักไทย30ปีจังหวัดพิษณุโลกนักท่องเที่ยวเลือกซื้อทุเรียนพันหลงหลินถึงหน้าสวนพร้อมทุเรียนพรีเมียมลูกละ 1,000 บาทร้านผลไม้จังหวัดปทุมธานีสอนอาชีพเคาะแกะทุเรียนให้นักโทษชั้นดีหวังสร้างรายได้หลังพ้นโทษกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทุเรียนสรรเสนีพลอยวิไลพาไปดูคนรุ่นใหม่จังหวัดนครปฐมปลูกเมลอนในโรงเรียนระบบปิดปลอดสารพร้อมพาชิมเมนูจากเมลอนควายไทยนี่ก็ถือเป็นตัวเลือกนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรือว่าภายในสวนหรือว่าที่ท่องเที่ยวต่างๆเอาไว้เพิ่มบรรยากาศความน่ารักต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับทำให้เจ้าของฟาร์มที่จังหวัดตรังตอนนี้หันมาเพาะเลี้ยงควายไทยเพื่อส่งขายให้กับพวกร้านค้าโรงแรมรีสอร์ทต่างๆกันถ้ายิ่งเป็นควายเผือกนะครับยิ่งได้ราคาดีกว่าควายดำโดยทั่วไปด้วยครับสีควายเผือกที่ทำให้มองดูแล้วก็น่ารักน่าชังนะครับนี่เป็นเสน่ห์ที่ต่างจากควายสีดำแล้วก็ยังเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับฟาร์มซาซาหมู่ที่7ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังของนายกะหนีซาซาอายุ71ปีครับใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านเลี้ยงทั้งควายเผือกแล้วก็ควายดำรวม15ตัวเป็นควายเผือก8ตัวและควายดำ7ตัวด้วยความที่ไม่มีเกษตรกรในตำบลบางเป้าเลี้ยงควายเผือกไว้เลยนะครับก็ทำให้เพื่อนบ้านแล้วก็เจ้าของสวนสัตว์สวนอาหารโรงแรมต่างๆติดต่อมาขอซื้อไปเลี้ยงเอาไว้โชว์นักท่องเที่ยวกันเยอะเลยครับก็เลยเกิดไอเดียว่าเพาะพันธุ์ควายเผือกขายเพื่อสร้างรายได้เสริมอย่างจริงจังไปเลยซึ่งอาหารการกินก็ให้กินหญ้าสดนะครับมีหญ้าแห้งผสมรำข้าวก็ได้แล้วก็ทำแอ่งน้ำไปให้ควายเผือกกับลูกๆเนี่ยได้มาลงแช่น้ำกันพร้อมปล่อยให้เดินกินหญ้าในสวนนะครับซึ่งควายตัวเมียจะตั้งท้องนาน10เดือนนะครับหรือมีลูกได้ปีละ1ตัวใช้เวลาเลี้ยง2ปีจึงเริ่มขายได้ครับปีนึงก็ขายได้ 4-5 ตัวสร้างรายได้เกือบ 200,000 บาทต่อปีครับ
1: ห้องหลังนี้ควายเผือกนี่มันเป็นที่คุณมาเชิญพาไปดูชมตามร้านอาหารตามที่การท่องเที่ยวเพราะว่าควายเผือกมันไม่มีแล้วมันจะหมดพันแล้วเลยผมก็คิดเลี้ยงควายเผือกกันเยอะขึ้นเพื่อผสมออกมาจะได้เขาผมเอาไปเลี้ยงไปดูไปชมตามที่มีการท่องเที่ยวตรงไหนครับเพราะมันขาดหมดแล้วตอนนี้ไฟเนี่ย

0: จังหวัดช้างไม่ค่อยมีแล้วควายเผือกครับแต่ยังมีที่จาความก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับเนี่ยพยายามขยายออกไปครับก็มีคุณมาขอแบ่งพาไปชูบ้างไปให้เด็กดูบ้างเพราะเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรทุกๆอย่างครับ
1: ราคาควายเผือกอายุ2ปีน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมนะครับราคาตัวหนึ่ง 35,000 บาทส่วนควายดำถ้าอายุ2ปีเท่ากันเนี่ยราคาจะถูกกว่าอยู่ที่ตัวละ 30,000 ก็เน้นขายให้กับกลุ่มนักอนุรักษ์กลุ่มเกษตรกรนะครับที่เข้าไปเพาะขยายพันธุ์หรือว่าไปเลี้ยงต่อเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้ไม่ได้ขายเพื่อเอาไปนำไปฆ่าหรือว่าไปขายต่ออะไรแบบนั้นครับทุกวันนี้ที่บ้านของคุณตากะหนีก็เลยกลายเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงควายเผือกที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะครับมีคนมาศึกษาดูงานวิธีการเลี้ยงควายสร้างรายได้เสริมกันอยู่เรื่อยๆเลยครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เริ่มฤดูการกินทุเรียนหลงรักไทยกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุเรียนที่เขาตั้งใจปลูกมาอย่างดีเริ่มออกผลผลิตนะครับแต่ละลูกนั้นรสชาติหวานเข้มข้นกันเลยครับรวมถึงมีทุเรียนพรีเมียมลูกละ 1,000 บาทด้วยครับมีทุเรียนพันหลงให้เลือกชิมแล้วก็ซื้อจากต้นที่อายุ30ปีครับทั้งแบบสุขาต้นแล้วก็ทยอยตัดลำเลียงออกมาขายหน้าสวนทุเรียนกันนี่เป็นการเปิดฤดูการทุเรียนหลงนะครับที่สวนหลงรักไทยบ้านสำต้องตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเปิดขายอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาท200บาท250บาท300บาทแล้วก็400บาทตามขนาดนะครับทุเรียนพันหลงที่นี่ครับปลูกมาตั้งแต่ปี2539ครับมีรสชาติที่หอมหวานอร่อยแล้วก็ลูกเล็กเปลือกบางนะครับที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบนะครับคือทุเรียนที่นี่ปอกง่ายมากครับ
2: ทุเรียนสมมติถ้าสุกคาต้นนะครับแล้วตัดวันนี้กินวันนี้เลยจะอร่อยสู้ตัดทิ้งไว้ 2-3 วันไม่ได้ก็คือเนื้อก็จะเละนิดนึงเละกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำในลูกจะมากกว่าจะเนื้อจะเปียกกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเราตัดทิ้งไว้นานเกินลูกแก่ไม่เต็มที่ก็จะไม่อร่อยสำหรับสายพันธุ์หลงเนี่ยมีเวลาประมาณ 2-4 วันที่อยู่พีคที่สุดนะครับถ้าตัดวันนี้กินพรุ่งนี้ก็อร่อยสู้ 2-3 วันไม่ได้ถ้าตัดไปแล้วเกิน5วันไปแล้วก็กินได้แต่อร่อยสู้ 3-4 วันไม่ได
1: ้ขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ไปเดินเยี่ยมชมต้นทุเรียนพันธุ์หลงที่อายุ30ปีครับปัจจุบันต้นเนี่ยถือว่ามีความสูงมากๆเลยครับต้องใช้คนที่ชำนาญปีนต้นทุเรียนขึ้นไปตัดทุเรียนลงมาขายกันแล้วก็ยังมีการสั่งซื้อแบบพรีเมียมนะครับเขาทำทุเรียนแบบพิเศษไว้ครับลูกละ 1,000 บาทในช่องทางออนไลน์ด้วยครับ
2: สำหรับทุเรียนหลงนะครับทุเรียนหลงเนี่ยลูกที่ว่าพีคสุดนะครับอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณโลครึ่งเราจะทำน้ำหนักได้ถึง3โลกว่าแต่ไม่อร่อยแล้วก็สมมติถ้าลูกไหนที่เกิน2กิโลเนี่ยเกรดก็จะตกลงมาลูกที่อร่อยที่สุดอยู่ประมาณโล2ถึงโล5โล6อยู่แถวเนี้ยแต่ถ้าโล2จะดูเล็กเกินไปก็คือลูกที่อร่อยสุดก็อยู่ประมาณโลครึ่งลูกพรีเมียมผมก็เลยประมาณคัดลูกอยู่ประมาณโลครึ่งโล4โล5โล6อยู่ประมาณเนี้ยถ้าเกินจากนั้นก็ไม่เป็นพรีเมียมเพราะว่าดูถ้าลูกสวยๆนะครับส่วนมากถ้าลูกไหนกลมสวยนะครับน้ำหนักอย่าเยอะพอน้ำหนักเยอะเนื้อจะไม่เข้มข้นเราจะไม่คัดเข้าพรีเมียมก็กลายเป็นเกรด A มาตรฐานต่อให้ลูกสวยแค่ไหนอย่างเงี้ยกลมผู้เต่งๆตึงๆแต่ก็อยู่แค่เกรด A มันต้องเล็กกว่านี้
1: ลูกค้าส่วนใหญ่ก็อยากได้ลูกสวยกันพร้อมทั้งแพ็กเกจสวยๆด้วยครับทางสวนหลงรักไทยก็เลยสั่งผลิตกระดาษรังผึ้งห่อทุเรียนจากจีนนะครับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยเพราะว่ามีโอกาสไปเห็นผู้ผลิตเขาทำขึ้นมาเพื่อห่อขวดไวน์แต่ว่ามีขนาดเล็กแล้วก็บางกว่าก็เลยสั่งผลิตขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับเอาไว้ห่อทุเรียนพันหลงนะครับขนาดลูกตั้งแต่ 1.5 ถึง 2 กิโลกรัมให้ทุเรียนเวลาที่ถึงมือคนรับแล้วยังมีหนามที่สวยงามเหมาะเป็นของฝากได้ครับ
2: เพิ่งเริ่มครับ
3: อ๋อเราลองดูก่อน
2: เพิ่งลองก็เพิ่งเริ่มเพราะว่าเพิ่งเริ่มติดแล้วก็ส่งจริงๆก็ปีนี้ก็ผมเพิ่งส่งทุเรียนออกนอกสวนไม่ถึงอาทิตย์มั้งก็คือล็อตแรกที่ส่งไปก็ประมาณ5วันที่แล้วหรือ5 6วันที่แล้วครับยังไม่แต่ที่ผมมั่นใจก็คือผมไม่เคยเห็นแล้วที่สำคัญคือผมหาในประเทศไทยอยู่หลายเดือนเพราะเผื่อจะได้1คุยง่ายเราไปดูตัวอย่างอะไรมันคุยง่ายแต่ว่าหาไม่ได้ที่ว่าลักษณะนี้ครับจะส่วนมากจะเป็นรังผึ้งที่แบบเป็นแผ่นๆแล้วก็เจาะเป็นรูๆแล้วมาห่อซึ่งมันไม่ได้สเปคเรา
3: เรียกว่าอะไร
2: ก็ผมเรียกว่ากระดาษรังผึ้งแต่กระดาษรังผึ้งมีหลายแบบแต่ถ้าพอมาแพ็คแล้วก็เนี่ยเราออกแบบให้เหมาะ
1: ทุเรียนที่สวนหลงรักไทยเวลาตัดขายเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่ออกดอกคือ90-120วันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็การให้ปุ๋ยด้วยการให้น้ำด้วยซึ่งหากถ้าน้ำไม่พอครับ90วันเนี่ยทุเรียนก็จะเริ่มหล่นแล้วถ้าทุเรียนอยู่บนต้นนานก็จะอร่อยครับยกเว้นหากปีไหนเจอฝนตกหนักนะครับเนื้อจะเปียกรสชาติทุเรียนก็จะจืดลงมาบ้างครับแล้วก็ทุเรียนที่นี่ยังเป็นทุเรียนแบบปลอดสารด้วยเพราะว่าเจ้าของเห็นความสำคัญเรื่องการที่ไม่ใช้สารเคมีครับเริ่มลดละการใช้สารเคมีมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจด้วยครับเห็นทุเรียนที่ราคาดีๆแล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีคนที่อยู่เบื้องหลังเวลาที่เราไปซื้อทุเรียนกันก็คือคนที่จะเคาะทุเรียนให้เราได้แล้วบอกว่าแบบไหนสุกมากสุกน้อยนะครับตามที่เราต้องการซึ่งอาชีพการเคาะทุเรียนการแกะทุเรียนเหล่านี้ครับถือว่าทำรายได้เป็นอย่างดีเจ้าของร้านทุเรียนที่ปทุมธานีก็เลยเปิดสอนอาชีพให้กับนักโทษชั้นดีที่ใกล้จะพ้นโทษนะครับได้มาเรียนรู้กันว่าได้มีโอกาสสร้างอาชีพไปด้วยครับ
4: รูปนี้เสียงมันยังไม่เปลี่ยนนะครับเสียงยังแข็งอยู่ยังแป๊กอยู่พอเสียงแป๊กเนี่ยเราก็ต้องรอไว้นะครับรูปนี้ได้แต่เสียงได้ใช่ไหมโอเคได้ใส่โอเค
1: การจะเคาะทุเรียนเพื่อตรวจสอบว่าเนื้อข้างในเนี่ยสุกระดับไหนก่อนจะขายให้กับลูกค้าครับถือเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะแล้วต้องฝึกฝนอย่างจริงจังนะครับร้านลีน่าฟรุตภายในสถานีทุเรียนตลาดอัยราตำบลคลองหนึ่งที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็เลยเปิดโอกาสให้นักโทษชั้นดีจากกรมราชทัณฑ์นะครับมารับการฝึกฝนวิธีการเคาะแล้วก็แกะทุเรียนนะครับเพื่อสร้างทักษะอาชีพหลังพ้นโทษนายเฉลิมวันเป็นเจ้าของร้านนะครับบอกว่ามีแนวคิดในการสร้างอาชีพด้านการเคาะแล้วก็แกะทุเรียนให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษนะครับเลยประสานงานกับกรมราชทัณฑ์พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับมาถ่ายทอดความรู้กันตั้งแต่การสังเกตลักษณะภายนอกทุเรียนการฟังเสียงจากการเคาะนะครับเพื่อประเมินความสุกรวมถึงเทคนิคการผ่าแล้วก็แกะทุเรียนให้ได้คุณภาพด้วยแล้วก็ต้องถูกวิธีครับซึ่งผู้ที่มารับการเคาะการแกะนะครับมาฝึกฝนแบบนี้ก็ต่างตั้งใจเรียนรู้กันเป็นอย่างดีเลยครับ
4: เราต้องมั่นใจว่าทุเรียนลูกนี้มันอยู่ในเนื้อแบบของต้นทุนในหรือว่าเนื้อพร้อมทานโดยการฟังเสียงไปที่ระหว่างร่องก่อนนะครับระหว่างร่องถ้าเกิดมีเสียงปุ๊บแสดงว่าทุเรียนลูกนี้เริ่มสุกแล้วแต่เราจะมั่นใจยังไงว่ามันสุกจริงๆแล้วก็ให้มาเคาะบนสันภูอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดสันภูกับระหว่างภูเสียงใกล้เคียงกันหรือว่าทุเรียนลูกนี้นะครับพร้อมแกะนะครับแกะเราก็จะไม่แยกเนื้อได้ว่าเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในหรือว่าเนื้อสุกพร้อมทาน
5: ซึ่งบางครั้งวิชาชีพเนี่ยใครๆก็คิดว่าที่น่าจะมีนะครับแต่นะครับปรากฏว่าเนี่ยก็ตามสถิติของว่าตอนนี้เนี่ยตลาดแรงงานเนี่ยยังขาดเยอะนะครับเรื่องการปอกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเขาพ้นโทษไปเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาเนี่ยนะครับผมก็คุยกับทีมรวมแล้วเนี่ยหลังจากพ้นโทษไปเนี่ยเขาสามารถมารับจ้างที่นี่มาในการเคาะทุเรียนเนี่ยรายได้ถึงวันละ700-800บาทต่อวันเลยนะครับ
1: ปัจจุบันอาชีพเคาะและแกะทุเรียนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานข้ามชาติที่มารับจ้างอยู่ตามตลาดค้าผลไม้ครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดไทยแต่ว่าช่วงหลังแรงงานชาวกัมพูชาเนี่ยทยอยกลับประเทศกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานขึ้นมาครับการเคาะการแกะทุเรียนในอาชีพนี้ต้องใช้ทักษะและยังเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็ทำรายได้วันหนึ่งบางร้านเนี่ยลูกมือของเขานะครับ600-1,500บาทต่อวันก็มีมาแล้วครับส่วนที่สุพรรณบุรีครับผมมีพิกัดร้านที่ยังขายของราคาถูกนะครับไว้ให้คนได้ไปซื้อของถูกแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ให้เยอะด้วยนะครับนี่เป็นร้านขายผัดไทยขาย3ห่อ20บาทเองครับตั้งราคาขายผัดไทยไว้3ห่อ20บาทหรือว่าถ้า15ห่อก็100บาทนะครับเป็นราคาที่หาได้ยากแล้วแล้วก็ถือว่าช่วยให้ลูกค้าได้กินในราคาประหยัดกันด้วยครับพิกัดอยู่ที่ตลาดนัดวัดวรจันทร์ตำบลโพพระยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับของลุงใจอ่อนสมอายุ72ปีแล้วครับที่เป็นพ่อค้าขายผัดไทยมานานกว่า30ปีแต่ละวันต้องใช้เส้นผัดไทยถึง130กิโลกรัมนะครับจากร้านประจำที่ซื้อเส้นผัดไทยกันมานานกว่า30ปีก็เลยโชคดีที่ได้ราคาพิเศษแบบประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละวันจะผัดกระทะต่อกระทะเลยครับไม่ได้ผัดทิ้งไว้หมดแล้วก็ค่อยผัดใหม่เลยครับ
6: แค่35 โล35 โลนี้หมด
7: ก็ตอนนี้แหละก็ใกล้จะหมดเลยแหละใกล้เรื่อยๆกันแล้ว
6: ก็ถือว่าหมดตั้งแต่วันเลยนะเนี่ย
7: ได้ลูกค้า นี่ก็เคยแล้วก็เราค่ายมานานไงค่ายลูกค้า
8: ที่ค่ายด้านนี้เลยนะครับ320จ้า
7: ที่ได้ซื้อ
8: 320ก็มาที่บ้านจ้า
6: เมื่อกี้เห็นมีไฟกล้องโฟมด้วยกล้องโฟม
7: บา
6: ทอ๋อแล้วแต่ใครจะซื้อเป็นห่อซื้อเป็นกล้อง
7: ใครจะเอาแบบนั้น
6: อืม
7: 3ห่อ20เท่าไหร่ครับเป็นกล่องก็มีนะครับเป็นกล่องก็มีนะครับกล่องละ10บาท
1: คิวการมาขายครับถ้าที่ตลาดนัดวรจันทร์เนี่ยจะมาทุกวันพระ5ค่ำแล้วก็11ค่ำนะครับเริ่มขายตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง10โมงช่วงนี้ข้าวของแพงก็จริงนะครับแต่ลุงใจก็ยังนึกถึงชาวไร่ชาวนาที่มาซื้อประจำเป็นลูกค้ากันมานานจะขึ้นราคาเนี่ยก็เห็นใจชาวบ้านจริงๆครับก็ยังอยากจะให้ลูกค้านะครับได้มาซื้อของที่ราคาถูกกันแล้วก็อิ่มอร่อยด้วยครับส่วนกำไรก็ยังพอมีได้อยู่เพราะว่าเน้นว่าขายได้เยอะๆก็ยังพอได้กำไรยังสามารถทำร้านต่อไปได้ครับส่วนชาวสวนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ก็หารายได้กันลงทุนนะครับไปเช่าที่นะครับแล้วก็ไปปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์เอาไว้ส่งขายการปลูกไม่นานนะครับสามารถเก็บผลผลิตขายได้ยาวนานประมาณ2ปีเลยครับเช่าพื้นที่จำนวน10ไร่ภายในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม04ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับราคาไร่ละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา2ปีก่อนลงทุนปลูกมะละกอฮอลแลนด์นะครับจำนวนกว่า 2,300 ต้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่นายวิมุตอู่มาลาอายุ63ปีครับชาวอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ตัดสินใจลงทุนหารายได้ซึ่งมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยใช้เวลาปลูกประมาณสัก7เดือนนะครับก็สามารถเริ่มเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้โดยเก็บผลผลิตได้ทุกๆ4วันนะครับก็ทำให้มีรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งยังเก็บผลผลิตได้นานถึง2ปีครับก็เลยกลายเป็นทางเลือกของชาวสวนในยุคนี้ครับ
9: เก็บแบบไหนเก็บสุกหรือเก็บผลดิบครับเก็บแต้มเวลาสุกเหลืองๆเขาเรียกแต้มใช่ไหมครับเป็นแต้มถ้าประมาณนี้เท่าที่เคยไอ้นี้มันได้ประมาณกี่ตันครับรุ่นแรก
10: รุ่นแรกเพิ่งจะเก็บเลยนะทั้งหมดเป็น2ตันนะ
1: ปัจจุบันมะละกอฮอลแลนด์ในสวนเนี่ยขายได้ราคากิโลกรัมละ23บาทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจใช้พื้นที่ไม่มากแต่ว่าก็ให้ผลตอบแทนที่ดีครับแต่ว่าการปลูกมะละกอยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยจากเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับโรคพืชหรือว่าพายุลมแรงต่างๆส่วนพื้นที่ในหมู่บ้านทับทิมสยาม04ตรงนี้ครับในอดีตสักหลายสิบปีก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่อพยพของชาวกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในไทยแต่ว่าปัจจุบันก็อพยพออกไปหมดแล้วนะครับเลยปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่อาศัยกันมีอาชีพเน้นเรื่องของการทำเกษตรที่หลากหลายเลี้ยงสัตว์ปลูกผักอีกหลายชนิดเลยชาวบ้านก็ได้มีพื้นที่ที่ดีอยู่อาศัยด้วยครับพาไปดูคนรุ่นใหม่ที่ตำบลดอนพุทราอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมกันนะครับก็ปลูกเมล่อนอยู่ในโรงเรือนเป็นแบบระบบปิดนะครับแล้วก็ปลอดสารได้ผลผลิตคุณภาพดีรวมถึงยังนำไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่ากันต่อแล้วไปท่องเที่ยวได้ด้วยครับติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
11: ของพี่ทัศนัยบางหวายหรือพี่ต้นเกษตรกรตำบลดอนพุทราอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมอยู่ในช่วงกำลังให้ผลผลิตค่ะโดยเมลอนที่ปลูกเป็นเมลอนแบบปลอดสารปลูกในโรงเรือนระบบปิดทำให้ได้เมลอนคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดภายใต้แบรนด์ My Melon Farm พี่ต้นบอกว่าลองผิดลองถูกมากว่า3ปีกว่าจะประสบความสำเร็จในการปลูกเมลอนคุณภาพก่อนหน้านี้ได้ปลูกผักและทำสวนมะม่วงค่ะแต่พอได้รับการสนับสนุนเรื่องโรงเรือนจากหน่วยงานภาครัฐก็หันมาปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงอย่างเมลอน
12: เราปลูกผักแบบปลอดสารมาก่อนแล้วพอดีเราได้การสนับสนุนโรงเรือนจากเกษตรนะคะจากสำนักงานเกษตรเราก็เลยศึกษาว่าเอ้ยเราจะปลูกอะไรดีที่มันมีมูลค่าเนาะแบบโรงเรือนก็ค่อนข้างราคาสูงในสมัยนั้นเราก็ศึกษาดูว่าเราปลูกอะไรได้บ้างแล้วก็เลยมาลงตัวที่เมลอนค่ะเพราะว่าปลูกน้อยได้มากคือเป็นเกษตรที่ทำมูลค่าได้แต่ว่าการดูแลก็จะยุ่งยากอุ้ยนานค่ะตอนแรกเนี่ยไม่ได้ผลเลยแล้วพอดีได้ทุนจากสวกค่ะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ให้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรเรียนรู้เรื่องการให้ปุ๋ยการเจริญเติบโตของพืชรวมไปถึงกับการแปรรูปต่างๆด้วยค่ะ
13: ตอนนี้พื้นที่ที่ปลูกมีเท่าไหร่พี
12: ่ตอนนี้เรามี3โรงเรือนนะคะอันนี้โรงเรือนนึงก็ขนาดกว้าง6เมตรคูณ24เมตรค่ะ
13: ปลูกมากี่ปีแล้วมีรอบ
12: ก็อย่างที่ว่าปลูกมาปีแรกแล้ว

0: ็หยุดไปเรียน2ปีแล้วก็เพิ่งกลับมาปลูกเมื่อประมาณปีกว่า
1: ๆเมลอนที่ปลูกมี3สายพันธุ์พันธุ์แสนหวานมิสเอะและจันฉาย
0: อันนี้เป็นจันฉายนะคะเขาจะเป็นเนื้อข้างในเขาเป็นสีส้มอ่อนแล้วก็เป็นพันธุ์กรอบก็คือจะได้รับความนิยมของแถบนี้นะคะพี่ก็เลยปรับมาปลูกจะเป็นกรอบหวานกรอบค่ะตัวนี้จะเป็นแสนหวานนะคะผิวข้างนอกจะเป็นตะไคร้ข้างในจะเป็นเนื้อส้มจะนิ่มลงมากว่าจันฉายนิดนึงจะมีกลิ่นหอมค่ะหอมแรงจะเป็นเม็ดที่เราดัดแปลงให้เข้ากับภูมิอากาศในประเทศไทยแล้วค่ะ
2: พี
0: ่อันนี้จะเป็นญี่ปุ่นแท้ค่ะจะเป็นมิสเอะข้างนอกเป็นผิวตะไคร้เหมือนกันแต่ว่าข้างในเป็นเนื้อเขียวนุ่มหอมค่ะ
2: ดูข้างนอกดูไม่รู้เลยนะคะพี
0: ่ใช
2: ่คล้ายๆกันหมดเลย
0: ถ้าสุกแล้วเขาจะมีกลิ่น
2: ตัวไหนหวานที่สุด
0: อุ้ยพอกันค่ะ
2: หวานๆพอๆกันเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราจะเห็นว่านี่มีแบบมีเขียนชื่อด้วย
0: มีเขียนชื่อค่ะ
2: อาจารย์หญิงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์หญิงมาจองไปแล้วเหรอลูกเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีฝั่งนู้นอีกหน่อยนี่ค่ะคุณแพท
2: นี่มีรอยยิ้มด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: เขามาจองตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยเหรอคะ
0: ใช่ลูกจะเริ่มแอกออกลายนิดนึงถึงจะเขียนได
1: ้ที่นี่จะปลูกเมลอนปีละ2ครั้งค่ะคือเดือนกันยายนและเดือนกุมภาพันธ์ระยะเวลาการปลูกอยู่ที่3เดือนก็จะให้ผลผลิตค่ะส่วนการดูแลต้องคอยหมั่นตรวจแปลงดูแลกำจัดแมลงโดยจะใช้สารชีวพันธุ์ส่วนน้ำที่ให้ก็จะเป็นระบบน้ำหยดค่ะให้น้ำวันละ3เวลาช่วงเช้าก่อนเที่ยงและบ่ายโมงค่ะจะสั่งการผ่านมือถือให้ประมาณ10นาทีค่ะนอกจากนี้ยังมีการพ่นสเปรย์หมอกในช่วงที่อากาศร้อนเพื่อลดอุณหภูมิในโรงเรือนและไล่แมลงค่ะซึ่งสเปรย์หมอกจะไม่นิยมเปิดในช่วงหน้าฝนค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดโรคลาน้ำค้างได้ค่ะ
0: เราส่วนเราอ่ะใช้เป็นปลอดสารนะคะเราจะไม่มีเอาสารเคมีรองก้นหลุมเลยเราจะสามารถเก็บลูกอ่อนเนี่ยไปทานได
2: ้
0: ส่วนเราก็จะใช้ชีวพันธุ์ในการทั้งดูแลรากก็คือพวกไทโคโนมาใช่ค่ะเราก็จะมีพวกบิวเลียเมทาไลเซียมพวกนี้ค่ะเป็นชีวพันธุ์ที่ทำลายแมลงศัตรูพืชไม่ทำลายเรานะคะ
2: ค่ะปลอดสาร
0: ปลอดสาร
2: ได้รับมาตรฐานด้วย
0: มาตรฐาน GAP แล้วก็มาตรฐานนครปฐมการันตีค่ะ
2: แล้วก็จะมีนี่แขวนแบบนี้ด้วยเหรอพี่
0: ใช่ค่ะเนื่องด้วยเราเป็นปลูกแบบธรรมชาตินะคะพวกเขาจะเล็กสั้นดังนั้นบางทีเนี่ยเขาเอาน้ำหนักไม่อยู
2: ่
0: คุณแม่ค่ะก็เลยเกิดไอเดียว่าทำตะกร้อห้อยเขาเพื่อช่วยน้ำหนักค่ะมาน้ำจะน้อยลงเพื่อทำหวานตอนนั้นเนี่ยเราก็จะลดครั้งแล้วก็ลดเวลาการให้น้ำลงค่ะ
2: คือถ้าลูกใหญ่แล้วก็คือน้ำจะน้อย
0: ใช่เพราะว่าเหมือนให้เขาลืมต้นให้เขาทำหวานเนี่ยค่ะ
1: เมลอน1โรงเรือนจะให้ผลผลิตต่อรอบเฉลี่ย300ลูกลูกละประมาณ2กิโลกรัมรายได้ต่อรอบไม่ต่ำกว่า 60,000 บาทกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มรักสุขภาพและกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
0: ตอนนี้เรายังมีขายเองที่ออนไลน์อยู่ค่ะแล้วก็มีแม่ค้ามารับซื้อไปจำหน่ายต่อบ้างค่ะ
2: ค่ะออนไลน์เพจ Facebook ชื่ออะไรคะ
0: ก็คือ My Melon Farm เลยค่ะค
2: ่
0: ะ
2: My Melon Farm
0: ชื่อเดียวกับสวนเลย
2: ค่ะแล้วคุณผู้ชมดูอยู่ก็โทรสั่งซื้อได้เลย
0: ใช่ค่ะ
2: จะส่งทั่วประเทศนะคะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละเท่าไหร่คะพี
0: ่120บาทค่ะ
2: 120บาท
0: ช่างเป็นน้ำหนักต่อลูกค่ะ
2: อันนี้ยังไม่ได้รวมค่าส่งนะคุณผู้ชมค่าส่งคือจ่ายแยกอันนี้เป็นพันอะไรคะพี่
0: อันนี้เป็นจันฉายตัวนี้เลยค่ะเราเริ่มผลิตเพราะว่าลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้แบบกรอบค่ะแล้วก็หวานค่ะจากเดิมเราคิดว่าเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะจะเป็นที่นิยมแต่ว่าความต้องการสมัยนี้คือต้องการเมลอนหลากหลายมากขึ้นค่ะเป็นไงบ้างคะ
2: เนื้อมันกรอบแล้วก็หวานด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: กินแล้วแบบสดชื่นอร่อยยิ่งถ้าแช่เย็นนะกินเย็นๆเนี่ยฟินค่ะคุณผู้ชมนะคะอร่อยมาก
1: เมลอนที่ปลูกจะนำมาทำเป็นอาหารหลากหลายเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวมีทั้งแกงส้มเมลอนผัดเมลอนใส่ไข่ยำเมลอนหมูย่าง

0: ด็ดเลยคือบอกว่าเป็นเมนูแกงส้มเมลอนเหรอคะพี
1: ่แกงส้มเมลอนเลยค่ะคือเราจะเอาผลที่เราคัดออกตอนลูกเล็กนะคะแล้วก็แบบตกเกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาแปรรูปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีสามารถนำลูกอ่อนเอามาทานได้ค่ะคุณอ้อลองชิมสิคะว่าเนื้อมันจะอารมณ์แบบลูกอะไรบ้าง
0: ลองชิมนะคุณผู้ชมนะคะนี่ก็ดูภายนอกคล้ายๆเหมือนพวกฟักเหมือนพวกมะละกอนะคะอร่อย
1: มันจะมีนุ่ม
0: มันจะนุ่มมันฟิลมันเหมือนกินฟักกินมะละกอเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: รสชาติดีนะมีความหวานๆนิดๆด้วย
1: ใช่หวานๆนิดๆค่ะ
0: เมลอนผัดไทย
1: ค่ะแล้วก็จะใส่กุ้งเสริมเข้าไป
0: วันนี้เนื้อจะแน่นกว่าเอาไปต้ม
1: ใช่พอต้มเขาจะเริ่มเละแล้วแกงส้มจะต้องไอ้นี่เข้าเนื้อนิดนึง
0: ค่ะ
1: ยำเมลอนหมูย่างค่ะ
0: ขอชิมนะคะยำเมลอน
1: อันนี้จะเอาลูกอ่อนกรอบๆเลยนะคะเราจะไม่ได้ไปต้มหรือลวก
0: อันนี้เราคิดเมนูเองหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะแล้วมันแทนอะไรได้บ้าง
0: เมนูพวกนี้คือเราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาชิม
1: ใช่ค่ะคืออีกหน่อยนะคะเราจะทำเหมือนเป็นเชฟเทเบิลคือสั่งจองมาล่วงหน้านะคะสำหรับเป็นครอบครัวหรือเพื่อนมาชมสวนเมลอนแล้วก็มาทานอาหารที่เราใช้วัตถุดิบจากเมลอนด้วยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมาต้มเป็นแกล้มกับน้ำพริกได้นะคะใช่ก็คือมันสามารถทำได้หลากหลายมากเลยนะคะ
0: คือถ้าใครจะมาชิมอยากจะมาชิมเมนูนี้ต้องทำยังไงบ้างคะพี่ต้น
1: ก็จองมาค่ะว่าจะเปิดให้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นแบบเหมือนครอบครัวมาใช่ค่ะแล้วก็ได้ทานสดๆแบบนี้เลยค่ะ
0: คือต้องบอกว่าอร่อยทุกเมนูคุณผู้ชมนะคะเป็นเมนูแบบบ้านๆของเรานี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่รสชาติคือดีมากเลยนะคะเมลอนมันเอามาทำเป็นอาหารคาวนี่คืออร่อยมาก
1: ปกติเราจะเห็นแต่เป็นปั่นนะคะเป็นขนมอันนี้เราลองมาทำของคาวดูบ้าง
2: สิ่งสำคัญที่ทำให้เมลอนของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดพี่ต้นบอกว่าคือการสร้างความมั่นใจสร้างมาตรฐานการผลิตให้กับลูกค้าค่ะมีแหล่งที่มาชัดเจนส่วนใครที่อยากจะมาชิมเมลอนและเมนูจากเมลอนก็ติดต่อได้ที่เพจ My Melon Farm สวนเกษตรผสมผสาน
3: นอกจากผลเมลอนที่หวานกรอบอร่อยให้นักท่องเที่ยวได้ไปเลือกซื้อเลือกชิมกันแล้วที่นี่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไว้ให้อุดหนุนกันอีกหลายอย่างด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชมรมคนรักสัตว์เบตงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจับงูอย่างปลอดภัยครับทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วยครับอบรมกันที่ศาลาพิรมทัศน์เทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับในเวลาที่ไปเจองูก็จะตั้งตัวกันไม่ถูกมีอาการกลัวตื่นตกใจกันแบบนี้ถ้าเจอจะได้รู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เนื้อปลาที่ถูกยัดอยู่ในไหไซกับสับปะรดแล้วถูกกดอยู่ใต้ใบไผ่กับน้ำที่ซ้อนอยู่ข้างบนนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำหม่ำนะครับไม่ใช่หม่ำที่ให้ความรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งของปลาร้าและก็ปลาเค็มครับในวัฒนธรรมการหมักดองของชาวยวนและแน่นอนเมนูแสนอร่อยจากปลาหม่ำในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ัสดีค่ะติดตามทันข่าว16นาฬิกาวันนี้กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีนะคะวันนี้ที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นครั้งแรกค่ะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการรังวัดที่ดินเพื่อใช้ในการออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านได้เข้าไปทำกินแต่ปรากฏว่าระหว่างดำเนินการมีเหตุชุลมุนวุ่นวายขึ้นเพราะว่ามีชายที่อ้างตัวว่าเป็นทนายความของเจรัตซึ่งเป็นภรรยาของกำนันลีมายื่นหนังสือคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการรังวัดที่ดินครั้งนี้ค่ะ
1: คุณแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต
0: คุณเองเลยคุณเป็นเหตุการณ์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญญประเทศกำลังดำเนินการรังวัดแต่ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งมาแสดงตัวบอกเป็นทนายความของนางทองลัดกันหาหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจรัตซึ่งเป็นภรรยาของกำนันลีเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการรังวัดที่ดินชายคนดังกล่าวอ้างว่านางทองลัดมีเอกสารพ.ทบ.5ขออภัยนะคะพ.บ.ท.5ครอบคลุมที่ดิน24ไร่ทับซ้อนกับนายสง่าสีเพียชาวบ้านหนองจานซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ถือเอกสารสค.1ทำให้นายสง่าเกิดความไม่พอใจและตะโกนขับไล่จนโต้เถียงกันอย่างรุนแรงก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายลงหลังการรังวัดพิสูจน์สิทธิที่ดินของเจ้าหน้าที่นายสง่าบอกว่าภาคภูมิใจที่จะได้กลับมาทำกินในที่ดินของตัวเองเพราะปัญหานี้ยืดเยื้อมานานกว่า40ปีค่ะ
2: ครับรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่เราแห่งการรอคอยนะครับเพราะว่า40กว่าปีเราก็มีความหวังในวันนี้นะครับพอดีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วของเราครับท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินสระแก้วสาขาอรัญประเทศท่านให้ออกมารังวัดเพื่อให้ออกโฉนดให้กับเจ้าของพื้นที่ที่มีสค.1นะครับของลุงเองมัน24ไร่ครับครับในสค.1นะครับดีใจมากครับผม
0: ไม่ใช่แค่ทนายเข้ามาเท่านั้นนะคะแต่ว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังรังวัดที่ดินอยู่ปรากฏทหารเข้ามาแจ้งกับกลุ่มชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินบอกว่าอย่าตื่นตระหนกแล้วก็เอาระเบิดที่พบในพื้นที่ไปทำลายค่ะระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดลูกปืนคอขนาด81มิลลิเมตร1ลูกเป็นระเบิดเก่าตั้งแต่สมัยสงครามเขมรแดงแล้วชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่12และหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1หรือนปท.1เก็บกู้ได้บริเวณทุ่งนาของชาวบ้านบ้านหนองจานเพื่อความปลอดภัยและสร้างความเพื่อความเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่หญิงสูงวัยอายุ75ปีถูกผู้ชายก่อเหตุกระชากสร้อยคอขณะรอใส่บาตรพระอยู่หน้าบ้านในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะล้มหัวฟาดพื้นบาดเจ็บพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์พยายามจะช่วยเหลือพยายามจะจับตัวผู้ก่อเหตุแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุขัดขืนแล้วก็หลบหนีไปได้ตอนนี้ตำรวจสภ.บางบัวทองอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนี่เป็นช่วงเวลาที่พลเมืองดี3คนพยายามช่วยกันจับตัวผู้ชายที่ก่อเหตุกระชากสร้อยคอหญิงสูงวัยอายุ75ปีขณะที่ยืนรอใส่บาตรพระอยู่หน้าบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแรงกระชากก็ทำให้หัวฟาดพื้นจนบาดเจ็บนะคะแต่ว่าชายผู้ก่อเหตุพยายามขัดขืนแล้วเอามีดออกมาข่มขู่ก่อนที่จะอาศัยจังหวะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้หลังเกิดเหตุผู้เสียหายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทองแพทย์เย็บบาดแผลบริเวณศีรษะไป5เข็มยังต้องพักรักษาตัวและเฝ้าสังเกตอาการอยู่เพราะว่ามีอาการเจ็บสะโพกร่วมด้วยค่ะ
3: เดินเข้ามาจ้าอย่างนี้เลยบอกว่าเอ๊ะฉันไม่เคยด่าใครนะแล้วมันก็เอาเลยตับล้มลงไปฟาด
4: หัวมาหามากเลย
3: ใช่
4: เข้ามาหามาก
3: ใช่
4: ทำอะไรครั้งแรกมาทำแบบนั้น
3: ผักล้มมั้งสงสัยแล้วก็จะมันก็ดึงสร้อยดึงอันนี้ไปดึงกระเป๋าไปแล้วเราก็ร้องลูกก็วิ่งออกมาแล้วก็สองคนนี้เข้ามาเจอเขาก็ช่วย
0: หนึ่งในพลเมืองดีเล่าว่าขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุพร้อมกับแม่ของตัวเองก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือตะโกนบอกว่าโจรกระชากสร้อยก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีค่ะลูกสาวของผู้เสียหายก็มาร่วมด้วยช่วยกันพยายามจะจับตัว

0: คนร้าย
1: เขาบอกพี่ๆช่วยหน่อยโจรขโมยสร้อยหนูจอดรถตรงนี้แล้วหนูวิ่งไปแล้วหนูก็ดึงแล้วก็ปล่อยยับเลยมอไซค์ผู้ร้ายอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยลอยยังมีอยู่เลยใช่เขาขึ้นคล่อมอย่างนี้เสร็จหนูจับคอเสื้อแล้วหนูก็ต่อยยับเลยค่ะใช่ต่อยให้ล่วงแล้วมอไซค์เขาล่วงอ่ะตอนหนูจะไปสามารถเขาถือมีดมาเลยต้องวิ่งออกก่อนไม่หนูก็ต้องแบบไอ้นี่นิดนึงใช
0: ่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายขี่รถเข้ามาสังเกตการบริเวณดังกล่าว 2-3 รอบนะคะก่อนจะก่อเหตุลงมือแล้วก็ได้สร้อยคอนาคติดตัวไปครอบครัวผู้เสียหายประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายประมาณ 90,000 บาทครอบครัวหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยเป็นชุมชนเปิดไม่มีการตรวจสอบบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดก็ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกุมตัวคนร้ายโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนขณะที่ตำรวจสภ.บางบัวทองเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีพบว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหนีไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงแล้วเบื้องต้นคาดว่าเป็นชายอายุประมาณ50ปีสูงราว165เซนติเมตรสวมหมวกกันน็อกปกปิดใบหน้าและไม่ใช่คนในพื้นที่ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะภารกิจในการค้นร่างของหญิงชาวลาวที่กระโดดสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดมุกดาหารในวันที่2ก็ยังไม่พบตัวนะคะเพราะว่าแม่น้ำโขงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวขณะเดียวกันกู้ภัยลาวและญาติไปยังจุดที่คาดว่ากระโดดลงน้ำแต่ก็ยังไม่พบตัวค่ะเรือกู้ภัยของประเทศลาวพยายามขับเข้าไปใกล้ๆตอม่อที่11สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรณเขตเพื่อให้ญาติชี้ตัวขออภัยค่ะชี้จุดบริเวณที่นางขาวพรพิมมจักรชาวแขวงสวรรณเขตประเทศลาวที่กระโดดจากสะพานลงไปยังแม่น้ำโขงเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนี้การค้นหาร่างผู้สูญหายก็ยังไม่พบนะคะส่วนการค้นหาจากฝั่งประเทศไทยยังไม่ได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการจากประเทศลาวแต่ว่าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือมุกดาหารและตำรวจน้ำนำเรือออกไปค้นหาในเขตประเทศไทยเมื่อวานนี้นานกว่า3ชั่วโมงก็ยังไม่พบร่างแต่วันนี้ยุติภารกิจเพราะว่ากระแสน้ำโขงไหลเชี่ยวรอกำหนดมาตรการค้นหาร่วมกับประเทศลาวอีกครั้งขณะที่ฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เปิดเผยว่าสถานที่เกิดเหตุในฝั่งประเทศไทยค่ะบริเวณตอม่อที่11ก็ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารซึ่งตามระเบียบพ.ร.บ.จราจรทางบกการขับขี่บนสะพานไม่สามารถจอดได้เพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ
2: คืออย่างนี้นะครับกล้องของเรานี่ติดตั้งอยู่เฉพาะฝั่งไทยนะครับก็แสดงว่ากล้องเราจับได้ก็แสดงว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่ฝั่งไทยเสากระโดงตัวแรกนะครับที่อยู่ฝั่งเราครับผมเรียนเพื่อทราบครับ
3: ถึงเราถึงเลยครับไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อน
2: จะแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ทางส่วนทางกรมทางหลวงเราก็จะรายงานต่อเบื้องบนต่อไปครับ
0: คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เวลาประมาณ 21:30 นาทีค่ะนางขาวพรเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครติดต่อรถตู้ให้ไปรับที่สนามบินนครพนมเพื่อที่จะกลับไปภูมิลำเนาที่แขวงสวรรณเขตแต่ตอนที่นั่งรถตู้ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวก็บอกคนขับบอกว่าเวียนหัวจะอาเจียนจากนั้นก็เปิดประตูรถแล้วก็วิ่งไปที่ราวสะพานก่อนที่จะกระโดดลงไปในแม่น้ำโขงนะคะซึ่งระหว่างเกิดเหตุจริงๆคนขับรถตู้พยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันการค่ะเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนคลองนางหงย่านพระราม6เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิงนานกว่า5ชั่วโมงนะคะเบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนถูกไฟไหม้เสียหายไปเกือบ60หลังคาเรือนมีผู้บาดเจ็บไปอีก10คนตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุว่าต้นเพลิงเกิดจากจุดไหนเพื่อประกอบสำนวนคดีก่อนที่พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงสกัดกลุ่มควันตามอาคารบ้านเรือนเพื่อลดความร้อนสะสมไม่ให้เกิดไฟปะทุลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้งนะคะหลังจากที่ต้องใช้เวลาฉีดน้ำควบคุมเพลิงนานกว่า5ชั่วโมงก่อนที่เพลิงจะสงบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาในชุมชนคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15ค่ะโดยบ้านเรือนประชาชนที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ปลูกติดกันหลายคูหาความสูงประมาณ 4-5 ชั้นซอย

0: ค่อนข้างแคบทำให้การเข้าควบคุมเพลิงค่อนข้างมีจำกัดต้องใช้เวลานานกว่าจะคุมเพลิงให้สงบได้จากเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนบ้านเรือนประชาชนสำรวจพบตอนนี้เสียหายถูกไฟไหม้ไปราว58หลังคาเรือนบางอาคารก็มีรอยร้าวตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาหาสาเหตุของเพลิงไหม้ส่วนการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงเกิดจากบ้านไม้หลังหนึ่งก่อนจะลุกลามไปยังอาคารที่อยู่ติดกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารที่จัดเก็บกระสอบผ้าเพื่อการจำหน่ายด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานปทุมวันสำนักงานเขตปทุมวันเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับทะเบียนข้อมูลความเสียหายและตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นที่โรงเรียนวัดสะบัวเพื่อรองรับประชาชนให้เข้าพักพิงชั่วคราวแล้วค่ะตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.บุกจับเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ระดับหัวหน้าสั่งการจัดหาบัญชีม้าและเปิดเพจซื้อขายสินค้าทางออนไลน์นะคะปรากฏว่าไปช่อโกงผู้เสียหายมาหลายคนตรวจยึดทรัพย์ได้มากกว่า8ล้านบาทค่ะ
1: มาเติมเผื่อให้เลยว่าน
0: ายภาคินหรือไลท์และนางสาวทิพวรรณหรือมีนาถูกตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.นำหมายจับบุกควบคุมตัวถึงบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันเป็นอ้างยี่โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตำรวจเปิดเผยเหตุการณ์พฤติการสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจว่ามีเพจ Facebook ชื่อว่าเคลียร์ตู้ถุงแบรนด์เนมแท้ส่งลิงก์ให้กดไปยังแอปพลิเคชัน LINE ที่เป็นกลุ่มเกี่ยวกับการลงขายสินค้าพอกดเข้าร่วมทางแอดมินก็แจ้งว่าจะต้องสร้างเครดิตหน้าร้านค้าผู้เสียหายโอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ถูกหลอกไม่สามารถถอนเงินได้ตำรวจสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่านายนิวัฒน์ทำหน้าที่กดเงินจัดหาบัญชีม้าโดยได้โพสต์หาคนเปิดบัญชีใน Facebook แล้วก็ขับรถพาคนไปกดเงินพอขยายผลก็พบว่านายภาคินและนางสาวทิพวรรณเป็นหัวหน้าที่คอยสั่งการให้หาบัญชีกดเงินและเป็นตัวกลางติดต่อกับชายชาวจีนที่เป็นตัวการใหญ่คอยสั่งการและเป็นผู้รับผลประโยชน์ในการจับกุมตำรวจยังได้ตรวจยึดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเช่นกระเป๋าเครื่องประดับรถยนต์และอีกหลายรายการรวมมูลค่ากว่า8ล้านบาทค่ะ
2: เดี๋ยวเรื่องพยานหลักฐานเรื่องพยานหลักฐานเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวว่ากัน
3: ได้ดูแน่น
2: อนเดี๋ยวไป
0: ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5บุกทลายแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ผู้ต้องหาจีน10คนพร้อมยึดของกลางเป็นโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือจำนวนมากตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5หรือว่าชุด PCT 5นำกำลังบุกจับกุมกลุ่มชายจีนหญิงและหญิงกลุ่มชาวจีนทั้งชายและหญิงภายในบ้านพักหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่หลังสืบทราบว่าชาวจีนกลุ่มนี้เช่าบ้านพักหลังดังกล่าวทำสแกมเมอร์หลอกลวงชาวจีนด้วยกันจากการตรวจค้นภายในบ้านพักมีชาวจีนชายและหญิงจำนวน10คนพบของกลางเป็นโน้ตบุ๊ก10เครื่องโทรศัพท์มือถืออีกกว่า100เครื่องจึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐานหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาให้การว่าเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ใช้วีซ่าท่องเที่ยว60วันค่ะแล้วก็เช่าบ้านพักหลังดังกล่าวในราคาเดือนละ 80,000 บาทเพื่อใช้เป็นฐานในการก่อเหตุได้ค่าจ้างเดือนหนึ่งประมาณ 35,000 ถึง 40,000 บาทส่วนเจ้านายหรือผู้สั่งการนั้นอยู่ต่างประเทศพลตำรวจตรีธวัชชัยพงษ์วิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าทั้งหมดเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพื่อตั้งฐานหลอกลวงคนในประเทศเดียวกันลักษณะการหลอกลวงของคนกลุ่มนี้จะมีการติดต่อทักไปกับเหยื่อผู้เสียหายอ้างว่าเป็นตัวแทนขายประกันหรือว่าเป็นบริษัทส่งพัสดุเพื่อหลอกให้โหลดโปรแกรมต่างๆจากนั้นก็จะแฮกข้อมูลแล้วก็ใช้ข้อมูลที่ได้มาในการหลอกลวงเหยื่ออ้างว่าเกิดปัญหาหลอกจนหลงเชื่อก่อนจะให้เหยื่อโอนเงินเข้ามาโดยอ้างว่านำมาทำการตรวจสอบตอนนี้กำลังเร่งขยายผลจับกุมผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะมาดูบรรยากาศในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตอนนี้เข้มข้นทีเดียวนะคะผู้สมัครต่างก็ลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนปัญหาหลักก็เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการเดินทางการสาธารณสุขแล้วก็การจัดการขยะซึ่งมีการหยิบยกมาเป็นนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงค่ะ บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังคึกคักค่ะนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขลงพื้นที่ตลาดหนองจอกและตลาดอากงเขตคลองสามวารับฟังปัญหาประชาชนที่สะท้อนตรงกันถึงปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่ทั่วถึงและข้อจำกัดด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชานเมืองนางมัลลิการะบุว่าหากได้รับเลือกจะเร่งดำเนิน3นโยบายหลักก็คือติดตั้งไฟส่องสว่างอัจฉริยะในจุดเสี่ยงพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมต่อชุมชนกับรถไฟฟ้าและยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนลุมพินีและชุมชนบ่อนไก่รับฟังปัญหาจากประชาชนพร้อมนำเสนอนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสวนหย่อมขนาดเล็กปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองด้วยน้ำพุและยกระดับศูนย์อาหารให้มีระบบระบายอากาศที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการจัดการขยะโดยเฉพาะในชุมชนบ่อนไก่ที่ประสบปัญหาขยะล้นปล่องและการจัดเก็บไม่สม่ำเสมอส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนย้ำว่าการแก้ปัญหาพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยคืนความสะอาดและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะกกต.เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาแล้วนะคะพร้อมทั้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหากว่าไม่ไปใช้สิทธิ์จะต้องแจ้งผ่านท้องถิ่นหรือว่าแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตของกกต.ด้วยขณะที่เลขาธิการกกต.เลี่ยงตอบปมร้อนไม่ผ่านการประเมินของกกต.จนอาจนำไปสู่การยุติสัญญาจ้างโดยขอให้กกต.ใหญ่เป็นผู้ตอบค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงความพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมทั้งสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569โดยเลขาธิการกกต.ย้ำว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง2พื้นที่เป็นการเลือกตั้งที่มีความสำคัญเพราะเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยตรงส่วนกกต.ในฐานะเจ้าภาพก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสอยู่แล้วแต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันสอดส่องสิ่งผิดปกติ
3: กกต.ถูกตำหนิไม่เป็นไรเรามีหน้าที่เราเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพยังไงก็ถูกตำหนิอยู่แล้วแต่สิ่งที่การตำหนิแล้วมันจะได้ผลจริงๆหรือเห็นผลจริงๆว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันคือคนไทยทุกคนต้องรับผิดชอบกันต้องไม่ใช่ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบคือกกต.ต้องดูแลการเลือกตั้งร่วมกันเรารับผิดชอบแน่นอนครับแต่ว่าอยากให้มันดีต้องดูแลการเลือกตั้งร่วมกัน
0: ขณะที่ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.ระบุว่าตามกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะแต่ว่าถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุอันไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ก็ต้องแจ้งเหตุก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือว่าหลังการเลือกตั้ง7วันโดยสามารถแจ้งผ่านท้องถิ่นหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตของกกต.พร้อมระบุถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการปิดแผ่นป้ายหาเสียงบนรถโดยสารสาธารณะว่าสามารถทำได้แต่ต้องนำค่าดำเนินการมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงด้วยส่วนกระแสข่าวการพิจารณายุติสัญญาจ้างนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่องจากผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ60ล่าสุดนายแสวงระบุว่าในฐานะเป็นผู้ถูกประเมินไม่สามารถออกความเห็นได้โดยหลักการประเมินจะรู้เท่าที่ควรรู้ซึ่งกระบวนการประเมินจะเป็นในลักษณะคู่สัญญา
3: ความเห็นอะไรนะครับถ้าผมจะรับแจ้งอีกทีหนึ่งก็ตอนที่มีมติหรืออะไรเนี่ยตอนนี้คือมันในส่วนของผมเนี่ยมันหมดไปแล้วในส่วนของการทำหน้าที่เมื่อปี2568ถึงเดือนกันยาแต่นี่ก็เป็นเรื่องของกกต.เป็นเรื่องสัญญานะเนี่ยเป็นเรื่องของคู่สัญญาครับ
0: นายแสวงยังระบุถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนของกกต.ซึ่งจะทยอยพิจารณาแต่ละบุคคลหรือว่าพิจารณาคราวเดียวทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกกต.ทั้ง7คนซึ่งคงจะพิจารณาอย่างรอบคอบและสมบูรณ์ค่ะ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเลื่อนประชุมครม.จากวันอังคารที่9เป็นวันพุธที่10มิถุนายนนะคะเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีติดภารกิจเยือนเวียดนามส่วนข้อสั่งการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายเอกนิตินิติธันประภาสตอบรับพร้อมที่จะปรับแก้เพื่อความเป็นธรรมกับทุกคนค่ะก่อนออกเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมอาเซียนฟอรัมฟิวเจอร์สครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะส่วนการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์พ่อแม่ที่ลูกนำชื่อมาหักลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบรับพิจารณาปรับแก้แล้วโดยมอบหมายคณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาในรายละเอียดประกอบกับให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการสำรวจผู้มีรายได้น้อยภายในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากวันที่1สิงหาคมจะได้สามารถให้คนที่หลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลฟังเสียงประชาชนแต่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจึงได้ดำเนินการทบทวนในส่วนนี้โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
4: คนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับ
0: ขณะเดียวกันนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนเข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีที่ครม.มีมติอนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอนุมัติเงินงบประมาณ 18,800 ล้านบาทเพื่อใช้ในสวัสดิการตามปีงบประมาณ 2,569 แต่กลับเป็นเงินงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอาจเข้าข่ายผิดวัตถุประสงค์หรือไม่และอาจขัดพระราชกำหนดกู้เงินมาตรา5รวมถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้และจากกำหนดการนายกรัฐมนตรีเดินทางปฏิบัติภารกิจต่างประเทศที่เวียดนามพร้อมคณะหลายคนสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลค.แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆรับทราบถึงการเลื่อนประชุมครม.ครั้งที่9ทับ2569จากเดิมวันอังคารที่9ไปเป็นวันพุธที่10มิถุนายนเวลา10นาฬิกาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิแล้วนะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อเช้านี้ซึ่งทางการฟิลิปปินส์ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้แล้วอย่างน้อย19คนค่ะประชาชนในตลาดแห่งหนึ่งที่เมืองดาวาวซิตี้บนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ก็ต้องวิ่งออกมาจากร้านค้าด้วยอาการตื่นตกใจหลังจากรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งทางใต้เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนบนเกาะมินดาเนาเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะที่เมืองเจเนอรัลซันโตสซิตี้ที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเพียง15กิโลเมตรค่ะขณะที่ทางการฟิลิปปินส์ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้แล้วอย่างน้อย19คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย134คนด้านสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ชายฝั่ง10จังหวัดแล้วหลังจากเฝ้าระวังมานาน2ชั่วโมงและพบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นน้ำทะเลในระดับเล็กน้อยเท่านั้นแต่ยังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากแผ่นดินไหวซ้ำเช่นเดียวกับทางการอินโดนีเซียที่ยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิแล้วเช่นกันหลังจากก่อนหน้านี้สั่งอพยพประชาชนบนเกาะสุลาเวสีและเกาะซานกิเฮออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าทางการญี่ปุ่นยกเลิกเฝ้าระวังคลื่นสึนามิในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกและตอนใต้ของประเทศแล้วเช่นกันหลังพบคลื่นสึนามิในบางพื้นที่สูงประมาณ20เซนติเมตรค่ะ ผู้ชมสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่อแววยืดเยื้อและทวีความตึงเครียดขึ้นอีกระลอกนะคะหลังจากที่อิหร่านและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างดุเดือดซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความพยายามในการเจรจาหยุดยิงของสหรัฐอเมริกาค่ะเสียงเตือนภัยทางอากาศดังก้องในน

0: ควันเยรูซาเล็มท่ามกลางกลุ่มควันและขีปนาวุธที่ปรากฏเหนือน่านฟ้าหลังจากที่อิสราเอลกับอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาผู้โดยสารบนเครื่องบินบันทึกภาพนาทีเครื่องลงจอดในกรุงเทลอาวีฟในช่วงที่มีการเตือนภัยโจมตีทางอากาศทำให้เกิดบรรยากาศชุลมุนเล็กน้อยในห้องโดยสารสำหรับความตึงเครียดรอบนี้อิหร่านเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีอิสราเอลก่อนซึ่งนับเป็นการโจมตีครั้งแรกหลังตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนเพื่อตอบโต้กองทัพอิสราเอลที่โจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนจุดชนวนให้อิสราเอลตอบโต้กลับนำไปสู่การโจมตีตอบโต้กันไปมาในวันนี้แม้จะมีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐต่อสายถึงเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเพื่อขอให้ระงับแผนโจมตีโต้กลับอิหร่านไว้ก่อนก็ตามล่าสุดยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งในอิสราเอลและอิหร่านจากการปะทะกันรอบนี้ขณะที่อิสราเอลยืนยันว่าได้ยิงสกัดขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากเยเมนด้วยเช่นกันโดยกลุ่มฮูตีในเยเมนอีกหนึ่งกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังยอมรับว่ายิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลพร้อมทั้งประกาศสั่งห้ามการเดินเรือของอิสราเอลในทะเลแดงโดยระบุว่าเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลจะถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมขณะที่มีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลประเมินว่าปฏิบัติการทางทหารต่อต้านอิหร่านอาจยืดเยื้อหลายวันและกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการระดมพลกำลังสำรองครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ NBC เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของผู้นำสหรัฐที่บันทึกเทปไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ซึ่งทรัมป์ก็ยืนยันบอกว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านแล้วพร้อมทั้งย้ำว่าสหรัฐจะไม่ปลดอายัดทรัพย์สินหรือว่ายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรใดๆต่ออิหร่านโดยทรัมป์จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวหลังจากทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วเท่านั้น
1: Deal are we talking about days weeks months Mr. President
2: I think we're very close we have
0: มีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปัดตกกระแสข่าวที่ระบุว่าสหรัฐอาจนำสินทรัพย์ขออภัยค่ะอาจนำทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไปจัดสรรให้แก่ต่างชาติต่างๆในอ่าวเปอร์เซียเพื่อชดเชยความเสียหายจากการโจมตีของอิหร่านโดยอิหร่านยืนยันว่าประเทศในภูมิภาคไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายและทรัพย์สินของอิหร่านไม่ใช่ทรัพย์ของสหรัฐและไม่ใช่กองทุนสำหรับจ่ายค่าชดเชยให้กับประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐล่าสุดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาระบุว่าสหรัฐต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการที่อิหร่านและอิสราเอลกลับเข้าสู่ภาวะสงครามครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าอิหร่านกับสหรัฐยังคงเดินหน้าเจรจาผ่านตัวกลางปากีสถานแต่ความตึงเครียดล่าสุดอาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่ค่ะผู้นำจีนเดินทางถึงกรุงเปียงยางเพื่อเริ่มต้นภารกิจเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีนะคะพร้อมทั้งย้ำด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอยู่ในจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเผยแพร่ภาพเครื่องบินของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและเผิงลี่หยวนสุภาพสตรีหมายเลข1ของจีนลงจอดที่สนามบินในกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือพร้อมด้วยรีซอลจูสุภาพสตรีหมายเลข1ยืนปรบมือต้อนรับผู้นำจีนเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากผู้นำจีนเพิ่งให้การต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่เดินทางไปเยือนจีนเช่นกันขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่าผู้นำจีนได้แสดงความเห็นผ่านหนังสือพิมพ์ของเกาหลีเหนือว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอยู่ในจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยไม่ว่าการเวลาหรือสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่มิตรภาพอันยาวนานระหว่างจีนและเกาหลีเหนือจะยังคงแข็งแกร่งยั่งยืนและทรงพลังอยู่เสมอค่ะ
3: 社会主义共同理想是
0: อีกสักครู่รับชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองนะคะช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สะเทือนจับตาแผ่นดินไหวใหญ่เขย่าฟิลิปปินส์หนีตายโอลมานเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า19คนเอกนิติทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปมลูกลดหย่อนภาษีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ยังไม่ใช้ปีนี้อนุทินสไตล์พร้อมถอยเมื่อมีเสียงค้านผลักรัฐมนตรีสามแม่ครัวรับจบสยบดราม่า จับตาล้มยักษ์ผู้บริโภครวมตัวฟ้องเมตา ไลน์ แอปเปิล ปมเกี่ยวว่างปล่อยมิจฉาชีพหลอกลวงผู้บริโภคเสียหาย

0: 230ล้านติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
1: ค้นหาความอัศจรรย์ของปรากฏการณ์ที่ถูกเก็บซ่อนท้องโลกกว้าง

0: รกๆให้เป็นบ้านในฝันพร้อมเคล็ดลับแต่งบ้านแบบ DIY ปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝันเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: จริงเหรอใช่ไหมครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
2: ์สองคนนี้ก็ปกติเราต้องเชิญมาพูดเรื่องอะไรประวัติศาสตร์8นาที
3: ครับของโลก
2: ต่างประเทศ
3: เรื่องโลก
2: เรื่องมุสตาบ้าทำอะไรใน
3: วันนี้เราคุยเรื่องคู่สร้างคู่สม
4: เปลี่ยนบรรยากาศ
3: เปลี่ยนบรรยากาศ
5: ฉีกแนวไปเลย
2: คุณไปแย่งชื่อรายการ
3: คุณดำรงพุทธันเหรอไม่ได้ขออนุญาตก็เลย
5: นะ
3: แต่วันนี้ชวนมาคุยฮะเรื่อง AI ที่กำลังร้อนแรงเราตั้งหัวข้อว่าสมมติว่าไทยจะรวยด้วย AI
4: เป็นไปได้ไหมนะ
5: มีเงื่อนไขอะไรไหมเขาเก่งกับเราไหมเราอยู่ร่วมกับเขาอย่างไร
2: คอยฟังคอยฟัง
3: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: ำแผนที่เพื่อจะรับมือกับภัยพิบัติคือน้ำท่วม
1: จุดน้ำเข้าก็คือจุดที่1ฝั่งกุดศรีมังคละจุดที่2ก็จะเป็นทางเข้าแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลแล้วก็จะล้นท่อพอล้นท่อมาก็จะมาเข้าคลองน้ำของเราตรงนี้ต่อเนื่องจากคลองน้ำมานะคะก็จะมาเข้าจุดที่3จากจุดที่1มาแล้วก็มา2มา3
2: ใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่จะให้ความช่วยเหลือเขาได้เร็วที่สุดแผนที่มันเลยเป็นตัวที่บอกได้ชัดเจนที่สุดเลยว่าตำแหน่งไหนที่จะเดือดร้อนที่สุดบอกตำแหน่งของการเดือดร้อนเพื่อการขอความช่วยเหลือในพื้นที
3: ่เราเจอภาวะน้ำท่วมก็หนักจากท่วมเสร็จเราก็เจอภาวะความแห้งแล้งแล้วก็แห้งแล้งเสร็จเนี่ยมันยังสลับอากาศร้อนอย่างรุนแรงต้องผลักดันเรื่องของเราไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
4: แต่ทุกวันนี้คือน้ำมันท่วมมากท่วมน้อยเขาก็ย้ายนะคะเขาก็อพยพเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลง
5: สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังกับเดือนมิถุนายนนะคะเราอยู่ในช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแม้จะมีคำเตือนผลกระทบปริมาณฝนน้อยกว่าปี2568คือน้อยกว่าปีที่แล้วจากปรากฏการณ์ปีแห้งหรือเอลนินโญแต่ในพื้นที่ชุมชนติดริมน้ำมูลที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวางใจเรื่องน้ำท่วมไม่ได้ค่ะนี่คือเสียงเปลี่ยนเมืองที่อยากจะชวนคุณผู้ชมคุยกันในวันนี้นะคะก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาแถลงการว่าเราเข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมฝนจะตกต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยมีการคาดการณ์ว่าภาพรวมฤดูฝนปี69ปริมาณฝนรวมของประเทศไทยจะน้อยกว่าปี68แต่อย่างไรก็ตามภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการรับมือและวางใจไม่ได้นะคะเรื่องนี้นักข่าวพลเมืองคนลุ่มน้ำมูลค่ะคุณอภิชยาทิพลักษ์รายงานความเคลื่อนไหวกับแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS นะคะรายงานจากพื้นที่อุบลราชธานีค่ะที่บ้านท่าบ้งมั่งนะคะอยู่ติดกับริมน้ำมูลเลยค่ะจุดนี้จะท่วมก่อนแล้วลดทีหลังเผชิญน้ำท่วมทุกปีค่ะคนในพื้นที่บอกว่าไทยบ้านอีสานอำเภอวารินชำราบของอุบลราชธานีเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมแล้วเด้อจ้า
6: คุณผู้ชมคะที่นี่คืออำเภอวารินชำราบช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝนนะคะด้านหลังนี้คืออาสาสมัครชุมชนที่กำลังบันทึกข้อมูลจุดเสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเตรียมตัวรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะ
0: แผนที่เพื่อจะรับมือกับภัยพิบัติคือน้ำท่วมเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วทุกปีเราต้องจัดการกับในชุมชนว่าเราจะวางแผนยังไงคือเรามีแผนที่เราก็จะรู้ว่าสิ่งไหนที่เราต้องทำก่อนอย่างถ้าน้ำเข้ามาในชุมชนเราจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเพื่อจะให้หน่วยงานมาช่วยเหลืออาจจะเอาไปศูนย์พักพิงที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้เราหรือว่าเราก็จะมีจุดอพยพ

0: น้ำที่สิมาก่อนจุดที่1คือซอยบีบีกันทั้งหลังจุดที่2คือแถวทางมูลนิธินะคะหลังจากจุดที่2แล้วก็สิมาเข้าตรงซอยสายกวนที่4ก็จะมาตามท่อพวกนี้ตามท่อผู้ป่วยบางจะเป็นจุดสีแดงๆนะคะผู้ป่วยดอกจันสีแดงผู้ป่วยและผู้พิการ
1: แผนอพยพค่ะของชุมชนหาดสวนสูบจะมีอพยพครั้งแรกหน้าโรงเรียนก็จะมีหน้าโรงเรียน15หลังแล้วก็จะมี2โซนโซนพี่โกกับของปากเจ้าเมินทั้งหมด45หลังเราจะอพยพก่อนขึ้นไปอยู่ที่พักพิงที่วัดหาดสวนสูบของเราก็จะมีดูแลผู้สูงอายุเวลาผู้ป่วยบางที่ติดเตียงน่ะเราจะอพยพเราจะดูแลก่อนอพยพขึ้นมาอยู่วัดหาดสวนสูขค่ะเราจะมีที่พักพิงโดยของผู้ป่วยบางก่อน
0: อันนี้ผู้นี้เขียวๆคือผู้พิการสีน้ำตาลคือผู้สูงอายุค่ะส่วนเด็กค่ะสีชมพูนะคะเป็นเด็กซึ่งเรามีอยู่มีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะคะคือจะเป็นลำดับที่1ของเขาถ้าเกิดท่วมตรงในบ่อก็จะมาแถวบ้านแม่นางกรมที่ดินเนาะแต่ว่าถ้าที่2อีกยังท่วมก็คือไปเทศบาลกันหมดค่ะแล้วก็กระจายกันเลยทีนี้เพราะว่าถ้าไปเทศบาลหมายถึงหมดเลยอพยพ 100% ค่ะแต่ทุกวันนี้คือน้ำมันท่วมมากท่วมน้อยเขาก็ย้ายนะคะเขาก็อพยพเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเราจะมาอยู่แต่ที่บ้านไม่ได้เราต้องอพยพ
2: แม้ต้องเผชิญน้ำท่วมทุกปีมากบ้างน้อยบ้างแต่ชุมชนริมแม่น้ำมูลบ้านท่าบงมั่งและเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติรู้ดีว่าการเตรียมความพร้อมรับมือจะช่วยบรรเทาความเสียหายลงได้บ้างค่ะการมีส่วนร่วมออกแบบและสำรวจข้อมูลผ่านแผนที่ชุมชนให้ทราบว่าคนเปราะบางอยู่จุดไหนพื้นที่ปลอดภัยอยู่จุดใดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนร่วมมือกันเพื่อให้หน้าฝนปีนี้ทุกชุมชนรับมือได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: เฉียบเลิศพร้อมมากค่ะสำหรับชุมชนที่นี่นะคะนอกจากแผนที่ชุมชนฉบับทำมือที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ซึ่งจัดทำโดยอาสาสมัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติตอนนี้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ค่ะทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอาจารย์ก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการไปเก็บข้อมูลชุมชนแล้วก็ย้ำว่าจากนี้จะพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงอย่างง่ายๆใช้ข้อมูลอย่างแม่นยำป้องกันได้ช่วยเหลือได้หากเกิดภัยค่ะ
4: มหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นศูนย์ในการรับของบริจาคในเรื่องการขอความช่วยเหลือของชุมชนมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่มีการขอความช่วยเหลือกันมากมายเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้จะเริ่มต้นช่วยใครก่อนดีช่วยใครหลังดีหรือใครเดือดร้อนมากกว่ากันดีอะไรอย่างนี้นะครับแผนที่มันเลยเป็นตัวที่บอกได้ชัดเจนที่สุดเลยว่าตำแหน่งไหนที่จะเดือดร้อนที่สุดนะครับตรงพื้นที่ไหนที่โดนน้ำท่วมมากที่สุดหรือตรงไหนที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าบริบทของความต้องการแต่ละคนมันแตกต่างกันอย่างบางพื้นที่เนี่ยมีผู้สูงอายุก็ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับณวันนี้ที่เราได้เก็บข้อมูลกับชุมชนเนี่ยชุมชนบอกณวันนี้คือว่าเขามีปัญหาอะไรนะครับเขาอยากให้มีศูนย์อพยพตรงไหนหรือศูนย์อพยพต้องการอะไรเนี่ยตรงนี้มันชัดเจนที่สุดดังนั้นการที่เราเก็บ database ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นฐานข้อมูลสําหรับใช้ในปีหน้าๆต่อๆไปได้อีกแล้วก็ยังเป็นฐานข้อมูลสําหรับพวกผมเนี่ยสําหรับคนที่จะมาทําวิจัยต่อไปได้รู้ด้วยว่ามันถูกเคยกระทําอะไรมาแล้วบ้างนะครับแล้วจะพัฒนาต่อไปในด้านใดครับ
3: ในประเทศเรามีข้อมูลอะไรเพื่อรับมือกับภัยพิบัติได้นะคะมีข้อมูลจากแผนบรรเทาภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งปี69ถึงปี70ค่ะจากกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำกรมทรัพยากรน้ำข้อมูลชุดนี้ล่าสุดคือวันที่19มีนาคม2569นะคะระบุว่ามีการเตรียมความพร้อมด้านสถานีวัดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยเลยค่ะได้แก่ระบบการเตือนภัยล่วงหน้ามีอยู่ 2,275 สถานีสถานีโทรมากนะคะมีอยู่ที่408สถานีค่ะสถานีโทรมากแล้วก็กล้อง CCTV คือดูได้เลยเนี่ย172สถานีมีสถานีอุทกวิทยา439สถานีและมีระบบตรวจวัดปริมาณน้ำปริมาณการเก็บกักและแหล่งน้ำขนาดเล็กอะค่ะ293สถานีนี่คือชุดข้อมูลพื้นฐานของประเทศเรานะคะในพื้นที่อุบลราชธานีค่ะนอกจากมีการเตรียมความพร้อมใน11ชุมชน ริมน้ำมูลแล้วเครือข่ายภาคประชาสังคมเครือข่ายสื่อท้องถิ่นมูลนิธิสื่อสร้างสุขแล้วก็นักวิชาการในพื้นที่ร่วมกันหารือแผนการรับมือภัยพิบัติเพื่อเสนอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัดนะคะพร้อมย้ำว่าภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อปี62และปี65คือรูปธรรมสำคัญที่รัฐและประชาชนต้องจับมือทำงานร่วมกันป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
5: อุบลเนี่ยเรื่องเสี่ยงพื้นที่ภัยพิบัติเนาะเราอยู่ใน9อันดับต้นๆของประเทศไทยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ไม่ว่า62 65เราจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยวิ่งช่วยกันเองใช้คำนี้เนาะแล้วก็พยายามคุยกับภาครัฐพยายามถอดบทเรียนทำแผนให้มันก็ยังไม่ปรากฏในเชิงเรื่องของการจัดการแบบมีส่วนร่วมในเรื่องภัยพิบัติร่วมกันที่มันจะทำให้ทั้งคุยกันได้และทำงานร่วมกันได้ต้องผลักดันเรื่องของเราไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดพออยู่ในแผนเสร็จก็จะได้ทำงานร่วมกันพอทำงานร่วมกันก็สร้างกลไกการทำงานแบบนี้มันถึงจะเกิดการเข้าอกเข้าใจกันแล้วตรงนี้การแก้ปัญหาของอุบลมันถึงจะมีทิศทางร่วมกันได้เพราะถ้าคนอุบลถามว่าจะให้ใครคนใดคนหนึ่งแก้ไขได้หรือไม่ปรากฏไม่ได้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมของอุบลก็เลยรวมตัวกันมองว่าถือโอกาสเนี่ยแผน14นี่แหละพวกเราจะดันทุกอย่างในความคิดเราให้เป็นโครงการให้เป็นแผนที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันให้เป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าหุ้นส่วนการพัฒนาร่วมกันตรงนี้มันอาจจะมองไม่เห็นเส้นทางที่เหมือนว่าจะสำเร็จได้ทันทีแต่เมื่อคนเริ่มคุยกันเข้าอกเข้าใจกันเนาะแล้วก็ลองมีโครงการที่เป็นเขาเรียกว่าตั้งต้นให้ภาคประชาสังคมภาคประชาชนภาครัฐภาควิชาการภาคศาสนาด้วยมาทำงานร่วมกันจริงจังเนี่ยเราว่าอุบลน่าจะเปลี่ยนทิศทางแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยภาคประชาชนน่าจะมีโอกาสได้ทำโครงการแล้วก็รับงบประมาณรัฐมาแก้ปัญหาแล้วบทบาทรัฐเป็นผู้สนับสนุนเอื้ออำนวยนักวิชาการซัพพอร์ตอย่างเงี้ยนี่คือความคาดหวังค่ะถ้าอุบลเริ่มได้คนอื่นก็จะเริ่มได้แต่เริ่มจากการพูดเฉยๆไม่ได้ต้องไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดแล้วก็เป็นโครงการแล้วก็มีเขาเรียกว่าเส้นงบประมาณด้วยเพราะถ้าไม่มีตรงนี้ก็จะเกิดการทำงานร่วมกันไม่ได
3: ้อุบลถือว่าเป็นพื้นที่ที่เผชิญภัยพิบัติบ่อยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นตัวอย่างของการจับมือทำงานร่วมกันของภาคประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่อุบลเป็นพื้นที่ปลายน้ำของภาคอีสานค่ะรองรับน้ำจากลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลลักษณะพื้นที่เขาจะเป็นแอ่งกระทะทำให้มีความเสี่ยงเวลาเผชิญน้ำท่วมทุกปีเนี่ยท่วมก็ท่วมหนักนะคะทำให้ผลกระทบก็เกิดขึ้นกับมิติทางเศรษฐกิจด้วยโดยเฉพาะครัวเรือนกลุ่มเปราะบางก็เกิดขึ้นแล้วเพิ่มมากขึ้นถ้าไม่มีการจัดการเรื่องภัยพิบัติค่ะในมุมหนึ่งนะคะดร.สุรสมกฤษณะจุทะท่านเป็นทีมวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์มองว่าในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติซึ่งจะเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต้องเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายค่ะตั้งแต่การสำรวจปัญหาไปจนถึงการเผชิญเหตุและการเยียวยาอย่างขั้นตอนการสำรวจปัญหาเนี่ยสำรวจเพื่อให้ทราบข้อมูลร่วมกันว่าจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงจุดไหนเป็นจุดปลอดภัยแผนอพยพเป็นอย่างไรการเผชิญเหตุและการฟื้นฟูต้องทำแบบไหนนั่นเป็นรูปธรรมที่จะทำให้ทั้งชุมชนรอดจากวิกฤตค่ะ
6: การจัดการภัยพิบัติคือการจัดการคนทำยังไงให้คนเนี่ยได้รับความเสี่ยงน้อยลงหรือว่าได้รับผลกระทบน้อยลงจากที่คนจะเป็นนะครับอันนี้คือโจทย์ว่าทำไมต้องไปทำแผนชุมชนการทำแผนชุมชนเนี่ยหมายถึงการเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงในระดับท้องถิ่นซึ่งบางเรื่องเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนั่นคือเราก็ต้องมีรายละเอียดที่จะเข้าใจปัญหาเฉพาะพื้นที่ไปนะครับเพื่อให้สามารถรับมือได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยเราจะต้องมีในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมโดยสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือว่าทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นผู้นำตัวเองในระดับหนึ่งนะครับที่จะทำให้มีความสามารถในการรับมือได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่หมายความว่าชุมชนต้องจัดการตัวเองด้วยตัวเองทุกอย่างแต่คนในชุมชนจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้ทั้งระดับน้ำทั้ง กลไกการช่วยเหลือต่างๆตรงนี้แหละครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทำไมว่าเราต้องไปทำแผนที่รับมือน้ำท่วมการเผชิญหน้ากับภัยพิบัติหรือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเนี่ยก็แนวโน้มก็คือดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยังมีช่องว่างบางอย่างที่ต้องเติมต้องหนุนเสริมเข้าไปเพื่อให้การจัดการมันดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็มีความพร้อมไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าพร้อมในทุกๆกลุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ว่าทำอย่างไรให้ชุมชนตื่นตัวแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมีการเชื่อมประสานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยเองก็เข้าไปมีบทบาทในการที่จะหนุนเสริมทุกภาคส่วนเนี่ยให้มีความพร้อมในการรับมือมากขึ้นนะครับเพราะอย่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเองหรือแม้แต่ราชภัฏอุบลราชธานีเนี่ยก็พยายามพัฒนาระบบทางออนไลน์เพื่อหนุนเสริมในการทำงานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3: ภัยพิบัติรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการทำงานของทุกภาคส่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ไทยบันเทิงค่ะกับเค้กกนิษฐาดีมีปฏิรูปนะคะข่าวแรกเราไปดูความเคลื่อนไหวของพระเอกหนุ่มเจดพิพัฒน์ค่ะคือจะเรียกได้ว่าเป็นปีทองก็อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่างานแน่นค่ะแน่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเขาบอกว่าต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ไม่พักไม่หายนะคะมีงานแสดงให้แฟนคลับได้ตามดูกันตลอดค่ะเจ้าตัวเองมองว่าเป็นโอกาสให้ได้ท้าทายนะคะเพราะว่าหลายบทบาทที่ผ่านมาค่ะตั้งใจรับบทที่ไม่ซ้ำเดิมฉีกลุกบ้างแนวใหม่บ้างจะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยค่ะ
1: แล้วแบบมันมีทั้งวัวด้วย มีทั้งเราที่ดูตัวดำๆแล้วก็มันดูเป็นโลเคชั่นแบบเหมือนทะเลทรายหน่อยๆแล้วก็วัวเยอะๆอะไรเงี้ยมันดูทุกอย่างไม่จริงไปหมดเลย มันก็เลยเขาก็เลยคิดว่าเป็น AI
0: เป็นพี่พระเอกนะคะสายเป๊ะสายเนี๊ยบมาตลอดค่ะพอลงคลิปไทยกับวัวค่ะในลุคนี้คุณผู้ชมไงเป็นหนุ่มไทยบ้านเลยนะคะแทบจะไม่มีใครเชื่อว่านี่คือตัวจริงนะคะโดนแซวว่า AI หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าตัดต่อมาจนเจดพิพัฒน์ต้องออกมาเคลียร์ค่ะว่าตัวเขาเองนะคะตัวจริง 100% เป็นคลิปที่ตั้งใจค่ะให้แฟนคลับดูบรรยากาศในกองถ่ายหนังค่ะว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรนะคะในหนังเรื่องเทมเลี้ยงไม่เชื่องค่ะหนุ่มเจดเนี่ยเดบิวต์คาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นนะคะยังการเป็นคนเลี้ยงวัวค่ะก็ต้องฝึกเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งวิธีเลี้ยงวิธีขี่เพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัวชนและคนเลี้ยงวัวเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่รับเล่นเพราะมองว่ามันแตกต่างค่ะคนดูและแฟนคลับก็น่าจะไม่เคยได้เห็นตัวเองแสดงแนวนี้นะคะงานแสดงเองของเขาเนี่ยมีต่อเนื่องค่ะคนจะเห็นหน้าเจดบ่อยหวังว่าจะได้ไม่ติดภาพจำเดิมๆนะคะที่สำคัญค่ะคือตัวเจดก็ได้ท้าทายฝีมือทางการแสดงด้วยค่ะ
1: แล้วแบบมันมีทั้งวัวด้วยรู้ไหมเวลาเขาทำให้วัวชนมันคึกอ่ะเขาทำเสียงแบบ นี่ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ยังไปศึกษาจากคนที่เขาแบบเลี้ยงแบบเขาจะมีคนที่เขาเลี้ยงมาด้วยตลอดอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาจะให้มันคึกอ่ะเขาจะตบมือแล้วก็แบบก็พยายามทำให้มันต่อเนื่องแต่ว่าก็ดูให้มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยครับคนจะได้ไม่เบื่อในโปรเจกต์ก็พยายามจะเปลี่ยนลุคให้มันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับอย่างเรื่องนี้ก็ไปนู่นเลยหลุดเลยไปเลยดำแดดไทยบ้านแล้วก็แบบผมกระเซาะกระเซิงไม่เซ็ตผมไม่ส่องกระจกเลยตอนถ่ายเรื่องนี้ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนไปเขาชนไก่อยู่ตลอดเวลา
0: ไปลุยค่ะถ่ายทำที่ต่างจังหวัดมาก็หลายเดือนนะคะโหดสุดคือการถ่ายกลางแจ้งแดดร้อนจัดเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเจดพิพัฒน์ก็สู้เต็มที่กับหนังเรื่องนี้ปิดกล้องไปแล้วเรียบร้อยค่ะคาดว่าจะเข้าฉายในปีนี้และก็ยังจะมีอีก2ผลงานค่ะที่เตรียมถ่ายทำต่อทั้งละครรีเมคเรื่องดังนะคะแรงเงาค่ะกับโปรเจกต์ใหม่ของค่ายต้นสังกัด Beyond Cloud ค่ะคุณผู้ชมได้ดูไทยบันเทิงเมื่อเช้าหรือเปล่าสนุกทีเดียวค่ะเพราะว่าได้ดาราตัวแม่ที่หลงรักกีฬามาออกรายการสดกับเรานะคะแขรัศมีแขค่ะใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะคะเดือนนี้หน้าจอไทย PBS เองก็ได้ดูกันฉ่ำๆค่ะเพราะว่านอกจากรายการระดับโลกระดับเนชั่นลีกแล้วเนี่ยที่กำลังจะมันในรุ่นเล็กระดับประเทศก็มีรายการเหมือนกันนะคะวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลคัพทางไทย PBS นี่เองชวนติดตามกันค่ะต้อนรับเดือนไพร์มันค่ะและอย่างที่บอกว่าหนึ่งในคนที่รอดูรอเชียร์เหมือนกันคือรุ่นพี่นักกีฬารัศมีแขนะคะการันตีว่าวอลเลย์บอลสาวเหล็กนี่ครบรถเลยค่ะสนุกแต่ก็จริงจังด้วยเป็นไปตามกฎค่ะเนี่ยรัศมีแขนะคะมาโพสท่ากับลูกวอลเลย์แบบนี้นะคะออกแนวแบบมาเป็นนายแบบหรือเปล่าพิธีกรก็แซวนายแบบหรือนักกีฬาหรือว่านักแสดงกันแน่นะคะคิวงานเนี่ยจะแน่นแค่ไหนนะคะถ้าเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลรัศมีแขเต็มที่มาให้ค่ะเพราะว่าอยู่กับวอลเลย์มาตั้งแต่เด็กจนเป็นกีฬาประจำตัวไปแล้วเป็นทั้งคนเล่นเป็นทั้งคนเชียร์ค่ะตอนนี้นะคะนอกจากส่งแรงเชียร์นักวอลเลย์สาวไทยในการแข่งขันเนชั่นลีกก็ขอส่งกำลังใจให้รุ่นน้องรุ่นเล็กด้วยค่ะ LGBTQ+นะคะที่กำลังแข่งรายการใหญ่ระดับประเทศอยู่เหมือนกันนั่นคือของเราเองค่ะวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลคัพจัดโดยไทย PBS ค่ะรวมตัวค่ะนักวอลเลย์ LGBTQ+คือแน่นอนว่าจะต้องมีตัวจี๊ดประจำสนามนะคะทั้งฝั่งกองเชียร์ก็จี๊ดเหมือนกันมาเต็มฝั่งนักกีฬาก็ไม่เบาค่ะจะใส่พร็อพใส่ชุดเล่นใหญ่ยังไงบอกได้หมดเลยนะคะไม่มีกฎข้อห้ามซึ่งพอได้เป็นตัวเองเต็มที่ค่ะพี่แขรัศมีแขบอกว่านักกีฬาเองเนี่ยก็จะแฮปปี้กับการเล่นนะคะแต่ไม่ต้องห่วงว่าจะติดเล่นอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าในสนามของสาวเหล็กค่ะเหมือนการแข่งขันแบบปกติทุกอย่างซ้อมกันหนักวางแผนกันเล่นจริงจังค่ะ
2: ตาเล่นก็จริงจังค่ะไม่ก็โดนตบใส่หน้าเหมือนกันเขาก็ตีเต็มอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ว่าการเป็นตัวของตัวเขาเองเนี่ยบางทีมันก็นะยุคสมัยนี้มันโอเคละแต่มันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งพื้นที่ที่เขาสามารถมีความสุขในการเล่นกีฬาโดยที่เขาสามารถเป็นตัวเขาได้แบบ 100% บุคลิกภาพไม่ได้มาเป็นส่วนวัดว่าเราจะเป็นแบบว่าจะไม่สามารถเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงได้หรือว่ามันจะไม่มีความสามารถในการเล่นกีฬาหรือว่าการที่เราวีดไว้บางทีไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะไม่มีทักษะด้านกีฬาอะไรอย่างเงี้ย
0: แข่งขันกันมาเกือบครึ่งทางแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็กำลังเข้มข้นสุดๆนะคะเพราะว่าทุกทีมในวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลครับไม่มีใครยอมใครค่ะซึ่งตอนนี้ในการแข่งขันดำเนินไปถึงช่วงแข่งขันระดับภาคนะคะจบไปแล้ว2สนามค่ะและยังเหลืออีกคือภาคเหนือภาคใต้และรอบชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่12กรกฎาคมนะคะสถานที่ค่ะเขาจัดกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพหรือถ้าใครนะคะไม่ได้ไปที่สนามชวนติดตามทางหน้าจอไทย PBSหมายเลข3ค่ะถ่ายทอดสดนะคะ 14:05 นในวันชิงแชมป์ค่ะย้ำอีกที12กรกฎาคมนะคะ
2: เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ไม่ได้มาเล่นแต่สิ่งที่ทั้งผู้เล่นและคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไปนะฮะนั่นก็คือความสนุกสนานและก็ความสุขนั่นเองครับยังไงก็ฝากเชียร์น้องๆแล้วก็ฝากติดตามนะฮะกับสาวเหล็กโนเอลด้วยครับ
0: เมื่อเช้าพี่รัศมีแขกก็มาเล่าให้ฟังถึงยุคเปลี่ยนผ่านนะคะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยนักกีฬาเองก็อาจจะต้องคีปลุกหน่อยค่ะไม่กล้าแสดงออกความเป็นตัวเองแต่สื่อบันเทิงสื่อนึงที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ปลดล็อกทุกอย่างนะคะนั่นคือรุ่นพี่สตรีเหล็กค่ะภาพยนตร์เกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวเหล็กเหมือนกันนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้กล้าเฉิดฉายแล้วก็เป็นตัวเองมากขึ้นเป็นไปตามยุคสมัยค่ะทุกวันนี้การแสดงออกก็เปิดกว้างมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะย้ำกันอีกทีค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะไปดูค่ะรอบชิงนะ12กรกฎาคม14:05 เป็นต้นไปเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอไทย PBS ค่ะไปกันต่อนะคะแฟนๆลูกทุ่งเก่าๆค่ะน่าจะเคยฟังน้ำเสียงของกุสุมามณีการแล้วก็ต้องยกย่องว่าให้เป็นคนที่ร้องเพลงได้เป็นตัวเองมากๆนะคะไม่ได้เรียนเสียงใครค่ะมาวันนี้ค่ะคุณกุสุมาเนี่ยเดินเข้าห้องอัดอีกครั้งหนึ่งคู่กับรังสีเสรีชัยค่ะคือเราอาจจะไม่เคยเห็นเคมีของคู่นี้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอยู่คนละค่ายค่ะดังนั้นการมาเจอกันในรอบหลายปีค่ะทำให้หวนคิดถึงบรรยากาศสมัยยังหนุ่มยังสาวมีทั้งงานคอนเสิร์ตและงานถ่ายแบบสไตล์ลูกทุ่งตั้งแต่ก่อนปี2530เลยทีเดียวติดตามในลั่นทุ่งกันค่ะ

คำหยอกเย้าที่มากับเนื้อเพลงใหม่หนุ่มงาวสาวสปันได้จากการเดินทางจริงของนักแต่งเพลงที่ขึ้นเหนือไปเที่ยวในหลายจังหวัดค่ะแล้วเก็บความประทับใจมาแต่งเพลงก่อนที่จะมาลงตัวด้วยเสียงร้องของกุสุมามณีการที่มีสำเนียงในแบบสาวเหนือแทนความเป็นสาวสปันหรือหมู่บ้านท่ามกลางขุนเขาในธรรมชาติของอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะและมีเสียงของหนุ่มรังสีเสรีชัยแทนหนุ่มงาวหรืออำเภอในจังหวัดลำ

0: เพลงเล่าเรื่องรักข้ามจังหวัดในกลิ่นอายแบบลูกทุ่งเหนือจากดนตรีและเสียงร้องเคยนิยมในห้วงเวลาหนึ่งก่อนจะสั่งซาไปจนอาจารย์เลิศพิเศษสุวรรณมงคลเจ้าของโปรเจกต์ส่งเพลงให้หนุ่มรังสีและใหม่สมรักเดินหน้าหานักร้องที่เหมาะสมจึงชักชวนกุสุมามณีการกลับมาทำเพลงคู่จากที่ไม่เคยร้องเพลงร่วมกันเพราะสมัยก่อนอยู่คนละค่าย
1: ปกติต่างคนต่างร้องเพลงนะสมัยก่อนไม่ค่อยได้เจอกันจะเจอกันก
2: ็
1: นานๆก็จะร้องเจอตามงานสักครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าระยะหลังมานี่ก็เพิ่งได้มาเจอกันเมื่อตอนใกล้ร้อยเนี่ยนะฮะ
2: สองคนหรือคนเดียว
1: คนเดียวก็เป็นเพลงที่นำมาร้องกันใหม่นะเพราะว่าในช่วงของทองคำลูกทุ่งทองคำพันไทยนะครับซึ่งมีน้องใหม่สมรักแล้วก็มีผมช่วยกันดูแลนะฮะโดยเฉพาะอาจารย์เลิศพิสิทธ์นะครับที่ได้ร่วมก่อตั้งค่ายทองคำพันไทยขึ้นมานะฮะก็เลยมาเป็นหัวหอกให้หน่อยนะฮะแล้วเราก็จะพยายามหาดาวรุ่งดวงใหม่ขึ้นมาแต่เห็นว่ามีเพลงที่ดูแล้วน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของทางภาคเหนือก็ดีนะฮะก็เลยคิดว่ากุสุมาเนี่ยเขาเป็นคนเหนืออยู่แล้วนะฮะ
3: พี่หนุ่มเข้ามาในช่วงพ.ศ.ที่ก่อนกุสุมาเพราะพี่กุสุมาก็คือประมาณยุคปี2528-29ก็บันทึกเสียงก็โด่งดังเลยคิดถึงพ่อซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนจำได้แน่นอนเพลงนี้แล้วก็มีมิวสิกวิดีโอออกอากาศทางทีวีสมัยก่อนด้วยหลายเพลงมีคิดถึงพ่อรอวันช้ำเหมือนแฟนเก่าหลายเพลงมากในยุคของค่ายเสียงสยามเป็นเสียงเทปครับผม
0: กุสุมามณีการห่างหายจากการบันทึกเสียงเพลงใหม่ของตัวเองไปหลายปีค่ะแต่ยังคงวนเวียนอยู่กับงานเบื้องหลังเช่นงานร้องไกด์เพลงใหม่ๆให้กับครูเพลงนำไปใช้ไกด์นักร้องก่อนบันทึกเสียงจริงเนื่องจากอยู่ในวงการมานานค่ะและมีชั้นเชิงในการร้องที่แตกต่างไม่เหมือนใครอาจผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวและส่งเข้าไปให้ครูเพลงทำงานค่ะเป็นความภูมิใจอีกด้านในการทำงานในวงการเพลงลูกทุ่งซึ่งนับเป็น50ปีที่ไม่เคยหยุดทำงานค่ะในสมัยนั้นนับว่าได้รับโอกาสได้ทดลองหลายบทบาทจากงานหน้ากล้องมาสู่หลังไมค์ในปี2529ที่ได้บันทึกเสียงเพลงแรกก่อนจะมีเพลงที่คนจดจำเช่นคิดถึงพ่อรอวันช้ำรักจริงไหมน้ำตานางลม
2: ตอนนั้นไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะเพราะว่ามันเป็นวัยเด็กๆเราไม่รู้ว่าความดังมันคืออะไรแล้วก็ตอนที่เขาตอนที่เราออกคนงานอ่ะมันก็จะมีหนังสือโน้นหนังสือนี่รายการโน้นนั่นนี่วิ่งเข้ามาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเราก็เดี๋ยวตั้งเดิมกันตั้งเดิมทำหน้าตั้งจริง
1: จับตัวเองก็แทบไม่ได้แล้วตอนนี
4: ้
1: โอ้โห
2: ไม่ได้ต้องยกหน่อย
1: ก็น่าจะเป็นที่สตูของราชาสิงห์ทองนะฮะ
2: ชิวๆไปปิดต้นงิ้วพร้อมกันมัวอยากโดนลวงเขาเป็นเมียหลวง7วัน
0: กุสุมามณีการกลับมาทำงานกับค่ายเพลงลูกทุ่งที่มีรังสีเสรีชัยและใหม่สมรักนำร่องมาก่อนปัจจุบันมีนักร้องในสังกัดมากขึ้นมีทั้งนักร้องเก่าและหน้าใหม่ๆเช่นพลอยพนิดาหงหิรัญญาเออนาดาทำเพลงหลากหลายเช่นเพลงแป๊ะสำเพ็งที่ใหม่สมรักร้องไว้เองเมื่อปีที่แล้วค่ะได้แสดงไปกับโชว์สดของใหม่สมรักในงานสำคัญเช่นวาระรำลึกพุ่มพวงดวงจันทร์และปีนี้ใหม่สมรักยังนำเพลงอาลัยพึ่งที่ยอดรักสลักใจเคยร้องไว้กลับมาบันทึกเสียงใหม่เพื่อรำลึกงาน34ปีการจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะซึ่งที่ผ่านมางานบันทึกเพลงลูกทุ่งในมุมมองของหนุ่มรังสีและใหม่สมรักพยายามให้นักร้องเก่าๆได้กลับมามีผลงานพร้อมสนับสนุนให้นักร้องใหม่ๆที่มีความสามารถได้แสดงออกค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
5: เป็นคนที่ใจของเป็นคู่ใจกับสาวเมือง
6: หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ือโชว์ปล่อยของที่ต้องซื้อใจคนดู
1: วันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คณะกรรมการและคนดู
2: ก็สำหรับวันนี้ผมก็ตั้งสายกีตาร์ให้เพียนทุกเส้นเลย
0: สปีดมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
3: สะเทือนจับตาแผ่นดินไหวใหญ่เขย่าฟิลิปปินส์หนีตายโอลมานเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า19คนเอกนิติทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปมลูกลดหย่อนภาษีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ยังไม่ใช้ปีนี้อนุทินสไตล์พร้อมถอยเมื่อมีเสียงค้านผลักรัฐมนตรีสามแม่ครัวรับจบสยบดราม่าจับตาล้มยักษ์ผู้บริโภครวมตัวฟ้องเมตาไลน์แอปเปิลปมเกี่ยวว่างปล่อยมิจฉาชีพหลอกลวงผู้บริโภคเสียหาย230ล้านติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.
4: พี่เหมยยินดีครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
5: ์สองคนนี้ก็ปกติเราต้องเชิญมาพูดเรื่องอะไรประวัติศาสตร์8นาที
6: ครับของโลก
5: ต่างประเทศ
6: เรื่องโลก
5: เรื่องมุชตาบ้าทำในอี
6: วันนี้เราคุยเรื่องคู่สร้างคู่สม
7: เปลี่ยนบรรยากาศ
6: เปลี่ยนบรรยากาศ
8: ฉีกแนวไปเลย
5: คุณไปแย่งชื่อรายการ
6: คุณตำรวจพุทธันเหรอไม่ได้ขออนุญาตก็เลยนะแต่วันนี้ชวนมาคุยฮะเรื่อง AI ที่กำลังร้อนแรงเราตั้งหัวข้อว่าสมมติว่าไทยจะรวยด้วย AI
7: เป็นไปได้ไหมนะ
8: มีเงื่อนไขอะไรไหมเขาเก่งกับเราไหมเราอยู่ร่วมกับเขาอย่างไร
5: คอยฟังคอยฟัง
1: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30 ทุกคืนวันจันทร์ครับ

วัสดีเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่อละกว้างของเราเป็นประจำแบบนี้นะครับและในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามเรื่องราวของมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ดูสงบสวยงามแต่ว่าน่าเกรงขามในขณะเดียวกันครับที่ยังคงมีความลึกลับซ่อนอยู่อีกมากมายที่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับโดยเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ครับรวมไปถึงวิธีการสื่อสารและลักษณะความสัมพันธ์ของสัตว์ที่อาศัยในมหาสมุทรเช่นว่านโลมาฉลามรวมถึงปลาขนาดเล็กหลากหลายชนิดอีกด้วยนะครับรวมทั้งสัตว์ที่อาศัยตามชายฝั่งทะเลนะครับทั้งนาคทะเลสิงโตทะเลรวมไปถึงนกทะเลครับแล้วก็ยังมีแนวปะการังที่เป็นทั้งแหล่งอาหารและเป็นที่หลบภัยให้กับสัตว์น้ำหลากหลายชนิดอีกด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบนิเวศที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่างน่าอัศจรรย์ครับโดยเต่าทะเลนะครับก็มีมานานแล้วละครับตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ครองโลกแต่ปัจจุบันเต่าทะเลเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับที่ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีการติดในอวนจับปลาครับมลพิษจากพลาสติกและก็การลักลอบล่าสัตว์ล้วนทำให้จำนวนของพวกมันเนี่ยลดลงไปอย่างน่าใจหายเป็นจำนวนมากครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามทั้งหมดนี้กันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Ocean Secrets ความลับแห่งท้องทะเลครับ

0: Its tongue alone weighs 6,000 pounds, and its mouth can hold up to 200,000 pounds of food and water. At birth, newborn calves weigh nearly 6,000 pounds. They drink 100 gallons of milk each day for 7 months, gaining as much as 200 pounds a day. An adult blue whale's heart weighs 400 pounds and can beat as few as 2 beats per minute when diving. This helps to conserve oxygen so they can stay underwater for longer periods. Like other baleen whales, the blue whale's diet comprises of tiny crustaceans called krill. To meet their daily energy requirements, they consume up to 8,000 pounds of krill per day. Blue whales gorge themselves in Antarctic waters before heading north to warmer waters near the equator to breed. The massive size of baleen whales evolved only 4.5 million years ago, when a change in Earth's climate caused krill and zooplankton populations to explode. Baleen whales were able to eat more than ever before, but they also had to work harder for it. Because these explosions of food happened seasonally, the whales had to migrate thousands of miles between food sources. Bigger baleen whales were better able to survive the long migrations, while smaller whales died out. These blue whales, and many other magnificent sea creatures, have come to mean different things to different people. For some, blue whales are a symbol of the ocean itself. Powerful and peaceful. Beautiful and mysterious. Many cultures throughout the world share a deep sense of stewardship and a profound spiritual connection to the sea and its animals. The myths and legends they have passed down reflect a complex and sometimes contradictory relationship with the sea. Yet the simple truth is that life itself arose from the ocean. And though often overlooked, every living thing today depends on the ocean to sustain life on Earth. Regardless of language or latitude, tales of the sea must endure. For although the stories will change over time, our respect and awe for this world of oceans and its creatures should never fade.
1: คุณผู้ชมครับนาคเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็ชอบเข้าสังคมมากเลยนะครับจึงมักจะให้เวลาเนี่ยกับการเล่นแล้วก็สานสัมพันธ์กันครับและร่างกายของพวกมันเนี่ยเผาผลาญได้แบบเร็วมากเลยนะครับนาคจึงต้องการแคลอรี่เนี่ยแทบจะตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาความอบอุ่นเอาไว้นั่นเองและด้วยไขมันในร่างกายที่เรียกว่ามีน้อยครับพวกมันจึงต้องออกล่าหลายครั้งต่อวันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ในน่านน้ำแปซิฟิกใต้ที่หนาวเย็นจัดครับโดยการเป็นแม่นาคที่ดีนะเนี่ยก็ต้องจำเป็นต้องเป็นนักล่าที่เก่งด้วยนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกๆให้ได้ด้วยนั่นเองหากคุณผู้ชมนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมนะครับอยากส่งเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับอย่าลืมส่งเข้ามากันได้ตลอดเวลาทุกเมื่อนะครับในแฟนเพจ Facebook ของเราท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้ครับกับ Gift of the Glaciers How the Ice Ages Shaped Europeยุคน้ำแข็งสร้างยุโรปครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะครับว่าความเป็นมาเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครั้งหน้าห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเช่นเคยขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปิดอุปกรณ์แกจิตไร้สายเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายลำโพงบลูทูธหรือเราเตอร์การปิดหรือถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานอีกด้วย
3: ทือนจับตาแผ่นดินไหวใหญ่เขย่าฟิลิปปินส์หนีตายโอลมานเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า19คนเอกนิติทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปมลูกลดหย่อนภาษีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ยังไม่ใช้ปีนี้อนุทินสไตล์พร้อมถอยเมื่อมีเสียงค้านผลักรัฐมนตรีสามแม่ครัวรับจบสยบดราม่าจับตาล้มยักษ์ผู้บริโภครวมตัวฟ้องเมตาไลน์แอปเปิลปมเกี่ยวว่างปล่อยมิจฉาชีพหลอกลวงผู้บริโภคเสียหาย230ล้านติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
4: เมื่อบ้านไม่ใช่วิมานสำหรับเด็ก
5: โดนล่วงละเมิดมาจากคนในบ้านลองไปเล่าให้ครูฟังแล้วแต่คุณครูก็ตั้งคำถามกับเขาเหมือนทำให้เขาสงสัยในตัวเองอะค่ะเด็กคนนั้นอาจจะชัตดาวน์หรือไม่พูดอีกเลย
6: พอเขารู้ว่าพูดแล้วก็ไม่มีคนฟังเขา
5: ใช่ค่ะ
4: และคนใกล้ตัวคือผู้ร้ายทางเพศ
7: พ่อบอกว่าก็ฉันเลี้ยงฉันดูแลของฉันมาทำไมฉันจะทำไม่ได
4: ้กตัญญูคืออะไร
8: ไม่ให้กับดักความกตัญญูกับดักอะไรบางอย่างเนี่ยมาล็อกตัวเองไว
4: ้ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS จัดขาดครอบครัววันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
9: ค่ำคืนวันศุกร์ของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปครับ Back to Basic จากรายการออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย PBS ที่การันตียอดวิวมากกว่า21ล้านวิวในปี2568สู่หน้าจอทีวี
10: ฝรั่งตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนจริงหรือเปล่าปูตินเองเนี่ยต้องรัดเข็มขัดให้ดี
11: มันน่าจะเร็วกว่านั้นแหละ
12: คิดว่าประวัติศาสตร
13: ์ได้สรุปรู้หรอก
14: มีนโยบายที่ไปลุกลานอะไร
9: ย้อนอดีตเพื่อหาคำตอบของปัญหาในปัจจุบันไปพร้อมๆกันทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่งทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
15: พี่เบิร์ดยินดีครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
16: ์สองคนนี้ก็ปกติเราต้องเชิญมาพูดเรื่องอะไรประวัติศาสตร์8นาที
17: ครับของโลก
16: ต่างประเทศ
17: เร
16: ื่อง
17: ของโลก
16: เรื่องมุชตาบ้าทำอะไรอีก
17: วันนี้เราคุยเรื่องคู่สร้างคู่สม
18: เรียนบรรยากาศ
17: เรียนบรรยากาศ
19: ฉีกแนวไปเลย
16: คุณไปแย่งชื่อ
17: รายการของคุณดำรงพุทธันเหรอไม่ได้ขออนุญาตก็เลยนะแต่วันนี้ชวนมาคุยฮะเรื่อง AI ที่กำลังร้อนแรงเราตั้งหัวข้อว่าสมมติว่าไทยจะรวยด้วย AI
18: เป็นไปได้ไหมนะ
20: มีเงื่อนไขอะไรไหมเขาเก่งกับเราไหมเราอยู่ร่วมกับเขาอย่างไร
16: คอยฟังคอยฟัง
17: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สะเทือนจับตาแผ่นดินไหวใหญ่เขย่าฟิลิปปินส์หนีตายโอลหม่านเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า19คนเอกนิติทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปมลูกลดหย่อนภาษีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ยังไม่ใช้ปีนี้อนุทินสไตล์พร้อมถอยเมื่อมีเสียงค้านผลักรัฐมนตรีสามแม่ครัวรับจบสยบดราม่าจับตาล้มยักษ์ผู้บริโภครวมตัวฟ้องเมตาไลน์แอปเปิลปมเกี่ยวว่างปล่อยมิจฉาชีพหลอกลวงผู้บริโภคเสียหาย230ล้าน
1: รับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: วันนี้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันกำลังส่งสัญญาณว่าโลกใบนี้ไม่ไหวแล้วหรือเปล่าวันสองวันมานี้ที่ประเทศไทยเราเห็นผลพวงของน้ำทะเลที่มันร้อนขึ้นนะครับทำให้ปลิงทะเลเนี่ยตายเกลื่อนหาดเลยขณะเดียวกันเรื่องของแผ่นดินไหวครับไม่ใช่เรื่องใหม่แถบบ้านเราเนี่ยมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันต่างออกไปก็คือในระยะหลังมันเกิดขึ้นถี่ครับและความรุนแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยมันมากมายเหลือเกิน
2: ที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้ผ่านมาประมาณ10ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในฟิลิปปินส์ตอนนี้ทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็หลายประเทศในเอเชียได้ยกเลิกการเฝ้าระวังสึนามิแล้วค่ะหลังจากเมื่อเช้านี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้างมีผู้คนหนีตายอาคารพังถล่มลงมาและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่32คนค่ะนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เมืองดิโกลบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงค่ะจนทำให้เด็กๆต้องหลบออกมาอยู่ข้างนอกคุณผู้ชมสังเกตเมื่อสักครู่คล้ายๆกับเปลือกโลกมันขยับโยกซ้ายโยกขวาเด็กๆก็สั่นไปตามแรงสั่นสะเทือนนะคะก่อนที่โครงสร้างหลังคาบริเวณดังกล่าวจะพังถล่มลงมาทำให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนต้องคอยปลอบนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงคุณครูบอกว่าให้เด็กเนี่ยนั่งลงแล้วก็หมอบลงเด็กๆร้องไห้หลังจากนี้นะคะจากนั้นคุณครูและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพทุกคนออกมาเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ส่วนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในเมืองมาตาเนาครับบนเกาะมินดาเนานะครับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนพากันวิ่งหนีออกมาให้ห่างจากตัวอาคารที่พังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ครั้งนี้ครับส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนบนเกาะบินดาเนาเป็นบริเวณกว้างนะครับโดยเฉพาะที่เมืองเจเนอรัลซันโตสซิตี้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเพียง15กิโลเมตรครับมีรายงานครับว่าหนึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของเมืองเสียหายอย่างหนักนะครับทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ต้องอพยพและทำการรักษาชั่วคราวด้านนอกอาคารครับขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้แล้วอย่างน้อย32คนนะครับและผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย134คนครับแต่ยอดนี้ยังคงต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งอาจจะทำให้ตัวเลขเปลี่ยนแปลงได้ครับ
2: สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ชายฝั่ง10จังหวัดแล้วนะคะหลังจากเฝ้าระวังเป็นเวลานาน2ชั่วโมงและพบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นน้ำทะเลในระดับเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ายังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากแผ่นดินไหวซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมากกว่า130ครั้งที่มีขนาดตั้งแต่ 1.3 ไปจนถึง 6.7 ค่ะสูงสุดที่มีการบันทึกมีแผ่นดินไหวตามมาขนาด 6.7 นะคะขณะที่หลายประเทศในเอเชียที่ก่อนหน้านี้ประกาศเฝ้าระวังสึนามิล่าสุดทยอยยกเลิกคำเตือนแล้วเช่นกันค่ะทั้งอินโดนีเซียที่ยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิหลังจากสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบนเกาะสุลาเวสีและที่เกาะซานกีเฮบางพื้นที่ของอินโดนีเซียรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วย ช่นเดียวกับออสเตรเลียและญี่ปุ่นค่ะยกเลิกการเฝ้าระวังสึนามิในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งของประเทศแล้วโดยที่ญี่ปุ่นพบคลื่นสึนามิสูงที่สุดอยู่ที่จังหวัดวากายามะนะคะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศที่ความสูงประมาณ20เซนติเมตรค่ะ
1: แค่ครึ่งปีนี้นะครับโลกเจอกับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากกว่า4ขึ้นไปเนี่ยมากถึง 6,000 ครั้งด้วยกันครับท่านผู้ชมครับและครั้งที่รุนแรงที่สุดก็คือครั้งนี้เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะครับมาดูความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอหลังจากนี้มันมีความเสี่ยงสูงขนาดไหนติดตามในหน้าต่างโลกครับ

แม้ว่าฟิลิปปินส์กับแผ่นดินไหวจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะและเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแต่แผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดของประเทศในรอบอย่างน้อย10ปีค่ะใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพระหว่างที่อาคารในเมือง General Santo City พังถล่มลงมาท่ามกลางเสียงกรีดร้องนะคะซึ่งอาคารหลายแห่งในเมืองนี้และอีกหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังรับมือภัยพิบัติในครั้งนี้ทันทีนะคะพร้อมทั้งประกาศว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งมินดาเนาเอาไว้ข้างหลังโดยได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆเร่งจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์เปิดศูนย์อพยพเพื่อใช้รองรับผู้ประสบภัยและจัดเตรียมทีมพร้อมที่จะทำภารกิจกู้ภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง8เดือนค่ะหลังจากฟิลิปปินส์ต้องบอบช้ำจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.9นอกชายฝั่งเกาะเซบูนะคะซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต79คนถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งเลวร้ายที่สุดของประเทศในรอบ12ปีค่ะโดยภัยพิบัติในครั้งนั้นตามมาด้วยแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งที่เกาะมินดาเนาในอีก2สัปดาห์ถัดมาซึ่งครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดได้ 7.4 นะคะเว็บไซต์ earthquakelist.org รวบรวมสถิติการเกิดเหตุแผ่นดินไหวจากหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์เผชิญเหตุแผ่นดินไหวขนาด4ขึ้นไปในรัศมี300กิโลเมตรรวมตัวเลขเนี่ยมากกว่า 8,800 ครั้งหรือเฉลี่ยประมาณ882ครั้งต่อปีคุณผู้ชมพูดง่ายๆนะคะคือที่ฟิลิปปินส์จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็บริเวณใกล้ๆประมาณ1ครั้งในทุกๆ9ชั่วโมงค่ะโดยปี2023เกิดเหตุแผ่นดินไหวมากที่สุดนะคะตัวเลขอยู่ที่ 1,470 ครั้งด้วยกันครั้งที่รุนแรงที่สุดในปีนั้นมีขนาด 7.6 นะคะเกิดขึ้นนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาและทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนแต่เหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในทะเลเซเลบีสค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคมปี1918คุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวมีขนาด 8.3 นะคะทำลายบ้านทุกหลังบริเวณชายฝั่งอ่าวสรังกานีค่ะทำให้เกิดดินถล่มและสึนามิมีความสูงถึง7เมตรด้วยกันค่ะฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟนะคะทำให้เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยครั้งในแต่ละปีโดยนับตั้งแต่ปี1900เป็นต้นมาค่ะฟิลิปปินส์เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด8ขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยๆ4ครั้งด้วยกันนะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกอย่าง volcanodiscovery.com ประเมินความถี่ในการเกิดแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นะคะโดยระบุว่าถ้าแผ่นดินไหวมีความรุนแรงขนาด4ขึ้นไปเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ756ครั้งขนาด5ขึ้นไปอยู่ที่ปีละ73ครั้งและขนาด6ขึ้นไปจะเกิดขึ้นประมาณปีละ6ครั้งนะคะแต่ว่าถ้ารุนแรง7บวกคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีนะคะโดยที่ฟิลิปปินส์มักจะเจอแผ่นดินไหวขนาด7ขึ้นไปทุกๆ 1.1 ปีและขนาด8ขึ้นไปในแต่ละครั้งค่ะเขาบอกว่าจะเกิด

0: ิดขึ้นเนี่ยห่างกันประมาณ30ถึง35ปีด้วยกันหันมาดูสถิติของทั้งโลกกันบ้างค่ะสำหรับปีนี้ผ่านมาประมาณครึ่งปีนะคะเกิดแผ่นดินไหวขนาด4ขึ้นไปทั่วโลกมากกว่า 6,000 ครั้งแล้วคุณผู้ชมส่วนใหญ่มีความรุนแรงขนาด4แต่ไม่ถึง5ค่ะโดยยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความถี่ในการเกิดลดลงเท่านั้นนะคะอย่างแผ่นดินไหวขนาด7ขึ้นไปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลขกันจริงๆเกิดขึ้นเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นในช่วง6เดือนเศษๆที่ผ่านมาค่ะซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในฝั่งของเอเชียแล้วก็แปซิฟิกทั้งสิ้นทั้งที่มาเลเซียนะคะขนาด 7.1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ตองกาแล้วก็วานูอาตูเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมส่วนเมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทั้งที่อินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์เมื่อเช้านี้ค่ะถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดของปีนี้ค่ะแผ่นดินไหวถือเป็นภัยพิบัติที่คาดการไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่เคยมีนักวิทยาศาสตร์หรือว่าหน่วยงานไหนที่จะบอกได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหนในอนาคตซึ่งสิ่งที่จะทำได้ค่ะก็จะเป็นเพียงการคำนวณถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวในบางจุดโดยอ้างอิงจากสถิติและข้อมูลต่างๆคุณผู้ชมข้อจำกัดนี้เองแหละค่ะถือเป็นหนึ่งในความท้าทายของการพัฒนาระบบเตือนภัยนะคะดังนั้นการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆจึงมีความจำเป็นในการรับมือกับภัยพิบัติสำหรับฟิลิปปินส์ในตอนนี้ค่ะสิ่งที่ต้องจับตาดูนั่นก็คือสถานการณ์ในประเทศนะคะเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับประเทศแล้วยังอาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงการเมืองภายในที่กำลังร้อนระอุอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะหลังจากพื้นที่ประสบภัยในครั้งนี้เป็นฐานเสียงสำคัญของตระกูลดูเตเต้ซึ่งเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะถึงการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลตระกูลมาโกสเข้ามาพัฒนาพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศค่ะประเด็นเรื่องฐานเสียงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ผู้นำฟิลิปปินส์ออกตัวแรงค่ะโดยย้ำนะคะว่าจะไม่ทิ้งมินดานาโอไว้ข้างหลังซึ่งถ้าทำได้ดีมาโกสอาจจะชิงความได้เปรียบในพื้นที่นี้ก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2028ก็เป็นได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: เรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ชวนให้หลายคนตั้งคำถามค่ะหลักเกณฑ์ใหม่ที่บอกว่าพ่อแม่อาจจะถูกตัดสิทธิ์ถ้าลูกเอาชื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เกิดการถกเถียงกันในสังคมในวงกว้างแล้วก็ทำให้ประชาชนบางส่วนตั้งคำถามว่าถ้าใช้หลักเกณฑ์นี้จริงๆนั้นมันเป็นธรรมกับประชาชนหรือไม่สรุปแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งให้ทบทวนยังไม่ยกเลิกนะคะแต่ว่าเป็นการทบทวนค่ะแล้วก็จะไม่ถูกนำมาใช้ในปีนี
1: ้ครับ
2: เพราะว่าหลักเกณฑ์นี้เรื่องการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันทำเสร็จสิ้นไปแล้วในปีนี้นะคะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งส่วนการตรวจสอบเรื่องประชาชนกลุ่มที่ตกหล่นตอนนี้กลุ่มนี้นะคะลงทะเบียนเอาไว้แล้วประมาณ10ล้านคนด้วยกันเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาจะไปสำรวจแล้วก็เช็คชื่อกันอีกรอบหนึ่งส่วนคนที่ถือบัตรใบเก่าคือคนที่มีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วเนี่ยค่ะ13,200,000 คน
1: ครับ
2: เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อว่าจะผ่านคุณสมบัติหรือไม่ถ้าพบว่าไม่ได้จนจริงชื่อเหล่านี้ก็จะถูกผลักไปเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีการตัดสิทธิ์ถ้านำชื่อพ่อแม่ไปใช้ในการลดหย่อนภาษีโดยย้ำว่าจุดประสงค์ของรัฐบาลก็คือต้องการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนและไม่มีใครดูแลหรือไม่มีสิทธิ์ใดๆนอกจากโครงการของภาครัฐค่ะนายเอกนิติบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดทบทวนคนถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13,200,000 คนมานานแล้วและดูจากข้อร้องเรียนก็พบว่าคนที่ถือสิทธิ์มีทั้งคนที่เดือดร้อนและไม่ได้เดือดร้อนจริงๆดังนั้นรัฐบาลต้องการให้สิทธิ์กับคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระทรวงมหาดไทยได้เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนตกหล่นนะคะระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะ
3: มีเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบ พราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายก
1: รองนายกเอกนิติเนี่ยย้ำประเด็นนี้นะครับเรื่องของหลักเกณฑ์ในการคัดกรองเนี่ยบอกว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ถูกลูกที่มีการแอบอ้างใช้สิทธิ์แต่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมครับก็เลยต้องทบทวนหลักเกณฑ์การตัดสิทธิ์ใหม่แต่จะไม่ถูกใช้ในปีนี้นะครับเนื่องจากขั้นตอนในการยื่นลดหย่อนภาษีของปีนี้มันจบไปแล้วรองนายกเนี่ยยืนยันครับรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนนะครับแล้วก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ
3: ที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยก็ถูกร้องเรียนมามากว่าคนที่ได้สิทธิสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่แอบอ้างใช้สิทธิ์เราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไปใช้สิทธิ์อื่นๆคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ยกตัวอย่างนะครับคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดเนี่ยหลายคนเนี่ยไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส40 60ที่รัฐช่วยสมทบ60แล้วเขาออก40หลายคนไปช่วยแต่เราไม่ได้ให้เขาสิทธิ์ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยอยู่ในมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วได้ 1,000 บาทอยู่แล้ววันนี้คนที่เราทบทวนสิทธิ์นี้เนี่ยถ้าเขาตกหล่นจากบัตรสวัสดิการเขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
1: ในเอกนิติครับพูดถึงคนที่จะถูกคัดกรองออกไปจากบัตรคนจนนะครับส่วนที่กรองออกไปเนี่ยท่านผู้ชมครับจะไปอยู่ในไทยช่วยไทยพลัสทีนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราเริ่มแล้วใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ในช่วง2เดือนแรกกลุ่มที่หลุดจากบัตรคนจนแล้วไปอยู่ไทยช่วยไทยพลัสอันนั้นจะไปอยู่2เดือนหลังครับก็คือรอบเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนะครับส่วนการยืนยันสิทธิ์คนที่มีบัตรอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยยอดเกือบ10ล้านคนแล้วครับ
2: สำหรับไทม์ไลน์การยืนยันตัวตนและขั้นตอนการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็กำหนดให้ผู้ที่ถือบัตรเดิมเริ่มยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนส่วนรายใหม่ย้ำนะคะคุณผู้ชมรายใหม่เนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรนะคะให้รอทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลผ่านบัตรประชาชนหลังจากนั้นจะมีการประกาศผลผู้มีสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมค่ะพร้อมกับบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมท่านถึงไม่ได้สิทธิ์แล้วก็เปิดโอกาสให้อุทธรณ์ภายใน31กรกฎาคมและยื่นเอกสารอุทธรณ์เพิ่มเติมภายในวันที่16สิงหาคมจากนั้นประกาศผลอุทธรณ์ก่อนวันที่31กันยายนส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งให้ศาลปกครองวินิจฉัยค่ะกรณีครม.มีมติอนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอนุมัติงบประมาณ 18,800 ล้านบาทเพื่อใช้ในสวัสดิการตามปีงบประมาณ2569แต่ว่าเป็นเงินงบประมาณที่มาจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทก็อาจจะเข้าข่ายผิดวัตถุประสงค์หรือไม่และอาจจะขัดกับพระราชกำหนดกู้เงินมาตรา5รวมถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันค่ะ
1: ท่านผู้ชมคิดไหมว่าก่อนหน้านี้ครับรัฐบาลเขาเคยคิดเอาไว้ก่อนหรือเปล่าว่าการเพิ่มเกณฑ์ในการคัดกรองบัตรคนจนเนี่ยมันจะสร้างฟีดแบ็กเชิงลบกลับมายังรัฐบาลเยอะขนาดนี้อาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแรกและเรื่องเดียวนะครับถ้าท่านผู้ชมยังจำได้โครงการใหญ่ๆของรัฐหลายโครงการด้วยกันครับที่เจอกับสถานการณ์นี้มาแล้วในช่วงเวลาแค่3เดือนที่ผ่านมานะครับและแทบทุกครั้งเลยนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะใช้วิธีในการหาทางออกแบบหนึ่งก็คืออาจจะต้องมีตัวช่วยรองนายกอาจจะต้องรับหน้าไว้ก่อนนายกอาจจะต้องถอยออกมานี่ไม่ใช่เรื่องของการออกโครงการของรัฐอีกต่อไปแล้วครับแต่มันอาจจะเป็นสไตล์การทำงานการเมืองแบบนายกอนุทินหรืออนุทินสไตล์หรือเปล่าวันนี้เราวิเคราะห์เรื่องนี้กับ2ท่านด้วยกันนะครับคุณประจักษ์มวงศาครับบรรณาธิการอาวุโสและคุณปรัชออนประหยัดทรัพย์บรรณาธิการเศรษฐกิจครับเริ่มที่คุณปรัชออนก่อนเลยครับเดิมทีเนี่ยเขาคิดไว้แบบนี้ไหมเกณฑ์ที่มันเข้มงวดขนาดนี้เนี่ยครั้งข้าราชการเป็นคนเคาะหรือจริงๆฝ่ายการเมืองเขาเป็นคนตัดสินใจ
4: ค่ะก็ตามที่คุณเอกนิติพูดไปในช่วงต้นนะคะว่าเนื่องจากโครงการนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิ

0: การแห่งรัฐเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2561ใช้มาต่อเนื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกรนมาเลยก็มีขั้นตอนว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องแบกภาระต่อไปตลอด9ปีเนี่ยมัน 440,000 ล้านแล้วนะอาจจะต้องมีการปรับให้มันทันสมัยเหมาะสมจึงได้มีการคิดเกณฑ์ขึ้นมาผ่านในรูปแบบคณะกรรมการประชารัฐเมื่อสักครู่ที่พูดไปคณะกรรมการนี้ก็จะเป็นข้าราชการประจำค่ะแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกณฑ์ต่างๆเนี่ยต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่2มิถุนายน2569นั่งอยู่ทุกท่านค่ะนั่งกันอยู่ครบทุกท่าน คุณอนุทินสไตล์ก็อยู่นะคะในวันนั้นเนี่ยอินไซต์จากในครม.เล่าว่ามีการเสนอด้วยซ้ำว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะแบกรับแบบนี้ต่อไปภายใต้ขีดจำกัดทางการคลังเนี่ยมันอาจจะไปไม่รอดขยับลงมาหน่อยไหมเอาเส้นความยากจนแค่ไหนดีเราปัจจุบันเนี่ยเรามี13ล้านคน
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราใช้ตัวเลข 100,000 หมายถึงว่ารายได้หรือทรัพย์สิน 100,000 เนี่ยมันอาจจะสูงเกินไปขยับลงมาที่ 40,000 มั้ย
1: ครับ
0: ฝ่ายการเมืองบอกโอ้ไม่ได้เพราะว่าถ้าขยับมา 40,000 เนี่ยตัดออกไปเกือบ10ล้านคน
1: โอ้คนกระทบเยอะ
0: ผลกระทบทางการเมืองอาจจะแรงกว่าในวันนี้ด้วยซ้ำเดี๋ยวดิฉันมาไล่เรียงตัวเลขแบบนี้ให้ดูค่ะถ้าเรามองภาพคนไทยเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ70ล้านคนตัวเลขกลม
1: ๆ
0: ค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้เกณฑ์เดิมก็คือเกณฑ์ปัจจุบันนะคะ100,000เนี่ยเราได้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้เราอยู่ที่ 13.19 ล้านคนลองดูนะคะคิดเป็น 18% ของประชากรในประเทศแล้วนะคะคือเราใช้เงินกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าขยับตามคำแนะนำว่าเอาอย่างนี้ตามเส้นความยากจนของสภาพัฒน์จริงๆตัวเลขเส้นความยากจนของสภาพัฒน์เนี่ยจะอยู่ที่30,000กว่าบาท30,000กว่าบาทต่อปีนะคะแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะตัดออกไปเยอะมากคือจะเหลือเพียงแค่ 3.4 ล้านคน
1: ที่มีสิทธิ์แน่นอน
0: ใช่ค่ะแล้วก็คิดเป็นคนในประเทศเนี่ยสัดส่วนอยู่ประมาณ 4.9% ค่ะคุณวิสาคุณเจษฎาคุณประจักษ์คะแต่ถ้าทำแบบนั้นน่ะมันอยู่ไม่ไหวในทางการเมืองเขาก็บอกว่าขยับมาเป็น 40,000 มั้ย 40,000 เนี่ยจะขึ้นมาเป็น 4-5 ล้านฝ่ายการเมืองบอกไม่ได้เอาเกณฑ์
1: เยอะอยู
0: ่ค่ะต้องใช้เกณฑ์รายได้ 100,000 แต่เปลี่ยนจากครัวเรือนมาเป็นบุคคลและใส่ฟิลเตอร์หรือข้อห้ามทางการกรองต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักบวชผู้จำคุกต่างๆไล่ลงมามีสินทรัพย์มีต่างๆไล่ลงมาแล้วกรองให้เหลือเท่าไหร่ดิฉัน question mark เอาไว
2: ้
0: เพราะยังไม่ได้ประกาศยังพูดไม่ได้ประกาศออกมาจะประกาศวันที่17กรกฎาคมเราจะรู้แล้วว่าจะใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยค่ะเล่าให้ฟังว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยมันมีบทบาทมันมียังไงก่อนที่จะมาถึงจุดที่เราจะต้องทบทวน
2: จากที่คุณปรัชญ์ออนเล่าเบื้องหลังที่เกิดขึ้นในครม.คุณประจักษ์ทำไมฝ่ายการเมืองเขาเลือกทางนั้นล่ะคะโดยเฉพาะไอ้ฟิลเตอร์ข้อ9ที่บอกว่าถ้าเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้ลดหย่อนภาษีเนี่ยพ่อแม่อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยคนกลุ่มนี้มันนิดเดียวมันจะคุ้มเหรอคะกับเสียงบ่นนะคะ
3: คือจริงๆแล้วถ้ามองในแง่ดีก่อนนะ
1: ครับ
3: ก็คือต้องการที่จะกระจายคนที่ได้รับการช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลใช้คำว่าพุ่งเป้าใช้คำว่าพุ่งเป้าในการที่ช่วยเหลือคนที่รับผลกระทบอย่างจริงจัง
2: เดือดร้อนจริง
3: ๆใช่อันนี้คือเป้าที่ทางรัฐบาลพูดไว้แล้วก็มีการใช้คำพูดนี้นะครับในการอธิบายคราวนี้สิ่งที่เป็นประเด็นตามมาก็คือว่าในมุมของฝ่ายการเมืองอาจจะมีมุมมองอะไรที่มันแตกต่างไปจากในส่วนของข้าราชการประจำเพราะว่าฝ่ายการเมืองเองก็จะมองเรื่องเกี่ยวข้องกับฐานเสียงเรื่องของผลพวงที่มันจะเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือผลต่อรัฐบาลในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นในมุมของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะไม่ให้ไปกระทบนะครับในวงกว้างมากจนเกินไปแต่สิ่งที่มันพลาดก็คือว่าเรื่องกรณี1ใน9ประเด็นอย่างที่เรารับรู้รับทราบกัน
1: ฟิลเตอร์ข้อที่9
3: ใช่อันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นปัญหาคือ8ข้อแรกเนี่ยทางฝ่ายการเมืองนะครับถ้าฟังท่าทีของผู้คนโดยทั่วไปหรือแม้แต่ในความคิดของฝ่ายการเมืองเองก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่พอมาพ่วงข้อที่9เข้าไปเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาทันทีคือเรื่องเนี่ยพอมันพ่วงมาถึงพ่อแม่ของคนที่ลูกเนี่ยเอาชื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษีคำถามที่ตามมาก็คือว่าในส่วนของสสในส่วนของนักการเมืองที่เป็นสสเขตเป็นสสบ้านใหญ่ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ก็คือคนของพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีมากที่สุดในสภาณปัจจุบันคำถามก็คือว่าในส่วนของสส สอเขตและเป็นสสบ้านใหญ่ของพรรคภูมิใจไทย

0: มีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรกล้าที่จะออกมาแสดงจุดยืนในเรื่องที่มันไม่เห็นด้วยก
1: ับ
0: แนวทางนี้หรือไม
2: ่
0: เพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยส.ส.เขตส.ส.บ้านใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอนรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประกาศว่าตัวเองอยู่ในพื้นที
1: ่
0: คลุกคลีอยู่กับปัญหาของประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนอะไรมาร้องเรียนรับรู้รับทราบหมดแล้วคิดดูเรื่องกรณีอย่างนี้พ่อแม่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าถูกลูกอ้างชื่อไปใช้ในการหย่อนภาษี
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายคนที่เดือดร้อนก็คือพ่อแม
1: ่
0: พ่อแม่จำนวนไม่น้อยเลยที่อยู่ในพื้นที
1: ่ครับ
0: ในหน่วยเลือกตั้งของตัวเองคำถามก็คือว่าไม่รู้เหลือคำตอบก็คือว่ามันรู้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนี
1: ้
0: ทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายส.ส.เนี่ยพยายามที่จะไม่ให้มีผลกระทบมาถึงตัวของนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลหรือไม
1: ่
0: หรืออาจจะคล้อยตามแนวทางหรือว่าการดำเนินนโยบายต่างๆซึ่งมักจะอิงอยู่กับในส่วนของข้าราชการเป็นหลักหรือเปล่า
1: ครับอัน
0: นี้คือเป็นประเด็นคำถามที่มันตามมา
1: ครับคำถามนี้เนี่ยมันเกิดผลกระทบแล้วคุณประจักษ์คุณปลัดออนเราเห็นอยู่แล้วว่าฟีดแบ็กจากสังคมเนี่ยมีไม่น้อยไม่ว่าสสจะบอกหรือไม่บอกเนี่ยมันหลายอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาแบบนี้แทนที่เราจะเห็นนายกอ้าแขนรับก้อนหินไม่ใช่ดอกไม้นะครับรอบนี้สามแม่ครัวรับอีกแล้วอันนี้อนุทินสไตล์หรือคุณปลัดออน
2: ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอนุทินสไตล์ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นเพียงแค่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวมันมีย้ำๆให้เห็นซ้ำๆตั้งแต่เป็นรัฐบาลรักษาการไล่มาจนถึงเป็นรัฐบาลจริงๆทำไมพูดแบบนี้ก็ดูตัวเลขอย่างที่บอกอะค่ะอย่างทั้งเรื่องของคนจนบัตรคนจนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาจนถึงตั้งแต่เรื่องของแวดภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับคุณประจักษ์แล้วก็มีทั้งเรื่องค่ากันกลั่นถ้าจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยประเทศเผชิญเรื่องของวิกฤตเนี่ยตอนนั้นคุณพิพัฒน์เนี่ยรับหน้าเสือเพียงคนเดียวเลยเรื่องน้ำมันจำได้ไหมคะเรามีปัญหาน้ำมันขาดแคลนอะไรต่างๆตอนนั้นไล่บี้ลงกันกันเสร็จเรียบร้อยพอจะถึงทีเด็ดทีขาดคนก็เริ่มตั้งคำถามกับคุณพิพัฒน์ว่าเอ๊ะคุณพิพัฒน์เนี่ยมี conflict of interest หรือเปล่าเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทน้ำมันโยนให้คุณเอกนิติทันทีตั้งเป็นประธานคณะกรรมการคอตร
1: อ
2: ไปเจรจากับโรงกลั่นจำกันได้ใช่ไหมคะ6โรงกลั่นดิฉันกับคุณวันวิสาคุณเจษดานั่งวิเคราะห์จนถึงกลางคืนยังเคาะกันไม่ได
1: ้
2: ยังเคาะอะไรไม่ได้และจนถึงบัดนี้ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นี่ก็คือสไตล์ในการโยนแต่ละชิ้นงานโยนแต่ละชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานยากๆมาให้เทคโนแครดหรือว่ากลุ่มสามแม่ครัว
3: ค่ะคุณประจักษ์มองแบบนั้นไหมคะหลายๆครั้งก็เป็นแบบนั้นจริงด้วยนะคะคือเดี๋ยวให้รองนายกแจงบางทีบอกเดี๋ยวให้ปลัดแจง
0: คือจริงๆแล้วคุณเอกนิติเนี่ยไม่ได้รับเฉพาะเรื่องกรณีของค่ากันก
1: ล
0: ับเรื่องของแพลนบิชซึ่งเป็นโครงการพี่มหาโปรเจกต์นะครับซึ่งทางรัฐบาลก็พยายามเดินหน้ากับเพื่อนเต็มที่แต่ว่ากระแสของแรงต้านเนี่ยมันไม่ลดหย่อนลง
1: ครับ
0: นับวันมันเพิ่มมากขึ้นทางออกของทางรัฐบาลคุณอนุทินก็คือการให้คุณเอกนิติธวัฒน์ประภาสเนี่ยมาเป็นประธานในการศึกษาเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์แทนที่จะเป็นรัฐมนตรีบ้านใหญ่แทนที่จะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะเพราะว่าท่านเป็นขุนพลภาคใต้และเป็นคนที่ออกมาพูดเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นคนแรก
1: ครับ
0: แต่ก็ยังให้คุณเอกนิติเข้ามารับช่วงไปดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวของนายกรัฐ
1: ม
0: นตรีถัดมาเนี่ยเราก็ได้เห็นหลายเรื่องนะแม้แต่กรณีของ THAI เนี่ย
1: ครับ
0: พาสปอร์ตของกระทรวง DE เนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็พอเจอกูรูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยออกมาตั้งเป็นคำถามถ้ามาจากสสค่ายสีส้มใช่ไหม
1: ครับ
0: สุดท้ายทางรัฐมนตรีก็ต้องโยนไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมให้มันครอบคลุมให้มันรอบครอบมากขึ้นก็คือต้องถอยฉากมาสิ่งสำคัญเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นจากกรณีของรัฐบาลของคุณอนุทินที่พยายามที่จะให้คนนั้นคนนี้เข้ามารับช่วงไปดำเนินการเนี่ย
1: ครับ
0: ยังทำให้หลายคนเนี่ยอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวโครงการเงินกู้400,000 ล้านเนี่ยเอาละในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเซมอาจจะมีปัญหา
1: ครับ
0: แต่ว่างบประมาณ200,000 ล้านที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายโครงสร้างพลังงานเนี่ยซึ่งมันก็คงไม่แคล้ววิธีการเนี่ยคงจะให้บรรดากระทรวงทบวงกรมส่วนท้องถิ่นทำโปรเจกต์เสนอมารัฐบาล
1: ครับ
0: เหมือนกับสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวมันก็จะมีคำถามตามมาอีกว่าตกลงเนี่ย มันถูกต้องมันชัดเจนแค่ไหนอย่างไรหรือเป็นการไปกู้มาแล้วก็สุดท้ายมีส่วนได้เสียมีการเอื้อประโยชน์กับพรรคพวกมันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องรอดูว่ารัฐบาลจะรับมรสุมลูกนี้อย่างไรนะครับซึ่งก็คงอาจจะไม่แคล้วคล้ายๆคลึงกับในช่วงที่ผ่านมาร
1: ัฐบาลเขาก็บอกครับมรสุมมาเขาก็รับ

0: น้องชุมพรเสร็จเรียบร้อยถอยกลับมาให้คุณเอกนี่ติดตั้งคณะกรรมการศึกษาไปอีก60วันใช่ไหมคะเหมือนอย่างเช่นค่าการกลั่นเหมือนกันตอนนั้นบอกว่าโอ้โหขึงขังมากเลยเรียก6ลงกันเอาเงินมาเท่าไหร่ออกมาเป็นสูตรแต่ผลสุดท้ายพอคุณเอกนัดเข้าไปตอนนี้ภาคประชาสังคมก็ถามอยู่นะคะว่าเดินหน้าไปถึงไหนอันนี้ดิฉันยกตัวอย่างแค่2โครงการแต่มันก็มีเรื่องหน้าสะท้อนใจนิดนึงทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีที่เนื้อนาบุญเนื้อนาบุญคือเกิดแต่เนื้อนาบุญอยู่ในพรรคเนี่ยจะโดนเขาเรียกแรงเสียดทานน้อยกว่าหรือว่าจะมีโอกาสให้ถอยฉากกลับมาอย่างยกตัวอย่างอย่างที่คุณประจักษ์พูดถึงกรณีของดีอีที่เราอาจจะเรียกกันอะไรคะลูกเทพหรืออะไรต่างๆเนี่ย
1: เ
0: ราก
1: ็
0: จะใช
1: ่
0: ค่ะโครงการนี้ไม่ได้ถอยนะคะไม่ได้บอกว่าทบทวนนะคะเพียงแต่บอกให้ปลัดกระทรวงไปเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องมาคุยกันวันที่11มิถุนายนนี้แล้วมาดูว่าจะใช้เงินยังไงไม่ได้บอกว่าไม่ใช้นะคะ TOR ก็ประมูลไปแล้วผู้ชนะก็ชนะไปแล้วเห็นไหมคะความต่างคือความต่างในการบริหารเนี่ยก็คืออนุทินสไตล์ถอยจริงมีเดินหน้ามีถอยหลังแต่การจะเลือกหยิบหมากตัวไหนเดินหยิบหมากตัวไหนถอย
1: คุณประจักษ์มองยังไงคะเพราะว่าสโลแกนของภูมิใจไทยเขาบอกว่าพูดแล้วทำ plusแต่บางคนแบบไปแซวเขาอ่ะแบบพูดแล้วถอย plus หรือเปล่า
2: คือจริงๆแล้วถ้า
3: ถอย plus หรือเปล่า
2: ถ้าเราไปดูเนี่ยโครงการล่าสุดเนี่ยนะ
3: ครับ
2: ที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยถ้าเราตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าถ้าเราตัดกลุ่มที่กล้าออกไปเนี่ยมันจะเซฟคนเซฟเงินได้มากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ย
3: ก็ไม่เยอะนะ
1: ไม่
3: ถึงพันเนี่ย
1: ไม่เยอะนะคะ
0: ไม่เยอะค่ะไม่เยอะ
2: เรียนมันเซฟได้น้อยมากมันเซฟได้น้อยมากเทียบกับสิ่งที่ทางรัฐบาลจะเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ
3: ์ครับ
2: เรียกได้ว่านายกรัฐมนตรีก็ตกเป็นเป้าเหมือนกันแหละเพราะว่าในฐานะผู้นำรัฐบาลยังไงยังไงก็เลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ต้องกลับมาหาวิธีการในการอธิบายในการชี้แจงนะครับจริงๆแล้วกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะถ้าเราย้อนกลับไปคงจะจำก็ได
0: ้
2: ช่วงที่โควิด19แพร่ระบาดมีเงินเยียวยาโครงการโควิด19ตอนนั้นมีคนที่มีสิทธิ์แต่ว่าชื่อมันตกหล่นเยอะมาก
3: ครับ
2: ออกโรงมาเคลื่อนไหวออกมาโวยวายช่วงนั้นโควิด19กำลังแพร่ระบาดคนก็กลัวกันมาก
3: ครับ
2: สุดท้ายใช้วิธีการไหนเปิดให้ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังตอนนั้นผู้คนก็หลั่งไหลกันเป็นเยอะเลยข้อมูลข่าวสารสื่อก็มีการนำเสนอเรื่องนี้มันสะท้อนได้เห็นว่ากระทรวงการคลังก็เคยมีบทเรียนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วยิ่งมาเจออนุทินสไตล์เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งตอกรับว่าเรื่องที่มันเคยเป็นประเด็นกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนเนี่ยตั้งเป็นปุจฉาตั้งเป็นคำถามสุดท้ายก็ต้องมาหาทางออกแบบนี้แหละ
3: ครับวันนี้เขาก็โต้นะไม่ได้บอกว่าพูดแล้วถอยพูดแล้วฟังต่างหากก็คนสะท้อนมาแบบนี้ครับคุณปลัดออนไม่ดีเหรอมีรัฐบาลที่คนสะท้อนบอกว่าตรงนี้ไม่คุ้มตรงนี้ไม่เวิร์กเขาก็ถอยให้แล้วไง
0: ค่ะจริงๆการที่ออกนโยบายอะไรบางอย่างแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาหรือมีข้อผิดพลาดแล้วนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขมาทำให้มันถอดบทเรียนและทำให้มันดีขึ้นจริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อัปเดตอย่างเช่นกรณีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าจะมีการปรับเกณฑ์และมีการอัปเดตกันทุกปีเพื่อให้คนจนจริงๆได้รับนั่นเรียกเป็นสิ่งที่ดีและให้เกิดประโยชน์จริงๆน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าทำไปเพื่อความนิยมชมชอบหรือทำไปเพื่อประชานิยมเพียงอย่างเดียวอันเนี้ยดิฉันบอกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเพราะอะไรคะที่พูดแบบนั้นเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่มีเสียงเรื่องดราม่าแค่เรื่องหักลดหย่อนเพราะหักลดหย่อนจริงๆอ่ะเดี๋ยวดูกราฟิกที่ฉันเตรียมไว้นะคะบอกว่าคนที่หักลดหย่อนได้เนี่ยมีแค่ไม่กี่พันคนและต้องเป็นคนที่มีรายได้เนี่ย 310,000 บาทต่อปีขึ้นไปถึงจะได้รับประโยชน์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับการนำเอาชื่อของพ่อแม่ไปหักมันมีไม่ถึงพันคนแต่พอดราม่ามันไปอยู่ในโลกโซเชียลมันเป็นกระแสเนี่ยมันก็กลับมาเป็นดาบเป็นหอกแทงรัฐบาลตอนนี้ปัญหาก็คือถ้าแบบนี้มีอีกเช่นตอนนี้เริ่มมีเสียงแล้วค่ะมีที่ดิน10ไร่แต่ทำกินไม่ได้ยกเลิกได้ไหมเป็นคนจนได้ไหม2เป็นหนี้ 100,000 บาทก็เป็นหนี้อ่ะก็เป็นหนี้เนื่องจากภัยพิบัติเป
3: ็
0: นหนี้จากโครงการรัฐไงเป็นหนี้ถึงจนทำไมเอาข้อนี้มา เอาแล้วถ้าเกิดเอาฟิลเตอร์ออกทุกข้อเลยก็ จ่ายเท่าเดิม 13.19 ล้านคนอันนั้นคือเรื่องที่น่าเป็นห่วงค่ะ
1: ค่ะคุณประจักษ์มองยังไงมีในมุมดีๆบ้างไหมที่เป็นคุณอนุทินสไตล์หรือว่าภูมิใจไทยสไตล์เนี่ยนะคะเพราะว่าหลายครั้งที่ประชาชนติติงไปเขาก็ดูตามใจแล้ว

0: ลูกทันทีเลยนะคะ
1: ก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามองในเชิงบวกมองในแง่ดีก็คือว่าเป็นรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชนพอมีฟีดแบ็กมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาปั๊บก็กลับมาพิจารณาทบทวนนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ถ้ามันบ่อยมันก็ไม่ดีไง
2: ใครจะไปมั่นใจได้ใช่ไหมเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีแบบนี
1: ้ไม่รู้จ
2: ะทางคลอสเนี่ยเอาไงแน่อะไรอย่างเงี้ย
1: สามแม่ครัวนี่เจอกันมาเกือบครบแล้วนะครับที่จริงคุณเอกนิติเนี่ยเคยเจอเรื่องของ VAT
2: ครับ
1: 7% ที่จะขยับขึ้นไปเป็นขั้นบันไดเป็น 10%
2: ครับ
1: ปรากฏว่าคุณเอกนิติออกมาพูดอยู่คนเดียวครับฝ่ายการเมืองเขาเบรกหมดเลยสุดท้ายก็ต้องกลับลำนะครับบอกว่ายังไม่มีการพิจารณาเรื่องของการขึ้นแบบ 7%
2: ครับ
1: ขณะที่ตัวของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยนะครับคนนี้ก็เรียกได้ว่าก็โดนมาหลายรอบเหมือนกันครับล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องกรณีกุ้งที่จะไปที่มาเลเซียใช่ไหมคือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่ไปร่วมมือกับทางแม่ค้าออนไลน
2: ์ครับ
1: พิมพ์ริพาย
2: ทุเรียน
1: ทุเรียน
2: หลายสดทุเรียน
1: ใช่ตอนนั้นปรากฏว่ามันทัวลง
2: ครับ
1: มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าตกลงเนี่ยแนวคิดในการที่จะนำทุเรียนลูกละ100มาขายมันเป็นความคิดของใครสุดท้ายก็พยายามที่จะโยนไปที่พิมพ์ริพายใช่ไหม
2: ครับ
1: คือตอนนั้นน่ะตัวของคุณสุภจีนะ
2: ครับ
1: แทนที่จะมีสสมีฝ่ายการเมืองจากในพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลออกมาช่วยนะตั้งแต่ที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนะปรากฏว่าต้องใช้บริการใครใช้บริการโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นข้าราชการประจำ
2: ครับ
1: มันสะท้อนให้เห็นว่าภายในของรัฐบาลเอาโฟกัสง่ายๆในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองมันก็มีที่มันไม่ประสานลงรอยกันอยู่ในทีอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ค่ะคุณปรัชออนที่บอกว่าสามแม่ครัวเขาโดนมาบ่อยๆอย่างที่ทั้งสองท่านตั้งข้อสังเกตเนี่ยเบื้องหลังเขามีแหย่แบบอีกแล้วหรอ
3: จริงๆในทางการเมืองหรือว่ากระแสข่าวเนี่ยมีการพูดถึงนะคะรัฐมนตรีบางคนอาจจะอยู่แค่ตุลาคมก็เริ่มมีเสียงละว่าจะอยู่แค่จัดงานการเป็นเจ้าภาพ
2: ธนาคารโลกนี่ทำงานมา3 เดือนมีข่าวปรับครม.แล้วเหรอ
3: มันมีข่าวกระแสข่าวออกมาต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นกระแสข่าวออกมานะคะเพราะว่าอันนี้มันเกิดจากหลายดอกเขาเรียกว่าโดนไปหลายอันนะคะก็คืออย่างกรณีของเงินกู้ที่เมื่อสักครู่นะคะก็ถึงบอกว่ามีการยื่นเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญเนาะว่าอาจจะมีปัญหาอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการกู้เงิน 18,000 ล้านบาทเนี่ยมาโปะในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการของรัฐตรงนี้เนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความท้อแต่ท้อก็มีไว้ถือนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆทำงานกันไปเราก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็เกิดว่ามีการเปลี่ยนม้าตะกลางลำธารก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าที่ควรนะคะ
2: ครับคุณประจักษ์ครับมีอะไรฝากถึงรัฐบาลหน่อยไหมครับ
1: เขาคงไม่ท้อหรอกฮะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการท้อเรื่องของการยอมถอยออกจากตำแหน่งในครม.ตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยยาก
2: แต่คนเริ่มท้อแล้วนะ
1: ว่า
2: แต่คนเริ่มท้อแล้วนะคนเริ่มท้อแล้ว
1: ท้อจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเว้นแต่ว่าผู้นำรัฐบาลก็มีอำนาจในการปรับ
2: ครับ
1: ตัดสินใจปรับครม.โดยที่ไม่ต้องบอกใครซึ่งปกติเขาก็ใช้วิธีการแบบนี
2: ้ครับ
1: เพราะถ้าเกิดว่ามีการบอกล่วงหน้านะครับเขาจะเฝ้าติดตามคุณทุกฝีก้าวเลยครับจะไม่ยอมห่างเลยนะเพราะฉะนั้นการทำงานของรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยด้านหนึ่งก็คือเอาละกำลังแข่งกับความคาดหวังของผู้คน
2: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ถูกครหาถูกปรามาสเพราะว่ามีเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสอย่างเดียวที่มันชัดเจนผมเชื่อว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามในการที่จะหายุทธวิธียุทธศาสตร์ในการที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางอนุทินสไตล์มันจะออกมาในเชิงลักษณะของการปลุกเร้าเชิญชวนผู้คนให้เข้ามามีส่วนให้มีกระแสรักชาติ
2: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคุณอนุทินเขาคาดหวังว่าสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อันนี้คือในมุมของฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่านับจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่จะทำงานอย่างเข้มข้นแข่งกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะ
2: ครับหวังว่าอนุทินสไตล์จะไม่ตกม้าตายกับเกณฑ์9ข้อที่เป็นฟิลเตอร์ย่อยๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับที่มาช่วยเราวิเคราะห์และทำให้เห็นว่าการเมืองเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐเนี่ยเรื่องเดียวกันขอบพระคุณทั้งสองท่านครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ เรื่องปากท้องของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ผู้คนคาดหวังนะคะโดยเฉพาะสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่กลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนเขาคาดหวังจริงๆแต่ที่ผ่านมามันมีกลุ่มตกหล่นคนที่ไม่เคยได้สิทธิ์นี้เลยก็มีตอนนี้ผู้นำชุมชนค่ะกำลังเดินหน้าสำรวจแล้วก็ลงทะเบียนประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มตกหล่นเลยนะคะกลุ่มนี้มีประมาณกว่า1ล้านคนด้วยกันโดยพบปัญหาว่าหลายคนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือขาดทักษะในการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์นะคะนางสวัสดิ์อ่อนมากผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านหนองโรงตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางในชุมชนโดยบอกว่ายังมีบุคคลตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีกลุ่มนี้อีกหรือไม่ก็พยายามสำรวจรวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกยืนยันตัวตนให้กับคนที่มีสิทธิ์รายเดิมถึงบ้านนะคะโดยพบผู้ยื่นรายใหม่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือกว่า100ครัวเรือนด้วยกันจาก200ครัวเรือนครึ่งๆส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาด้านสุขภาพเช่นไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตัวเองไม่มีสมาร์ทโฟนบางบ้านบางคนขาดเอกสารสำคัญซึ่งผู้ชุมชนจะช่วยรวบรวมเอกสารนำเข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับรองค่ะ
4: ดีใจไหม
5: ด
4: ี
5: ใจค่ะ
4: เอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างครับเงินที่ได้แต่ละเดือนเนี่ย
5: เดือนนี้จ่ายค่าน้ำเป็นถังมาค่ะเคยซื้ออย่างขวดไม่ละมันแพงอ่ะ
6: ครับ
5: เลยสั่งเป็นถังเขาเอาถังด้วยค่าถังด้วยอะไรด้วยตื้อมา6ถัง
2: ที่อำเภอทับทันครับมีชาวบ้านตกหล่น574คนใน10ตำบลนะครับตอนนี้จะเร่งสำรวจให้เสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ครับกรณีผู้ที่ไม่มีเอกสารผู้นำท้องถิ่นเนี่ยจะนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอหรือกบอ.นะครับเพื่อพิจารณากันกรองแล้วก็รับรองคุณสมบัติบุคคลตามหลักเกณฑ์ของมหาดไทยครับจากนั้นจะส่งไปให้กรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนี้ครับ
7: ในส่วนของกลุ่ม2นะครับก็รีบเข้ามาทำนะครับรายชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะนำรายชื่อส่งไปทางอำเภอภายในวันที่18นี้ครับ
2: เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้านที่นครสวรรค์นะครับบ้านสะงามตำบลบ้านมะเกลือครับประกาศเสียงตามสายให้ลูกบ้านที่มีปัญหาในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่เข้ารับคำปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านครับชาวบ้านบางคนเนี่ยตั้งใจมาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์หลังไม่ผ่านการพิจารณาครับเพราะมีข้อมูลว่าเป็นเจ้าของห้องเช่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยข้อมูลมันผิดครับก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบใหม
8: ่ก็กังวลเหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็กังวลเหมือนกันจ้ะ
9: ตรงนี้ก็มาผู้ใหญ่บ้าน
8: จ้ะ
9: ให้ก็ช่วยลงให
8: ้จ้ะ
9: จะมีความคาดหวังยังไง
8: ก็เฉยเฉยไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้
9: แต่เราก็อยากจะได
0: ้ไม่ได้ก็ทำใจอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันกรอกข้อมูลและตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ให้กับกลุ่มเปราะบางเช่นกันนะคะช่วยชาวบ้านเพื่อความรวดเร็วค่ะ
10: พวกผมก็จะลงพื้นที่มากลุ่มเปราะบางก็คือคนพิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถลงทะเบียนทางแอปพลิเคชันได้ก็คือจะให้ชาวบ้านนำบัตรประชาชนมาแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์แล้วเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าวิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วใช้บัตรเลขบัตรประชาชนกรอกเข้าไปแล้วก็กดตรวจสอบว่าได้สิทธิ์ไหมถ้าเป็นรายเดิมก็จะได้รับสิทธิ์พอได้รับสิทธิ์ปุ๊บเราก็จะทำการลงทะเบียนให้ใหม่เลย
2: ส่วนที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านครับมาซักซ้อมทำความเข้าใจในการสำรวจการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับกลุ่มที่ตกหล่นนะครับเพื่อให้ทิศทางเป็นไปในทางเดียวกันครับแล้วก็ทันตามกรอบเวลาที่ทางการกำหนดนะครับส่วนที่บุรีรัมย์ครับปรากฏว่ามีผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองหลายคนนะครับที่ชื่อตกหล่นทำให้ถูกตัดสิทธิ์ครับบางคนมีชื่อครอบครองที่ดินทำกินบางคนมีเงินหมุนเวียนในบัญชีครับพวกเขาเนี่ยสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะครับเช่นกรณีที่บอกว่ามีที่ดินเนี่ยมันคือเคยมีที่ดินครับเขาโอนให้ลูกหลานไปแล้วอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ครับ
5: แม่ที่แม
6: ที่นั่นแล้วเลยบ่ได้เอง
11: แต่ว่าปัจจุบันนี่หรอ
6: ฮะ
11: ปัจจุบันนี่หรอคะ
6: ปัจจุบันมันบ่มี
11: เออแต่ให้ลูกกันแล้ว
6: ลูกให้อยู่หมดเลยเจ้าสิได้บ่ได้ก็บ่มีแต่จะต้องลงมาคนก็บ่หายตาได้ผู้บ่ายก็บ่

0: ดร้ายแล้วที่เฮ็ดได้ยังได้รายได้ก็บ่มี
1: เช่นเดียวกับจังหวัดมหาสารคามค่ะนางสาวสุวิมลพวงกิจจาปลัดอำเภอเมืองมหาสารคามเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในตำบลโคกก่อกำชับลงพื้นที่เข้าถึงบ้านเน้นกลุ่มผู้ถือบัตรรายเดิมและกลุ่มตกหล่นใน13ตำบล นะคะรวมแล้วกว่า 2,200 คนเพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงค่ะ
2: เรื่องต่อไปนี้เนี่ยต้องมองอย่างรอบด้านนะครับตอนนี้มีเสียงสะท้อนจากบางกลุ่มครับบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมันไปกระเทือนร้านค้าร้านอาหารเจ้าใหญ่ๆครับคนมาอุดหนุนรายย่อยกันเยอะวันนี้เนี่ยสมาคมภัตตาคารไทยครับส่งหนังสือถึงนายกนะครับขอให้ทบทวนโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังกำหนดเกณฑ์รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีครับทำให้ร้านอาหารขนาดเล็กที่อยู่ในระบบภาษีจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมได้ขณะที่กลุ่มสมาคมร้านอาหารและภัตตาคารที่เชียงใหม่บอกว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันครับร้านอาหารขนาดใหญ่หลายแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับค่อนข้างเงียบเหงาครับมีผู้ใช้บริการบางตานายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงบอกว่าหลังเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมายอดขายเนี่ยมันลดลงไป 20-30% ครับอยากจะให้รัฐบาลทบทวนรวมถึงหามาตรการในการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการลดหย่อนภาษีครับ
3: คืออันดับแรกนะครับก็คืออาจจะต้องดูในเรื่องของการจัดกลุ่มนะฮะยกอย่างในกลุ่มนี้กลุ่มห้างส่วนก็จริงนะครับนิติบุคคลก็จริงแต่ต้องมาดูเรื่องยอดขายของเขาว่าเขาไม่ได้สูงเกินกว่าร้านค้าที่เป็นบุคคลเพราะมีพนักงานไม่ได้เยอะนะครับอันที่สองก็คืออาจจะในเรื่องของการทำลดหย่อนภาษีนะครับอาจจะเอาค่าใช้จ่ายของห้างส่วนจำกัดเนี่ยไปลดหย่อนภาษีในส่วนของบุคคลธรรมดาประจำปีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับรวมทั้งในเรื่องของยกเว้นภาษีป้าย
1: ข้อมูลจากสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่นะคะบอกว่ามีร้านอาหารและภัตตาคารรวมกันแล้วมากกว่า 10,000 แห่งกระจายตัวอยู่ทั่วทั้ง25อำเภอซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในตัวเมืองนั่นแหละค่ะที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้สำหรับบรรยากาศการจับจ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วง7วันที่ผ่านมาพบว่าค่อนข้างได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากร้านค้าต่างๆมียอดขายเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเน้นไปที่การซื้ออาหารแล้วก็พวกของใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
2: นางธนิวรรณกุลมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับทำหนังสือถึงนายกครับขอให้ทบทวนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะเกณฑ์รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีทำให้ร้านอาหารขนาดเล็กที่อยู่ในระบบภาษีจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะครับโดยร้านอาหารที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเนี่ยมียอดขายลดลงถึง 50% ครับลูกค้าเปลี่ยนไปใช้บริการร้านอื่นแทนจึงต้องการให้ขยายสิทธิ์ช่วยเหลือร้านอาหารขนาดเล็กที่อยู่ในระบบภาษีขนาดรายได้2-5 ล้านบาทต่อปีครับเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็ลดผลกระทบต่อธุรกิจและการจ้างงานท่ามกลางต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับสำหรับการกำหนดเงื่อนไขร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยต้องการช่วยเหลือเจ้าเล็กๆแล้วก็กลุ่ม SME ครับ
1: ที่บ้านหนองจานตอนนี้กำลังมีการจัดระเบียบแล้วก็รังวัดที่ดินกันใหม่นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ไปเพื่อดำเนินการรังวัดที่ดินเพื่อจะเอามาออกเอกสารเสร็จให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วค่ะปรากฏว่าระหว่างที่กำลังดำเนินการมีกลุ่มนึงมายื่นหนังสือคัดค้านจนเกิดการโต้เถียงกันกับทางเจ้าของที่ดินนะคะท้ายที่สุดแล้วตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์ค่ะ
4: ถ้าเผาโดนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเนี่ยคุณว่ามอบให้เนี่ย
5: มันจะเข้ามาโดยพลังการ
4: แล้วคุณเป็นทนายฝ่ายนู้นแล้วคุณมีหลักฐานอะไรเอามายื่นทนายเอามายื่นเลยทำไมต้องมาขัดขวาง
1: นี่เป็นเหตุการณ์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอรัญญประเทศกำลังดำเนินการรังวัดที่ดินในพื้นที่บ้านหนองจานหมู่ที่3ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะจุดเกิดเหตุมันเป็นแปลงที่ดินพื้นที่24ไร่ของนายสง่าศรีเพียชาวบ้านหนองจานค่ะ มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแสดงตัวบอกเป็นทนายความของนางทองรัตน์กันหาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ๊รัตน์ภรรยาของกำนันลีเพื่อมายื่นหนังสือคัดค้านการรังวัดที่ดินก็สร้างความไม่พอใจให้กับนายสง่าซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจนเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงซึ่งตัวของนายสง่ายืนยันเขามีเอกสารสค.1ส่วนฝ่ายนางทองรัตน์อ้างว่ามีเอกสารพ.บ.ท.5ตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุจนสถานการณ์คลี่คลายจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการรังวัดต่อนายสง่าบอกว่าโล่งใจค่ะที่ได้กลับมาทำกินในที่ดินของตัวเองหลังจากรอคอยมานานกว่า40ปีโดยบอกว่าตั้งใจจะกลับมาทำการเกษตรหาเลี้ยงชีพในวัยชราค่ะ
6: รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่เราแห่งการรอคอยนะครับเพราะว่า40กว่าปีเราก็มีความหวังในวันนี้นะครับพอดีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วของเราครับท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินสระแก้วสาขาลำประเทศท่านให้ออกมารังวัดเพื่อให้ออกโฉนดให้กับเจ้าของพื้นที่ที่มีสค.1นะครับของลุงเองมัน24ไร่ครับครับในสค.1นะครับครับดีใจมากครับผมตอนแรกก็เข้าไปวัดออกรังวัดออกโฉนดเรียบร้อยแล้วก็จะขออนุญาตทางท่านผู้ว่าว่าจะเข้าทําพื้นที่เพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงทําการเกษตรแล้วครับครับเพื่อจะได้ทํานาทําอะไรต่อไปนะครับครับก็จะเริ่มเลยครับครับผม
2: นายเฉลิมชัยแสงประชุมนายช่างรังวัดอาวุโสสำนักงานที่ดินสระแก้วสาขาอรัญญประเทศนะครับยอมรับว่าการรังวัดที่ดินในพื้นที่บ้านหนองจานค่อนข้างซับซ้อนครับโดยให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้ชี้แนวเขตพื้นที่ตามเอกสารนะครับส่วนที่ดินนอกเหนือจากระบุในเอกสารเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถออกโฉนดให้ได้ครับเพราะถือเป็นที่ดินนอกสิทธิ์หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังเปรียบเทียบกับเอกสารราชการครับว่าตรงกันไหมส่วนกรณีที่วันนี้มีผู้ยื่นคัดค้านการรังวัดที่ดินเป็นสิทธิ์ทำได้ครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับ
7: ก็อันนั้นเขาใช้สิทธิ์เขาไม่ได้ขัดขวางก็ดีแล้วในส่วนที่เขาไม่ขัดขวางกระบวนการในการรังวัดเขาก็ใช้สิทธิ์ในการยื่นขอคัดค้านซึ่งผมก็แจ้งให้เขาไปยื่นคัดค้านนะสำนักงานที่ดินเพิ่มเติมอีกครั้งนึงส่วนเมื่อยื่นแล้วส่วนเขาจะประสงค์สิทธิ์จะดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบตามมาตรา60หรือเปล่าหรือไม่สอบสวนเปรียบเทียบเขาจะไปร้องต่อศาลเลยอันนั้นก็เรื่องสิทธิ์ของเขา
1: วันที่18และ22มิถุนายนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปดำเนินการรังวัดที่ดินให้กับชาวบ้านอีก7คนนะคะยืนยันพิจารณาอย่างรอบคอบภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดยึดหลักผู้ยื่นขอต้องเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตัวจริงค่ะ

0: ากาศการหาเสียงผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคงเบากว่าหน่อยนะครับเพราะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องสีสันนี่สุดๆไปเลย
1: เดือดท่
0: าน
1: สุด
0: ๆทุกวันทุกเวลานะฮะเราเห็นอยู่ในหน้าฟีดอยู่ในหน้าจอทีวีกันครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับเดี๋ยวเราไปสแกนนโยบายกันหน่อยหลายท่านหลายคนนะครับที่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.รอบนี้เน้นไปที่เรื่องของการศึกษาการดูแลเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัยครับเพื่อหวังจะลดภาระให้กับคนกรุงเทพนโยบายด้านเด็กปฐมวัยเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับหลังผู้สมัครหลายคนทยอยเปิดวิสัยทัศน์พัฒนาศูนย์เด็กเล็กครับเพื่อรองรับความต้องการของครอบครัวคนเมืองนะครับอย่างนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรดร.โจผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนเสนอขยายการรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนพร้อมกับขยายเวลาในการเปิดศูนย์เด็กเล็กถึง18นาฬิกาถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่การเรียนรู้ในวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองส่งเสริมการพัฒนาเด็กครับนอกจากนี้ครับยังมีแผนยกระดับคุณภาพชีวิตครูพี่เลี้ยงปรับสถานะการจ้างงานเป็นพนักงานประจำและการจัดสรรงบปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กแห่งละ2ล้านบาทครับ
2: เรื่องของการปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กเนี่ยให้รองรับการเป็นพื้นที่เรียนรู้นะครับเราก็จะมีงบประมาณที่กทม.จะจัดสรรเนี่ยโดยเฉลี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตามขนาดของศูนย์แล้วก็จำนวนเด็กที่ศูนย์ดูแลนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คาดว่าจัดสรรไว้ประมาณศูนย์ละ2ล้านบาทนะครับที่เราจะนำเข้ามาใช้ปรับปรุงและรองรับในส่วนนี้ครับเพราะเราเข้าใจดีว่าการจะเลี้ยงเด็กเล็กแล้วก็การจะขยายเวลาเปิดเนี่ยเราก็ต้องมีครูที่เข้ามาทำงานเป็นกะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อดูแลเด็กเล็กที่ดูแลยากขึ้นด้วย
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็เดินหน้าผลักดันแนวคิดเมืองอนุบาลระดับโลกค่ะมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านทักษะสมอง EF พร้อมขยายศูนย์เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงานเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแต่วัยเริ่มต้นพร้อมส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษการใช้ AI และดิจิตอลคลาสรูมค่ะพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตควบคู่กับการเรียนรู้รวมไปถึงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กพิเศษให้ครบทั้ง50เขตเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำสำหรับเด็กทุกกลุ่มค่ะ
0: นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ครับประกาศชุดนโยบายพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับมีเป้าหมายยกระดับบริการสาธารณะและสวัสดิการครอบครัวครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนในเมืองหลวงครับ
3: อีกคนนึงนะคะพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคเศรษฐกิจมุ่งแก้ปัญหาความแออัดในศูนย์เด็กเล็กค่ะเสนอเพิ่มจำนวนครูพี่เลี้ยงขยายพื้นที่ใช้สอยและเพิ่มจำนวนศูนย์เด็กเล็กในชุมชนเพื่อรองรับเด็กจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ต้องพึ่งพาบริการจากกรุงเทพมหานครเป็นหลักรวมทั้งมีนโยบายเก็บเงินจากผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติที่ส่งลูกเรียนในศูนย์เด็กเล็กกทม.ค่ะ
4: มันเป็นการแบกภาระนะครับของกทม.เนื่องจากเขาไม่ใช่คนกทม.แล้วก็เป็นต่างด้าวนะครับจริงๆแล้วเราควรจะเก็บเงินในค่าใช้จ่ายในตรงนั้นครับ
5: แต่เราก็อาจจะเรียกเก็บประมาณสักเท่าไหร่ครับที่เรามอง
4: ก็ผมว่าน่าสักวันละ50บาทนะครับเพราะความเหมาะสมไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปครับ
0: การนำเสนอนโยบายด้านเด็กเล็กสะท้อนให้เห็นนะครับว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยล้วนให้ความสำคัญกับการลงทุนในช่วงปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพในอนาคตครับ
3: อีกไม่ถึง3สัปดาห์ค่ะก็จะถึงวันเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็เมืองพัทยากันแล้วนะคะกกต.ยืนยันความพร้อมเรื่องการจัดการเลือกตั้งทั้ง2พื้นที่แล้วก็เตือนไปยังคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เนี่ยค่ะให้แจ้งผ่านท้องถิ่นหรือว่าแจ้งผ่านแอปพลิเคชันของกกต.นะคะขณะเดียวกันก็มีข่าวมาวันนี้ต้องไปถามท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ท้ายที่สุดแล้วท่านก็เลี่ยงที่จะตอบคำถามปมร้อนกรณีที่มีข่าวบอกว่าท่านอาจจะไม่ผ่านการประเมิน KPI จนนำไปสู่การยุติสัญญาจ้างเนี่ยนะคะโดยบอกว่าไม่ขอออกความคิดเห็นละค่ะเพราะว่าเป็นเพียงผู้ถูกประเมิน กระแสข่าวเรื่องการพิจารณายุติสัญญาจ้างนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนื่องจากผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ60ประเด็นนี้นายแสวงบอกว่าในฐานะเป็นคนถูกประเมินไม่สามารถออกความเห็นได้ซึ่งโดยหลักการประเมินแล้วจะรู้เท่าที่ควรรู้กระบวนการประเมินก็จะเป็นในลักษณะคู่สัญญาค่ะ
1: ความเห็นอะไรนะครับถ้าผมจะรับแจ้งอีกทีหนึ่งก็ตอนที่มีมติหรืออะไรเนี่ยตอนนี้คือมันในส่วนของผมเนี่ยมันหมดไปแล้วในส่วนของการทำหน้าที่เมื่อปี2568ถึงเดือนกันยาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของกกต.เป็นเรื่องสัญญานะเนี่ยเป็นเรื่องของคู่สัญญาครับครับ
0: ส่วนความคืบหน้าในคดีหัวเลือกสว.ที่นายแสวงบุญมีถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับการหัวล่าสุดกลุ่มสว.สำรองครับแถลงข่าวถึงพฤติการของนายแสวงและนายทิติเชษฐ์นุชชนาธกรรมการการเลือกตั้งที่อาจเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประวิงเวลาการจับโพยในคูหาตั้งแต่วันเลือกสว.ครับโดยนายทิติเชษฐ์ไม่เคยนำโพยที่จับได้ไปดำเนินคดีส่วนนายแสวงในฐานะผอ.การเลือกตั้งสว.ซึ่งทราบว่ามีการนำโพยเข้าคูหาแต่ไม่ได้ยับยั้งจับกุมหรือนำไปดำเนินคดีจนบุคคลเหล่านั้นได้รับการรับรองเป็นสว.มองว่านายแสวงเนี่ยเหมือนคนแกล้งทำนาฬิกาเสียตลอดเวลาจึงมองว่านายแสวงไม่สมควรอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปครับ
6: เลขาแสวงบุญมีก็เช่นเดียวกันนะครับจนถึงทุกวันนี้อย่างที่เรียนไปไม่ดำเนินการใดๆเลยมีหนำซ้ำนาฬิกาท่านเสียตลอดนาฬิกาเกี่ยวกับเรื่องการโกงสว.

0: แล้วเสียอีกหันกลับมาดูอีกทีแบตเตอรี่ก็ไม่ใส่นาฬิกาไม่เดินผ่านมา2ปีคดีใหญ่ขนาดนี้กลับไม่ทำอะไรเลยถือว่าขาดประสิทธิภาพสมควรออกได้แล้วครับ
1: นายแสวงก็ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่นะคะแล้วก็นำแถลงความพร้อมเรื่องการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่ากทม.รวมทั้งสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาวันเดียวกันนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยนายแสวงบอกว่าการเลือกตั้งทั้ง2พื้นที่ถือเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญเพราะเป็นกระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นโดยตรงและขอให้ประชาชนในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมสังเกตการทั้งในและนอกหน่วยเพราะว่าที่ผ่านมาความผิดพลาดในการนับคะแนนจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนระหว่างคนขานกับคนขีดคะแนนทำให้เกิดปัญหาจำนวนผู้ใช้สิทธิ์กับบัตรลงคะแนนไม่ตรงกันหรือที่เรียกว่าคะแนนขยิ่งจึงขอให้ประชาชนร่วมสังเกตการและทักท้วงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งเป็นของประชาชนส่วนกกต.ในฐานะเจ้าภาพมีหน้าที่อำนวยการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพตามกฎหมายค่ะ
2: กกต.ถูกตำหนิไม่เป็นไรเรามีหน้าที่เราเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพยังไงก็ถูกตำหนิอยู่แล้วแต่สิ่งที่การตำหนิแล้วมันจะได้ผลจริงๆหรือเห็นผลจริงๆว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันคือคนไทยทุกคนต้องรับผิดชอบการต้องไม่ใช่ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบคือกกต.ต้องดูแลการเลือกตั้งร่วมกันเรารับผิดชอบแน่นอนครับแต่ว่าอยากให้มันดีต้องดูแลการเลือกตั้งร่วมกัน
1: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยากรรองเลขาธิการกกต.ระบุว่าตามกฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาเนี่ยนะคะแต่ถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุอันไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้จะต้องแจ้งเหตุก่อนการเลือกตั้ง7วันหรือหลังการเลือกตั้ง7วันโดยสามารถแจ้งผ่านท้องถิ่นหรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนของกกต.นางสาวกัญญาอัศวะเมคินผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกรุงเทพมหานครปฏิเสธกระแสข่าวการจัดแคมเปญเต้นแอโรบิกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครบางคนโดยยืนยันกับว่าการเต้นแอโรบิกเป็นกิจกรรมที่ทำกันตามปกติก่อนที่อดีตผู้ว่ากทม.จะมาดำรงตำแหน่งค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามาเห็นไหมเนี่ยนี่มันไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาตินะแต่มันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์และที่สำคัญท่านผู้ชมมันอยู่ที่ปทุมธานีนี่เองเราไม่รู้มาก่อนเลยนะฮะว่ามันจะมีพื้นที่แบบนี้ของจริงเนี่ยท่านผู้ชมพื้นที่ตรงนี้มันใหญ่กว่าสนามฟุตบอลมีน้ำล้อมรอบเห็นไหมฮะเป็นป่ากกวงกลมแบบนี้นะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ปทุมธานีครับลักษณะที่คนไปพบเจอเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะมันคล้ายๆกับเกาะหมุนได้เกาะหมุนได้ระดับโลกเอลโอโจที่อาร์เจนตินาครับตอนนี้เนี่ยมีการประสานไปยังอบจ.ปทุมธานีนะครับให้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ดวงตาปทุมธานีก่อนที่สภาพมันจะเปลี่ยนแปลงไปครับเนี่ยครับท่านผู้ชมดูสิลักษณะมันเป็นเกาะทรงกลมมีวัชพืชขึ้นปกคลุมแล้วก็มีร่องน้ำล้อมรอบครับพื้นที่นี้เนี่ยตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับห่างจากสะพานปทุม1มาทางทิศตะวันออกประมาณ2กิโลเมตรคือทันทีที่อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลนักวิชาการด้านการอนุรักษ์แม่น้ำนะครับโพสต์เรื่องราวบน Facebook ก็เรียกความสนใจจากคนในโซเชียลได้เป็นอย่างมากครับไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีครับเข้าไปดูในพื้นที่พบว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับมีพื้นที่ประมาณ10ไร่มีวัชพืชปกคลุมแล้วก็มีร่องน้ำที่เป็นร่องน้ำแบบนี้เพราะมีการขุดหน้าดินไปขายเมื่อ 30-40 ปีก่อนครับ
4: นานแล้วครับตั้งแต่ผมเกิดมาผมว่าผมก็เจอบ่อนี้แล้วครับน่าจะเป็นบ่อขุดนะครับเขาขุดหน้าดินไปขายก็นานครับนานมาหาหนูเมื่อก่อนแล้วก็เป็นบ่อหมดครับเนี่ยก็บ่อหมด
5: แล้วมีหญ้าขึ้นอยู่ไหมครับหรือว่าเป็น
4: ครับเป็นหญ้าขึ้นแล้วเป็นป่ากกมาขึ้นมาตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วครับ
5: แต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าจะเป็นวงกลม
4: ใช่ครับไม่เคยรู้ครับไม่เคยเห็นเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าไปได้แน่นอนที่จะเดินเท้าเข้าไปครับเพราะมันรกมากสมัยนี้ครับ
1: ล่าสุดจะพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คเลยดีไหมคะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านกลางอบต.บ้านกระแชงและเจ้าหน้าที่จากจิสด้ามาร่วมกันลงพื้นที่สำรวจด้วยเพราะว่าพื้นที่ของเกาะลอยน้ำอีกด้านนึงก็อยู่ในตำบลบ้านกลางนายกเท

0: มนตรีตำบลบ้านกลางบอกว่ามันเป็นที่ดินเอกชนที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดก็จำเป็นจะต้องหารือแล้วก็ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินค่ะ
1: อันนี้ดูทีมสำรวจอีกทีนึงครับว่าถ้าสำรวจแล้วประเมินแล้วว่ามันเขาจะทำเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าสำรวจแล้วมันเป็นแค่การเกาะตัวของวัชพืชใช่ไหมพี่วัชพืชที่รวมสุ่มกันนะมันเป็นวงกลม
2: มันก็ต้องลองดูใต้น้ำ
1: ลองดูใต้น้ำอีกทีนึงครับ
3: อาจารย์ปริญญาเล่าครับบอกว่าได้บินสำรวจทางอากาศบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับพบว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันค่อนข้างกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านแคบประมาณ101เมตรและด้านยาวเนี่ยประมาณ120เมตรครับมีขนาดใหญ่กว่าสนามฟุตบอลครับท่านผู้ชมเป็นเกาะลอยน้ำหมุนวนแปลว่ามันหมุนวนได้ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับรากของพืชตระกูลกกแล้วก็อ้อมารวมตัวกันจนเป็นผืนดินครับเมื่อมีทางน้ำผ่านและกระแสลมพัดจนขอบแผ่นดินมันค่อยๆสึกกร่อนสุดท้ายธรรมชาติก็สรรสร้างให้มันกลายเป็นทรงกลมครับ
0: ธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆล่ะค่ะเพราะว่ามันมีมานานแล้วดูจากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังก็ไปสังเกตเห็นว่าจริงๆเกาะนี้เนี่ยมันเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ประมาณ20ปีก่อนแล้วคาดว่ามันค่อยๆกลายเป็นรูปทรงกลมหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี54
3: ครับ
0: แต่ลักษณะเช่นนี้ค่ะมันไปตรงกับเกาะดวงตาที่อยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยมันคล้ายๆกับดวงตาของอาร์เจนตินาเขากลมหน่
3: อ
0: ยของเราก็กลมๆเหมือนกันรีสวยงามเลยเนี่ยนะคะก็เลยมีเสียงอยากต้องการจะให้อบจ.ปทุมธานีอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่ดวงตาปทุมธานีค่ะ
3: ว้าว
4: ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะถูกถมแล้วปลูกกล้วยปลูกมะนาวแทนนะฮะเพราะว่าจะเพื่อลดภาษีเนี่ยก็เลยเอามาโพสต์นะครับเพื่อจะให้สาธารณชนรับทราบว่าประเทศไทยก็มีมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแบบที่อาร์เจนตินามีนะครับแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับคือถ้าเป็นมนุษย์ทำก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไรมันก็สวยดีเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอเป็นธรรมชาติเนี่ยมันน่าตื่นเต้นนะธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงนะครับแล้วก็ที่ไทยก็มีแล้วก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือผมก็ส่งคลิปอันนี้นะครับให้กับนายกอบจ.นะครับคือพลตำรวจโทธมรนิตคมวิทย์ทุกกระจ่าง
3: ดูไปดูมามันสวยดีเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับและที่สำคัญเนี่ยธรรมชาติเป็นคนสร้างไม่ใช่ปี2ปีนะอันนี้เป็น10ปีนะครับกว่าจะได้เป็นทรงรีทรงกลมแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่อบจ.ปทุมธานีลงพื้นที่ไปสำรวจเก็บข้อมูลครับแล้วก็เตรียมจะคุยกับเจ้าของที่ดินหาแนวทางในการอนุรักษ์พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศหรือเดี๋ยวผลักดันให้เป็นสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับ

0: ตามกันต่อค่ะสุดยอดเมกะโปรเจกต์อย่างแลนบริดจ์นะคะมีกรณีที่คชก.เขามีมติสั่งทำรายงานใหม่ตัวที่เป็น EHIA โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือบริเวณแหลมริ้วและโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่างภายใต้โครงการแลนบริดจ์ชุมพรระนอง2ฉบับด้วยกันรวมแล้วก็46ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคนที่ถามได้อย่างน่าสนใจก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะถามประชาชนยอมแลกหรือไม่แต่เบื้องต้นสั่งให้ทางปลัดกระทรวงทรัพย์ไปดูรายละเอียดยืนยันยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นตอบคำถามโครงการเมกะโปรเจกต์แลนบริดจ์ของรัฐบาลหลังจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือคชก.มีมติตีกลับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA สำหรับโครงการแลนบริดจ์ชุมพรระนองค่ะโดยสั่งให้ผู้จัดทำก็คือสนข.และสผ.นำไปปรับปรุงและจัดทำรายงานใหม่ทั้งฉบับเนื่องจากข้อมูลเดิมมันยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ดูจะตกมาตรฐานในหลายประเด็นนายสุชาติบอกว่าให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดยืนยันยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักชั่งน้ำหนักระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะ
1: แน่นอนเราก็ต้องให้สิ่งที่เราจะสูญเสียไปบ้างกับสิ่งที่ได้มามันคุ้มไหมมันต้องทำการวิเคราะห์วิจัยกันออกมานะครับแต่เราถ้าเราไม่ขยับอะไรเลยเราอยู่แบบนี้โอเคกันไหมอันนี้ก็ต้องถามความเห็นของประชาชนคนไทยที่อยู่ผลกระทบทั้งสองจังหวัดระนองกับชุมพร
2: กรณีคชก.มีมติคว่ำรายงาน EHIA Land Bridge 2ฉบับแล้วก็สั่งการให้สนข.นะครับกลับไปดำเนินการจัดทำรายงานมาใหม่เป็นรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ของ2โครงการสำคัญครับก็คือโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมอ่าวอ่างจังหวัดระนองโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมริ้วจังหวัดชุมพรนะครับโดยคชก.และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.ครับพิจารณาแล้วพบว่ารายงานทั้ง2ฉบับยังมีประเด็นที่ไม่ครบถ้วนนะครับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมอ่าวอ่างจังหวัดระนอง25ประเด็นหลักโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมริ้วจังหวัดชุมพรรวม21ประเด็นหลักครับจึงมีมติให้สนข.ต้องปรับปรุงแก้ไขและจัดทำรายงานใหม่ทั้งฉบับถูกจับตานะครับว่าสนข.จะสามารถดำเนินการรื้อบทศึกษา EHIA ใหม่ทั้งฉบับได้ทันตามกรอบเวลาหรือไม่ครับ
0: พูดถึงทะเลค่ะวันนี้ก็เป็นวันทะเลโลกนะคะมีกิจกรรมจัดขึ้นนายสุชาติก็ย้ำให้เร่งป้องกันปัญหาเรื่องขยะพลาสติกมลพิษป่าชายเลนและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศแนวปะการังระบุว่าภาคใต้มีชายทะเลที่สมบูรณ์และสัตว์ทะเลหายากต้องรักษาทะเลไทยให้สมบูรณ์การท่องเที่ยวสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศค่ะ
2: เป้าหมายสำคัญของไทยนะครับในการผลักดันให้ไทยเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเนี่ยเราตั้งเป้าเอาไว้ที่ 30% ภายในปี73ครับแต่ในทางปฏิบัติครับรัฐทำได้แค่ 2% เท่านั้นและยิ่งตอนนี้มีแนวนโยบายในการทำโครงการแลนบริดจ์สิ่งนี้มันกำลังสวนทางกันอยู่หรือไม่ติดตามกับคุณทัศนีประกอบบุญครับ
3: ประเทศไทยก็คือครัวของโลกเราอยากจะรักษาคำนี้ให้มันยั่งยืน
4: ทางทะเลโดยชุมชนแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ระหว่างการรอร่างระเบียบของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่จะเข้ามาหนุนเสริมนะคะแต่ก็มีชุมชนประมงชายฝั่งหลายชุมชนค่ะเขาตื่นตัวเดินหน้าในเรื่องนี้กันแล้วนะคะอีกในที่หนึ่งนะคะก็คือที่ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรฝั่งทะเลอ่าวไทยค่ะเขาเดินหน้าเรื่องของพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนกันมานานแล้วนะคะโดยมีการวางกฎกติกานะคะข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรควบคู่กับการอนุรักษ์ด้วยทำให้ที่ทะเลที่นั่นนะคะมีความสมบูรณ์อย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่นี่ก็ยังอยู่บนข้อจำกัดและความท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่นะคะเพราะพื้นที่ตำบลนี้อยู่ห่างไม่ไกลมากนะคะจากพื้นที่ที่จะมีการเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์เดี๋ยวลองไปติดตามรายงานและฟังเสียงสะท้อนพวกเขากันค่ะ
5: เพราะ ีถึง6หมู่บ้านที่ติดชายฝั่งทะเลชาวบ้านในตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจึงทำการประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพหลักเรือเล็กเกือบ200ลำช่วงนี้ออกจับปูม้าค่ะสาวอวนไม่นานก็ได้ปูตัวแรกแต่ถ้าอวนติดปูตัวเล็กประมงพื้นบ้านที่นี่เขาจะปล่อยลงทะเลทันทีค่ะส่วนปูที่มีไข่นอกแบบนี้จะเอาไปไว้ที่ธนาคารปู
6: อันนี้คือไข่ที่เราต้อง
7: เอา
6: ไปไว้ธนาคารปูเหรอคะ
7: ใช่ครับ
5: นี่คือหนึ่งในแนวทางการใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ที่ทำให้อ่าวหลังสวนชุมพรมีความอุดมสมบูรณ
8: ์ได้ประมาณเท่าไหร่คะนี่ในถังนี
9: ้ก็อยู่ประมาณ 6-700 แหละครับ
8: 6-700 เราเติมน้ำมันออกไปวางอวนนี่เท่าไหร
9: ่ก็ประมาณสัก100บาทครับ
8: อ้าวงั้นก็ได้กำไรดิได้500
9: ครับผม
10: ที่ธรรมชาติ
11: ที่ลอยน้ำลงแบบเป็นขอบแบบนี้มันจะเป็นที่วางไข่ของสัตว์น้ำ
5: ทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงชุมพรมีความสำคัญเพราะเป็นแหล่งวางไข่ปลาทูไทยที่นี่จึงทำการอนุรักษ์ด้วยการวางบ้านปลาหรือสังกอเพื่อให้ปลาเล็กได้หลบภัยอนุบาลสัตว์น้ำให้เติบใหญ่ที่นี่ยังมีข้อตกลงร่วมโดยห้ามใช้เครื่องมือทำประมงที่ส่งผลกระทบและทำลายล้างทะเลชายฝั่งแม้จะมีอาชีพทำสวนมะพร้าวและปาล์มน้ำมันควบคู่ไปด้วยแต่รายได้หลักที่จับต้องได้ตรงหน้าทุกวันคือการทำประมงพวกเขาต่างสะท้อนตรงกันถึงข้อกังวลทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์จะถูกทำลายและหดหายจากโครงการแลนบริดจ์ที่อยู่ห่างจากชุมชนไม่ถึง20กิโลเมตร
12: พอสร้างท่าเรือเขาต้องถมตัวนั้นน่ะมันเอาดินมาถมมันก็เป็นตะกอนเป็นอะไรแล้วน้ำมันจะขุ่นปลาปูอะไรมันก็ได้กลิ่นนั้นมันก็ไม่อยู่หรอก
3: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดประเทศไทยก็คือครัวของโลกเราอยากจะรักษาคำนี้ให้มันยั่งยืนนะครับเราไม่อยากจะเอาสิ่งที่มันไม่เห็นในอนาคตโอ้มันดีจริงมาแลกกับปัจจุบันซึ่งเราดียิ่งอยู่แล้วขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

0: เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพบริบทของพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะชวนมาดูแผนที่นี้ค่ะจุดกึ่งกลางตรงนี้คือสะพานแหลมริ้วนะคะซึ่งเป็นจุดสร้างโครงการแลมบริดจ์ค่ะและจะมีการเดินหน้าในการสร้างสะพานท่าเทียบเรือนะคะน้ำลึกทมทะเล 5,800 ไร่นั่นเองค่ะบริเวณด้านบนนะคะถัดไม่ห่างมากนะคะประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรทางทะเลเนี่ยจะเป็นจุดเกาะพิทักษ์ค่ะเกาะพิทักษ์มีความสำคัญเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่นั่นมีเสน่ห์นะคะวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านแล้วก็จะได้เรียนรู้วิถีชาวเกาะค่ะซึ่งที่นี่สร้างรายได้ให้จังหวัดชุมพรไม่ต่ำกว่าปีละ100ล้านบาทนั่นเองค่ะด้านล่างนะคะท่าถัดมาบริเวณนี้ห่างไม่เกิน10กิโลเมตรค่ะจะเป็นบริเวณปากน้ำอำเภอหลังสวนที่นี่มีเสน่ห์ในเรื่องของวิถีชุมชนดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีร้านอาหารดั้งเดิมที่ขายอาหารทะเลชื่อดังค่ะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านและคนในพื้นที่นั่นเองและถัดลงมาค่ะห่างจากจุดก่อสร้างไม่เกิน20กิโลเมตรคือตำบลบางมะพร้าวนะคะที่คุณผู้ชมค่ะได้ชมวิถีชีวิตแล้วก็การเดินหน้าพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนไปเมื่อสักครู่รวมทั้งฟังเสียงสะท้อนของพวกเขาด้วยสิ่งที่ชาวบ้านสะท้อนเองถึงความกังวลต่างๆตรงกันกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่เขามองว่าเรื่องของการเดินหน้าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เนี่ยไม่ควรที่จะเดินหน้าในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพหรือมีต้นทุนของทรัพยากรที่สมบูรณ์ถือเป็นการพัฒนาที่ล้าหลังและทำลายทรัพยากรนั่นเองอาจจะไม่คุ้มนะคะและเขาก็มองว่ากลับกันถ้าหากเดินหน้าในเรื่องของการหนุนเสริมทำการอนุรักษ์และให้ทะเลมีความยั่งยืนมากขึ้นจะสร้างมูลค่าสูงในอนาคตให้กับลูกหลานอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: โครงการพัฒนาแบบเดิมๆในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเนี่ยมันควรจะล้มเลิกได้แหละมันไม่คุ้มการพัฒนาแบบเดิมก็คือคุณทำลายก่อนแล้วค่อยไปอนุรักษ์ทีหลังนะครับแต่ว่าโลกได้เรียนรู้พร้อมกันว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นต้องเลือกแบบนั้นนะครับมันมีแนวทางการพัฒนาที่จะเอื้อให้เกิดการฟื้นฟูได้อนุรักษ์ธรรมชาติได้นะครับสิ่งที่เราพูดกันถึงวิถีประมงพื้นบ้านดูแล้วมันเป็นเศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมเถียงหัวชนฝาเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นอนาคตของโลกนะครับการได้มาซึ่งอาหารทะเลที่มันปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนเนี่ยต่อไปมันจะเป็นเศรษฐกิจมูลค่าสูงมากนะครับ
0: เพราะคุณค่าของทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ที่อยู่ตรงหน้าบ้านจับต้องเป็นมูลค่าได้ในทุกวันนะคะกลับกันค่ะกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่วาดฝันเอาไว้ในรายได้และเรื่องต่างๆในการพัฒนานั้นยังเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ชัดเจนค่ะจึงทำให้พวกเขากังวลถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อทรัพยากรของทั้งประเทศค่ะ
2: ขอบคุณคุณทัศนีครับ
3: บริษัทซินเคยุนสตีลค่ะผู้ผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ตอนนี้กลับมาเดินสายพานการผลิตได้เต็มรูปแบบแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้หยุดกิจการแล้วก็ให้เร่งแก้ไขให้ได้มาตรฐานปิดกิจการไปประมาณ1ปี6เดือนด้วยกันล่าสุดค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ชี้แจงบอกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้ซินเคยุนสตีลเปิดกิจการได้หลังจากแก้ไขตามระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สั่งให้ทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็สมาคมเหล็กค่ะหลังจากปิดไปเมื่อปีก่อนเพราะว่ามีเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยวันนี้นายวราวุฒิศิลปะอาชาบอกว่า

0: ากรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรออนุญาตให้บริษัทเซนเคยุนสตีลจำกัดสามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปได้แล้วค่ะหลังแก้ไขและดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงานปี2535ส่วนข้อสงสัยอื่นๆรวมไปถึงข้อสังเกตจาก10สมาคมผู้ค้าเหล็กที่ทักท้วงเข้ามาก็ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปชี้แจงในรายละเอียดนะคะพร้อมกำชับสั่งการเรื่องมาตรการรวมถึงคู่มือแนะนำการใช้เหล็กที่มาจากกระบวนการผลิตในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนค่ะ
1: ตามขั้นตอนมาจนถึงวันนี้เท่าที่ได้รับรายงานมานะครับก็เป็นการดำเนินการตามพ.ร.บ.ดังกล่าวนะครับจนกระทั่งสามารถมีการแก้ไขแล้วก็เปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับทางพี่น้องประชาชนและหลายฝ่ายนะครับรวมทั้ง10สมาคมผู้ค้าเหล็กนั้นก็ยังมีข้อสงสัยนะครับยังกังขาในขั้นตอนในการดำเนินการแล้วก็ในการเปิดโรงงานผมจึงได้ขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงนะครับและทางกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับว่ากระบวนการดำเนินการนั้นดำเนินการไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีมาตรการอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
2: ถ้าย้อนดูเส้นทางคำสั่งให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดหยุดประกอบกิจการนะครับจะพบว่าสาเหตุเริ่มต้นมาจากเหตุเพลิงไหม้ถังแก๊ส LPG และอาคารบางส่วนภายในโรงงานครับเหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนงานได้รับบาดเจ็บนะครับและเมื่อเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับไปพบการวางผงขนาดใหญ่ภายในเป็นฝุ่นแดงซึ่งเป็นกากอุตสาหกรรมอันตรายเอาไว้นอกอาคารครับโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงได้ออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดในวันที่26ธันวาคมปี67จนกว่าจะแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่20มกราคมปี68ครับแต่เมื่อถึงกำหนดพบว่าบริษัทไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ทันกรมโรงงานจึงสั่งให้ยังคงต้องหยุดประกอบกิจการชั่วคราวต่อไปครับทีนี้ระหว่างนั้นเกิดเหตุอาคารสตง.ถล่มจากแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่กรมโรงงานเข้าไปตรวจร่วมตรวจสอบนะครับโดยเก็บตัวอย่างเหล็กส่งตรวจมาตรฐานในจำนวนนั้นครับมีเหล็ก SKY ของบริษัทซินเคอหยวนรวมอยู่ด้วยและผลตรวจสอบจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย2ครั้งระบุว่ามีตัวอย่างเหล็กบางประเภทตกมาตรฐานครับ
0: ส่งผลให้ต้นเดือนเมษายนปี68ค่ะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเข้าไปอายัดเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยภายในโรงงานทันทีรวมแล้วกว่า 45,395 เส้นนำส่งตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะซึ่งต่อมาเดือนกันยายนและตุลาคมปีเดียวกันผลตรวจก็ออกมาสรุปว่าผ่านเกณฑ์สมอจึงได้ทยอยถอนอายัดแล้วก็ส่งคืนให้โรงงานจนครบทั้งหมดส่วนคำสั่งปิดที่ออกมาก่อนหน้านั้นก็พบว่ากรมโรงงานยังมีคำสั่งให้บริษัทซินเคอหยวนยังต้องหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดต่อไปเพราะไปพบว่ายังแก้ไขระบบบำบัดมลพิษเครื่องจักรและกระบวนการผลิตไม่เสร็จค่ะก็มีการขยายเวลาเรื่อยๆมาขยายมาหลายครั้งจนมาถึงวันที่1เมษายนปี69และครั้งสุดท้ายก็คือวันที่18มีนาคมปี69กรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบซ้ำนะคะครั้งนั้นรายงานผลสรุปว่าบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษแล้วเสร็จตามที่กำหนดจึงอนุญาตให้มีการทดลองเดินเครื่องจักรในบางส่วนพอผลการทดสอบผ่านค่ะจึงมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการโรงงานได้ในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
2: ทนายอั๋นอ้างว่าเขามีหลักฐานใหม่ครับที่เปิดประเด็นขึ้นมาแล้วก็ยื่นกับ DSI เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเขากระโดงนะครับเขากล่าวหาว่ามีหลักฐานพบว่ามีบริษัทเอกชนจำนวน13แห่งครับแล้วก็มีบุคคลธรรมดาอีก33คนที่รุกล้ำรางและทับที่สาธารณะครับหลักฐานที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นนะครับเอาไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ DSI พิจารณาคดีก็คือภาพถ่ายทางอากาศที่ร่วมกันสำรวจใหม่ระหว่างกรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทยตามคำสั่งศาลปกครองปี67นะครับจากภาพแผนที่จะเห็นเส้นสีเขียวนอกสุดครับก็คือแนวเขตที่ดินการรถไฟจำนวน 5,083 ไร่จุดที่นายภัทรพงษ์ตั้งข้อสังเกตก็คือเส้นสีเหลืองและเส้นสีฟ้าที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์และลำรางสาธารณะจำนวน20จุดพบการบุกรุกและยึดครองโดยอ้างว่าทางสาธารณประโยชน์และลำรางส่วนใหญ่ติดกับแนวเขตโฉนดที่ดินที่ถือครองโดยบริษัทเอกชน13

0: ามแห่งครับเช่นแปลงที่เป็นสนามแข่งรถทางเรียบติดการพบการก่อสร้างทับพื้นที่ลำรางสาธารณะจึงต้องการให้ DSI เข้าไปตรวจสอบครับ
1: ที่ดินเขากระโดงเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนนะถ้า1ใน4เนี่ยมีโฉนด1ส่วนอีก1ส่วนเป็นสค.1กับนส.3อีก1ส่วนอีก2ส่วนหรือ 50% ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์ฉะนั้นถูกต้องครับไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์โทษทีไม่มีเอกสารสิทธิ์ส่วนหนึ่งกับมีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าคุณไปสร้างนี่ไงครับสร้างทับทางไงต่อให้จะเป็นเอกสารสิทธิ์ของคุณเนี่ยนะครับเป็นโฉนดก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปทับทางสาธารณะ
2: ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษระบุค่ะว่าหลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าพิจารณาภายใน7วันไทย PBS สอบถามไปยังแหล่งข่าวใน DSI นะคะได้รับการยืนยันบอกว่ากรณีนี้เป็นการร้องเรียนใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเดิมที่อยู่ระหว่างการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมค่ะสำหรับคดีที่ดินเขากระโดงอันนี้นับได้ว่าเป็นคดีมหากาพย์มายาวนานโดยเพราะว่าเป็นการต่อสู้เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับทางผู้อ้างสิทธิ์นะคะก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิสราได้ออกมาเปิดเผยหลักฐานบันทึกการประชุมปี2513ที่มีนายชัยชิดชอบเซ็นเอกสารข้อตกลงว่าจะไปทำยอมความที่ศาลยอมรับว่าที่ดินพิพาทตามฟ้องของโจทก์เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟและจะไม่ขอสู้คดีต่อไปและถ้าปฏิบัติตามข้อตกลง3ข้อแรกแล้วข้อตกลงข้อสุดท้ายนายชัยชิดชอบขออาศัยที่ดินพิพาทจากการรถไฟและการรถไฟตกลงยินยอมให้อาศัยค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นครับปี2560นะครับกลับพบว่ามีชาวบ้าน35คนครับพยายามยื่นขอออกโฉนดที่ดินแต่ถูกการรถไฟคัดค้านนะครับและท้ายที่สุดศาลฎีกาพิพากษาว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟให้กรมที่ดินทำการเพิกถอนสิทธิ์ของชาวบ้านทั้ง35คนครับหลังจากนั้นปี2564ครับมีความพยายามอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์อีก995แปลงแต่กรมที่ดินอ้างว่าคำพิพากษาไม่ผูกพันเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงอื่นและได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับเพื่อสำรวจรังวัดแนวเขตที่ดินจนกระทั่งปี2567ครับอธิบดีกรมที่ดินลงนามเห็นชอบไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงให้เหตุผลว่าการรถไฟไม่มีหลักฐานนำทำการสำรวจเช่นแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาปี2462ที่จะมาชี้วัดแนวเขต 5,083 ไร่ครับทำให้การรถไฟยื่นหนังสืออุทธรณ์มติไม่เพิกถอนของกรมที่ดินจากนั้นยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางครับให้ชี้ขาดว่ากรมที่ดินปฏิบัติตามคำสั่งศาลครบถ้วนแล้วหรือไม่ซึ่งปัจจุบันขั้นตอนมันอยู่ในการพิจารณาครับ
2: มีชาวบ้านร้องเรียนกล่าวหาอ้างว่ามีนายทุนเหมืองหินไปตัดถนนผ่านป่าบนภูเขาอยู่ในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะคนที่ออกมาเทคแอคชั่นทันทีคือท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์บอกว่าตอนนี้ถ้าไปตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีแบบไม่มีข้อละเว้นเพื่อทวงคืนผืนป่าไทยตามนโยบายค่ะส่วนวันนี้หน้างานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะไปดูว่ามีถนนถูกตัดแล้วไปทับซ้อนกับป่าไม้เนี่ยเท่าไหร่และที่สปกเนี่ยเท่าไหร่เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนั้นเอาข้อมูลไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายทุนค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่านครราชสีมาที่1ปากช่องและตัวแทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาร่วมกันตรวจสอบถนนที่ตัดผ่านพื้นที่ป่าไม้และสปก.เพื่อเป็นเส้นทางไปยังเหมืองหินของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งระยะทางประมาณ500เมตรอยู่ในตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจากการสำรวจค่ะพบว่าถนนที่สร้างขึ้นทับซ้อนพื้นที่ของป่าไม้และสปก.โดยหลังจากนี้ให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำแผนที่ให้ชัดเจนและถ้าพบว่าการก่อสร้างถนนทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้และสปก.ก็มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปแจ้งความดำเนินคดี
3: วันนี้น่าจะจบ
4: วันนี้ถ้าเกิดนั่นก็แจ้งความขอผิดผู้ทำถนนใช่ไหมอ๋อตอนนี้ขอตรวจสอบก่อน
3: ใช่ครับ พราะว่ามันทับซ้อนสปกทับซ้อนอะไรเนี่ยเนาะผมก็ต้องมาคัดออกคัดออกจริงๆอ่ะมันเกิดตั้งแต่เส้นเนี้ยผมเข้ามาประมาณ3เดือนแล้ว

0: ภาควิการก็ส่งไปตรวจแล้วรอบนึงแต่มันก็ยังหลายๆหน่วยงานก็ยังไม่ได้ตอบมา
1: อ๋อ
0: เข้าใจเนาะ
1: ตอนนี้สปกเขาตรวจแล้ว
0: ว่าของเขาแต่ของเขา
1: ไปส่วนที่เหลือ
0: ที่ดินบอกว่าเป็นภูเขา
1: ครับ
0: อะไรก็ว่าไป
1: แต่ที่ส่วนของหัวหน้าป่าไม้นี่ก็ดำเนิน
0: ผมก็ดำเนินการ

0: คือมันทำในแนวอาจจะเป็นแนวสปกแต่มันบวมมากินกินที่ป่าไม้ที่ป่าสงวนเนี่ยประมาณสักไร่กว่านั่นแหละเราก็ต้องแจ้งดำเนินคดีในส่วนที่บวมออกมาแต่ส่วนอื่นที่ไม่ใช่ที่เราเนี่ยก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไปแต่คนเวลาเห็นถนนผ่านตัดผ่านป่าตัดผ่านภูเขาต่างๆจะมองว่าเป็นของเราหมดเนี่ยบางครั้งเป็นของสปกมันเป็นส่วนที่เรามอบให้สปกด้วยแต่ของเราเนี่ยมันบวมมาประมาณไร่กว่าเราดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วก็ลงโง่ซึ่งมีใบหญ้าซึ่งอาจจะหมดอายุแล้วอะไรแล้วเราก็ดำเนินคดีหมดนะครับเราไม่ได้เอาไว้หรอกครับแต่ว่าก็ขอขอบคุณคนที่ชี้เบาะแส
1: นายสุชาติบอกว่าขณะนี้สั่งการให้ไล่ตรวจสอบคดีบุกรุกป่าทั้งป่าสงวนอุทยานต่างๆทั้งที่ตัดสินไปแล้วแล้วก็ค้างอยู่ในชั้นศาลจำนวนมากค่ะเพื่อทวงคืนผืนป่ากลับสู่แผ่นดินให้ได้มากที่สุดค่ะ
2: นี่อาจจะเป็นคดีแรกแล้วก็กลายเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตนะครับหลังจากที่ภาคประชาชนเขากำลังจะล้มยักษ์หรือเปล่าเมื่อสภาผู้บริโภคครับเป็นตัวแทนผู้เสียหายยื่นฟ้องแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าใหญ่แล้วก็ธนาคารนะครับในฐานปล่อยให้มิจฉาชีพหลอกลวงสร้างความเสียหายครับตอนนี้ศาลนัดพร้อมผู้ความนัดแรกวันที่3สิงหาคมนะครับสภาผู้บริโภคพร้อมกับทนายความครับไปยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแทนผู้เสียหาย10รายนะครับหลังถูกหลอกลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มูลค่าเสียหายรวมกว่า230ล้านบาทครับผู้เสียหายทั้ง10รายเนี่ยมีรูปแบบความเสียหายคล้ายกันครับเห็นโฆษณาชักชวนลงทุนบน Facebook ซึ่งแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงแล้วก็ถูกเชิญเข้ากลุ่ม LINE ที่มีหน้าม้าเนี่ยคอยสร้างความน่าเชื่อถือครับแล้วก็หลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเทรดหุ้นปลอมผ่าน App Store แล้วก็ Google Play Store เพื่อให้โอนเงินลงทุนเข้าบัญชีม้านิติบุคคลของมิจฉาชีพจนสูญเสียเงินจำนวนมากนะครับหนึ่งในผู้เสียหายที่มาในวันนี้เนี่ยสูญเงินไปมากกว่า165ล้านบาทครับจำเลยในคดีเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มครับได้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ประกอบไปด้วย Meta LINE Apple แล้วก็ Google ทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยฐานละเมิดสิทธิผู้บริโภคครับอีกกลุ่มเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของผู้เสียหายและมิจฉาชีพครับถูกฟ้องฐานผิดสัญญาบริการผิดสัญญาฝากทรัพย์และละเมิดสิทธิผู้บริโภคพร้อมเรียกเงินคืนและค่าเสียหายจากการปล่อยให้มิจฉาชีพใช้ระบบหลอกลวงผู้บริโภคครับ
3: ถ้าเกิดว่าคุณโอนเงินไปบัญชีนี้เป็นบัญชีของตัวแทนของบริษัทของสาขาของก็จะอ้างอย่างนั้นนะคะคือจะมีลายเซ็นของผู้บริหารบริษัทนั้นที่เขากดเข้าไปก็กรณีมีการโอนเข้าไปเขาก็เลยเชื่อมั่นตรงนั้นนะคะคือทุกระบบตั้งแต่แพลตฟอร์มตั้งแต่เฟซบุ๊กตั้งแต่ LINE ตั้งแต่ Google Play Store จนถึงธนาคารมันเกิดความเชื่อมั่นของทุกเส้นทางเลยค่ะเขาไปทำการโอน
1: เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคบอกว่าเป้าหมายของคดีนี้ไม่เพียงต้องการเรียกร้องค่าเสียหายให้ผู้เสียหายเท่านั้นนะคะแต่ต้องการจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบแก้กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและสถาบันการเงินรับผิดชอบต่อความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์มากขึ้นแม้จะมีผู้เสียหายจำนวนมากแต่ข้อเท็จจริงของแต่ละคดีก็แตกต่างกันจึงไม่สามารถดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือ class action ได้จึงต้องแยกฟ้องเป็นรายกรณีนำร่องกรณีหลอกลงทุนเพื่อติดตามแนววินิจฉัยของศาลและการดำเนินการของทางแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาจจะขยายผลไปสู่คดีหลอกขายสินค้าหรือว่าภัยออนไลน์ในรูปแบบอื่นต่อไปค่ะ
4: เรียกว่าเป็นการฟ้องคดีครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ฟ้องต่อเนื่องไปโดยใช้ผู้ร้องทั้งหมดเนี่ย10คนเป็นคดีตัวอย่างเรื่องหลอกลงทุนแล้วเราก็หวังว่าอันนี้เป็นกลุ่มแรก230ล้านแต่ยังไม่ได้มีกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มหนี้กลุ่มที่แอปเถื่อนกลุ่มไม่ได้สินค้าก็คือหลอกลวงขายของอ่ะเหมือนเราจะไปต่างประเทศไปอะไรต่ออะไรจองโรงแรมห้องพักอะไรเงี้ยไว้เดี๋ยวอันเนี้ยดูก่อนว่ากระบวนการยุติธรรมจะว่ายังไงนะแล้วก็เมตาจะว่ายังไง App Store จะว่ายังไง Play Store จะว่ายังไง LINE Corporation จะว่ายังไง
2: ตอนนี้มีหลายประเทศนะครับที่บริโภค ที่ผู้บริโภคใช้กระบวนการทางกฎหมายฟ้องร้องบริษัทโซเชียลมีเดียเช่นในสหรัฐครับที่สหพันธ์ผู้บริโภคยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อเมตาบริษัท

0: แม่ของ Facebook และ Instagram นะครับโดยกล่าวหาว่าบริษัทปล่อยปละละเลยและมีนโยบายที่เอื้อให้เกิดโฆษณาหลอกลวงบนแพลตฟอร์มครับและเรียกเงินคืนจากผลกำไรที่ Meta ได้รับจากกิจกรรมที่เข้าขายหลอกลวงครับ
1: ทางสภาผู้บริโภคไปยื่นฟ้องเมตาหรือว่า Facebook นะคะกล่าวหาบอกว่าทำไมถึงปล่อยให้มิจฉาชีพมาใช้แพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยในการปล่อยโฆษณาแล้วไปหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้ามาลงทุนต่างๆจนเกิดความเสียหายขึ้นนี่นับว่าเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศไทยที่มีการดำเนินคดีกับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ระดับโลกค่ะแต่ว่าในต่างประเทศเมตาเคยเผชิญกับคดีความและการตรวจสอบจากหลายประเทศมาแล้วค่ะเมื่อปี2020ค่ะคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐหรือ FTC ร่วมกับอัยการจาก46รัฐยื่นฟ้องเมตาคดีผูกขาดทางการค้ากล่าวหาว่าบริษัทเข้าซื้อ Instagram และ WhatsApp เพื่อกำจัดคู่แข่งในตลาดสื่อสังคมออนไลน์หลายรัฐยังดำเนินคดีกับเมตาในประเด็นอื่นด้วยนะคะยังรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องเมตาในปี2022ค่ะกรณีการเก็บและใช้ข้อมูลจดจำใบหน้าของผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนที่เมตาจะตกลงยอมความในปี2024เป็นเงินกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐนิวเม็กซิโกยื่นฟ้องเมตาเหมือนกันในปี2023ค่ะกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มไม่สามารถปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายได้ก่อนที่คณะลูกขุนจะมีคำตัดสินให้บริษัทจ่ายค่าเสียหาย375ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเมตาโต้แย้งว่าบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องผู้ใช้และมีการเตือนเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วด้านบริษัทส่วนใหญ่ยืนยันบอกว่ามีเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการใช้งานที่13ปีแต่ก็ถูกมองว่ามาตรการเหล่านี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในปี2022ค่ะหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันและผู้บริโภคออสเตรเลียหรือ ACCC ดำเนินคดีกับเมตาจากกรณีโฆษณาหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลซึ่งแอบอ้างชื่อบุคคลสาธารณะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยเป็นกรณีที่มีลักษณะคล้ายกับปัญหาที่เกิดขึ้นในไทยขณะเดียวกันเมื่อปี2024คณะกรรมการยุโรปสั่งปรับเมตาเป็นเงินเกือบ800ล้านยูโรจากกรณีการใช้อำนาจทางการตลาดเอื้อประโยชน์แก่บริการ Facebook Marketplace ในลักษณะที่บิดเบือนการแข่งขันในตลาดดิจิทัลค่ะ
0: เปิดก่อนได้เปรียบเนี่ยใช้ไม่ได้เสมอไปนะครับสำหรับกรณีที่ไทยและมาเลเซียเจออยู่ณเวลานี้ครับเริ่มแรกเราตั้งมาตรการในการตรวจสอบปลากระพงที่มาจากมาเลเซียครับทำให้มาเลเซียเนี่ยเขาใช้มาตรการตอบโต้ตลาดนะครับโดยการตั้งกำแพงห้ามนำเข้าระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ครับพอเรานัดจะคุยกับมาเลเซียเขาเลื่อนมันก็บีบเราไกลๆว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะมาตรการการห้ามนำเข้ากุ้งเนี่ยมีผลตั้งแต่1มิถุนายนนะครับทำให้ฝ่ายไทยตอนนี้อาจจะต้องทบทวนขั้นตอนในการตรวจสอบปลากระพงที่มาจากมาเลเซียนะครับทีนี้ผลกระทบมันไม่ได้เกิดเฉพาะตรงนั้นครับตอนนี้มันขยายวงกุ้งพอมันส่งไปมาเลเซียไม่ได้กุ้งใต้ก็เริ่มเข้ามาที่ภาคกลางครับกุ้งราคาตกหลายวันมาแล้วนะครับ20ถึง40บาทแล้วแต่ละประเภทติดตามจากรายงานของคุณธนนชัยกุลสิงห์ครับ
2: กุ้งขาวและกุ้งแชบวยบางส่วนเป็นกุ้งที่รับมาจากผู้ค้าในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้นหลังมาเลเซียระงับการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ค้าอาหารทะเลในตลาดทะเลไทยยอมรับว่าปัจจุบันมีกุ้งจากภาคใต้ตอนล่างถูกส่งเข้ามาขายต่อเนื่องและมีปริมาณเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงแม้จะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคแต่อีกด้านกระทบต่อชาวประมงและเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยราคากุ้งขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ260ถึง280บาทส่วนกุ้งแชบวยอยู่ที่กิโลกรัมละ330บาท
3: ยอมรับว่าราคาแต่ก่อนมันแพงมากแพง
4: มากค่ะมากอย่างนี้270เลยนะ
3: หมายถึงว่าถ้าเป็นต้นทุนใช่ไหม
4: ใช่ค่ะต้นทุนค่ะ
3: ก็มาขายก็ประมาณ300กว่า
4: 3ฝาค่ะใช่
3: ปัจจุบันมันดรอปลงมา2อาทิตย์แล้วดรอปลง
4: 2อ่ะใช่ค่ะดรอปลงมา2อาทิตย์แล้วโดยประมาณ
3: ในมุมมองของแม่ค้าเนี่ยมองว่าราคาที่มันดรอปลงมาเนี่ยมันไม่ดียังไง
4: ราคาดรอปลงมาสำหรับเราแม่ค้าเราว่าดีนะคะเพราะว่ามันก็จะได้ขายง่ายขึ้นไงคะตามหลักของถูกก็ต้องขายง่ายอยู่แล้ว
2: เมื่อตรวจสอบการจำหน่ายกุ้งที่ตลาดสดมหาชัยแม่ค้ายอมรับว่าราคากุ้งปรับตัวลดลงเฉลี่ย20ถึง40บาทมาประมาณ2สัปดาห์แล้ว เช่นกุ้งขนาด30ตัวต่อกิโลกรัมจากราคา320เหลือ280บาทต่อกิโล

0: กรัมกุ้งขนาด100ตัวต่อกิโลกรัมราคา120บาทจากเดิมราคา160บาทโดยปัจจัยที่กระทบต่อราคาเชื่อว่ามาจากภาวะเศรษฐกิจกำลังซื้อที่น้อยลงและผลกระทบจากกุ้งภาคใต้ตอนล่างเริ่มทะลักเข้ามาในตลาดทะเลไทยมากขึ้น
1: ไม่เชื่อถามลูกร้านได้เลยตกหมดเนี่ยมันไม่เคยมีคน
2: เปรียบเทียบราคาอันนี้ก็ตก
1: อันนี้ก็จริงๆก็ราคา250-260อ่ะ
2: แต่
1: 250 30ตัว33ตัวแต่ตอนนี้เหลือราคาเนี่ย200กว่าบาท30กว่าบาท
2: ราคา235จากราคา260จากเคยสูงสุดประมาณเท่าไหร่
1: ก็นั่นแหละ260ไม่เกินนั่นแหละ
2: ต้นปีได้ไหม
1: ช่วงต้นปีน่ะได้แต่ช่วงนี้มันถูกถ
3: ู
1: กจริง
0: ๆสินค้าบางส่วนที่นำออกมาจากแพกุ้งและแพปลานะครับส่วนหนึ่งก็จะถูกนำมาวางจัดจำหน่ายในตลาดสดครับและจากการสำรวจก็จะพบนะครับว่ากุ้งและปลากระพงขาวในตลาดสดแห่งนี้ราคาปรับตัวลดลงมานานเกือบ1เดือนแล้วครับที่แพกุ้งในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคึกคักไปด้วยผู้มาประมูลกุ้งและปลากระพงขาวซึ่งมาจากหลายจังหวัดเช่นเพชรบุรีสมุทรสงครามนครปฐมและราชบุรีถูกนำมาคัดแยกลำเลียงใส่ตะกร้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ค้าส่งค้าปลีกเจ้าของแพกุ้งบอกว่าราคาซื้อขายจะเป็นไปตามกลไกตลาดการประมูลและยังไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งหรือตรวจเข้มการนำเข้าปลากระพงจากไทย
4: อาจจะมีผลแต่ว่าตลาดเราเนี่ยมันเป็นตลาดกุ้งสดเป็นกุ้งสดที่ขึ้นวันต่อวันไม่ใช่กุ้งดองราคาก็ไม่กระทบไม่มีผลกระทบบ้างนิดหน่อยใช่เขามาจากที่ไกลเขาต้องดองมาต้องแช่น้ำแข็งมาที่นี่ก็จะเป็นกุ้งเกรด2เพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งดักไดโง่กุ้งขึ้นวันต่อวันมาสดๆบางตัวยังเป็นอยู่เลยไม่ต้องดองน้ำแข็ง
0: นายวชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้กระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างการหาแนวทางแก้ไขโดยให้กรมประมงได้ตรอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และมาตรฐานกุ้งที่ถูกระงับเพื่อส่งไปยังทางการมาเลเซียและทางการไทยกำลังทบทวนมาตรการตรวจสอบปลากระพงที่นำเข้าจากมาเลเซียโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบเพื่อลดขั้นตอนให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้ข้อสรุปนอกจากนี้จะมีการผลักดันให้เกิดการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต้องได้รับผลกระทบเป็นเวลานาน
5: ผมเนี่ยไม่อยากให้เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยต้องรู้เรื่องแล้วว่าทางการมาเลเซียเขาว่ายังไงคือเราก็ประสานงานกันทุกวันนะครับอัปเดตกันทุกวันถ้าเกิดภายในสัปดาห์นี้เนี่ยคุยให้จบเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่อยากให้ยืดเยื้ออยู่แล้วครับคือสถานการณ์นี้ก็ไม่ได้ดีต่อเราไม่ได้ดีต่อเขาเพราะว่าพูดกันตรงๆว่าเราส่งออกกุ้งไปเนี่ยในปริมาณเนี่ยไม่เยอะเท่ากับเรานำเข้าปลากระพงเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยทางการมาเลเซียเขาก็ต้องเร่งเจรจากับเราเหมือนกัน
0: สมาคมกุ้งไทยประเมินการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียอยู่ที่ปีละประมาณ 10,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทขณะที่การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียข้อมูลจากกรมประมงระบุว่าช่วง9เดือนแรกของปี2568ไทยนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียปริมาณรวม 5,484 ตันถนนชัยคุณสิงห์ทีมข่าวไทย PBS รายงาน
6: โดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ทั้งอิหร่านและอิสราเอลหยุดยิงทันทีค่ะหลังเดินหน้าโจมตีทางอากาศตอบโต้กันไปมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันกลายเป็นการสั่นคลอนความพยายามในการเจรจายุติสงครามของสหรัฐค่ะชาวอิสราเอลเข้าตรวจสอบเศษซากขีปนาวุธที่ตกใส่พื้นที่โล่งทางตอนใต้ของเขตเวสต์แบงค์หลังจากกองทัพอิหร่านและกลุ่มฮูตีในเยเมนเดินหน้ายิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลวันนี้ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์อีกจุดหนึ่งในเวสต์แบงค์ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจขณะบันทึกภาพนาทีขีปนาวุธอิหร่านพุ่งตกในบริเวณใกล้เคียงหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินอิสราเอลเปิดเผยภาพบ้านหลังหนึ่งที่เสียหายหลายจุดซึ่งเป็นผลมาจากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธการสู้รบรอบล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ตกลงหยุดยิงกับสหรัฐในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนที่อิสราเอลจะโจมตี ตอบโต้กลับและนำไปสู่การโจมตีตอบโต้กันไปมากลุ่มฮูตีในเยเมนที่อิหร่านหนุนหลังกระโดดร่วมวงด้วยแล้วขู่ว่าจะพุ่งเป้าโจมตีเรือที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลในทะเลแดงก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์ตึงเครียดหนักยิ่งกว่าเดิมค่ะ
3: กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีโรงงานปิโตรเคมีในเมืองไฮฟาของอิสราเอลนะครับเพื่อตอบโต้กองทัพอิสราเอลที่โจมตีโรงงานปิโตรเคมีของอิหร่านก่อนพร้อมทั้งเตือนว่าการพุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมน้ำมันและพลเรือนถือเป็นการเริ่มเกมอันตรายครับที่จะกระทบต่อแหล่งพลังงานทั่วทั้งภูมิภาคซึ่งสหรัฐในฐานะผู้ก่อสงครามตัวจริงจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกขณะที่ตลอดทั้งวันนี้ครับสื่ออิหร่านรายงานว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นในหลายเมืองนะครับและระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดโดรนเหนือด้านฟ้ากรุงเตหะรานเอาไว้ได้ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาระบุว่าสหรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมาจากการยกระดับความรุนแรงใดๆในภูมิภาคตะวันออกกลางครับที่มีชนวนเหตุมาจากอิสราเอลพร้อมทั้งยืนยันว่าอิหร่านกับสหรัฐยังคงเดินหน้าเจรจาผ่านตัวกลางปากีสถานและสถานการณ์ล่าสุดจะส่งผลกระทบต่อกระบวนเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่แน่นอนครับ
6: สถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งค่ะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นประมาณร้อยละ5ไปอยู่ที่มากกว่า97ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งยังคงต่ำกว่าช่วงต้นๆของสงครามนะคะตอนนั้นราคาพุ่งไปถึง120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆผ่านทรูทโซเชียลเรียกร้องให้อิหร่านและอิสราเอลหยุดยิงทันทีค่ะ
3: นักตบลูกยางสาวไทยตอนนี้กลับถึงไทยแล้วนะครับอาจจะต้องจูนฟอร์มกันหน่อยเดี๋ยวสนาม2แข่งที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกุลครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับต้องเร่งปรับทัพพอสมควรเพื่อเป้าหมายในการคว้าชัยในสัปดาห์ที่2ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์หน้าครับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยทั้ง15คนเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับโดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: จะให้ดอกไม้
0: หลังจากทีมชาติไทยแพ้4เกมรวดในศึกเนชั่นส์ลีกสัปดาห์แรกที่ประเทศจีนแม้จะเก็บชัยชนะไม่ได้แต่ทีมไทยเก็บได้2คะแนนจากการแพ้จีน2-3เซตและแพ้เบลเยียม2-3เซตอันดับโลกล่าสุดอยู่ที่23ของโลกครับโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์เผยว่าเสียดายที่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าจากนี้เตรียมแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสนามแรกพร้อมอนุญาตให้นักกีฬาพัก1วันครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมต่อเนื่องในวันพุธนี้และต้องปรับเวลาฝึกซ้อมในช่วงเย็นให้ใกล้เคียงกับเวลาแข่งขันจริงส่วนการปรับรายชื่อนักกีฬาในสนาม2ต้องรอเช็คความพร้อมของแต่ละคนอีกครั้งขณะที่ชมพู่พรพันธ์กัปตันทีมภูมิใจครับที่ภาพรวมของทีมพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะน้องๆดาวรุ่งซึ่งตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมไม่มีใครบาดเจ็บพร้อมกับมั่นใจว่าทีมไทยจะสามารถคว้าชัยเกมแรกในสนาม2ต่อหน้าแฟนวอลเลย์ชาวไทยในบ้านได้อย่างแน่นอนครับ
2: ค่ะก็ภูมิใจแล้วก็รู้สึกประทับใจกับน้องๆมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้โชว์ศักยภาพแล้วก็ทำออกมาได้ดีเลยค่ะเรารู้แล้วว่าเราต้องเจอกับอะไรเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงทำงานให้หนักขึ้นแล้วก็จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จค่ะเรารู้แล้วตอนนี้แต่ว่าพอไปเจอบททดสอบเนี่ยเราจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงก็จริงๆแล้วความมั่นใจทีมกำลังใจทีมค่อนข้างดีนะคะยังไงก็อยากฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆที่บ้านเรานี่ค่อนข้างรู้สึกมั่นใจค่ะเพราะว่าด้วยเสียงเชียร์ด้วยพลังแฟนคลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นส่วนช่วยได้ดีเลยที่ทำให้ทีมเราฮึกเหิม
3: กัปตันชมพู่ก็พยายามที่จะนำพาน้องๆไปสู่เป้าหมายด้วยกันในทุกๆแมตช์ในทุกๆครั้งที่พวกเราทำงานร่วมกันนะพร้อมกับสตาฟโค้ชนะครับรายชื่อเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ได้มอนิเตอร์ได้ตรวจสอบการฝึกซ้อมพวกนักกีฬาที่อยู่ที่นี่กับสตาฟโค้ชที่อยู่นะครับว่าใครฝึกซ้อมเป็นยังไงกันบ้างส่วนพวกที่ไม่ได้บาดเจ็บเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับเดี๋ยวขอฝึกซ้อมร่วมกันอีกสักพักหนึ่งก็คงจะต้องรู้ว่าเราจะใช้ใครบ้างในสนามที่บ้านเรานะครับ
0: มาดูสิ่งที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยต้องเร่งแก้ไขจากผลงานในสัปดาห์แรกครับโดยเฉพาะ2เกมหลังสุดอยู่ที่เกมบล็อกซึ่งนักกีฬาไทยเสียเปรียบรูปร่างคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดและเกมที่แพ้เบลเยียมไทยขาดความเด็ดขาดในการปิดสกอร์ในช่วงท้ายของเซตตัดสินและล่าสุดกับเช็กเกียเกมบล็อกของเช็กเกียทำแต้มได้มากถึง15คะแนนบีบให้ความเด็ดขาดในเกมรุกของไทยลดลงครับนอกจากนี้เกมเสิร์ฟของไทยยังไม่สามารถกดดันคู่แข่งได้ขณะที่จุดเด่นของทีมไทยอยู่ที่เกมรับในแดนหลังโดยมีผลงานขุดบอลได้มากถึง58ครั้งและรับบอลสำเร็จสูงถึง64ครั้งซึ่งโจทย์ใหญ่หลังจากนี้คือการเปลี่ยนจังหวะเกมรับเหล่านี้ครับให้กลับมาเป็นคะแนนบุกให้ได้นั่นเองโปรแกรมสนาม2แข่งที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับเริ่มจากวันพุธที่17มิถุนายนไทยพบยูเครนตามด้วยวันที่18พบบัลแกเรียวันที่20พบแคนาดาและวันที่21พบเนเธอร์แลนด์ทั้ง4เกมแข่งในเวลา 20:30 นในศึก VNL ปีที่แล้วครับทีมไทยเก็บได้6คะแนนจากการคว้าชัย1เกมจากทั้งหมด12เกมที่ชิงชัยจบอันดับ17ครับรอดตกชั้นไปแบบบุญวิทย์โดยมีคะแนนมากกว่าเกาหลีใต้อันดับสุดท้ายที่ตกชั้นไปเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับมาดูกันที่สยามแยบนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษหวังเห็นอังกฤษคว้าแชมป์โลกในปีนี้พร้อมกับต้องการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ได้ในอนาคตครับสยามแยบนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีกลับมาเมืองไทย10วันครับเพื่อพักผ่อนในช่วงพักเบรกลีกเกาหลีใต้พร้อมกับเช็คสภาพร่างกายกับคุณหมอณัฐพลสิริโพคารัตนาแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาที่โรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิครับโดยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพทางร่างกายรวมถึงป้องกันอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังของสยามแยบถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตาของไทยนะครับนอกจากนั้นครับสยามยังเชียร์ทีมชาติอังกฤษให้คว้าแชมป์โลกในปีนี้เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของคุณพ่อ ส่วนอนาคตในการเล่นฟุตบอลสยามต้องการพิสูจน์ผลงานกับทีมปาจูฟรอนเทียในศึกเคลิก2ของเกาหลีใต้ให้ดีที่สุดเพื่อต่อยอดเส้นทางอาชีพครับรวมถึงการมีโอกาสลุ้นมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตซึ่งถือเป็นความฝันสูงสุดของแนวรุกคนนี้
1: ผมก็เป็นคนไทยนะผมต้นผมเล่นให้ประเทศไทยผมก็ภูมิใจมากสำหรับแม่กับพ่อผมก็เขาอยากให้ผมเล่นประเทศไทยอยู่แล้วครับผมก็หวังว่าวันหนึ่งตอนผมทำฟอร์มที่เกาหลีให้ดีๆโค้ชจะดึงกลับมาครับเมื่อก่อนผมก็เล่นที่ประเทศไทยใช่ไหมครับสโมสรหลายสโมสรก็บุรีรัมย์นครราชสีมาอุทัยตอนผมไปเกาหลีผมก็อยาก challenge ตัวเองในลีกในเอเชียที่สูงกว่าประเทศไทยผมก็อยากดันตัวเองขึ้นไปให้เป็นนักฟุตบอลหนึ่งคนในประเทศไทยที่ทำให้ไทยแลนด์ proud นะครับตอนไปที่นู่นก็คุณภาพสูงมากต้องพุชตัวเองต้องแชลเลนจ์ตัวเองทุกวันที่นู่นเขามืออาชีพเป็นมืออาชีพที่สูงมากครับผมเช็คทางกล้ามเนื้อกระดูก health check up ทั่วไปทุกอย่างก็โอเคหมดครับถ้าเป็นนักฟุตบอลอาชีพก็ต้องเช็คต่อเนื่องอยู่แล้วครับ
4: ในเรื่องการบาดเจ็บเนี่ยในเมื่อ1ครั้งเคยบาดเจ็บมาแล้วนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวเนี่ยก็ควรจะยืดให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันยาวขึ้นก่อนที่จะออกไปออกกำลังกายนะครับซึ่งมันก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บซ้ำได้นะครับนะเพราะว่า1ก็คือว่าการบาดเจ็บตอนแรกเนี่ยเป็นการบาดเจ็บแค่บางส่วนไม่ใช่เป็นการขาดทั้งหมดของเส้นเอ็นนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เรื่องแรงกลับมาแล้วนะครับ2ก็คือเรื่องของความตึงความการยืดเหยียดเนี่ยก็กลับมาแล้วผมว่าใกล้เคียงเลยกับปกตินะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะลงสนามได้เต็มที่ครับ
0: สยามเตรียมช่วยทีมปาจูเปิดบ้านพบยงอิน FC ในศึกเคลิก2ฤดูกาล2026ในวันที่4กรกฎาคมนี้ครับก่อนหน้านี้สยามเกิดและเติบโตที่จังหวัดภูเก็ตมีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษคุณแม่เป็นคนไทยเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดเยาวชน15ปีและชุดอายุไม่เกิน23ปีมาแล้วโดยปัจจุบันครับมีสัญญากับทีมปาจูจนถึงสิ้นปีนี้และยังมีหลายสโมสรในไทยลีกติดต่อทาบทามกลับมาเมืองไทยครับหลังจากสยามเคยเล่นในไทยลีกมาแล้วหลายทีมทั้งโปลิสเทโรบางกอก FC บุรีรัมย์นครราชสีมาและอุทัยธานี FC ครับ
5: สุดๆเลยครับจังหวะนี้ของทั้งสยามแย้มครับ
0: ขณะที่ความเคลื่อนไหวลิขสิทธิ์บอลโลกล่าสุดลาวเป็นชาติล่าสุดในอาเซียนครับที่ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกครบทั้ง104เกมเหลือ3ชาติครับที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์คือไทยบรูไนและเมียนมาแต่คาดว่าไทยจะได้ซื้อลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนครับ

0: กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
1: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
2: เฝ้าระวังฝนกันค่ะคาดการณ์ว่าตั้งแต่คืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้มีประมาณ10จังหวัดของไทยนะคะเสี่ยงฝนตกหนักค่ะติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ

0: วัสดีค่ะในคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะหลายภาคของไทยมีแนวโน้มฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้เสี่ยงภัยในหลายอำเภออาจจะมีฝนสะสมเกิน200มิลลิเมตรที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยในช่วงตั้งแต่วันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกระยะนี้นะคะจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเฉดที่เป็นสีเขียวนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าระยะนี้ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปัดกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะยังคงเตือนหลายพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากเสี่ยงภัยในระยะนี้ส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกจันทบุรีและจังหวัดตรานะคะระยะนี้ฝนตกหนักมาดูพื้นที่ทางภาคอีสานกันบ้างค่ะพื้นที่ทางภาคอีสานมีเพียงฝนฟ้าคะนองนะคะจะอยู่แถวๆบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่แนวริมฝั่งแม่น้ำโขงส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกันค่ะแถวๆนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะมาดูพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกระยะนี้ฝั่งตะวันออกมีเพียงฝนฟ้าคะนองค่ะแถวๆชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและจังหวัดนราธิวาสแต่ทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงเสี่ยงฝนตกหนักใน3จังหวัดนะคะได้แก่ระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับการคาดการณ์พื้นที่ฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรเสี่ยงน้ำหลากจะอยู่ที่จังหวัดตากในอำเภอท่าสองยางอำเภออุ้มผางส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอสบเมยจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงชัยจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอเซกาอำเภอบุ่งคล้าอำเภอปากคาดจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขละบุรีจังหวัดนราธิวาสอำเภอเจาะไอร้องค่ะส่วนกรุงเทพมหานครคืนนี้มีฝน 40% ของพื้นที่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันศุกร์อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีและคุณวรรณชนกครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจวันนี้เวลา 19:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหศรีนิมาจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจได้นำเอเดลไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงศึก

0: ษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้นำมาเป็นแนวคิดสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอเดลไวส์แบ่งออกเป็น5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเรืองสรานนำเสนอบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชถ่ายทอดเรื่องราวความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านบทเพลงและหน้าตาลีลาองค์ที่2ขับขานความทรงจำนำเสนอบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนถ่ายทอดเรื่องราวความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณเป็นการแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราเพื่อสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนัดศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสานพระราพรไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์ผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่ผืนผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงด้วยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย Thai Youth Choir Thai TYC และศิลปินนักร้องปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักสะท้อนความรักความผูกพันและความปลาบปลื้มใจของประสบนิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจักราวรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุประวัติปฐมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีเมื่อปี2476เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์มีบริษัทสหศรีนิมาจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาในปี2544พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ไปทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยและในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้มีความสง่างามสมกับเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบันตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569พณะท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดา ตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1ถึง7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัตภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพ.ศ. 2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ไร่ขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษานายสุวัฒน์วัยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญารนเกล้าบวงชาวไทยหนังสือเจ้าฟ้าวิสิตศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2

0: หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องรอยลักษณ์สกวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวีร้อยปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวเวลา 13:29 เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตย์และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้ร่วมกับกรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดงานนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569และเพื่อให้สาธารณชนประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอเซเดสนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการนี้ทรงฟังการเสวนาช่วงที่1หัวข้อรำลึกมีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและทายาทราชสกุลดิษกุลบรรยายเรื่องการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอเซเดสนายแบรนาครอสทายาทศาสตราจารย์ยอเซเดสบรรยายเรื่องยอเซเดสและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือฉันมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามช่วงที่2เป็นการเสวนาหัวข้อมรดกด้านการปกครองมีนายเตชบุญนาคบรรยายเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการเมืองการปกครองหัวเมืองของสยามพุทธศักราช2435ถึง2458ช่วงที่3เป็นการเสวนาหัวข้อมรดกวิชาการมีนายพัฒน์รุจิรทัศน์ปีเตอร์สกิลลิงบรรยายเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอเซเดสความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งนายกังวลคัชชิมาและนายอุเทนวงศ์สถิตบรรยายเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอเซเดสเหลือไว้ให้ศึกษาต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอเซเดสจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องของสองปราชญ์ที่ร่วมมือกันทำงานมานานกว่าหนึ่งทศวรรษสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมนาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการวางรากฐานการบริหารราชการแผ่นดินสมัยใหม่ทรงจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานในภูมิภาคนำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญมาเก็บรักษาและจัดแสดงอย่างเป็นระบบให้ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้และทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2505ภายในงานยังมีนิทรรศการประตูธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุดวชิรยานเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกที่ตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยลงรักปิดทองและประดับลายรถน้ำอย่างประณีตผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้วันพุธถึงวันอาทิตย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเวลา 15:48 ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิษดุสิตวนาราม

0: วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอัฐมีบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6หรือเดือนวิสาขะหลังเสด็จดับขันธปรินิพพานครบ8วันซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่8มิถุนายน2569ความสำคัญของวันอัฐมีบูชาคือการน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพร้อมตระหนักถึงสัจธรรมแห่งชีวิตและความไม่เที่ยง
1: องคมนตรีประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์มีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารทั้ง2อาคารรวม42ล้านบาททดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาช่วงเดือนกรกฎาคม2568พร้อมกันนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนทั้ง11แห่งเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพระราชทานทั้งสองหลังโดยอาคารภูมิพัฒน์ออกแบบภายใต้แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่รองรับการให้บริการคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กดีรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม2570ส่วนอาคารที่พักพยาบาลปรับรูปแบบอาคารจากเดิม3ชั้นเป็น5ชั้นเพื่อรองรับการอาศัยของบุคลากรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมจำนวน36ห้องกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์2570องคมนตรีและคณะยังเยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่
0: องคมนตรีเป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการและการอบรมหลักสูตรของมูลนิธิโครงการหลวงผ่านระบบออนไลน์พลเอกกัมปนาท รุจดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณพุทธศักราช2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575ผ่านระบบออนไลน์ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติเข้าร่วมการอบรมระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop เรื่อง The Challenges of Organic Production and Marketing in Thailand ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาคมนานา

0: ชาติมีผู้เข้าร่วมจาก6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและราชอาณาจักรไทย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษรวม5ครอบครัวประกอบด้วยครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานบันเทือนนรบุตรณบ้านเลขที่209หมู่2ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์โดยอาสาสมัครทหารพรานบันเทือนสังกัดกรมทหารพรานที่26ได้รับบาดเจ็บสาหัสปัจจุบันยังต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองณบ้านเลขที่289หมู่2หมู่20ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์โดยพลทหารธีรยุทธสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2เสียชีวิตบริเวณพื้นที่ช่องตาเท่าตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครอบครัวพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยณบ้านเลขที่11หมู่11ตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยพลทหารเทิดศักดิ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23เสียชีวิตบริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวพลทหารธนภัทรหุยวันณบ้านเลขที่79หมู่9ตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษโดยพลทหารธนภัทรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพปัจจุบันรักษาตัวณภูมิลำเนาและครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรณบ้านเลขที่66หมู่10ตำบลจะกงอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษโดยจ่าสิบเอกอนันดาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16เสียชีวิตที่บริเวณภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่9ธันวาคม2568
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 นกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์แอนด์เฮาส์และบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกิษณะสมิธและคณะบริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทอาริอันอยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเอเชียนเอเทลิเจนต์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยทรายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวรุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดประทุมคณาวาสและวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงคราม เวลา17

0: 11นาฬิกาบริษัทโปรคอนเน็กโลจิสติกจำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัทเบนซ์ BKK กรุ๊ปจำกัดโรงแรมบ่อทองบุรีโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครและวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19 นาฬิกากลุ่มบริษัทพิรัตน์บุรีจำกัดบริษัท Eco System Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษณ์พืชธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนกงหราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาโดยในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพประชาชนเช้าประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณออนศินีอมรโมลีและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับตอบโจทย์คืนนี้นอกจากคุยกันถึงอังครอสแล้วอาจจะต้องย้อนกลับไปที่ MOU 44ด้วยนะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ิดภาพนาทีแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เขย่าฟิลิปปินส์หลายประเทศทยอยยกเลิกเฝ้าระวังคลื่นสึนามิอิหร่านอิสราเอลตึงเครียดอีกระลอกหลังโจมตีตอบโต้หนักปมเลบานอนสีจิ้นผิงเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีจับตาหารือคิมจองอึนหวังปรับดุลความสัมพันธ์ทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: To begin compulsory conciliation proceedings under the United Nations Convention on the Law of the Sea, UN Clause.
1: แต่ถ้าเขาไปทางนี้มันก็เหมือนกับปิดประตูสำหรับที่เราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจฟื้นฟูความสัมพันธ์ใช่ไหมครับ
2: หากรอบใหม่มาเจรจาที่ผมเคยเปรียบเลยว่าเป็น MOU 69ก็ได้ MOU 70ก็ได้อะเขาบอกเขาไม่เอาทางนี้เขาจะไปอันคอสไปก็ไปอันคอสจากนี้ไปก็คุยกันอันคอสก่อนนะเรื่องอื่นไม่คุยนะ

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องที่ต่อจากนี้เชื่อว่าจะเป็นที่สนใจของคนไทยทุกคนหลังจากที่เรามีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างไทยกัมพูชาในการที่จะหาทางคลี่คลายข้อพิพาททางทะเลนะคะแต่ว่าหลังจากยกเลิกไปในที่สุดกัมพูชาก็หันไปใช้กลไกระหว่างประเทศภายใต้สิ่งที่เรียกว่า UNCLOS หรือว่ากฎหมายทางทะเลนั่นเองการที่กัมพูชาหันไปทางนี้แล้วก็เพิ่งจะมีการส่งหนังสือมาถึงประเทศไทยขอเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS UNCLOS ที่เราพูดถึงมันคืออะไรมันจะกลายเป็นกับดักหรือจะเป็นโอกาสที่ทำให้ไทยได้เปรียบหรือหาทางคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทกัมพูชานะคะวันนี้อยู่ในรายการกับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มานานนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์คำคูณ

0: ที่น่าสนใจคือทราบว่าอาจารย์เพิ่งไปกัมพูชามาใช่ไหมฮะแล้วก็ตรวจที่นั่นแต่ก่อนไปบ่อยแล้วก็พอมีปัญหากัมพูชาก็ไม่ค่อยได้เข้าไปอยากถามอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์ไปทำอะไรฮะแล้วก็บรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่อาจารย์กลับไปหลังจากที่เรามีปัญหากัน
1: คืออย่างนี้ครับผมได้รับการเสนอชื่อต้องอ้างอิงชื่อท่านอาจารย์ผมเองนะท่านอาจารย์กวีจงกิจถาวรบอกว่าให้อาจารย์ลองไปช่วยคุยกับทางกัมพูชาเรื่องของตอนนี้ภาษาวิชาเขาเรียกทิ้งแท้งนะก็คือ
0: ทางสมอง
1: ทางสมองของกัมพูชาก็คือ CICP นะฮะเขาครบรอบ30ปีด้วยแล้วก็จัดสิ่งที่เรียกว่าพนมเป็น strategic dialogue นะครับก็คือคล้ายๆกับเป็นการสัมมนาวิชาการของนักวิชาการในอาเซียนนะฮะผมไปพบกับบรรดานักวิชาการแล้วก็ทิ้งแท้งนะหรือบรรดาผู้คนที่อยู่ในแทร็กหนึ่ง1.5 เนี่ยน
0: ะ
1: ผู้คนที่อยู่ในกระทรวงทบวงกรมของกัมพูชาบ้างเขาก็บอกว่าปัญหาข้อพิพาทครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้นำนะครับแล้วก็ใช้ปัญหาทางการเมืองเนี่ยมากระชับอำนาจของตนเองนะครับผมยังบอกเลยว่าตกลงเราดูที่แอคเตอร์หรือเราดูที่แอคชั่นถ้าเราดูที่พฤติการเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายควรจะต้องกลับไปสู่มาตรฐานของทฤษฎีว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5นะครับแต่ถ้าเราดูที่แอคเตอร์เนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้เพราะเราติดภาพของความเป็นผู้นำเราติดภาพของความแข็งกร้าวนะฮะความมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของผู้นำของอีกประเทศหนึ่งในขณะผู้นำอีกประเทศหนึ่งจะต้องเลี้ยงกระแสของผู้ที่สนับสนุนมานะครับโดยใช้นโยบายชาตินิยมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังบอกเลยว่าชาตินิยมเป็นสิ่งที่ดีนะที่มันทำให้คนเนี่ยมีเรียกว่าน้ำจิตน้ำใจไมตรีอันเดียวกันแต่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อชาตินิยมของเราเนี่ยมันกลายเป็นอาชาตินิยมของอีกฝั่งหนึ่งนั้นทำอย่างไรเราจะเข้าใจกันให้มากกว่านี้ว่าเราทั้งหลายเนี่ยก็ต่างพึ่งพาอาศัยกันนะครับกัมพูชาก็ได้ผลประโยชน์จากความร่วมมือนี้ไทยก็ได้ผลประโยชน์จากความร่วมมือนี้แต่ตอนนี้ข้อพิพาทเนี่ยมันไม่ได้สร้างประโยชน์กับใครเลยมันมีแต่สร้างทำให้อนาคตของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีแต่จะบาดหมางกันไปยิ่งขึ้นครับ
0: แต่มันจะยากขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีคนจำนวนมากที่ยังรู้สึกติดค้างแล้วก็ไม่พอใจที่กัมพูชาพยายามจะใช้กลไกระหว่างประเทศอย่างอันคลอสเนี่ยในการที่จะถ้าพูดภาษาไทยก็คือเคลมเอาพื้นที่ทางทะเลตรงอ่าวไทยซึ่งมันก็จะเป็นของเราไปด้วยเนี่ยไปหมดเลยนะเรากำลังพูดถึงประเด็นที่กัมพูชากำลังยื่นเรื่องเพื่อที่จะเริ่มต้นกระบวนการประนอมตามอนุสัญญากฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอส
1: ครับ
0: อาจารย์ลองเล่านิดหนึ่งนะว่าอันนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราไปยกเลิก MOU 44แล้วทำให้เราไม่สามารถมีเครื่องมือในการจัดการพื้นที่พิพาทบริเวณทะเลได้ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตรแล้วบังเอิญให้ว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นเกาะกูดด้วยอาจารย์ลองคลี่ประเด็นนี้ออกมาหน่อยได้ไหมว่าตกลงเนี่ยไอ้กระบวนการที่กัมพูชากำลังจะทำเนี่ยมันหมายถึงอะไร
1: คือต้องเริ่มอย่างนี้นะครับทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่อดีตผ่านมาเนี่ยทั่วโลกก็แล้วกันว่าอำนาจในทะเลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการออกไปใช้อาวุธและออกไปใช้กำลังในการครอบครองได้เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยในแง่ของกฎหมาย customary international law นะฮะหรือกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยมีอำนาจเพียงแค่3ไมล์ทะเลนะเรียกว่า cannon shot rule
0: ก็คือแต่ก่อนเนี่ยใครจะเป็นเจ้าของทางทะเลก็คือยิงปืนใหญ่ระยะปืนใหญ่เท่านั้นเพื่อป้องกันศัตรู
1: เท่านั้นเองนะครับและแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยประมาณ2499-2500เริ่มจนกระทั่งถึง2501เนี่ยนะครับ1958เนี่ยมันมีกฎหมายทะเลซึ่งรัฐทุกรัฐมานั่งคุยกันแล้วก็ออกสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอนุสัญญานะ4ฉบับออกมาเพราะนั้นมันเริ่มตั้งแต่เรื่องของเขตทางทะเลนะเราเรียกว่าเขตทางทะเลนะ Maritime Zoneนะทะเลอนาเขตนะและเขตต่อเนื่องนะครับเรื่องของการประมงเรื่องของทะเลหลวงแล้วก็เรื่องของไหลทวีปเนื่องจากว่าเรื่องของไหลทวีปเนี่ยมันเป็นแต่เฉพาะเรื่องผิวดินและใต้ดินน้ำมันไม่เกี่ยวดังนั้นเราเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจว่าการที่กัมพูชาประกาศเนี่ยเขาประกาศเขตไหลทวีปนะเขาไม่ได้ประกาศเรื่องของทะเลอนาเขตที่ผ่านเกาะกูดไปเนี่ยและที่สำคัญถ้าเราไปดูเอกสารกัมพูชาจริงๆเนี่ยนะครับในกฤษฎีกาที่กัมพูชาประกาศเมื่อวันที่ 1กรกฎาคม2515ที่เราเรียกว่าเส้นผ่านก่อกูดเนี่ยใน

0: กฤษฎีกาเขาไม่ได้ขีดผ่านกลางเกาะกูดนะครับเขาอีกขีดอ้อมใต้เกาะกูดเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องปัญหาข้อพิพาทเกาะกูดเนี่ยถ้าในทางทฤษฎีและทางเอกสารอย่างเป็นทางการไม่มีข้อพิพาทนี้เพราะกัมพูชายอมรับเองในเอกสารทางการของเขาเองว่าเกาะกูดในวงเล็บเสียมหรือสยามแปลว่าข้อพิพาทเกาะกูดไม่เคยมีมาก่อนมันมีแต่เฉพาะข่าวเฉพาะฝ่ายค้านกัมพูชานะครับที่บอกว่าจะต้องเอาเกาะกูดคืนซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยภาษาทางกฎหมายเนี่ยคือมันไม่แวลิดคือมันไม่มีผลทางกฎหมายที่สำคัญอย่างนี้ครับสิ่งที่กัมพูชาขีดเนี่ยมันก็ตรงกับอนุสัญญาสหประชาชาตินะอนุสัญญาว่าด้วยไหลทวีป1958น
1: ะ
0: ถ้าไปเปิดดูข้อ2วงเล็บ3เนี่ยเขาจะเขียนชัดเจนว่าสิทธิของรัฐชายฝั่งเหนือไหลทวีปไม่ได้ขึ้นอยู่กับการครอบครองไม่ว่าอย่างแท้จริงหรือเพียงในนามหรือกับการประกาศอย่างชัดแจ้งใดๆเพราะฉะนั้นกัมพูชาจะไปขีดเส้น2515ก็ไม่มีผลมันผูกพันแต่กัมพูชาฝ่ายเดียวไม่ได้ผูกพันฝ่ายเรา
1: ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราขึ้นแผนที่นิดหนึ่งนะแผนที่ที่ให้เห็นว่าพื้นที่ทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยถ้าเราแบบจะทำความเข้าใจง่ายๆเนี่ยมันจะเป็น2ส่วนด้วยกันนะส่วนที่1เนี่ย 10,000 ตารางกิโลเมตรส่วนที่2 16,000 ตารางกิโลเมตรที่เราพูดถึงเกาะกูดเนี่ยคือมันอยู่ส่วน 10,000 ตารางกิโลเมตรแล้วสิ่งที่กัมพูชากำลังทำวันนี้มันไม่ได้ไปกระทบกับพื้นที่ส่วนหนึ่งเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ที่เราคุยกันเนี่ยที่กำลังจะเข้ากระบวนการคือพื้นที่ส่วน2
0: ครับ
1: ซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามันมีคาดว่ามีก๊าซธรรมชาติมีน้ำมันเยอะตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็มันเป็นพื้นที่ไหลทวีปซึ่งมันเป็น
0: ดินกับใต้ดิน
1: ดินกับใต้ด
0: ิน ไม่เกี่ยวกับน้ำ
1: ค่ะ
0: กัมพูชาว่ายน้ำมาไม่ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเส้นที่เราขีด211ที่เราเรียกตามประกาศพระราชองค์การที่เราพูดกันเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่สอนชนกับสิ่งที่กองทัพเรือเราดูแลอยู่ทุกวันนี้เราก็ดูแลอยู
1: ่
0: กัมพูชาภาษากฎหมายเนี่ยเราใช้คำว่า effective occupation หรือ effectivity เราครอบครองอย่างเปิดเผยนะครับและเราก็ exercise หรือปฏิบัติการใช้อำนาจของเราอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นกัมพูชายังไงก็ตามทีเนี่ยเมื่อเข้า UNCLOS หรือเข้ากระบวนการนะฮะตามมาตรา15เนี่ยที่จะต้องขีดสิ่งที่เราเรียกว่าเส้นมัธยะนะขอพูดตรงนี้ว่า equidistance เนี่ยมันมี2คำคือเส้นมัธยะประชิดจะเรียก equidistant line แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยจะเรียก median line แปลว่าเรากับกัมพูชานี่มันมี2ขยักคือหมายความว่าตัวที่เป็นเส้น11องศาเนี่ยเรากำหนดเส้น11องศาเพราะมันอยู่ใน MOU 2544แปลว่าเหนือเส้น11องศาไม่ต้องคุยกันเรื่องทรัพยากร
1: ก็พื้นที่1
0: ใช่พื้นที่1เนี่ยเราจะทำการขีดเส้นตามเส้นมัธยะเท่านั้นยังไงเราถ้าพูดกันอย่างตรงตามกฎหมายเนี่ยเราก็ชนะอยู่แล้วในเส้นนี้นะครับพูดให้อย่างสบายใจเลยเพราะว่าเส้นมัธยะนั้นมีกฎหมายแล้วก็มีวิทยาศาสตร์สามารถขีดได้แต่เนื่องจากว่าพอลงคือเส้นในส่วนที่1ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่บนเส้น11เนี่ยนะครับ11องศาเนี่ยยังไงเราก็ใช้สิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียก bisector คือเส้นแบ่งครึ่งระหว่างเส้นฐานของไทยกับเส้นฐานของกัมพูชานะครับอันนั้นคือเส้นฐาน2515แต่เนื่องจากว่ากัมพูชานี่ประกาศเส้นฐานหลายรอบคือ2500นะฮะ2515และ2525เขาประกาศ3เส้นอันนี้คือสิ่งที่จะต้องถกเถียงและเราก็จะต้องไปแถลงให้กับกรรมการคณะกรรมการประนอมว่ากัมพูชานั้นถ้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่าไม่ได้แสดง good faith หรือเจตนาสุจริตในการที่จะแบ่งเขตทางทะเลเหนือเส้น11เนี่ยให้เป็นไปอย่างตรงตามสิ่งที่อังคลอสกำหนดไว้ในมาตรา15ครับผม
1: ซึ่งเขาตั้งกรรมการมาแล้ว2ท่านนะก็คือมีชื่อปีเตอร์ทักเซอร์เยนเซนซึ่งเป็นนักการทูตชาวเดนมาร์กแล้วก็ชองมาร์ตัวแหน่งอันนี้มาจากฝรั่งเศสแต่ที่อยากจะถามอาจารย์คือตอนนี้กัมพูชาเข้ากระบวนการนี้เนี่ยเขาต้องการอะไร
0: ผมคิดว่าเขาต้องการทำให้ทั่วโลกเห็นว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศที่ยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจก่อนว่าในปี2515ที่ประกาศเนี่ยประกาศตามกฎหมายเก่าคือ1958
1: ค่ะ
0: เราก็2516แล้วก็ประกาศเวียดนามเขาประกาศตั้ง2514
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟคต่อเนื่อง
1: ครับ
0: เวียดนามประกาศกัมพูชาประกาศแล้วไทยประกาศเขียนชัดเจนว่าการประกาศไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ
1: ์
0: คุณจะต้องมาทำตามข้อ83วรร
1: ค
0: 1
1: ค่ะ
0: คือการกำหนดขอบเขตไหลทวีประหว่างรัฐที่มีฝั่งทะเลตรงข้ามหรือประชิดกัน จะกระทำโดยความตกลงบนมูลฐานของกฎหมายระหว่างประเทศความตกลงแปลว่า agreement คือต้องเป็นหนังสือสัญญาเมื่อทำกันไม่ได้ตามข้อหนึ่งการทำหนังสือสัญญาต้องเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมคำว่าเที่ยงธรรมในที่นี้คือทั้งสองฝ่ายต้องมาตกลงกันว่าคุณได้เท่าไหร่ผมได้เท่าไหร่เส้นมันจะออกมาเป็นเส้นเดียวครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อเส้นมันออกไม่ได้มันก็เลยต้องไปข้อ3ในระหว่างที่ยังไม่บรรลุความตกลงตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งรัฐที่เกี่ยวข้องจะพยายามทุกวิถีทางที่จะจัดทำข้อตกลงชั่วคราวซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติได้ซึ่งมันตรงกับสิ่งที่ MOU 2544ก็เขียนไว้ในมาตรา1เลยใช้คำว่ารัฐทั้งสองจะตั้งใจที่จะทำให้เกิดความตกลงชั่วคราวอันมีลักษณะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นถามว่า MOU 2544คืออะไรก็คืออังคลอสนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าการที่ไม่เขียนไว้ใน MOU 44เพราะตอนที่ทำ MOU 44ทั้งสองรัฐเป็นเพียงแต่ signatory คือผู้ลงนามแต่ยังไม่อนุมัติตามสิ่งที่เรียกว่าการให้สัตยาบันศาลเพราะว่ากฎหมายภายในของทั้งสองฝ่ายยังไม่พร้อมเวลาเราไปลงนามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องกลับมาแก้กฎหมายภายในให้เป็นไปตามนั้นก่อนแปลว่าเมื่อทำ2544เนี่ยเขาก็เขียนโดยอนุโลมโดยไม่ได้ระบุมาตราในปี2525นะครับ2525ถึง2544เนี่ยมันก็ห่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นใน3หน้า5ข้อของ MOU 44เนี่ยก็ทำตามกฎหมายอังคลอสนั่นแหละคือตามข้อ83
1: MOU 44กับที่กำลังจะทำตอนนี้มันก็ไม่ต่างกันหรือเปล่าคะอาจารย์
0: คืออย่างนี้ครับถ้าพูดกันอย่างไม่เกรงใจก็คือว่าก่อนจะยกเลิก MOU 2544เนี่ยควรจะเรียกประชุมทั้ง2ฝ่ายเพื่อให้กัมพูชาเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อความใน MOUถ้าเรายังมองว่า MOU มันผิดเพี้ยนหรือ MOU มันไม่ได้ผลก่อนจะมาประกาศยกเลิกแต่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นฝ่ายไทยประกาศยกเลิกไปโดยไม่ชวนกัมพูชาคุยพอประกาศยกเลิกแล้วเราจะไปชวนเข้ามาคุยใหม่เนี่ยมันผมเคยใช้คำว่ามันไม่มีเชือกคล้องคลอระหว่างกันมันไม่มีมงคลสายต่อกันเนี่ยเขาก็ดิ้นไปที่อื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเรามีสิทธิ์ที่จะชวนกัมพูชามาคุย bilateral หรือทวิภาคีอีกครั้งไหมมีสิทธิ์แต่กัมพูชาไม่ยอมให้ความร่วมมือในการคุยไงครับพอไม่ยอมร่วมมือในการคุยเขาก็มีช่องทางในการที่จะไปหาฝ่ายที่สามผมก็ไม่อยากจะพูดซ้ำนะว่าผมเคยเตือนไว้แล้วว่าการยกเลิก MOU 2544คือการปลดเชือกหรือปลดโซ่สายสัมพันธ์ระหว่างกันที่จะต้องทำตามprovisional หรือตามข้อบัญญัติใน MOU 44ให้กัมพูชาหันไปใช้ฝ่ายที่3ได้นะครับ
1: แต่ถ้าเกิดเขาหันไปใช้ฝ่ายที่3อย่างที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก่อนจะให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าเราจะมีโอกาสได้เปรียบหรือเสียเปรียบเนี่ยอยากถามอาจารย์ก่อนว่าถ้าเราไม่ไปได้ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับถามว่าเราไม่ไปได้ไหมเราไม่ไปได้ทั้งนั้นแหละครับแต่เนื่องจากว่าในอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเปิดกฎหมายทะเลผมอยากให้พี่น้องชาวไทย PBS เนี่ยนะครับลองเข้าไปใน Google แล้วก็ Google คำว่า UNCLOS 1982ภาษาไทยมันจะขึ้นมาเลยนะแล้วก็เปิดไปนะครับไปที่ภาคผนวก5การประนอมภาษาไทยจะใช้การประนอม
1: ค
0: ืออย่างนี้เวลาอธิบายเนี่ยมันมี2คำคือการไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยในภาษาอังกฤษเรียก mediation แปลว่าผมเป็นพนักงานไกล่เกลี่ยผมนั่งอยู่ตรงกลางเป็นเมดิเอเตอร์ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาผมทำหน้าที่ให้สองคนมาคุยกันถ้าสองคนคุยกันไม่ได้คุณพูดมาที่ผมแล้วผมก็จะไปบอก A พูดมาผมไปบอก B แล้วสองคนตกลงกันเองแต่สิ่งที่เรียกว่า conciliation เนี่ยแปลว่าผมจะฟัง A พูดมาเลยแล้วผมจะฟัง B พูดมาแล้วผมจะตัดสินให้ว่าสองคนพูดมันควรจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นขั้นกว่าของการไกล่เกลี่ยแต่เป็นขั้นอ่อนกว่าของการอนุญาโต
1: มันเหมือนปราสาทพระวิหารหรือเปล่าคะอย่างน
0: ี้ไม่ครับปราสาทพระวิหารเป็นเรื่องของการใช้ศาลศาลเนี่ยเขาจะรับฟังมันเหมือนมีโจทย์จำเลยแต่ในคดีในศาลโลกเขาไม่ใช้โจทย์จำเลยเขาจะเรียกกันว่าคู่ภาคีคู่ภาคีจะเขาเรียกสืบพยานสืบเหตุผลของฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแล้วศาลจะตัดสินเลยแต่กระบวนการประนอมเนี่ยนะครับที่ผมบอกให้ท่านที่ท่านเปิดเนี่ยนะครับกระบวนการประนอมตามภาค5เนี่ยเขาจะไม่เหมือนศาล ศาลจะมี15คนแล้วจะใช้ ICJ

0: ICJ จะมีทั้งหมด15แล้วแต่ละฝั่งตั้งผู้พิพากษาของตัวเองมานั่งเป็น17แต่อันนี้เนี่ยเขากำหนดให้ตามภาค15คือให้แต่ละฝ่ายตั้งกรรมาธิการประนอมฝ่ายตัวเองมา2คนฝ่ายตัวเองมา2คน
1: ซึ่งกัมพูชาตั้งแล้ว
0: ตั้งแล้วแล้วเราก็จะต้องตั้งภายใน21วันตามข้อ3ของภาคผนวก15
1: แต่ถ้าเราไม่ตั้งล่ะคะ
0: ถ้าเราไม่ตั้งมันจะเข้าไปในข้อนะฮะ11นะครับการเริ่มกระบวนการประนอมแล้วมันจะเข้าข้อ12คือการไม่ตอบหรือการไม่ยอมเสนอเข้าสู่การประนอมการที่ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายต่างๆในข้อพิพาทไม่ตอบหนังสือแจ้งการเริ่มกระบวนการประนอมหรือไม่ยอมรับกระบวนการประนอมดังกล่าวจะไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการประนอม
1: แปลว่าเขาก็เดินหน้าได
0: ้เดินหน้าได้ครับแล้วเราจะไม่มีเวทีในการไปเรียกว่าโต้ตอบสิ่งที่กัมพูชาพูดกัมพูชาจะพูดอะไรก็ได้กรรมการประนอมก็จะเกิดจากกัมพูชา2ฝ่ายแล้วภายใน20วันถ้าเราไม่ตั้งกัมพูชาจะมีเวลาให้UN หรือเลขาธิการสหประชาชาติตั้งมาภายในอีก30วันนะฮะตามข้อ3ในอนุดีเนี่ยเขาจะตั้งใครก็ได้มา2คนแล้ว4คนเนี่ยจะไปเลือกประธานอีก30วัน
1: ค่ะ
0: นะกระบวนการจะยืดไปอีกเดือนนึงแต่ว่าถ้าเราตั้งไป2คนภายใน21วันนะครับประมาณวันที่22มิถุนายนเนี่ยเราจะได้ชื่อแล้วว่าของเราเป็นใคร2ไทย2กัมพูชาไปนั่งคุยกันผู้เชี่ยวชาญนั่งคุยกันว่าเราจะเลือกประธานคนไหน
1: ค่ะ
0: เขาจะไปเลือกประธานจากรายชื่อที่ UN หรือเลขาธิการสหประชาชาติมีไว้ในลิสต์ของอังคลอสเขาจะมีชื่อแต่ละคนว่าใครที่จะควอลิฟายบ้างหรือไปตั้งคนอื่นที่มีความรู้ความสามารถก็ได้5คนจะมานั่งคุยกันนั่งคุยกันทำอะไรนั่งคุยกันตามข้อ13ครับข้อ13เขาจะให้คณะกรรมการประนอมเป็นผู้วินิจฉัยในประเด็นที่ว่าคณะกรรมการซึ่งดำเนินการภายใต้ตอนนี้มีอำนาจหน้าที่หรือไม่เขาต้องมาคุยกันก่อนว่าถ้าจะพูดตรงๆคือคดีมีมูลไหม
1: แปลว่าถ้าเกิดไทยจะสู้เนี่ยเราไปแย้งตอนนั้นได้ไหม
0: เราไปแย้ง
1: กัมพูชาไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเอาเรื่องนี้ขึ้นไป
0: ครับได้ครับฝ่ายกรรมการประนอมเรา2คนฝ่ายกรรมการประนอมกัมพูชา2คนและประธานอีก1คนจะนั่งคุยกันถ้ากรรมการประนอมฝ่ายเราเสนอข้อเท็จจริงเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะกับฝ่ายเราว่าอำนาจหน้าที่ภาษาอังกฤษเรียก competence เนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าเขามีเขตอำนาจในการพิจารณามั้ยเวลาเรายื่นเรื่องเนี่ย5คนจะมาแล้วจริงๆแล้ว5คนไม่ได้คุยกันเองเขาจะต้องรับฟังทั้ง2ฝ่ายฝ่ายกัมพูชาภาษากฎหมายเรียกเอเจนต์หรือคณะผู้แทนหรือผู้นำในคณะนี้เนี่ยนะครับจะไปเสนอว่าตัวเองมีเหตุผลอะไรทำไมถึงยื่นฝ่ายเราที่เป็นเอเจนต์เข้าใจว่าน่าจะเป็นท่านเสียศักดิ์เพราะกัมพูชานั้นตั้งเอเจนต์ก็คือ
1: ปร
0: ักสุคนแล้วก็ผู้ช่วยเอเจนต์หรือรองเอเจนต์คือลำเจียนะครับเขาเขียนมาในเอกสารชัดเจนฝั่งเราก็ต้องตั้งแล้วเราก็ต้องไปอธิบายเหตุผลว่าท่านกรรมาธิการประนอมครับคือเขาจะไม่แต่งชุดผู้พิพากษาน
1: ะ
0: จะนั่งคุยกันแบบเนี้ยโต๊ะสองฝ่ายแล้วก็จะนั่งฟังว่าตกลงแล้ว เราจะมีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ไหมเราก็ต้องเสนอหลักฐานว่าเรากัมพูชาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเรื่องเกาะก็ไม่ได้มีปัญหาคุณอย่ามาทำให้สองชาตินั้นมีปัญหากันอีกต่อไปเลยอะไรอย่างเนี้ยนะฮะเราต้องพิจารณาแล้วข้อสำคัญที่สำหรับผมก็คือว่าอย่าลืมว่าไทยกัมพูชาเนี่ยความสำเร็จในการทำให้เกิดความสันติระหว่างสองฝ่ายคือการเจรจากันไม่ใช่การไปดึงมือที่3จำได้ไหมครับคดีศาลโลก2ครั้งก็ไม่ได้ยุติข้อพิพาทเพราะนั้นเราต้องส่งสัญญาณว่าฝ่ายไทยเราไม่ได้กลัวกระบวนการนะแต่กระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยุติข้อพิพาทจริงหรือไม
1: ่ถ้าสมมติว่าไทยส่งทางกรรมการฝั่งเราไปนะแล้วก็มีกระบวนการอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็เรายื่นคัดค้านไปว่ากัมพูชาไม่มีอำนาจหรือไม่อยู่ในขอบเขต
0: คดีนี้ไม่มีมูลเอาคือไม่มี
1: ถ้าคดีไม่มีมูลเนี่ยก็แปลว่าไทยกัมพูชาก็ต้องกลับมาคุยกันอยู่ด
0: ีใช่ครับยกเว้นว่ากัมพูชาจะใช้คำว่าอะไรใช้แง่กฎหมายอื่นคือจำได้ไหมครับคดีที่คือตอนนี้พูดง่ายว่ากัมพูชาได้ถอนข้อสงวนมาตรา298คือการใช้อนุญาโตตุลาการนะไม่ว่าจะเป็น PCA ไม่ว่าจะเป็น ICJ ไม่ว่าจะเป็น ITLOS เนี่ยเขาถอนออกไปแล้วเขาสามารถไปขอเริ่มกระบวนการอื่นได้อีกคือตอนนี้ทำอย่างไรฝ่ายเราเนี่ยจะให้กรรมาธิการประนอมหรือใครก็ได้เนี่ยคุยให้กัมพูชากลับมาคุยกันในกระบวนการนี้แต่พูดกันอย่างไม่เกรงใจก็คือว่าในเมื่อเราได้ไป ปลดช

0: เลือกอันนั้นแล้วเนี่ยกัมพูชาจะไปทางไหนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้เลยยกเว้นว่าเราจะต้องใช้วิธีการกดดันทางอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกดดันทางความร่วมมืออื่นๆหรือกดดันทางอำนาจทางทหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าสันติภาพมันจะไม่เกิดขึ้นผมคิดว่าตอนนี้สังคมไทยเราเนี่ยผมยังรู้สึกเลยประหลาดใจว่าเรามีปัญหาเขตแดนทางบกแต่เราไปยกเลิกความร่วมมือเขตแดนทางทะเลผมไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วเราทั้งสองฝ่ายได้คุยกันจริงจังไหมหรือเราเคยใช้วิธีที่จะใช้คำว่าอะไรดีวิธีที่จะทำให้กัมพูชาเห็นด้วยว่าการทะเลาะกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์กับใครเลยนะครับคนกัมพูชาจะต้องคนไทยด้วยนะฮะจะต้องเรียกร้องว่าการไปสู่กระบวนการอังคลอสในครั้งนี้เนี่ยเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งเงินนะครับอย่าลืมว่าในกฎหมายอังคลอสเนี่ยเขาพูดเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไว้ในข้อ9ให้ฝ่ายต่างๆในข้อพิพาทรับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการแปลว่าเราต้องเสียเงินอีกนะครับ
1: เอาเรื่องเงินแต่ว่าอยากจะกลับไปดูตรงนี้นิดนึงอาจารย์สมมติว่าคดีมีมูลเรื่องนี้มีมูลแล้วคณะกรรมการประนอมเดินหน้าทำงานไปพอไปสุดทางแล้วเนี่ยถ้ามันมีทางออกอยู่สองทางก็คือกัมพูชาได้กับไทยได้เนี่ยถ้าเป็นทางกัมพูชาได้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเขตแดนหรือพื้นที่ทางทะเล 16,000 ตารางกิโลเมตรคืออะไรคะ
0: คืออย่างนี้ครับกรรมการประนอมจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันและเป็นที่พอใจ
1: ถ้าเราไม่พอใจ
0: ถ้าเราไม่พอใจเราไม่ยอมรับก็ได้ครับแต่ว่าผลที่ออกมาตามที่กรรมการประนอมภาษาอังกฤษ recommend นะครับเป็น recommendation หรือให้คำแนะนำเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้ในเรื่องอื่นๆผมคิดว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเลยก็คือว่าเมื่อเราไม่สามารถระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการประนอมเนี่ยกัมพูชาจะต้องหาช่องทางไปสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการให้ได้เพราะอะไรเพราะกัมพูชายังมีคดีที่ค้างอยู่ในศาลโลกอยู
1: ่
0: นะครับการยื่นจำได้ไหมครับ4พื้นที่ที่เขายื่นไปใน ICJ เนี่ยผมเนี่ย
1: พื้นที่ทางบกนะฮะ
0: พื้นที่ทางบกผมนี่ยังคิดในทางเลวร้ายนะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ต้องเตือนไว้ว่าอย่าไปเข้ากระบวนการที่กัมพูชาจะดึงเราไป ICJ ในทางน้ำแล้วมันจะไปกระทบเขตแดนทางบกเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปรับอำนาจทางน้ำปุ๊บมันจะอัตโนมัติเพราะเราได้ไปรับอำนาจศาลแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะต้องทำทุกวิถีทางนะครับอาจจะใช้โอกาสนี้ในการอธิบายให้คณะกรรมการประนอมว่าขอให้ใช้สิ่งที่บัญญัติเอาไว้ในข้อ83วรรคหนึ่งคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า equitable solutions คือสิ่งที่เป็นความเที่ยงธรรมระหว่างสองชาติผมคิดว่าอันนี้คือหัวใจหลักเลยของการประนอมและผมคิดว่าตัวอย่างของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเนี่ยเข้าสู่กระบวนการนี้เพื่อต้องการระงับข้อพิพาทอย่างสันติวิธีผมคิดว่าเราจะต้องมองความร่วมมือในประเทศในภูมิภาคนี้เป็นสำคัญข้อพิพาทเนี่ยในแง่หนึ่งเป็นเรื่องของความวุ่นวายเป็นเรื่องของความขัดใจนะแต่นี้อีกแง่หนึ่งเป็นเรื่องของความสามารถในการบริหารสถานการณ์ของผู้นำถ้าผู้นำมีสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า political will เจตจำนงทางการเมืองที่ผมพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะมันปรากฏในสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วสิ่งที่เรียกว่า good faith ก็คือความสุจริตใจในการคุยกันเนี่ยทั่วโลกเขาก็เห็นนะครับผมคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปอธิบายให้ทั่วโลกเข้าใจหรอกว่าเราทำอะไรแต่เราทำให้ทั่วโลกเห็นว่าคนไทยเป็นคนรักสันติเราจะไม่นำประเทศไปสู่ภาวะสงครามสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญในการประนอมข้อพิพาทและกรรมาธิการประนอมจะต้องอาศัยโอกาสนี้ในการทำให้การเมืองภายในของทั้งสองฝ่ายมองเห็นจุดประสงค์ร่วมกันในการรักษาสันติภาพของโลกนี้ครับ
1: สุดท้ายค่ะอาจารย์คะสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้พอสมควรยกตัวอย่างทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์เคยขึ้นศาลโลกนะ ICJ เนี่ยแล้วก็ไปฟ้องจีนเรื่องของการขีดเส้นประแล้วจีนก็ไม่ปฏิบัติตามกรณีของเราเนี่ยเราก็ ถ้าเกิดเรารู้สึกไม่เป็นธรรมกับเราแต่

0: ว่าคณะกรรมการประนอมเนี่ยได้ตัดสินไปทางกัมพูชาเราทำแบบนั้นได้ไหมคะ
1: ผมคิดว่าแนวโน้มมากเลยคือจะต้องตัดสินให้เกิดความเที่ยงธรรม ถ้าเกิดตัดสินแย่ที่สุดนะครับแน่นอนละผมก็เกรงว่าคืออย่างนี้พอ recommendation ออกมาเนี่ยกัมพูชาก็เอาไปใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพูดตรงๆนะครับถ้าในแง่ที่แย่ที่สุดคือเขาเอาไปอ้างว่าบริษัทน้ำมันนะคุณขีดตามนี้คุณมาลงทุนเลยนะไทยจะทำอะไรได้ถ้าไทยใช้กำลังอันนั้นเราทำได้แต่ว่าทั่วโลกจะยอมรับไหมอีกเรื่องนึงแต่เราจะไปฟ้องเอาค่าเสียหายก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่ามันมีการขีดเส้นกับกรรมธิการประนอมถ้าไปขึ้นอนุญาโตตุลาการเขาก็อ้างคำตัดหรือ recommendation หรือคำแนะนำนี้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สองฝ่ายได้ผ่านตามาแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากรรมธิการประนอมเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าออสเตรเลียกับติมอร์เลสเต้เนี่ยเขาบรรลุความตกลงว่าได้ทั้งสองฝ่ายและผมยังมองว่ากระบวนการอังคลอสเนี่ยหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นตามภาคผนวก5เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราสองฝ่ายเนี่ยบรรลุสันติภาพด้วยกันได้แต่สำคัญที่สุดคือเจตจำนงทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายผมฝากไว้ว่าผมเชื่อมั่นในทีมไทยแลนด์นะครับเราเป็นคนไทยเราก็ต้องยึดมั่นในผลประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยชาตินิยมของเราต้องเป็นชาตินิยมที่มีสุขภาพดีทำอย่างไรจะให้ดอกผลของความรักชาติมันทำให้ชาติเราได้ผลประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็สร้างสันติภาพให้กับคนทุกคนในสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้เป็นหุ้นส่วนแห่งผลประโยชน์นี้อย่างลงตัวครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เมื่อบ้านไม่ใช่วิมานสำหรับเด็ก
1: โดนล่วงละเมิดมาจากคนในบ้านลองไปเล่าให้ครูฟังแล้วแต่คุณครูก็ตั้งคำถามกับเขาเหมือนทำให้เขาสงสัยในตัวเองอะค่ะเด็กคนนั้นอาจจะชัตดาวน์หรือไม่พูดอีกเลย
2: เพราะเขารู้ว่าพูดแล้วก็ไม่มีคนฟังเขา
1: ใช่ค่ะ
0: และคนใกล้ตัวคือผู้ร้ายทางเพศ
3: พ่อบอกว่าก็ฉันเลี้ยงฉันดูแลของฉันมาทำไมฉันจะทำไม่ได
0: ้กตัญญูคืออะไร
4: ไม่ให้กับดักความกตัญญูกับดักอะไรบางอย่างเนี่ยมาล็อกตัวเองไว้
0: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS จัดขาดครอบครัววันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้เวลา21:30 น.ทางไทย PBS

0: ย้อนรอยนาทีระทึกฟิลิปปินส์เผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงยอดผู้เสียชีวิตทะลุ30คนหลายประเทศต้องประกาศเฝ้าระวังคลื่นสึนามิจะมีหลายประเด็นในรายการคืนนี้
1: อิหร่านอิสราเอลตึงเครียดอีกระลอกหลังโจมตีตอบโต้หนักปมเลบานอนสีจิ้นผิงเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีจับตาหารือคิมจองอึนหวังปรับดุลความสัมพันธ์อินโดนีเซียเผชิญวิกฤตรอบด้านบั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนสะเทือนสถานะดาวรุ่งแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับช่วงเช้าวันนี้ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย32คนได้รับบาดเจ็บอีกกว่า200คนแรงสั่นสะเทือนสร้างความตื่นตระหนกให้ครูและเด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้กับจุดศูนย์กลางคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในเมืองดีกอสบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ส่งเสียงร้องด้วยความตื่นตระหนกหลังจากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้หลังคาสิ่งปลูกสร้างกลางแจ้งพังถล่มลงมาใกล้กับจุดรวมตัวหลบภัยของครูและนักเรียนขณะเดียวกันภาพจากหลายพื้นที่ยังเผยให้เห็นความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งกระจกอาคารที่แตกเสียหายหลังคายุบตัวและโครงสร้างอาคารที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักแผ่นดินไหวครั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย32คนนะครับได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า200คนเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในฟิลิปปินส์นับตั้งแต่ต้นปีนี้เมืองเจเนอรัลซานโตสบ้านเกิดของแมนนี่ปาเกียวนักชกชาวฟิลิปปินส์ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใต้ทะเลอยู่ในระดับความลึกประมาณ33กิโลเมตรครับรวมถึงยังเกิด after shock ต่อเนื่องยาวนานกว่า1ชั่วโมงสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีนักเรียนกว่า3ล้าน2แสนคนรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกประมาณ 120,000 คนที่ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากวันนี้มีกำหนดเปิดภาคเรียนวันแรกของประเทศประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์สั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมสั่งระดมหน่วยงานฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุศูนย์เตือนภัยคลื่นสึนามิแปซิฟิกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิความสูง3เมตรตามแนวชายฝั่งบางส่วนของฟิลิปปินส์และอาจเกิดคลื่นสูงถึง1เมตรตามแนวชายฝั่งบางส่วนของอินโดนีเซียและมาเลเซียคำเตือนดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้วนะครับแม้ยังคงมีการประกาศเฝ้าระวังคลื่นสึนามิในพื้นที่ชายฝั่งตอนใต้และหมู่เกาะรอบนอกของญี่ปุ่นสลับไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะครับตอนนี้ยังแขวนอยู่บนเส้นได้หลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลอีกระลอก

0: สื่อทางการอิหร่านเผยภาพของกองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธพุ่งเป้าไปยังอิสราเอลครั้งแรกในรอบ2เดือนนับตั้งแต่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งส่วนชาวอิหร่านในเมืองเคอร์มันชาต่างส่งเสียงเชียร์ในขณะที่ขีปนาวุธถูกยิงพาดผ่านน่านฟ้าของเมืองส่วนนี้เป็นเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศในเมืองไฮฟาของอิสราเอลนะครับดังขึ้นหลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกพุ่งเป้ามาที่นี่นครเยรูซาเล็มก็เป็นอีกพื้นที่ที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเช่นกันในขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศต้องยิงสกัดขีปนาวุธหลายลูก
1: I think this is the right time to attack the Iran. We wait for more than 2 months. We have a warWe have a ceasefire and soldier killed around the time, and nobody take the decision, the real decision for the Israeli, not for United States.
0: ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานถึงเสียงระเบิดในกรุงเตหะรานเมืองทับริสและเมืองอิสฟาฮานหลังจากอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีโต้กลับอิหร่านพุ่งเป้าไปยังพื้นที่ตะวันตกและพื้นที่ตอนกลางการโจมตีระลอกใหม่ส่งผลให้อิหร่านต้องปิดน่านฟ้านะครับมีภาพจากไฟลท์เรดาร์24ที่ฉายให้เห็นน่านฟ้าของอิหร่านอิรักและซีเรียว่างเปล่าสาเหตุสำคัญของการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านกับอิสราเอลครั้งนี้เกิดจากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเข้าไปในพื้นที่กรุงเบรุตของเลบานอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อิสราเอลและเลบานอนเห็นชอบในการกลับสู่ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีความเคลื่อนไหวจากมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านที่ขู่ว่าฐานทัพสหรัฐรวมถึงอิสราเอลจะตกเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมนะครับหลังจากสหรัฐยังคงเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลอิหร่านแล้วก็ให้ไฟเขียวอิสราเอลในการโจมตีเข้าไปในเมืองหลวงของเลบานอนด้วยครับยังเป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผู้นำสหรัฐ

0: เองก็ต่อสายถึงผู้นำอิสราเอลทันทีและพยายามกดดันให้อิสราเอลยุติการโจมตีเลบานอนเพื่อเปิดทางไปสู่ข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการโจมตีจะไม่กระทบต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนื่องจากผู้นำอิสราเอลไม่มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดในขณะที่ข้อตกลงเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นแล้วนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐก็ย้ำจุดยืนจะไม่ปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก่อนที่ทั้งสองประเทศจะบรรลุข้อตกลงฉบับนี
1: ้ Would you unfreeze any Iranian assets or lift any sanctions up front as a part of any deal?
2: No.
1: So that would come after.
2: Comes after. Yeah.
1: If they behave, turned if over they do their job, nuclear enrichment. Talking,
2: yeah.
0: ก่อนหน้านี้อิหร่านได้เรียกร้องให้สหรัฐปลดอายัดทรัพย์สินในต่างประเทศและปฏิเสธแนวคิดการนำทรัพย์สินดังกล่าวมาชดเชยความเสียหายให้ประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับที่ได้รับผลกระทบจากสงครามนะครับผู้นำสหรัฐยังระบุว่าจะนำเอาวัสดุนิวเคลียร์ออกมาจากอิหร่านให้ได้เนื่องจากทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของวัสดุนิวเคลียร์เหล่านี้อย่างชัดเจนแล้วคุณผู้ชมครับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตในตะวันออกกลางก็คือบรรดาชาติผู้นำเข้าพลังงานในเอเชียโดยเฉพาะอินโดนีเซียท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจรอบด้านและค่าเงินรูเปียที่แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์คือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตจะชวนสำรวจถึงปัจจัยที่ทำให้ดาวรุ่งทางเศรษฐกิจของเอเชียต้องเผชิญกับบททดสอบสำคัญครับ
3: หลังจากอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูบิยันโตเดินหน้าขยายบทบาทบนเวทีโลกพร้อมประกาศวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ2ปีเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มชะลอตัวแม้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยืนยันเป้าหมายผลักดัน GDP ให้เติบโตถึง 8% ภายในปี2029ในปี2026ดัชนีหุ้นอ้างอิงของอินโดนีเซียร่วงลงมากกว่า 35% กลายเป็นตลาดหุ้นขนาดใหญ่ที่มีผลงานย่ำแย่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตามรายงานของ Bloomberg ขณะที่ค่าเงินรูเปียแตะระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์และกลายเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในเอเชียปีนี้ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติทยอยลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซียลดลงกว่า86ล้านล้านรูเปียนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2025รายงานของ Bloomberg ระบุว่านักลงทุนจำนวนมากเริ่มมองว่าความไม่แน่นอนด้านนโยบายการแทรกแซงทางการเมืองและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายกำลังบดบังศักยภาพการเติบโตระยะยาวที่เคยเป็นจุดแข็งสำคัญของอินโดนีเซียหลังการประท้วงครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมานำไปสู่การพ้นจากตำแหน่งของศรีมุลยานีอินทราวตีอดีตรัฐมนตรีคลังที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนับจากนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียถูกมองว่าหันไปใช้นโยบายเชิงประชานิยมและการแทรกแซงทางเศรษฐกิจมากขึ้นขณะที่วินัยทางการคลังถูกตั้งคำถามมากขึ้นเช่นกันนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งปราโบโวผลักดันบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งการขยายอิทธิพลของภาครัฐในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ทั้งการเข้าควบคุมพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเหมืองแร่และโรงงานแปรรูปจำนวนมากไปจนถึงการอัดฉีดเงินมหาศาลเข้าสู่กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเพื่อกำกับดูแลการส่งออกและการเน้นย้ำให้รัฐมีบทบาทกำกับทิศทางเศรษฐกิจมากขึ้น
4: สาเหตุหลักๆที่คนรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยจะแบบโอเคแล้วนะคะก็คือนโยบายประชานิยมเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เคยเป็นความหวังนะคะว่าจะทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตพัฒนาอย่างโครงการอาหารกล่องฟรีเนี่ยพอดำเนินไปแล้วเนี่ยมันกลายมาเป็นจุดบอดนะคะอีกเรื่องนึงก็คือไอ้กองทุนดานันตราที่รัฐบาลใช้อ่ะค่ะคือมันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็มองว่ามันเป็นเครื่องมือในการเร่งการลงทุนระดับชาติอะไรพวกนี้แต่นักลงทุนบางส่วนนะคะโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยเขามองว่ามันไม่ค่อยชัดเจนนะคะมันมีปัญหาเรื่องระบบธรรมาภิบาลมันมีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสค่ะมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เราวิกฤตความเชื่อมั่นนะคะ
3: นอกจากนี้ยังมีความกังวลต่อการทุจริตเช่นกันจากกรณีโครงการอาหารฟรีสำหรับเยาวชนมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเคยเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของปราโบโวและเคยได้รับความนิยมสูงจนช่วยให้เขาคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024หลังมีรายงานเกี่ยวกับเหตุอาหารเป็นพิษในวงกว้างปัญหางบประมาณและข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตก่อนนำไปสู่การปลดผู้อำนวยการหน่วยงานและรองผู้อำนวยการอีก2คนจากตำแหน่ง
4: พอมาถึงปราโบสูเบียนโตเนี่ยเขาใช้นโยบายที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐพัฒนาแบบชาตินิยมนะคะก็คือเน้นชาตินิยมเนี่ยค่อนข้างมากพอเขาใช้แนวคิดแบบนี้ค่ะก็คือรัฐจะเข้าไปมีบทบาทนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราจึงเห็นสิ่งที่เขาพยายามผลักดันไอ้กองทุนด้านอันตรายอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยถกตั้งคำถามค่อนข้างเยอะนะคะกับจากนักลงทุนทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่เขาปูพื้นมามีการปฏิรูปทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยพยายามเน้นการกระจายอำนาจนะคะสร้างกลไกการขันอำนาจทางการเมืองแต่ยุคนี้เนี่ยมันเหมือนมีการรวมศูนย์เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วรัฐพยายามเข้าไปกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจการกำหนดนโยบายการลงทุนซึ่งมันสวนทางกับกระแสเศรษฐกิจโลกนะคะผลมันก็ออกมาแบบที่เราเห็นเนี่ยค่ะ
3: ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและคำถามต่อทิศทางนโยบายอนาคตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
0: หลังจากสีจิ้นผิงเปิดบ้านต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์และวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อเดือนที่แล้ววันนี้ผู้นำจีนเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการนะครับและการเลือกเยือนเกาหลีเหนือเป็นจุดหมายแรกของปี2026มันย่อมมีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์ของจีนเป็นอย่างมากครับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางมาถึงสนามบินกรุงเปียงยางท่ามกลางการจัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรตินะครับในภาพเราจะเห็นคิมจองอึนและรีซอจูเดินทางมาต้อนรับที่สนามบินด้วยตัวเองรายงานระบุว่าผู้นำทั้งสองคนจับมือทักทายกันอย่างอบอุ่นฉันมิตรขณะที่บรรยากาศบริเวณจัตุรัสคิมอิลซุงในกรุงเปียงยางเต็มไปด้วยประชาชนโบกธงและลูกโป่งคอยต้อนรับครับผู้นำจีนมีกำหนดเยือนกรุงเปียงยางเป็นเวลา2วันถือเป็นการเยือนกรุงเปียงยางครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019เกิดขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบทการเมืองโลกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2022ผลักให้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียแน่นแฟนมากขึ้นจากการส่งทหารประมาณ 10,000 นายไปช่วยรัสเซียในสงครามเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหารเงินทุนและความรู้ทางเทคนิคจนเกาหลีเหนือมีแนวโน้มพึ่งพาจีนน้อยลงในระยะหลังครับเรามาดูแผนที่นี้กันก่อนนะครับท่ามกลางความใกล้ชิดกันระหว่างจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือที่มีพรมแดนประชิดกันบางส่วนเนี่ยกลับมีความไม่สบายใจซ่อนอยู่เบื้องหลังเป็นระยะครับจีนไม่ได้ไว้ใจต่อความแน่นแฟ้นของรัสเซียกับเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นพันธมิตรในวงโคจรของจีนในช่วงสงครามเย็นนะครับถามว่าคิมจองอึนต้องการอะไรเกาหลีเหนือไม่อาจละทิ้งจีนในฐานะผู้สนับสนุนหลักไปได้และการพบกันครั้งนี้ก็จะมุ่งไปที่การปรับดุลความสัมพันธ์ขึ้นใหม่เนื่องจากการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวเกาหลีเหนือตามคำมั่นของผู้นำจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนด้วยขณะเดียวกันแรงสนับสนุนจากจีนก็จะช่วยสร้างความมั่นอกมั่นใจให้เกาหลีเหนือมีไพ่ต่อรองบนโต๊ะเจรจากับสหรัฐเพราะการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังว่าการหารือของผู้นำจีนและผู้นำเกาหลีเหนือจะพูดถึงการพบกันระหว่างคิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์ภายในปีนี้ด้วยนะครับแล้วจีนต้องการอะไรจีนต้องการดึงพันธมิตรดั้งเดิมกลับเข้าสู่วงโคจรด้วยการนำเสนอแรงจูงใจทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือรวมไปถึงความช่วยเหลือด้านอาหารด้วยนะครับนอกจากนี้ยังส่งสัญญาณให้โลกได้เห็นถึงบทบาทของจีนในการเป็นผู้ค้ำประกันความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีอย่างเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ต้องจับตามองในการหารือก็คือการปลดอาวุธนิวเคลียร์เพราะอะไรครับก่อนหน้านี้จีนเรียกร้องให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากนิวเคลียร์ถ้าจีนไม่พูดถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในแถลงการณ์หมายความว่าเป็นการยอมรับเกาหลีเหนือในฐานะรัฐนิวเคลียร์โดยพฤตินัยกลับมาที่แผนที่อีกครั้งหนึ่งในสายตาของเกาหลีเหนือตอนนี้จีนไม่ได้เป็นพี่ใหญ่ชาติเดียวแล้วครับรัสเซียก้าวขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่อีกหนึ่งชาติด้วยความสัมพันธ์ความร่วมมือทางการทหารระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนืออาจจะทำให้ยุทธศาสตร์ของสหรัฐมันซับซ้อนมากขึ้นประเด็นนี้ก็จะกลายเป็นประโยชน์ต่อจีนในทางอ้อม ขณะเดียวกันความร่วมมือดังกล่าวมันก็อาจจะทำให้สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มาผนึกกำลังกันซึ่งเป็นสิ่งที่จีนไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกนะครับแต่จีนก็จะแสดงออกถึงท่าทีคัดค้านอย่างชัดเจนไม่ได้เพราะเกาหลีเหนือก็อาจจะถูกผลักสู่อ้อมแขนของรัสเซียมากขึ้นแถมเกาหลีเหนือยังมีความสำคัญในฐานะกันชนไม่ให้สหรัฐที่มีทหารประจำการในเกาหลีใต้เนี่ยเข้าใกล้จีนได้มากขึ้นด้านเกาหลีเหนือก็ไม่สามารถสร้างความขุ่นเคืองใจให้จีนในฐานะผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานี้ได้เช่นกัน
2: ความสัมพันธ์ของจีนกับเกาหลีเหนือก็เลยเปลี่ยนเป็นลักษณะเป็นเพื่อนที่เป็นพันธมิตรที่อยู่ในเขตภูมิภาคเดียวกันด้วยแต่ตอนนี้เท่าที่เกาหลีมองจีนมองเกาหลีเนี่ยน่าจะมองเกาหลีเป็นรัฐกันชนกันชนหมายความว่าเป็นได้ทั้งหอกที่ป้องกันสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับหมายความว่าทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยภาวะพวงใจเพราะว่ามีการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์มาโดยตลอดนะครับแสดงแสนยานุภาพมาโดยตลอดอีกฝั่งนึงก็เป็นอาวุธด้วยคือถ้าวันดีคืนดีก็ยิงขีปนาวุธออกมาอะไรแบบนี้ดังนั้นก็คิดว่าจีนก็ความสัมพันธ์กับของจีนกับเกาหลีเหนือในทางการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดผมคิดว่าจีนเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับเกาหลีเหนือในหลายๆด้านไอ้ส่วนที่ชัดเจนอย่างยิ่งเลยก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยพึ่งพลังงานกับน้ำมันเนี่ยจากจีนเนี่ย 100% ก็หมายความว่าเกาหลีเหนือเนี่ยไม่มีน้ำมันดิบนะครับไอ้ท่อส่งน้ำมันที่จากจีนนะครับต้านตรงเข้ามาชินริจูที่เกาหลีเหนือเนี่ยเราตัวเลขอันนี้ยังไม่ยืนยันแต่เราคาดการณ์กันว่าส่งมาในปริมาณที่คงที่ก็คือปริมาณ 500,000 ตันต่อปีท่อส่งน้ำมันดิบนะฮะท่อที่ส่งเข้ามาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยน้ำมันสำเร็จรูปเองก็ดีเนี่ยที่ส่งข้ามเข้ามาเนี่ยนะครับก็ผ่านมาจากจีนมาโดยตลอดนะครับในราคาถูกและน้ำมันเหล่านี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะครับเกาหลีเองไม่มีโอกาสที่จะถ้าไม่มีน้ำมันเหล่านี้เนี่ยที่ให้ในราคาแบบถูกเหมือนให้เปล่าเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยคิดว่าไม่สามารถจะนำไปใช้ในกองทัพหรือระบบการขนส่งต่างๆได้ไอการยิงการอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้แน่
0: ๆคุณผู้ชมครับกรณีที่สภาผู้บริโภคยื่นฟ้องบริษัทเมตาอาจจะเป็นครั้งแรกของไทยที่ดำเนินคดีกับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ระดับโลกแต่ในต่างประเทศเมตาเคยเผชิญกับคดีความมาแล้วนะครับติดตามเรื่องนี้กับคุณกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ครับ
5: สภาผู้บริโภคยื่นฟ้องเมตาบริษัทแม่ของ Facebook และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆถือเป็นครั้งแรกของการดำเนินคดีกับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ระดับโลกในไทยเนื่องจากในระยะ2ปีที่ผ่านมาสภาผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Facebook รวมกว่า 3,700 กรณีทั้งกรณีผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับการหลอกให้ลงทุนตลอดจนการแอบอ้างชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อสร้างบัญชีปลอมหลอกลวงประชาชนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทเมตาเผชิญการดำเนินคดีเนื่องจากในหลายประเทศทั่วโลกต่างมีประวัติการฟ้องร้องและตรวจสอบบริษัทแห่งนี้มาแล้วเมื่อปี2020คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐหรือ FTC ร่วมกับอัยการจาก46รัฐยื่นฟ้องเมตาในคดีผูกขาดทางการค้ากล่าวหาว่าบริษัทเข้าซื้อ Instagram และ WhatsApp เพื่อกำจัดคู่แข่งในตลาดสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้หลายรัฐยังดำเนินคดีกับเมตาในประเด็นอื่นเช่นรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องเมตาในปี2022จากกรณีการเก็บและใช้ข้อมูลจดจำใบหน้าของผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมก่อนที่เมตาจะตกลงยอมความในปี2024เป็นเงินกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่รัฐนิวเม็กซิโกยื่นฟ้องเมตาในปี2023กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มไม่สามารถปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายได้ก่อนที่คณะลูกขุนจะมีคำตัดสินให้บริษัทจ่ายค่าเสียหาย375ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022หน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันและผู้บริโภคในออสเตรเลียหรือ ACCC ดำเนินคดีกับเมตาจากกรณีโฆษณาหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลซึ่งแอบอ้างชื่อบุคคลสาธารณะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยเป็นกรณีที่มีลักษณะคล้ายกับปัญหาในไทยขณะเดียวกันเมื่อปี2024คณะกรรมาธิการยุโรปสั่งปรับเมตาเป็นเงินเกือบ800ล้านยูโรจากการใช้อำนาจทางการตลาดเอื้อประโยชน์แก่บริการ Facebook Marketplace ในลักษณะที่บิดเบือนการแข่งขันในตลาดดิจิทัล กรณีที่เกิดขึ้นในไทยจึงสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในระดับสากลที่รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกต่างเพิ่มความเข้มงวดต่อสื่อสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์

0: ทย PBS รายงาน
1: ช่วงนี้ติดตามคิดยกกำลัง2กับคุณพิมพ์พิมลปัญญาณะครับ
2: มีข้อคิดเห็นทางวิชาการจากหลายฝ่ายนะคะบอกว่าไทยเนี่ยที่การพัฒนาเป็นไปอย่างช้าๆนั่นเป็นเพราะว่าไปติดกับดักอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะทีนี้จริงๆแล้วคอร์รัปชันเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นเหตุหรือมันเป็นผลที่ทำให้การพัฒนาของเราไม่ไปถึงไหนนะคะวันนี้คิดยกกำลัง2ชวนคุณผู้ชมมาคิดเรื่องนี้กันกับดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชประธาน TDI นะคะตกลงแล้ว2คำนี้บางคนอาจจะงงๆอยู่ว่าคอร์รัปชันตกลงมันเป็นเหตุหรือเป็นผลของการพัฒนาหรือไม่พัฒนาคล้ายๆกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแบบนั้นหรือเปล่าคะ
3: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับแล้ววันนี้อยากจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะว่าคอร์รัปชันเป็นผลพวงหรือเป็นตัวถ่วงการพัฒนาและเรื่องอย่างนี้สำคัญนะครับกับการออกนโยบายว่าจะสู้กับคอร์รัปชันกันอย่างไร
2: จริงๆมันก็มีคนที่เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชันว่ามันน่าจะมีเหตุมาจากความจนหรือเปล่า
3: วันนี้อยากจะเอา2ประเด็นของ2ท่านนี้มาพูดคุยกันนะครับว่าตกลงคอร์รัปชันมันเกี่ยวกับรายได้ไห
2: ม
3: และคอร์รัปชันมันเป็นเหตุหรือผลของการพัฒนาครับในทางเศรษฐศาสตร์นะครับจะบอกว่าการพัฒนาใช้รายได้ต่อหัวของคนพูดง่ายก็คือประเทศรวยหรือจนเป็นการบอกระดับพัฒนาถ้าเราพอดกราฟดูนะครับระหว่างรายได้ต่อหัวของประชาชนของประเทศต่างๆก็คือดูว่ารวยหรือจนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับระดับความโปร่งใสความโปร่งใสก็ตรงข้ามกับคอร์รัปชันก็จะพบกราฟที่น่าสนใจแปลว่าคอร์รัปชันสัมพันธ์กันอย่างยิ่งกับรายได้ของคนหรือระดับการพัฒนานะครับประเทศไหนนะครับที่มีรายได้ต่อหัวสูงมากระดับคอร์รัปชันก็จะน้อยความโปร่งใสก็จะมากตรงกันข้ามครับประเทศไหนนะครับที่เป็นประเทศรายได้ต่ำหน่อยระดับความโปร่งใสก็จะน้อยคอร์รัปชันก็จะมากนะครับส่วนประเทศไทยน่าสนใจคือเป็นประเทศที่รายได้ก็ระดับหนึ่งนะครับแต่เทียบแล้วมีความโปร่งใสต่ำกว่ามาเลเซียซึ่งรวยกว่าเราและก็ต่ำกว่าอินเดียซึ่งจนกว่าเราเพราะฉะนั้นประเทศไทยเปรียบเทียบโดยเฉลี่ยแล้วนะครับเรามีคอร์รัปชันเกินกว่าระดับรายได้ของเราที่ควรจะเป็นแต่นะครับอย่าลืมถ้าเราสลับกราฟกันเราเอาคะแนนความโปร่งใสนะครับมาเป็นแกนนอนเอารายได้ต่อหัวไปเป็นแกนตั้งเราก็จะไปทึกทักเอาว่าความโปร่งใสหรือการไม่มีคอร์รัปชันนะครับทำให้ประเทศรวยหรือจนเพราะฉะนั้นมันเหมือนสรุปได้2ทางในวงการเศรษฐศาสตร์นะครับโดยเฉพาะสาขาที่เรียกว่าเศรษฐมิติจะสอนแล้วสอนอีกว่าความสัมพันธ์ที่เห็นว่าดูเชื่อมโยงกันใกล้ชิดแบบนี้ความสัมพันธ์หรือสหสัมพันธ์ไม่ใช่สาเหตุ
2: แปลว่าเราจะต้องดูลึกเข้าไปเพิ่มเติมยังไงนะคะ
3: คุณบอกว่าคอร์รัปชันเป็นตัวถ่วงการพัฒนาคือเป็นสาเหตุที่ทำให้พัฒนาไม่ได้อธิบายหน่อยซิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมีคำอธิบายบอกว่าคอร์รัปชันทำให้ประเทศพัฒนาไม่ได้ถ้าเกิดรัฐบาลมีงบประมาณมีคนคอร์รัปชันไปงบประมาณก็จะเหลือน้อยงบก็หดพัฒนาประเทศได้ยากถูกไหมครับอันที่สองนะครับคอร์รัปชันทำให้การลงทุนเกิดขึ้นได้ยากนักลงทุนต่างประเทศก็จะบ่นอยู่เสมอหรือคอร์รัปชันทำให้การจัดสรรหรือการกระจายทรัพยากรมันผิดเพี้ยนเช่นรัฐบาลมีเงินอยู่ก้อนนึงจะสร้างโรงพยาบาลดีหรือจะไปสร้างแลนด์บริดจ์ดีสมมติว่าแลนด์บริดจ์มีเงินทอนโรงพยาบาลไม่มีเงินทอนสมมุตินะครับรัฐบาลก็อาจจะตัดสินใจโดยทางการเมืองบอกว่าไปสร้างแลนด์บริดจ์ดีกว่าก็ได้ในอีกมุมนึงนะครับระดับการพัฒนาที่ต่ำหรือคนจนทำให้เกิดคอร์รัปชันอย่างแรกก็คือถ้าประเทศไหนจนนะครับก็อาจจะไม่มีความสามารถของภาครัฐสูงมากนะครับเช่นไม่มีตำรวจไม่มีเงินจ้างตำรวจอย่างนี้เป็นต้นการทุจริตคอร์รัปชันการลักเล็กขโมยน้อยก็จะเกิดขึ้นได้มากมายนะครับซึ่งประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่มีขีดความสามารถภาครัฐต่ำขนาดนั้นนะครับประการที่2ประเทศจนข้าราชการเงินเดือนน้อยนะครับก็จะมีคอร์รัปชันเยอะถ้าคิดแบบนี้ก็แปลว่าวิธีแก้คอร์รัปชันก็คือเพิ่มเงินเดือนมีตัวอย่างขัดแย้งมากมายเลยเช่นเกิดองค์กรอิสระเงินเดือนดีๆกันตั้งกันเต็มไปหมดเลยมีชื่อย่อต่างๆและปีนี้ก็เกิดข่าวอะไรต่างๆเต็มไปหมดคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเงินเดือนไม่น่าจะเป็นตัวกำหนดว่าคอร์รัปชันได้ง่ายหรือยากและตัวสุดท้ายครับถ้าเกิดระดับพัฒนาประเทศต่ำคือรายได้ไม่ดีนะครับประชาชนก็อาจจะไม่สนใจเรื่องมีคอร์รัปชันหรือไม่สนใจแค่ปากท้องตัวเองซึ่งเราก็พบว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะจริงนะครับดังที่ทางภาคเอกชนนะครับออกมาโวยวายกันบอกว่ามีหน่วยงานภาครัฐ10แห่งที่มีการคอร์รัปชันเยอะเป็นพิเศษแม้จะมี2แนวความคิดที่เป็นไปได้ข้อสรุป

0: นะครับว่าคอร์รัปชันน่าจะเป็นสาเหตุของการพัฒนาไม่ได้ไม่ใช่ความยากจนทำให้เกิดคอร์รัปชันจริงๆประเทศไทยนะครับอยากจะเดินหน้าต้านทุจริตนะครับยกระดับความโปร่งใสของประเทศนะครับให้ตรวจสอบได้เพื่อไทยจะได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่เรียกว่า OECD นะครับท่านนายกท่านก็ประกาศออกมานะครับถ้าไทยอยากจะเข้าเป็นสมาชิก OECD นะครับสังเกตดูได้เลยมีประเทศรวยเยอะแยะนะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิก OECD เช่นประเทศตะวันออกกลางจำนวนมากเลยนะครับเพราะเป็นประเทศที่ไม่มีความโปร่งใสไม่มีนิติรัฐคอร์รัปชันเยอะ OECD ก็จะไม่รับเป็นสมาชิกครับและการลดคอร์รัปชันนะครับทาง TDI นะครับที่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ความเหมาะสมในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยก็พบว่าถ้าประเทศไทยขจัดคอร์รัปชันนะครับจนเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้เราจะสามารถเพิ่ม GDP ได้1.6% ครับ
1: คอร์รัปชันก็คือเป็นต้นเหตุ
0: เป็นต้นเหตุครับถ้าเกิดประเทศไทยอยากจะพัฒนานะครับไม่ใช่รวยก่อนแล้วจะลดคอร์รัปชันตรงกันข้ามต้องลดคอร์รัปชันก่อนจึงจะเป็นประเทศรวยได้ถ้าจะลดคอร์รัปชันทำกันยังไง TDI ศึกษาเรื่องนี้ไว้พอสมควรมีหนังสือสำหรับท่านผู้สนใจเมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์อีกเล่มนึงก็คือหนังสือชื่อสมการคอร์รัปชันแก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทยเพราะคอร์รัปชันแล้วเงินมันจะหายเหมือนกับเสื้อผ้าที่คนใส่อยู่ก็จะถูกดึงไปดึงไปจนสุดท้ายล่อนจ้อนกันทั้งประเทศครับเชิญดาวน์โหลดได้ฟรีตาม QR code นี่เลยครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: ช่วงนี้ติดตามเวลาราบทันโลกวันนี้ครับ
3: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐลุกออกจากการให้สัมภาษณ์กับรายการ Meet the Press ของ NBC News อย่างกระทันหันหลังจากโต้เถียงกับคริสเทนเวลเกอร์ผู้ดำเนินรายการในประเด็นการเลือกตั้งสหรัฐและฟุตบอลทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงเมืองติฮัวนาของเม็กซิโกก่อนลงแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐประชาชนกว่า1ล้านคนออกมารวมตัวกันบริเวณจัตุรัสแห่งหนึ่งในกรุงมาดริดเพื่อร่วมพิธีมิสซากลางแจ้งกับพระสันตะปาปาเลโอที่14ท่ามกลางอากาศร้อนจัดหลังอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน30องศาเซลเซียส
2: ทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพการเฉลิมฉลองงานไพรในเซาเปาโลของบราซิลครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

0: พี่เบิร์ดยินดีครับวันนี้เราสมมติว่าเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์สองคนนี้ก็ปกติเราต้องเชิญมาพูดเรื่องอะไรประวัติศาสตร์8นาที
2: ครับของโลก
1: ต่างประเทศ
2: เรื่องของโลก
1: เรื่องมุสตาบ้าทำในอี
2: วันนี้เราคุยเรื่องคู่สร้างคู่สม
3: เปลี่ยนบรรยากาศ
2: เปลี่ยนบรรยากาศ
4: ฉีกแนวไปเลย
1: คุณไปแย่งชื่อรายการ
2: ของคุณดำรงพุทธันเหรอไม่ได้ขออนุญาตก็เลยนะแต่วันนี้ชวนมาคุยฮะเรื่อง AI ที่กำลังร้อนแรงเราตั้งหัวข้อว่าสมมติว่าไทยจะรวยด้วย AI ฮะ
3: เป็นไปได้ไหมนะ
4: มีเงื่อนไขอะไรไหมเขาเก่งกับเราไหมเราอยู่ร่วมกับเขาอย่างไร
1: คอยฟังคอยฟัง
2: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

ชีวิตของเด็กที่เผชิญกับความรุนแรงทางเพศในครอบครัวของตัวเองพื้นที่ที่น่าจะปลอดภัยที่สุดกับกลายเป็นพื้นที่ที่อันตรายที่สุดค่ะการดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากการกระทําที่รุนแรงนั้นไม่ง่ายเลยค่ะในขณะที่บาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นก็ฝังลึกยาวนานจนไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ในการบำบัดเยียวยาค่ะ

0: พวกเขารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กบ้างเริ่มต้นจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กซึ่งเด็กๆที่เล่นสนุกอยู่กับดิฉันบางคนหนีความรุนแรงในครอบครัวมาอยู่ที่นี่อย่างกรณีของเด็กที่โดนความรุนแรงทางเพศเนี่ยถึงขั้นไหนคะเขาถึงว่าเฮ้ยฉันจะต้องหนีออกมาอยู่ที่ถนน
1: ของครูจิ๋วเนี่ยคือเขาไม่ชอบใช้คำว่าไม่ชอบแล้วก็อย่ามารังแกอย่างกรณีเดฟเนี่ยชัดบอกว่าพ่อไม่มีสิทธิ์มารังแกผมจนถึงวันหนึ่งไม่ไหวแล้วเว้ยไปแม่ไปก็เป็นการพัฒนาการที่ผู้ชายเป็นใหญ่ฉันใหญ่อ่ะฉันจะทำกับใครก็ได้มันคืออำนาจทั้งหมดเลยคนน้อยกว่าพี่ต้องใหญ่กว่า
0: ครูจิ๋วเล่าว่ายากที่เรื่องความรุนแรงทางเพศในครอบครัวจะถูกเปิดเผยให้กับคนแปลกหน้า
1: เขาก็ไม่พูดคุยกับครูจิ๋วโดยตรงนะเขาพูดคุยกับนักศึกษาปีที่1ของจุฬาลงกรณ์แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าพ่อกระทำเขายังไงเด็กก็อยู่กับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็ละเมิดคนในชุมชนบ่อนไก่เขาก็บอกว่าครูมันมีเคสหนึ่งแต่ตอนนี้เด็กอ่ะมันหนีออกมาแล้วมันหนีออกมาจากกับพ่อเลี้ยงแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพอไปเจอปุ๊บครูก็พาเดินไปหาแม่เข้าข้างผัวเข้าข้างผัวใหม่ก็เหมือนกับให้ลูกให้ไอ้คนนั้นอนาจารลูกต่อครั้งแรกให้ละเมิดไปแล้วแต่ครั้งที่สองนี่คืออนาจารต่อใช้คำว่าละเมิดเขาอ่ะจะมีกินหรือไม่มีกินไม่รู้แต่ฉันออกมาจากบ้านหลังนั้นก่อนครูจิ๋วนั่งคุยกับพวกเขาเนี่ยเขาจะพูดคำเดียวเลยว่าอย่าให้หนูกระทำซ้ำเลยอยู่ทุกระดับค่ะครูบุ๊กได้เลยคนที่มีอาชีพเป็นครูคนที่มีอาชีพเป็นหมอคนที่มีอาชีพเป็นพยาบาลคนที่มีอาชีพเป็นตำรวจมีคนที่เป็นทหารเหล่านี้ก็เจอเหมือนกันแต่เพียงแต่เขาไม่พูดเท่านั้นแต่เขาหวานอมขมกลืนมาตลอดในส่วนตรงนี้พอคุยเรื่องพวกนี้ทีไรเนี่ยจะมีบางคนน้ำตาน่ะออกหรือบางคนก็ครูผมเล่าให้ครูฟังเพื่อที่ระบายนะครูมันเป็นแผลลึกมันเป็นแผลเป็นด้วยนะมันไม่ใช่แผลที่นั่นนะมันเป็นแผลเป็นแล้วลึกอยู่ในใจกว่าจะพ้นนะกว่าจะพ้นพวกนี้ใช้เวลาเป็น10ปีมันไม่ได้ง่ายนะมันอยู่ในห้วงอ่ะเพราะว่าเวลาที่ครูจิ๋วคุยกับเคสแบบเนี้ยมันอยู่ในใจอ่ะมันพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาถ้ามีคนที่ด้อยกว่าแล้วเขามีอำนาจหรือมีอะไรแล้วก็ทำกับคนนี้ได้อ่ะเขาทำเลยนะคือคนถูกตีมาเมื่อมีโอกาสตีคนอื่นเขาจะตีแต่กระบวนการที่เราบอกว่ากระบวนการเยียวยาใช้ศิลปะเข้ามาใช้งานดนตรีใช้วัฒนธรรมใช้ศิลธรรมใช้การสวดมนต์เข้ามาไอ้พวกเนี้ยมันจะค่อยๆหลอมแต่ถามว่าใช้เวลาไหมเวลาทั้งหมดเลยค่ะมันเวลาแล้วก็ต้องสร้างให้เขารู้สึกว่าเขามีที่ยืนโดยตัวของเขาเอง
0: กรณีปัญหาแบบนี้ค่ะครูของการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศในครอบครัวทางออกที่มันแบบจับต้องได้เนี่ยมันคืออะไรอะคะที่มันแบบทำได้อย่างเป็นรูปธรรมอะค่ะครู
1: เป็นอย่างรูปธรรมก็คือคนในครอบครัวต้องสนใจผิดปกติจะต้องนั่นเลยจะต้องแบบอย่ากลัวว่าตัวเองอายต้องขอความช่วยเหลือทุกที่ที่คุณจะสามารถพูดได้จริงๆอะคุณจิ๋วมีเคสครอบครัวนึงลูก3คนเนี่ยเป็นเมียพ่อหมดก็จะดึงพ่อไว้ไงแต่สังเวยด้วยลูกสาวตัวเองแล้วก็บ้านนี้ทั้งบ้านมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตทั้งบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันลงไปคุยก็
0: เขาไม่ยอม
1: เขาไม่ยอมเขาถือว่าเป็นครอบครัวปกติแล้วเราก็พยายามจะช่วยเช็คเคสเนี้ยพยายามจะพูดเรื่องเนี้ยว่ามันเป็นเรื่องของความผิดปกติเขาก็บอกว่าครูจะทำงานสังคมสงเคราะห์ไปแค่ไหนไปทำที่อื่นเถอะอย่ามาทำที่นี่เรื่องสิทธิทางร่างกายของเด็กหรือสิทธิการที่เป็นส่วนตัวมันเป็นเรื่องของบุคคลคุณทำให้เขาเกิดมาแล้วคุณจะมาทำกับลูกของคุณด้วยว่ามีความชอบธรรมว่าเป็นลูกฉันน่ะมันไม่ได
0: ้ดิฉันเดินทางต่อมาที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเพ
2: ราะจะเด็ดชาววิไล

0: ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิมีตัวเลขที่น่าตกใจ
1: คือจากสถิติที่มูลที่เก็บเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ลดลงบางปีมันก็ขึ้นสูงเลยแล้วมันก็ลงมานิดหน่อยมันก็จะอยู่ราวๆเนี้ยครับที่เราเก็บจากข่าวนะฮะแล้วก็จากการที่คนมาร้องเรียนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นความแรงในครอบครัวที่ทางเพศเนี่ยมาที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนนั้นสถิติที่เราเก็บเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สูงมากสูงสุดเนี่ยก็จะประมาณ10-20อันนี้จะเป็นตัวเลขที่ถูกคุกคามถูกข่มขืนไม่ว่าคุกคามหรือข่มขืนเนี่ยจะอยู่ที่เนี่ยสูงสุดรองลงมาก็จะ0-10 ขวบอันนี้คือสถานการณ์ที่ไม่เปลี่ยนเลยนะครับแปลว่ามันก็จะอยู่10-20เนี่ยราวเนี้ยถ้าเกิดเจาะไปลงลึกก็จะประมาณ10-15อะไรเงี้ยโดนหนักไม่ว่าเป็นพ่อเลี้ยงหรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าพี่ชายอะไรเงี้ยเราเจอมาหมดที่คุกคามแต่นี้ในครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขสูงประมาณเกินครึ่งนะแล้วรองลงมาก็คืออยู่ในโรงเรียนนี้ก็ไม่น้อยเป็นวัดก็มีที่สถานการณ์เราก็จะเห็นว่าเด็กผู้ชายที่ถูกคุกคามโดยช่วงที่เขาไปซัมเมอร์นั้นมันมีทุกพื้นที่ที่เด็กโดนอ่ะ
2: คนที่ถูกคุกคามไม่ว่าเพศไหนเนี่ยความรู้สึกด้านใจ
0: เจเด็ดบอกกับเราว่าต้นเหตุของความรุนแรงทางเพศในครอบครัวมาจากโครงสร้างอำนาจที่ฝังลึกในสังคม
1: ในครอบครัวเนี่ยต้องอย่าลืมว่าอำนาจแบบเขาเรียกอำนาจนิยมเนี่ยมันมีซ้อนทับอยู่หลายเรื่องเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องอำนาจแบบชายเป็นใหญ่ในครอบครัวไทยเนี่ยผู้ชายถ้าเกิดเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดถูกไหมฮะเขาก็คุมทั้งเศรษฐกิจคุมทั้งเรื่องวิธีคิดทิศทางของครอบครัวเขาทำหมดถูกไหมฮะว่าใครอย่างมุดบางครอบครัวเนี่ยใครจะเรียนยังไงเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินหรือว่าใครจะไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันที่สองอำนาจแบบสังคมแบบอนุรักษ์นิยมแบบสังคมไทยเนี่ยอำนาจของครอบครัวซึ่งพ่อแม่หรือว่ากตัญญูกตเวทีเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีอำนาจน้อยฝ่าเนี่ยเป็นลูกเนี่ยคุณจะหือไม่ได้เพราะนั้นคือการที่คุณไปท้าทายกับเรื่องความเป็นเขาเรียกว่าอะไรครอบครัวซึ่งคุณต้องคอยเคารพคุณเป็นลูกต้องเคารพพ่อแม่เข้าใจไหมฮะมันถึงได้ใช้คำว่ากตัญญูกตเวทีหรือถ้าเกิดพ่อแม่จะจัดการลูกก็ต้องรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอะไรเงี้ยซ้อนทับทั้งเรื่องชายเป็นใหญ่ซ้อนทับทั้งเรื่องครอบครัวแบบอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยเป็นอย่างเงี้ยมันเลยทำให้โอกาสในการที่เด็กเนี่ยถูกคุกคามเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยถูกปลูกฝังมาแบบชายเป็นใหญ่นั้นเนี่ยเวลาเขามีความต้องการทางเพศเนี่ยมันไม่มีการที่จะห้ามปาล์มแม่นี่อยู่ภายใต้อำนาจพ่อถ้าเกิดพ่อขมขืนลูกแม่บางคนก็อาจจะไม่กล้าพูดก็ได้เพราะว่าคุณไม่มีอำนาจอะไรที่ไปต่อรองคนนี้เป็นญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นลุงโหดูแลเด็กเอาใจเด็กอะไรเงี้ยเราเจออย่างนี้จริงนะแบบคอยซื้อขนมคอยอะไรให้แต่กลับกลายเป็นข่มขืนหลานตัวเองอะไรเงี้ยความเป็นคนดีเนี่ยทุกคนเนี่ยมันก็จะไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นตรงนี้มันเลยทำให้เด็กหลายคนเนี่ยพอไปเจอสถานการณ์เนี้ยก็จะแบบไม่รู้ทำไงอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนเชื่อว่าเฮ้ยเขาเป็นคนดีคนพวกนี้ไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยแต่เกิดว่าต่อสู้ขึ้นมาปุ๊บก็จะปกป้องกันหมด
0: และสิ่งที่กดทับปัญหาไว้คือคำว่ากตัญญู
1: ฝ่าเด็กออกจะมาสู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นสมมติว่าแม่เนี่ยไม่เชื่อโหก็ยากเลยใช่ไหมฮะงั้นถ้าเกิดแม่ไม่เชื่อมีญาติคนอื่นมาบอกเราก็ต้องจัดการที่จะทำไงให้แม่เนี่ยรู้สึกปรับตัวในการที่เข้ามาเช่นบางทีเราต้องเอาแม่คนที่เคยต่อสู้ให้ลูกเนี่ยมาคุยกับแม่คนนี้เพื่อปรับจนวันหนึ่งถึงเข้าใจอะไรเงี้ยดังนั้นเวลาเข้าไปช่วยเหลือการขืนเด็กหรือว่าคุกคามเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับซ้อนมากเพราะว่าครอบครัวในสังคมไทยมันมีความอนุรักษ์นิยมและมีไม่เชื่อเด็กสองก็คือนอกจากไม่เชื่อแล้วก็ยังเชื่อว่าคนที่กระทำเนี่ยเขาไม่กระทำหรอกและเขาเป็นคนดีขนาดนี้แล้วถ้าเกิดสู้ไประยะหนึ่งคุณจะไปฟ้องพ่อคุณได้ยังไงมันก็คืออกตัญญูถูกไหมฮะจะพ่อเขาคุกได้ไงถูกไหมมาตรการของ UN ของทั่วโลกสากลเขาต้องมองว่าเรื่องการข่มขืนเรื่องการคุกคามเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงขั้นรุนแรงมันไม่ใช่เป็นเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่ชีวิตมนุษย์ทั้งชีวิตมันหายไปดังนั้นทำไมมันถึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองเด็กถูกไหมฮะมันก็คือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำระดับหนึ่งที่จะทำให้เด็กเนี่ยเขามีสิทธิในการที่จะอยู่ในครอบครัวที่ปกป้องเขาคุ้มครองเขาแล้วก็ไม่ไปละเมิดเขาด้วยไงถ้าเกิดไม่มีกฎหมายแบบนี้ก็จะยิ่งหนักไปใหญ่ถูกไหมฮะทุกคนก็จะแบบอุ้ยลูกฉันจะตีจะทำร้ายทำอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะอั ันนี้แค่ภาพธรรมดานะแต่ภาพที่เราไม่เห็นคือมันไม่ใช่แค่ตีทำร้ายมันเป็นเรื่องการข่มขืนและคุกคามด้วย
0: สำหรับที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลที่อยู่กับปัญหาความรุนแรงทางเพศมาอย่างยาวนานสิ่งแรกที่ครอบครัวคนใกล้ชิดและสังคมจะทำได้เพื่อแก้ไขเรื่องราวเลวร้ายเหล่านี้ก็คือการยอมรับว่านี่คือปัญหาที่มีจริงและใกล้ตัว
1: มีหมดครับก็มีโอเคตั้งแต่ยากจนชนชั้นกลางมีทั้งเป็นหมอเป็นพยาบาลจนถึงเป็นคนรวยก็มีคือถ้าเกิดให้วิเคราะห์ไปอีกก็คือคนที่ได้ประโยชน์ก็คือเป็นคนที่อยู่ข้างบนที่ให้เห็นว่าสังคมไทยมันต้องมีพยากรณ์แบบนี้ว่านอนสอนง่ายอย่าไปก้าวร้าวมันก็ยังมีความคิดเรื่องว่าเฮ้ยเป็นลูกคุณต้องเชื่อฟังพ่อแม่เป็นลูกที่คุณแบบอะไรต้องว่านอนสอนง่ายเนี้ยมันยังมีความคิดแบบนี้อยู่ในสังคมไทยมันเลยทำให้เวลาเด็กถูกกระทำเนี่ยคนก็จะไม่เชื่อคนก็จะมองว่าเฮ้ยพ่อแม่ที่ไหนอย่างเงี้ยเอาง่ายพ่อข่มขืนลูกเนี่ยพ่อจริงๆนะคนก็จะมองว่าเอ้ยเป็นไม่ได้ไงพ่อข่มขืนลูกแล้วก็จะไปโทษว่าเนี่ยเขาเป็นโรคจิตแต่จริงๆเขาไม่ได้เป็นโรคจิตนะครับเขาเป็นคนที่ใช้อำนาจกับลูกแต่คนไปเชื่อว่าคนที่คุกคามทางเพศเป็นโรคจิตไม่ใช่แต่เป็นเรื่องการใช้อำนาจนั้นสาเหตุหลักมันเป็นเรื่องการใช้อำนาจซึ่งมันบ่มเพาะผู้ชายและบ่มเพาะสังคมไทยเนี่ยให้มีลักษณะของครอบครัวที่มีอำนาจนิยมเนี่ยมันเลยทำให้เด็กเนี่ยถึงได้กลายเป็นผู้รับผลกระทบมาตลอดนะครับมันมีมายาคติอันนึงที่ว่าเอ้ยคนในสังคมชอบว่าเหยื่อว่า
0: ทำไมไม่มาพูดตั้งแต่แรก
1: ใช่นั้นนี่ต้องอย่างที่ผมอธิบายไปเนี่ยใครอยากมาพูดได้ง่ายๆได้ไงใช่ไหมฮะเราก็ต้องควรจะฟังเขานะฮะคือตอนนี้สังคมเนี่ยพอเวลาถูกกระทำเนี่ยสังคมต้องฟังถ้าเกิดสังคมไม่ฟังเนี่ยมันก็จะกลายว่าเขาก็ยิ่งถูกกระทำต้องอย่าลืมว่าคนที่ถูกกระทำเนี่ยไม่มีใครเขามาพูดโกหกหรอกครับเพราะนั่นคือพ่อเขาอันนั้นคือครอบครัวเขาอันนั้นคือสถาภาพของเขาถูกไหมฮะใครจะมาโกหกคุณมันไม่มีใครมาแบ็กเมย์ครอบครัวตัวเองหรอกครับใช่ไหมฮะถ้าเกิดเขาไม่ถูกกระทำจริงๆอ่ะผมคิดว่าผมไม่เคยเจอเคสไหนเลยที่แบบมาพูดว่าเนี่ยพ่อกระทำแล้วตัวเองเป็นเรื่องโกหกอ่ะยังไม่เคยเจอฮะ
0: เรื่องราวความรุนแรงทางเพศกับเด็กที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะได้รับความสนใจในช่วงที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าผู้ถูกกระทำได้ออกมาเปิดเผยบาดแผลนะคะมีหนำซ้ำเขายังต้องมีภาระในการหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงค่ะ
3: แต่หลายคนก็อาจจะมีวิธีการทำงานกับตัวเองอะค่ะว่าแบบโอเคฉันอย่างนี้แล้วแล้วก็
0: ดิฉันไปพบกับบุษยาภาศรีสมพงศ์ผู้ก่อตั้งชีโร่มูลนิธิเพื่อความยุติธรรมทางเพศในเบื้องต้นอยากให้คุณเบสอธิบายถึง องค์กรนะคะชิโร่นี่คือเป็นองค์กรที่ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ค่ะในตอนแรกๆเนี่ยงานของเราใหญ่ๆก็คือการให้ความช่วยเหลือกฎหมายนะคะจากผู้เสียหายจากความรุนแรงในคู่รักผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็คดีเพศต่างๆค่ะภายหลังเนี่ยก็มีการรวมกลุ่มทนายความอาสานักสังคมสงเคราะห์เพื่อมาทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วตอนนี้งานก็จะเน้นเป็นในเชิงของ system reform เนาะเราผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวภาคประชาชนค่ะเพื่อเน้นให้มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางแล้วก็เน้นสิทธิความปลอดภัยของผู้เสียหายเป็นสำคัญโดยเราอาศัยประสบการณ์จากเคสที่เราเคยทำงานด้วยข้อท้าทายของผู้ผ่านพ้นในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมช่องว่างต่างๆค่ะมาประกอบในการผลักชนนโยบายแล้วก็นอกจากงาน policy advocacy งาน legal aid ตอนนี้งานสำคัญอีกอย่างนึงคือการทำงานกับผู้บังคับใช้กฎหมายโดยตรงค่ะพนักงานอัยการพนักงานสอบสวนแล้วก็ตอนนี้มีการทำงานกับศาลที่พยายามรวมกลุ่มในการพูดถึงเรื่องความยุติธรรมทางเพศด้วยค่ะ
0: บุษยาภายืนยันมาตลอดว่าความรุนแรงทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
3: คือเวรู้สึกว่าไม่อยากให้เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอะค่ะมาถูกให้ความสนใจเฉพาะเวลามีข่าวหรือเฉพาะมีใครสักคนนึงต้องเอาบาดแผลของตัวเองมาแลกกับสื่อและโซเชียลมีเดียค่ะคืออยากให้มันเป็นเรื่องที่โอเคตอนนี้มีคนพูดเรื่องนี้มากขึ้นขอให้มันยั่งยืนแล้วถูกเอาไปเกิดสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ให้เรื่องการล่วงละเมิดทางเด็กหรือแม้กระทั่งว่าอยากให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนนะคะว่า เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะยอมรับได้ในสังคม

0: คนไทยเลยไม่ใช่แค่รอให้ใครสักคนนึงต้องแบบงัดแผลมาให้ทุกคนเห็นว่าเอออันเนี้ยสิ่งนี้มันไม่ยุติธรรมนะหรือว่าสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับเขาก็แล้วก็อยากให้สังคมมาค่ะเลิกโทษเหยื่อเลิกกล่าวโทษคนที่ถูกกระทำเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยไว้ขอเซตซีโร่เลยว่า เรายังเห็นวาทกรรมในการกล่าวโทษเหยื่อทางตรงทางอ้อมอยู่เรื่อยๆวาทกรรมในการตั้งคำถามกับคนที่ถูกล่วงละเมิดนะคะแต่ว่ามันเราไม่ควรแต่ถ้าเราส่งต่อวาทกรรมนั้นต่อไปเรื่อยๆให้มันอยู่ในสังคมอะค่ะมันก็จะไม่มีเด็กคนไหนหรือผู้ใหญ่คนไหนอะค่ะอยากจะมาเล่าเรื่องที่ตัวเองถูกกระทำให้ใครฟังเพราะรู้ว่าฉันอาจจะถูกตีตาเหมือนคนนั้นไงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมเลิกโทษเหยื่อค่ะคนก็จะอาจจะออกมาเล่าเรื่องนี้ได้เร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องไปนั่งตั้งคำถามกับเขาอีกอย่าเอาภาระไปอยู่ที่ผู้เสียหายถ้าเด็กพยายามอาจจะพยายามยกธงให้ผู้ใหญ่เห็นแล้วผู้ใหญ่ดันตั้งคำถามหรือว่าไม่เชื่อหรือว่าถามว่าจริงหรอคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งสร้างความสับสนเข้าไปอีกถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาโดนกระทำอยู่คือความรุนแรงกว่าเขาจะรู้ตัวนี้ก็อาจจะเหมือนกับผ่านไปแล้วและบางที trauma response นะคะสมองของคนเราเวลามีเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะ shut down หรือ freeze หรือ black out ไปเลยอย่างเช่นอาจจะโดนล่วงละเมิดมาจากคนในบ้านลองไปเล่าให้ครูฟังแล้วลองพูดไปแล้วตอนเด็กๆแต่คุณครูก็ตั้งคำถามกับเขาคิดเองหรือเปล่าฝันหรือเปล่าเหมือนทำให้เขาสงสัยในตัวเองอะค่ะเด็กคนนั้นอาจจะชัตดาวน์หรือไม่พูดอีกเลยจนกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ
1: ่เพราะเขารู้ว่าพูดแล้วก็ไม่มีคนฟังเขา
0: ใช่ค่ะหรือบางคนก็อาจจะไม่พูดเลยตลอดชีวิตแทนที่เราจะมาตั้งคำถามกับคนที่ถูกกระทำว่าทำไมเพิ่งมาพูดอะค่ะแต่อาจจะลองไปดูว่าอะไรที่ทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะพูดเร็วกว่านั้นหรือเปล่าทั้งครอบครัวสังคมแล้วก็วาทกรรมที่เรากำลังพยายามจะสร้างกันอยู่อะค่ะ
2: เด็กๆอาจหลุดพ้นจากภาวะการคุกคามทางเพศในครอบครัวได้เมื่อคนใกล้ชิดไม่มองข้ามสัญญาณอันตราย
0: ไม่อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนาะยังไม่อยากเอาภาระไปอยู่ที่เด็กเท่าไหร่อ่ะค่ะมองเข้าใจสัญญาณมองหาสัญญาณเป็นนะคะว่าอันไหนคืออาจจะเป็นสัญญาณของการที่เด็กคนนี้กำลังจะถูกความอยู่ในความรุนแรงบางอย่างอยากให้สังเกตเด็กมากขึ้นคือทั้งตัวทั้งนิสัยวันนี้เด็กซึมในห้องเรียนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแทนที่จะโทษว่าเอ้ยทำไมดื้อจังทำไมไม่ตั้งใจเรียนอีกแล้วอะค่ะและในหลายๆเคสที่เบสค้นพบอะค่ะคนรอบตัวเด็กที่ใส่ใจพฤติกรรมภาวะอารมณ์เด็กอะค่ะช่วยมองหาสัญญาณได้เร็วได้มากขึ้นมากว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเด็กคนนึงยังสดใสตั้งใจเรียนแล้ววันนึงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอะค่ะมันต้องมีอะไรแน่คืออยากไม่อยากให้ละเลยหรือมองข้ามสัญญาณนั้นอันนี้อันดับแรกนะคะเรื่องของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เชื่อก่อนค่ะรับฟังด้วยใจไม่ตัดสินก่อน อยากให้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คุณครูผู้ปกครองหรือใครก็ตามอะค่ะที่ถ้ามีเด็กมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังว่าอาจจะมีใครมาเอาเปรียบเขาหรือมาทำอะไรบางอย่างกับเขาที่ทำให้เขารู้สึกกลัวไม่ปลอดภัยรู้สึกผิดจังเลยเนี่ยฟังก่อนให้พื้นที่ปลอดภัยเขาฟังด้วยกายฟังด้วยใจเพื่อทำให้เขามีพื้นที่ปลอดภัยสักคนหนึ่งและอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งสั่งสอนนะคะอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ถ้าทุกคนทำได้น่าจะช่วยเด็กอีกหลายคนในประเทศไทยได้เลยค่ะจากประสบการณ์ที่เห็นแล้วก็ได้พูดคุยได้รับฟังเรื่องราวอะค่ะคือยิ่งถ้าตัวเขาเองต้องเก็บไว้แล้วมันไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้เอาออกจากตัวเขาให้มีคนมาแชร์หรือแม้กระทั่งว่ามันกักอยู่ข้างในอะค่ะมันอาจจะส่งผลทางกายเนาะเบก็เคยอ่านหนังสือเรื่องแบบว่าชายฮูดดิสรัปต์บาดแผลในวัยเด็กอาจจะออกมาเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจคือมันออกมาทางกายอะค่ะหรือมันอาจจะมาออกมาในรูปแบบอื่นๆคือเราต้องสร้างประเทศให้มันเป็นประเทศที่ไม่ได้ปลอดภัยกับผู้กระทำขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าระบบยังปล่อยให้ผู้กระทำสามารถกระทำความผิดได้ลอยนวลมันก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเพราะว่าผู้กระทำก็จะมองว่าอ๋อในเมื่อฉันฉวยโอกาสคุกคามหรือแสวงประโยชน์หรือทำความรุนแรงแล้วฉันก็จะรอด
1: คุณเบคก็คือในสังคมไทยมันก็จะมีความเชื่อนะคะในเรื่องของครอบครัว ความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้าประมาณนี้ค่ะไอ้ความเชื่อเหล่านี้มันแน่นหนาแค่ไหนที่มันส่งผลกระทบกับความรุนแรงทางเพศในเด็กอย่างไรอะคะ
0: หยิบกฎหมายมาดูเร็วๆนะคะอย่างแม้กระทั่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติที่กำลังดูกันอยู่ตอนนี้เรื่องการรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวก็ยังถูกยึดเป็นแกนอยู่นะคะในขณะสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันก็คือว่าแน่นอนมันก็จะต้องมีเรื่องการพัฒนาครอบครัวนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือสวัสดิภาพความปลอดภัยแล้วก็การคุ้มครองผู้เสียหายเป็นสำคัญซึ่งถ้าเป็นในผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างยากแล้วที่จะมาต่อสู้กับทัศนคตินี้ค่ะในเด็กนี่ก็คืออีกชั้นนึงเลยมันกลายเป็นว่าเด็กคนนึงเนี่ยคืออย่างน้อยถ้าเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเราอาจจะมีทางออกสามารถพยายามออกมาจากตรงนั้นได้ใช่ไหมคะแต่เด็กที่ยังต้องแบบพึ่งพาอาศัยหรือว่าอยู่กับแคร์กิเวอร์ที่ทำร้ายเขาอะค่ะไม่ให้ความสนใจเขามันยิ่งหนักไปกว่าเดิมความยากอันแรกคือผู้ปกครองไม่เชื่อ
1: คนรอบข้างไม่เชื่อ
0: พี่ปานาไม่เชื่อแต่ถ้ามีคนนึงเชื่อสมมติว่ามีแม่เชื่อแล้วแม่บอกว่าไม่เอาละฉันจะปกป้องลูกฉันนะคะในบางกรณีก็อาจจะเจอที่แบบกลายเป็นว่าปู่ย่าตายายบอกว่าไม่เดี๋ยวมันจะเบรกครอบครัวเดี๋ยวเด็กจะมีปัญหาถ้าครอบครัวแบบแตกแยกอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับกลายเป็นว่าแทนที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือประโยชน์มันจะมีคำว่า best interest of the child ใช่ไหมคะตามอนุสัญญาที่ไทยเป็นภาคีเนาะประโยชน์ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญซึ่งสำหรับคนที่ทำงานเรื่องการคุ้มครองเด็กอ่ะมันคือเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กการศึกษาต่างๆแต่มันกลายเป็นว่าถ้าคนทำงานตีความว่าผลประโยชน์สูงสุดคือครอบครัวอยู่ด้วยกัน
1: คือให้เด็กได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา
0: อันนั้นคือจบ
1: ครอบครัว
0: ใช่ค่ะคราวนี้มันเป็นสองเลเยอร์ด้วยบางครั้งว่าเขาก็มองว่าไม่ได้ให้อยากอยู่ได้ด้วยกันหรอกแต่อาจจะเอาเด็กออกมาแป๊บนึงให้ไปอยู่บ้านพักเด็กแต่คราวนี้มันหาผู้แล้วก็ต้องใช้เวลาในการต้องดูว่าละใครที่จะเป็นสามารถเป็นผู้ปกครองได้แต่พอมันไม่มีนะตอนนั้นนะคะบางครั้งเราเห็นการพยายามปิดเคสด้วยเพราะว่ารัฐเองไม่ได้มีทรัพยากรในการไปจัดการกับเคสมากเสียกว่าว่าอันเนี้ยมันยังไม่ได้นะในการที่จะปล่อยให้เด็กกลับไปอยู่ในพื้นที่นั้นอะไรเงี้ยค่ะ
2: การสนับสนุนเครือข่ายภาคสังคมที่ทำงานคุ้มครองสิทธิเด็กคือการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม
0: คนทำงานหน้าด่านนะคะคนแรกที่จะอย่างพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กอะเนาะทำยังไงให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และสุขภาวะทางกายใจของเขาก็ยังไปต่อได้ด้วยนะคะพอเบ๊ก็พูดตรงๆก็เคยเจอพนักงานคุ้มครองเด็กที่แบบฉันไม่อยากต่อบัตรแล้วเพราะว่าฉันไม่อยากทำเคสอีกแล้วมันซัฟเฟอร์มากๆอะค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะรัฐเองอะค่ะเราจะทำยังไงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยสามารถมีแรงกายใจและชีวิตจิตวิญญาณนะคะไปช่วยเหลือได้อย่างแท้จริงโดยที่แล้วเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นได้อะค่ะการที่ทำแน่ใจว่าให้เด็กคนคนนึงเติบโตมาได้อย่างปลอดภัยอะค่ะมันใช้งบประมาณน้อยกว่าการไปแก้ปัญหาอาชญากรรมในอนาคตต้องเยอะอะค่ะคือถ้าเรามาลงทุนกับการทำให้ประเทศของเราชุมชนของเราปลอดภัยกับเด็กทุกคนตั้งแต่แรกอะค่ะเราสามารถเซฟอะไรหลายอย่างในอนาคตได้เลยก็เลยอยากให้อาจจะถ้าคิดเร็วๆหนึ่งคืออาจจะเป็นคนทำงานก่อนเนาะแล้วคนทำงานนอกจากคนที่ต้องมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเข้าไปทำอะค่ะอาจจะต้องมีทีมซัพพอร์ตสนับสนุนเข้าไปด้วยจะทำยังไงให้การทำงานสหวิชาชีพในพื้นที่เกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่ว่าไม่ก็เห็นนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากทำสหวิชาชีพอยากทำแต่ทำไม่ไหวไม่มีแรงไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: การสนับสนุนเครือข่ายคนที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็กนะคะอย่างเช่นกลุ่มสหวิชาชีพเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะในการช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็นำเด็กออกมาจากการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศในครอบครัวค่ะดิฉันมาถึงองค์กรพัฒนาเอกชนที่ร่วมกันทำงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันในนามสหวิชาชีพที่นี่คือมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
3: งานของเราก็คือการ

0: รับแจ้งเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงอีกส่วนนึงก็คือเด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยไม่ชอบแล้วก็เด็กที่ถูกนำไปแสวงประโยชน์ถ้าพูดถึงฐานะนะมีได้ทุกฐานะบางทีเรามีความคิดว่าโรงเรียนที่เรื่องจะถูกเปิดเผยนี่นะคะที่หนึ่งก็คือที่โรงเรียนจริงๆเรื่องการละเมิดสิทธิ์ไม่สามารถทำได้แล้วคนที่อยู่แวดล้อมเด็กนั่นแหละจะเป็นคนปกป้องเขาดังนั้นเนี่ยคุณครูเองเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่ระบุไว้ในมาตรา29วงเล็บ2บอกว่าต้องเป็นผู้ที่ต้องรายงานเหตุเด็กอาจจะมีอาการซึมเศร้าเด็กบางคนไปพูดให้เพื่อนฟังไม่กล้าบอกคุณครูนะแต่เพื่อนไปบอกคุณครูเรื่องก็จะเปิดพอเปิดปุ๊บก็จะไปสู่เส้นทางการช่วยถ้าไปดูตัวเลขของศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะของกรมกิจการเด็กมีตัวเลขรายงานรีพอร์ตว่าแต่ละปีเขารับแจ้งเหตุเรื่องอะไรในกรณีที่เป็นหมื่นบทเคสเนี่ยจะเป็นเคสชายบิวส์ที่เป็นเรื่องทางเพศไม่ได้เยอะมากแต่ดิฉันจะบอกให้เลยว่าตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มีคนแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเราที่อยู่ในวงการการคุ้มครองเด็กเรารู้ดีว่าตัวเลขเหล่านี้มันเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งที่ได้รับโอกาสในการรายงานแล้วได้ช่วยเด็กแต่กรณีที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยพบว่าเด็กที่แจ้งมาหาเราอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกกระทำแต่เขาถูกอะไรกระทำมานานแล้วเราส่งต่อเข้าระบบเว็บไซต์หมดเพื่อให้คนสามารถมาเรียนรู้จากเราได้ดิฉันพบคนหลายคนเนี่ยเข้ามาขอบคุณเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้เขาเข้าใจได้เขาจะช่วย
1: ตลอดเวลากว่า40ปีมีเรื่องราวมากมาย
0: เด็กบางคนเนี่ยถูกทำตอนไหนรู้ไหมตอนตีห้าแม่ออกจากที่นอนเพื่อไปขายของและจังหวะนั้นเองพ่อเราทำละเมิดของเขากับเขาอะเขาอยู่กันที่นอนด้วยกันเนี่ยพื้นที่การถูกทำร้ายเนี่ยถ้าครอบครัวที่เขาลำบากหน่อยอ่ะเขามีห้องสี่เหลี่ยมเล็กกว่าห้องนี้อีกอ่ะที่เวลาเราไปดูที่เกิดเหตุนะแล้วก็มีที่นอนอยู่ตรงกลางแล้วเวลาถูกทำร้ายก็ถูกทำร้ายอีกตรงนั้นคนมีฐานะทำร้ายกันไหมมีสิ่งที่ดิฉันห่วงตอนนี้คืออะไรรู้ไหมสังคมที่อยู่กันบนตึกคอนโดสูงทำยังไงนะจะมีการสร้างส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงเขาแจ้งมาที่เราบอกว่าคุณว่าที่มาสอบปากคำเด็กคนนี้อายุ12ปีนะถูกพ่อทำตั้งแต่อายุ7ขวบแน่แต่เด็กก็ไม่เคยได้เรียนหนังสือเลยคุณว่าส่งคนมาช่วยเด็กแสดงว่ามันเริ่มต้นสตาร์ทเคสจากการที่มีการสอบปากคำเส้นทางการช่วยเด็กคนนึงอ่ะมันไม่ใช่เห็นที่คุณเห็นในข่าวประเภทว่ามีการไปจับคนร้ายแล้วมันจบกระบวนการบรรยายไปถึงเรื่องการช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูเด็กต้องทำงานส่งเสริมพัฒนาครอบครัวสิ่งที่เราต้องช่วยคือทำงานกับคนแวดล้อมเด็กครอบครัวต้องรู้วิธีการเลี้ยงลูกช่วงเด็กไปโรงเรียนเนี่ยเขาอยู่กับโรงเรียนมากกว่าอยู่ครอบครัวนะไม่จริงนะเพราะเด็กกลับบ้านตอน5โมงเย็นแล้วนอนจนถึง6โมงเช้าแต่เขานอนไงคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กมากๆคือโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะเป็นที่หนึ่งที่เราจะไปส่งเสริมให้รู้ว่าจะส่งเสริมพัฒนาเด็กยังไงนะจะปกป้องคุ้มครองเด็กยังไงคุณมีระบบเชื่อมต่อกับระบบภายนอกยังไงคุณครูก็จะกลายเป็นคุณครูที่เป็นคุณครูคุ้มครองเด็กเวลาเราสอนเด็กว่ามีอะไรให้บอกผู้ใหญ่นะแต่บางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปพูดนะอย่าไปบอกใครนะไม่ไปบอกแม่เงี้ยเด็กจำนวนไม่น้อยทำไมเรื่องมาปวดที่โรงเรียนเขาบอกคนในบ้านแล้วแต่คนในบ้านไม่พอลุงเป็นคนทำหนูเนี่ยลุงเขาทำไม่ดีกับหนูพูดอย่างนี้ได้ไงพูดอย่างนี้ได้ไงเขาเป็นลุงอย่าไปพูดอย่างนี้ให้คนอื่นฟังนะพูดอย่างเงี้ยมันปิดปากเด็กไง
2: แต่ทีแม่ก็ไม่เชื่อด้วย
0: เออพอไม่เชื่อปุ๊บทีนี้แหละเด็กเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วว่าเขาอะอย่างในเกมบอร์ดเกมอะจะมีคนที่หลายคนที่เขาสามารถไปบอกได้ไปบอกครูไปบอกใครเด็กจะเรียนรู้การที่เรายังอยู่บ้านนั้นเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะมีวิธีการได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบอกเด็กๆหรือเยาวชนนะคะถ้าอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นให้รู้ว่าในประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีระบบการให้ความช่วยเหลือน้องๆสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ดิฉันจะบอกให้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีระบบสายด่วนนะคะของมูลนิธิสายด่วนสายเด็กจริงๆสายด่วนเรามีเยอะผู้ใหญ่แจ้งก็ได้แต่ว่าเรามีสายเด็ก1387เป็นมูลนิธิสายเด็ก1387ซึ่งจะพร้อมรับฟังว่าน้องประสบปัญหาอะไรและนอกจากนี้เนี่ยเรามีโทรศัพท์ของสายด่วนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงคือ1300เป็นสายด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมหรือความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์หรือน้องจะเลือกแจ้งองค์กรที่ทำงานอย่างที่มูลนิธิสุพิทักษ์เด็กแท้ที่เด็กทำก็ได้อันนี้คือให้รู้ว่าแจ้งได้ทางโทรศัพท์ LINE แอปพลิเคชันได้หมดกรุงเทพมหานครก็มีแอปพลิเคชันที่เราสามารถแจ้งได้ให้มั่นใจว่าเขาเหล่านั้นเราต้องมั่นใจว่าเขาเหล่านั้นจะช่วยเราได้เป็นจุดเริ่มต้นทีนี้ถ้าเกิดว่านี่คือการแจ้งบุคคลภายนอกแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เขาต้องรู้ว่าถ้าเขายังสามารถออกจากบ้านได้คนที่อยู่แวดล้อมเขาอ่ะเขาสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ด้วยเช่นโรงเรียนคุณครูเนี่ยคุณครูปัจจุบันเป็นคุณครูที่เขามีความเข้าใจประเด็นเหล่านี้นะคะก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้เราไปสู่ความช่วยเหลือเราอยากให้น้องๆมั่นใจว่าในกระบวนการช่วยเหลือเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีขั้นตอนวิธีการเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยถ้าน้องรู้สึกว่าการกลับไปที่บ้านจะถูกกระทำซ้ำตรงส่วนนี้แหละจะมีส่วนช่วยเขาแต่สำหรับเด็กบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวดิฉันอยากจะบอกให้ว่ากระบวนการการทำงานเนี่ยเขาจะมีการออกแบบว่าวิธีการที่จะทำให้มั่นใจว่าเขาจะสามารถกลับไปได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่อยากจะบอกกับตัวเด็กๆให้มั่นใจว่าระบบการช่วยเหลือมีแต่น้องให้กล้าที่จะแจ้งเหตุให้คนช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแจ้งตรงหรือว่าแจ้งผ่านบุคคลที่น้องรู้สึกไว้วางใจก็ตามทีนี้กรณีที่เขาบอกว่าเขาแจ้งคนที่เขาไว้วางใจแต่ก็ยังไม่เห็นไปสู่การช่วยเหลืออยากให้น้องดิฉันมักจะพูดว่าประตูแห่งความช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่อาจจะไม่ได้เปิดบานเดียวค่ะถ้าคนที่หนึ่งยังไม่ตอบสนองต่อการให้เขาได้รับความช่วยเหลือให้พยายามบอกคนต่อไปเพราะดิฉันจะบอกให้เลยว่าจากประสบการณ์ของมูลนิธิว่าเด็กที่จะได้ความช่วยเหลือได้บางทีเขาต้องบอกทั้งสองคนสามคนเขาถึงจะได้รับความช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดบอกว่าเขาสามารถเข้าถึงระบบการแจ้งเหตุได้ยกหูโทรศัพท์จะเริ่มไปสู่การช่วยเหลือได้เลยค่ะที่เขาต้องทนที่จะต้องให้พ่อเลี้ยงทำร้ายลูกอ่ะเพราะทั้งชีวิตนะเขาพึ่งพาคนคนนี้เขาอยู่ในภาวะพึ่งพาแต่พอเข้าไปสู่ขั้นตอนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทำให้เขารู้ว่าเขาก็สามารถพึ่งตัวเองได้เพราะว่าระบบสังคมจะเข้ามาซัพพอร์ตพอเขาเข้ามาสู่ช่องทางการช่วยเขาจะรู้ว่าคนที่เขาควรช่วยคือลูกจากที่เป็นผู้หญิงที่ไม่เคยทำงานมีรายได้กลับกลายเป็นคนที่มีโอกาสได้รับการส่งเสริมมีอาชีพของตัวเองผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่รักลูกนะคะแต่เขากังวลใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการดำเนินคดีถึงได้บอกว่าคุณต้องการตัวช่วยและตัวช่วยเหล่านั้นไม่ได้มีคนเดียวค่ะสหวิชาชีพพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาค่ะ
3: เด็กๆที่เผชิญกับความรุนแรงทางเพศในครอบครัวล้วนต้องแบกรับผลกระทบทางจิตใจที่ต้องได้รับการบำบัด
0: เด็กทุกคนเนี่ยที่เข้ามาสู่การดูแลของมูลนิธิสุพิทาสิทธิเดชจะได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำด้วยคือการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาซึ่งเราจะมีฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรงฝ่ายนี้เนี่ยเขาจะมีนักบำบัดที่เป็นทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ด้านศิลปะบำบัดที่มีประสบการณ์แล้วคือมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแต่เราไม่ได้ทำงานตามลำพังเพราะเราต้องทำงานกับจิตแพทย์เด็กทุกคนที่เข้ามารับความช่วยเหลือจากมูลนิธิสุวิทัศน์สิทธิเด็กจะได้พบจิตแพทย์ซึ่งข้อจำกัดหนึ่งของประเทศเราถ้าในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะมีหลายโรงพยาบาลมีจิตแพทย์แต่เราก็ต้องทราบดีว่าในจิตแพทย์เด็กที่จะต้องทำงานเรื่องเด็กถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยมีจำนวนน้อยดังนั้นก็จะมีคิวนิดนึงในการพบนะคะแล้วก็แต่ถ้าในต่างจังหวัดอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อจำกัดของเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่จะให้การดูแลเคสเหล่านี้แต่ดิฉันย้ำเลยว่าเด็กทุกคนที่ผ่านประสบการณ์ที่เลวร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทางเพศเขาควรได้รับโอกาสในการบำบัดฟื้นฟูจิตแพทย์จะมีโอกาสได้พบกับตัวครอบครัวของเขาเพื่อรู้วิธีการแพทย์จะวินิจฉัยว่าเด็กเป็นอะไรตอนนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างเด็กมีความหวาดกลัวดิฉันเคยช่วยเหลือเคสที่ประเภทว่าภาพเดิมๆอ่ะที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยยังย้อนกลับมาทำร้ายเขาเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะให้ทำงานกับตัวเด็กเองด้วยแล้วก็ทำในเรื่องของการทำงานกับตัวผู้ปกครองเพื่อให้รู้ว่าจะรับมือยังไงถ้าเขาอยู่ในครอบครัวที่เลี้ยงดูอย่างอบอุ่นใส่ใจแต่เผอิญไปเจอครูกระทำเขานั่นหมายความว่าเขามีต้นทุนทางครอบครัวที่จะซัพพอร์ตโอกาสในการฟื้นตัวมันดีกว่าเราจะรู้ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยนอกจากผลกระทบที่เกิดจากการถูกกระทำที่เป็นต้นเรื่องมาหาเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยย้อนประวัติไปดูตั้งแต่การเลี้ยงดูเขาถูกทำร้ายรูปแบบอื่นมาด้วยเรื่องการกระทำความรุนแรงทางอารมณ์จิตใจมีทุกราย
3: ขั้น
2: านิยมของสังคมไทยนะคะในเรื่องของความกตัญญูรวมทั้งในเรื่องของครอบครัวจะต้อง

0: อบอุ่นครอบครัวจะต้องรักกันสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นกำแพงที่ขวางกั้นนะคะไม่ให้เด็กนั้นหลีกหนีออกมาจากความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะดิฉันเข้าไปหาข้อมูลในแพลตฟอร์มออนไลน์และพบกับเพจที่ชื่อว่า W Life จิตวิทยาและการเติบโตเรื่องราวของการตัดขาดจากครอบครัวเพื่อหลุดพ้นจากความรุนแรงทางเพศเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและไม่ง่ายเลยดิฉันจึงขอนัดพบกับจิตแพทย์ท่านนี
1: ้ผมทำเป็นเพจนะชื่อว่า W Life นะครับจิตวิทยาและการเติบโตเพจนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องของการเอาความรู้จิตวิทยาเนี่ยมาเผยแพร่เพื่อที่จะพัฒนามนุษย์จากข้างในอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าความรุนแรงเนาะโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอนเด็กไม่ว่าจะเป็นทางเพศก็ดีหรือเรื่องอื่นก็ดีครับเมื่อเป็นบาดแผลทางใจแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากันตามหลักประสาทวิทยาเนี่ยคือมันคือความทรงจำบางอย่างที่ฝังเข้าไปในส่วนลึกของสมองบางส่วนแล้วความทรงจำฝังลึกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้ออกได้ง่ายดังนั้นบางทีเนี่ยเวลาที่เราบอกกับคนที่เคยเจอเรื่องไม่ดีมาเนี่ยว่าเฮ้ยลืมมันไปเถอะเนี่ยมันทำไม่ได้จริงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองเลยครับที่เราฝังเอาไปแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการเยียวยาบางอย่างครับแต่ก็อาจจะมีบางคนที่สามารถที่จะเคลียร์ออกได้บ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเจอความรุนแรงเนาะโดยเฉพาะเรื่องทางเพศในครอบครัวเราต้องการตัดขาดเลยนะครับถามว่าทำได้กรณีไหนบ้างผมต้องตอบว่าทำได้ทุกกรณีครับเพราะว่าหลักการสำคัญเลยสำหรับคนที่เจอเรื่องรุนแรงมานะครับข้อที่หนึ่งเลยคือความปลอดภัยต้องมาก่อนต้องมีความช่วยเหลือครับเพราะว่าถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยก็หลายคนที่มาปรึกษานะครับเขาบอกว่าตอนเด็กเนี่ยจริงๆเนี่ยหลายคนนะเขาบอกว่าเขาอยากจะแยกตัวออกมาเพราะเขารู้สึกไม่เซฟตี้แต่ว่าเขาต้องรอจนกว่าอายุจะ20เพราะว่าอะไรเพราะว่าง่ายๆเลยครับก่อน20เนี่ยเขาไม่มีกำลังพอที่จะแยกตัวออกมาเพราะว่ามันต้องการกินการอยู่เนี่ยบางทียังต้องพึ่งพาอยู่นั่นคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดไม่ควรมีผู้ที่โดนกระทำคนไหนสมควรจะอยู่กับความรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติในทางที่เป็นไปได้จริงนะครับก็คือที่มีหลายคนมาปรึกษาเนี่ยคือหลายๆคนนะพอเขาสามารถที่จะมีกำลังปลุกเขาแยกตัวเลยหรือบางคนนะครับเขาใช้วิธีการ call for help ขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นขอความช่วยเหลือจากญาติคนที่เขารู้สึกไว้ใจจากเพื่อนหรือถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานกลางจะ NGO ก็ดีหน่วยงานภาครัฐก็ดีที่ให้การสนับสนุนเรื่องเนี้ยครับเราจะสามารถทำให้คำพูดของผมที่ว่าไม่ควรมีใครที่ต้องทนอยู่กับความรุนแรงได้จริง
0: คุณหมอคะในการบำบัดเนี่ยสมมติว่าคนที่ถูกกระทำความรุนแรงนะคะทางเพศเนี่ยเอาเจาะไปที่ทางเพศเวลาบำบัดเนี่ยเราต้องบำบัดอย่างไรคะวิธีการบำบัดอะ
1: จริงๆถ้าในมุมของผู้รอดหรือผู้ถูกกระทำนะครับเราจะโฟกัสอยู่ที่ข้อแรกเลยก็คือให้เขาเนี่ยได้มองตัวเองเนี่ยในทางที่ดีไม่ได้มองเหตุการณ์ในทางที่ดีแต่อย่ามองตัวเองในทางร้ายเช่นมองว่าตัวเองเป็นผู้แปดเปื้อนไปแล้วมองว่าตัวเองเป็นผู้ผิดหรือตัวเองเป็นเหตุให้เกิดอะไรอย่างนี้ครับอย่าให้มองตัวเองอย่างนั้นอันดับแรกเลยคือเราจะช่วยให้เขาเนี่ยได้มองตัวเองในฐานะผู้รอดที่มีศักดิ์ศรีคนนึง
0: คืออย่าไปตีตราตัวเอง
1: ใช่ครับเราต้องช่วยให้เขาเนี่ยเข้าสู่จุดนั้นให้ได้แล้วก็ข้อที่สองครับแม้เราจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราจะทำยังไงก็ได้ให้ผลพวงจากอดีตนั้นมีผลต่อเขาน้อยที่สุดหรือหายไปเช่นผู้ถูกกระทำบางคนครับกลายเป็นว่าต้องฝันร้ายทุกคืนต้องมีอารมณ์หวาดระแวงหรือเศร้าหรือผู้ถูกกระทำบางคนเนี่ยจะกลายเป็นใช้ชีวิตได้ไม่ปกติเพราะกลัวบางอย่างเช่นกลัวคนที่คล้ายๆหน้าตาคล้ายๆผู้กระทำเราต้องคอยเลี่ยงหรือทำงานบางอย่างไม่ได้เพราะจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้นึกถึงเหตุการณ์นั้นอย่างเงี้ยครับคือเราจะทำยังไงก็ได้ให้ผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นต่อตัวเขาเนี่ยลดลงให้น้อยที่สุดเพื่อให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติครับ
0: ต้องหลายๆครั้งใช่ไหมคะคุณหมอต้องใช้เวลาใช่ไหม
1: โอ้ไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายเลยเพราะว่าบาดแผลฝังลึกบางทีมันลึกระดับที่คน60มาปรึกษาเรื่องนี้อย่างเงี้ยครับทั้งที่เหตุเกิดมามากกว่า50ปีแล้วอย่างเงี้ยครับบาดแผลฝังลึกมากไม่ง่ายเลยแต่ถึงจะบอกว่าไม่ง่ายแต่กระบวนการทางการแพทย์ทุกวันนี้กระบวนการทางจิตวิทยาทุกวันนี้กระบวนการทางการบำบัดทุกวันนี้มีกระบวนการที่สามารถใช้เยียวยาตรงนี้อยู่ครับ
0: แล้วในส่วนของผู้ที่กระทำนะคะเขาต้องบำบัดด้วยใช่ไหมคะ
1: ในมุมของผู้กระทำเนี่ยนะครับจะถ้าเกิดได้รับการบำบัดเนี่ยก็มีประโยชน์แต่จะในมุมที่แตกต่างออกไป
0: ยังไงอ่ะ
1: คือในมุมของผู้กระทำนะครับก็ต้องบอกว่าประเด็นหลักๆเลยเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยได้รู้ได้ยอมรับได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

0: แล้วเราจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้เขาเนี่ยเกิดความสำนึกขึ้นมาว่าเฮ้ยมันผิดพลาดอย่างไรและแก้ความคิดที่บิดเบี้ยวเนี่ยให้เขาสามารถที่จะมีความคิดว่าเอออะไรที่ควรจะเป็นและควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้โดยมีเป้าหมายเลยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่ทำซ้ำไม่ไปสร้างบาดแผลให้ใครอีกไม่ไปสร้างความเจ็บปวดให้ใครอีกอันนี้คือเป้าหมายหลักก่อนเลยสำหรับผู้กระทำเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีผู้ถูกกระทำเพิ่มขึ้นและทั้งหมดนี้เนี่ยต้องควบคู่ไปกับกระบวนการตามกฎหมาย
1: หลายครั้งความรุนแรงทางเพศในครอบครัวอาจไม่ใช่การละเมิดแต่หมายถึงการทำให้สูญเสียพื้นที่ปลอดภัยที่บางคนอาจมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
0: อาจจะโดนกระทำเล็กน้อยแต่คำว่าเล็กน้อยนี่ไม่น้อยนะครับเล็กน้อยในสายตาของบางคนในครอบครัวแต่สำหรับใจเขาอ่ะมันไม่น้อยแล้วมันก็ไม่ควรจะเกิด
2: เล็กน้อยที่ไม่น้อย
0: ใช่ครับผมย้ำคำนี้นะครับเล็กน้อยที่ไม่น้อยเพราะคำว่าเล็กน้อยเนี่ยอันตรายมากมันชอบมีคนบอกว่าแค่นี้เองเพราะว่าเล็กน้อยเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นบางคนนะครับคนในครอบครัวมีคุณผู้หญิงบางคนนะครับเจอหลายคนเลยนะครับที่มาปรึกษาประมาณอย่างเงี้ยเจอคนในครอบครัวเนี่ยแอบดูแค่ดูแต่ยังไม่มีฟิสิกอลในการเข้าไปจับต้องแต่คำว่าแค่นี้ไม่แค่แต่พอไปปรึกษาใครบางคนที่เขาคาดหวังว่าจะช่วยเขาในครอบครัวเช่นผู้ปกครองดันได้ยินคำหนึ่งกลับมาว่ามันแค่นี้เองให้อภัยกันได้ไหมผมเลยย้ำว่านี่คือแค่ที่ไม่แค่นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เขามาเล่าเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยมีมากกว่าหนึ่งนะครับมีหลายคนเลยแล้วเขารู้สึกเป็นทุกข์มากแล้วพอเขารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วคนที่เขาจะพึ่งพาเนี่ยก็พึ่งพาไม่ได้บางทีเนี่ยเราไปขอความช่วยเหลือแล้วมันออกมาไม่ได้
2: เพราะมีติด
0: บางอย่างในครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหตุที่มีคนมาปรึกษาเรื่องนี้บ่อยความตัดที่คนเราไม่สามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้เนี่ยก็เอาข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือการที่คนในครอบครัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีมุมมองบางอย่างที่ไม่ได้เข้าใจตัวผู้ถูกกระทำหรือไปมินิมัลก็คือไปพยายามลดทอนปัญหาความรุนแรงไม่ว่าจะลดทอนด้วยวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นอาจจะบางคนนะครับอาจจะลดทอนด้วยเจตนาคืออยากให้คนในครอบครัวสมานฉันท์บางคนต้องการลดทอนเพื่อปกป้องชื่อเสียงบางคนต้องการลดทอนเพราะว่าความไม่เข้าใจและไม่รู้จริงๆว่านี่คือความรุนแรงจะอะไรก็ช่างครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันทำให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยต้องเจ็บปวดทรมานอย่างมากนะครับ
2: ถ้าสมมติว่าณตอนนี้ผู้ถูกกระทำเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะคะไม่สามารถที่จะแบบว่าอยากจะออกแต่ว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะหาทางออกแบบนั้นได้
0: อันนี้น่าเจ็บปวดมากครับเพราะว่าในกรณีที่ผู้ถูกกระทําเป็นเด็กเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยคือที่ขีดจํากัดทางกายภาพและเศรษฐกิจทําให้ตัวเขาเนี่ยทําอะไรยากมากยังไม่นับขีดจํากัดทางอํานาจที่บางทีแทบไม่มีปากไม่มีเสียงอันนี้น่าเห็นใจมากนะครับและลึกซึ้งไปกว่านั้นผู้ถูกกระทําที่เป็นเด็กหลายคนไม่รู้ว่านั่นคือการถูกกระทํามีความทุกข์นะแต่เขาไม่เข้าใจซะทีเดียวว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าการความรุนแรงเรียกว่าการล่วงละเมิดอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยมันเลยเริ่มมีการพยายามรณรงค์ให้สอนให้เด็กรู้ว่ากรณีอย่างไรที่เด็กน้อยเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าอย่างเงี้ยนะเรียกว่าการคุกคามนะการล่วงละเมิดเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่ควรหรือล่วงละเมิดนะหรือว่าอย่างนี้คือความรุนแรงนะเมื่อมีการสอนปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยแล้วเราแก้ด่านนึงได้แล้วเด็กๆเขารู้แล้วว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นบางที่นะครับเริ่มมีการสื่อว่าบางแอเรียในร่างกายเนี่ยเป็นแอเรียที่เป็นส่วนตัวนะใครก็แตะไม่ได้อย่างเงี้ยครับพอเด็กๆเขาเริ่มรู้แล้วพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเออเขาต้องขอความช่วยเหลือกับข้อที่2นะครับคือในบางครั้งเนี่ยถ้าความรุนแรงเกิดในครอบครัวและเกิดโดยที่ผู้ปกครองเองที่เป็นคนแบบ
2: กระทํา
0: เป็นคนกระทําหรือเป็นคนที่เพิกเฉยทําให้เด็กเนี่ยไม่ได้รับความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าหนึ่งสิ่งที่เราจะพอทําได้จริงๆก็คือถ้ามีใครที่รู้เงื่อนงำว่ามีเด็กคนหนึ่งกำลังถูกกระทำเนี่ยต้องรีบประสานงานคนเข้าไปช่วยหรือทําให้เด็กเนี่ยสมมตินะครับสมมติถ้าในระบบการศึกษาในระบบการศึกษาสําหรับเด็กอนุบาลเลยสอนเลยว่าถ้าเจออย่างนี้นะให้รีบมาบอกครูอย่างน้อยโดยอัตโนมัติครูจะรู้และครูก็จะสามารถเข้าช่วยเหลือเด็กได้อะไรแบบนี้ครับ
1: ในมุมมองของแพทย์ด้านจิตบำบัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยทั้งทางกายและจิตใจของเด็กๆในครอบครัวที่เกิดความรุนแรงทางเพศคือนิยามทางศีลธรรมในเรื่องความกตัญญู
0: อุปสรรคที่2เลยที่คนเราจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยก็คือเรื่องของตัวผู้ถูกกระทำเองครับบางทีโดนกับดัก คือโดนกับดักของสังคมที่บอกว่ามันมีเรื่องขอความกตัญญูความที่ว่าเกิดเป็นลูกต้องทําแบบนี้เกิดเป็นหลานต้องทําแบบนี้แล้วมีบทบาทอยู่ผู้ถูกกระทําบางคนครับเป็นทุกข์มากแต่ว่าเจอบทบาทคุณธรรมบางอย่างเนี่ยเข้าไปตีกรอบทําให้ตัวเองเนี่ยแม้จะอยากออกมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยก็รู้สึกผิดประเด็นทางสังคมเพราะบางทีเนี่ยคนในสังคมอ่ะคือคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องปุ๊บแล้วบางทีเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้ถูกกระทําผู้ถูกกระทําเนี่ยเขาเป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าโดนบางคนเนี่ยวิจารณ์เข้ามาก็เจ็บปวดมันกลายเป็นเจ็บซ้ําเจ็บซ้อนไม่อยากเจ็บก็เลยกลายเป็นต้องยอมทนเราไม่ผิดที่จะอยากหาพื้นที่ปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยดังนั้นถ้าตั้งต้นอย่างเงี้ยครับอย่างไรผู้ถูกกระทําเนี่ยเคลียร์ใจตัวเองได้แล้วไม่ให้กับดักความกตัญญูกับดักอะไรบางอย่างเนี่ยมาล็อกตัวเองไว้ครับ
1: นิยามของการทดแทนบุญคุณของบุพการีถูกชั่งวัดกับความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็ก
3: มันจะมีคำคำหนึ่งเขาเรียกว่าครอบครัวบำบัดมีกระบวนการบำบัดทั้งครอบครัวให้มีความเข้าใจของกันและกันบางครอบครัวกลับไปอยู่ด้วยกันได้แต่ในกรณีถ้าเป็นเด็กที่โตแล้วแล้วเขาไม่สามารถกลับไปอยู่ได้เด็กบางรายเนี่ยกลับไปอยู่บ้านไม่ได้แต่ว่าในสภาวะของเขาอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ถึงได้บอกว่าต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ไปทำงานด้วยจะได้รู้ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับเขาค่ะแต่อีกมุมนึงอยากจะชวนคิดว่ามันมีหลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะบอกว่าเด็กจะเจริญเติบโตดีที่สุดในเซตติ้งของครอบครัวทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าทุกนั้นมันใหญ่หลวงมากอยู่ไม่ได้แล้วเขาออกมาเป็นไปได้แต่ต้องทำให้มั่นใจว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ได้โดยที่มีคนดูแลเขาเพราะฉะนั้นระบบสังคมระบบสาวิชาชีพจะเข้ามาดูว่าถ้าเขาจะต้องอยู่ยังไงมีเด็กบางคนที่ถูกทำร้ายนะแล้วเขาเป็นเด็กอายุประมาณ16ปีเขาโตพอสมควรเจ้าหน้าที่เราดูแลเขาบำบัดฟื้นฟูถามว่าเขาต้องย้อนกลับไปบ้านเดิมไหมเขาไม่ประสงค์อีกแล้วอะแต่เขาสามารถเรียนหนังสือเขาอยู่หอพักโดยที่เจ้าหน้าที่ของเราเป็นคนที่ดูแลอยู่ห่างๆเพราะว่าเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนมาเข้ามาอยู่ในดูแลของสถานดูแลแต่ว่าเราประเมินดูแล้วว่าเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้โดยที่มีหน้าสังคมของเขาซัพพอร์ตอันนี้ก็ทำได้ถ้าประเมินดูแล้วว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจมันเพื่อประโยชน์สูงสุดของเขาเช่นครอบครัวไม่เปลี่ยนดิฉันพูดให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามทำงานกับเด็กและครอบครัวเรามีเป้าหมายสูงสุดคือเด็กสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวได้แต่ในรายใดที่ประเมินดูแล้วเด็กไม่สามารถไปอยู่ได้จริงๆเด็กก็ต้องมาอยู่ด้วยตัวเองหรือว่ามีระบบการดูแลทดแทนอันนี้ก็จะมีเส้นทางของกระบวนการที่มีรายละเอียดว่าต้องทำยังไงแต่ให้เริ่มต้นจากการก้าวออกมาให้เข้าสู่เส้นทางการช่วยเหลือก่อนทุกคนจะพยายามช่วยเหลือเขาค่ะ
1: การเคารพในสิทธิพื้นฐานของคนในครอบครัวอาจต้องใช้เวลาสร้างขึ้นใหม
4: ่แต่พ่อบอกว่าก็ฉันเลี้ยงฉันดูแลของฉันมาทำไมฉันจะทำไม่ได้นี่คืออำนาจนิยม
5: นั้นมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องการเคารพลูกทั้งเนื้อตัวร่างกายเขาเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันจะแก้ได้นั้นเราก็ต้องมาอย่าไปเชื่อว่าครอบครัวไทยมันมีลักษณะแบบสวยงามนะมันมีปัญหาอยู่นั้นถ้าเกิดมีปัญหาก็ต้องแก้แล้วก็ยอมรับเรื่องแบบนี
2: ้แต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่าคือการบอกแม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยเหลือได้หรือเปล่าหรือมันยังอยู่ภายใต้อำนาจอยู่อะค่ะแล้วบอกอสม.หรืออะไรมันก็อาจจะยังบอกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ภายใต้อํานาจอ่ะค่ะมันหลุดมามันคงไม่ได้ง่ายนะคะครับ
4: ถ้ากรณีแบบเนี้ยกรณีที่เป็นตัวเด็กเองที่ไม่พูดนะมันต้องอาศัยอาสาสมัครที่เข้าไปอาสาสมัครที่เดินบนถนนบ้างอาสาสมัครที่เป็นครูศูนย์เด็กเล็กบ้างครูอนุบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยคือคนเฝ้าระวังให้เราแล้วบางครั้งตัวเด็กเองไม่บอกอันดับแรกเลยนะโทรหา1300เลยหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยตอนนี้อาสาสมัครสาธารณสุขทุกชุมชนทุกตำบลหมู่บ้านเป็นตัวกลางในการที่จะไปลงพาไปโรงพยาบาลหรืออะไรถ้าเข้าไปสู่กระบวนการของรัฐพอเจอเคสอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องตรวจร่างกายมันต้องส่งวิเคราะห์กรมสุขภาพจิตทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้คืองบประมาณทั้งหมดเลย
0: ถ้าเป็นเด็กสักคนนึงนะครับเราได้ยินเสียงของผมตอนนี้นะคุณจะบอกเขาสั้นๆแค่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือหนูไม่ผิดนะที่หนูเจอเหตุการณ์นั้นอยู่หนูไม่ผิดหนูไม่ใช่คนผิดและข้อที่2หนูมองหาใครสักคนนะลูกหาใครสักคนที่หนูรู้สึกว่าเขาจะช่วยหนูได้อาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นญาติหรืออาจจะเป็นใครบางคนที่เดินผ่านก็ได้และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือครับ
1: จากเรื่องราวทั้งหมดนะคะ เราเชื่อว่าเรากำลังปรับปรุงครอบครัวปรับปรุงสังคมเพื่อให้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนเพื่อให้หลุดพ้นจากความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในครอบครัวทั้งในวันนี้และอนาคตค่ะ

0: คนไทย2คนมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200บริษัทเกาะพะงันเกาะสมุยที่ดินทยอยตกอยู่ในมือต่างชาติ
1: จะเป็น Channel 49 51ก็ขอให้49นั้นเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นแสดงตัวตนได
0: ้คนไทยกำลังถูกเปลี่ยนฐานะจากเจ้าของพื้นที่กลายเป็นผู้เช่า
2: ฝรั่งต้องเที่ยวหรือคนทุกคนทุกชาติมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องศึกษาเคารพกฎหมาย
0: ยึดเกาะเจาะเครือข่ายนอมินีบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
3: มนุษย์กับสงครามมันมีเส้นทางอื่นสำหรับพวกเราอยู่ในจักรวาลนี้บ้างไหม
4: ยินดีต้อนรับสู่แบดแบดเวิลด์วันอังคารนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
5: 28 กุมภาพันธ์ 2026ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐทยอยขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนในทะเลอาหรับก่อนจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านอย่างหนักเป้าหมายคือคลังขีปนาวุธฐานยิงศูนย์บัญชาการทางการทหารและผู้อยู่ในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและการทหารทุกคนอิหร่านตอบโต้กลับทันทีด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพและพันธมิตรของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางก่อนประกาศควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นทันทีขณะที่โลกถูกดึงให้จมดิ่งสู่วิกฤตไปด้วยกันปากีสถานเสนอเข้ามาเป็นตัวกลางในการยุติสงครามเหตุผลที่ปากีสถานรับบทเป็นตัวกลางได้มีหลายเหตุผลหนึ่งในนั้นคือการเป็นชาติที่อยู่ในฐานะมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์หนึ่งเดียวของโลกมุสลิมติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่10มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
6: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
7: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
6: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
8: เหมือนกับไปถ่ายทหารเลย
6: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
7: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
6: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
9: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12-14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

0: นะคะเชิญเลยค่ะ
1: ปมใจที่เราโดนปลด
2: ไม่ก
0: ็สบายดีนะคะพี่สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะแขกรับเชิญ
1: ให้อยู่กัน2คนเพราะรู้ว่า2คนก็ต้องมีเวลาเจอกัน
2: เนี่ยพี่อาจริงจริงจริงเราเจอกันทุกวันแล้วใช้เวลาควอลิตี้ไทม์นะแต่วันนี้เรารู้สึกว่าเรานั่งปั๊บทำอะไรต้องนั่งตรงกลางว่ะ
3: ตกใจเลยผมก็เปลี่ยนไปจริงนะ
2: เปลี่ยนไปเยอะ
3: ผมมานั่งรอดูรายการตอนเวลาโน้นเวลาที่ไม่ใช่แล้ว
0: มีแล้วไม่มีใครเขามานั่งแบบรอแบบว่า3ทุ่มฉันต้องดูรายการนี้หรือว่าไม่มีแล้ว
2: อันนี้เป็นคำพูดที่คุณสุริชัยเคยพูดวันหนึ่งจะไม่มีprime timeจะมีแต่my timeผมเคยนึกไม่มีทางเป็นไปได้แล้วมันก็เป็นไ
3: ปแต่ว่าจันทร์แต่ว่าพูดตอนนี้เขากำลังพูดถึงเรื่องไอทีวีที่มันจะ
2: อ
3: ๋
2: อใบอนุญาตทีวีดิจิตอลฮะ
3: จะหมดอีกปีละ72มั้ย7เท่าไหร่71 72เนี่ยทีวีจะยังไงต่อมันรู้ว่าม
0: ันก็ไม่ยอมตัดสินใจ
2: พี่แล้วถ้าเกิดไม่มีทีวีเลยโลกนี้จะมันคือจริงถ้าถามนะมันก็อยู่ได้แต่ว่า
3: แต่มันก็ต้องมีป่ะ
2: คือผมต้องถามว่าปัจจุบันเนี้ยแค่ผมอยากรู้นะคนที่ดูสมาร์ททีวีอ่ะคือซิงค์ขึ้นอ่ะมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะผมเชื่อว่าจะยังมีบางคนที่ยังต้องดูเป็นทีวีอยู
3: ่ใช่ไ
0: ม่เดี๋ยวอันนั้นมันคือช่องทางการรับการรับช่องแต่หมายถึงว่าแล้วตัวทีวีเองอ่ะ
2: โอ้ยขอบคุณที่มาเป็น
0: ยินดีต้อนรับขอบคุณนะ
3: ยินดีต้อนรับสู่รายการสมมุติว่าครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นแขก
2: สมมุติว่าวันนี้มีแขก2คนนะครับ
0: เจอกันรายการสมมุติว่า
2: ใช่ค่ะไม่วันนี้ขอลูกศิษย์ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
4: นี่ประเทศนี้มีแต่ปฏิวัติที่ทำหน้านี้เลย
0: ก็เรามาก่อน10นาทีแล้วก็ยึดเลยค่ะ
2: ผมมาเพราะว่าเราไม่เคยมาสองคนไม่เคยมาสองคนผมนั่งนี่อยู่เราต้องคิดแบบพลิกมุมเหมือนแบบยุคนี้นะเขามี AI ใช่ไหมทำไมต้องทำแบบเดิม
0: ไม่งั้นไม่มีเซอร์ไพรส
4: ์ไม่มี
0: เซอร์ไ
2: พรส์แรงใหม่ดี
4: ฮะแผนร้ายกาจมาก
3: อันนี้ขอเป็นแค่การคิดเล่นๆมุกเล่นๆนะอย่าเอาจริงนะ
4: เพราะว่าเราตรงงานแน
2: ่ไม่มีทางเลย
4: เราตรงงานแน่เราตรงงานแน่นอน
2: ผู้ชนะบุคคลไม่มีทางทดแทนได้ครับ
4: ผู้ชนะนี่เป็นหินก้อนหินไปแล้ว
0: สนุกไหมคะไปอเมริกาไปกี่ประเทศคะเห็นบอกว
4: ่
0: า
4: ไปญี่ปุ่นอเมริกาแคนาดายุโรปลอนดอนเนี่ยกลับมารอบโลกเลย
0: แอฟริกาแอนตาร์กติกาอาร์กติก
4: yes yes yes yes yes
3: แต่ดูเหมือนไม่ได้ไปไหนเลยนะเปิดทีแล้วก็เห็นสุดที่ไทย
0: แ
3: ล้
0: วงงมากแบบนี่เป็น
2: ประเทศ
0: จริงหรือเปล่า
2: ใส่เสื้อหนาวมากขึ้น
0: หรือว่าอยู่บ้าน
4: หนาวหน่อยหนาวหน่อยต้องมีอาการหน่อย
0: คือนึกว่าอยู่บ้านแล้วเปิดแอร์แล้วก็เอาเสื้อหนาวมาใส่แล้วปิดผ้าม่าน
2: เออจริง
0: ๆเอาบรรยากาศได้
4: ไม่ได้เมียเช็คแน่เอ้ยจะไปทำอะไรที่ไหนไม่ได้
2: ถ้ามาอยู่เมืองหนาวแล้วเหงื่อซึมอะไรอย่างเงี้ย
0: จะนั่งอย่างนี้จริงๆใช่ไหม
2: เอาไหม
0: แต่ยังไง
2: หรือต้องกลับไหม
4: ได้เอาที่ไหนได้เลยวันนี้เราถูกยึดอำนาจ
2: โอ้โหนี่ไปอเมริกายึดอำนาจนึกถึงอะไรวะ
4: เออนี่
0: อะไร
3: อะไรอ๋อตอนเหรอ
2: 20ปีพอดี
4: แต่ผมไม่ได้ไปดู UN นะ
2: เอ้า
4: จะไปดู UN ผมแค่จะไป
0: ดูกีฬาหรือเปล่า
4: วันนี้เราเป็นแขกด้วย
2: เราเป็นแขกนี่ผมชอบตรงไหนรู้ไหมพี่แอดถามว่ามีจากพูดเรื่องอะไรผมคุยกับใครภูมิรัฐศาสตร์ไปฟุตบอลโลกทีมต่างๆจะยังไงปรากฏว่าวิ่งสวนเล่นไปเลย AI
3: ผมบอกว่าเอา AI ไหมหรือไม่เรื่องอะไรนะ
4: AI เนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องในสภา
3: ใช
4: ่ๆๆแล้วมันก็เขาก็ติดใจมากว่ารัฐมนตรีดีอีเนี่ยพูดภาษาไทยอังกฤษอังกฤษครับ
3: ฟังแล้วไม่เข้าใจเลยต้องใช้2คนมาช่วย
4: คือเขาพูดภาษาไทยอย่างเดียวคุณก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วภาษาอังกฤษอย่างเดียวคุณก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วพอยิ่งผสมภาษาคุณก็ยิ่งงงกันใหญ
3: ่อันนี้ชมหรือจริงหรือว่า
4: ผมรายงานข้อเท็จจริงคุณจะตีความยังไงเรื่องคุณเอางี้ก่อนหัวข้ออะไรก่อนวันนี้ที่เชลมาเนี่ยเชลมาเนี่ย
2: ผมอ่าน
3: เออชวนเรามา
2: สมมุติว่าไทยจะรวยด้วย AI เออผมหัวข้อนี้น่าสนใจมาก
4: แต่ว่าผมไปที่อเมริการอบเนี้ยมันมีงานรับปริญญาใช่ไหม
0: ค่ะ
4: ก็เรียก commencement speech
2: คร
4: ับ จะเชิญผู้กูรู้ต่างๆมาพูดมันก็มี 2-3 คนที่ดังมากเนี่ยไปพูดแต่พูดเรื่อง AI
2: ครับ
4: พวกเราจบรุ่นนี้จะต้องเข้าใจ AI มันจะมามีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราพวกเราเนี่ยรู้ไหมว่าโลกต่อไปนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกคุณจบไปแล้วนะถ้าคุณไม่เข้าใจ AI นะพวกคุณจะอยู่ในฐานะลำบากมาก งานเงินก็จะน้อยลง

0: แต่ว่า BBC ก็จะโละคนเพราะฝ่ายข่าวจะเริ่มใช้ AI มาแทน Microsoft เองก็จะลดคน Facebook ก็จะลดคนเพราะตำแหน่งเยอะมากเนี่ยในออฟฟิศที่มันรีพีทมันทำแล้วทำซ้ำแล้วซ้ำอีก AI มาแทนได้หมดเมืองไทยมีความกลัวนี้อะไรอย่างมากที่อะไรดิ
1: ผมว่ามีแล้วคุณสุริชัยจำนวนเยอะด้วยแต่ว่าผมขอถอยขึ้นไปนิดนะผมมองว่าปัจจุบันครับคนพูดแค่ว่ามันมี AI เดี๋ยวมันจะทำแต่ยังไม่รู้ว่าไอ้คำว่าเดี๋ยวมันจะทำอะไรได้บ้างตอนนี้ผมมองผมรู้สึกว่า use case ครับของทั่วโลกยังจำกัดอยู่เรารู้แค่ว่ามันมาตอนนี้มีคนจินตนาการไปต่างๆนานาเช่นวันหนึ่งมันจะจัดการแทนเราวันหนึ่งมันจะไปทำข่าวแทนเราแล้วมีโรบอติกลงไปเป็นนักข่าวภาคสนามวันหนึ่งมันจะมีหุ่นเป็นแมลงวันแล้วไปดูว่านายกรัฐมนตรีคุยอะไรกับรัฐมนตรีคนไหนเราจินตนาการแต่ทำได้ไม่ได้ผมยังไม่รู
0: ้
1: เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไทยจะเป็นจะรวยด้วย AIในแต่ละสาขาก็ต้องสร้างคนให้พร้อมและคนเหล่านี้สมมตินะฮะผมอยู่ในวงการการแพทย์ผมบอก AI ช่วยผมในการทำยาได้ targeted medicine ผมมีข้อมูลของคนไข้ทั่วโลกเพราะประเทศไทยรักษาคนทั่วโลกAI จะใช้อะไรผมเชื่อนั่นคือทักษะที่มนุษย์ยังคงสำคัญอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่า AI อย่างเดียวจะ replace คนเพียงแต่ AI มันบีบให้มนุษย์ต้องมีทักษะอื่น
0: ๆ
1: ผมเชื่อว่าองค์ประกอบสำคัญคือความเข้าใจและไม่ใช่บอกว่ารัฐบาลต้องทำไม่ใช่ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเราทำแต่ละหน้าที่เราทำอะไรและมันช่วยอะไรเราได
0: ้แต่ที่มันยิ่งกว่านั้นสำหรับโลกที่คนไทยต้องติดตามคือต่อไปนี้ปริญญาก็จะไม่มีความหมายผมไปงานไอ้ commencement หลายแห่งเนี่ยนะที่อเมริกาเนี่ยนะนักศึกษาเริ่มบอกแล้วว่าดีกรีเนี่ยสำหรับเขาต่อไปนี้มีความหมาย
2: ก็ปริญญาบัตรค่ะ
0: ปริญญาบัตรภาษาไทยดีกรีแปลว่าเล่านะแต่ว่าปีหนึ่งเขาก็ทำอะไรต่างๆนะที่อยากทำได้แล้ว
1: ครับ
0: และก็ในอยู่มัธยมปลายแล้วฉะนั้นนี่คืออันตรายที่ประเทศไทยยังไม่เตรียมการไปคุยกับมหาวิทยาลัยทุกแห่งเขาบอกเราปรับตัวแล้วเรา AI แล้วเรามีตั้งแต่โซเชียลมีเดียแล้วเรามีแล้วต่างๆของเรามี Facebook เรามีมุกก็คือที่เรียนฟรีบนจ
1: อครับ
0: แมสอะไรสักอย่างที่
2: ก็เปิด
0: ฟรีมีหมดเบอร์ต่างๆนะแล้วไปตกงานกันเยอะมากแต่เพื่อความสบายใจ
1: ครับ
3: คุณเผยดร.วิทย์ผมคุณวิชัยเนี่ยเราจะตกงานไหมเ
2: หรอนั่นน่ะสิค่ะ
3: อันนี
0: ้ก็มีโอกาสอยู่ที่ว่าถ้าเรามีมนุษย์ที่มีความเป็นตัวของตัวเราเองอ่ะที่ AI ทดแทนไม่ได้อย่างวิทย์เนี่ยเขาอยู่เขาได้เพราะเขามีความเป็นวิทย์วินารัตน์เขามีความเป็นวินารัตน์คุณกับผมก็ยังปีอย่างถ้าเรายังไม่ซื่อเธอมีอะไรทำก็ทำตามนั้นนะถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องสร้างบุคลิกข้อมูลเดียวกันวิธีนั้นนำเสนอต่างกันมุมมองต่างกันนั่นยังเป็นประโยชน์ AI มันยังทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่อีกหน่อยมันทำได้นะ
1: ครับ
0: อีกหน่อยเนี่ยมันจะทำได้พี่ เด็กไทยที่ไปตอนนี้ไปเป็น professor ที่ MIT แล้วเนี่ยนะเขาวิจัยเรื่องนี้เลยมนุษย์กับ AI จะทำงานร่วมกันยังไง
1: โอเค
0: ร่วมกันยังไง แล้วก็ AI มันต้องให้คุณสอนผมสิเทรนผมให้ข้อมูลผมสอนผมสอนเยอะๆผมยิ่งฉลาดแล้วมันก็จะคิดแทนมนุษย์เราก็จำกัดแค่เวลาต้องมีกิจกรรมต้องหารายได้ต้องมีความปวดหัวกังวลญาติพี่น้องโดนเรื่องอะไรนี้มาเนี่ยมันไม่มีสมาธิพอแต่ไอ้แอมันไม่มีปัญหามนุษย์ไม่มีปัญหาเรื่องปวดหัวไม่มีปัญหาเรื่อง
2: มันไม่ต้องนอนด้วย
0: ไม่ต้องนอนด้วยฉะนั้นมันฉลาดขึ้นเพราะว่าเราให้ข้อมูลมันต่างๆนานาเนี่ยมากขึ้นความซับซ้อนของโจทย์เนี่ยไม่เป็นปัญหากับมันเลยฉะนั้นมันสามารถทำสิ่งเหล่านี้ต่างๆได้ซึ่งวันหนึ่งผมหวังว่ารัฐบาลไทยก็จะกลายเป็น AI ไปหมดเราไม่ต้องมีครม.แล
1: ้วโอ้โหนี่ความฝันผมหรือคุณสุริชัย ผมบอกถ้าเกิด AI มีประสิทธิภาพจริงนะครับมันต้องทำได้สองอย่าง
0: คือ
1: มันต้องแทนนักการเมืองได้ ไม่ต้องมีดุลพินิจทำได้ไหมครับแล้วถ้าเกิดถ้าสองคือมันต้องยึดอำนาจได้ด้วยนะฮะเอาถูกไหมเหมือนที่พวกเราทำอยู่สองถ้าบางทีเรารู้สึกว่าเราวิตกกังวลกับผู้กำกับดูแลกฎหมายบ้านเราถ้า AI สามารถเอามาใช้ได้แต่คิดว่ามันเกิดได้ไหมครับ
0: ก็
1: แทนโดนัลด์ทรัมป์ได้เฮ้ยเฮ้ย
0: แต่ระบบศาลก็เริ่มใช้แล้วนะ
1: ครับ
0: คำพิพากษาเนี่ยโอ้โหรวบรวมมาหมดเลยเคสเดียวกันเหตุผล
1: เดียวกัน
0: สู้กันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยต้องแค่ชนะแค่แพ้ถ้าผมเชื่อว่าศาลไทยคุณรุ่นใหม่ที่อยู่ในศาลก็เริ่มใช้เพราะว่าเก็บทีเดียวเคส

0: คล้ายกันอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนกับหมอวินิจฉัยโรคก็เริ่มใช้เยอะมากฉันอยู่ที่มนุษย์ละที่ใช้มันให้เป็นประโยชน์ประสิทธิภาพงานจะดีขึ้นคอนแทคมนุษย์ต่อมนุษย์ก็จะดีขึ้น
1: ค
0: นก็จะมีความสุขในการสนทนากันมากขึ้น
2: ครับ
0: แต่ถ้าเราพึ่งพากับมันอย่างเดียวเราอาศัยมันอย่างเดียวเนี่ยเราก็กลายเป็นเหยื่อของมันมันก็จะเป็นเจ้านายเรา
1: แล้วเมืองไทยจะรวยได้ไหมคะจาก AI อันเนี้ยพอได้โจทย์มาสิ่งที่ไปทำคืออะไรรู้ไหม
0: คะ
1: ร
0: ว
1: ยไหมถาม AI
3: AI
1: ถาม AI หลายเจ้าด้วยแบบคำถามเดียวกันพร้อมเดียวกันคำตอบคล้ายๆกันก็บอกว่ามีโอกาสก็ประเทศไทยเนี่ยคือไม่ต้องมาทำอะไรแข่งกับชาวบ้านเขาในแง่ของแพลตฟอร์มเพราะว่าสู้ไม่ได้อยู่แล้ว
2: okay.
1: มันจะไม่อเมริกาก็จีนเขามีแค่2ค่ายเพราะฉะนั้นจะต้องหยิบมาใช้เพื่อที่จะทำให้ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของประเทศไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอย่างเช่นภาคการท่องเที่ยว
0: อ
1: ันนี้สร้างรายได้หลักให้ประเทศไทยถูกไหมคะเขาบอกว่าก็ต้องคิดว่าแล้วจะเอา AI มาเสริมภาคการท่องเที่ยวยังไงเช่นอาจจะมีแอปสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่เดียวจบหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือมาช่วยทำให้การเดินทางเนี่ยเขารู้สึกปลอดภัยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเป็นภาคการเกษตรเกษตรกรรมเป็นภาคใหญ่ของไทยจะเอา AI มาช่วยยังไงที่จะทำให้ผลผลิตดีขึ้นหรือว่าใช้ปุ๋ยอย่างปริมาณพอเพียงคือไม่ต้องใช้เยอะเกินมีการคาดการดินฟ้าอากาศยังไงมาช่วยในการทำให้ผลิตผลน่ะดีขึ้นเขาบอกเนี่ยเหล่านี้ก็จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทยที่โดดเด่นอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
0: ซึ่งความจริงทุกวันนี้ดีอยู่แล้วนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ใช้พอแล้วก็ไม่เข้าใจพอ
4: ตอนนี้เขาจะแจกแล้วไงล้านคนไงแจกแอร์ให้ใช้ให้ฉ่ำ
1: ขออนุญาตพูดถึงสิงคโปร์นิดหนึ่งละกันเพราะว่าเขาไประดับคิดแบบว่าเขาต้องการทำอะไรกับ Wave AI เขาทุ่มเงินเต็มที่เขามีแผนระยะยาวเลยนะคะแบบ5ปีนี้จะทุ่มเงินเท่านี้แล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยคือต้องการจะเป็นศูนย์ research ศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางด้าน AI แล้วตอนนี้เขาก็จะดึงบริษัทดังๆหมดเลยนะไป DeepMind ของ Google นะหรือว่าจะเป็น OpenAI หรือว่าจะเป็นบริษัท Mastercard บริษัทดังๆใหญ่ๆที่อาจจะไม่ใช่เฉพาะสายเทคแต่ว่าทุกบริษัทที่จะต้องใช้ AI ว่าให้มาเปิดศูนย์ค้นคว้าวิจัยที่เขาสิเขาต้องการจะเป็นศูนย์กลางคือเขาก็รู้ว่าเขามาแข่งกับซีกอเมริกากับจีนไม่ได้แต่เขาอะขายอะไรเขาขายความน่าเชื่อถือของประเทศเขาขายความโปร่งใสเขาขายธรรมภิบาลทุกคนมั่นใจได้ว่ามาทดสอบ AI เนี่ยในแง่ของการใช้ AI ในชีวิตจริงเนี่ยได้ที่นี่ทุกคนจะปลอดภัยทุกคนเนี่ยจะสามารถเชื่อถือได้เขาขาย
0: โปร่งใส
1: เขาโปร่งใสเนี่ยเขาก็พยายามจะเอาบริษัทอย่างเงี้ยมาเพื่อที่จะให้มาเป็นศูนย์อ่ะศูนย์ที่จะคิดค้นแล้วก็ดันคนเก่งๆของเขาบริษัทของเขาอ่ะเข้าไปในนี
0: ้ฝึกคนเขาไปทักษะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเขาอ่ะพยายามจะสร้างต้องใช้ภาษาอังกฤษระบบนิเวศของ AI ในประเทศของเขาว่าเขาเนี่ยคือระดับสากลระดับโลกนะต่อให้เขาเป็นประเทศเล็ก
2: ๆนี่เขาวางตำแหน่งได้ผมขอ
1: เขาวางตำแหน่งถูกต้องต้องใช้คำนี้เขาวางตำแหน่งเลยว่า Wave AI นี้ฉันจะเอาอย่างเงี้ยฉันไปแข่งอเมริกาจีนมันเป็นไปไม่ได้แต่ฉันมีอย่างนี
0: ้
1: แล้วจะจีนจะอเมริกามาได้หมด
0: สิงคโปร์เขาพูดถึงเรื่องสกิล
2: ครับ
0: บริดสกิลฟิวเจอร์สกิลเขาเรียกที่จะบอกว่าอยู่ต้องทักษะใหม่แล้วนะคุณต้องเรียนทักษะเก่าก็ไม่พอแล้วนะทักษะใหม่แล้วยังเป็นทักษะยกระดับด้วยเนี่ยนะถ้าเมืองไทยเหรอนักการเมืองเหรอมีงบเท่าไหร
2: ่
0: เอามาแจก
4: เธอจะมาอัพสกิลสกิลในการแจก
0: ในการแจกเสร็จแล้วก็แล้วแต่คุณเอาไปทำอะไรอยากแจกเฉยๆถ้าชื่อว่าทำแล้วอ่ะแต่สิงคโปร์ที่เผยพูดเนี่ยก็คือฉันตั้งงบให้เธอแต่เธอไม่ใช่เอาเบิกเงินไปนะเธอไปเรียนก่อน แล้วเธอเรียนเอาใบมาแล้วถึงจะจ่ายถึงจะเบิกให
1: ้แล้วเขาคิดอะไรเขาคิดเป็นระบบแบบเชื่อมโยงนะเขาไม่ใช่แค่ว่าโอเคอยากให้คนเนี่ยไปเพิ่มทักษะของตัวเองนะเพื่อเข้าใจ AI ใช้ AI เป็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เขา

0: คิดไปถึงว่าต่อไปเนี่ยประชากรของเขาอ่ะมีน้อยแรงงานเนี่ยอาจจะมีไม่พอเพราะฉะนั้นการมี AI เข้ามา
1: ทักษะอะไรที่ต้องการ
0: ใช่ AI อ่ะจะเข้ามาช่วย
1: ใช่ทักษะอะไรที่คุณต้องการให้คุณยกระดับทักษะคุณขึ้นมาเพื่อใช้ AI ฉลาดขึ้น
0: ใช้ AI ด้วยแล้วก็จะได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่รายได้เศรษฐกิจของสิงคโปร์เนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆเขาคิดทุกอย่างเป็นแบบเป็นครบวงจร
2: คิดเบ็ดเสร็จอะ
0: ถูกต้องจะไม่ได้คิดเป็นส่วนๆนะว่าอ่ะโอเคงบอันนี้ก็ทำอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ไม่รู้อ่ะก็หายไปไหนอ่ะ
1: จำได้ไหมเคยมีสมัยแจกแท็บเล็ตจำได้ไหม
3: โอ้โ
1: หไม่สนใจว่าคอนเทนต์คืออะไรจำได้ไหม
4: แจกไปก่อน
1: แจกไปก่อน
4: ตอนนี้เป็นขยะแท็บเล็ต
1: ทิ้งไปเลย
4: จริงจริงไหนๆก็ไหนนะผมทำมาเทียนะไอ้ AI Passport 5ล้านคนเนี่ยนะมันควรจะไปก่อน
1: ควรจะหยุดนี่ถามหน่อยคุณบอกไม่พูดการเมืองไงวันนี้
4: อันนี้เรื่องบ้านเมืองคือก็ผมผ่าน
1: คือผมคิดว่าเป็นโครงการ
0: รอฟังเลยรอฟัง
1: เป็นโครงการที่งี่เง่าที่สุดเพราะว่าผมอ่านดูแล้วก็คือรัฐบาลช่วยออกตังจ้างให้พวกคุณจ่ายค่า AI แอปของ AI แทนพวกคุณนั่นเอง
4: เช่า
1: เองไม่ได้ทำอะไรให้มันอีกแล้วปีเดียวด้วยนะ
4: ปีเดียว
1: ปีเดียวด้วย
4: 1,600 ล้านบาท
1: 1,600 ล้านบาทแล้วมีค่าโปรโมทค่าไปซื้อจอเป
4: ็นร้อยล้าน
1: เป็นร้อยล้านนะไม่มีคำว่าฝึกทักษะให้ใครไม่ได้บอกว่าจะตั้งเป้าว่าเด็กไทยต้องเก่งเรื่องอะไรบ้างเหตุผลที่อ้างตามที่ฟังจากรัฐมนตรีดีเอในสภาก็คือทุกคนอยากใช้โปรทั้งนั้นน่ะไม่มีใครอยากใช้ไม่โปรหรอกใช่สิกูก็อยากใช้โปรแต่รัฐบาลจ่ายนี่กูก็อยากใช้โปรแต่การใช้ AI ไม่ต้องสอนเดี๋ยวนี้คนไทยใช้เป็นหมดจะไปยากอะไรก็แค่แอปกดเข้าไปสองทีสิ่งที่เราต้องการคือยกระดับให้เอางบเนี่ยไปช่วยสร้างทักษะที่จะเจาะจงลงไปสิคุณต้องการพัฒนาอย่างที่สิงคโปร์ทำต้องการเจาะจงอะไรยังไงแล้วถ้าคุณอย่างนี้คุณไม่ต้องใช้งบรัฐบาลเลยนะเอกชนนะเขาพร้อมจะมาลงเพราะเขาอยากจะได้คนที่เก่งทั้งท่านนี้เอกชนเนี่ยเขารู้ดีกว่ารัฐบาลว่าต้องการอะไรแล้วอย่างที่ผมบอกคนเก่งๆวงการนี้เยอะมากเห็นไหมรัฐมนตรีพูดปั๊บเนี่ยมากันเลยทีนี
4: ้มาอะไร
1: มาแห่แหนเลยบอกว่า
4: เอารถทัวร์มาจอด
2: มาแห่แหน
1: บอกว่าท่านเข้าใจอะไรหรือเปล่าท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าใช้ศัพท์เทคนิคที่พวกเราไม่ได้เรียนก็ไม่รู้โทเก้นนี้นะแต่ละคำนี่นะซึ่งชาวบ้านไม่ฟังแต่เขาพวกเรานี่ฟังรู้เรื่องอันนี้คือบทเรียนว่าคุณเก่งขนาดไหนนะวงการนี้จะมีคนเก่งกับคุณเสมอ
2: แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งผมคิดว่าถ้าจะเจริญอีกส่วน

0: เชื่อว่าทุกคนที่นี่ได้ดูก็คือ Social Dilemma คนที่แนะนำให้ผมดูก็คนนี้เหมือนกันนะ
1: จะดูเหมือนเพื่อนบ้าน
0: ทีนี้ผมไปดูนะ Social Dilemma กลุ่มต้านทานที่คนพึงจะมีตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าทำไมจีนต้องทำมันจะได้มีหลายค่าย
2: คุณต้องผสมผสานไงผมว่าแค่อันนี้ถูกอันตรายตอนทีวีมาใหม่ๆนะคนก็ตกใจเดี๋ยวมันมาแทนทุกอย่างผมจำได้คนจะไม่ทำต้นมันที่นี่แล้ววิทยุมาใหม่ๆก็เหมือนกันเฮ้ยคนก็จะไม่มันจะมาสร้างข่าวปลอมเพราะว่าวิทยุมันเกิดคนตกใจมากเพราะว่าอยู่ดีๆวิทยุมาใหม่ๆเนี่ยมีข่าวลวงว่าโลกมนุษย์ดาวอังคารลงมาแล้วกำลังมาเต็มโลกแล้วตอนนี้ย้อนคนฟังที่ตกใจช็อกกันหมดเลยเนี่ยนะบอกให้สื่อเนี่ยอันตรายมากเลยทีวีมาก็กลัวทีวีก็บอกคุณจะไปทำอะไรคุณจะนั่งดูทีวีอย่างเดียวนะจะติดทีวีเลยใช่ไหมทีวีสีมาโอ้ยิ่งยุ่งใหญ่อะไรต่างๆนะทุกครั้งการกระบวนเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีความน่ากลัวของมันเสม
0: อ
2: แต่ AI นี่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วไง
0: ครับ
2: แล้วมาถึงจุดที่ว่ามันช่วยทำสิ่งที่เกินกว่าที่คุณเคยคาดคิดว่ามันทำได
0: ้
2: ปัญหาคือทำยังไงไม่ให้ความชั่วร้ายของมันเนี่ยมาอยู่เหนือน้ำดีต้องล้างน้ำเลวอย่างเหมือนโซเชียลมีเดียทุกวันนี้คุณบอกข่าวเฟกข่าวนิวข่าวแย่เยอะแยะเลยคุณก็ผิดข่าวดีไปสู้กับมันสิฉะนั้นสิ่งที่จะแก้เนี่ยไม่ใช่แก้ด้วยการไปหาแพลตฟอร์มอะไรต่างๆแก้คุณภาพคนคอนเทนต
0: ์
2: สร้างคอนเทนต์แบบที่เรากลับไปอยู่ยุคเดิมสอนให้คนเขียนข่าวให้ถูกต้องสอนให้คนเรียงลำดับให้ถูกต้องสอนให้คนเช็คข่าวให้ถูกต้องสอนให้คนมีจริยธรรมสอนให้คนมีคุณธรรมสอนให้คนสร้างเนื้อหาตรวจสอบดับเบิลเช็คและก็ให้บาลานซ์ซึ่งกันและกันตรงเนี้ยมันต้องมีโรงเรียนสอน
3: อันนี้คือภาคผลิตเนาะแต่ว่าคนที่รับสื่อเองอ่ะเผยว่าทุกคนเลยก็จะต้องมีภูมิต้านทานที่ดี
0: ความรู้เท่าทันนั่นแหละ
3: ก็เหมือนประเทศที่ไหนนะฟินแลนด์หรือที่ไหนอ่ะที่เขาสอนเด็กเลยว่าจะต้องรู้จักแบ่งให้ออกนะว
2: ่
3: าสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคือข่าวเท็จหรือข่าวจริงเป็นข่าวบิดเบือนหรือข่าวจริงให้ดูว่าเอ๊ะจะดูยังไงจับสังเกตยังไงถ้ามาเป็นภาพเนี้ยเป็นภาพจริงหรือเปล่าหรือเป็นภาพ AI ตัดต่อ
2: มันมี
3: ข้อดูตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยเขาสอน
2: ถ้าเป็นผมนะผมจะตั้ง Academy แล้วผมจะสอนให้ AI สอนวิธีเช็คดับเบิลเช็คตัวเองให้ AI เช็คว่าจริงไม่จริงแล้ว AI ใช่หลายๆเจ้าด้วยนะแล้วคุณสอนเด็กให้ใช้ AI เพื่อจะเช็ค accuracy ความถูกต้องความแม่นยำAI มันทำสิ่งดีได้ทำสิ่งชั่วได
0: ้ถูกก็เหมือนทุกอย่างนะฮะ
3: ก็พวกสแกมเมอร์ก็ใช้ AI
2: สแกมเมอร์ก็ใช้ AI
3: ฮัลโหลโทรมาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยลูกสาวคุณโดนจับอยู่เป็นตัวประกัน
2: เสียงเหมือนด้วย
3: เสียงเหมือนเป๊ะเนี่ยเสียงเลียนแบบได้ทุกคนหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ย
2: ทีนี้ถ้าเราทำถ้าไทย PBS เนี่ยควรจะเป็นสถาบันนั้นของการสร้างเป็น Academy ที่สอนความรู้เท่าทัน AI ให้กระจายเป็นหลักสูตรโรงเรียนต่างๆเลยนะสองสร้างคนรุ่นใหม่ที่ทำคอนเทนต์ AI ที่มีจริยธรรมมีสังกัดด้วยนะ
0: ครับ
2: แล้วมีเซอร์ติฟิเคตมันก็ต้องมีการทดสอบ
1: อ่ะ
2: แล้วใช้ AI ตรวจสิ่งชั่วร้ายสิใช้ AI ในการดับเบิลเช็คสิแล้วก็ดับเบิลเช็คหลายๆวิธีที่จะทำให้เด็กสามารถบอกว่าสิ่งแรกที่ฉันเห็น AI ฉันยังไม่เชื่อก่
0: อ
2: นฉันต้องมีวิธีให้ AI ช่วยดับเบิลเช็คฉันทีนี้เราตอนก่อนเนี่ยทำไมเราสร้างช่างภาพได้สอนตั้งแต่ถ่ายรูปนิ่งมุมกล้องภาพนิ่งภาพวิดีโอทำไมเวลามีโดรนครั้งแรกโดรนครั้งแรกนี่ AI โดรนครั้งแรกนี่เนชั่นใช้นะคุณ
0: โอ้
2: ล่ะถ่ายรูปไงผมตกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าผมซื้อมาครั้งแรกเลยนะมันบอกเอ้ยมันลอยได้ว่ะแล้วมันถ่ายรูปจากมุมสูงได้ครับคุณสุวิชัยมันลอยอยู่เหนือเราหัวเรานี่เลยเฮ้ยดีเว้ยมันมุมกล้องจะได้มีมุมบนด้วยเว้ยแต่ก่อนได้ใช้จ้างเฮลิคอปเตอร์นะการถ่ายเนี่ย
0: อ๋อครับ
2: โดรนเนี่ยผมรู้จักดีเพราะว่าชุดรุ่นแรกเนชั่นไปถามเด็กเนชั่นได้เลยว่าเราซื้อมาเพื่อมีมุมแล้วเป็นฉบับแรกที่มีมุมกล้องจากที่สูงฉะนั้นทุกอย่างเราทดลองลงไปหมดดีชั่วต่างๆนะไม่รู้แต่เราเรียนรู้ระหว่างทางของส่วนที่ดีเรามาใช้เต็มที่ของที่ชั่วเราก็บอกคนอื่นอย่าไปยุ่งเหมือนกันผมว่า AI เนี่ยคนเราอยู่ด้วยความกลัวกับความไม่เข้าใจกับความตื่นเต้นกับมันเกินเหตุแต่ถ้าเราใช้มันเป็นประโยชน์แล้วสื่อเองนี่แหละที่กำลังร้องเรียกว่าอีก2ปีจะหมดดิจิทัลอะไรต่างเริ่มตอนนี้สร้างคุณภาพคนแพลตฟอร์มมันจะมายังไงก็ใช้แพลตฟอร์มที่เราสามารถที่จะควบคุมได
1: ้ครับ
2: แต่ตอนนี้ห่วงที่สุดคือแพลตฟอร์ม
0: ครับ
2: เหมือนกับห่วงว่าเราจะมีรถอะไรวิ่งแต่ไม่สร้างทางหลวง

0: เราต้องสร้างไฮเวย์ที่มันมั่นคงผ่านไอวีเคิลเนี่ยรถยนต์รถผ่านนะมันจะมารูปแบบไหนช่างมันมา
1: แน่แต่สร้างทางหลวงไว้ก่อน
0: สร้างทางหลวงที่แน
1: ่
0: นฐานแน่นทางหลวงวิ่งไปที่ทางที่ถูกต้องมี exit มีทางออกมีต่างๆนานาสุดท้ายผมอยากจะแนะนำอย่างนี้สำหรับการสอนคนให้ทันเนี่ยเอไอมันจะเก่งแค่ไหนตามแต่วันหนึ่งผมไปนั่งขอไปฟังโรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่งในไทยนะว่าก็สอนยังไงเด็กมัธยมต้นอะม.1อะไรเงี้ยแล้วก็มีนักโต๊ะเรียนเขาก็เป็นโต๊ะเงี้ยไม่ต้องมีห้องเรียนไม่ต้องมีคลาสรูมอะไรเงี้ยนะแล้วครูก็มาถึงบอกอ้าววันนี้การบ้านที่จะไปทำตกลงมี 4-5 คนเด็กสัก12คนการบ้านคือไปอ่านได้เลยไปหาข้อมูลเองได้เลยนะไปทำนี่ไปถ้าในกรณีสงครามโลกครั้งที่2เราก็รู้ใช่ไหมว่าอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูญี่ปุ่นจนกระทั่งญี่ปุ่นแพ้ตายกันเยอะมากวันโจทย์ที่ให้ไปทำมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วให้ทุกคนมาดีเบตกันไม่ต้องเปิดตำราอะไรสินะถ้าคุณเป็นอเมริกาแล้วคุณไม่ต้องทิ้งระเบิดให้คนตายขนาดนั้นคุณมีวิธีจะเอาชนะญี่ปุ่นอย่างไรบ้างมีทางเลือกอย่างไรบ้างผมฟังแล้วผมทึ่งมากเลยขึ้นหนึ่งบังคับไม่ไปอ่าน
1: ครับ
0: นะการบ้านเนี่ยต้องไปอ่านสงครามโลกครั้งที่สอง
1: ระ
0: เบิดมายังไงอเมริกายังไงคุณต้องอ่านย้อนกลับไปก่อนอเมริกาตัดสินใจอเมริกาเข้ามาสงครามยังไงใช่ไหม
2: ต้องรู้เรื่องราวทั้งหมดก่อน
0: ก็โจทย์ง่ายนิดเดียวเลยถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยมีสิทธิ์ตัดสินว่าอเมริกาจะเอาชนะญี่ปุ่นยังไงโดยไม่ต้องทิ้งระเบิดปรมาณูอย่างที่ประวัติศาสตร์เป็นจริงน่าทำยังไงก็ไม่มีหัวหน้าชั้นเลยทุกคนก็ยุ่นตู้มมาเลยคนนี้ก็บอกมันไม่จำเป็น มีอีกทางหนึ่งก็คือบุกไปทางภาคพื้นดินสิ นะภาคพื้นดินไปดูแล้วเนี่ยเป็นเกาะใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยมันภาคพื้นดินมันมีเกาะนู้นเกาะนี้ฉะนั้นถ้าขึ้นฝั่งนี้ แล้วมีเรือรบพร้อมทางนี้ก็ไม่ยึดแล้วก็สำคัญที่นายพลทหารที่กำกับดูแลอยู่ตรงไหนไปต่อรองเจรจาทางนี้อีกคนบอกไม่ใช่อย่างนั้นมันก็คนตายกันเยอะเหมือนกันการยกผลขึ้นบกเนี่ยตายกันเยอะเหลือเกินมันก็ต้องใช้การทูตสิการเจรจาสิขณะนั้นเนี่ยทางญี่ปุ่นก็เริ่มรู้แล้วว่าทางฮิตเลอร์แพ้แล้วใช่ไหมฉะนั้นทางนี้ก็ต้องเริ่มหมดเรื่องหมดแรงฉะนั้นผมคิดว่าไม่ต้องทิ้งระเบิดแล้วไม่ต้องยกผลขึ้นบกหาทางบีบบังคับให้ญี่ปุ่นต้องเจรจาโดยยื่นข้อเสนอตอบแทนว่าเราจะให้อะไรเขาได้บ้างต่างๆนานาต่าง 4-5 คนดีเบตไปคนละทิศคนละทาง AI ไม่ได้ช่วยเลย AI ช่วยตอนนี้หาข้อมูล
1: ครับ
0: แต่ไลฟ์ discussion เลยนะไม่มีการไปสักถาม
2: ไม่ม
0: ีการ
2: Google ไม่มี
0: Google
1: ก็ไม่มีคำตอบไปตัว
0: มันไม่มีคำตอบไปไปทำการบ้านมาทุกคนก็เขียน option ทางออกที่นี่แหละผมว่า AI ก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราสอนเขาเป็น
1: สุดยอดมากคุณสุริยาแต่ผมนึกถึงอันผมเคยงงว่าทำไมคนสิงคโปร์เก่งเนาะผมเจอพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเราเคยคุยว่าทำไมเด็กสิงคโปร์เก่งเขาบอกว่าเนี่ยหลานเขาไปเรียนที่สิงคโปร์แล้ววันหนึ่งผมเจอเขาบอกว่าผมพอรู้แล้ววิชาประวัติศาสตร์เขาอะครับแทนที่จะถามว่าสิงคโปร์ประกาศเอกราชเมื่อไหร่ใช่ไหมรีกวนยูมาเป็นหัวหน้าพรรคอะไรไหมเรียนประวัติศาสตร์สิงคโปร์มาเป็นโอเพนบุ๊กนะครับหรือว่าเปิดหนังสือเด็กๆภูมิใจในประวัติศาสตร์สิงคโปร์ช่วงไหนมากที่สุด
3: ว้า
2: เขาก็ต้องอ่านเหมือนก
0: ัน ต้องอ่าน
2: ไม่ร
0: ู้
2: จะช่วงไหน
0: ถ้าอ่านแล้วคำถามอยู่ในใจก็ต้องหาข้อมูลตามนั้น
1: ผมว่าเชิงจินตนาการแต่นี่ดีมากนะครับผมว่าได้ใช้ผมถึงได้ว่าสำคัญคือ AI มีนักการศึกษาก็ใช้แบบหนึ่ง
0: ใช่
1: สรรพกรก็ใช้วิธีการแบบหนึ่ง
4: อันนี้สำคัญ
1: เท่าสรรพกรเพราะนั้นผมมองว่ามันอยู่ร่วมกันได้ครับแต่ประเทศจะได้คนคงต้องเริ่มคิดแล้วว่าแล้วเราจะใช้เขาทางไหนนักการศึกษาใช้อย่างไร
0: ใช่
1: รัฐมนตรีศึกษาเราก็
4: ใครนะใครนะ
0: นี่คุณเข้าใจอย่างว่า AI มันไม่อันตรายเลยคุณไปหาข้อมูล AI ได้คุณอ่านนี่มันเต็มที่แล้วก็เอาคุณไปหาอะไรมาได้หมดแต่ดีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นน่ะคุณต้องเป็นตัวเอง
4: ครับ
0: แล้วคุณต้องมีทางออกเพราะว่าพอตั้งจุดปั๊บเนี่ยคุณต้องไปศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4: ครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าเราต้องศึกษาแล้วเราต้องไปแล้ว
1: เพราะว่าเขาไล่
3: จริงเหรอ
4: เขาไล่มาแล้ว
2: ไล่แล้ว
3: ต
2: ั
3: วเงี้ย
0: เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้ดี
1: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องใช้ AI
0: ใช่AI
1: กล้องเลย
4: เราจะกลับมาทำการบ้านกันต่อ
0: ขอบคุณมากครับ

0: เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนกรุงเทพและคนอยู่กรุงเอาไงลุงคะลุงคะเลือกตั้งผู้ว่าลุงอยากได้ผู้ว่าแบบไหนคะ
1: ก็อยากได้ผู้ว่าคนที่เขาไม่รังแกประชาชน
0: ขอคนดี
1: ขอคนดีขอคนที่เขาไม่รังแกคนยากคนจน
0: แล้วมีสิทธิ์เลือกไหมเนี่ยเรา
1: ไม่มีสิทธิ์แต่สนับสนุนคนที่เขาจริงใจทำงาน
0: มาวอล์กวิดชีวิตคนกรุงเทพกับรายการเสียงเปลี่ยนเมืองทุกวันอังคารตลอดเดือนมิถุนายนนี้16:30 น.นะคะพี่คะไทยพีบีเอสเลยค่ะ
2: ข่าวไทยพีบีเอสข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์นะครับเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งลงพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับหลังภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้ว35คนและยังสูญหายอีกหลาย10คนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์เดินหน้าปฏิบัติงานในช่วงกลางคืนนะครับบริเวณใกล้กับอาคารที่พังถล่มในเมืองเจเนอรัลซานโตสซิตี้บนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของประเทศซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เพียง15กิโลเมตรเพื่อเร่งค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหายอีกหลาย10คนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่วนบรรยากาศตามจุดต่างๆในเมืองทั่วเกาะมินดาเนาเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่พังเสียหายอย่างหนักนะครับบางแห่งนั้นพังถล่มลงมาเกือบทั้งหลังโดยทางการท้องถิ่นเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีอย่างน้อย35คนแล้วครับและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย134คนขณะที่ก่อนหน้านี้สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ชายฝั่ง10จังหวัดนะครับแต่ได้มีการยกเลิกในอีก2ชั่วโมงต่อมาหลังพบความเปลี่ยนแปลงของคลื่นในทะเลเพียงเล็กน้อยแต่ยังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากแผ่นดินไหวซ้ำที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมากกว่า130ครั้งแล้วด้านเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสำหรับรับมือภัยพิบัติในครั้งนี้ทันทีนะครับรวมถึงสั่งการให้หน่วยงานต่างๆเร่งจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเปิดศูนย์อพยพรองรับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งให้คำมั่นด้วยนะครับว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งมินดาเนาไว้ข้างหลังครับมีคำอธิบายจากกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยนะครับว่าทำไมแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้แม้จะมีความรุนแรงมากแต่กลับไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในมุมของการเกิดสึนามิและแรงสั่นสะเทือนที่รู้สึกได้ครับเพจกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลเหตุแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในด้านของแรงสั่นสะเทือนและความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิและให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเพราะว่าตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่สำคัญและรอยต่อของเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนสาเหตุของแผ่นดินไหวมาจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์มุดใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียครับ
1: ประเทศไทยเรามีหรือว่าเป็นเซฟโซนนะฮะมีเกาะป้องกันหลายชั้นชั้นแรกก็คือเกาะของสุมาตรานะครับเกาะบอร์เนียวด้วยแล้วก็เกาะฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่บล็อกไม่ให้คลื่นสึนามิวิ่งทะลุเข้ามานะครับคลื่นจะต้องวิ่งแทรกเข้ามาตามแนวของที่เป็นร่องที่เป็นร่องน้ำนะครับก็จะมีการลดทอนพลังงานไปเยอะมากเลยกว่าจะถึงบ้านเราไม่มีทางที่สึนามิจะทะลุมาได้นะครับในทางตัวข้ามนะครับถ้ามันเกิดฝั่งนี้นะครับฝั่งอันดามันจะเห็นว่าเราไม่มีอะไรบล็อกเลยไม่มีเกาะไม่มีอะไรบังเลยเราถึงห่วงฝั่งนี้มากกว่านะครับถ้าเกิดสึนามิขึ้นฝั่งนี้โอกาสจะมีผลกระทบกับภาคใต้ของตกเราค่อนข้างที่จะมีได้มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไว้ขนาดใหญ่ในทะเลในโซนนี้นะครับไม่มาบ้านเรานะครับขอให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็เชื่อใจเลยว่ามันไม่เกิดสึนามิในเหตุการณ์เหล่านี้แน่นอน
0: ด้านรองศาสตราจารย์ธีรพันธ์อ่อนธรรมรัตน์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลย้ำนะครับว่าแม้ว่าไทยไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าศูนย์กลางของแผ่นดินไหวค่อนข้างห่างกับไทยแต่ไทยนั้นยังมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นการขยายตัวของเมืองและอาคารสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสภาพทางธรณีวิทยาของกรุงเทพที่ตั้งอยู่บนแอ่งดินอ่อนซึ่งมีคุณสมบัติในการขยายสัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวทำให้คนที่อยู่บนตึกสูงนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนครับ
2: ปัญหาคือว่าเราตอนนี้ จำนวนประชากรเยอะขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วเราก็สร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆอย่างกรุงเทพเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีตึกสูงเยอะขนาดนี้แต่พอมีตึกสูงแล้วเราอยู่บนแอ่งดินอ่อนเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่บนตึกสูงอ่ะสามารถรับรู้แผ่นดินไหวได้บ่อยขึ้น
0: บทเรียนจากภัยพิบัติรอบบ้านเรานะครับไม่ใช่แค่การเฝ้าระวังผลกระทบระยะสั้นแต่คือการเข้มงวดกับมาตรฐานวิศวกรรมและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้คนไทยอยู่รอดได้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับวันนี้ผู้นำชุมชนหลายพื้นที่เร่งลงพื้นที่ไปสำรวจกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำนะครับว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ต้องการให้สิทธิ์กับคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนหลักเกณฑ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีการตัดสิทธิ์หากนำพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีนะครับโดยย้ำว่ารัฐบาลต้องการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนหรือไม่มีสิทธิ์ใดๆจากโครงการของรัฐหลังจากที่รัฐบาลไม่ได้เปิดทบทวนคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนมานานแล้วโดยกระทรวงมหาดไทยจะเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนตกหล่นระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ครับ
3: มีเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายก
0: ส่วนคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องไปใช้โครงการไทยช่วยไทย plus มีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนโดยข้อมูลการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมียอดเกือบ10ล้านคนแล้วนะครับสำหรับไทม์ไลน์ผู้ที่มีบัตรเดิมเริ่มยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนส่วนรายใหม่ไม่ต้องทำอะไรนะครับรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากนั้นจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมพร้อมกับบอกเหตุผลคนที่ไม่ได้สิทธิ์และเปิดอุทธรณ์ภายในวันที่31กรกฎาคมและจะเปิดให้ยื่นเอกสารอุทธรณ์เพิ่มเติมในวันที่16สิงหาคมก่อนที่จะมีการประกาศผลอุทธรณ์ก่อนวันที่30กันยายนนี้ครับขณะที่หลายพื้นที่วันนี้นะครับเร่งสำรวจประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีพบว่ามีประชาชนตกหล่น574คนใน10ตำบลครับอย่างเช่น

0: ที่หมู่1บ้านหนองโรงตำบลทุ่งนาไทยพบผู้ยื่นรายใหม่ที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือกว่า100ครัวเรือนจากทั้งหมด200ครัวเรือนนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าขาดเอกสารสำคัญซึ่งผู้นำชุมชนได้รวบรวมเอกสารนำเข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับรองครับ
1: ดีใจไหม
2: ดีใจค่ะ
1: เอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างครับเงินที่ได้แต่ละเดือนเนี่ย
2: เดือนนี้จ่ายค่าน้ำเป็นถังมาค่ะเคยซื้ออย่างขวดไม่ละมันแพงอ่ะ
3: ครับ
2: เลยสั่งเป็นถังเขาเอาถังด้วยค่าถังด้วยอะไรด้วยซื้อมา6ถัง
0: ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผู้ใหญ่บ้านสะงามหมู่11ตำบลบ้านมะเกลือประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนที่มีปัญหาในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เข้ามารับคำปรึกษาบางคนตั้งใจจะมาลงทะเบียนหลังไม่ผ่านการพิจารณานะครับเพราะพบว่าเป็นเจ้าของห้องเช่าแต่ข้อมูลนั้นผิดพลาดจึงอยากให้มีการตรวจสอบข้อมูลใหม่ครับ
4: ก็กังวลเหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็กังวลเหมือนกันจ้ะ
5: ตรงนี้ก็มาผู้ใหญ่บ้าน
4: จ้ะ
5: ให้ก็ช่วยลงให้
4: จ้ะ
5: จะมีความคาดหวังยังไง
4: ก็เฉยเฉยไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้
5: แต่เราก็อยากจะได
4: ้จ้ะ
0: ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับในอำเภอดอยสะเก็ดเรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการสำรวจการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มที่ตกหล่นเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับพบผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองหลายคนรายชื่อตกหล่นทำให้ถูกตัดสิทธิ์บางคนมีชื่อครอบครองที่ดินทำกินบางคนนั้นมีเงินหมุนเวียนในบัญชีและมีเสียงสะท้อนนะครับว่าแม้จะมีที่ดินทำกินแต่ก็โอนให้กับลูกหลานแล้วจึงต้องการให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ครับ
6: แม่ที่นั่งเราเลยบ่ได้เอง
7: แต่ว่าปัจจุบันนี่หรอ
6: ฮะ
7: ปัจจุบันนี่หรอคะ
6: ปัจจุบันมันบ่มี
7: เออให้ลูกกันแล้ว
6: ลูกให้อยู่เบิดเลยเจ้าสิได้บ่ได้ก็บ่มีแต่สิต้องลูกมาเพิ่นอยู่ก็เพิ่นหาตาได้เพิ่นบ่ได้ก็บ่ได
7: ้
6: อายุแล้วร้ายแล้วสิไปเฮ็ดอีหยังได้รายได้ก็บ่มี
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับปลัดอำเภอเมืองมหาสารคามเรียกประชุมกำนันและผู้นำชุมชนกำชับการลงพื้นที่เข้าถึงบ้านเน้นกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมและกลุ่มผู้ตกหล่นใน13ตำบลกว่า 2,249 คนให้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงครับถือเป็นคดีแรกในไทยนะครับเมื่อสภาผู้บริโภคเป็นตัวแทนผู้เสียหายยื่นฟ้องแพลตฟอร์มออนไลน์และสถาบันการเงินฐานปล่อยให้มิจฉาชีพหลอกลวงผู้บริโภคผ่านออนไลน์โดยศาลนั้นนัดพร้อมคู่ความนัดแรกในวันที่3สิงหาคมนี้ครับสภาผู้บริโภคพร้อมทนายความยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแทนผู้เสียหาย10รายนะครับหลังถูกหลอกลงทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เสียหายรวมกว่า230ล้านบาทโดยผู้เสียหายมีรูปแบบความเสียหายที่คล้ายกันจากโฆษณาชักชวนลงทุนบน Facebook ซึ่งมีการแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงก่อนถูกเชิญเข้ากลุ่ม LINE และก็หลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเทรดหุ้นปลอมเพื่อให้โอนเงินลงทุนเข้าบัญชีม้าของมิจฉาชีพจำเลยในคดีนี้แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับได้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ประกอบไปด้วย Meta LINE Apple และ Google ทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจในไทยฐานละเมิดสิทธิผู้บริโภคและอีกกลุ่มก็คือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินนะครับถูกฟ้องฐานผิดสัญญาบริการผิดสัญญาฝากทรัพย์และละเมิดสิทธิผู้บริโภค
8: ถ้าเกิดว่าคุณโอนเงินไปบัญชีนี้เป็นบัญชีของตัวแทนของบริษัทของสาขาของก็จะอ้างอย่างนั้นนะคะคือจะมีลายเซ็นของผู้บริหารบริษัทนั้นที่เขากดเข้าไปแล้วก็ได้มีการโอนเข้าไปเขาก็เลยเชื่อมั่นตรงนั้นนะคะคือทุกระบบตั้งแต่แพลตฟอร์มตั้งแต่ Facebook ตั้งแต่ LINE ตั้งแต่ Google Play Store จนถึงธนาคารมันเกิดความเชื่อมั่นของทุกเส้นทางเลยค่ะก็ไปทำการโอน
0: เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคระบุนะครับว่าคดีนี้ไม่เพียงต้องการเรียกร้องค่าเสียหายนะครับแต่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบการแก้กฎหมายยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและสถาบันการเงินรับผิดชอบต่อความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์มากขึ้นแม้ว่าจะมีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงในคดีแตกต่างกันจึงไม่สามารถฟ้องคดีแบบกลุ่มได้จึงเป็นการแยกฟ้องเป็นรายกรณีและอาจจะมีการขยายผลไปสู่คดีหลอกขายสินค้าหรือว่าภัยออนไลน์รูปแบบอื่นเพิ่มเติมครับ
3: เรียกว่าเป็นการฟ้องคดีครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ฟ้องต่อเนื่องไปโดยใช้ผู้ร้องทั้งหมดเนี่ย10 คนเป็นคดีตัวอย่างเรื่องหลอกลงทุนแล้วเราก็หวังว่า อันนี้เป็นกลุ่มแรก230 ล้านแต่ยังไม่ได้มีกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มหนี้กลุ่มที่แอปเถื่อนกลุ่มไม่ได้สินค้าก็คือหลอกลวงขายของอ่ะเหมือนเราจะไปต่างประเทศไปอะไรต่ออะไรจองโรงแรมห้องพักอะไรเงี้ยไว้เดี๋ยวอันเนี้ยดูก่อนว่ากระบวนการยุติธรรมจะว่ายังไงนะแล้วก็เมตาจะว่ายังไง App Store จะว่ายังไง Play Store จะว่ายังไง LINE Corporation จะว่ายังไง
0: ปัจจุบันมีหลายประเทศนะครับที่ผู้บริโภคใช้กระบวนการทางกฎหมายฟ้องบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเช่นในสหรัฐมีการฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อเมตาโดยกล่าวหานะครับว่าปล่อยปละละเลยและมีนโยบายที่เอื้อให้เกิดโฆษณาหลอกลวงบนแพลตฟอร์มครับเจ้าหน้าที่สนที่กำลังบุกทลายโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าครบวงจรนะครับในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียึดอุปกรณ์การผลิตสารเคมีและก็บุหรี่ไฟฟ้าได้จำนวนมากมูลค่าไม่ต่ำกว่า100 ล้านบาทครับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่วนที่กำลังตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอดีตเคยเป็นโรงปลูกกัญชาเนื้อที่ประมาณ 3-4 ไร่โดยมีการควบคุมการเข้าออกอย่างแน่นหนามีรั้วประตูเหล็กเข้าออกถึง2 ชั้นภายในนั้นพบกลุ่มบุคคลอยู่ในโกดังทั้งชายและหญิงนะครับคาดว่าน่าจะเป็นแรงงานชาวเมียนมาไม่ต่ำกว่า50 คนเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ต่างพากันวิ่งหลบหนีออกไปทางด้านหลังของโกดังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในโกดังพบเป็นแหล่งผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้งจำนวนมากและบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำสำเร็จแล้วในรูปแบบกลิ่นต่างๆบรรจุในซองไม่ต่ำกว่า 20,000 ชิ้นรวมทั้งยังพบตัวหลอดของบุหรี่ไฟฟ้าที่ยังผลิตไม่แล้วเสร็จอีกกว่า 50,000 ชิ้นพร้อมกับพบซองบรรจุบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นต่างๆอีกจำนวนมากมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทก่อนหน้านี้ตำรวจสายตรวจสภ.บางละมุงได้จับกุมรถกระบะตู้ทึบคันหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีการติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังจับกุมได้ภายในซอยหนองปลาไหลห่างจากโกดังประมาณ2 กิโลเมตรจากการตรวจสอบภายในตู้หลังกระบะพบบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 8,000 ชิ้นนะครับพร้อมกับควบคุมตัวนายวิทวัฒน์คนขับรถและมีการสอบสวนอย่างเข้มข้นก่อนที่ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่ารับบุหรี่ไฟฟ้ามาจากโกดังดังกล่าว
9: สังเกตรถนะครับเป็นรถตู้ทึบไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักษณะมีพิรุธขับออกมาจากซอยเนี่ยครับซึ่งเป็นซอยตันก็เลยเรียกตรวจสอบก็เห็นคนงานที่อยู่ในนี้วิ่งหลบหนีไปนะครับก็จึงตรวจสอบสิ่งของภายในรถพบว่ามันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็จึงเข้ามาตรวจสอบภายในก็เลยมาเจอของกลาง
0: โกดังแห่งนี้แบ่งออกเป็น4 โซนนะครับโซนแรกเป็นห้องอัดน้ำยาลงแท่งบุหรี่ไฟฟ้าโซนกลางเป็นห้องบรรจุปิดผนึกใส่แพ็กเกจเตรียมขายและโซนที่3เป็นห้องติดตั้งระบบก้อนแบตเตอรี่หรือว่าถ่านแบบกลมที่ใช้ติดตั้งกับหัวพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้านะครับและก็เป็นห้องเก็บสารเคมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่วนโซนด้านหลังโกดังเป็นที่จัดเก็บบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำเสร็จแล้วนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ารอบบริเวณโกดังยังมีโซนหอพักพนักงานลักษณะเป็นการนอนรวมกันและก็มีห้องแถวแยกพักประมาณ 7-8 ห้องรวมถึงห้องเก็บอุปกรณ์ที่ยังไม่ถูกใช้งานส่วนใหญ่ถูกส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับตำรวจเรียกสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักนะครับ ซึ่งมีส่วนผสมของไซบูทรามีนสารอันตรายต้องห้ามเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินคดีเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับพี่สาวของนางสาวเนตรฤทัยหรือว่าน้ำผู้เสียชีวิตจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักที่มีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่1หรือเป็นสารต้องห้ามเข้าให้ปักคำกับพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงประกอบการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับหลักฐานสำคัญที่ยืนยันการเสียชีวิตของนางสาวเนตรฤทัยคือผลตรวจหาสารพิษในร่างกายซึ่งแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดียืนยันนะครับว่าพบสารไซบูทรามีนในเลือดของผู้เสียชีวิตซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของญาตินะครับว่านางสาวเนตรฤทัยทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักโดยซื้อมาจากร้านค้าในออนไลน์จากนั้นเกิดอาการช็อกหมดสติทันทีหลังจากทานเข้าไปเบื้องต้นตำรวจสน.ดินแดงเตรียมเรียกตัวแทนผู้บริษัทผู้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวและก็ตัวแทนจำหน่ายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำก่อนที่จะมีการพิจารณาดำเนินคดีครับอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5มีการส่งทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตอธิบดีอัยการผู้ที่เสนอให้สินบน 400,000 บาทแลกกับการไม่สั่งฟ้องคดีผู้ต้องหาทุจริตต่อหน้าที่กรณีเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2567ครับนายอภิวัฒน์ขันทองทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายเนติพัฒน์เศรษฐิตานันท์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.เพื่อดำเนินคดีกับอดีตอธิบดีอัยการคนหนึ่งในความผิดฐานเสนอให้สินบนเพื่อแทรกแซงคดีทุจริตในหน้าที่นายอภิวัฒน์เปิดเผยนะครับว่าอดีตอธิบดีอัยการคนดังกล่าวเสนอเงิน 400,000 บาทให้กับนายเนติพัฒน์เพื่อแลกกับการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางคนรวมทั้งกล่าวอ้างถึงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะชุดจับกลุ่มด้วยว่าได้มีการเคลียร์คดีกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติแล้วซึ่งการแจ้งความดำเนินคดีวันนี้มีหลักฐานยืนยันและการกระทำความผิดที่ชัดเจน
10: ตัวเงินประมาณ 400,000 บาทครับผมแล้วก็อดีตอธิบดีอัยการเนี่ยท่านก็มาติดต่อกับท่านอธิบดีคนปัจจุบันเพื่อขอให้สั่งไม่ฟ้องแต่ท่านไม่เอาด้วยท่านก็เลยสั่งฟ้องทั้งหมดแล้วปรากฏว่ามีการพูดคุยกันว่าได้เคลียร์กับทางบิ๊กเต่าแล้วอะไรแล้วว่าถ้าเกิดว่าสั่งไม่ฟ้องไปเนี่ยจะทางบิ๊กเต่าจะไม่แย้งซึ่งทางท่านอธิบดีก็ได้ตรวจสอบมาทางบิ๊กเต่าก็ถือว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าบิ๊กเต่าท่านจัดการหมดทุกเรื่อง
0: สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ตำรวจปปป.ร่วมกับปปช.และปปท.ปฏิบัติการบุกจับกุมผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมพวกรวม3คนนะครับเหตุเรียกรับสินบนแลกกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่เมื่อเดือนตุลาคมปี2567ครับศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เริ่มเข้มข้นนะครับผู้สมัครหลายคนเร่งเสนอนโยบายโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งการขยายเวลาเปิดและปิดศูนย์เด็กเล็กการเพิ่มบุคลากรและก็ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้หวังที่จะลดภาระให้กับผู้ปกครองและสร้างโอกาสให้เด็กตั้งแต่วัยเริ่มต้นครับนโยบายด้านเด็กปฐมศึกษาและเด็กปฐมวัยกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหลังผู้สมัครหลายคนทยอยเปิดวิสัยทัศน์พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อรองรับความต้องการของครอบครัวคนเมืองนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเสนอขยายการรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนพร้อมทั้งขยายเวลาการเปิดศูนย์เด็กเล็กถึงเวลา 18:00 น.และเปิดพื้นที่การเรียนรู้ในวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนอกจากนี้ยังมีแผนยกระดับคุณภาพชีวิตครูพี่เลี้ยง ปรับสถานะการจ้างงานเป็นพนักงานประจำและจัดสรร

0: งบประมาณปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กแห่งละ2ล้านบาทขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เดินหน้าผลักดันแนวคิดเมืองอนุบาลระดับโลกนะครับมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านทักษะสมอง EF พร้อมขยายศูนย์เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงานเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตั้งแต่วัยเริ่มต้นพร้อมเตรียมส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษการใช้ AI และดิจิทัลคลาสรูมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตควบคู่การเรียนรู้รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กพิเศษครบทั้ง50เขตเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำสำหรับเด็กทุกกลุ่มส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศชุดนโยบายพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยมีเป้าหมายยกระดับการบริการสาธารณะและสวัสดิการครอบครัวซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนในเมืองหลวงด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคเศรษฐกิจมุ่งแก้ปัญหาความแออัดในศูนย์เด็กเล็กนะครับโดยเสนอเพิ่มจำนวนครูพี่เลี้ยงขยายพื้นที่ใช้สอยและเพิ่มจำนวนศูนย์เด็กเล็กในชุมชนเพื่อรองรับเด็กจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่พึ่งพาบริการของกรุงเทพมหานครเป็นหลักรวมทั้งยังมีนโยบายเก็บเงินจากผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติที่ส่งลูกมาเรียนในศูนย์เด็กเล็กของกทม.ครับผู้นำสหรัฐออกมาเรียกร้องให้ทั้งอิหร่านและอิสราเอลหยุดยิงทันทีนะครับหลังจากที่ทั้งสองประเทศเปิดการโจมตีกันไปมาตลอดทั้งวันนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพกำลังดำเนินต่อไปขณะที่ล่าสุดอิหร่านและอิสราเอลประกาศยุติการโจมตีกันแล้วครับชาวอิสราเอลนั่งลงใกล้กับซากขีปนาวุธที่ตกลงมาและฝังลงไปในดินบริเวณพื้นที่โล่งใกล้กับเมืองเจริโคในเวสต์แบงก์หลังจากกองทัพอิหร่านและกลุ่มฮูตีในเยเมนเดินหน้ายิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการตอบโต้อิสราเอลที่เดินหน้าโจมตีพื้นที่ชานกรุงเบรุตของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทหารและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วอิสราเอลที่ช่วยกันอพยพผู้ป่วยลงไปยังลานจอดรถชั้นใต้ดินเพื่อหนีภัยอันตรายจากการโจมตีของอิหร่านที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพกลุ่มควันที่ลอยขึ้นจากโรงงานปิโตรเคมีมาชาทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านหลังจากที่ถูกโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลในวันนี้นะครับเช่นเดียวกับเป้าหมายทางการทหารจุดอื่นๆทางตะวันตกและตอนกลางของอิหร่านสถานการณ์ในภูมิภาคที่ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้นำสหรัฐออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Truth Social เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันทีนะครับพร้อมทั้งระบุด้วยว่าการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายกำลังดำเนินอยู่แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกขัดขวางโดยความไม่รู้หรือความโง่เขลาหรือไม่ล่าสุดสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานนะครับว่ากองทัพอิหร่านประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอลแล้วแต่ได้เตือนเช่นกันนะครับว่าจะมีการตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงขึ้นหากอิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนต่อไปเช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของอิสราเอลที่รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าอิสราเอลตัดสินใจยุติการโจมตีอิหร่านตามคำร้องขอของทรัมป์เช่นกันแต่ระบุด้วยว่าอิสราเอลจะเดินหน้าโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างเต็มกำลังต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมทั้งขู่จะโจมตีพื้นที่ชานกรุงเบรุตด้วยหากกลุ่มเฮสบอลลาไม่หยุดโจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยขวัญและกำลังใจยังดีเยี่ยมนะครับแม้ว่าจะแพ้4นัดรวดโดยจะเร่งเช็คสภาพร่างกายและก็ปรับแท็กติกเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวกีฬารอบวันครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับจากการแข่งขันศึกเนชั่นลีกสัปดาห์แรกที่ประเทศจีนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าผลงานในสัปดาห์แรกจะพ่ายแพ้4นัดรวดเก็บมาได้2คะแนนอันดับโลกหล่นไปอยู่ที่23แต่ทุกคนก็มีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมโดยโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกียงไกรเตรียมปรับแท็กติกเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันสนามที่2ที่จะพบกับยูเครน บังกาเลีย

0: แคนาดาและเนเธอร์แลนด์โดยจะแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากตอนที่การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จังหวัดขอนแก่นโดยแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน13ปีเป็นของทีมธนพัฒน์คาร์เซ็นเตอร์ที่เอาชนะประสาทวิทยาคารในการดวลจุดโทษส่วนการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแชมป์เป็นของหนองบัวพิชยะ FC ที่เอาชนะกีฬาโคราชไป1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบประเทศเป็นปีที่2ติดต่อกันนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือก GLO Starเพื่อโอกาสลุ้นไปฝึกซ้อมกับสโมสรอวิสปาฟูฟูโอกะในเจลีกประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนโดยสนามต่อไปของ GLO Cup จะย้ายไปแข่งขันในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่16ถึง21มิถุนายนนี้จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ระหว่างวันที่20ถึง26มิถุนายนณโดมอเนกประสงค์สารากลางจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักชกดาวรุ่งทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพและพัฒนาฝีไม้ลายมือเพื่อก้าวเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปโดยล่าสุดครับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมของการแข่งขันซึ่งในปีนี้มีสโมสรสมาชิกตอบรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน82ทีมและส่งนักมวยเข้าร่วมการแข่งขัน519คนฟลอเรนติโน่เปเรสวัย79ปีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสโมสรเรอัลมาดริดต่ออีก1สมัยหลังที่เขาเอาชนะเอริเก้ลิคคิลเม่ผู้ท้าชิงไปด้วยคะแนนโหวตแบบขาดลอยสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นที่อาคารสนามกีฬาบาสเกตบอลภายในสปอร์ตคอมเพล็กซ์ของเรอัลมาดริดโดยมีเฟลเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรคนปัจจุบันครับแข่งกับเอริเก้ลิคเคลเม่นักธุรกิจชาวสเปนครับโดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่าเปเรสได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนแบบทิ้งห่างคู่แข่งด้วยคะแนนเสียง 65% สำหรับชัยชนะครั้งนี้ครับทำให้เปเรสจะได้รับสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสโมสรเรอัลมาดริดต่อไปจนถึงปี2030ทั้งนี้เขาเคยหาเสียงไว้ว่าหากเขาชนะการเลือกตั้งเรอัลมาดริดจะแต่งตั้งโจเซ่มูรินโญ่เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่สำหรับมาดริดครับขณะนี้ได้นักเตะใหม่ไปแล้ว2คนได้แก่อิบราฮิมาโคนาเต้และดันเซลดุมฟี่พร้อมกันนี้ยังมีข่าวว่ามาดริดยังให้ความสนใจพร้อมที่จะดึงไมเคิลอูริเซ่จากเสือใต้มาเยือนมิวนิกมาเสริมทัพอีกด้วย
1: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนันท์มีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์แบบ 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเริ่มไปดูกินทุเรียนหลงรักไทย30ปีจังหวัดพิษณุโลกนักท่องเที่ยวเลือกซื้อทุเรียนพันธุ์หลงหลินถึงหน้าสวนพร้อมทุเรียนพรีเมียมลูกละ 1,000 บาทร้านผลไม้จังหวัดปทุมธานีสอนอาชีพเคาะแกะทุเรียนให้นักโทษชั้นดีหวังสร้างรายได้หลังพ้นโทษกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทุเรียนสรรเสน่ห์พลอยวิไลพาไปดูคนรุ่นใหม่จังหวัดนครปฐมปลูกเมลอนในโรงเรือนระบบปิดปลอดสารพร้อมพาชิมเมนูจากเมลอนควายไทยนี่ก็ถือเป็นตัวเลือกนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรือว่าภายในสวนหรือว่าที่ท่องเที่ยวต่างๆเอาไว้เพิ่มบรรยากาศความน่ารักต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับทำให้เจ้าของฟาร์มที่จังหวัดตรังตอนนี้หันมาเพาะเลี้ยงควายไทยเพื่อส่งขายให้กับพวกร้านค้าโรงแรมรีสอร์ทต่างๆกันถ้ายิ่งเป็นควายเผือกนะครับยิ่งได้ราคาดีกว่าควายดำโดยทั่วไปด้วยครับสีควายเผือกที่ทำให้มองดูแล้วก็น่ารักน่าชังนะครับนี่เป็นเสน่ห์ที่ต่างจากควายสีดำแล้วก็ยังเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้

0: กับฟาร์มซาซาหมู่ที่7ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังของนายกะหนีซาซาอายุ71ปีครับใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านเลี้ยงทั้งควายเผือกแล้วก็ควายดำรวม15ตัวเป็นควายเผือก8ตัวและควายดำ7ตัวด้วยความที่ไม่มีเกษตรกรในตำบลบางเป้าเลี้ยงควายเผือกไว้เลยนะครับก็ทำให้เพื่อนบ้านแล้วก็เจ้าของสวนสัตว์สวนอาหารโรงแรมต่างๆติดต่อมาขอซื้อไปเลี้ยงเอาไว้โชว์นักท่องเที่ยวกันเยอะเลยครับก็เลยเกิดไอเดียว่าเพาะพันธุ์ควายเผือกขายเพื่อสร้างรายได้เสริมอย่างจริงจังไปเลยซึ่งอาหารการกินก็ให้กินหญ้าสดนะครับมีหญ้าแห้งผสมรำข้าวก็ได้แล้วก็ทำแอ่งน้ำไปให้ควายเผือกกับลูกๆเนี่ยได้มาลงแช่น้ำกันพร้อมปล่อยให้เดินกินหญ้าในสวนนะครับซึ่งควายตัวเมียจะตั้งท้องนาน10เดือนนะครับหรือมีลูกได้ปีละ1ตัวใช้เวลาเลี้ยง2ปีจึงเริ่มขายได้รับปีนึงก็ขายได้4ถึง5ตัวสร้างรายได้เกือบ 200,000 บาทต่อปีครับ
1: เพราะฝั่งหลังนี้ควายเผือกนี่มันเป็นที่คุณมาเชิญพาไปดูชมตามร้านอาหารตามที่การท่องเที่ยวเพราะว่าควายเผือกมันไม่มีแล้วมันจะหมดพันธุ์แล้วเลยผมก็คิดเรื่องควายเผือกเยอะขึ้นเพื่อผสมออกมาจะได้เขาผมเอาไปเลี้ยงไปดูไปชมตามที่มีการท่องเที่ยวตรงไหนครับเพราะมันขาดหมดแล้วตอนนี้ควายในจังหวัดช้างไม่ค่อยมีแล้วควายเผือกครับแต่ยังมีที่จาความก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับเนี่ยพยายามขยายออกไปครับก็มีคุณมาขอแบ่งพาไปโชว์บ้างไปให้เด็กดูบ้างเพราะเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรทุกๆอย่างครับ

0: ศึกษาดูงานวิธีการเลี้ยงควายสร้างรายได้เสริมกันอยู่เรื่อยๆเลยครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้เริ่มฤดูการกินทุเรียนหลงรักไทยกันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุเรียนที่เขาตั้งใจปลูกมาอย่างดีเริ่มออกผลผลิตนะครับแต่ละลูกนั้นรสชาติหวานเข้มข้นกันเลยครับรวมถึงมีทุเรียนพรีเมียมลูกละ 1,000 บาทด้วยครับมีทุเรียนพันหลงให้เลือกชิมแล้วก็ซื้อจากต้นที่อายุ30ปีครับทั้งแบบสุขาต้นแล้วก็ทยอยตัดลำเลียงออกมาขายหน้าสวนทุเรียนกันนี่เป็นการเปิดฤดูการทุเรียนหลงนะครับที่สวนหลงรักไทยบ้านสำต้องตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเปิดขายอยู่ที่กิโลกรัมละ150บาท200บาท250บาท300บาทแล้วก็400บาทตามขนาดนะครับทุเรียนพันหลงที่นี่ครับปลูกมาตั้งแต่ปี2539ครับมีรสชาติที่หอมหวานอร่อยแล้วก็ลูกเล็กเปลือกบางนะครับที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบนะครับคือทุเรียนที่นี่ปอกง่ายมากครับ
1: ทุเรียนสมมติถ้าสุกคาต้นนะครับแล้วตัดวันนี้กินวันนี้เลยจะอร่อยสู้ตัดทิ้งไว้ 2-3 วันไม่ได้ก็คือเนื้อก็จะเละนิดนึงเละกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำในลูกจะมากกว่าจะเนื้อจะเปียกกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเราตัดทิ้งไว้นานเกินลูกแก่ไม่เต็มที่ก็จะไม่อร่อยสำหรับสายพันธุ์หลงเนี่ยมีเวลาประมาณ 2-4 วันที่อยู่พีคที่สุดนะครับถ้าตัดวันนี้กินพรุ่งนี้ก็อร่อยสู้ 2-3 วันไม่ได้ถ้าตัดไปแล้วเกิน5วันไปแล้วก็กินได้แต่อร่อยสู้ 3-4 วันไม่ได้
0: ขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็ไปเดินเยี่ยมชมต้นทุเรียนพันหลงที่อายุ30ปีครับปัจจุบันต้นเนี่ยถือว่ามีความสูงมากๆเลยครับต้องใช้คนที่ชำนาญปีนต้นทุเรียนขึ้นไปตัดทุเรียนลงมาขายกันแล้วก็ยังมีการสั่งซื้อแบบพรีเมียมนะครับเขาทำทุเรียนแบบพิเศษไว้รับลูกละ 1,000 บาทในช่องทางออนไลน์ด้วยครับ
1: สำหรับทุเรียนหลงนะครับทุเรียนหลงเนี่ยลูกที่ว่าพีคสุดนะครับอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณโลครึ่งเราจะทำน้ำหนักได้ถึง3โลกว่าแต่ไม่อร่อยแล้วก็สมมติถ้าลูกไหนที่เกิน2กิโลเนี่ยเกรดก็จะตกลงมาลูกที่อร่อยที่สุดอยู่ประมาณโล2ถึงโล5โล6อยู่แถวนี้แต่ถ้าโล2จะดูเล็กเกินไปก็คือลูกที่อร่อยสุดก็อยู่ประมาณโลครึ่งลูกพรีเมียมผมก็เลยประมาณคัดลูกอยู่ประมาณโลครึ่งโล4โล5โล6อยู่ประมาณนี้ถ้าเกินจากนั้นก็ไม่เป็นพรีเมียมเพราะว่าดูถ้าลูกสวยๆนะครับส่วนมากถ้าลูกไหนกลมสวยนะครับน้ำหนักอย่าเยอะพอน้ำหนักเยอะเนื้อจะไม่เข้มข้นเราจะไม่คัดเข้าพรีเมียมก็กลายเป็นเกรด A มาตรฐานต่อให้ลูกสวยแค่ไหนอย่างเงี้ยกลมฟูเต่งๆตึงๆแต่ก็อยู่แค่เกรด A มันต้องเล็กกว่านี้ไปเลย
0: ลูกค้าส่วนใหญ่ก็อยากได้ลูกสวยกันพร้อมทั้งแพ็กเกจสวยๆด้วยครับทางสวนหลงรักไทยก็เลยสั่งผลิตกระดาษรังผึ้งห่อทุเรียนจากจีนนะครับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยเพราะว่ามีโอกาสไปเห็นผู้ผลิตเขาทำขึ้นมาเพื่อห่อขวดไวน์แต่ว่ามีขนาดเล็กแล้วก็บางกว่าก็เลยสั่งผลิตขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับเอาไว้ห่อทุเรียนพันหลงนะครับขนาดลูกตั้งแต่ 1.5 ถึง 2 กิโลกรัมให้ทุเรียนเวลาที่ถึงมือคนรับแล้วยังมีหนามที่สวยงามเหมาะเป็นของฝากได้ครับ
1: เพิ่งเริ่มครับ
2: อ๋อเราลองดูก่อน
1: เพิ่งลองก็เพิ่งเริ่มเพราะว่าเพิ่งเริ่มติดแล้วก็ส่งจริงๆก็ปีนี้ก็ผมเพิ่งส่งทุเรียนออกนอกสวนไม่ถึงอาทิตย์มั้งก็คือล็อตแรกที่ส่งไปก็ประมาณ5วันที่แล้วหรือ5 6วันที่แล้วครับยังไม่แต่ที่ผมมั่นใจก็คือผมไม่เคยเห็นและที่สำคัญคือผมหาในประเทศไทยอยู่หลายเดือนเพราะเผื่อจะได้1คุยง่ายเราไปดูตัวอย่างอะไรมันคุยง่ายแต่ว่าหาไม่ได้ที่ว่าลักษณะนี้ครับจะส่วนมากจะเป็นรังผึ้งที่แบบเป็นแผ่นๆแล้วก็เจาะเป็นรูๆแล้วมาห่อซึ่งมันไม่ได้สเปคเรา
2: เรียกว่าอะไร
1: ก็ผมเรียกว่ากระดาษรังผึ้งแต่กระดาษรังผึ้งมีหลายแบบแต่ที่พอมาแพ็คแล้วก็เนี่ยเราออกแบบให้เหมาะ
0: ทุเรียนที่สวนหลงรักไทยเวลาตัดขายเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่ออกดอกคือ90ถึง120วันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็การให้ปุ๋ยด้วยการให้น้ำด้วยซึ่งหากถ้าน้ำไม่พอครับ90วันเนี่ยทุเรียนก็จะเริ่มหล่นแล้วถ้าทุเรียนอยู่บนต้นนานก็จะอร่อยครับยกเว้นหากปีไหนเจอฝนตกหนักนะครับเนื้อจะเปียกรสชาติทุเรียนก็จะจืดลงมาบ้างครับแล้วก็ทุเรียนที่นี่ยังเป็นทุเรียนแบบปลอดสารด้วยเพราะว่าเจ้าของเห็นความสำคัญเรื่องการที่ไม่ใช้สารเคมีครับเริ่มลดละการใช้สารเคมีมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจด้วยครับ เห็นทุเรียนที่ราคาดีๆแล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีคนที่อยู่เบื้องหลังเวลาที่เราไปซื้อทุเรียนกันก็คือคนที่จะเคาะทุเรียนให้เราได้แล้วบอกว่าแบบไหนสุกมากสุกน้อยนะครับตามที่เราต้องการซึ่งอาชีพการเคาะทุเรียนการแกะทุเรียนเหล่านี้ครับถือว่าทำรายได้เป็นอย่างดีเจ้าของร้านทุเรียนที่ปทุมธานีก็เลยเปิดสอนอาชีพให้กับนักโทษชั้นดีที่ใกล้จะพ้นโทษนะครับได้มาเรียนรู้กันว่าได้มีโอกาส

0: สร้างอาชีพไปด้วยครับ
1: ลูกนี้เสียงมันยังไม่เปลี่ยนนะครับเสียงยังแข็งอยู่ยังแป๊กอยู่พอเสียงแป๊กเนี่ยเราก็ต้องรอไว้นะครับลูกนี้ได้แต่เสียงได้ใช่ไหมโอเคได้ใส่โอเค
0: การจะเคาะทุเรียนเพื่อตรวจสอบว่าเนื้อข้างในเนี่ยสุกระดับไหนก่อนจะขายให้กับลูกค้าครับถือเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะแล้วต้องฝึกฝนอย่างจริงจังนะครับร้านลีน่าฟรุตภายในสถานีทุเรียนตลาดอัยราตำบลคลองหนึ่งที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็เลยเปิดโอกาสให้นักโทษชั้นดีจากกรมราชทัณฑ์นะครับมารับการฝึกฝนวิธีการเคาะแล้วก็แกะทุเรียนนะครับเพื่อสร้างทักษะอาชีพหลังพ้นโทษนายเฉลิมวันเป็นเจ้าของร้านนะครับบอกว่ามีแนวคิดในการสร้างอาชีพด้านการเคาะแล้วก็แกะทุเรียนให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษนะครับเลยประสานงานกับกรมราชทัณฑ์พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังนะครับมาถ่ายทอดความรู้กันตั้งแต่การสังเกตลักษณะภายนอกทุเรียนการฟังเสียงจากการเคาะนะครับเพื่อประเมินความสุกรวมถึงเทคนิคการผ่าแล้วก็แกะทุเรียนให้ได้คุณภาพด้วยแล้วก็ต้องถูกวิธีครับซึ่งผู้ที่มารับการเคาะการแกะนะครับมาฝึกฝนแบบนี้ก็ต่างตั้งใจเรียนรู้กันเป็นอย่างดีเลยครับ
1: เราต้องมั่นใจว่าทุเรียนลูกนี้มันอยู่ในเนื้อแบบขอบนุ่มในหรือว่าเนื้อพร้อมทานโดยการฟังเสียงไปที่ระหว่างร่องก่อนนะครับระหว่างร่องถ้าเกิดมีเสียงปุ๊บแสดงว่าทุเรียนลูกนี้เริ่มสุกแล้วแต่เราจะมั่นใจยังไงว่ามันสุกจริงๆแล้วก็ให้มาเคาะบนสันภูอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดสันภูกับระหว่างภูเสียงใกล้เคียงกันหรือว่าทุเรียนลูกนี้นะครับพร้อมแกะนะครับแกะเราก็จะไม่แยกเนื้อได้ว่าเป็นเนื้อกรอบนอกนุ่มในหรือว่าเนื้อถูกพร้อมทาน
2: ซึ่งบางครั้งวิชาชีพเนี่ยใครๆก็คิดว่าที่น่าจะมีนะครับแต่นะครับปรากฏว่าเนี่ยก็กลับไปที่โครงว่าตอนนี้เนี่ยตลาดแรงงานเนี่ยยังขาดเยอะนะครับเรื่องการปอกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเขาพ้นโทษไปเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาเนี่ยนะครับผมก็คุยกับทีมรวมแล้วเนี่ยหลังจากพ้นโทษไปเนี่ยเขาสามารถมารับจ้างที่นี่มาในการปอกทุเรียนเนี่ยรายได้ถึงวันละ700-800บาทต่อวันเลยนะครับ
0: ปัจจุบันอาชีพเคาะและแกะทุเรียนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานข้ามชาติที่มารับจ้างอยู่ตามตลาดค้าผลไม้ครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดไทยแต่ว่าช่วงหลังแรงงานชาวกัมพูชาเนี่ยทยอยกลับประเทศกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานขึ้นมาครับการเคาะการแกะทุเรียนในอาชีพนี้ต้องใช้ทักษะและยังเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็ทำรายได้วันหนึ่งบางร้านเนี่ยลูกมือของเขานะครับ600-1,500บาทต่อวันก็มีมาแล้วครับส่วนที่สุพรรณบุรีครับผมมีพิกัดร้านที่ยังขายของราคาถูกนะครับไว้ให้คนได้ไปซื้อของถูกแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็ให้เยอะด้วยนะครับนี่เป็นร้านขายผัดไทยขาย3ห่อ20บาทเองครับตั้งราคาขายผัดไทยไว้3ห่อ20บาทหรือว่าถ้า15ห่อก็100บาทนะครับเป็นราคาที่หาได้ยากแล้วแล้วก็ถือว่าช่วยให้ลูกค้าได้กินในราคาประหยัดกันด้วยครับพิกัดอยู่ที่ตลาดนัดวัดวรจันทร์ตำบลโพพระยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับของลุงใจอ่อนสมอายุ72ปีแล้วครับที่เป็นพ่อค้าขายผัดไทยมานานกว่า30ปีแต่ละวันต้องใช้เส้นผัดไทยถึง130กิโลกรัมนะครับจากร้านประจำที่ซื้อเส้นผัดไทยกันมานานกว่า30ปีก็เลยโชคดีที่ได้ราคาพิเศษแบบประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละวันจะผัดกระทะต่อกระทะเลยครับไม่ได้ผัดทิ้งไว้หมดแล้วก็ค่อยผัดใหม่เลยครับ
3: ค่าจ้าง35โลนี้หมด
4: ก็ตอนนี้แหละก็ใกล้จะหมดแล้วแหละนี่ก็ใกล้เรื่อยๆกันแล้ว
3: ก็ถือว่าหมดตั้งแต่วันเลยนะเนี่ย
4: ได้ลูกค้าที่เข้าเคยแล้วก็เราค่ายมานานไงได้ลูกค้าที
5: ่ได้ด้านนี้แหละนะครับ320จ้า
4: ที่จะซื้อได้ก
5: ็325จ้า
3: เมื่อกี้เห็นมีใส่กล่องโฟมด้วยกล่องโฟม
4: บาท
3: อ๋อแล้วแต่ใครจะซื้อเป็นห่อซื้อเป็นกล่อง
4: จะเอาแบบสามห่อยี่เท่าไรครับเป็นกล่องก็มีนะครับเป็นกล่องก็มีนะครับกล่องละ10บาท
0: คิวการมาขายครับถ้าที่ตลาดนัดวรจันทร์เนี่ยจะมาทุกวันพระ5ค่ำแล้วก็11ค่ำนะครับเริ่มขายตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง10โมงช่วงนี้ข้าวของแพงก็จริงนะครับแต่ลุงใจก็ยังนึกถึงชาวไร่ชาวนาที่มาซื้อประจำเป็นลูกค้ากันมานานจะขึ้นราคาเนี่ยก็เห็นใจชาวบ้านจริงๆครับก็ยังอยากจะให้ลูกค้านะครับได้มาซื้อของที่ราคาถูกกันแล้วก็อิ่มอร่อยด้วยครับส่วนกำไรก็ยังพอมีได้อยู่เพราะว่าเน้นว่าขายได้เยอะๆก็ยังพอได้กำไรยังสามารถทำร้านต่อไปได้ครับส่วนชาวสวนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ก็หารายได้กันลงทุนนะครับไปเช่าที่นะครับแล้วก็ไปปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์เอาไว้ส่ง

0: ขายการปลูกไม่นานนะครับสามารถเก็บผลผลิตขายได้ยาวนานประมาณ2ปีเลยครับเช่าพื้นที่จำนวน10ไร่ภายในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม04ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับราคาไร่ละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา2ปีก่อนลงทุนปลูกมะละกอฮอลแลนด์นะครับจำนวนกว่า 2,300 ต้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่นายวิมุตต์อู่มาลาอายุ63ปีครับชาวอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ตัดสินใจลงทุนหารายได้ซึ่งมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยใช้เวลาปลูกประมาณสัก7เดือนนะครับก็สามารถเริ่มเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้โดยเก็บผลผลิตได้ทุกๆ4วันนะครับก็ทำให้มีรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งยังเก็บผลผลิตได้นานถึง2ปีครับก็เลยกลายเป็นทางเลือกของชาวสวนในยุคนี้ครับ
1: เก็บแบบไหนเก็บสุกหรือเก็บผลดิบครับเก็บแต้มเวลาสุกเหลืองๆเขาเรียกแต้มใช่ไหมครับเป็นแต้มถ้าประมาณนี้เท่าที่เคยอันนี้มันได้ประมาณกี่ตันครับรุ่นแรก
2: รุ่นแรกขึ้นเกือบเลยนะทั้งหมดเป็นสองตันนะ
0: ปัจจุบันมะละกอฮอลแลนด์ในสวนเนี่ยขายได้ราคากิโลกรัมละ23บาทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจใช้พื้นที่ไม่มากแต่ว่าก็ให้ผลตอบแทนที่ดีครับแต่ว่าการปลูกมะละกอยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยจากเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับโรคพืชหรือว่าพายุลมแรงต่างๆส่วนพื้นที่ในหมู่บ้านทับทิมสยามศูนย์สี่ตรงนี้ครับในอดีตสักหลายสิบปีก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่อพยพของชาวกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในไทยแต่ว่าปัจจุบันก็อพยพออกไปหมดแล้วนะครับเลยปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่อาศัยกันมีอาชีพเน้นเรื่องของการทำเกษตรที่หลากหลายเลี้ยงสัตว์ปลูกผักอีกหลายชนิดเลยชาวบ้านก็ได้มีพื้นที่ที่ดีอยู่อาศัยด้วยครับพาไปดูคนรุ่นใหม่ที่ตำบลดอนพุทราอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมกันนะครับก็ปลูกเมล่อนอยู่ในโรงเรือนเป็นแบบระบบปิดนะครับแล้วก็ปลอดสารได้ผลผลิตคุณภาพดีรวมถึงยังนำไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่ากันต่อแล้วไปท่องเที่ยวได้ด้วยครับติดตามกันกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: ของพี่ทัศนัยบางหวายหรือพี่ต้นเกษตรกรตำบลดอนพุทราอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมอยู่ในช่วงกำลังให้ผลผลิตค่ะโดยเมลอนที่ปลูกเป็นเมลอนแบบปลอดสารปลูกในโรงเรือนระบบปิดทำให้ได้เมลอนคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดภายใต้แบรนด์ My Melon Farm พี่ต้นบอกว่าลองผิดลองถูกมากว่า3ปีกว่าจะประสบความสำเร็จในการปลูกเมลอนคุณภาพก่อนหน้านี้ได้ปลูกผักและทำสวนมะม่วงค่ะแต่พอได้รับการสนับสนุนเรื่องโรงเรือนจากหน่วยงานภาครัฐก็หันมาปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงอย่างเมลอน
4: เราปลูกผักแบบปลอดสารมาก่อนแล้วพอดีเราได้การสนับสนุนโรงเรือนจากเกษตรนะคะจากสำนักงานเกษตรเราก็เลยศึกษาว่าเอ้ยเราจะปลูกอะไรดีที่มันมีมูลค่าเนาะแบบโรงเรือนก็ค่อนข้างราคาสูงในสมัยนั้นเราก็ศึกษาดูว่าเราปลูกอะไรได้บ้างแล้วก็เลยมาลงตัวที่เมลอนค่ะเพราะว่าปลูกน้อยได้มากคือเป็นเกษตรที่ทำมูลค่าได้แต่ว่าการดูแลก็จะยุ่งยากอุ้ยนานค่ะตอนแรกเนี่ยไม่ได้ผลเลยแล้วพอดีได้ทุนจากสวกค่ะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรเรียนรู้เรื่องการให้ปุ๋ยการเจริญเติบโตของพืชรวมไปถึงกับการแปรรูปต่างๆด้วยค่ะ
5: ตอนนี้พื้นที่ที่ปลูกมีเท่าไหร่พี
4: ่ตอนนี้เรามี3โรงเรือนนะคะอันนี้โรงเรือนหนึ่งก็ขนาดกว้าง6เมตรคูณ24เมตรค่ะ
5: ปลูกมากี่ปีแล้วมีรอบ
4: ก็อย่างที่ว่าปลูกมาปีแรกแล้วก็หยุดไปเรียน2ปีแล้วก็เพิ่งกลับมาปลูกเมื่อประมาณปีกว่าๆ
3: เมลอนที่ปลูกมี3สายพันธุ์พันธุ์แสนหวานมิสเอะและจันฉาย
4: อันนี้เป็นจันฉายนะคะเขาจะเป็นเนื้อข้างในเขาเป็นสีส้มอ่อนแล้วก็เป็นพันธุ์กรอบก็คือจะได้รับความนิยมของแถบนี้นะคะพี่ก็เลยปรับมาปลูกจะเป็นกรอบหวานกรอบค่ะตัวนี้จะเป็นแสนหวานนะคะผิวข้างนอกจะเป็นตะไคร้ข้างในจะเป็นเนื้อส้มจะนิ่มลงมากว่าจันฉายนิดนึงจะมีกลิ่นหอมค่ะหอมแรงจะเป็นเม็ดที่เราดัดแปลงให้ ข้ากับภูมิอากาศในประเทศไทยแล้วค่ะ
5: พี่
4: อันนี้จะเป็นญี่ปุ่นแท้ค่ะจะเป็นมิซาเอะข้างนอกเป็นผิวตะข่ายเหมือนกันแต่ว่าข้างในเป็นเนื้อเขียวนุ่มหอมค่ะ
5: ดูข้างนอกดูไม่รู้เลยนะคะพี
4: ่ใช
5: ่คล้ายๆกันหมดเลย
4: ถ้าสุกแล้วเขาจะมีกลิ่น
5: ตัวไหนหวานที่สุด
4: อุ้ยพอกันค่ะ
5: หวานๆพอๆกันเลย
4: ใช่ค่ะ
5: แล้วเราจะเห็นว่าเนี่ยมีแบบมีเขียนชื่อด้วย
4: มีเขียนชื่อค่ะ
5: อาจารย์หญิงเหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
5: อาจารย์หญิงมาจองไปแล้วเหรอลูกเนี่ย
4: ใช่ค่ะแล้วก็มีฝั่งนู้นอีกหน่อยนี่ค่ะคุณแพท
5: นี่มีรอยยิ้มด้วย
4: ใช่ค่ะ
5: เขามาจองตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยเหรอคะ
4: ใช่ลูกจะเริ่มแอกออกลายนิดนึงถึงจะเขียนได
3: ้ที่นี่จะปลูกเมลอนปีละ2ครั้งค่ะคือเดือนกันยายนและเดือนกุมภาพันธ์ระยะเวลาการปลูกอยู่ที่3เดือนก็จะให้ผลผลิตค่ะส่วนการดูแลต้องคอยหมั่นตรวจแปลงดูแลกำจัดแมลงโดยจะใช้สารชีวพันธุ์ส่วนน้ำที่ให้ก็จะเป็นระบบน้ำหยดค่ะให้น้ำวันละ3เวลาช่วงเช้าก่อนเที่ยงและบ่ายโมงค่ะจะสั่งการผ่านมือถือให้ประมาณ10นาทีค่ะนอกจากนี้ยังมีการพ่นสเปรย์หมอกในช่วงที่อากาศร้อนเพื่อลดอุณหภูมิในโรงเรือนและไล่แมลงค่ะซึ่งสเปรย์หมอกจะไม่นิยมเปิดในช่วงหน้าฝนค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดโรคลาน้ำค้างได้ค่ะ
4: เราส่วนเราอ่ะใช้เป็นปลอดสารนะคะเราจะไม่มีเอาสารเคมีรองก้นหลุมเลยเราจะสามารถเก็บลูกอ่อนเนี่ยไปทานได
5: ้
4: ส่วนเราก็จะใช้ชีวพันธุ์ในการทั้งดูแลรากก็คือพวกไทโคโนมาใช่ค่ะเราก็จะมีพวกบิวเลียเมทาไลเซียมพวกนี้ค่ะเป็นชีวพันธุ์ที่ทำลายแมลงศัตรูพืชไม่ทำลายเรานะคะ
5: ค่ะปลอดสาร
4: ปลอดสาร
5: ได้รับมาตรฐานด้วย
4: มาตรฐาน GAP แล้วก็มาตรฐานนครปฐมการันตีค่ะ
5: แล้วก็จะมีนี่แขวนแบบนี้ด้วยพี่
4: ใช่ค่ะเนื่องด้วยเราเป็นปลูกแบบธรรมชาตินะคะขั้วเขาจะเล็กสั้นดังนั้นบางทีเนี่ยเขาเอาน้ำหนักไม่อยู
5: ่
4: คุณแม่ค่ะก็เลยเกิดไอเดียว่าทำตะกร้อห้อยเขาเพื่อช่วยน้ำหนักค่ะมาน้ำจะน้อยลงเพื่อทำหวานตอนนั้นเนี่ยเราก็จะลดครั้งแล้วก็ลดเวลาการให้น้ำลงค่ะ
5: คือถ้าลูกใหญ่แล้วก็คือน้ำจะน้อย
4: ใช่เพราะว่าเหมือนให้เขาลืมต้นให้เขาทำหวานเนี่ยค่ะ
3: เมลอน1โรงเรือนจะให้ผลผลิตต่อรอบเฉลี่ย300ลูกลูกละประมาณ2กิโลกรัมรายได้ต่อรอบไม่ต่ำกว่า 60,000 บาทกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มรักสุขภาพและกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
4: ตอนนี้เรายังมีขายเองที่ออนไลน์อยู่อะค่ะแล้วก็มีแม่ค้ามารับซื้อไปจำหน่ายต่อบ้างค่ะ
5: ค่ะออนไลน์เพจ Facebook ชื่ออะไรคะ
4: ก็คือ My Melon Farm เลยค่ะค่ะ
5: My Melon Farm
4: ชื่อเดียวกับสวนเลย
5: ค่ะแล้วคุณผู้ชมดูอยู่ก็โทรสั่งซื้อได้เลย
4: ใช่ค่ะ
5: จัดส่งทั่วประเทศนะคะราคาอยู่ที่กิโลกรัมละเท่าไหร่คะพี
4: ่120บาทค่ะ
5: 120บาท
4: ช่างเป็นน้ำหนักต่อลูกค่ะ
5: อันนี้ยังไม่ได้รวมค่าส่งนะคุณผู้ชมค่าส่งคือจ่ายแยก
4: อ
5: ันนี้เป็นพันอะไรคะพี่
4: อันนี้เป็นจันฉายตัวนี้เลยค่ะเราเริ่มผลิตเพราะว่าลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้แบบกรอบค่ะแล้วก็หวานค่ะจากเดิมเราคิดว่าเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะจะเป็นที่นิยมแต่ว่าความต้องการสมัยเนี้ยคือต้องการเมลอนหลากหลายมากขึ้นค่ะเป็นไงบ้างคะ
5: เนื้อมันกรอบแล้วก็หวานด้วย
4: ใช่ค่ะ
5: กินแล้วแบบสดชื่นอร่อย
4: ค่ะ
5: ยิ่งถ้าแช่เย็นนะกินเย็นๆ เนี่ยฟินค่ะคุณผู้ชมนะคะอร่อยมาก
3: เมลอนที่ปลูกจะนำมาทำเป็นอาหารหลากหลายเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวมีทั้งแกงส้มเมลอนผัดเมลอนใส่ไข่ยำเมลอนหมูย่าง

0: เด็ดเลยคือบอกว่าเป็นเมนูแกงส้มเมลอนเหรอคะพี
1: ่แกงส้มเมลอนเลยค่ะคือเราจะเอาผลที่เราคัดออกตอนลูกเล็กนะคะแล้วก็แบบตกเกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาแปรรูปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีสามารถนำลูกอ่อนเอามาทานได้ค่ะคุณอ้อลองชิมสิคะว่าเนื้อมันจะอารมณ์แบบลูกอะไรบ้าง
0: ลองชิมนะคุณผู้ชมนะคะนี่ดูภายนอกคล้ายๆเหมือนพวกฟักเหมือนพวกมะละกอนะคะอร่อย
1: มันจะมีนุ่ม
0: มันจะนุ่มมันฟิลมันเหมือนกินฟักกินมะละกอเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: รสชาติดีนะมีความหวานๆนิดๆด้วย
1: ใช่หวานๆนิดๆค่ะ
0: เมลอนผัดไทย
1: ค่ะแล้วก็จะใส่กุ้งเสริมเข้าไป
0: วันนี้เนื้อจะแน่นกว่าเอาไปต้ม
1: ใช่พอต้มเขาจะเริ่มเละแล้วแกงส้มจะต้องไอ้นี่ข้าวเนื้อนิดนึง
0: ค่ะ
1: ยำเมลอนหมูย่างค่ะ
0: ขอชิมนะคะยำเมลอน
1: อันนี้จะเอาลูกอ่อนกรอบๆเลยนะคะเราจะไม่ได้ไปต้มหรือลวก
0: อันนี้เราคิดเมนูเองหมดเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วมันแทนอะไรได้บ้าง
0: เมนูพวกนี้คือเราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาชิม
1: ใช่ค่ะคืออีกหน่อยนะคะเราจะทำเหมือนเป็นเชฟเทเบิลคือสั่งจองมาล่วงหน้านะคะสำหรับเป็นครอบครัวหรือเพื่อนมาชมสวนเมลอนแล้วก็มาทานอาหารที่เราใช้วัตถุดิบจากเมลอนด้วยค่ะนอกจากนั้นเรายังมาต้มเป็นแกล้มกับน้ำพริกได้นะคะใช่ก็คือมันสามารถทำได้หลากหลายมากเลยนะคะ
0: คือถ้าใครจะมาชิมอยากจะมาชิมเมนูนี้ต้องทำยังไงบ้างคะพี่ต้น
1: ก็จองมาค่ะว่าจะเปิดให้ช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นแบบเหมือนครอบครัวมาใช่ค่ะแล้วก็ได้ทานสดๆแบบนี้เลยค่ะ
0: คือต้องบอกว่าอร่อยทุกเมนูคุณผู้ชมนะคะเป็นเมนูแบบบ้านๆของเรานี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่รสชาติคือดีมากเลยนะคะเมลอนมันเอามาทำเป็นอาหารคาวนี่คืออร่อยมาก
1: ปกติเราจะเห็นแต่เป็นปันนะคะเป็นขนมอันนี้เราลองมาทำของคาวดูบ้าง
2: สิ่งสำคัญที่ทำให้เมลอนของที่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดพี่ต้นบอกว่าคือการสร้างความมั่นใจสร้างมาตรฐานการผลิตให้กับลูกค้าค่ะมีแหล่งที่มาชัดเจนส่วนใครที่อยากจะมาชิมเมลอนและเมนูจากเมลอนก็ติดต่อได้ที่เพจ My Melon Farm สวนเกษตรผสมผสาน
3: นอกจากผลเมลอนที่หวานกรอบอร่อยให้นักท่องเที่ยวได้ไปเลือกซื้อเลือกชิมกันแล้วที่นี่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยไว้ให้อุดหนุนกันอีกหลายอย่างด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชมรมคนรักสัตว์เบตงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจับงูอย่างปลอดภัยครับทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วยครับอบรมกันที่ศาลาพิรมทัศน์เทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับในเวลาที่ไปเจองูก็จะตั้งตัวกันไม่ถูกมีอาการกลัวตื่นตกใจกันแบบนี้ถ้าเจอจะได้รู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50สปีกเกอร์สที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: เอ็งเขียนฟังในกงด้วย
1: เฮ้ยใครอ่ะ
0: เฮ้ยมีคุณมา
2: ชาใครจะกินก็กินนะครับผมเห็นแมลงวันอยู่ในชาผมเห็นแล้วจะอ้วก
0: ฮะมีแมลงวันด้วยเหรอ
3: เกิดอะไรขึ้นอ่ะกวางเป็นอะไรอ่ะ
4: น่าจะมีสารเคมีปนเปื้อนในอาหารนะคาดว่าน่าจะเป็นยาฆ่าแมลง
3: เอ้าทำไมปิดอ่ะ
0: เออปิดได้ยังไงเนี่ยฮะ
5: ปิดให้บริการแหมความว่าไงอะคะ
4: เออต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีในฟาร์มเกิดเหตุสุวิสัยจริงๆครับ
6: นกหยิบเอากลิ่นอายจากท้องถิ่นมาผสมความเป็นโมเดิร์นเล็กๆว่าจะใส่ชื่อแบรนด์ลงบนสินค้าด้วยนะคะ
7: เอาเป็นว่าชื่อแบรนด์ชื่อหลงไหลดีไหมครับ
8: หลงไหลบายควันหลง
4: โอ้โห

0: แบบนี้มันก็เหมือนกับว่าทำเทศกาลไทยทรงดำบ้านควันหลงทุกอาทิตย์เลยสิ
1: เอ้าแต่ถ้าเกิดว่าของมันขายดีเนี่ยทำทุกอาทิตย์มันจะเป็นไรไปล่ะฮะไอ้เท่า
2: เดี๋ยวทำเทศกาลทุกอาทิตย์มันจะไม่เหนื่อยไปหรอไหนจะตั้งร้านไหนจะการแสดงอีกอ่ะ
3: ถ้าจะทำกันจริงๆก็ต้องทำโครงสร้างแข็งแรงขึ้นมาหน่อยครับจะได้ไม่ต้องรื้อถอนให้เหนื่อยทุกอาทิตย์ครับ
1: เห็นไหมทำได้
4: โอเคได้
5: ไอเดียเธอแท้ๆไม่ออกความเห็นเลยหรอ
2: ไม่อ่ะฉันอยากให้พวกเขาตัดสินใจกันเองเกี่ยวกับควันหลงอ่ะยังไงทุกคนก็รู้จักหมู่บ้านควันหลงดีกว่าฉันอะไรมองหน้าฉันทำไมเนี่ยหรือว่าฉันทำอะไรผิดอีก
5: เผามองอย่าชื่นชมนะฮะนี่โตมันเยอะเลยรู้เปล่าแถมผิวก็สวยขึ้นด้วย
2: นี่นายเป็นไข้ปะเนี่ยคะถึงได้ชมฉันต่อหน้าคนอื่นแบบเนี้ย
5: ฉันไม่รู้ฉันเป็นไข้หรือเปล่าเธอลองวัดไข้ฉันหน่อยสิ
6: เจ็บมีคนจะเสนอความคิดเห็น
7: งั้นเราจะลองเปิดตลาดเสาร์อาทิตย์ตามที่ซูเสนอนะเจี๊ยบนะช่วยกันนะ
2: ดีเลยค่ะยิ่งเราเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะคนทำงานเนี่ยก็จะได้มีเวลามาดูหมู่บ้านเรามากขึ้นสินค้าก็จะมีโอกาสได้เห็นมากขึ้นด้วยค่ะ
8: ฉันอยากให้มีกิจกรรมพานักท่องเที่ยวเดินชมสวนชมหมู่บ้านซื้อของอย่างเดียวน่าเบื่อ
5: เอ๊แต่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันต้องใช้คนเยอะนะครับแล้วคนในหมู่บ้านเราจะพอหรอครับ
2: เรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยค่ะถ้าเราอยากทำกิจกรรมเดินชมสวนนะพวกเราก็ช่วยกันสิคะทุกคนสู้ไหมคะ

0: นี่เห็นไหมตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลยเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกเลยนะที่สวนกวางเราได้เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่โชคดีมากเลยรู้ไหมมาเป็นกลุ่มแรกเลยเอาตามสบายตามสบายนุ่นไอ้ตัวเล็กนุ่นเจ้าหลงนุ่นหลง
1: โหเลือกกินด้วยอ่ะกินไปเถอะอร่อยทั้งนั้นแหละโอ้โหเจ้าหลงเนี่ยตัวเรียกแขกของจริงเลยนะตาเดี๋ยวต้องอัปเดตรูปให้แฟนคลับเขาหน่อยละ
0: เอาเลยเอาเลยดาวเด่นดาวเด่น
1: ป๊อปจริงๆโหมานี่แล้วคนเต็มเลย
2: มาดูดิ
3: ก็ตั้งแต่ทำตลาดนัดมาของก็ขายดีขึ้นเยอะเลยนะครับโชคดีนะครับที่เปิดฟาร์มได้นักท่องเที่ยวก็มีที่เที่ยวเพิ่มขึ้นอะไรก็สดชื่นมากขึ้นนะครับ
1: ฮัลโ
4: หลใช่สดชื่นจริง
0: จริงอ๋อแล้วไอ้พวกที่มาก่อกวนในฟาร์มกวางเนี่ยมันได้ความว่ายังไงบ้างล่ะพ่อทิว
4: คือเรื่องนั้น
3: เรื่องที่มาก่อกวนใช่ไหมครับพี่ยอดธงบอกว่าหมู่บ้านข้างๆครับมีคนโดนสารพิษผิวหนังไหม้ครับ
0: ก็ถ้าไร่นาใช้สารพิษมันก็เป็นไปได้ที่ว่ามันจะโดนสารพิษนั่นแหละ
4: แต่ที่มันน่าสงสัยก็คือเจ้าตัวไม่ได้มีไร่นาของตัวเองแถมไม่ได้เช่าไร่นาใครทำด้วยโดนสารพิษได้ไงไอ้เท่าง
0: ั้นเราไปดูเจ้านั่นกันหน่อยไหม
1: ไปไหนกันเหรอจ๊ะฉันไปด้วยดิ
4: งั้นเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกันจ้ะเดี๋ยวฉันพาไปเอง

0: ขอโทษ
1: ไม่ต้องขอโทษหรอก
2: มันก็ไม่อยากทำหรอกจ้ะเป็นเพราะหนูท้องมันถึงต้องเตรียมฟังไว้จ้ะ
3: ฉันเดาถูกก่อนเฉลยอีกนะก็รู้ว่าตาคมกรีดอะเลวแต่ไม่คิดว่าจะเลวขนาดเนี้ย
0: ฉันต้องขอโทษด้วยนะที่สร้างปัญหาให้กับสวนฟางถึงขนาดนี
1: ้ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเจ็บขนาดเนี้ยไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่านะ
0: เก็บเงินไว้ให้เมียฉันคลอดลูกอย่ามาเสียเงินกับคนอย่างฉันเลย
1: โอ้ยไม่ได้เสียเงิน

0: นี่นายหิวเขาจะไปไหน
1: ไปหาผู้ใหญ่คงกรีดไง
2: จะไปตอนนี้ไม่ได้
1: แล้วเธอจะปล่อยให้มันลอยนวลแบบนี้เหรอคนตายทั้งคนนะยายเจี๊ยบ
2: ฉันรู้แต่คือนายพุ่งพลาดไปตอนเนี้ยนายคิดว่าผู้ใหญ่คมกิจเขาจะยอมรับเหรอดีไม่ดีผู้ใหญ่คมกิจอ่ะจะใส่ความคนตายด้วยซ้ำอ่ะนี่นายใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งวู่วามเลย
3: เอาละสู้ต้องไปส่งหาที่เฮือนผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วล่ะเพราะเราต้องรีบไปแจ้งเรื่อง

0: นี
1: ่เป็นอะไร
2: เปล่าไม่ได้เป็นไรซะหน่อย
1: ยังจะมาโกหกฉันอีกนายยังคิดเรื่องผู้ใหญ่ข่มเกลียดอยู่ใช่ปะ
2: ฉันเกลียดฉันโกรธที่พวกมันทำแบบนี้กับฉันฟาร์มนี้หมู่บ้านนี้มีความหมายกับฉันมากนะยาเจี๊ยบโลกของฉันมันก็มีอยู่แค่นี้มีแม่คนในหมู่บ้านคนงานพวกกวางแล้วก็ลูกค้าชีวิตฉันอะไม่ได้ต้องการอะไรเลยแค่พออยู่ไปวันๆในโลกของฉันแค่นั้นน่ะทำไมพวกมันถึงต้องมาทำร้ายกันจนมีคนตายแบบนี้ด้วย

0: ถึงนายจะอยากปกป้องโลกของนายแค่ไหนอะนะแต่ถ้านายทำร้ายผู้ใหญ่คมกริบนายจะมีคดีติดตัวแล้วถึงเวลานั้นอะนายจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลโลกควันหลงของนายล่ะ
1: ก็จริงของเธอขอบคุณนะที่วันนั้นเธอล้างฉันไว้อะ
0: แล้วนายขอโทษฉันด้วย
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: ก็ไอ้โลกใบเล็กๆของนายอ่ะทำไมไม่เห็นมีชื่อฉันเลยไม่ว่าจะเป็นจอมนาลีเจนนี่หรือว่ายายเจี๊ยบอ่ะนายเอาฉันไปไว้ตรงไหนในโลกของนายคะไอ้หลังเขา
1: เจี๊ยบเธอหมายความว่า
0: อย่าบอกนะว่านายไม่ได้คิดเหมือนฉันอ่ะอย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาฉันคิดไปเองคนเดียวทั้งหมดอ่ะ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเดี๋ยวก่อนสิเจี๊ยบเดี๋ยวก่อนเจี๊ยบเดี๋ยวก่อนสิเจี๊ยบ
0: ไม่ต้องพูด
1: เธอฟังฉันก่อนสิเจี๊ยบ
0: ฉันไม่อยากฟังนายจะ
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: คือนายไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว
1: เจี๊ยบ
0: อะไรของนายอีก
1: เธอฟังฉันก่อน
2: คือจะทางด่วนตอนเนี้ยที่ไร่ข้าวโพดของไอ้ผู้ใหญ่คมกริบอ่ะต้นข้าวโพดนั้นยืนต้นตายกันเพียบเลย คนชั่วเนี่ยมันต้องได้รับผลกรรมอย่างนี้แหละอ้อแล้วก็ข่าวร้ายนะจ๊ะตอนเนี้ยที่บ้านไอ้เท่าโชดเนี่ยชาวบ้านแห่มาประท้วงกันบานเลยจ้ะ
3: มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากกัน
4: เดือดร้อนหมดแล้วเนี่ย
5: หลานสาวตัวดีแกอยู่ไหนเนี่ย
6: ใช่
5: ใช่ช่างความเดือดร้อนไว้เนี่ยไหนอะเรียกออกมาคุยกันหน่อย
3: นู่นๆมาแล้วค่อยๆคุยกัน
5: เอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่เราสั่งเลยขยะเต็มไปหมดแล้วจะทำไงดีเนี่ย
7: สร้างปัญหาเลย
1: พ่อแม่พี่น้องทุกคนใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะค่อยๆพูดทีละคนนะเราจะได้แก้ไปทีละปัญหานะจ๊ะเดี๋ยวใครพูดก่อนยกมือจ้ะ
5: ฉันเนี่ยไปทิ้งขยะไว้ในสวนบ้านฉันนะเต็มไปหมดเลยสวนผักนะไม่ใช่สวนขยะรู้ไว้ด้วย
1: ใช่แล้วมีใครมีปัญหาอีกไหมจ๊ะ
5: ไปเดินเที่ยวป่านะกินไปทิ้งไปป่าฉันสวยๆนะมีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะทำไงดีเนี่ย
7: ใช่ทำไง
8: นุ๊ก
7: ขยะเกลื่อน
1: มีใครไหมจ๊ะ
5: มีแต่คนช่วยทิ้งไม่เห็นมีคนช่วยเก็บบ้างเลยทำไมไม่มีความรับผิดชอบร่วมกันบ้าง
7: นั่นสิ
1: มีปัญหาอะไรอีกไหมจ๊ะ
0: ฉันจะคือเจนนี่จะบอกว่าปัญหานี้แก้ได้ค่ะทุกคนสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเพิ่มที่ทิ้งขยะให้มากขึ้นค่ะ

0: ตาชดหลานอยู่ไหน
1: หลานอยู่ไหนเน
2: ี่
1: ย
2: เจ
1: ี๊ยบมาเดี๋ยว
2: เจ
1: ี๊
2: ยบเจี๊ยบ
3: รู้แล้วค่ะว่าตอนนี้วิธีที่เจนนี่แก้ปัญหามันไม่ได้ผลเลย
1: ต้องแก้ปัญหาแบบขวาวิธีแบบเนี้ยไม่นึกถึงวันข้างหน้าเลย
4: ใช่
5: ใช่
1: ตกลงเข้าใจปัญหาไหมเนี่ยถึงได้แก้ไขมันไปเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ
4: หาเงินเข้าหมู่บ้านอ่ะมันก็ดีอยู่หรอกแต่ปัญหาที่ตามมาแล้วสิอย่าเห็นแก้เงินให้มากนักเลย
3: ทุกคนคะเจนนี่ขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะต่อจากนี้เจนนี่จะหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ค่ะ
1: หาวิธี
2: ไงค่อยๆแก้กันไปค่อยๆแก
1: ้แล้วพ่อคุณ
3: เรื่องนี้ต้องถูกจัดการแน่นอนค่ะ
1: เอาอีกแล้วจัดการยังไง
4: จัดการ
1: เล่นยิ่งขยายไปหมด

0: คิดมากเลยเจ้าเจี๊ยบชาวบ้านเขาก็แค่จะบอกความต้องการของเขา
1: ก็ชาวบ้านเองไม่ใช่หรอตาที่อยากให้ทำทัวร์ให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมไร่ชมสวนชมนาของเราแล้วหนูก็แค่ทำตามความต้องการของทุกคนในหมู่บ้านอะแล้วพอขยะมันล้นไงมาโทษหนูซะงั้นอะ
0: ก็ชาวบ้านเขาเห็นว่าเองเนี่ยเป็นที่พึ่งของเขาได้ไง
1: นี่มันเรียกทำคุณบูชาโทษชัดๆเลยตาจะให้หนูทำไงอะก็ในเมื่อขายของที่ตลาดก็ดีทุกคนแฮปปี้ขยะมันก็ต้องมากขึ้นตามจำนวนคนที่มาไม่ใช่หรอง
0: ั้นเอาอย่างนี้ตาว่าเองต้องลองวางแผนการท่องเที่ยวในชุมชนของเราสมัยเพราะว่าที่ทุกวันที่ทำอยู่เนี่ยนะมันอาจจะเกินกำลังคนในหมู่บ้านควันหลงเราก็ได้ไงจะถอยแล้วเหรอ
1: เหนื่อยอ่ะตาม
0: าขนาดนี้แล้วหลานตาเก่งอยู่แล้วยังไงก็ต้องสู้ได้สู้สู้สู
1: ้สู
0: ้
1: มานอนก่อนได้ไหม
0: นอนแล้วต้องสู้นะตื่นมาต้องมีพลังรู้ไหมสู้ไปด้วยกันเดี๋ยวตานะจะช่วยเหลือเจ้าเจี๊ยบของตาให้สำเร็จให้ได้

0: ทุกคนคะก่อนอื่นเจนนี่ต้องขอโทษทุกคนมากๆเลยนะคะที่เจนนี่แก้ปัญหาเรื่องขยะได้ผิดพลาดอะค่ะแต่ก็ขอบคุณเสียงจากทุกคนมากเลยนะคะที่พูดถึงปัญหาออกมาทำให้เจนนี่เนี่ยกลับไปคิดอย่างถี่ถ้วนค่ะแล้ววันนี้เจนนี่ก็อยากจะมาเสนอวิธีแก้ปัญหาใหม่ค่ะแล้วก็อยากจะมาถามความเห็นทุกคนด้วยค่ะนี่นะคะจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าผู้ผลิตเนี่ยก็คือชาวควันหลงนี่แหละค่ะส่วนผู้ขายก็คือพวกเราเช่นกันค่ะแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเราทุกคนเนี่ยค่ะล้วนสร้างขยะ
1: แล้วขยะที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากนักท่องเที่ยวไม่ใช่หรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราล่ะ
2: ใช่อะไรกับพวกเรา
0: เจนนี่เห็นว่าตอนนี้ค่ะเป็นโอกาสดีที่เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องขยะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแก้ไขให้ครบทุกถี่ถ้วนเลยค่ะ
2: แล้วเธอจะให้พวกเราทำยังไงล่ะ
0: อย่างแรกเลยนะคะผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านของเราเนี่ยจะต้องไม่มีกระบวนการในการสร้างขยะค่ะ
3: โรงเคี่ยวน้ำตาลของเราเนี่ยสะอาดไม่มีขยะกะลาตาลนี่นะเราก็เอามาเผาทำเป็นเชื้อเพลิงด้วย
4: นี่เผาแบบนี้เลยปึ๊บ
3: ไม่ทิ้งนะอย่าไปทิ้งมีประโยชน์เนี่ยนี่เผาดูสิ
5: แล้วถ้าเราไม่มีถุงพลาสติกให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกแล้วต่อไปจะทำยังไง

0: ักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องปรับตัวนะคะเจนนี่มองว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นเสน่ห์ของหมู่บ้านเรานะคะ
1: โอ้โหใส่ใบตองให้ด้วยอ่ะรู้สึกธรรมชาติจังเลยค่ะผักปลอดสารหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ทำปลูกเองหลังบ้านค่ะแบบ
1: โอ้ปลูกเองหลังบ้านเหรอคะสดมากเลยขอบคุณนะคะ
0: อีกอย่างที่เราต้องทำนะคะก็คือเราจะไม่วางถังขยะอีกต่อไปค่ะ
3: อ้าว
4: แล้วจะยังไง
5: เอาไม่ว่างขยะจะ
6: ไม่มีถังขยะจะให้เขาไปทิ้งขยะที่ไหนจะให้เขาเก็บไปทิ้งที่บ้านกันเหร
5: อทางไปไม่ได้หรอ
7: แล้วถ้าทิ้งเลี่ยนล้านเหมือนที่ผ่านมาล่ะจะให้ทำไง
8: เราก็ต้องบอกให้เขาเอากลับไปทิ้งบ้านเขาขยะเขาก็ต้องไปจัดการเองบ้านควันหลงไม่ใช่ถังขยะของใครนี่ใช่ไหม
5: ใช่ใช
8: ่ก็บอกไปสิ
0: ที่สำคัญนะคะวันนี้เจนี่อยากจะแจ้งเรื่องปิดตลาดค่ะ
8: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็กำลังขายดิบขายดีกันอยู่ทุกคนแล้วจะมาปิดทำไมอ่ะจ๊ะ
0: ฟังก่อนนะคะเจนนี่ปรึกษากับตาโชดแล้วค่ะคือการที่เราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวชมสวนชมป่าของเราทุกอาทิตย์นะคะก็อาจจะทำให้ป่าของเราเนี่ยพังได้ค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราก็น่าจะให้ระบบนิเวศเนี่ยเขาได้ฟื้นตัวบ้างค่ะ
9: เรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับยายเจี๊ยบนะครับผมมองว่าธรรมชาติของหมู่บ้านเราควรได้รับการพักบ้างพวกเราชาวควันหลงเองเนี่ยก็ต้องมีเวลาพักผ่อนเช่นกันทำงานทุกวันกันแบบนี้เสาร์อาทิตย์ยังต้องมาเปิดตลาดรับนักท่องเที่ยวคอยเดินชมนู่นชมนี่เนี่ยต่อให้รายได้มากขึ้นแต่สุขภาพแย่ลงแบบนี้อาจจะไม่คุ้มนะครับ
5: พ่อทิวก็พูดถูกสุขภาพก็สำคัญแต่ฉันก็เสียดายรายได้เหมือนกันนะ
0: ที่บอกว่าปิดตลาดเนี่ยไม่ได้ปิดตลอดไปนะคะก็อยากจะเสนอว่าให้ปิดเป็นช่วงๆค่ะอาจจะสัก3เดือนแล้วมาเปิดหรือว่าจะเปิดเป็นเดือนเว้นเดือนก็ได้ค่ะ
10: แล้วเราจะเริ่มปิดเมื่อไหร่ดีล่ะ
0: เนี่ยแหละค่ะวันนี้เจนนี่ก็เลยอยากจะมาปรึกษาทุกคนแล้วก็ขอถามความเห็นว่าเราจะปิดกันเมื่อไหร่แล้วก็ปิดนานแค่ไหนค่ะ

0: เจฟเฟอร์
1: จ้า
0: ตะเกียงนี่ตาลงตามรายการนี้เลยนะ
1: ใช่ใส่ช่องนี้ได้เลยจ
2: ้ะตาโชดเอาของมาคืน
0: ยอดไหนดูสินี่ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเนี่ย
2: ใช้ได้สิแม่ฉันใช้ของถนอมรีบเอามาคืนเดี๋ยวคนอื่นไม่มีใช้
0: เด
2: ี๋
0: ยวเองเอาไปวางตรงนั้นให้ตา
2: ได้จ้ะได้จ้ะ
0: ยอดเอาโบมาคืน
3: เอาของมาคืนจ้ะ
0: ขอบใจขอบใจเป็นไงใช่ดีไหม
3: ดีจ้ะเออตาโชดพอจะมีสว่านให้ยืมไหม
0: เหมือนข้างในจะมีลองไปดูนะหลังไอ้กระดานตรงนู้นนะ
3: ได้จ้ะ
1: คิดถูกละที่ตั้งศูนย์ขยะหมุนเวียนควันหลงเป็นไงบ้างพี่ยอด
4: เยอะจังเจี๊ยบ
5: เป็นไง
1: คะขอสัมภาษณ์คุณจอมนาลีหน่อยค่ะเกี่ยวกับการจัดทำศูนย์ขยะหมุนเวียนควันหลงค่ะ
4: เดี๋ยวเอานี่เก็บให้ทัน
1: ก็ศูนย์ขยะหมุนเวียนควันหลงเนี่ยเราจะทำขึ้นมาเพื่อคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะสำหรับของที่ใครที่ไม่ได้ใช้อะไรนะคะเราก็เอามาเป็นของส่วนกลางให้คนในหมู่บ้านให้บ้านอื่นๆเนี่ยได้หยิบยืมไปใช้ค่ะส่วนของที่พังแล้วก็เสียหายซ่อมไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะนำมาแยกแล้วก็แยกชิ้นส่วนขายค่ะเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นค่ะโชคดีที่ควันหลงเนี่ยมีพื้นที่มากเราจึงทำถังหมักกรีนโคนสำหรับขยะเศษอาหารในครัวเรือนได้ง่ายๆถังหมักกรีนโคนหรือถังหมักรักโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ใช้ประโยชน์จากกลุ่มจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินมาทำหน้าที่ย่อยสลายเศษอาหารถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศแคนาดาแต่ในตอนนั้นถังแรกๆที่เขาทำมันเป็นสีเขียวและมีลักษณะเป็นรูปกรวยก็เลยเรียกว่ากรีนโคนค่ะ
6: และนี่คือโฉมหน้าผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้หมู่บ้านควนหลงไม่มีขยะค่ะ
7: พี่เจนนี
1: ่เป็นการร่วมมือกันของชาวหมู่บ้านควนหลงแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ
8: อุ้ยสุดยอดลูก
9: พี่เจนนี่เก่งจังนะพ
8: ่อ
9: ทำให้หมู่บ้านอย่างควนหลงเนี่ยออกทีวีซะด้วย
8: นั่นน่ะสิลูกนี่นะเขาว่าเพชรเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เป็นเพชรลูกน่าเสียดายจริงๆเลยเจนนี่นี่ไม่น่าจะต้องหนีนี่ไปอยู่ต่างจังหวัดเลยเป็นพ่อแท้ๆ
7: แต่ถ้าไม่ได้พี่เจนนี่เนี่ย
9: พวกเราก็คงไม่มีรถมีบ้านได้ใช้ชีวิตสบายๆเหมือนคนอื่นเขานะพ่อแต่ตอนนี้หนูก็ทำงานแล้วเลยมีลูกพ่อคนนี้ก็หาเงินเก่งไม่แพ้พี่เจนี่นะ
8: เก่งจริงลูกพ่อลูกสาวสองคนเก่งกว่าพ่อที่ล้มละลายอีกเยอะเลยสวัสดีครับ
10: โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ทางด้านฝั่ง
8: ใช่ครับผมศิระครับ
10: ตกหนักมากค่ะเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเคลื่อนตัวลงมา
8: อ๋อครับเจนนี่ลูกสาวผมเองครับใช่ครับคนเดียวกันกับที่อยู่ในทีวีนี่แหละครับ
10: ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องหลีกเลี่ยงการเดินเร
8: ือ
10: ใน
8: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพราะว่าขนาดนั้นเลยเหรอครับ
10: จ
8: ุ
10: ดที
8: ่
10: ม
8: ี
10: ฝนฟ้า
8: ค
10: ะนองก็จะม
8: ี
10: คล
8: ื่
10: นส
8: ู
10: งมากกว่า
8: 2
10: เมตรค่ะ
8: โอ้ยเจนนี่ต้องสนใจแน่นอนครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบติดต่อเจนนี่เลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
9: พี่เจนนี่ทำไมล่ะครับพ
8: ่อพี่เจนนี่จะได้กลับมาอยู่กับเราแล้วลูก
9: เฮ้ยจริงเหรอพ
8: ี
9: ่ถึงตัวแย่แล้ว
8: ใช่พ่อก็คิดถึงดีใจมาก
9: เลยอ่ะ
8: เออนี่ลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกต้องทำงานแต่เช้านะขึ้นไปนอนกันเถอะไป
9: หนูไม่ใช่เด็กๆนะพ
8: ่
9: อ
8: ไปเถอะพักผ่อนนะ
9: โอเค
8: ไป
9: ทางงานก็
8: นะ
9: Good night, นะคะ
8: Good night.

0: ี้ยมานั่งทำอะไรเนี่ยยุงเยอะแยะตรงนี้สินค้าใหม่เหรอขยันจังเลยทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยนี่หาเวลาพักบ้างนะเดี๋ยวก็ป่วยหรอก
1: ไม่มีทางหรอกฉันก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนะแล้วอีกอย่างเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วด้วยทั้งเรื่องโปรดักเรื่องมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เรื่องโปรเจกต์หมู่บ้านไร้ขยะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่เรื่องเดียวอะเรื่องหมู่บ้านดีเด่น
0: เฮ้ยเธอคิดแต่เรื่องนั้นเหรอ
1: คิดเรื่องนี้เหรอ
0: ฉันต้องคิดเรื่องนั้นอยู่แล้วสิฉันไม่อยากให้เธอเข้าใจผิดนะเจี๊ยบคือฉัน
1: ไม่อยากคิดเรื่องนี้อีกแล้วอ่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องหมู่บ้านเรื่องรางวัลหมู่บ้านดีเด่น
0: แต่เจี๊ยบฟังฉันก่อน
1: ฉันไม่อยากฟังแล้ว
0: เจี๊ยบ
1: นายเลิกพูดเรื่องนี้ได้ไหมฉันไม่อยากฟัง
0: คือ
1: พี่นายไม่ต้องพูดแล้ว
0: เจี๊ยบ
1: ฉันขอร้องอ่ะ
0: เจี๊ยบพ่อจะโทรมา
1: ค่ะพ่อ
2: เจนนี่ลูก
1: คิดถึงจังเลย
2: พ่อก็คิดถึงลูกนี่แต่ต่อไปนี้นะเราไม่ต้องคิดถึงกันแล้วเพราะว่าลูกต้องกลับกรุงเทพ
1: เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะ
3: ก็ที่ลูกทำโครงการหมู่บ้านไร้ขยะนะลูกนะโอ้โหเป็นสกู๊ปข่าวใหญ่โตเลย
2: มีคนแชร์เป็นไวรัลเยอะแยะเลยลูก
1: ดีใจจังเลยค่ะนี่พ่อก็ดูด้วยเหร
2: อพ่อเห็นเนี่ยนะไม่สำคัญเท่ากับผู้บริหารบริษัทใหญ่เขาเห็นลูกเขาเห็นแล้วเขาก็อยากจะชวนลูกไปร่วมงานในส่วน CSR เพื่อสังคมบริษัทของเขาเขาให้เงินลูกเยอะมากเลยนะ
1: โหดีจังแต่ตอนนี้เจนยังกลับไปไม่ได้อะค่ะพ่อ
2: ลูกมีแฟนอยู่ที่นั่นเหรอเอาอย่างนี้ลูกชวนแฟนมาอยู่กรุงเทพด้วยกันเลย
1: ไม่ใช่ซะหน่อยพ่อเจนยังไม่มีแฟนค่ะแล้วอีกอย่างนะเจนสัญญากับตัวเองไว้แล้วค่ะพ่อว่าเจนจะทำให้หมู่บ้านควันหลงเนี่ยเป็นหมู่บ้าน

0: บัตรเครดิตได้เลยลูก
1: พ่อคะเงินเนี่ยไม่ตายก็หาใหม่ได้นะแล้วเรื่องหนี้เนี่ยเราก็ทยอยจ่ายอยู่เดี๋ยวก็หมด
2: ลูกคิดให้ดีๆนะลูกนะโอกาสดีๆแบบนี้นี่ไม่ได้มาง่ายๆเลยนะลูก
1: ค่ะเจนจะลองคิดดูนะ
0: คิดดูดีๆบ๊ายบาย
3: จะคิดแต่เรื่องนั้นเองเหรอ

0: ิฟหรือปันปันเนี้ยให้คนอื่นทำดีกว่าตาเออตาแล้วบัญชีเนี่ยนะหนูแยกบัญชีของตาออกจากบัญชีของสากลแล้วนะตาห้ามเอามารวมกันเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นมันจะมั่วแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยตาเริ่มให้เขาทยอยคืนเงินกันได้แล้ว
1: เฮ้ยเอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าตาหนึ่งงกเงินเข้าใจเปล่ามันไม่ได้เลยเจี๊ยบ
0: โถหนูเนี่ยอยากมีตาเป็นเจ้าหนี้จริงๆเลยใจดีใจดีโถตาตอนนี้ชาวบ้านทุกคนเขาก็เริ่มมีเงินกันแล้วนะให้เขาทยอยคืนได้แล้วเขาจะได้รู้จักบริหารเงินได้ด้วยตัวเอง
1: เออตาว่าตาต้องถอนคำพูดที่เคยว่าเองเป็นพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแล้วว่ะตาขอโทษนะเองมันแน่จริงๆว่ะ
0: ไว้รอให้ควันหลงได้หมู่บ้านดีเด่นก่อนเถอะตาม
2: าเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วจ้ามาเร็วจ้า
1: อะไรวะยอด
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรหมู่บ้านดีเด่น
0: เย้
2: ยัง
0: แต่ว่าผลออกแล้วใช่ไหมจ๊ะ
3: และตัวแทนที่จะได้ไปแข่งขันระดับประเทศได้แก่
0: หมู่บ้านหลงควัน
3: ผิด
0: หมู่บ้านควันหลง
3: ผิด
0: ถูกแล้ว
3: ผิด
0: เอาก็ตามมุกมันต้องถูกแล้วนี่ใช่ไหม
3: แต่นี่ไม่ใช่มุกเราไม่ชนะ
1: เอาแล้วใครได้วะ

0: ในที่สุดผู้ใหญ่คมกริตก็ทำให้ควันคลุ้งเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อแข่งขันระดับประเทศสำเร็จสุดยอด
1: ผู้ใหญ่มีแขกมา
2: ใคร
3: เจี๊ยบ
4: ฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าคนอย่างผู้ใหญ่คมกิจอะหรอจะพาหมู่บ้านนี้ชนะ
2: น้อยแน่ทั้งหนูฉันเป็นผู้ใหญ่คมกิจก็มีความดีบ้างแหละ
4: โกงขี้โกงอ่ะดิดูหน้าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโกงอ่ะ
2: ชอบตัดสินคนที่ภายนอกใช่ไหมดูอันนี
5: ้ดูซะ
2: ในเมื่อควันลมไม่ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดก็ไม่มีสิทธิ์แข่งขันระดับประเทศดังนั้นนางหนูปีนเกลียวก็ทำตามสัญญายกเลิกสากรแล้วออกจากควันหลงนี้ไปซะ
4: ขอโทษนะคะไอ้ภาพพวกเนี้ยมีของจริงหรือเปล่าฮะนี่มันโฟโต้ช็อปกระจอกกระจอกแค่นั้นอะถ้าทำไม่ได้จริงอะก็อย่ามาขี้โกงอย่างนี้ดิ
2: ขี้โกงคำก็โกงสองคำก็โกงใครโกงกันแน่เหรอมีสมองคิดดูหน่อยสิ

0: ไรเนี่ยมีแต่หนังสือธรรมะที่เอาไว้แจกทำไมไม่ทำเป็นหอไตไปเลยอ่ะ
1: เจี๊ยบเบา
0: จะให้เบาอะไรก็อยู่กัน2คนมีใครมาใช้ประโยชน์ที่นี่ได้ที่ไหนคะก็เป็นซะอย่างเงี้ยทำแต่โครงการผักชีโรยหน้าแล้วมันจะไปต่อยังไงพัฒนาอะไรได้แล้วจะซ่อมแซมแก้ไขอะไรได้คะแล้วมันจะเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนได้จริงๆเหรอมีแต่โครงการบ้าบออะไรก็ไม่รู้

0: ไอ้เจี๊ยบเดี๋ยวคุยกับฉันสิคือเธอเคยบอกกับฉันเองไม่ใช่หรอว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือการที่หมู่บ้านควันหลงได้พัฒนาตัวเองอ่ะทุกทีเราจะดูทุกวันนี้สิชาวบ้านเขามีรายได้มากขึ้นตั้งเยอะมองไปทางไหนก็สะอาดไม่มีขยะสักชิ้นเลยอ่ะแล้วเธอจะอยากได้รางวัลหมู่บ้านดีเด่นไปทำไมล่ะ
1: นายอ่ะไม่เข้าใจการที่ได้รางวัลมันก็คือการบอกว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมแปลว่าเราได้รับการยอมรับแล้วพวกเราทำงานหนักกันมากเลยนะทำไมเราจะต้องพ่ายแพ้ให้กับคนฉาบฉวยเอาหน้าอย่างผู้ใหญ่คมกิจด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยใครจะยอมรับไม่ยอมรับในตัวเราเธอไม่เห็นต้องไปสนใจเลยสำคัญคือเราอ่ะต้องยอมรับในตัวเองแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นก็พอแล้วนี่เพราะเรื่องที่เธอไปพนันกับผู้ใหญ่อ่ะเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันไปคุยให้เองแกแค่อยากเอาชนะไปงั้นแหละเนาะ
2: ใครหนอสัญญาแพ้จะไปแต่ฉะไหนทำไมยืนอยู่นี่ข้าไม่ไปฉันจะด่าไม่ลอลีอย่าหาว่าพี่เนี่ยใจไม้ไส้ละกรรมนะจ๊ะ
0: ผู้ใหญ่ครับ
2: หือ
0: เรื่องที่ยายเจี๊ยบเคยพนันกับผู้ใหญ่ไว้อะผมขอร้องให้เรื่องแล้วต่อกันเถอะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเหล้าเอาไก่ไปขอขมาผู้ใหญ่ที่ยายเจี๊ยบเคยเสียมารยาทไว้อะครับ
1: นี่นายจะไปขอขมาคนขี้โกงแบบนี้ได้ยังไงฮะที่ได้รางวัลมาเนี่ยก็เพราะว่าถ่ายรูปเก่งฉันไม่ยอมรับหรอกนะ
2: ยายลูกเจี๊ยบเธอไม่ยอมรับแต่ทางการเขายอมรับแล้วนี่ยุบสหกรณ์ซะแล้วขนของกลับกรุงเทพบ้านเธอไปถ้าเธอไม่ไปนะฉันจะตามประนามเธอทำให้เธอไม่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทำให้เธอฉาวโชว์ไปทั้งตำบลอำเภอและจังหวัด
1: ไม่ทั้งประเทศทั้งโลกไปเลยไป
0: ยายเจี๊ยบผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าไอ้เรื่องยุบสหกรณ์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะยายเจี๊ยบไม่ได้เป็นคนก่อตั้งนะครับสหกรณ์เนี่ยเป็นของทุกคนในหมู่บ้านควันหลงนะครับผู้ใหญ่ก็รู้อยู่แล้วแต่ยังกล้ารับคำท้าแบบนี้ให้อยากสั่งสอนเด็กใช่ไหมครับผมขอโทษแทนยายเจี๊ยบด้วยนะครับ
2: ฉันไม่ยอมรับคนเดียวที่จะทำให้ฉันยอมรับได้ทางเดียวเท่านั้นไอ้เท่าโชติจะต้องมายกมือไหว้ขอขมาฉัน
1: ตาโชติไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี
2: ้เกี่ยวมากเลยตาโชติอยู่ไหนจะทำมันอยู่ไหน
3: นี่มันอะไรกันไอ้เท่าคมกิจมาเอะอะโวยวายอะไรหน้าบ้านฉัน
2: ตาโชติฉันก็มาทวงสัญญาหลานสาวแกไงหลานสาวแกสัญญาว่าถ้าควันหลงแพ้การประกวดหลานสาวแกจะยุบสหกรณ์แล้วขนของออกจากหมู่บ้านนี้ไปแล้วตอนนี้ก็แพ้แล้วไงฉันจะทำอะไรดีมีได้ต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยฉันรู้แล้วฉันจะทำอะไรตาชดไหนไหนแกก็เป็นเพื่อนเก่าฉันฉันจะไม่ถือสาอะไรเลยถ้าแกมาไหว้ขอโทษฉัน
1: ไม่มีทางตาที่หมู่บ้านควันคลุ้งเนี่ยได้เป็นตัวแทนไปประกวดหมู่บ้านดีเด่นน่ะก็เพราะว่าขี้โกงเก่งแต่ถ่ายรูปมีแต่รูปภาพกับเว็บไซต์ผลงานจริงไม่เห็นมีเลย
3: แล้วนี่เองไปสัญญาอะไรกับไอ้เท่าคมกิจมันอย่างนั้นเหรอ
1: จ้ะ ให้ตาไปไหว้คนขี้โกงแบบเนี้ย
4: พ่อไม่ต้องไปไหว้คนแบบนี้หรอกครับยังไงผมก็จะพาเจนนี่กลับกรุงเทพไม่ต้องไปไหว้ให้เสียมือนะ
1: พ่อจะพาหนูกลับบ้านหรอ
4: ใช่ลูกนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของลูกแล้วนะที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมลูกจะได้มีหน้ามีตามีเงินเดือนมีชีวิตที่เพียบพร้อมไงลูกแล้วลูกจะอยู่ที่นี่ต่อไปทำไมอ่ะก็ในเมื่อลูกพ่อพยายามแล้วแต่ว่าโดนเขาโกงอ่ะลูก
1: ก็จริงต่อให้หนูจะพยายามทำอะไรอ่ะก็ไม่ได้รับการยอมรับอยู่ดี
0: เจี๊ยบทุกคนในหมู่บ้านควันหลงอ่ะเขายอมรับในตัวเธอนะเข้าใจไหมเขาจะไปแคร์ทำไมอ่ะไอ้รางวัลหมู่บ้านดีเด่นบ้าบอเนี่ยฮะ
2: แต่ฉันแคร์ไงแคร์แล้วกลับไปไม่งั้นตะชดต้องไหว้ขอโทษฉัน
1: โอเคเพราะว่าฉันไม่มีทางให้ตาโชตเนี่ยไปไหว้คนอย่างแกหรอกงั้นฉันกลับกรุงเทพ
0: เจี๊ยบ
1: ไปค่ะพ่อ
5: ไป
1: เก็บของกลับบ้านกัน
5: จ้ะ
0: เจี๊ยบ
6: ตัวเจี๊ยบ
0: เจี๊ยบ
2: ชนะแล้วเว้ยชนะแล้ว
1: โครงการที่3นะคะจะเป็นโครงการเพื่อชุมชนค่ะเราจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนก่อนในปีแรกครับ
7: จอมนรีพี่ขอขอบคุณมากขอข้อไปที่โครงการเก็บขยะชายหาดก่อนแต่ในระยะแรกเนี่ยพี่ว่าเราต้องการชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ของบริษัทเราเป็นการเร่งด่วน
8: ดูรีวิวพรุ่งนี้ดิหวยหนักเลยอ่ะ
1: ตัวนี้เลยที่รายการให้พี่รีวิวอ่ะฮะ
9: ช่วงนี้มีพายุดีเปรสชันเข้าก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากทำให้หมู่บ้านควนหลงและหมู่บ้านควนครุ้งเกิดน้ำท่วมฉับ
1: ฮะหน่วยงานช่วยเหลือส่วนกลางเข้าไม่ถึงหรอ
10: มันท่วมหลายที่อ่ะเจี๊ยบแล้วเขาก็เลยต้องกระจายความช่วยเหลือกันไป
1: เห็นตาโชตปะฉันยังหาตาโชตไม่เจอเลยอ่ะ

0: มผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
1: ไร้รังผู้โด่งดัง
2: พอมันง่ายนะมันก็ไร้คุณภาพ
1: ได้เตียนตายก่อนงานจะจบแน
0: ่ที่บ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
3: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
4: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
0: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
5: ความมั่นใจของเขาอันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
0: ่ After
6: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
7: ลิงชายขอบใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
5: ์มะเดื่อเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
0: Why Survival
8: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
0: คนจนเมือง
9: ปังยับเยินเลย
10: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
0: Duck Academy
11: มีป่าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีดแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้า
0: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
12: ไม่รักนี
13: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
14: มึงอี้หัวใจกู
12: อย่านะกายอย่าร
0: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.me และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาVision and Passion

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลย

0: ต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังพุทธัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเสย
2: นะโม

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปี

0: ตินะความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรมะเสยัง

เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verifyรวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis วันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทรงพระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น9มิถุนายนวันอานันทมหิดล

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน9มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: ผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมยังคงต้องตามกันต่อกับกรณีการทบทวนสิทธิ์ของลูกที่นำชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็มีผลต่อการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะล่าสุดเมื่อวานนายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังทบทวนนะคะซึ่งต้องติดตามคณะกรรมการที่จะพิจารณาบัตรประชารัฐเนี่ยค่ะหรือว่าคณะกรรมการที่จะพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการประชุมกันวันที่11มิถุนายนนะคะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นี่แหละค่ะจะเป็นคนเคาะว่าตกลงแล้วจะเดินหน้าหรือว่าจะถอยหลังนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาข้อสรุปในที่ประชุมเนี่ยค่ะนำเข้าสู่การหารือที่ครม.กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งต้องดูด้วยนะคะว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.หรือไม่ในวันนั้นเนี่ยคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานในการเคาะข้อนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
3: ครับรอลุ้นกันต่อแต่หลายคนก็บอกว่ามันยังมีลุ้นนะแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็แซวเหมือนกันบอกว่าทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยดราม่าแต่ไม่ว่ากันคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าขับเคลื่อนได้ก็เป็นสิทธิ์ที่หลายๆคนก็บอกว่ามันพึงจะได้อยู่แล้วขณะเดียวกันคนที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์เลยถ้าตอนนี้ลงพื้นที่ไปตามต่างจังหวัดประตูบ้านแต่ละบ้านเนี่ยเปิดเอาไว้แล้วรอแล้วรอผู้ใหญ่บ้านมาเคาะประตูมาสำรวจกันหน่อยในพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะถ้าไปสำรวจในหลายจังหวัดตอนนี้เขาไปเคาะกันแล้วแล้วพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดบางพื้นที่บอกว่าจะต้องรวบรวมข้อมูลเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่17มิถุนายนนี้แน่นอนว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหม่ที่ยังรอความหวังอยู่ด้วยนะครับ
4: ก็เริ่มปูพรมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเราเริ่มกันที่ราคาน้ำมันกันก่อนครับเห็นหน้าตาเรายิ้มสดใสเช้าวันนี้แต่จริงๆ จะบอกว่าราคาน้ำมันขึ้นนะครับเช้าวันนี้อีก50สตางค์ต่อลิตรมาดูราคาหน้าปั๊มเช้าวันนี้กันเลยครับราคาน้ำมันนะครับก็มีการปรับขึ้นนะครับเช้าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมอีก50สตางค์ต่อลิตรดีเซล B20 นะครับราคาใหม่จะอยู่ที่35บาท80สตางค์ต่อลิตรนะครับดีเซลอยู่ที่41บาท30สตางค์ต่อลิตรนั่นหมายความว่าดีเซลกลับมาก็สูงกว่า41บาทแล้วนะครับคุณผู้ชมแก๊สโซฮอล์95ครับเช้าวันนี้จะอยู่ที่43บาท10สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 42บาท73

0: 3สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 38บาท10สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 จะอยู่ที่34บาท4สตางค์ต่อลิตรราคาน้ำมันปรับขึ้นและมีผลตี5ที่ผ่านมานี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นราคาหน้าปั๊มที่บ้านคุณผู้ชมก็อาจจะสูงกว่านี้เล็กน้อยนะครับมันก็จะมีภาษีแล้วก็ค่าขนส่งต่างๆด้วยนะครับที่ต้องติดตามกันก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางแหละนะครับน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าหลังจากที่อิหร่านแล้วก็อิสราเอลกลับมาโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ขยับเพิ่มขึ้นไปประมาณ4% แต่ 4% ที่ว่านี้มันก็ถ้าเทียบกับช่วงสักประมาณ2สัปดาห์ก่อนมันยังไม่ถึงระดับนั้นก็มีการประเมินกันนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะประเมินได้ค่อนข้างยากครับคุณผู้ชมว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับเพราะแม้ว่ามันจะมีการตึงเครียดกลับมาอีกครั้งนึงแต่ว่าราคาน้ำมันก็ไม่ได้กระโดดอย่างที่มีการประเมินกันไว้ด้วยแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนจะมีสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าอิหร่านแล้วก็อิสราเอลนั้นก็มีการตกลงกันนะครับอาจจะไม่เชิงตกลงกันทีเดียวแต่ก็จะมีการหยุดโจมตีกันชั่วคราวซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่เดี๋ยวติดตามกันต่อนะ
1: ครับค่ะนอกจากราคาน้ำมันนะคะคนที่ลงทุนทองคำอยู่ตอนนี้บางคนบอกว่ารู้สึกหนาวๆร้อนๆเพราะว่าอาจจะไปติดดอยนะคะราคาทองคำเนี่ยคือเมื่อวานนี้ถ้าจะไปดูราคาทองคำในประเทศคุณผู้ชมปรับขึ้นลงเนี่ย30ครั้งหลุด67,000 บาทต่อบาททองคำไปแล้วนะคะดังนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำด้วยนะคะบางคนเนี่ยมีการวิเคราะห์กันแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกว่าราคาทองคำรอบนี้อาจจะเห็นมันลงไปแตะถึง 58,000 บาทต่อบาททองคำแต่มีการวิเคราะห์นะเป็นการวิเคราะห์คุณผู้ชมมันอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ประเมินกันว่ามันน่าจะไปหูปีที่เรายังคุยกันว่ามันจะไปถึงแสนหรือเปล่านะฮะแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันต่อใครมีทองอยู่ในมือแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ก็ถือไปก่อนเนาะถือยาวๆไปก่อนนะครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับคุณผู้ชมก็อย่างที่เราได้เกริ่นไปว่าตอนนี้แน่นอนแล้วนะครับว่านายกสั่งให้ทบทวนนะครับแล้วก็ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็จะรับไปพิจารณาแล้วก็ไปเข้าสู่ที่ประชุมในการพิจารณาเรื่องนี้กันด้วยแต่ถ้าไปดูยอดการลงทะเบียนตอนนี้นะครับก็มีคนลงทะเบียนเป็นการยืนยันสิทธิ์นั่นหมายความว่าก็คือคนที่เคยมีบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วเกือบ10ล้านคนทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันประเด็นอย่างที่เกริ่นไปครับคุณผู้ชมเรื่องของการใช้พ่อแม่มาใช้ในการลดหย่อนแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้รองนายกและรัฐมนตรีคลังบอกว่ารัฐบาลฟังเสียงประชาชนครับนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีการตัดสิทธิ์หากนำพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีนะครับก็ย้ำว่าจุดประสงค์ของรัฐบาลเนี่ยคือการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนและไม่มีใครดูแลหรือไม่มีสิทธิ์ใดๆจากโครงการของรัฐนะครับนายเอกนิติบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดทบทวนคนถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนมานานแล้วและจากข้อร้องเรียนก็พบว่าคนที่ถือสิทธิ์อยู่มีทั้งคนที่เดือดร้อนและไม่ได้เดือดร้อนจริงดังนั้นรัฐบาลต้องการให้สิทธิ์กับคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยกระทรวงมหาดไทยได้เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนตกหล่นระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ครับ
2: มีเกณฑ์ข้อ1ก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายก
0: นายเอกนิติเนี่ยบอกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่กรณีที่ลูกนำไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แต่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจึงได้ทบทวนหลักเกณฑ์การตัดสิทธิ์ แต่จะไม่ถูกนำมาบังคับใช้ในปีนี้เนื่องจากขั้นตอนการยื่นลดหย่อนภาษีของปีนี้มันเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับทางนี้ก็ยืนยันว่ารัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนและจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ
2: ที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยก็ถูกร้องเรียนมามากว่าคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่แอบอ้างใช้สิทธิ์เราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไปใช้สิทธิ์อื่นๆคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ยกตัวอย่างนะครับคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดเนี่ยหลายคนเนี่ยไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส40 60ที่รัฐช่วยสมทบ60แล้วเขาออก40หลายคนไปช่วยแต่เราไม่ได้ให้เขาสิทธิ์ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยอยู่ในมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วได้ 1,000 บาทอยู่แล้ววันนี้คนที่เราทบทวนสิทธิ์นี้เนี่ยถ้าเขาตกหล่นจากบัตรสวัสดิการเขาก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
0: สำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องมาใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ครับจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึง30กันยายนรวมระยะเวลา2เดือนด้วยกันโดยข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมตัวเลขเกือบ10ล้านคนแล้วนะครับก็ค่อนข้างสูงทีเดียวจาก13ล้านนะฮะคุณผู้ชมยืนยันนี่คือคนกลุ่มเดิมที่เคยได้บัตรนะฮะ10เกือบ10ล้านแล้วสำหรับไทม์ไลน์ในการยืนยันตัวตนและขั้นตอนการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กำหนดให้ผู้ที่มีบัตรเดิมเริ่มยืนยันตัวตนมาตั้งแต่วันที่4มิถุนายนยาวไปจนถึง21มิถุนายนนี้ครับส่วนรายใหม่ย้ำอีกทีนึงคุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรครับอยู่เฉยๆรอกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลผ่านบัตรประชาชนหลังจากนั้นเขาจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมพร้อมกับบอกเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้สิทธิ์แล้วจะเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน31กรกฎาคม2569และยื่นเอกสารอุทธรณ์เพิ่มเติมภายใน16สิงหาคมจากนั้นจะประกาศผลอุทธรณ์ก่อน31กันยายนนี้นะครับทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านบอกว่าคณะกรรมการบัตรคนจนที่มีนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานจะประชุมกัน11มิถุนายนนี้ครับเพื่อทบทวนเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้คงเงื่อนไขนี้เอาไว้หรือให้ยกเลิกหากยกเลิกแล้วคณะกรรมการก็ต้องมาดูนะครับว่าต้องเสนอให้ครม.เห็นชอบใหม่หรือไม่ทางนี้คาดว่าหากกรรมการมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกเงื่อนไขกรณีที่พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์หากลูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษีดูแลพ่อแม่ทางกระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าเพื่อประกาศผลผู้ผ่านการลงทะเบียนให้ทันภายในวันที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่าท่าทีของคณะกรรมการที่จะประชุมกัน11มิถุนายนนี้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี
1: ้
0: สำหรับเกณฑ์ส่วนนี้แต่นายกสั่งให้ทบทวนนะ
1: ค่ะแต่ว่าคือถ้ากางปฏิทินดูนะคะคุณผู้ชมช่วงกรอบเวลาที่รัฐบาลวางเอาไว้เนี่ยค่ะคณะกรรมการประชารัฐหรือว่าคณะกรรมการที่จะพิจารณาเงื่อนไขสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะประชุมกันวันที่11มิถุนายนนะคะถ้าหากว่าคณะกรรมการบอกว่าได้ข้อสรุปแล้วจะเป็นยังไงจะเป็น A จะเป็น B เนี่ยข้อสรุปเนี่ยจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.อีกครั้งหนึ่งแต่ว่านายกบอกแล้วนะคะว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คาดหวังด้วยเพราะว่าไม่อยากให้สังคมเนี่ยเกิดการดราม่าแล้วก็ถกเถียงกันแต่ดูจากทิศทางแล้วน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะ คุณผู้ชมเพราะว่าคนในครอบครัวตอนนี้ก็เหมือนโล่งใจแหละเจรจากับพ่อกับแม่ได้ในระดับหนึ่งนะคะ
0: เราก็พูดเป็นเต็มปากไงเราก็ดูวันที่11ปรากฏว่าเดี๋ยว11ประชุมออกมาถ้าให้คงขึ้นมานี่ก็อีกเรื่องนึงเลยนะ
3: คราวนี้แหละลายเด้งในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ ไม่น่าจะสวนทางกับนายกรัฐมนตรีนะคะสำหร
0: ับ
1: กระทรวงการคลังนะคะส่วนการสำรวจคนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยตัวจริงนะคะก็เดินหน้าต่อเนื่องค่ะโดยผู้นำชุมชนเร่งสำรวจแล้วก็ไปลงทะเบียนประชาชนที่ไม่เคยรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่ากลุ่มนี้เนี่ยรัฐเรียกว่ากลุ่มตกหล่นกว่า1 ล้านคนซึ่ง

0: จากการสำรวจของบางหมู่บ้านพบว่าหลายคนเนี่ยค่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขาดทักษะการใช้งานโทรศัพท์มือถือค่ะที่อุทัยธานีนะคะคุณผู้ชมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็พูดคุยกับชาวบ้านนะคะนางสวัสดิ์อ่อนมากค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านหนองโรงตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีขี่มอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมไปสำรวจกลุ่มเปราะบางในชุมชนว่ายังมีคนที่ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอีกหรือเปล่านะคะรวมไปถึงอำนวยความสะดวกยืนยันตัวตนให้กับคนที่มีสิทธิ์รายเดิมถึงที่บ้านพบผู้ยื่นรายใหม่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือกว่า100ครัวเรือนจาก200ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นคนที่มีรายได้น้อยค่ะมีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้ไม่มีสมาร์ทโฟนขาดเอกสารสำคัญซึ่งผู้นำชุมชนก็จะช่วยรวบรวมเอกสารนะคะนำเข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเป็นการรับรองค่ะ
1: ใหญ่ไหม
2: ใหญ่ค่ะ
1: เอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างครับเงินที่ได้แต่ละเดือนเนี่ย
2: เดือนนี้จ่ายค่าน้ำเป็นถังมาค่ะเคยซื้ออย่างขวดไม่แล้วมันแพงอ่ะเลยสั่งเป็นถังเขาเอาถังด้วยค่าถังด้วยอะไรด้วยซื้อมา6ถัง
0: ที่อำเภอทับทันมีประชาชนตกหล่น574คนใน10ตำบล นะคะโดยจะเร่งสำรวจให้เสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้กรณีผู้ที่ไม่มีเอกสารผู้นำท้องถิ่นก็จะนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอหรือว่ากบอค่ะเพื่อพิจารณากันกรองแล้วก็รับรองคุณสมบัติบุคคลตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะมีการส่งไปให้กรมการปกครองภายในวันที่21มิถุนายนนะคะ
3: นะครับสำหรับกลุ่มหนึ่งนะครับรายเดิมนะครับที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับก็ภายในวันที่17มิถุนายนนี้นะครับในส่วนของกลุ่มสองนะครับก็รีบเข้ามาทำนะครับรายชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะนำรายชื่อกรมทางอำเภอภายในวันที่18นี้นะครับ
0: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ back to basic เสียงตามสายพอเวลาเรากลับบ้านนะคะคนในชุมชนเนี่ยเขาก็จะฟังข่าวฟังประชาสัมพันธ์ประมาณนี
4: ้
0: ก็เป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งคนที่อยู่ในชุมชนอีกทางหนึ่งนะคะนี่คือที่นครสวรรค์ค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านสะงามหมู่ที่11ตำบลบ้านมะเกลือประกาศให้ประชาชนที่มีปัญหาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยค่ะเข้ารับคำปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะชาวบ้านบางคนตั้งใจมาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์หลังจากที่ไม่ผ่านการพิจารณาเพราะก็มีข้อมูลเหมือนกันนะคะว่าเป็นเจ้าของห้องเช่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยค่ะข้อมูลผิดพลาดจึงอยากให้ตรวจสอบใหม่ค่ะ
5: ก็กังวลเหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็กังวลเหมือนกันจ้ะ
6: ตรงนี้ก็มาผู้ใหญ่บ้าน
5: จ้ะ
6: ใครก็ช่วยลงให้
5: จ้ะ
6: จะมีความคาดหวังยังไงบ้าง
5: ก็เฉยไม่ได้ก็เหมือนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้
6: เราก็อยากจะได
5: ้จ้ะ
0: ส่วนที่บุรีรัมย์นะคะพบว่าผู้สูงอายุผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตเมืองหลายคนเนี่ยค่ะรายชื่อตกหล่นทำให้ถูกตัดสิทธิ์ค่ะบางคนเนี่ยไปมีชื่อครอบครองที่ดินทำกินบางคนมีเงินหมุนเวียนในบัญชีซึ่งก็มีเสียงสะท้อนนะคะว่าแม้จะมีที่ดินทำกินแต่ก็โอนให้ลูกหลานแล้วต้องการให้รัฐบาลนะคะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะ
2: แม่นี่ที่นั่งเราเลยบ่ได้เห็น
7: ไหมจ้ะแต่ว่าปัจจุบันนี่เหรอ
2: ฮะ
7: ปัจจุบันนี่เหรอคะ
2: ปัจจุบันมันบ่มี
7: เออให้ลูกไปแล้ว
2: ลูกให้อยู่เบิดเลยเจ้าที่ใดบ่ได้ก็บ่มีก็จะต้องลูกมาเป็นอยู่ก็เบิดหายตาได้เพิ่นบ่หายก็บ่ได
7: ้ค่ะ
2: อายุแล้วหลายแล้วสิไปเฮ็ดอีหยังได้รายได้ก็บ่มี
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดมหาสารคามค่ะนางสาวสุวิมลพวงกิจจาปลัดอำเภอเมืองมหาสารคามก็เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนในตำบลโคกเกาะค่ะประชุมเพื่อกำชับให้ลงพื้นที่เข้าถึงชาวบ้านนะคะไปเน้นกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมแล้วก็คนที่ตกหล่นใน13ตำบล ก็มีกว่า 2,200 คนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับโอกาสเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนเหมือนกันที่บอกว่ามีมรดกมีที่ดินมีสมบัติต่างๆแต่ว่าได้มีการส่งต่อให้กับลูกแล้วนะคะทีนี้พอส่งต่อให้ลูกแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็มี

0: ความจำเป็นที่กระทรวงการคลังอาจจะต้องไปอัปเดตข้อมูลที่เป็นข้อมูลหลังบ้านทุกๆปีหรือไม่นะคะเพราะว่าคือแต่ละปีเนี่ยค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลกันไปด้วยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าก็เรานำเสนอในประเด็นที่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเองก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วนะครับบางท่านก็บอกว่าก็น่าจะเป็นวิธีที่น่าจะเข้าถึงที่สุดแล้วบางท่านบอกว่าผู้ใหญ่บ้านทางนี้ยังเงียบกริบเลยยังไม่มีการลงพื้นที่เลยก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แล้วก็แต่ละชุมชนด้วย
0: ค่ะแต่ว่าก็ยังพอมีเวลานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการลงพื้นที่กระจายของผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนี่ยค่ะสามารถลงพื้นที่ได้ทุกวันนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะได้ถึงวันที่21มิถุนายนนะคะ
2: บางคนบอกว่าเห็นภาพผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่นี้ดีจังแต่บ้านของตัวเองเนี่ยบางคนไม่ถูกกับผู้ใหญ่บ้านอันนี้จะทำยังไงอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของในพื้นที่แล้วนะคุณผู้ชมก็ต้องไปดูกันด้วยนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านเขาลงพื้นที่มาเคาะประตูมาสำรวจจริงๆหรือไม่อย่างไรสำหรับคนที่อาจจะเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆด้วยนะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาดูอีกหนึ่งโครงการของรัฐที่หลายคนให้ความสนใจไทยช่วยไทยพลัสนอกจากคนที่ไปใช้สิทธิ์กันแล้วบริหารจัดการกันแล้ววันละ200บาทบางคนบอกว่าตอนนี้1,000 บาทหมดแล้วนะเดี๋ยวรอเดือนใหม่ต้นเดือนหน้าแต่อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กนี่แหละคุณผู้ชมที่มันมีประเด็นที่ต้องตามกันต่อเนื่องจากว่าเงื่อนไขของโครงการนี้ถ้าเป็นร้านค้าขนาดเล็กเขาระบุแบบนี้บอกว่าจะต้องไม่มีรายได้เนี่ยเกิน1,800,000บาทนี่คือต่อปีนะครับก็เลยส่งผลทำให้หลายร้านเขาได้รับผลกระทบมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มของสมาคมภัตตาคารไทยเขาบอกว่าจะมีการส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้มีการทบทวนโครงการดังกล่าวแล้วก็รวมไปถึงเงื่อนไขกล่าวที่กำลังได้รับผลกระทบกับผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กหลายพื้นที่เลยนะครับอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันครับดูภาพบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับร้านอาหารขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจดูขนาดเป็นร้านขนาดใหญ่เงียบเหงาเหมือนกันมีผู้ใช้บริการบางตาครับไปพูดคุยกับนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงบอกว่าหลังจากเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่1มิถุนายนยอดขายเนี่ยลดลงร้อยละ 20-30 ก็เลยอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยทบทวนรวมถึงหามาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเรื่องของลดหย่อนภาษีครับ
3: คืออันดับแรกนะครับก็คืออาจจะต้องดูในเรื่องของการจัดกลุ่มนะฮะยกอย่างในกลุ่มนี้กลุ่มห้างส่วนก็จริงนะครับนิติบุคคลก็จริงแต่ต้องมาดูเรื่องยอดขายของเขาว่าเขาไม่ได้สูงเกินกว่าร้านค้าที่เป็นบุคคลเพราะมีพนักงานไม่ได้เยอะนะครับอันที่สองก็คืออาจจะในเรื่องของการทำลดหย่อนภาษีนะครับอาจจะเอาค่าใช้จ่ายของห้างส่วนจำกัดเนี้ยไปลดหย่อนภาษีในส่วนของบุคคลธรรมดาประจำปีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับรวมทั้งในเรื่องของยกเว้นภาษีป้าย
2: ข้อมูลของสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ตอนนี้มีร้านอาหารและก็ภัตตาคารรวมกันมากกว่า 10,000 แห่งนะครับกระจายตัวอยู่ทั่วทั้ง25อำเภอส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตัวเมืองแต่ก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับบรรยากาศการจับจ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วง7วันที่ผ่านมาก็พบว่าคึกคักนะครับในพื้นที่เชียงใหม่ก็มีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะมากเลยเหมือนกันก็เลยทำให้ร้านค้าต่างๆมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเขาก็จะไปซื้ออาหารและก็ของใช้ในชีวิตประจำวันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ยอดขายก็ดีอย่างต่อเนื่องนะครับด้านนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยบอกว่าจะมีการทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอยากจะให้ทบทวนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะอะไรมันมีเงื่อนไขของรายได้ที่ระบุว่าต้องไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้ร้านอาหารขนาดเล็กที่อยู่ในระบบภาษีจำนวนมากเขาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้ได้นะครับโดยร้านอาหารที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการมียอดขายลดลงถึงร้อยละ50เพราะลูกค้าที่เขาอาจจะเป็นลูกค้าประจำสุดท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนใจครับไปใช้บริการร้านอื่นแทนจึงต้องการให้รัฐเนี่ยช่วยขยายสิทธิ์ช่วยเหลือร้านอาหารขนาดเล็กที่อยู่ในระบบภาษีขาดขนาดรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-5 ล้านบาทต่อปีก็เพื่อเป็นความเป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กทุกร้านนะครับลดผลกระทบต่อธุรกิจและก็การจ้างงานท่ามกลางต้นทุนที่ตอนนี้ร้านอาหารบอกว่ามันสูงขึ้นด้วยสำหรับการกำหนดเงื่อนไขร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย

0: พลัสรายได้ไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและก็กลุ่ม SME จริงๆตอนนี้ก็เลยทำให้ร้านที่เขามีรายได้มากกว่า1,800,000 บาทเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้มีการทบทวนเพราะว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบลูกค้าเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับ
1: ค่ะร้านอาหารกลุ่มนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุแบบนี้นะคะบอกว่าช่วงไตรมาสที่2เนี่ยค่ะร้านอาหารกลุ่มนี้เนี่ยค่ะมีรายได้ลดลง 30-50% ขณะที่ต้นทุนเนี่ยค่ะที่เพิ่มขึ้นกว่า 15-20% แล้วก็ต้องเผชิญกับภาระต้นทุนด้านต่างๆด้วยนะคะค่าแรงแล้วก็ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เป็นคนไทยแล้วก็ค่าน้ำมันค่าสาธารณูปโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมไปถึงค่าเช่าสถานที่นี่นะคะก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่บางร้านเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วก็ยอดขายที่หายไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันก็อาจจะส่งผลทำให้มีผลต่อการพิจารณาการจ้างงานได้ในอนาคตนะคะเพราะว่าถ้าจะไปดูร้านอาหารเนี่ยค่ะคนที่ถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญก็คือกลุ่มแรงงานถ้าหากว่ายอดขายไม่ได้ขายไม่ดีคนกลุ่มแรกๆที่จะถูกพิจารณาก่อนเลยก็คือกลุ่มแรงงานที่อยู่ในร้านก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะแบบลดการจ้างงานลงซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนะคะ
2: ครับนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งนะครับจากผู้ประกอบการที่อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้แต่ถ้ามาฟังเสียงสะท้อนของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่เขาเข้าร่วมโครงการ1สัปดาห์ผ่านมาแล้วสำหรับโครงการนี้เขาก็ยังคงมีเสียงสะท้อนเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาขายอาหารที่แบบช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงกลางดึกเขามองว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้โครงการนี้ช่วยขยายเวลาหน่อย อย่างถ้าเป็นตอนเช้าตอนนี้คือ6 โมงถึง 5 ทุ่มใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ถ้าเป็นช่วงเช้าเขาบอกว่าขยับมาสัก5 ตีน่าจะกำลังดีเร็วขึ้นหน่อยหลายคนบอกว่าวันที่5ใครจะตื่นก็อย่างไรเรา3 คนนะคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะมีอีกหลายคนด้วยนะครับส่วนช่วงกลางคืนหลัง5 ทุ่มอ่ะสักถึงเที่ยงคืนไหมจะได้แบบมีลูกค้ามากขึ้นด้วยไปฟังเสียงสะท้อนนี้กันหน่อยนะครับคืนที่ผ่านมาครับทีมข่าวไทย VS ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับไปคุยกับพ่อค้าที่เขาขายอาหารกลางคืนน้ำผลไม้แบบนี้ก็มีนะครับไปที่บริเวณตลาดรามอินทรากม.2ครับย่านลาดตะเคียนจุดนี้เป็นตลาดที่มีของกินอร่อยหลายร้านเลยนะครับจากการสังเกตของทีมข่าวของเราพบว่าแม้จะดึกแล้วก็ยังคงมีประชาชนทยอยมากินอาหารกันต่อเนื่องนะครับบางคนก็ซื้ออาหารปรุงสุกกลับบ้านก็มีและร้านที่นี่แทบทุกร้านติดป้ายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ไปคุยกับแม่ค้าร้านน้ำผลไม้ครับชื่อว่านางสาวชนทิชากล่ำป่วนเธอเล่าให้ทีมข่าวเราฟังว่าเปิดร้านตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็เล่าว่าตั้งแต่เริ่มมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดขายเพิ่มขึ้นจริงครับลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีจนบางคนมาใช้สิทธิ์บ่อยสิทธิ์เต็มไปแล้ว ขณะที่บางคนมาใช้สิทธิ์ไม่ทันเนื่องจากไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่มันเปิดให้บริการไง ใช่ไหมแบบบางทีเลิกงานดึกมาหลัง5 ทุ่มอ่ะซื้อไม่ได้แล้ว
1: ใช่
2: อะไรแบบนี้ก็อยากให้มีการขยายเวลาสักถึงเที่ยงคืนเพื่อให้คนที่ทำงานกะดึกได้มีเวลาใช้สิทธิ์กันมากขึ้นครับ
3: ตกเที่ยงคืนก็ดีพูดถึงอะนะใช่ใช่เหมือนคนมาดึกก็มีบางทีมีลูกค้าเขาก็บ่นเหมือนกันน่าจะปิดตกเที่ยงคืนบางทีมาไม่ทันเขาอยากสแกนอะไรเงี้ยค่ะใช่
4: แสดงว่าทั้งคนซื้อคนข
3: ายใช่เหมือนถ้ามีเราก็อยากให้ลูกค้าได้อีกเนาะอะไรเงี้ยใช่เหมือนเขาก็อยากต่อตกเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีบ่นเหมือนกัน
2: อีกร้านนึงที่ปกติไม่กินตอนเช้าไปเลยก็แบบก่อนนอนกลางคืนโจ๊กครับคุณผู้ชม
1: มันย่อยง่ายไง
2: นะมันย่อยง่ายกินสบายทีมข่าวเราก็พุ่งไปเลยครับไปร้านนี้เพราะว่ามีป้ายนี้ติดอยู
1: ่
2: นะครับเข้าร่วมโครงการคิดเห็นอย่างไรบ้างร้านโจ๊กร้านนี้เปิดตั้งแต่5:30จนถึงเที่ยงคืนครับมีลูกค้าแวะเวียนมาตลอดเลยครับนางรัติยาพูนหมีเจ้าของเป็นพนักงานของร้านเล่าว่าช่วงเวลาที่ร้านเปิดให้บริการมีบางช่วงที่ลูกค้าไม่สามารถใช้สิทธิ์ของโครงการได้อย่าง5:30ร้านเปิดเนี่ยก็ยืนรอไปก่อนนะครับ6 โมงถึงจะใช้ได้ยังไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ให้บริการจึงอยากให้มีการขยายเวลาให้สักหน่อยส่วนการใช้งานในโครงการนี้พบว่าลูกค้ามาใช้สิทธิ์เยอะมากเทียบกับก่อนหน้านี้ทางร้านไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆของรัฐเลยเพราะลงทะเบียนไม่ทันแต่สาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้เนื่องจากมองว่าโครงการมันมีระยะเวลาหลายเดือนอย่างน้อยคือ4 เดือนก็อาจจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ครับ
5: พอมารอบนี้คือเรามีโอกาสแล้วก็เห็น

0: ว่าเออมันเป็นเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่แบบนั่นนะเราก็เลยมาเปลี่ยนแปลงเออลองทำไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยจ้ะแล้วว่ามันก็4เดือนใช่ระยะมันยาวใช่
1: ก
0: ็
1: คิดว่าพอระยะโครงการมันยาวก็อาจจะ
0: ต้อง
1: เริ่มหา
0: ใช่ๆพอยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็ต้องไปตามนโยบายหรือว่าไปตามนั่นน่ะเน
1: า
0: ะคือ
1: เห็นว่าเพิ่งเปิดมาเพิ่งเปิดใช้วันนี้วันแรก
0: ใช่เพราะว่าพี่ไปต่างจังหวัดมาใช่
1: แล้วพอวันนี้มีลูกค้ามาใช้เยอะไหมจ่ายสัดส่วนปกติไปสแกนจ่ายหรือจ่ายเงินสดใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วพอมาวันนี้มีคนแบบขอสแกนเข้าโครงการเด
0: ีย
1: ว
0: เอาความจริงเลยที่ดูแล้วเนาะสแกนแบบไทยช่วยไทยเยอะ
2: ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus เราสามารถใช้สิทธิ์ได้ในช่วงระยะเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มของทุกวันครับแต่สิ่งที่ผู้ค้าและประชาชนบางส่วนเขาเสนอก็อย่างที่ได้ฟังไปว่าอยากจะให้มีการขยายเวลาการใช้สิทธิ์เป็นช่วงตี5จนถึงเที่ยงคืนเพื่อที่จะทำให้ยอดขายมันเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยเราก็ติดตามแล้วก็ทำข่าวมาตั้งแต่ตอนโครงการคนละครึ่งพาสแล้ว
3: ครับ
2: ผู้ค้าเขาก็สะท้อนเหมือนกันว่าอยากจะให้ขยายเวลาแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพอมาสู่ไทยช่วยไทยพาสก็ยังเป็นช่วงเวลาเดิมยังไม่ได้มีการขยายแต่อย่างใดนะครับ
3: ค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณกัญญารัตน์ลงพื้นที่ไปที่ตลาดเช้านะคะแล้วก็จะไปพบเหมือนกันว่ามีพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าก็อยากจะให้เปิดระบบตั้งแต่ช่วงตีห้าเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็มีคนที่รอใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็หลังเที่ยงคืนหลังห้าทุ่มก็มีคนที่รอใช้สิทธิ์อยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูทั้งหมดนะคะว่าไทยช่วยไทยเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าหลายๆคนก็มองโดยเฉพาะผู้ค้าผู้ประกอบการนี่เขาบอกว่ากลัวว่า4เดือนนี้เนี่ยสิทธิ์หมดแล้วหลังจากนี้เนี่ยค่ะเศรษฐกิจไทยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดังนั้นต้องรอดูนะคะว่าความสามารถของรัฐบาลที่จะกระตุ้นการบริโภคในประเทศรอบนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่เศรษฐกิจปลายปีที่ดีขึ้นได้ขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการปราบปรามคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตำรวจภูธรภาค5บุกเข้าไปจับกุมเครือข่ายที่เป็นชาวจีนนะคะอยู่ในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพบผู้ต้องหาชาวจีน10คนยึดของกลางอีกจำนวนมากเลยค่ะตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5นำกำลังเข้าจับกลุ่มชาวจีนอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่หลังจากไปสืบทราบนะคะว่ากลุ่มชาวจีนกลุ่มนี้เช่าบ้านพักหลังดังกล่าวเอาไว้เป็นฐานของเครือข่ายสแกมเมอร์ค่ะเอาไว้หลอกลวงเหยื่อชาวจีนด้วยกันจากการตรวจค้นภายในบ้านพักมีชาวจีนรวมทั้งหมด11คนพบของกลางเป็นโน้ตบุ๊ก10เครื่องโทรศัพท์มือถืออีกกว่า100เครื่องค่ะตำรวจยึดของทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่าเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว60วันและทำการเช่าบ้านหลังดังกล่าวในราคาเดือนละ 80,000 บาทค่ะเพื่อใช้เป็นฐานในการก่อเหตุได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 35,000 ถึง 40,000 บาทส่วนเจ้านายหรือว่านายจ้างเนี่ยค่ะหรือว่าผู้สั่งการเนี่ยอยู่ต่างประเทศส่วนทางด้านเพื่อนบ้านให้ข้อมูลนะคะว่าสังเกตพฤติกรรมของชาวต่างชาติมีพฤติกรรมต้องสงสัยไม่ยอมออกจากบ้านทำตัวมีพิรุธค่ะก็เลยแจ้งเบาะแสให้ตำรวจเข้าตรวจสอบค่ะ
4: น้องสาวน้องบอกว่าจะเห็นอยู่สองคนเข้าใจว่ามันอยู่กับคนงาน
5: ตีสามตีสี่ไม่หลับไม่นอนเหรอ
4: ฮะ
5: ไปขยะบอกไงตีสามตีสี่ไม่นอน
4: ไม่รถขยะบอกว่าไปเก็บขยะบ้านมันอ่ะตีสองตีสามเหมือนกับว่ามันยังไม่นอน
5: อืม
4: แล้วก็เมื่อกี้ก็คุยกับบอกว่าก็แปลกใจจะเข้าบ้านมันบอกว่าต้องโทรบอกมันก่อนล่วงหน้าก็โทรไปบอกไอ้ที่บอกไม่รู้เรื่องหรือไงมันไม่โทรเขาบอกว่านี่สิเดี๋ยวเขาจะโดนด้วยนะคนให้เช่าเนี่ย
3: ด้านพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็เปิดเผยนะคะว่าชาวจีนทั้งหมดเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะคะเพื่อตั้งฐานหลอกลวงคนในประเทศเดียวกันลักษณะการหลอกลวงก็คือจะมีการติดต่อทักไปหาเหยื่อโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนขายประกันหรือว่าเป็นบริษัทส่งพัสดุเพื่อหลอกให้มีการโหลดโปรแกรมต่างๆจากนั้นก็จะมีการแฮกข้อมูลค่ะหลอกให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินให้โดยอ้างว่าเพื่อนำมาทำการตรวจสอบขณะนี้นะคะตำรวจกำลังเร่งขยายผลจับกลุ่มผู้สั่งการแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการต่อไปด้วยค่ะ
6: ครับเพื่อนบ้านก็สามารถช่วยกันเป็นหูเป็นตาได้นะคุณผู้ชมอย่างเคสนี้พบความผิดปกติก็ช่วยกันสอดส่องจนนำมาสู่การ

0: จับกลุ่มได้ด้วยนะครับดูอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยสำหรับร้านอาหารหน่อยบางคนเนี่ยเปิดร้านอาหารมีคนเดินเข้ามาบางทีมาเสนอขายของกันเยอะมากๆเลยก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยเหมือนกันเพราะล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดชลบุรีครับมีร้านอาหารที่จังหวัดชลบุรีเขามีคนแปลกหน้ามาเสนอขายข้าวสารอ้างบอกว่าข้าวสารในกระสอบนี้เป็นข้าวสารเกรดดีเลยราคาถูกด้วยสุดท้ายพอเปิดออกมาดูข้าวสารไม่ตรงปกสูญเงิน 8,000 บาทครับภาพจากกล้องวงจรปิดครับภายในร้านก๋วยจั๊บนายเต้ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจับภาพขณะที่กลุ่มชาย3คนเนี่ยพากันแบกข้าวสารหลายกระสอบเลยทยอยเข้ามาวางอยู่ภายในร้านหลังจากเจ้าของร้านเขามีการตกลงซื้อขายกันก่อนจะขับรถออกไปครับวางข้าวสารไว้เรียบร้อยขับรถออกไปเลยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเวลา 15:00 นของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะมาพบว่าข้าวสารในกระสอบเนี่ยไม่ใช่ข้าวหอมมะลิเกรดดีที่ตกลงกันเอาไว้แล้วครับพอเรื่องนี้เนี่ยมันถูกแชร์ในกลุ่มของคนชลบุรีทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางมณวรรณเกรดอุดมเจ้าของร้านเขาให้ข้อมูลบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีชาย3คนครับขับรถกระบะสีบรอนเอาข้าวหอมมะลิตราส้มโอมาเสนอขายให้ถึงหน้าร้านเลยแล้วก็อ้างกับเจ้าของร้านบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิจากแหลมฉบังกระสอบละ40กิโลกรัมขายให้กระสอบละ 1,100 บาทก่อนจะมีการเจาะรูในกระสอบครับให้ดูข้าวด้วยบอกให้ดูเป็นตัวอย่างดีข้าวเม็ดดีเลยตนก็เลยตัดสินใจซื้อ8กระสอบเป็นเงิน 8,800 บาทแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นลองเอาข้าวมาหุงกลับไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแต่เป็นข้าวเสาให้ครับเปิดร้านอาหารพอจะดูข้าวออกคือรู้เลยมันไม่ใช่นะครับและที่สำคัญเนี่ยพอลองเอากระสอบไปชั่งน้ำหนักดูปรากฏว่าในกระสอบเนี่ยมีข้าวอยู่เพียง27กิโลกรัมซึ่งไม่ใช่40กิโลกรัมตามที่อ้างนะครับพอแบบนี้ก็เลยรู้ตัวว่าโดนหลอกเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ
1: ปกตินะปกติมากเลยแล้วตอนเขาซื้อเราก็ไม่รู้เหมือนกันใจอ่อนไปให้เขาได้ยังไงเพราะปกติก็จะไม่ซื้อข้าวมองเรามองว่าข้าวเนี้ยมันก็เหมือนมีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วไง
2: ครับ
1: ปกติมันกระสอบนึงก็ประมาณ1,600-1,700 อาจจะเป็นพวกเราอ่ะมันอาจจะโลภไปนิดนึงก็ได้ว่าเอ้ยของถูก
2: ครับ
1: เราไม่ได้เอะใจไงว่า
2: ครับ
1: มันจะโดนหลอกไง
0: ส่วนที่นำเรื่องดังกล่าวมาร้องต่อสื่อมวลชนครับเจ้าของร้านเขาบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับร้านค้าอื่นๆที่อาจจะโดนชายกลุ่มดังกล่าวเนี่ยไปหลอกอีกนะครับพร้อมกับย้ำด้วยบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญคือเขาบอกเลยบอกไม่ควรเห็นแก่ของราคาถูกเนื่องจากราคาข้าวปัจจุบันเนี่ยกระสอบจะอยู่ที่ 1,600 บาทครับผู้ก่อเหตุก็เลยออกอุบายตั้งราคาจูงใจขายต่ำกว่าราคาตลาดแล้วก็คาดการว่าผู้ก่อเหตุ3คนนี้เนี่ยน่าจะขับกระบะไปตระเวนก่อเหตุแบบนี้ในหลายพื้นที่ก็เอามาเตือนกันด้วยเพราะว่าตอนนี้ข้าวในตลาดราคาประมาณนี้แต่เอามาขายถูกกว่าราคาตลาดก็เลยทำให้พ่อค้าแม่ค้าเขาอาจจะหลงเชื่อสุดท้ายก็สูญเงินไปได้แบบนี้ด้วยนะครับ
3: ดูความคืบหน้าคดียิงหญิงดาวติ๊กต็อกเสียชีวิตที่สระบุรีนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปที่นครราชสีมานะครับตำรวจก็ไล่ติดตามสุดท้ายผู้ก่อเหตุตัดสินใจใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตครับ
4: ผ่านลงไฟฟ้าผ่านลงไฟฟ้าอยู่เรียนทั้งอยู่เรียนทั้งขนาน
5: ความ
4: แล้วเดี๋ยวจะรอดจะไม่จะปัดแล้วแต่เราจะรอด
5: ยางแตกแล้วยางแตกแล้วบอกเลย
4: ยางแตกแล้วยางแตกขวางถนนยางแตกขวางถนน
3: นี่เป็นภาพนาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาสกัดจับนายสุทัศน์ฟอร์ดสูงเนินหรือว่าเบียร์อายุ42ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุยิงนางสาวจุฬาพรรังกาทรงหรือว่าป้อนข้าวสาวพีทีซึ่งเป็นดาวติ๊กต็อกเสียชีวิตเมื่อวันที่7มิถุนายนในจังหวัดสระบุรีครับคือทางตำรวจติดตามจับผู้ก่อเหตุขณะที่หลบหนีบนถนนมิตรภาพช่วงตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามีการวิทยุสกัดจับนะครับแต่ว่านายสุทัศน์ไหวตัวทันเหยียบคันเร่งขับหลบหนีตำรวจส่วนตำรวจก็ไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดตามคลิปเลยครับทำให้รถของนายสุทัศน์เสียหลักล้อยางปีนขึ้นไปเหยียบเกาะกลางถนนแล้วก็ทำให้ยางระเบิดรถเสียหลักขวางถนนแต่ก่อนที่ตำรวจจะเข้าคุมตัวนายเบียใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตในรถครับทางด้านของนายจักรินชัยสูงเนินกำนันตำบลมะเกลือเก่า ซึ่งเป็นญาติ

ของผู้ก่อเหตุเล่าว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าผู้เสียชีวิตเองจริงๆก็เป็นคนร่าเริงรักเพื่อนและรักครอบครัวซึ่งหลังจากที่ทราบเรื่องที่ผู้เสียชีวิตก่อเหตุขึ้นตนเองก็ได้ประสานไปยังครอบครัวของผู้ก่อเหตุแล้วก็ทราบมาว่า

0: ได้วางแผนไว้แล้วในเรื่องของการก่อเหตุเนื่องจากเขาได้กลับบ้านมาที่แม่เขาเล่าให้ฟังได้กลับบ้านมาได้มาทำอะไรหลายอย่างให้ลูกแล้วสั่งเสียเพื่อนไปว่าแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรครับผมมารู้สาเหตุทีนี้ผมก็พยายามให้เพื่อนเพื่อนติดต่อเพื่อจะพานายชัดซึ่งเป็นญาติมามอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่
1: ด้านพลตำรวจตรีณรงศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาท่านลงพื้นที่มาตรวจจุดเกิดเหตุพร้อมกับตรวจวัตถุพยานหลักฐานปืนที่ใช้ก่อเหตุต่างๆแล้วก็ดูมูลเหตุจูงใจด้วยนะครับท่านชี้แจงรายละเอียดบอกว่าหลังจากที่ตำรวจติดตามไปพบตัวผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ยไหวตัวทันครับขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่สุดท้ายเห็นว่าหนีไม่พ้นแล้วก็เลยตัดสินใจลงมือยิงตัวเองเสียชีวิตก็มีการไปพบบาดแผลเป็นรอยกระสุนปืนที่บริเวณขมับด้านขวาทะลุขมับซ้ายเบื้องต้นก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดเพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนและจะดำเนินคดีว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปหลังจากนี้ครับ
2: ปรับอารมณ์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปทุมธานีค่ะหลายหน่วยงานตอนนี้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าดวงตากลางบึงนะคะหรือว่าเกาะวงกลมเพราะว่าเกาะวงกลมเนี้ยค่ะเป็นกระแสในโลกออนไลน์เบื้องต้นคาดว่าเป็นหญ้าที่ถูกกระแสน้ำแล้วก็ลมพัดจนกลายเป็นรูปทรงดังกล่าวค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือมันกลมจริงๆนะหลายๆคนก็บอกเอ๊ะไม่ค่อยเคยเห็นนะ
1: ครับ
2: หรือแม้แต่คนในปทุมธานีเองก็ตามนะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพมุมสูงเผยให้เห็นในลักษณะของพืชน้ำที่ลอยแล้วก็หมุนวนอย่างช้าๆจนเกิดเป็นรูปวงกลมตอนนี้กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เลยนะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำมาโพสต์ในโลกออนไลน์อะค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับนายคุณเรียมปัดสีสร้อยนายกอบต.สวนพริกไทยและนายปรีชาภูลดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีรวมไปถึงตัวแทนจากอีกหลายหน่วยงานค่ะโดยพบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นของเอกชนจากการเดินเข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่ป่ารกร้างมีวัชพืชขึ้นเต็มพื้นที่นะคะและจากการนำโดรนขึ้นบินก็พบว่ามีพื้นที่ประมาณ12ไร่ส่วนบริเวณเกาะหรือว่าพื้นที่ลักษณะคล้ายๆเกาะกลางน้ำมีขนาดสักประมาณ100คูณ100เมตรอะค่ะซึ่งในบ่อน้ำที่พัดเป็นรูปดังกล่าวเนี่ยเป็นกองวัชพืชที่พัดไปตามกระแสลมนายปีชาภูลดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีเล่าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าตั้งแต่ตนเองเกิดก็เจอบ่อนี้แล้วค่ะซึ่งเป็นบ่อที่มีการขุดหน้าดินไปขายนานกว่า 30-40 ปีถ้ามองจากพื้นล่างเนี่ยจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นว่าเป็นวงกลมดังกล่าวค่ะ
3: โหเกิดนานแล้วครับตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เจอบ่อนี้แล้วครับน่าจะเป็นบ่อขุดนะครับเขาขุดหน้าดินไปขายก็นานครับนานมาหาหนูเมื่อก่อนแล้วก็เป็นบ่อหมดครับเนี่ยก็บ่อหมด
4: แล้วมันมีหญ้าขึ้นอย่างนี้ครับหรือว่าเป็น
3: ครับเป็นหญ้าขึ้นแล้วเป็นป่ากกมาขึ้นมาตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วครับ
4: แต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าจะเป็นวงกลม
3: ใช่ใช่ครับไม่เคยรู้ครับไม่เคยเห็นเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าไปได้แน่นอนที่จะเดินเท้าเข้าไปครับเพราะมันรกมากสมัยนี้ครับ
2: ส่วนทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ก็ออกมาโพสต์ในประเด็นดังกล่าวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมโดยระบุนะคะว่าเมื่อ นำพิกัดไปตรวจสอบใน Google Earth ค่ะแล้วก็เปิดดูภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังพบว่าภาพเก่าสุดที่มีบันทึกเอาไว้ก็คือช่วงปี2547ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะบริเวณนั้นน่าจะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ที่มีพืชน้ำอย่างเช่นต้นกกกอผักตบชวาอยู่เต็มบึงและในรูปถ่ายดาวเทียมเนี่ยค่ะที่บันทึกช่วงปลายปี2547ก็จะเห็นนะคะว่ารูปทรงของกอผักตบพืชน้ำในบึงเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปทรงของบึงด้วยผ่านไปประมาณ6ปีมาในปี2563รูปทรงของกอผักตบพืชน้ำในบึงก็กลายเป็นรูปวงกลมคล้ายกับภาพของเกาะวงกลมปริศนาในปัจจุบันนี้นะคะส่วนสาเหตุคาดว่าอาจจะมาจากกระแสลมแรงอะค่ะที่พัดพากอผักตบแล้วก็พืชน้ำในบึงไหลวนไปวนมาอยู่ในบึงจนกลายเป็นเหมือนวงกลมแต่ว่าอาจจะต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญ

0: ผ่านทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาเข้าไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะ
1: ครับเห็นภาพสวยๆแบบนี้แล้วหลายคนบอกว่าอยากไปเที่ยวประเด็นเรื่องของแนวคิดในการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดนั้นนะครับล่าสุดผู้เกี่ยวข้องบอกว่าคงจะต้องไปหารือกับเจ้าของที่ดินก่อนเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวมันมีโฉนดครับเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนไม่ใช่ที่สาธารณะทั่วไปก็จะมีการประสานงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามแนวทางความเป็นไปได้ที่สำคัญคือต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประเมินลักษณะพื้นที่อย่างละเอียดก่อนว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็ต้องอันนี้ดูทีมสำรวจอีกทีนึงครับว่าถ้าสำรวจแล้วประเมินแล้วว่ามันเขาจะทำเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าสำรวจแล้วมันเป็นแค่การเกาะตัวของวัชพืชใช่ไหมพี่วัชพืชที่รวมสุ่มกันนี่มันเป็นวงกลม
3: มันก็ต้องลองดูใต้น้ำ
2: ลองดูใต้น้ำอีกทีนึงครับ
1: แต่ล่าสุดครับคนไทยไวกว่าใครเสมอนะ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมไปดูใน Google Map นะมีคนไปปักหมุดพิกัดเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ ปักว่าน
1: ี่ดีไอดวงตาเมืองไทย
4: ตั้งชื่อให้เรียบร้อยด้วย
1: ตั้งชื่อให้เรียบร้อยเลยครับถ้าคุณผู้ชมเข้า Google Map แล้วก็พิมพ์คำนี้มันจะปรากฏพิกัดขึ้นบนแผนที่เลยแต่ย้ำกับคุณผู้ชมนะครับดูได้ในแผนที่แต่ถ้าจะไปจริงอ่ะไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าไม่มีการขออนุญาตนะครับและนอกจากปักหมุดแล้วยุคนี้รีวิวต้องเข้าครับ นี่ปักหมุดแผนที่ไม่พอมีคนไปรีวิวด้วยแล้วก็ให้ดาวนะ
4: ไปมาแล้วก็ต้องรีวิว
1: บางคนยังไม่ได้ไปเลยก็รีวิวแล้วเหมือนกันนะ คุณพัทรชัย บางคนเนี่ยบอกว่าอยากเห็นภาพระยะใกล้เพิ่มเติมครับนี่บางคนยอมรับว่ามาตามกระแสข่าวเห็นว่าแปลกดี แต่คิดว่าน่าจะเกิดจากรถแบ็คโฮมากกว่า ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้มีที่ดินส่วนบุคคลกั้นอยู่แล้วก็แนบภาพมาด้วยนะไปจริงแต่เข้าไม่ได้นี่คุณผู้ชมสำหรับเกาะองกลมที่ปทุมธานีถูกเปรียบเทียบนะครับว่าคล้ายกับเกาะเอลโอโฮที่ประเทศอาร์เจนตินาด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมทางจิสต้าเขาลงพื้นที่ไปสำรวจด้วยนะแล้วก็บินโดรนแล้วก็มีการชี้แจงเขาบอกว่าจริงๆในฐานข้อมูลที่ถ่ายจากดาวเทียม TOS-2 มีฐานข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่ปรากฏจุดนี้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการวิเคราะห์ถึงความมันเคลื่อนที่นะครับถ้าวิเคราะห์อย่างกรณีของอาร์เจนตินามันขยับได้พอเอาภาพดาวเทียมในแต่ละช่วงเวลามาเทียบกันก็พบว่ามันเหมือนจะขยับได้ตามแต่ละช่วงเวลาแล้วก็พบว่าเกาะที่ปทุมธานีก็มีการเลื่อนตำแหน่งชิดขอบอ่างน้ำฝั่งซ้ายทีขวาทีไม่ได้อยู่ตรงจุดกลางจุดเดิมตลอดนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ามันน่าจะเป็นเกาะลอยน้ำธรรมชาติหรือว่า floating islandคือไม่รู้ว่าตรงกลางเนี่ยมันหนาแน่นขนาดไหนหรือมันเป็นลอยน้ำนะแต่น่าจะเป็นลอยน้ำซึ่งภาพถ่ายความละเอียดสูงนี่เองพบว่ามีร่องรอยของเศษซากสิ่งก่อสร้างมีโครงสร้างที่บอกว่าเป็นฝีมือมนุษย์ซ่อนอยู่ใต้เงาต้นไม้ได้หรือไม่เดี๋ยวจะไปวิเคราะห์กันและจากการลงพื้นที่บินโดรนเมื่อวานนี้ก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้หมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆอยู่ตลอดเวลาก็เลยทำให้กลายเป็นวงกลมและระบุว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามวิถีธรรมชาตินะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงจากทางจิสต้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจเมื่อวานนี้ด้วยครับ
4: ดูภารกิจของทีมไทยที่ไปช่วยเหลือคนลาวที่ติดถ้ำที่เมืองล่องแจ้งกันหน่อยนะครับติดถ้ำอยู่7คนช่วยเหลือออกมาได้5คนส่วน2คนยังไม่สามารถเจอตัวนะครับด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ทีมไทยของเราเนี่ยต้องมีการยุติการค้นหาแล้วก็ล่าสุดเดินทางกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะครับที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายครับมีนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ของจังหวัดหนองคายไปให้การต้อนรับนายเก่งกาจบ้งกาวงหัวหน้ากู้ภัยแล้วก็ผู้บัญชาการภารกิจช่วยเหลือผู้สูญหายติดอยู่ภายในถ้ำเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวนอกจากนี้ยังมีนายจักริดแต่งตั้งหรือว่าปอนครับแล้วก็ยังมีทีมกู้ภัยไทยที่เดินทางไปร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาและก็ช่วยเหลือผู้ติดถ้ำ7คนรวมเวลาปฏิบัติภารกิจทั้งหมด 14วัน

0: 13คืนโดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้ำได้5คนแต่ยังไม่พบอีก2คนแม้ว่าจะมีความพยายามค้นหาอย่างเต็มกำลังแต่ก็พบอุปสรรคทางธรรมชาตินะครับมีทั้งฝนตกหนักดินโคลนที่อาจจะเป็นอันตรายต่อทีมค้นหาสุดท้ายก็เลยตัดสินใจยุติภารกิจชั่วคราวและก็เดินทางกลับประเทศไทยครับหัวหน้าทีมกู้ภัยและผู้บัญชาการภารกิจช่วยเหลือผู้สูญหายติดถ้ำในเมืองล่องแจ้งระบุแบบนี้บอกว่าภารกิจการประสานงานข้ามประเทศเพื่อนำทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือมีการวางแผนเป็นระบบมีการสั่งการแบ่งหน้าที่กันทำงานโดยทุกอย่างทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับ
1: ได้มีการติดต่อประสานงานทีมกู้ภัยฝั่งทางประเทศไทยเรานะครับก็ได้มีการบูรณาการเดินทางข้ามประเทศไปช่วยเหลือพี่น้องที่ติดอยู่ในถ้ำทั้ง7ท่านนะครับโดยทางพวกเรานะครับกู้ภัยไทยเนี่ยก็ไปเซตระบบในระบบ ICS นะครับระบบประชาการการแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่กันทำนะครับในการปฏิบัติภารกิจนะครับก็พบทั้งปัญหาและอุปสรรคนะครับเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศของถ้ำที่สปป.ลาวมีความแตกต่างจากถ้ำหลวงหรือถ้ำอื่นมากนะครับเป็นเสมือนหลอดหรือรูแคบๆตั้งแต่ต้นเลยที่เราต้องหมอบคลานกันทุกวันนะครับกว่าจะทำการค้นหาได้นะครับก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับ
0: นายจักริดแต่งตั้งหรือว่าปอนนะครับระบุเพิ่มเติมบอกว่าก่อนที่ทีมไทยเนี่ยจะยุติปฏิบัติภารกิจและก็เดินทางกลับไทยมีการมอบเงินช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยทั้ง2ครอบครัวที่ยังติดค้างอยู่ภายในถ้ำเป็นเงินจำนวน60ล้านกีบหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 90,000 บาทนะครับแล้วก็ยังมีเงินของกู้ภัยทั้งหมดที่ร่วมการสมทบอีก50ล้านกีบเพื่อให้เป็นทุนการใช้ชีวิตของครอบครัวผู้ประสบภัยทั้ง2ครอบครัวต่อไปครับ
2: เรามองเห็นทั้งสองครอบครัวครับด้วยที่ว่าเขาฐานะทางครอบครัวเขาไม่ค่อยมีก็เลยตัดสินใจได้มอบเงินส่วนตัวไป60ล้านกีบก็ประมาณ 90,000 แล้วก็ของทางไทยของผู้ภัยทั้งหมดแล้วก็อาจารย์ทุกท่านของทางไทยรวมกันอีก50ล้านกีบใช่ครับมอบให้ทางครอบครัวเพื่อเขาอาจจะไปต่อเป็นทุนชีวิตของเขาครับ
0: ด้านนายภูธรคำพิลาวงประธานมูลนิธิสายใจลาว1666ก็ยอมรับบอกว่ารู้สึกดีใจมากครับที่ทางการไทยและคณะกู้ภัยไทยได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ
3: ปลื้มปิติยินดีที่สุดเนาะที่ทางการไทยและก็คณะการนำของไทยทุกคนที่เอาใจเบื้องต้นเราคิดว่าการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเรื่องน้อยแต่ว่าพอได้ปฏิบัติหน้าที่ไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภาครัฐของลาวภาครัฐของการไทยก็ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ในภารกิจพวกเขาได้กอบกู้ออกมาได้หาคนเนาะ
0: ติดถ้ำ7คนทีมไทยช่วยเหลือออกมาได้5คนเหลืออยู่2คนนะครับแต่ว่า2คนทีมไทยเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าได้มีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการนำเวชภัณฑ์ยารักษาโรคอาหารเครื่องดื่มไปวางไว้บริเวณจุดใกล้เคียงครับเผื่อว่าถ้าทั้ง2คนออกมาจากถ้ำได้ก็จะได้นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปปฐมพยาบาลแล้วก็ดำรงชีพในเบื้องต้นได้นะครับส่วนทางฝั่งลาวเองตอนนี้ทางการลาวยังคงเดินหน้าเร่งสูบน้ำออกแล้วก็จะมีการประเมินแนวทางค้นหาต่อไปซึ่งได้ข้อมูลจากทีมสแกนพื้นที่ที่ทราบว่าจุดตาน้ำรวมทั้งจุดระบายน้ำแล้วตอนนี้ฝั่งลาวก็ยังคงเดินหน้าค้นหาทั้ง2คนต่อไปครับ
4: หลายพื้นที่ภาคอีสานเจอฝนตกหนักลมแรงนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนนะครับไล่เลียงดูกันแต่ละจุดเลยนะครับว่าเสียหายกันหนักขนาดไหนครับเริ่มกันที่ยโสธรนะครับคุณผู้ชมยโสธรทางนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายจากพายุที่พัดแรงพัดบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอมหาชนะชัยเพื่อที่จะวางแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยานะครับแม้ว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละพื้นที่ได้เข้าเคลียร์สิ่งกีดขวางให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วจากการสรุปรายงานเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ15ตำบล28หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหายอย่างน้อย105หลังคาเรือนทั้งที่อำเภอมหาชนะชัยก็ถือว่าได้รับความเสียหายหนักสุดนะครับครอบคลุม7ตำบล14หมู่บ้านแล้วก็ยังมีวัดชัยชนะที่เสียหายจากแรงลมที่พัดกุฏิพระสงฆ์เสียหายไป1หลังที่อำเภอคอวังได้รับผลกระทบ4ตำบล7หมู่บ้าน อำเภอคำเขื่อนแก้วบ้านเรือนเสียหาย

0: 4ตำบล7หมู่บ้านผู้ประสบภัย9ครัวเรือนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนาทีในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากพายุกันหน่อยฮะยายหลานมากัน3คนครับแล้วฝนตกหนักลมแรงนะครับดูจากต้นไม้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปต่อไม่ไหวจริงๆครับมันเสี่ยงมากนะครับถนนลื่นลมแรงจะโดนลมพัดตกถนนหรือเปล่าสุดท้ายตัดสินใจจอดรถริมทางแบบนี้ร่มก็ไม่มีเสื้อกันฝนก็ไม่มีนะครับตากฝนอยู่แบบนี้ครับสุดท้ายคนที่ไปพบเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ขับรถตระเวนไปแล้วก็ไปพบนะครับก็เลยเข้าไปช่วยเหลือยายแล้วก็หลาน3คนบริเวณริมถนนสายช่องจอมสังขาครับอยู่ที่ตำบลบ้านจานอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์เพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ต่อไม่ได้หลานสาวเกิดความกลัวจนร้องไห้ตัวสั่นด้วยความตกใจแล้วก็หนาวจากฝนที่ตกหนักทางนายวรพันธ์สิริดีผู้สื่อข่าวสถานีข่าวสุรินทร์ก็ลงจากรถแล้วก็ให้ความช่วยเหลือก็ให้ทั้ง3คนขึ้นรถอาสาพาไปส่งถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากส่งทั้ง3คนถึงบ้านด้วยความสวัสดิภาพแล้วทีมข่าวก็ได้เดินทางกลับเพื่อที่จะพาคุณยายไปเอารถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ไว้ริมทางแต่ระหว่างที่ยายขี่รถฝ่าสายฝนกลับเกิดอุบัติเหตุครับรถจักรยานยนต์ไปเกี่ยวกับสายเคเบิลบริเวณทางโค้งที่ตำบลบ้านจานรถล้มได้รับบาดเจ็บทีมข่าวก็เห็นเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งก็ต้องให้ความช่วยเหลืออีกครั้งครับ
1: เราไปส่งน้ำเสร็จแล้วก็พายายมารับคนไข้นะครับลมก็ยังแรงอยู่นะครับฝนก็ยังตกอยู่แล้วก็ในขณะที่เราก็ลมแรงก็ลมมอเตอร์ไซค์จะลมจะพัดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ยายขี่รถข้างหน้าเราคนไซค์เน้นขาดน่าจะขาดแล้วก็มอเตอร์ไซค์โน้มบีบหน้าต่อตาก็มีคนเมืองมาช่วยสองคนนะช่วยยกนะครับก็ช่วยยายน่าจะปลอดภัยนะครับอาจจะโผล่ตามร่างกายนิดนึงนะครับ
3: ไม่เป็นไรมากใช่ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
0: นี่คุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าคนไทยก็ต้องช่วยเหลือกันมีน้ำใจนะเห็นใครเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้ที่สังขะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆมีรายงานว่าฝนตกหนักลมแรงมากครับร้านค้าตลาดนัดชุมชนในหมู่บ้านหลายแห่งได้รับผลกระทบเบื้องต้นยังไม่ได้มีการรายงานความเสียหายที่ชัดเจนออกมานะครับ
4: ไม่ยู่เลยเราเห็นว่าแต่ละพื้นที่เมื่อวานนี้เจอฝนค่อนข้างตกหนักนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยเพราะถ้าไปดูในวันนี้ครับหลายพื้นที่ยังเจอกับฝนตกหนักไม่ใช่แค่ในภาคอีสานอย่างเดียวพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักเหมือนกันร้อยละ60ของพื้นที่ปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันส่งผลทำให้วันนี้ทั่วทุกภาคเจอกับฝนตกหนักนะครับอย่างในพื้นที่ภาคเหนือถ้าเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้เจอฝนตกหนักทั้งพื้นที่เหนือตอนบนเหนือตอนล่างเหนือตอนบนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายวันนี้เจอฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์4จังหวัดนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักพายุฝนฟ้าคะนองด้วยเหมือนกันนะครับและถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวันนี้อุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่33-36 องศาเซลเซียสขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะ4จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและก็นครพนมคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่4จังหวัดนี้หรือไม่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในวันนี้ด้วยนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้จะอยู่ที่ประมาณ 36 องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองเจอฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐม

0: สาครเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองถึง160ของพื้นที่ฝนจะตกหนักในช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะครับส่วนช่วงเช้าอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดเฉลี่ยวัดได้อยู่ที่34ถึง36องศาเซลเซียสนะครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกกันต่อพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับส่วนช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ32ถึง36องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับบางพื้นที่จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่3จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือระนองพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตครับ
1: คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับและช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับเรื่องแรกของสถานการณ์ต่างประเทศวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกับการเกาะติดภารกิจกู้ภัยที่ฟิลิปปินส์หลังจากที่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 ทางตอนใต้ของประเทศนะครับคุณจารุพรล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่า30คนแล้วนะครับ
2: ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะเพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ตอนนี้ประเมินว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10คนด้วยกันค่ะท่ามกลางยอดผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนนะคะขณะที่ช่วงคืนที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยก็ต้องออกมานอนกันด้านนอกเพราะเกรงว่าอาคารอาจจะถล่มลงมาได้อีกค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านฟาสต์ฟู้ดพังถล่มลงมาท่ามกลางสายตาแล้วก็เสียงกรีดร้องของผู้ที่อยู่โดยรอบนะคะจนทำให้กลุ่มควันปกคลุมไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะขณะที่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เมืองดิกอสบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงจนทำให้เด็กๆโยกไปมาตามแรงสั่นสะเทือนก่อนที่โครงสร้างหลังคาในบริเวณดังกล่าวจะพังถล่มลงมาทำให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนต้องคอยปลอบนักเรียนแล้วก็เร่งอพยพทุกคนออกมาเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาอีกแห่งหนึ่งในเมืองมาตาเนาบนเกาะมินดาเนานักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนต่างพากันวิ่งหนีออกมาให้ห่างจากตัวอาคารเรียนที่พังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวค่ะขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในตลาดในเมืองดาวาวบันทึกภาพนาทีเกิดแรงสั่นสะเทือนจนผู้คนที่กำลังจับจ่ายใช้สอยเกิดอาการตื่นตกใจบางส่วนพากันวิ่งหนีออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วยความตื่นตระหนกค่ะแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนบนเกาะมินดาเนาเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะที่เมืองเจเนอรัลซานโตซิตี้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเพียง15กิโลเมตรโดยมีรายงานหนึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ต้องอพยพและทำการรักษาชั่วคราวด้านนอกอาคารโรงพยาบาลตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์เดินหน้าปฏิบัติงานบริเวณใกล้กับอาคารที่พังถล่มในเมืองเจเนอรัลซานโตซิตี้บนเกาะบินนาเนาค่ะเพื่อเร่งค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหายอีกประมาณ10กว่าคนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะคะขณะที่ชาวบ้านในเมืองเจเนอรัลซานโตสเองก็ต่างอพยพมาพักแรมแล้วก็ต้องใช้ชีวิตในช่วงคืนที่ผ่านมากันในเต็นท์ซึ่งก็ตั้งอยู่ด้านนอกอาคารค่ะเนื่องจากเกรงว่าสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยและกลัวว่าอาคารอาจจะพังถล่มลงมาได้อีกด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้แล้วอย่างน้อย35คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า200คนรวมทั้งยังคงมีผู้สูญหายอีกประมาณ12คนด้วยกันด้านกระทรวงศึกษาธิการรายงานนะคะว่านักเรียนประมาณ3ล้าน2แสนคนและก็ครูรวมไปถึงบุคลากรอีก 128,000 คนได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวค่ะขณะที่อาคาร

0: การเรียนประมาณ 6,224 แห่งได้รับผลกระทบในเบื้องต้นเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่า9พื้นที่ประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับค่ะหลังจากสายไฟฟ้าและก็เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ผู้ให้บริการไฟฟ้ายังได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยด้วยด้านสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ชายฝั่ง10จังหวัดแล้วค่ะหลังจากมีการเฝ้าระวังเป็นเวลานาน2ชั่วโมงและพบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นน้ำทะเลในระดับเล็กน้อยเท่านั้นแต่ยังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากแผ่นดินไหวซ้ำซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมากกว่า130ครั้งในช่วงขนาดตั้งแต่ 1.3 ถึง 6.7ขณะที่ด้านเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสำหรับรับมือภัยพิบัติในครั้งนี้ทันทีรวมถึงสั่งการให้หน่วยงานต่างๆเร่งจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเปิดศูนย์อพยพรองรับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งให้คำมั่นด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งมินดาเนาไว้ข้างหลังค่ะขณะเดียวกันหลายประเทศในเอเชียที่ประกาศเฝ้าระวังสึนามิก็ได้ทยอยยกเลิกคำเตือนแล้วนะคะทั้งอินโดนีเซียที่ยกเลิกประกาศเตือนภัยสึนามิหลังจากสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงบนเกาะสุลาเวสีแล้วก็เกาะซานกิเฮโดยบางพื้นที่ของอินโดนีเซียรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกับออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นที่ยกเลิกเฝ้าระวังคลื่นสึนามิในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งของประเทศแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยที่ญี่ปุ่นมีการพบคลื่นสึนามิสูงที่สุดที่จังหวัดวากายามะทางตอนใต้ของประเทศที่มีความสูงประมาณ20เซนติเมตรด้วยกันค่ะซึ่งจริงๆแม้ว่าฟิลิปปินส์กับแผ่นดินไหวจะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแต่แผ่นดินไหวครั้งนี้ขนาด 7.8 ในครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดของประเทศในรอบประมาณ10ปีด้วยกันและถ้าเกิดไปดูสถิติของทั้งโลกเนี่ยสำหรับปีที่ผ่านมาประมาณครึ่งปีนี้ก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด4ขึ้นไปทั่วโลกมากกว่า 6,000 ครั้งแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความรุนแรงขนาด4แต่ก็ไม่ถึง5โดยยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่แน่นอนว่าก็จะมีความถี่ในการเกิดที่ลดลงตามไปด้วยเท่านั้นค่ะ
1: ครับจุดที่ได้รับผลกระทบหนักจากแผ่นดินไหวรอบนี้ก็เจเนอรัลซันโตสที่รายงานไปนะครับเมืองนี้คนอาศัยอยู่เยอะมากครับมีปัจจัยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยอยู่ทางใต้แล้วมันอยู่ห่างจากไต้ฝุ่นเบลหรือว่าแนวไต้ฝุ่นของฟิลิปปินส์ปกติไต้ฝุ่นเนี่ยเจอมันหนักมากฟิลิปปินส์นะครับแต่เมืองนี้มันอยู่ใต้ก็เลยไม่ค่อยเจอคนก็เลยไปอยู่กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยปลูกได้ง่ายเพราะว่ามีภูเขาไฟก็ทำใหสินค้าเกษตรเนี่ยค่อนข้างโด่งดังแถมยังเป็นท่าเรืออีกทูน่าก็ขึ้นชื่อนะครับคนก็เลยอยู่เยอะแต่เจอแผ่นดินไหวไปหนักรอบนี้ก็โอ้โหก็น่าจะต้องฟื้นฟูกันยาวเหมือนกันนะฮะ
0: ก็ต้องรอดูท่าทีจากทางการด้วยเพราะว่าดูเหมือนเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เองก็ดูจะไม่ค่อยปล่อยพื้นที่นี้ไปสักเท่าไหร่มันมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะ
2: คุณผู้ชมไปดูการสู้รบในตะวันออกกลางนะคะหลังจากอิหร่านแล้วก็อิสราเอลค่ะเปิดฉากปะทะครั้งแรกในรอบ2เดือนจนสร้างความกังวลนะคะว่าอาจจะทำให้บานปลายแล้วก็ทำให้ทั้งภูมิภาคเนี่ยค่ะกลับสู่สงครามอีกครั้งล่าสุดเหมือนสถานการณ์ส่อแววที่จะคลี่คลายนะคะ
0: ทั้งสองฝ่ายก็ประกาศระงับการโจมตีกันแล้วนะคะหลังจากที่ผู้นำสหรัฐออกมาเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีค่ะแต่ก็ขณะเดียวกันก็ยังไม่อาจจะไว้วางใจได้สักเท่าไหร่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ขู่ที่จะโจมตีอีกฝ่ายอย่างหนักหน่วงหากว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกันอีกค่ะนี่คือสภาพบ้านเรือนของประชาชนทางตอนเหนือของเวสต์แบงค์ที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของอิหร่านค่ะหลังจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลจนนำไปสู่การโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างดุเดือดเมื่อวานนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งบริเวณพื้นที่โล่งค่ะปรากฏภาพเศษซากขีปนาวุธที่ตกลงมาแล้วก็ฝังลงไปในพื้นดินเกือบครึ่งหลังจากทั้งกองทัพอิหร่านแล้วก็กลุ่มฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลภาพลักษณะนี้ปรากฏในซีเรียบริเวณชางกรุงดามัสกัสด้วยนะคะโดยพบเศษซากขีปนาวุธอิหร่านกลางทุ่งนาท่ามกลางรอยไหม้เป็นวงกว้างโดยสื่อทางการซีเรียรายงานว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นเหนือน่านฟ้ากรุงดามัสกัสเมื่อคืนวันอาทิตย์หลังจากที่อิสราเอลสกัดขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากอิหร่านค่ะในฝั่งอิหร่านเองก็ปรากฏภาพความเสียหายออกมาเช่นเดียวกันรวมไปถึงที่โรงงานปิโตรเคมีมาชาทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านหลังจากกองทัพอิสราเอลระดมโจมตีตอบโต้เช่นเดียวกับเป้าหมายทางทหารจุดอื่นๆทางตะวันตกและตอนกลางของอิหร่านค่ะ การโจมตีตอบโต้กันไปมารอบล่าสุดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลซึ่งมีกลุ่มฮูตีในเยเมนที่อิหร่านหนุนหลังกระโดดเข้าร่วมวงด้วยเริ่มคลี่คลายลงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันทีทรัมป์ยืนยันการเจรจาขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับสันติภาพกำลังคืบหน้านะคะเว้นแต่ว่าจะมีเรื่องของความเพิกเฉยหรือว่าความโง่เขลาเข้ามาขัดขวางพร้อมย้ำด้วยว่ามาตรการปิดล้อมต่ออิหร่านยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายกันด้วยค
3: ่
0: ะไม่นานหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเคลื่อนไหวกองบัญชาการกลางทักคามเอาอันบียาของกองทัพอิหร่านออกแถลงการประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอลแล้วพร้อมทั้งเตือนว่าจะตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่าเดิมหากว่าอิสราเอลกลับไปเปิดฉากโจมตีเลบานอนอีกครั้งซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนด้านของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมายอมรับเช่นกันนะคะว่าตอนนี้การสู้รบกับอิหร่านยุติลงแล้วเพราะหลังจากอิสราเอลโจมตีระบอบก่อการร้ายในอิหร่านฝั่งอิหร่านก็หยุดโจมตีอิสราเอลพร้อมประกาศกล้าวจะตอบโต้ด้วยกำลังขั้นเด็ดขาดหากว่าอิหร่านโจมตีอิสราเอลอีกครั้งนอกจากนี้ผู้นำอิสราเอลระบุด้วยนะคะว่าอิสราเอลจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนต่อไปโดยพร้อมย้ำว่าอิสราเอลมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการป้องกันตนเองและจะใช้สิทธินั้นอย่างเต็มที่เท่าที่จำเป็นค่ะด้านของกองทัพอิสราเอลออกมาแถลงว่ามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขจัดภัยคุกคามในพื้นที่ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันว่ากองทัพจะยังคงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านกลุ่มเฮสบอลลาห์ต่อไปเหมือนคำขู่อิหร่านที่ว่าพร้อมเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่หากอิสราเอลยังไม่ยุติปฏิบัติการโจมตีในเลบานอนค่ะโดยเมื่อวานนี้เองอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีใส่พื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะคะขณะที่ฝั่งอิสราเอลก็สกัดขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากเลบานอนด้วยเช่นกันนอกเหนือจากที่ถูกยิงมาจากอิหร่านและก็เยเมนส่วนอิสราเอลมีการรายงานด้วยนะคะว่าเนทันยาฮูไม่ได้แจ้งให้ทรัมป์ทราบถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเปิดฉากโจมตีอิหร่านจนกระทั่งแผนการดังกล่าวล่วงเลยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วโดยระหว่างที่ทรัมป์ต่อสายตรงถึงเนทันยาฮูเพื่อขอให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงการตอบโต้อิหร่านการสนทนาของทั้งคู่ก็จบลงโดยไม่มีข้อตกลงร่วมกันก่อนที่ในเวลาต่อมาค่ะเนทันยาฮูได้แจ้งต่อมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าตัดสินใจที่จะโจมตีอิหร่านแล้วโดยทรัมป์เผยกับสื่ออิสราเอลว่าตัวเขาทำได้เพียงช่วยลดขนาดและขอบเขตการโจมตีลงมาเท่านั้นนอกจากนี้ทรัมป์ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าตนได้เตือนเนทันยาฮูว่าอิสราเอลอาจต้องถูกทิ้งให้เผชิญหน้ากับอิหร่านอย่างโดดเดี่ยวในไม่ช้าหากสถานการณ์ความขัดแย้งยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะด้านเชบาสชาริฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานเปิดเผยว่าเป้าหมายสุดท้ายในการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐใกล้จะบรรลุผลสำเร็จแล้วพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นขณะที่ก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่าการเปิดฉากยิงโต้ตอบโต้กันอีกครั้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลมีแต่จะทำให้กระบวนการทางการทูตที่วุ่นวายอยู่แล้วกับสหรัฐย่ำแย่ลงไปอีกซึ่งการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายมีปากีสถานทำหน้าที่เป็นตัวกลางขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานาธิบดีสภาอิหร่านก็ออกมาระบุนะคะว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นล่าสุดเป็นผลมาจากความผิดพลาดของสหรัฐที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากการบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการยุติสงครามและก็สร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนไม่ใช่การปรับความสัมพันธ์ให้กลับสู่ระดับปกติกับสหรัฐและอิหร่านเองก็ไม่ไว้วางใจอีกฝ่ายเลยพร้อมทั้งเสริมด้วยนะคะว่าอิหร่านจะเปลี่ยนมาตรการปิดล้อมครั้งนี้ให้กลายเป็นความพ่ายแพ้ของสหรัฐอีกครั้งโดยแม้ว่าทั้งอิหร่านกับอิสราเอลจะประกาศยุติการโจมตีอีกฝ่ายแล้วแต่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยังมีรายงานนะคะว่าอิสราเอลสกัดโดรนที่ถูกยิงออกมาจากฝ่ายเยเมนเอาไว้ได้ด้วยค่ะตอนนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่ออาจจะเป็นรายนาทีเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์ณขณะนี้ก็ยังไม่แน่นอนตัวทรัมป์เองก็ดูมีท่าทีที่ชัดเจนขึ้นว่าไม่อยากให้สงครามครั้งนี้ลากยาวออกไปอีกแต่อะไรๆก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่าถ้าดูจากท่าทีอิสราเอลกับอิหร่านตอนนี้ก็ดูจะไม่ค่อยอยากจะยอมสักเท่าไหร่ค่ะ
1: แต่ถ้าดูที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ BBC ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็น่าสนใจเนาะ BBC เขาก็สัมภาษณ์ทรัมป์แล้วก็ถามเลยบอกว่าคุณใช้อะไรมาเป็นเครื่องโน้มน้าวที่ทำให้เนทันยาฮูหยุดโจมตีอิหร่านนะครับทรัมป์เนี่ยบอกว่า คุณก็แค่ต้องใช้เหตุผลเขาบอกกับเนทันยาฮูแบบนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเขาบอกให้เนทันยาฮูทำอะไรเนทันยาฮูก็จะทำตามแบบนั้น

0: ันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ BBC ตอนนี้กลายเป็นว่าก็ต้องมาติดตามบทบาทของทรัมป
1: ์
0: ในฐานะไม่น่าจะเรียกว่าคนกลางเนาะแต่ว่าก็เป็นคนที่เข้ามาพยายามจะเจรจาระหว่างอิหร่านกับไม่ใช่อิหร่านอีกอ่ะก็อิสราเอลนะครับไม่ให้โจมตีกับทางอิหร่านนะฮะ
2: ครับแล้วก็ต้องดูกันต่อด้วยว่าประเทศไหนจะมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกันด้วยหรือเปล่าด้วยนะครับคุณผู้ชมจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางขยับมาดูความเคลื่อนไหวในเอเชียกันบ้างที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเขาเผชิญปัญหาเรื้อรังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือปัญหาหมีบุกเมืองครับปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นในหลายเมืองก็เลยทำให้บางพื้นที่เขาต้องมีการยกระดับการรับมือแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับคุณจารุพร
1: อย่างล่าสุดก็ที่เมืองอุซุโนมิยะนะคะมีการสั่งปิดโรงเรียนไปแล้วมากกว่า100แห่งด้วยการหลังจากไปพบเห็นหมีเนี่ยมาป้วนเปี้ยนอยู่ในเมืองเป็นครั้งแรกนะคะท่ามกลางความกังวลถึงความปลอดภัยของคนในพื้นที่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเผยให้เห็นนาทีที่หมีวิ่งผ่านหน้าชาย2คนบริเวณถนนย่านศูนย์การค้าในเมืองอุซุโนมิยะจังหวัดโทจิกิในช่วงดึกของเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งก็สร้างความตกใจให้กับผู้อยู่ในเหตุการณ์อย่างมากค่ะเมืองนี้มีประชากรประมาณ 500,000 คนตั้งอยู่ห่างจากโตเกียวไปทางตอนเหนือประมาณ100กิโลเมตรซึ่งเมื่อวานนี้ทางการท้องถิ่นสั่งปิดโรงเรียนประถมแล้วก็มัธยมทั้งหมด94แห่งหลังจากมีชาวบ้านเนี่ยพบเห็นหมีครั้งแรกในย่านที่อยู่อาศัยใกล้กับสวนสาธารณะเมื่อเย็นวันเสาร์และก็ยังคงหาหมีตัวนี้ไม่พบนะคะหลังจากมีคนไปพบเห็นอีกครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์ห่างจากโรงเรียนมัธยมประมาณครึ่งกิโลเมตรด้วยกันเหตุการณ์หมีทำร้ายคนรวมไปถึงในเขตเมืองก็กำลังเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นอย่างมากค่ะทำให้ในปีนี้รัฐบาลต้องจัดตั้งคณะทำงานเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้ายังจำกันได้เหตุการณ์หมีทำร้ายคนในเมืองฟุกุชิมะก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย4คนด้วยกันและเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถจับหมีได้นะคะหมีควายถูกจัดอยู่ในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั่วโลกแต่คาดว่าจำนวนของพวกมันเนี่ยในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตั้งแต่ปี2012ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของการล่าขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ปริมาณอาหารตามธรรมชาติของหมีลดลงนอกจากนี้การลดลงของประชากรในพื้นที่ชนบทและการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกทิ้งร้างทำให้พวกหมีเนี่ยกล้าที่จะออกมาหาอาหารใกล้กับชุมชนมนุษย์เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะอย่างตอนนี้ในญี่ปุ่นเองมีการพยายามคิดค้นอุปกรณ์ต่างๆในการต่อสู้กับหมีจะใช้คำว่าต่อสู้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเป็นการป้องกันไม่ให้หมีทำร้ายเราแล้วก็ไม่ให้เราบาดเจ็บจากหมีด้วยอย่างบางคนมีการคิดค้นเป็นไม้ไล่หมีค่ะเขาจะเป็นไม้ยาวๆน้ำหนักก็จะเบาหน่อยจะเป็นไม้แบบเป็นง่ามสองง่ามอย่างนี้เป็นแง่อย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเวลาเจอหมีเนี่ยให้ดันหมีเอาไว้คืออย่าคิดจะไปสู้กับมันเพราะว่าคนที่คิดค้นไม้เนี่ยเขาเคยรอดชีวิตจากการเผชิญหน้ากับหมีมาแล้วแล้วเขาบอกว่าสู้ไปก็เท่านั้นเอาไม้เนี่ยดันเอาไว้ยอดขายเขาบอกตอนนี้มากกว่า200ไม้ไปแล้วด้วยกันคือคนเนี่ยสนใจแล้วก็มองว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญเพราะว่าตอนนี้ที่บอกไปไหนก็เจอหมีในเมืองก็เจอหมีได้เหมือนกัน
0: ครับแต่สำหรับนักท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าคนไทยไปเที่ยวช่วงนี้มันก็มีวิธีในการป้องกันอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีแพลตฟอร์มที่เขาคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีการรายงานว่าเจอพบเห็นหมีที่จุดไหนอย่างไรก็จะมีคนรายงานไปเราสามารถตรวจสอบได้ล่าสุดผมเข้าไปในแอปนี
1: ้ค่ะ
0: อัปเดตมีภาษาไทยแล้วด้วยนอกจากเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะครับเพิ่มภาษาจีนกับภาษาไทยเข้ามาด้วยก็ไม่แน่ใจว่าเพราะช่วงหลังๆเนี่ยคนไทยไปเยอะหรือเปล่าดังนั้นโหลดติดไว้ก็ได้อย่างเมื่อสักครู่นี้เรารายงานที่อุซุโนมิยะที่จังหวัดโทชิงินี่ก็เป็นพื้นที่ที่คนไทยชอบไปเที่ยวนิโก้มรดกโลกนะครับก็ช่วง30วันที่ผ่านมาในแมปเนี่ยก็ขึ้นเลยว่ามีรายงานการพบหลายจุดดังนั้นถ้าใครจะไปญี่ปุ่นช่วงนี้ก็โหลดแอปนี้ติดตัวไว้ก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้พาย้อนวัยกันหน่อยนะครับพาไปดูการแข่งขันที่จีนเป็นการแข่งขันที่ชวนยิ้มที่กำลังฮิตมากนะครับเหมือนแบบทำให้ทุกคนได้หวนย้อนกลับไปถึงวัยเด็กใช่ไหมคุณจารุพร
1: เชื่อว่าสมัยยังเป็นเด็กยังเป็นนักเรียนหลายคนน่าจะมีพฤติกรรมสุดแสบบ้างอาจจะแบบแอบกินขนมในห้องเรียนแอบคุยกับเพื่อนเวลาที่ครูสอนนะคะแอบอ่านการ์ตูนก็มีเหมือนกันบางคนก็โดนจับได้บ้างไม่ได้บ้างที่จีนก็เลยหยิบเอาบรรยากาศนี้กลับมาผ่านการแข่งขันแบบนี้ค่ะเสียงกริ่งดังแบบนี้เป็นอันเริ่มต้นการเรียนคาบพิเศษค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งของจีนอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็ต้องมีการยืนทำความเคารพคุณครูกันด้วยนะคะให้สังเกตหน้าตานักเรียนก็จะมีหลายวัยเลยทีเดียวค่ะคลาสนี้ไม่เน้นบทเรียนเพราะว่าบนโต๊ะเรียนเนี่ยมีหนังสืออยู่เล่มเดียวหรืออาจจะใช้คำว่าเรียกว่าแผ่นเดียวก็ได้นะคะ แต่กองขนมเนี่ยกองอยู่เต็มโต๊ะเลยนี่เป็นกิจกรรมที่ทำให้หลายๆคนได้ย้อนวัยไปสมัยที่ยังเป็นนักเรียนค่ะเป็นการแข่งแอบกินขนมในห้องเรียนซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำยังไงก็ได้ค่ะให้กินขนมบนโต๊ะให้หมดภายใน10นาทีโดยที่คุณครูที่ยืนอยู่ที่ยืนสอนอยู่เนี่ยจับไม่ได้นะวิธีหลบครูก็มีตั้งแต่ขั้นเบสิกค่ะอย่างแอบกินหลังหนังสือเรียนบางคนพอแอบหยิบเข้าปากแล้วก็อมไปก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวเดี๋ยวครูเห็นนะคะเอากระเป๋ามาบังบ้างเอาหนังสือเอามือมาปิดปากบ้างตอนเคี้ยวกิจกรรมนี้เขาบอกว่าเน้นความสนุกค่ะครูไม่เข้มงวดซึ่งทางห้างสรรพสินค้าที่เป็นผู้จัดงานบอกว่าคนที่มาทำหน้าที่เป็นครูคอยจับผิดนักเรียนแอบกินขนมในการแข่งขันนี้เนี่ยทำอาชีพเป็นครูจริงๆนะคะไม่ได้เอาใครมาสวมบทบาทนี้ก็ได้โดยผู้ที่ทำภารกิจแอบกินขนมหมดได้ภายใน10นาทีจะถือเป็นผู้ชนะและก็มีโอกาสแข่งขันในรอบต่อไปเรียกว่าแข่งกันไปเรื่อยๆกินขนมแบบจุกอิ่มๆจุกๆไปเลยนะคะพ่วงมาด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มการแข่งขันนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากโดยทางผู้จัดกิจกรรมบอกว่ามีคนสมัครเข้าร่วมแข่งขันที่จัดขึ้นในช่วงวันหยุดเนี่ยหลายร้อยคนด้วยกันส่วนตัวดิฉันอาจจะคิดก่อนว่าจะไปดีไหมเพราะว่าลืมมุกไปหมดแล้วว่าสมัยก่อนแอบคุณครูกินยังไงนะ
2: ก็เป็นทักษะที่หลายคนน่าจะเคยใช้ในตอนเด็กๆก็นึกย้อนไปนึกถึงตัวเองนึกถึงเพื่อนๆแต่ละคนก็มีสกิลที่แตกต่างกันแต่นี้ก็นำสกิลมาใช้ในการแข่งขันใครชนะนี่รู้เลยนะว่าค่อนข้างที่จะชำนาญในการที่แอบคุณครูกินขนมในห้องเรียนนะ
1: อาจจะเป็นเซียน
0: ครับชวนย้อนวัยกันนะครับคุณผู้ชมถ้าย้อนวัยได้หมายความว่าเราก็ต้องมีอายุระดับหนึ่งแล้ว ใช่ไหมแต่ว่าจะกี่หลักหน่วยหรือว่าเป็นหลัก10ปีก็ว่ากันไปแต่ละคน
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะกลับมาสำรวจเงินในกระเป๋ากันหน่อยนะคะตอนนี้ต้นทุนวัตถุอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะก็ทำให้นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกมาระบุนะคะว่าจำเป็นต้องปรับราคาขายหมูหน้าฟาร์มอีกกิโลกรัมละ4บาทนะคะซึ่งก็มีผลแล้วนะคะขณะที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศราคาแนะนำไข่คละหน้าฟาร์มยังคงยืนราคาเดิมที่ฟองละ3บาท60สตางค์ค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ประกาศปรับราคาแล้วเช่นเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดประกาศยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองทีมข่าวคุยกับนายมาโนชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ระบุนะคะว่าการประกาศราคาดังกล่าวเป็นการยืนราคาเดิมค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
4: ที่เข้ามาใช้ในฟาร์มเนี่ยซึ่งผ่านกระบวนการไอ้น้ำมันเนี่ยมันก็ขึ้นหมดเช่นถาดพลาสติกที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยใส่ไข่เนี่ยมันขึ้นหมดแต่เราก็ไม่ได้เอามาอ้างอิงก็ขายได้ก็ขายไปขายไม่ได้เราก็ต้องพยายามฝืนๆแล้วก็ต้องลงราคาเราก็ลงเพราะฉะนั้นไอ้การที่ประกาศราคาวันนี้เพื่อย้ำเตือนให้เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยอย่าถูกเอารัดเอาเปรียบอย่าถูกกดขี่ให้ขายเป็นระบบที่มันพอขายได้
3: ก่อนหน้านี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่มีการปรับราคาแนะนำไข่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท20สตางค์เป็น3บาท40สตางค์เมื่อวันที่17มีนาคมนะคะแล้วก็ปรับขึ้นเป็นฟองละ3บาท60สตางค์ตั้งแต่28มีนาคมส่งผลทำให้ราคาไข่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นรวม40สตางค์ต่อฟองหรือ12บาทต่อแผงนะคะแต่ว่าที่พิษณุโลกค่ะแม่ค้าขายไข่ร้านนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าคือประกาศปรับราคาไข่ล็อตใหม่ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเพิ่มขึ้นมา6บาทต่อแผงเนื่องจากต้นทุนเนี่ยมันแพงขึ้นมาจากค่าอาหารสัตว์นะคะตอนนี้ทางร้านบอกนะคะบอกว่าก็ต้องเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะนำไข่เปลือกบางหรือว่า ไข่ไก่เปลือกย่นจากแม่ไก่แก่คือไข่แบบนี้คุณผู้ชมราคามันถูกกว่าไข่ไก่ปกติก็บอกว่าเอามาขายกลุ่มเป้าหมายก็คือครอบครัวใหญ่เลยนะคะเผื่อว่าใครที่มีคนเยอะๆในครอบครัวเนี่ยจะซื้อไปรับประทานแล้วก็ไข่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมราคาแผงละ110 บาทถ้าคิดเป็นฟองละ3.60 บาทค่ะ

0: ลือกบางเป็นไข่ที่เปลือกไม่ค่อยหนาก็เน้นไปทอดไปเจียวราคาจะถูกกว่าไข่เบอร์เยอะเลยค่ะ
1: ไข่ใช่ครับไข
0: ่ไข่เปลือกบางเนี่ยอันนี้ขายอยู่110บาท
1: 110บาท
0: ขนาดไซส์ประมาณเบอร์2เบอร์1เลยค่ะราคาห่างกันเยอะ
1: แต่ว่ามันจะเก็บไว้ได้อย่างไรกี่วัน
0: ก็ถ้าแช่ตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์อะค่ะแต่ส่วนใหญ่หนูจะแนะนำให้ลูกค้าที่สำหรับกินไวลูกหลานเยอะ
2: กินไวลูกหลานเยอะหรือว่าใครที่ซื้อไปทำขนมอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็สามารถซื้อไข่แบบนี้ไปได้นะคะคือหน้าตามันอาจจะไม่สวยอะค่ะแม่ค้าบอกแต่ว่าคือราคามันค่อนข้างดีเลยนะคะไข่ไก่ล็อตใหม่เนี่ยแม่ค้าบอกว่าจะปรับราคาแผงละ5บาทอย่างเบอร์4แผงละ105บาทเบอร์3อะแผงละ115บาทส่วนเบอร์2ก็แผงละ130บาทนะคะอันนี้เป็นราคาไข่คุณผู้ชมไปดูราคาหมูกันหน่อยค่ะหมูเนี่ยค่ะทางเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดแจ้งสมาชิกแล้วก็เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสุกรเลยนะคะว่าตั้งแต่8มิถุนายนจะมีการประกาศขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก4บาทต่อกิโลกรัมหรือว่าหมูเป็นนี่นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าการปรับราคาขายหมูหน้าฟาร์มเนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ 13-14 บาทโดยราคาที่ปรับขึ้นยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนนะคะที่กิโลกรัมละ 68-70 บาทที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขาประเมินปัจจุบันต้นทุนปรับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 70-72 บาทค่ะ
3: ช่วยโอกาสเลือกอะไรนะพวกนี้จริงๆอ่ะผู้เลี้ยงเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้จะล้มหายตายจากไปเรื่อยๆยิ่งรายย่อยเนี่ยต้นทุนเขาจะสูงมากเลยเขาซื้อข้าวโพดแล้วถ้าซื้ออาหารสำเร็จเนี่ยเขาต้นทุนเขาสูงกว่ารายใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเขาต้องซื้อเป็นถุงนึกออกไหมฮะถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยมันเป็นรถเบ้าอ่ะมันตัดค่าถุงออกถุงใบนึงก็ห้าหกบาทเจ็ดแปดบาทแล้วแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยรายย่อยไปซื้อเนี่ย14บาทนะไม่ใช่13บาทกว่า
2: พอหมูเป็นหน้าฟาร์มปรับราคาขึ้นนะคะที่ตลาดสดก็มีความจำเป็นจะต้องปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกันทีมข่าวไปสำรวจที่ตลาดในจังหวัดนครราชสีมาค่ะแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมพบว่าราคาหมูหน้าเขียงทยอยปรับราคานะคะปรับขึ้นกิโลกรัมละ 5-10 บาทแล้วก็มีแนวโน้มขยับขึ้นต่อเนื่องด้วยค่ะ
4: ตอนนี้ราคาหมูนะคะหมูตัวกำลังขยับขึ้นเลยค่ะขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องอาทิตย์ที่แล้วก็ขึ้นแล้ว4บาทอาทิตย์นี้วันนี้ก็แจ้งมาแล้วอีก4บาทรวมๆแล้วเดือนนี้3ครั้งแล้วค่ะ3ครั้ง3ครั้งแล้วครั้งละ4บาท4บาท4บาททบเข้าไป4บาท4บาทราคาหมูตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่แต่ไม่แน่คาดว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องปรับขึ้นเพราะว่าดึงไม่ไหวแล้วดึงราคาไว้ไม่ไหวแล้วอาจจะต้องขยับ
5: กิโลละกี่บาท
4: ตอนนี้หน้าแผงอยู่ที่115ใช่มั้ยคะก็น่าจะขยับขึ้นประมาณ120ถึง125อยู่ที่ว่าชิ้นส่วนไหนด้วยถ้าเป็นสันคอที่เราขายอยู่ตอนนี้145ก็อาจจะเป็น150อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเนื้อสะโพก115กับ120
2: สำหรับราคาหมูหน้าฟาร์มนะคะปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ60ถึง62บาทโดยการปรับราคาจะส่งผลทำให้ราคาหมูหน้าฟาร์มเนี่ยค่ะปรับขึ้นไม่เกินกิโลกรัมละ66บาทนะคะคือ66บาทเนี่ยเวลาเขาคิดคำนวณเนี่ยคุณผู้ชม คูณ2เข้าไปก็จะเป็นราคาหน้าเขียงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่านั่นเป็นราคาที่ยังไม่ได้บวกค่าขนส่งหรือว่าค่าต้นทุนอื่นๆก็อาจจะเห็นราคาหน้าเขียงเนี่ยมันแพงกว่านะคะคุณผู้ชมซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะแต่ว่าบางคนจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างน้อยก็มีไทยช่วยไทยมาช่วยพอราคาหมูเนี่ยมันขยับปรับขึ้นเนี่ยค่ะบางทีอาจจะรู้สึกน้อยกว่าเอาเงินของตัวเองจ่ายไปแต่ทั้งหมดคุณผู้ชมมันเป็นต้นทุนการใช้ชีวิตของคุณผู้ชมอยากจะให้ลองคิดคำนวณด้วยนะคะอย่าลืมว่ามีคนมาช่วยเรา 60% แต่ว่าคือพอจ่ายเพลินๆไปไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาสินค้ามันแอบขยับขึ้นมาแล้วนะคะ
6: แต่ก็ไม่แน่ใจไงว่าราคาสูงมันจะปรับไปมากกว่านี้หรือเปล่าหรือมันจะแบบอยู่นานขนาดไหน
2: ค่ะ
6: แล้วก็เนื้อสัตว์บางทีมันก็ตุนได้ในช่วงเวลาหนึ่งซื้อใส่ตู้เย็นอาจจะแช่ช่องฟรีซเอาไว้แต่ก็แบบจะเก็บเป็น 3-4 เดือนมันก็คงไม่ได้มันก็อาจจะมีข้อจำกัดในส่วนนี้ก็คงจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขหรือว่าวิธีในการหาทางออกเนาะคนที่เป็นผู้ค้าเองหรือว่าคนที่เป็นผู้เลี้ยงเองเขาก็คาดหวังให้ราคาดีแต่ลูกค้าเราก็อยากจะซื้อของในราคาที่ประหยัดเนาะมันต้องหาจุดสม

0: ดุลให้ได
1: ้ค่ะต้นทุนคือสำคัญที่สุดนะคะสำหรับคนที่เป็นคนเลี้ยงหมูคนที่เลี้ยงไก่เนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะจริงๆคือจะต้องเข้าไปดูต้นทุนให้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าต้นทุนสูงเกษตรกรสู้ไม่ไหวแล้วก็ออกจากระบบการเลี้ยงไปเนี่ยค่ะผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศมันก็เดือดร้อนตามมาอีกนะคะคุณผู้ชมมันก็เป็นตามหลักเศรษฐศาสตร์นะคะสินค้าน้อยราคามันก็แพงขึ้นตามไปด้วยนะคะ
2: ผู้บริโภคเองก็อาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องของการซื้อของในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมบอกว่าตั้งข้อสังเกตบอกว่าตอนนี้พอมันมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยราคาของก็สูงขึ้นคุณผู้ชมบอกแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวรอดูนะหมดไทยช่วยไทยพลัส4เดือนเนี่ยราคาของจะลงกันด้วยหรือเปล่า
1: อันนั้นคือของจริงนะคุณผู้ชมถ้าใครพบราคาสินค้าผิดปกติหรือว่ามีความแปลกๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราเคยซื้อนี่นา1569สายด่วนกรมการค้าภายในลองโทรปรึกษาดูนะคะคุณผู้ชม
2: ครับจากเรื่องของปากท้องมาดูกันที่เรื่องใหญ่ทางวงการของข้าราชการกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการรับสินบนนะครับเรื่องนี้มันเป็นประเด็นใหญ่ที่อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5ส่งทนายความเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตอธิบดีอัยการเขาบอกว่ามีการเสนอให้สินบน 400,000 บาทแลกกับการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาคดีทุจริตต่อหน้าที่นะครับกรณีของการเรียกรับสินบนแลกกับการขอใบอนุญาตในการก่อสร้างร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่เมื่อปี2567ครับนายอภิวัฒน์ขันทองทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายเนติพัฒน์เศรษฐิตานันท์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค5เข้าไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เพื่อให้ดำเนินคดีกับอดีตอธิบดีอัยการคนหนึ่งในความผิดฐานเสนอให้สินบนเพื่อแทรกแซงคดีทุจริตในหน้าที่นายอภิวัฒน์เปิดเผยบอกว่าอดีตอธิบดีอัยการคนดังกล่าวเสนอเงิน 400,000 บาทให้กับนายเนติพัฒน์เพื่อแลกกับการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางคนรวมทั้งกล่าวอ้างถึงพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะชุดจับกุมด้วยว่าได้มีการเคลียร์คดีกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติแล้วซึ่งการแจ้งความดำเนินคดีมีหลักฐานยืนยันการกระทำผิดชัดเจนครับ
3: ตัวเงินประมาณ 400,000 บาทครับผมแล้วก็อดีตอธิบดีอัยการเนี่ยท่านก็มาติดต่อกับท่านอธิบดีคนปัจจุบันเพื่อขอให้สั่งไม่ฟ้องแต่ท่านไม่เอาด้วยท่านก็เลยสั่งฟ้องทั้งหมดแล้วปรากฏว่ามีการพูดคุยกันว่าได้เคลียร์กับทางบิ๊กเต่าแล้วอะไรแล้วว่าถ้าเกิดว่าสั่งไม่ฟ้องไปเนี่ยจะทางบิ๊กเต่าจะไม่แย้งซึ่งทางท่านอธิบดีก็ได้ตรวจสอบมาทางบิ๊กเต่าก็ถือว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าบิ๊กเต่าท่านจัดการหมดทุกเรื่อง
2: สำหรับคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากที่ตำรวจปปป.ร่วมกับปปช.และปปท.ปฏิบัติการบุกจับผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมกับพวก3คนเนื่องจากมีการตรวจสอบพบเรื่องของการเรียกรับสินบนแลกกับการออกใบอนุญาตในการก่อสร้างอาคารร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนตุลาคมปี2567ครับ
4: บุหรี่ไฟฟ้าตามกฎหมายไทยมีความผิดนะครับไม่ว่าจะผลิตจำหน่ายครอบครองผิดทุกกรณีนะครับล่าสุดครับมีกรณีที่ชลบุรีเจ้าหน้าที่เขาส่วนที่กำลังไปบุกทลายโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าแบบครบวงจรอยู่ที่บางละมุงครับมีทั้งอุปกรณ์การผลิตสารเคมีบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากมูลค่าไม่น่าจะต่ำกว่าหลัก100ล้านบาทเลยครับเป็นภาพของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับส่วนที่กำลังของตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีไปบุกตรวจค้นที่โกดังแห่งหนึ่งซึ่งอดีตเคยเป็นโรงเพาะกัญชาเนื้อที่ประมาณ 3-4 ไร่จุดนี้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างแน่นหนาครับมีรั้วมีประตูเหล็กเข้าออก2ชั้นและพบกลุ่มบุคคลที่อยู่ในโกดังทั้งชายและหญิงคาดว่าน่าจะเป็นแรงงานต่างชาติไม่ต่ำกว่า50คนตอนแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับแต่ละคนที่พากันวิ่งหลบหนีออกไปบริเวณทางด้านหลังของโกดังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบในโกดังแล้วก็พบว่าจุดนี้มันเป็นแหล่งผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้งจำนวนมากและบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำสำเร็จแล้วในรูปแบบกลิ่นต่างๆรอบรรจุใส่ซองไม่ต่ำกว่า 20,000 ชิ้น รวมทั้ง

0: ยังไปพบตัวหลอดบุหรี่ไฟฟ้าที่ยังผลิตไม่เสร็จอีกกว่า 50,000 ชิ้นและไปเจอซองบรรจุบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นต่างๆอีกจำนวนมากมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับก่อนหน้านี้ตำรวจสายตรวจสภ.บางละมุงได้จับกุมรถกระบะตู้ทึบคันหนึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังภายในซอยหนองปลาไหลห่างจากโกดังดังกล่าวประมาณ2กิโลเมตรพอตรวจสอบภายในตู้หลังกระบะไปพบบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 8,000 ชิ้นพร้อมกับคุมตัวนายวิทวัฒน์ซึ่งเป็นคนขับและสอบสวนอย่างเข้มข้นก่อนที่ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่ารับบุหรี่ไฟฟ้ามาจากโกดังแห่งนี้ครับ
1: รับจากที
2: ่สังเกตรถนะครับเป็นรถตู้ทึบไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักษณะมีพิรุธขับออกมาจากซอยเนี่ยครับซึ่งเป็นซอยตันก็เลยเรียกตรวจสอบก็เห็นคนงานที่อยู่ในนี้วิ่งหลบหนีไปนะครับก็จึงตรวจสอบสิ่งของภายในรถเพราะว่ามันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็จึงเข้ามาตรวจสอบภายในก็เลยมาเจอของกลาง
0: ด้านเรืออากาศตรีกิติคมคงสมโภชผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่2 DSI บอกว่าการบุกทลายโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่พบฐานการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศครับหลังจากนี้จะต้องให้กรมศุลกากรเข้ามาทำการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและจะต้องแยกในการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งแหล่งที่มาของสารเคมีซึ่งจะต้องให้กรมอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบครับกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบส่วนกฎหมายพรบ.กรมศุลกากรก็จะต้องมีการตรวจสอบในหลายมิติเพื่อขยายผลไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้ครับก็ขยายผลไปตรวจสอบรอบโรงงานด้วยนะครับบริเวณรอบโกดังพบโซนหอพักของพนักงานนี่เป็นหอพักอยู่กันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ลักษณะคือนอนรวมกันมีเป็นห้องแถวแยกพักประมาณ 7-8 ห้องรวมถึงห้องเก็บอุปกรณ์ที่ยังไม่ถูกใช้งานก็ไปเจอเหมือนกันส่วนใหญ่พบว่าถูกส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านอีกทีนึงครับ
3: ตามข้อมูลเนี่ยนะคะคุณผู้ชมผู้นำเข้าหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยค่ะโทษนี่ระบุเอาไว้จำคุกไม่เกิน10ปีปรับ5เท่าของมูลค่าสินค้าหรือว่าทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับนะคะผู้ขายผู้ให้บริการก็มีโทษเช่นเดียวกันโทษเนี่ยระบุเอาไว้ชัดนะคุณผู้ชมก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับผู้ครอบครองหรือว่าใครที่มีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในมือตอนนี้คุณผู้ชมจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ4เท่าของมูลค่าสินค้าหรือว่าทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยนะคะดูกรณีนี้ต่อด้วยว่าจะมีการขยายผลได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่พบแหล่งผลิตในประเทศไทยนะคะไปดูกรณีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเสียชีวิตจากการที่กินอาหารเสริมกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยเรียกสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตจากกรณีที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักซึ่งมีส่วนผสมของไซบูทรามีนค่ะเป็นสารอันตรายต้องห้ามเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วก็ดำเนินคดีเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะพี่สาวของนางสาวเนรฤทัยหรือว่าน้ำผู้เสียชีวิตจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักที่มีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่1หรือเป็นสารต้องห้ามเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงค่ะประกอบการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลักฐานสำคัญที่ยืนยันการเสียชีวิตของนางสาวเนตรฤทัยนั่นก็คือผลการตรวจหาสารพิษในร่างกายซึ่งแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดียืนยันนะคะว่าพบสารไทรบูทามีนในเลือดของผู้เสียชีวิตซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของญาติโดยระบุว่านางสาวเนตรฤทัยกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักค่ะโดยซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์ซึ่งเกิดอาการช็อกหมดสติทันทีหลังจากที่เธอกินเข้าไปนะคะเบื้องต้นตำรวจสน.ดินแดงเตรียมเรียกตัวแทนของบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวและตัวแทนจำหน่ายรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเขาให้ปากคำก่อนที่จะมีการพิจารณาดำเนินคดีนะคะ
4: ปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูกันที่เรื่องที่น่าจะทำให้คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะต่อยอดได้นะครับมีอดีตทหารพรานที่จังหวัดสุรินทร์เขามีนาอยู่8ไร่ทีนี้ถามว่านาอยู่8ไร่จะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างก็เลยเกิดไอเดียครับนำไปทำสวนทุเรียนน้ำแร่เขาบอกว่าเป็นสวนทุเรียนน้ำแร่ที่คุณภาพดีเลยที่สำคัญสามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อปีคาดการณ์แบบนี้บอกว่าปีนี้น่าจะสามารถทำรายได้มากกว่า200,000 บาทด้วยครับ
5: เนี่ย
1: มนะคะ
4: ดูผลผลิตของอดีตทหารพรานที่สุรินทร์กันหน่อยนะครับนี่คือ

0: ทุเรียนพันหมอนทองครับมีนายผันแก้วสว่างอายุ56ปีเขาเป็นอดีตทหารพรานนะครับเป็นเจ้าของสวนเกษตรผสมผสานตั้งอยู่ที่ตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร
1: ์
0: เขาเล่าให้นักข่าวฟังเขาบอกเขาปลูกทุเรียนมา7ปีแล้วและปีนี้แหละได้ให้ผลผลิตตามที่คาดหวังเอาไว้เลยหลังจากก่อนหน้านี้เขาเปลี่ยน

0: ส่วนปีนี้เขาบอกว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วได้12ต้นปีนี้มันเพิ่มขึ้นมาเขาบอกผลผลิตทุเรียนเนี่ยออกตอนนี้20ต้นไปแล้วนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าปีที่แล้วได้รายได้ 100,000 บาทปีนี้น่าจะได้ถึง 200,000 บาทด้วยกันสำหรับทุเรียนภายในสวนก็มีหลายสายพันธุ์ครับมีหมอนทองมีมูซันคิงมีนกกระจิบมีหลงลับแลหนามดำแล้วก็ชะนีด้วยคุณผู้ชมชอบทานพันธุ์ไหนกันบ้างที่สวนนี้เขาบอกเขามีทุกพันธุ์เลยครับโดยเจ้าของสวนเนี่ยเขาบอกเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นพิเศษเลยมีการคัดเกรดพรีเมียมก่อนนำไปจำหน่ายราคาตามท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับนายผันยังบอกด้วยบอกว่าทุเรียนของสวนแห่งนี้เป็นทุเรียนน้ำแร่เขาบอกว่าทุเรียนน้ำแร่สังเกตได้จากอะไรรู้ไหมเขาบอกสังเกตได้จากใบที่มีลักษณะเงาด่างจากแร่ธาตุในน้ำครับก็เลยส่งผลทำให้ทุเรียนเนี่ยเขาบอกเลยทุเรียนสวนของเขากลิ่นไม่แรงบางคนที่ไม่ชอบกลิ่นแรงรับประทานได้นะครับที่สำคัญเนื้อเขาบอกเนื้อจะละมุนรสชาติเนี่ยจะหวานมันกินง่ายมากสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบลองดูก่อนเขาแนะนำบอกว่าลองดูก่อนอาจจะชอบก็ได้เพราะลูกค้าหลายคนพอได้มาลองแล้วก็ชื่นชอบกันด้วยนะครับนอกจากในสวนผลไม้แล้วเนี่ยในผันเขาบอกว่าเขายังได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเนี่ยเลี้ยงปลาด้วยมีปลาสลิดแล้วก็มีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าภายในแปลงเกษตรพร้อมกับเตรียมขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มเติมด้วยและเขาบอกเขาจะใช้วิธีปล่อยหญ้าขึ้นตามธรรมชาติครับก่อนจะมีการไถกลบเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นการปรับปรุงดินแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ในอนาคต8ไร่คุณศิริมาคุณเชอสาร
1: ครับ
0: ทำได้หลายอย่างมากนอกจากต่อยอดทุเรียนที่ตอนนี้ได้รับผลตอบรับอย่างดีแล้วก็เลี้ยงปลาสลิดก็เลี้ยงด้วยนะแล้วก็มีแผนจะทำอีกหลายอย่างนี่คุ้มจริงๆนะฮะ
2: เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงไง
0: ครับ
2: ใช่ไหมถ้าวันนึงปลาสลิดราคาดีก็ขายปลาสลิดด้วยใช่ไหมวันนึงถ้าทุเรียนราคาตกก็ไปพึ่งอย่างอื่นแทนอะไรแบบนี
3: ้
2: นะคุณผู้ชมไปอุดหนุนกันได้เนาะที่สุรินทร์นะครับ
0: ครับ
2: น่ากินอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าแบบถ้าใครยังไม่เคยลองให้เปิดใจใช่ไหมเอออยากลองเหมือนกันนะครับส่งมาได้นะครับ145ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร
4: คุณเก่งมากเลยคุณจำได้ด้วยอ
2: ่
4: ะ
2: เอาที่อยู่เราทำงานที่เราต้องจำได้ส
4: ิเออนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะคุณผู้ชมในการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ของตัวเองเนี่ยค่ะให้สามารถที่เกิดประโยชน์ได้
2: ค
4: ือไม่ต้องไปไหนก็ได้อยู่ในที่ของตัวเองนี่แหละมีทั้งของคาวมีทั้งผลไม้สบายเลยไม่ต้องใช้เงินนะคะ
2: ครับก็ต้องวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับได้เวลาของข่าวกีฬานะครับเช้านี้พบกับคุณไพฑูรย์ รัตติวิริยะพงษ์นะครับว่ากันด้วยเรื่องของฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดี๋ยวไทยต้องเจอกับจีนงานยากไหมเนี่ย
1: ก็ถือว่าค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับถือว่าน่าเสียดายนะที่เราเจอกับคูเวตเนี่ยทำแฟนบอลเซ็งกันไม่น้อยนำไปก่อน2ลูกแต่ว่าเอาชนะเขาไม่ได้แต่วันนี้แหละเราจะได้โอกาสแก้มือนะครับเรียกศรัทธากลับมาอีกครั้งแต่ว่าการบุกไปเยือนจีนเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนนะครับแอนโทนีฮัสซันครับเฮดโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยยอมรับว่าคู่แข่งอย่างทีมชาติจีนเป็นทีมที่ยากต่อการรับมือแต่ลูกทีมทุกคนครับพร้อมจะแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่แข็งแกร่งในการเล่นเป็นทีมเยือนครับโค้ชแอนโทนีฮัสซันพร้อมด้วยมานูเอลทอมเบียเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยครับทีมอันดับ93ของโลกเข้าร่วมงานแถลงความพร้อมฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่มีคิวจะบุกไปเยือนจีนครับอันดับ94ของโลกซึ่งจะเตะกันเย็นวันนี้เวลา 18:35 นตามเวลาประเทศไทยโดยโค้ชฮัสซันยอมรับว่าการเจอกับทีมชาติจีนถือเป็นการเตรียมทีมที่ดีครับก่อนไปแข่งเอเชียนคัพเพราะว่าทีมชาติจีนชุดนี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่มีประสบการณ์โดยตอนนี้ครับนักเตะไทยทุกคนมีความพร้อมเต็มที่ที่จะลงเล่นซึ่งตนพยายามกระตุ้นให้ทุกคนครับแสดงถึงจิตใจที่แข็งแกร่งในการเล่นเป็นทีมเยือนเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและก็คืนความสุขให้กับแฟนบอลด้านมานูเอลทอมเบียครับกองหลังทีมชาติไทยเชื่อว่าการเตรียมทีมที่ดีของไทยจะทำให้ผลการแข่งขันออกมาดีโดยเกมอุ่นเครื่องนัดนี้ครับทั้ง2ทีมสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้11คนจากการเปลี่ยน3ครั้งรวมถึงจะมี VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินนอกจากนี้ครับเวลาได้ทุ่มบอลนักฟุตบอลต้องทุ่มบอลภายใน5วินาทีมิฉะนั้นจะเป็นฝ่ายอีกฝ่ายครับจะได้ทุ่มแทนซึ่งเป็นกฎกติกาใหม่ที่ FIFA เริ่มนำมาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงกลางปีนี้ด้วยครับ
0: ถ้าดูจากแรงกิ้งไทยกับจีนเนี่ยคือก็อาจจะไม่ได้ห่างกันมากถ้าดูจากตัวเลขของแรงกิ้งแต่ว่าความยากก็คือขุมกำลังพลของจีนที่สถิติด้วยการทำผลงานที่ผ่านมาด้วยเหมือนจีนเขาก็จะค่อนข้างนำเราอยู่นี่คือสิ่งที่เราน่าจะกดดัน
1: นะครับแล้วก็อยากให้จับตาดูไว้ผมเชื่อว่าอีกสักประมาณสัก 3-4 ปี จีนน่าจะเป็นหนึ่งในชาติที่มีผลงานดีในเอเชียแน่นอนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอยู่

0: 23ของพวกเขาก็ได้รองแชมป์เอเชียยู17ก็ได้รองแชมป์เอเชียนะครับก็ถือว่าผลงานพัฒนาโดดเด่นมากนอกเหนือจากเรื่องของเอเชียนคัพนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีทีมไทยยู19ไปเตะชิงแชมป์อาเซียนด้วยเอาชนะมาเลเซียไป 3-2 เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วตอนนี้กำลังรอว่าเราจะเจอกับใครระหว่างเวียดนามที่เป็นคู่ปรับตลอดการหรืออีกทีมนึงเนี่ยอาจจะเป็นกัมพูชาก็คู่ปรับพอๆกันนะก็รอรุ้นกันว่าจะเจอใครนะฮะน่าจะรู้กันในช่วงเย็นวันนี
1: ้
0: นอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับอีกหนึ่งรายการก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจบไปแล้วสัปดาห์แรกนะฮะตอนนี้ก็จะพักกันอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไปลุ้นต่อสัปดาห์ที่2ซึ่งตอนนี้กำลังลุ้นกันหนักว่าไทยเนี่ยจะคว้าชัยชนะได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้อันดับร่วงไปอยู่รองบุ้ยแล้วนะครับก็หวังว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะคืนฟอร์มกลับมาได้นะครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยครับเดินทางกลับถึงบ้านเกิดด้วยขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยมพร้อมจะเร่งปรับจูนฟอร์มครับเพื่อคว้าชัยชนะในการแข่งสนามที่2ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์หน้าครับทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยทั้ง15คนครับเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเก็บชัยชนะมาไม่ได้ครับจากการแพ้4นัดรวดแต่ทีมไทยยังเก็บได้2คะแนนจากการแพ้จีน2-3เซตและแพ้เบลเยียม2-3เซตโดยอันดับโลกล่าสุดครับหล่นมาอยู่อันดับที่23โดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ยศตะเกียงไกรครับเผยว่าเสียดายที่ผลงานของไทยไม่เป็นไปตามเป้าโดยจากนี้ครับเตรียมจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมอนุญาตให้นักกีฬาพักผ่อน1วันจากนั้นครับจะตรวจร่างกายโดยละเอียดก่อนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมต่อเนื่องในวันพุธนี้และจะต้องปรับเวลาซ้อมในช่วงเย็นครับให้ใกล้เคียงกับเวลาแข่งขันจริงส่วนการปรับรายชื่อนักกีฬาในสนามที่2นั้นตอนนี้ครับต้องรอเช็คความพร้อมของแต่ละคนอีกครั้งหนึ่งขณะที่ชมพู่พรพันธ์กัปตันทีมครับภูมิใจที่ภาพรวมของทีมได้พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะน้องๆดาวรุ่งซึ่งเพื่อนร่วมทีมครับยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บพร้อมกับมั่นใจว่าทีมไทยจะสามารถคว้าชัยเกมแรกในสนามที่2ต่อหน้าแฟนวอลเลย์บอลในบ้านได้อย่างแน่นอนครับ
2: ภูมิใจแล้วก็รู้สึกประทับใจกับน้องๆมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้โชว์ศักยภาพแล้วก็ทำออกมาได้ดีเลยค่ะเรารู้แล้วว่าเราต้องเจอกับอะไรเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงทำงานให้หนักขึ้นแล้วก็จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จค่ะเรารู้แล้วตอนนี้แต่ว่าพอไปเจอบททดสอบเนี่ยเราจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงก็จริงๆแล้วความมั่นใจทีมกำลังใจทีมค่อนข้างดีนะคะยังไงก็อยากฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆที่บ้านเหล่านี้ค่อนข้างรู้สึกมั่นใจค่ะเพราะว่าด้วยเสียงเชียร์ด้วยพลังแฟนคลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นส่วนช่วยได้ดีเลยที่ทำให้ทีมเราฮึกเหิม
3: กัปตันชมพู่ก็พยายามที่จะนำพาน้องๆไปสู่เป้าหมายด้วยกันในทุกๆแมตช์ในทุกๆครั้งที่พวกเราทำงานร่วมกันนะพร้อมกับสตาฟโค้ชนะครับรายชื่อเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ได้มอนิเตอร์ได้ตรวจสอบการฝึกซ้อมพวกนักกีฬาที่อยู่ที่นี่กับสตาฟโค้ชที่อยู่นะครับว่าใครฝึกซ้อมเป็นยังไงกันบ้างส่วนพวกที่ไม่ได้บาดเจ็บเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับเดี๋ยวขอฝึกซ้อมร่วมกันอีกสักพักหนึ่งก็คงจะต้องรู้ว่าเราจะใช้ใครบ้างในสนามที่บ้านเรานะครับ
0: มาดูสิ่งที่วอลเลย์บอลสาวไทยต้องเร่งแก้ไขครับจากผลงานในสัปดาห์แรกโดยเฉพาะ2เกมหลังสุดอยู่ที่เกมบล็อกที่นักตบไทยครับเสียเปรียบรูปร่างคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดโดยเกมที่แพ้เบลเยียมไทยขาดความเด็ดขาดในการปิดสกอร์ในช่วงท้ายของเซตตัดสินส่วนในเกมล่าสุดกับเช็กเกียร์ครับเกมบล็อกของเช็กเกียร์ทำคะแนนได้มากถึง15คะแนนปิดให้ความเด็ดขาดในเกมรุกของไทยลดลงนอกจากนี้เกมเสิร์ฟของไทยยังไม่สามารถกดดันคู่แข่งได้ขณะที่จุดเด่นของไทยครับอยู่ที่เกมรับในแดนหลังโดยมีสถิติขุดบอลได้มากสำเร็จถึง58ครั้งและรับบอลสำเร็จสูงถึง64ครั้งซึ่งโจทย์ใหญ่หลังจากนี้ก็คือการเปลี่ยนจังหวะเกมรับเหล่านี้ครับให้กลับมาเป็นคะแนนบุกให้ได้นั่นเองสำหรับโปรแกรมสนาม2ครับแข่งที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเริ่มจากวันพุธที่17มิถุนายนนี้ไทยพบกับยูเครนตามด้วยวันที่18ครับพบกับบัลแกเรียวันที่20พบกับแคนาดาและก็วันที่21ครับพบกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งทั้ง4เกมจะแข่งขันในเวลา 20:30 นโดยในศึก VNL ปีที่แล้วครับทีมไทยเก็บได้6คะแนนจากการคว้าชัยชนะ1เกมจากทั้งหมด12นัดจบอันดับ17รอดตกชั้นไปแบบหวุดหวิดโดยมีคะแนนมากกว่าเกาหลีใต้อันดับสุดท้ายที่ตกชั้นไปเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับ
1: แต่ว่าสัปดาห์ที่2ก็ถือว่ายังคงเป็นงานหินของนักวอลเลย์บอลสาวไทยเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ือแม้ว่าจะเล่นในบ้านเนี่ยต้องไม่กดดันแล้วก็คือต้อง อยู่บนท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนในสนามเนี่ยให้ได้
0: ใช่นะครับโดยเฉพาะเกมเจอกับยูเครนแล้วก็บัลแกเรียซึ่งตอนนี้อันดับเขาอยู่ใกล้เคียงกับเราต้องชนะ2เกมนี้ให้ได้นะครับถึงจะมีโอกาสรอดตกชั้นแล้วก็น่าเสียดายอยู่อย่างนึงก็คือในปีที่แล้วเนี่ย1นัดที่เราชนะมาได้คือชนะฝรั่งเศสแล้วโดมินิกันทีมอันดับสุดท้ายที่เป็นรองจากเราตอนนี้เราไม่เจอ2ทีมนี้เลยทั้งสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3ก็อยู่ที่บัลแกเรียกับยูเครนนี่แหละเราต้องเอาชนะเขาให้ได้
1: แต่ทรงน่าจะโอเคไหมคะ
0: ก็น่าจะโอเคอยู่นะตอนนี้ก็ต้องโอเคไว้ก่อนนะครับ
4: กำลังใจดีนี่น่าจะไม่ฮะแล้วก็โค้ชออสก็น่าจะมีการปรับแผนในเรื่องของการแข่งขันด้วยเพราะว่าเป็นสนามที่2แล้ว
0: ต้องทุ่มสุดตัวแล้วนะเพราะว่าสัปดาห์ที่3เนี่ยโอ้โหโอกาสไทยที่จะคว้าชัยชนะยากกว่าสัปดาห์นี้อีกเพราะว่าโอ้โหคู่แข่งแต่ละทีมเนี้ยอย่างบราซิลอย่างญี่ปุ่นนะครับอย่างตุรกีจะชนะก็ต้องสัปดาห์นี้แล้วแหละนะครับ
4: อ่
0: ะไปดูเรื่องของเหตุการณ์กีฬาในบ้านเรากันบ้างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นนะครับเมื่อนักกีฬาเยาวชนไปชกกรรมการแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่นักกีฬาไทยนะเป็นนักกีฬาต่างชาตินะครับแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยจัดขึ้นในไทยซึ่งหลายฝ่ายเนี่ยก็พยายามจะหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับผู้ปกครองนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนของไทยครับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญของการควบคุมอารมณ์หลังเกิดเหตุการณ์นักกีฬาเยาวชนจากจีนแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ผู้ตัดสินชาวไทยซึ่งถือเป็นบทเรียนในการดูแลนักกีฬาเยาวชนครับหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ที่นักกีฬาชายชาวจีนครับได้ใช้ความรุนแรงกับกรรมการผู้ตัดสินชาวไทยในศึกฮอกกี้น้ำแข็ง Bangkok Fly Ice Hockey Tournament รุ่นอายุ14ปีซึ่งแข่งที่สนาม Thailand International Ice Hockey Arena ย่านพระราม9โดยผู้ก่อเหตุครับก็คือเวนอมหลิวครับกองหน้าชาวจีนวัย14ปีใช้ความรุนแรงต่อโค้ชอัง10โทธีรศักดิ์รัตนโชติอดีตนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยและเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งมาทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมนี้ด้วยหลิวครับไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการที่ให้ฟาวจึงใช้หน้าอกชนกรรมการทำให้ถูกเชิญออกจากสนามไปก่อนที่หลิวครับจะวกกลับมาผลักกรรมการอีกรอบแล้วฉวยโอกาสชกกรรมการซึ่งเหตุการณ์นี้ครับนายธนดลมิตรยอดวงผู้ปกครองของนักกีฬาจากทีมยังดักรุ่น12ปีที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ตัดสินชาวไทยทำหน้าที่ถูกต้องแล้วครับพร้อมกับมองว่าฮอกกี้น้ำแข็งเป็นกีฬาที่มีการกระทบกระทั่งกันเป็นประจำแต่นักกีฬาทุกคนครับโดยปกติจะเชื่อฟังกรรมการรวมถึงยังถือเป็นบทเรียนครับให้ทีมกีฬาในไทยได้ฝึกทักษะทางกีฬาพร้อมกับการควบคุมอารมณ์ให้ดีบนพื้นฐานน้ำใจของนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับ
5: ดูตามจังหวะแล้วจังหวะนั้นเขาก็ฟาวจริงๆพอเขาตีอีกฝั่งนึงจนล้มจริงๆซึ่งตามเนื้อผ้าแล้วมันก็ฟาวแต่ว่าทีมเขาอาจจะหงุดหงิดว่าทีมเขาตามอยู่เยอะแล้วเวลาเกมใกล้จะจบแล้วอะไรเงี้ยครับก็เหตุการณ์อย่างนี้จริงๆก็ไม่ควรเกิดขึ้นในทุกกีฬาไม่ใช่ว่ากีฬาฮอกกี้อย่างเดียว ก็เด็กก็คงต้องฝึกระงับอารมณ์ให้มากกว่านี้14ก็อาจจะช่วงฮอร์โมนกำลังขึ้นแต่ว่าเขาก็อยู่ในกีฬานี้มานานเขาก็ควรที่จะระงับอารมณ์ได้ผู้ปกครองสตาฟโค้ชก็ควรที่จะห้ามเด็กได้ดีกว่านี้เพราะวันนั้นก็เหมือนผู้ปกครองก็ลงมาในสนามมาชี้หน้าด่ากรรมการอยู่เหมือนกัน
0: โดยหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับโค้ชพึ่งนุชนาธพงษ์ฤกษ์ดีผู้จัดการแข่งขันได้ตัดสิทธิ์ให้ทีมอนาสเตซิสต้นสังกัดของนักกีฬาจีนที่ก่อเรื่องห้ามลงแข่งในอีก2นัดที่เหลือทำให้ทีมดังกล่าวตัดสินใจเดินทางกลับประเทศจีนทันทีครับนี่ขนาดแข่งกันในสนามฮอกกี้น้ำแข็งที่เย็นๆนะนักกีฬายังหัวร้อนกันได้นะครับถ้าเกิดได้ดูข่าวกีฬาของเราเมื่อวานนี้น่าจะเห็นนะครับตัวอย่างของการปรับความหงุดหงิดนะครับให้เป็นอารมณ์ขันของบาสเดชาพลนะครับวิธีนี้ก็ใช้กันได้นะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของยุทธโอลิมปิกแม้ว่าไทยเนี่ยจะไม่ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับแต่ว่าการแข่งขันในปีนี้ยังมีอยู่นะครับซึ่งความพร้อมของนักกีฬาไทยตอนนี้ได้โควต้าไปลงแข่งเนี่ยมากถึง26คนด้วยกันนะครับเป็นที่แน่นอนแล้วว่ายุทธโอลิมปิกเกมส์ในอีก4เดือนข้างหน้าครับนักกีฬาไทยจะได้โควต้าลงแข่งทั้งหมด26คนโดยมวยสากลมั่นใจไปไกลถึงการลุ้นเหรียญนะครับแม้ว่าจะได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเพียงแค่2คนก็ตามครับความเคลื่อนไหวของการแข่งขันยุทธโอลิมปิกเกมปี2026ที่จะจัดขึ้นครับที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลช่วงระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนี้โดยมีการชิงชัยทั้งหมด28ชนิดกีฬาซึ่งล่าสุดประเทศไทยได้โควต้าส่งนักกีฬาไปแข่งขันทั้งหมด26คนเป็นนักกีฬาชาย10คนนักกีฬาหญิง16คนจาก10ชนิดกีฬาครับซึ่งประกอบไปด้วยกรีฑาว่ายน้ำมวยสากลแบดมินตันเทเบิลเทนนิสเรือกันเชียงได้ชนิดละ2คนครับแบ่งเป็นชายและหญิงขณะที่แฮนด์บอลชายหาดได้โควต้านักกีฬาหญิงมากถึง10คน วอลเลย์บอลชายหาดได้โควต้านักกีฬาชาย2คนและจักรยานถนนครับได้โควต้านักกีฬาชาย1คนเช่นเดียวกับวินเซิร์ฟที่ได้โควต้านักกีฬาชาย1คนโดยจากโควต้าที่ได้ครับ

0: สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเผยว่าในรุ่น48กิโลกรัมหญิงจะส่งเปมิกาพยุงเกษมลงแข่งขันส่วนรุ่น60กิโลกรัมชายครับจะเป็นสิทาขออภัยครับสิวาชัยนรงค์และแม้จะได้โควต้าเพียงแค่2คนแต่ก็มั่นใจว่ากัปตันไทยหวังไกลถึงการคว้าเหรียญมาได้อย่างแน่นอนครับ
1: รู้สึกว่าโควต้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคงจะได้น้อยเพราะว่าเรื่องมันมีปัญหาเรื่องที่พักเรื่องพื้นที่อะไรของเจ้าภาพนะของอุซเบกก็ได้2คนญี่ปุ่นก็ได้2คนนะเท่าที่ทราบนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะเฉลี่ยโควต้าไปขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละประเทศว่าจะส่งกีฬาชนิดใดเข้าใจว่าทางโอลิมปิกนี่ก็คงจะเน้นในเรื่องของไปได้มีโอกาสได้ไปร่วมแข่งขันแล้วก็เฉลี่ยโดยให้กับประเทศต่างๆโดยเฉพาะแอฟริกาเดี๋ยวนี้มวยในเอเชียนเกมเนี่ยมันจริงๆแล้วก็น้องๆระดับโลกนะก็หมายถึงระดับโอลิมปิกนะเพราะว่าประเทศที่ได้เหรียญทองเยอะๆนะครับในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็อยู่ในเอเชียทั้งนั้นเนี่ย
0: โดยผลงานของทีมกำปั้นไทยในยุทธโอลิมปิกเกมปี2018ครับทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามา2เหรียญทอง2เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงส่วนในยุทธโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้โควต้าที่ออกมาถือว่าน่าเสียดายครับที่กีฬาเทควันโดของไทยไม่ได้โควต้าทั้งที่เทควันโดเนี่ยเป็นชนิดกีฬาที่นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองมาครองตลอด3สมัยก่อนหน้านี้ครับ
2: ก็น่าเสียดายเหมือนกันสำหรับทางด้านของเทควันโดนะแต่ว่าก็มีหลายกีฬาที่ได้ลุ้นกันปีทาอย่างเงี้ย
0: ใช่นะครับซึ่งนอกเหนือจากของเทควันโดแล้วเนี่ยอีก2ชนิดกีฬาที่น่าเสียดายก็คือกอล์ฟนะครับรวมถึงยกน้ำหนักซึ่งนักกีฬาดาวรุ่งของไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีแต่ว่าไม่ได้ไปแข่งในครั้งนี้ด้วยนะครับ
3: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว8โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับส่วนช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: อายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกสนุกที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
1: เนื้อปลาที่ถูกยัดอยู่ในไหใสกับสับปะรดแล้วถูกกดอยู่ใต้ใบไผ่กับน้ำที่ซ้อนอยู่ข้างบนนี่คือเรื่องราวของปลาหม่ำหม่ำนะครับไม่ใช่หม่ำที่ให้ความรู้สึกว่ามันคือลูกครึ่งของปลาร้าและก็ปลาเค็มครับในวัฒนธรรมการหมักดองของชาวยวนและแน่นอนเมนูแสนอร่อยจากปลาหม่ำในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแท่นเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
2: ผมคิดอะไรไม่ออก
3: ฉันเลยต้องบอกรักเธอออกมา
4: ก็วิ่งเลย Running Day กับชมรมนักวิ่งโซน2สวนหลวงร .9 กับระยะทาง5กิโลเมตรอายุแตะเลข8แต่แรงไวเลข2ตื่นตี4วิ่งทุกวัน
5: อายุ84เหรอคะ
6: 10โลก็ไปมาแล้ว
4: ทุกท่าวิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลย Running Day วันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3วิ่งเลย
7: ยานาดา
8: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
9: อันนี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับชนเผ่าหลีนะครับ
10: ตึ้งดาว